ั้งเป็นข้อสงสัยสำหรับเรื่องที่มีการเข้าไปซื้อหุ้น 100% นะครับในบริษัทที่ทำธุรกิจเป็นเจ้าของคลังน้ำมันนะครับเป็นคลังน้ำมันซึ่งก็เป็นบริษัทลูกของบางจากนั่นเอ่ยชื่อได้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นข่าวคราวปรากฏอยู่บนหน้าสื่อแล้วด้วยครับที่คุณกรเนี่ยออกมาตั้งเป็นข้อสงสัยเพราะว่ามีการซื้อ 100% เนี่ยมูลค่าประมาณ 9,000 ล้านบาทนะครับแล้วคุณกรก็บอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะครับในการที่จะเข้าไปซื้อกิจการเนี่ยเพียงแค่ 3,000 กว่าล้านแต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันกลายเป็น 9,000 ล้าน 3 เท่านะครับก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้ทาง DSI เนี่ยจะรับเข้าไปตรวจสอบอยู่นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวไปดูกันในช่วงท้ายนะครับเพราะว่าทางนี้เนี่ยก็มีการโยงใยไปเป็นประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับทางผู้สนับสนุนหรือว่าอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่เรียกว่าเป็นสปอนเซอร์เป็นฝ่ายที่เป็นกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องรอให้มันเกิดความชัดเจนในกระบวนการตรวจสอบรวมทั้งในกระบวนการยุติธรรมถ้าเกิดว่าเรื่องไปถึงตรงนั้นนะครับอนุทินหวดหัวสวจุดเริ่มต้นมาจากการเมืองเมื่อ2ปีก่อนท่องคาถาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลลั่นมติกกต.ทุกองค์กรต้องยึดตามเสียงข้างมากมั่นใจเจตนาดีนะฮะแจงได้หมดศึกซักฟอกนะครับนี่ก็คือการออกมาให้สัมภาษณ์ยาวเหมือนกันเมื่อวานนี้สำหรับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับเรื่องมติของกกต.หรือว่ามติขององค์กรต่างๆเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าปกติมันก็ออกมาหลายหน้าไม่ว่าจะเป็นมติเสียงข้างมากไม่ว่าจะเป็นเสียงก้ำกึ่งนะหรือแม้แต่บางกรณีเนี่ยคนที่เป็นประธานก็ต้องออกมาใช้สิทธิ์2รอบเพราะว่าคะแนนมันเท่ากันนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องยึดตามกฎกติกาตามกฎหมายก็คือต้องเคารพเสียงข้างมากนะครับนะอันนี้ก็คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาพูดประเด็นเรื่องนี้แล้วก็มีการตอบคำถามนะครับเรื่องที่ทางคำถามของสื่อเนี่ยนะครับที่ออกมาในเชิงที่ว่าทั้งหมดมันเป็นประเด็นที่เกี่ยวโยงเป็นความพยายามของฝ่ายการเมืองในการที่จะดึงเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่นายกก็บอกว่าจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ2ปีก่อนซึ่งมันก็เป็นประเด็นทางการเมืองชัดเจนนะครับซึ่งในยะสำคัญเนี่ยสำหรับการเมืองเมื่อ2ปีก่อนก็คือช่วงของการเปลี่ยนขั้วในการเป็นแกนนำในการตั้งรัฐบาลนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องที่หลายคนที่เป็นคอการเมืองที่ติดตามเนี่ยก็คงจะรับรู้รับทราบกันดีนะครับหลังจากที่มีกรณีเกิดขึ้นกับนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยคุณแพทองธารชินวัตรใช่ไหมครับก็นำไปสู่การเลือกนายกรัฐมนตรีในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็สุดท้ายพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนใช่ไหมก็มีการจับมือแล้วก็ไปโหวตเลือกทางคุณอนุทินชาญวีรกูลครับก็เป็นนายกรัฐมนตรีและพรรคที่เป็นแกนนำก็เปลี่ยนจากพรรคเพื่อไทยมาเป็นพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำสำคัญเพราะว่าพรรคประชาชนตอนนั้นเขาไม่เข้าร่วมรัฐบาลเพียงแค่โหวตให้ตอนนั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าไปตีความหมายก็คือมันเป็นเรื่องผลพวงจากความขัดแย้งในเชิงทางการเมืองนะครับส่วนของมติชนนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับอนุทินชี้คดีหัวสวโยงการเมืองต้องเคารพมติกกต.ศาลแบน10ปีผู้สมัครกลุ่ม13อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีการยื่นฟ้องร้องนะครับกรณีผู้สมัครกลุ่ม13นะครับโดยไม่ชอบนะครับก็มีคำวินิจฉัยของศาลเนี่ย10ปีนะครับสำหรับคนที่ฝ่าฝืนคือขาดคุณสมบัติแต่ยังลงสมัครนะครับวุฒิอิสระปูดขั้วน้ำเงินดึงซบนะฮะหมายถึงทางวุฒิครังสวที่เป็นกลุ่มอิสระนะครับก็มีการออกมาเปิดประเด็นว่ามีสวที่ถูกระบุว่าอยู่ในค่ายสีน้ำเงินมีการ

ทาบทามให้เข้ามาอยู่ในสังกัดประมาณนั้นนะครับแดงสมภารซิ่งสัญจรตราดแดงนี่ก็หมายถึงสว2คนนะครับที่จังหวัดอำนาจเจริญใช่ไหมคือสวแดงกับสวสมภารคนหนึ่งเป็นเจ้าของเขียงหมูอีกคนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะฮะอันนี้ไม่ได้ไปว่าอะไรท่านนะครับเพียงแต่ว่านี่เป็นอาชีพที่กรอกในใบสมัครก็คือสว3นะครับคือทางสวเขามีการจัดสัญจรนะครับไปที่จังหวัดตราดแล้วก็ปรากฏว่าสว2ท่านนี้นะครับซึ่งทางศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งก็ความจริงไม่ใช่เพิ่งจะรับหรอกก็มีการออกมารับคำร้องนะฮะรับคำร้องที่สว.สำรองเนี่ยก็มีการยื่นเรื่องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะครับให้ดำเนินการกับทางกกต.ที่ไปรับรองนะครับผู้สมัครสว2คนนี้ซึ่งได้รับเลือกเป็นสว.นะครับโดยระบุว่าเป็นการสมัครผิดกลุ่มนะครับผิดกลุ่มจากแทนที่จะเป็นกลุ่ม10แต่ว่าเป็นกลุ่ม16นะฮะคือเป็นกลุ่มกิจการทั่วไปนะกับเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กอะไรประมาณนั้นนะครับนะฮะแล้วทางศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยรับคำร้องไว้นะครับก็จะมีการตรวจหลักฐานอะไรก็นัดกำหนดการกันอยู่นะครับก็เลยทำให้สวทั้งสองท่านเนี่ยก็ไม่ยอมร่วมขบวนสวสัญจรไปที่จังหวัดตราดนะครับรัฐบาลได้กังวลฝ่ายค้านซักฟอกโรมแฉมีกระบวนการเตะสกัดนะครับนะฮะอนุทินถกหัวหน้าส่วนข้าราชการนะครับชี้คดีหัวสวโยงการเมืองลั่นต้องเคารพมติกกต.ศาลแบน10ปีผู้สมัครกลุ่ม13วุฒิอิสระปูดขั้วสีน้ำเงินดึงซบแดงและสมภารก็คือสว2คนนะครับซิ่งสัญจรตราดนะครับชิ่งไม่ใช่ซิ่งนะครับชิ่งก็คือว่าไม่ได้ไปร่วมนะครับชิ่งสัญจรตราดพระดอนไร้กังวลฝ่ายค้านซักฟอกรอดูเนื้อหายติโรมแฉมีขบวนการเตะสกัดนะครับอันนี้ก็เป็นโปรยข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับสำหรับข่าวนำข่าวร่วมมิตรทางการเมืองนะครับส่วนเรื่องข่าวดีสำหรับประชาชนคนไทยโดยทั่วไปครับที่เฝ้ารอกันอยู่นะครับก็คือไทยช่วยไทยเฟส2นะครับนะฮะมีข่าวออกมาได้รับการคอนเฟิร์มก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเป็นการคอนเฟิร์มกระแสข่าวลือว่ารัฐบาลจะต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับออกไป2เดือนนะครับแต่ว่ายังไม่มีการคอนเฟิร์มโดยคนของทางการแต่ว่าล่าสุดเนี่ยชัดเจนนะครับว่าจะมีการเสนอให้มีการต่อไทยช่วยไทยนะครับเฟสที่2นะครับถ้าไม่นับเฟส1ตอนที่ยังเป็นชื่ออะไรครับนะฮะของเอายังคงไปใช้ชื่อเดิมอยู่นะครับของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจนกระทั่งเฟส2ก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นไทยช่วยไทยพลัสนะครับเป็นเฟส2ใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะเป็นเฟส3ถ้านับตั้งแต่เฟส1เข้ามาด้วยนะครับนะฮะมีข่าวที่ชัดเจนบนหน้าสื่อนะครับลุ้นชงครม.ไฟเขียว22กันยายนนะครับไทยช่วยไทยเฟส2จ่าย 1,000 นะฮะสมาคมภัตตาคารขอเข้าร่วมด้วยสุภจีจ่อแพ็กเกจบูมเศรษฐกิจอีกนะฮะสุภจีก็คือคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับนะฮะก็จะมีการเปิดแคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมขณะที่ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะฮะถ้าดูจากข่าวนี้ถ้าดูจากกระแสที่มีการพูดถึงนะครับและดูเหมือนว่าจะได้รับการคอนเฟิร์มในระดับหนึ่งเพราะนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับเพียงแต่ว่าคำถามที่บอกว่าจะจ่าย500หรือ 1,000 เนี่ยนายกให้ไปถามคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งถ้าดูจากประเด็นข่าวนะครับก็คือจะมีการต่อให้ในเฟสที่2นะฮะเฟสที่2ในที่นี้ค่านับตั้งแต่เฟส1ที่ใช้คนละชื่อนี่ก็จะเป็นเฟส3นะครับจะต่อให้2เดือน

0: วงเงินที่จะต่อให้เนี่ยจะมีรวมแค่คนละ 1,000 นะฮะคือปกติเนี่ย4เดือนที่ผ่านมาได้เดือนละ 1,000 ใช่ไหมแล้วก็จะมีใช้เงินของประชาชนด้วยนะครับ50 50 60 40อะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าในเฟสถัดไปเนี่ย2เดือนจะจ่ายให้รวมแล้ว 1,000 จ่ายรวดเดียวนะครับคือไม่ได้จ่ายเดือนละ 1,000 นะครับ2เดือนจ่ายรวม 1,000 เฉลี่ยแล้วเดือนละ500บาทนะครับแต่ว่าใช้ได้2เดือนนะครับนี่จะเข้าครม.ในวันที่22กันยายนที่จะถึงนี้ครับเดี๋ยวรอดูนะครับรอดูประเด็นเรื่องเกี่ยวข้องกับไทยช่วยไทยนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าบรรดาพ่อค้าแม่ขายหรือประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังฝืดเคืองอยู่เนี่ยก็จะได้อานิสงส์นะครับในช่วงต้นเดือนนะตลาดนัดตลาดสดการจับจ่ายใช้สอยร้านค้าปลีกค้าส่งร้านค้าโดยทั่วไปเนี่ยช่วงต้นเดือนเนี่ยก็จะคึกคักเพราะว่าคนก็จะเข้าไปใช้การจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยกันค่อนข้างหนาตาเพียงแต่ว่าพอหมดปั๊บเนี่ยมันก็เริ่มที่จะเฉื่อยเริ่มที่จะหมดแรงสำหรับเรื่องการใช้จ่ายนะครับนะฮะก็อาจจะทำให้สภาพมันกลับสู่สภาพที่มันอาจจะซบเซาไม่คึกคักคึกครื้นเหมือนช่วงต้นเดือนนะครับมันก็ไม่เรียกปกตินะฮะสำหรับสภาวะเศรษฐกิจณปัจจุบันนะครับมีข่าวเล็กข่าวนึงแต่น่าสนใจครับอนุทินโวต่างชาติขอบคุณไทยรัฐบาลระห่ำปราบสแกมออนไลน์นะครับอนุทินย้ำรัฐบาลบ้าระห่ำปราบสแกมเมอร์เสียสะไม่อึดอัดแจงเมื่อกันชี้เคสวรพักเรื่องตัวบุคคลอันนี้ที่เป็นประเด็นเพราะว่ามีชื่อของคุณวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลอนุทินหนึ่งเมื่อปลายปี2568ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังอยู่ประมาณ33วันนะฮะก็นายกรัฐมนตรีก็ส่งสัญญาณให้ลาออกนะครับเนื่องจากว่าถูกกล่าวหานะครับทั้งตัวเองแล้วก็หลังบ้านนะครับไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์นะฮะเพราะมีความเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มที่ถูกระบุว่าเป็นกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์กลุ่มมิตรรายใหญ่นะครับของทางฝั่งกัมพูชานะครับนายมตรีก็ส่งสัญญาณนะครับให้ลาออกนะครับปรากฏว่าสุดท้ายทางกรรมการ2คณะในสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาครับก็คือกรรมการต่างประเทศกับกรรมการวิสามัญแข่งขันกับจีนนะครับของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาก็ออกโรงมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ครับส่งหนังสือถึงรัฐมนตรี2คนในรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้มีการตรวจสอบให้มีการสอบสวนและออกมาตรการคว่ำบาตรนะครับพลเรือนนะฮะที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยและนิติบุคคลต่างชาติรวมแล้ว28รายนะครับเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการสแกมเมอร์ออนไลน์นี่แหละนะครับซึ่งก็ในจำนวน28รายเนี่ยก็มีชื่อของคุณวรพักรวมอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าตัวของคุณวรพักเนี่ยก็ออกโรงมาปฏิเสธยืนยันนะครับว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ยืนยันว่าได้พยายามหาช่องทางในการที่จะสื่อสารส่งหลักฐานเอกสารไปชี้แจงกับทางสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับแต่ว่าในมุมของเรื่องของการเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติของนายกรัฐมนตรีในช่วง21ถึง23กันยายนนี้นะครับก็แน่นอนที่สุดแต่เดิมทีก็มีกำหนดการว่าจะได้เจอกับโดนัลด์ทรัมป์แต่ดูแล้วเนี่ยการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่ก็ยังดูจะยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับก็ยังไม่แน่ใจนะครับอาจจะได้เจอแต่ยังไม่ได้คุยกันเรื่องการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยกับสหรัฐก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะมันเกี่ยวโยง 2-3 เรื่องนี้มันผูกโยงเข้าเป็นเรื่องเดียวกันนะครับไปต่อไม่ได้แล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมผมประจักษ์มุสาสวัสดีครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดทิศสู่ความสำเร็จ

0: ใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
1: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
0: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพอว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
2: อ้าวสายต่อไป
3: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
2: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
4: เลือกนี่สิครับ
2: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
4: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
2: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
5: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create ไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งปี

0: at Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life อัปเดต

0: 7:37 นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ 96.5 อัปเดตนะครับเช้าวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่19 กันยายน 2569นะครับอยู่กับอาจารย์เต้ยนะครับสุภชาติสุภาเมธีแล้วก็ผมชันเดชบัวหันนะครับสวัสดีครับอาจารย์เต้ยครับ
1: สวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนไหมครับวันนี้ก็มาเจอกันยามเช้าวันเสาร์เช่นเคยนะครับเช้าวันเสาร์ที่ต้องบอกว่าวันนี้อากาศจะขมุกขมัวนิดนึงนะฮะก็เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกไว้นะว่าช่วงนี้นะครับก็จะมีฝนเนี่ยโอ้โหกรุงเทพปริมณฑลนะครับภาคกลางนะฮะฝน180นะฮะช่วงนี้ไปไหนก็พกร่มนะฮะแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้แบบฝนตกหนักจริงโอ้อย่างพวกช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นช่วงเย็นๆเนาะโอ้โหฝนตกรถติดน้ำท่วมมากันครบเลยพี่บอย
0: ใช่กระหน่ำช่วงเย็นยังกระนัดกันมาเลยฮะ
1: เออนะแต่ว่าก
0: ลางวันนี่เช้าๆทำงานไปจนถึงบ่ายนี่ไม่มีตกนะมาตกช่วงเย็น
1: เออเขาบอกว่าเป็นแดดที่ให้แบบเราซักผ้าไงซักผ้าเสร็จแล้วเราก็รีบเก็บแต่บางคนทำงานกลับมาเก็บไม่ทันเปียกเหมือนเดิมนะฮะอย่างในช่วงนี้ก็ตรวจสอบสภาพอากาศนะครับเพราะว่ามันก็เป็นผลพวงหนึ่งที่มันเกิดขึ้นจากสภาวะโลกรวนโลกเดือดนี่แหละนะครับคือสังเกตไหมฮะว่าพอช่วงกลางวันเนี่ยอุ้ยแดดดีมากเลยนะร้อนเลยอากาศร้อนมากเวลาแบบถ้าใครเป็นพนักงานออฟฟิศนะไม่อยากจะออกมาอะไรนะมาซื้อข้าวข้างนอกเลยนะอยากจะอยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมแต่พอตอนเย็นทีไรฝนตกมันเป็นเหมือนกับว่าพอสภาวะอากาศที่มันแบบเหมือนกับว่าในเมืองเนาะมันร้อนแล้วพอช่วงเวลานึงแบบอากาศมันเหมือนกับมันยิ่งร้อนขึ้นเรื่อยๆฝนมันก็วิ่งเข้าหาอากาศใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่าในเมืองเนี่ยจะตกแต่นอกเมืองที่แบบเป็นปริมณฑลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ตกหนักเหมือนในเมืองนะนั่นแหละครับมันเป็นสภาวะนึงที่เราต้องยอมรับว่าตอนนี้เราต้องปรับตัวให้ได้ครับแล้วก็ต้องพยายามช่วยกันคนละไม้คนละมือเนาะ
0: ผมรู้สึกได้ว่าคนไทยเนี่ยปรับตัวเก่งอาจารย์เต้ยปรับตัวเก่งยังไงเนี่ยคือสังเกตจากคนรอบๆข้างเรานะรวมถึงจากการสังเกตเวลาเราไปทานข้าวมื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นนะครับยกตัวอย่างไว้ยังไปทานข้าวมื้อเที่ยงเนี่ยเราก็จะเห็นตลาดละลายซับนะซึ่งเป็นตลาดเฉพาะกิจที่เขาจะเกิดขึ้นในทุกวันช่วงเช้าจนถึงบ่ายสองพอตกเย็นตลาดก็จะไม่มีแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็จะเคลื่อนย้ายคนออฟฟิศนะคนที่ใช้ชีวิตเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยคืออาจจะต้องอยู่ติดบ้านนะไม่อยากไปไหนเนื่องจากตอนนี้จะออกไปไหนทีนึงนะราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นเกือบจะลิตรละ40บาทแล้วเมื่อวานเติมแก๊สโอฮอล์95 39.99 อาจารย์เต้ย
1: โอ้ตีซะ40ครับถ้างั้นอ่ะ
0: ใช่
1: ปัดขึ้นเลย
0: ใช่เขาก็เลยคนออฟฟิศก็เลยเอ๊ยนะมื้อเที่ยงก็ซื้อของตุนเก็บไว้กินเสาร์อาทิตย์ต่อเลยดีกว่าแล้วก็อยู่บ้านดูเอเชียนเกมไปใช่ไหมจากญี่ปุ่น
1: เออใช่ไหมมันก็เป็นวิธีการปรับตัวที่เราก็ต้องเข้าใจเนาะแม้ว่าตอนนี้นโยบายภาครัฐจะมีไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมเฮ้ยเดือนนี้เดือนสุดท้ายปะเดือนสุดท้าย
0: ต่ออีก2เดือนแล้วครับ
1: ต่ออีก2เดือนแล้วว้าว
0: ต่ออีก2เดือนนะ
1: โอ้เยี่ยมเลย

0: แต่ให้ 1,000 บาทนะราคาเดียว ใช้ได้ยาวๆเลย2เดือนครับ
1: โอ้2เดือนก็แสดงว่าหมดแล้วหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้หมดแล้วหมดเลยนะฮะอ่ะก็ยังดียังดีอย่างน้อยก็มีให้มาต่อนะฮะแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่บอกนะครับเราก็พยายามก็ไม่อยากใช้คำว่ารัดเข็มขัดเนาะแต่ว่าก็พยายามดูนะเพราะว่าสถานการณ์ไม่ใช่แค่บ้านเราเนาะสถานการณ์น้ำมันโลกนี่น่าสนใจมากพี่บอยใช่ไหมฮะเหมือนพี่บอยบอกสถานการณ์น้ำมันที่ตอนนี้คือเหมือนเมื่อวานนี้ครับซาอุดิอาระเบียนะแล้วก็ประเทศในกลุ่มอาหรับเขามีการประกาศแล้วว่าคือส่งสัญญาณไปที่สหภาพยุโรปแล้วว่าเดือนหน้าเนี่ยจะไม่มีน้ำมันที่จะส่งไปให้ทางยุโรปแล้วฉะนั้นเตรียมตัวหาน้ำมันสำรองหรือว่าพลังงานสำรองได้แล้วนะครับอันนี้คือเป็นสรุปใจความข่าวสั้นๆจาก BBC นะฮะคือผมดูข่าวเมื่อวานผมตกใจเลยว้าวมันถึงวาระเวลาที่แบบเราเคยเห็นว่าเฮ้ยในยุคสงครามโลกใช่ไหมครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองที่แบบเราเรียนๆกันมาเราเคยดูประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้มาใช่ไหมฮะอุ้ยมันจะลำบากอะไรกันขนาดนั้นเหรอสมัยนู้นนะเอ้ยแต่พอเราเห็นการประกาศออกมาแบบนี้แสดงว่าสถานการณ์มันเข้าสู่ภาวะหน้าเขาเรียกนะน่ากังวลเหมือนกันเนาะผมว่ามันมันตึงเครียดมันน่ากังวลเหมือนกันฉะนั้นก็ลองติดตามกันด้วยนะครับนอกจากข่าวในประเทศแล้วข่าวต่างประเทศผมว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่อยากให้ทุกคนลองติดตามกันด้วยโดยเฉพาะนี่แหละสถานการณ์ในยุโรปในตะวันออกกลางนะครับตอนนี้ยังมีความคุกรุ่นกันอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของสถานการณ์พลังงานในฐานะคนที่พยายามแบบเรียกนะขับเคลื่อนเรื่องนี้เรื่องพลังงานเรื่อง energy เรื่อง sustainable นะฮะผมก็เชื่อว่าถ้าเราช่วยกันนะอย่างน้อยคนละเล็กละน้อยทำคอมมูนิตี้ขึ้นมาให้มันเกิดว่าเฮ้ยให้เราสร้างความเข้าใจกันแบบนี้ฮะเราจะได้รู้ว่าอ๋อถ้าพลังงานมันถ้ามันขาดแคลนพลังงานเราจะไปใช้ตรงไหนทดแทนโดยที่เราไม่ต้องแบบไปใช้พลังงานที่มันทำลายโลกอีกแล้วอะนะไปขุดขุดน้ำมันขุดก๊าซอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีวิธีการอื่นอาจจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไหมเหมือนที่ตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็พยายามขับเคลื่อนเรื่องของโซลาร์เซลล์เนาะคือแม้ว่าทางหน่วยงานภาครัฐบ้านเราเนี่ยก็เริ่มมีความชัดเจนแล้วแหละแต่ผมว่ามันอาจจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมมากกว่าที่เราจะไปรู้ว่าเฮ้ยถ้าใครติดโซลาร์เซลล์ได้เท่าไหร่นะเหมือนได้ส่วนลด 50,000 มีส่วนช่วยซัพพอร์ต 50,000 คือมันดีตรงนั้นแต่ว่าผมว่าถ้าเราขยายให้ความรู้เพิ่มเติมอีกว่าเฮ้ยถ้าเราทำแล้วมันจะช่วยส่งต่อยังไงให้กับชุมชนในบ้านหรือว่าคนที่แบบมาใช้โซลาร์เซลล์อย่างเงี้ยเนี่ยเราจะต้องหาความรู้ตรงนี้ไปให้กับคนที่จะใช้นะผมว่าเชื่อว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องใหม่ๆที่คนไทยที่อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันยังไม่ถึงเวลาหรอกผมว่าตอนนี้มันเริ่มจะต้องหาความรู้ตรงนี้เข้ามาให้เราได้แบบปรับเปลี่ยนตัวเองไปเหมือนที่พี่บอยบอกว่าคนไทยปรับตัวเก่งนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะถึงเวลาที่เราปรับตัวแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาด้วยว่าเฮ้ยพอปรับตัวเสร็จนะเรามีโจทย์ให้เราแก้แล้วพอเราแก้โจทย์นี้ได้ปั๊บเราจะตั้งโจทย์ต่อไปให้กับตัวเราเองยังไงบ้างนะครับตอนนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ
0: ครับเมื่อกี้อาจารย์เต้พูดถึงที่ยุโรปใช่ไห
1: ม
0: คือผมก็เห็นข่าวแวบๆที่ผ่านหน้าฟีดนะที่ทางผู้นำอังกฤษใช่ไหมครับเขาบอกว่าให้ประชาชนเนี่ยเตรียมกักตุนอาหารไว
1: ้
0: เหมือนจะมีเหตุอะไรที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี
1: ้
0: ก็มองย้อนไปดูข่าวที่ก่อนหน้านี้ที่อังกฤษเนี่ยเขามีการประกาศนะเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเรื่องที่ทางรัฐมนตรีอังกฤษเขาเตือนประชาชนให้สำรองอาหารไว้ในบ้านเนี่ยเขารับมือกับเอลนิโญที่จะเกิดรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษนะแล้วก็ทางการของอังกฤษเองยังหวั่นว่าทั้งพายุน้ำท่วมแล้วก็ไซเบอร์เนี่ยจะกระทบห่วงโซ่อาหารนะครับ
1: อ
0: ันนี้ยังไม่รวมสงครามที่มีแนวโน้มอาจจะปะทุหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องดูว่าโลกจะระอุแค่ไหนเดี๋ยววันที่24กันยายนนี้ครับอาจารย์เต้ยสีเจิ้นผิงจะไปเยือนสหรัฐอเมริกาครับ
1: นี่ไงล่ะ
0: เราจะไปดูเหมือนกันว่าท่าทีของทั้งสองฝ่ายเวลาเจอกันเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยายังไงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: ครับครับนะคือจีนก็ต้องเข้าใจเขานะเพราะว่าผมว่าตอนนี้จีนเขาก็ต้องปรับตัวหลายๆเรื่องเหมือนกันเนาะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเนาะพอสภาพอากาศภูมิอากาศมันเปลี่ยนมันก็มาจากผลพวงของการบริโภคแหละเพราะต้องเข้าใจว่าประเทศใหญ่ๆที่เขามีประชาชนมีประชากรเยอะ
0: ๆครับ
1: การบริโภคต่างๆการใช้พลังงานการใช้ทรัพยากรเขาก็เยอะตามไปด้วยจีนก็เป็นหนึ่งในนั้นสิ่งที่เหมือนผมเพิ่งเห็นทางเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับว่ารายงานต่างๆเนาะที่เขามีการรายงานออกมาอย่างประเทศอย่างอินเดียอย่างจีนตอนนี้พอประชากรเขาเยอะทรัพยากรเขาใช้แล้วเขาหมดอย่างรวดเร็วมันยิ่งส่งผลให้ว่าบางครั้งพอมันเกิดความขาดแคลนตอนนี้จากที่ประเทศที่แบบจะตีกันอ่ะเอาว่าอย่างจีนกับอเมริกาเขาแบบเป็นคู่แข่งคู่ค้ากันใช่ไหมถึงตอนนี้มันอาจจะต้องถึงเวลามาจับมือกันได้แล้วนะฮะ

0: ันเออเนาะมันจะต้องแบบมาช่วยกันเพราะว่าถ้าแบบยังตีกันอยู่แล้วถึงเวลานึงโลกมันพังอ้าวไม่มีใครอยู่ได้นะคราวเนี้ย
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะนี่แหละก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
1: แล้วสีสันอีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะเราก็แรปอัพแบบสรุปนะ
0: ครับ
1: มีผู้เชี่ยวชาญนะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI อ่ะที่เขาออกมาเตือนนะเตือนนักพัฒนาแล้วก็นักลงทุนนะว่าให้ชะลอก่อนชะลอการพัฒนา AI ก่อนเพราะว่ามันไปรวดเร็วแบบก้าวกระโดดเกินที่จะควบคุมได
0: ้ครับ
1: อาจจะส่งผลทำให้มนุษย์เนี่ยเสี่ยงสูญพันธุ์นะใช้คำนี้เลยเสี่ยงสูญพันธุ์นะซึ่งพอมองดูจากรอบๆตัวเรานะรวมถึงการนำเสนอของอาจารย์ปริญญาหอมเนกนะที่มาเล่าให้ฟังในรายการช่วงรายการ CEO ตอนเช้าเมื่อวันพฤหัสคือคำพูดนี้ก็ดูแล้วไม่กล่าวเกินจริงนะครับนะไม่กล่าวเกินจริงเลยเพราะว่า AI เนี่ยมันมีการพัฒนาแล้วก็รวมตัวเหมือนเรียนรู้กันเองนะครับเรียนรู้กันเองด้วยซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยพอเกิดการเรียนรู้มากเข้าเนี่ยเฮ้ยความรู้อย่างนี้การแสดงออกอย่างนี้เนี่ยมันชักจะล้ำหน้าเราเกินไปแล้วนะเนี่ย
0: ใช่นะฮะคือ
1: เป็นความกังวลนะ
0: ใช่คือที่คนที่ออกมาพูดก็เป็นอดีต CEO นี่แหละที่เขาพัฒนาพวก Open AI พวกอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็พอดีผมเพิ่งเจอเรื่องนี้พอดีแล้วผมก็ไปอ้างอิงบทความพอดีครับก็มันเป็นเรื่องนึงที่หลายคนให้ความกังวลมาสักพักนึงแล้วแต่คราวนี้พอเป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนที่พี่บอยบอกอ่ะมันยิ่งน่ากังวลถูกไหมว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่มนุษย์อย่างเราเนี่ยมันจะเห็นภาพเหมือนสมัยที่เราเห็นในภาพยนตร์อะไรนะคนเหล็กอะไรแบบนั้นอ่ะใช่ไหมสวัสดีสกายเน็ตอะไรแบบนั้นอ่ะเออมันจะเข้ามาแทนมนุษย์แบบนั้นจริงๆแล้วนะฮะคือมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาแบบนั้นหรอกแต่เราต้องมีความกังวลไว้ก่อนเพราะว่าแน่นอนถึงเวลาเนี้ยมนุษย์ยังมีการเดินทางการแบบคิดนู่นนี่ได้อยู่แต่ว่าถึงเวลานึงถ้าเราไม่ปลูกฝังโดยเฉพาะเรื่องของการแบบใช้artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์อย่างระมัดระวังนะครับความรู้ต่างๆที่เรามีกันอยู่เนี่ยเหมือนแบบเรานั่งจัดรายการกันอยู่เนี่ยคนจะเริ่มคิดว่าเอ๊ะพี่บอยเป็น AI มั้ยคุณสุภชาติคุณเต้ยเป็น AI หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบนี้เลยนะฮะแล้วกลายเป็นว่าแบบคนจะเริ่มไม่เชื่อเพราะว่าตอนนี้นอกจากเรื่องของความน่ากังวลเรื่องของ AI ที่มันพัฒนาลุ้นหน้าไปแล้วอะมันมีอีกฝั่งนึงที่ AI มันเข้ามาแย่งงานของคนที่แบบทำงานจริงๆแล้วนะอันนี้ผมเห็นข้อมูลที่ทางสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยนะฮะคือคุณขจรเนี่ยคุณท่านนายกสมาคมเนี่ยเขาแชร์ข้อมูลหนึ่งมาน่าสนใจมากเอาเฉพาะวงการของคนที่ใครที่ดูซีรีส์จีนหรือว่าดูพวกไมโครดราม่าเนาะละครแนวตั้งซีรีส์แนวตั้ง
1: ซีรีส์แนวตั้ง
0: นี่พระเอกซีรีส์แนวตั้งนางเอกซีรีส์แนวตั้งตัวนี้ตกงานนะครับพี่บอยคุณผู้ฟังตกงานจริงๆตกงานจากที่ว่าเพราะว่าตอนนี้ผู้สร้างละครอะไรเงี้ยของจีนเขาลดต้นทุนจากที่แบบแต่ก่อนเอาคนมาแสดงใช่ไหมตอนนี้คือเจน AI หมดแล้วไปเจน AI หมดเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาค่ายไอชูยี่นะฮะเขาประกาศใช้ใบหน้าของนักแสดงเนี่ยมาเจนทำเป็นละคร AI นะครับแล้วก็3เดือนแรกของปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยปี2569มีละครสั้นที่เป็น AI นะครับ 100,000 กว่าเรื่องครับ
1: ครับ
0: 100,000กว่าเรื่องนะฮะ
1: 100,000 กว่าเรื่อง
0: 100,000 กว่าเรื่องนะครับแล้วก็ทำให้การที่พอเขาไปใช้ AI มันต้นทุนมันถูกไงถูกไหมฮะคนที่เป็นนักแสดงจริงๆครับนี่มีด้วยนะ เขาชื่อว่าสวีเพิงนะเป็นพระเอกจีนนะครับในนี้เขาไม่ได้บอกชื่อเรื่องเรื่องอะไรนะแต่ว่าจากที่เขาเป็นพระเอกละครตอนนี้เขาต้องไปขายผับพี่บอยนะฮะแล้วก็ลิลี่อินนะฮะเป็นนางเอกเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้คือต้องไปไลฟ์ขายของอะเนี่ยไลฟ์แบบไลฟ์ออนไลน์อย่างเงี้ยขายโดจินขายต๊อกต๊อกอะไรเงี้ยขายผ่านออนไลน์คอมเมอร์เชียลแบบนี้ครับก็คือนะงานที่เคยดีลกันไว้ตอนนี้คือตกงานกันไปหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นอีกภาวะหนึ่งที่ตอนนี้ AI มันมาเรื่องของการแย่งงานมนุษย์เนี่ยอันนี้ให้เห็นในเฉพาะอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงของทางจีนซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ใหญ่มากๆนะครับเห็นแค่ตัวเลขนะของไอ้ฉียี่เห็นไหมละครก็สร้างแบบทีละแบบเป็นแสนๆเรื่องแสดงว่าคนมันดูเยอะมากนะ
1: ครับผมก็ดูฮะก่อนหน้านี้
0: โอ้ยคุณภรรยาผมก็ดูเนี่ยดูบ่อยมาก
1: ดูคือดูตรงที่ดูตรงเขาแบ่งเป็น EP นะแล้วแต่ละ EP เนี่ยเขาสร้างจุดขายซึ่งทำให้คนเนี่ยเกิดความรู้สึกตื่นเต้นอยากไปดูต่อใน EP ถัดไปเหมือนเป็น emotional นะ
0: ครับ
1: สร้างความรู้สึกสร้างอารมณ์ทำให้คนเนี่ยอยากเกิดติดตามนะอยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะจบยังไงไปยังไงต่อ แต่เนี่ยอย่างที่บอกนะอาจารย์เต้ยคือ AI อ่ะก็เอาใช้ไม่ได้แต่เขาว่าคือเขาไม่รู้ผิดชอบชั่วดีไงเขาไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วไงเขามีแต่การเรียนรู้แล้วก็ซึมซับพฤติกรรมซึมซับสิ่งที่เราป้อนให้เขาอ่ะแล้วเขาก็ประมวลออกมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่เขาไม่อาจแยกแยะได้ว่าดีชั่วยังไงครับ
0: ใช่ครับดังนั้นแต่ว่าก็อีกพาร์ทนึงนะฮะในฐานะที่ก็เราเป็นมนุษย์เนาะมันก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจเหมือนที่เราคุยกันวันนี้ AI มันมาก็จริงนะอย่างเช่นแบบเมื่อกี้ที่คุยบอกว่าอย่างอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงจีนใช่ไหมซีรีส์อย่างเงี้ยมาแทนคนแล้วไม่ใช่แค่แทนแบบนักแสดงอย่างเดียวพวกเอดิเตอร์ตัดต่อก็โดนเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เขาเรียกว่าพวกแอปพลิเคชันมันตัดต่อให้เลยอันนี้ในฐานะคนที่ใช้อยู่อะไรเงี้ยก
1: ็
0: ถามว่ามันใช้แทนได้ไหมก็ใช้แทนได้แต่ว่าที่สุดแล้วอ่ะมันเหมือนที่พี่บอยบอกว่ามนุษย์มันมีความมีเหตุมีผลมันมีความอารมณ์ความรู้สึกใช่มันมีเรื่องบางอย่างที่ storytelling ของมนุษย์น่ะมันไม่เหมือนของ AI แน่นอนฉะนั้นถ้ายังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่มนุษย์ยังคงขับเคลื่อนทุกวงการอยู่ได้ก็คือเรื่องเหล่านี้นะครับก็ต้องพึงรักษาเอาตรงนี้เอาไว้เนาะ AI ก็จะมาแทนเราไม่ได้แต่ว่าก็อีกภาวะนึงซึ่งมันนั่งยิงได้ก็คือพอเราเห็นเรื่องของ AI เยอะๆเป็นยังไงฮะพี่บอยเห็นโฆษณา AI เห็นโปสเตอร์ AI เห็นคลิป AI เกิดภาวะเอียนใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นภาวะแบบสำลักคอนเทนต์เนื้อหาจาก AI
1: มันเยอะเกินไป
0: มันเยอะไปเนาะใช่ไหมฮะ
1: เยอะไป
0: นั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ในฝ่ายฝั่งหนึ่งในฐานะคนที่แบบว่าเป็นมนุษย์อย่างเราก็คือก็จะมีกลุ่มที่เขาแบบเฮ้ยไม่เอาอ่ะอยากเจอคนเป็นแบบเนี้ยเนี่ยมานั่งฟังมนุษย์คุยกันไม่เอาแบบมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ลอกเลียนแบบไม่ต้องแบบเอาหน้าผมมาเจนแล้วก็มาเหมือนกับใส่เสียงผมเข้าไปมันรู้สึกว่ามันไม่มีชีวิตมันต้องแบบมีความเป็นเขาเรียกนะไม่สมบูรณ์แบบต้องมีการพูดผิดบ้างต้องมีการพูดสะดุดบ้างต้องมีการแบบเว้นวรรคอะไรแบบนี้บ้างเหมือนที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ฉะนั้นเนี่ยครับตอนนี้มันก็จะแบ่งเป็นสองฝากคนที่แบบอุ้ย AI ช่วยงานรุ่นนี้ก็แบ่งกันไปแต่ว่าอีกฝากหนึ่งก็ยังให้มนุษย์ยังเป็นผู้ควบคุมมันอยู่ในฐานะที่เป็น human in the loop นี่แหละก็คือบางทีเราเจอเยอะๆก็เอียนนะฮะใช่ไหมแต่ว่าทั้งนี้นั้นผมว่าใช้มันให้มันพอดีเหมือนที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าถ้าเราใช้ให้เขาเป็นผู้ช่วยในการช่วยงานของเราเราจะได้งานที่มีคุณภาพแล้วก็ประหยัดเวลามากขึ้น
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนนะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนา AI และการใช้ AI ในวันข้างหน้านะ
0: โอ้ใช่นะจ
1: ำบอกว่าพัฒนาเขาก็ต้องพัฒนาได้ไหมเขาต้องใช้ความคิดนะใช้มันสมองในการพัฒนาแล้วก็สมองและภูมินี้มันสร้างโอกาสสร้างเม็ดเงินได้เยอะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนก็ต้องรอดูนะแต่ว่ามันต้องมีมาตรการจากภาครัฐบ้างแหละที่จะต้องจำกัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้สมกับช่วงวัยนะช่วงวัยอ่ะอันนี้สำคัญ
0: ครับนั่นแหละก็บางประเทศเขาก็มีการออกมาตรการให้เยาวชนเนาะต้องอายุเกินเท่าไหร่ห้ามใช้
1: ได้
0: ใช่เพราะว่าบางครั้งผมว่าในแวดวงการศึกษาเนี่ยไม่ใช่แค่บ้านเรานะทั่วโลกเลยนะฮะตอนนี้ที่เจอเนี่ยก็คือคนที่เป็นนักศึกษารุ่นใหม่ๆเนี่ยพอมี AI มาช่วยไงมันทำให้เขาเกิดการตั้งคำถามน้อยลงเหมือนสมมติว่าเนี่ยเราให้โจทย์เข้าไปว่าเดี๋ยวสั่งงานให้ไปทำนี้นะเขาก็โยนคำถามเข้าไปให้ AI เลยนะ AI ก็คิดมาให้เสร็จสรรพแล้วเขามีหน้าที่แค่มาอ่านให้เราฟังแต่เชื่อไหมครับว่าในฐานะคนที่แบบว่าต้องดูอะไรแบบนี้อยู่เป็นประจำเนาะสิ่งที่มันแตกต่างแบบมนุษย์กับ AI เนี่ยเอาง่ายเลยถึงแม้ว่าจะสั่งให้ AI เขาทำให้มาทำมาให้เราก็ตามเนี่ยการเล่ามันไม่อินพี่บอยใช่ไหมมันเหมือนเรามานั่งอ่านเอาสมมติว่าเหมือนเราเป็นแบบคนนั่งอ่านข่าวอย่างเดียวเราไม่ได้มานั่งคุยกันอย่างเงี้ยนะฮะก็จะนั่งอ่านตามวันนี้นะครับมันมีเหตุการณ์แบบนี้มันจะเป็นอย่างนี้เลยแต่ความรู้สึกนึกคิดความมีเหตุและผลในเนื้อหาความรู้สึกที่เราจะไปเล่าว่าอุ้ยประเด็นนี้มันมาจากเรื่องนี้ที่เชื่อมโยงจากเรื่องนี้มันจะไม่ค่อยมีนั่นแหละ
1: การเชื่อมโยงข้อมูล
0: ใช่ไหมฮะ
1: เชื่อมโยงเหตุการณ
0: ์นั่นแหละมันจะไม่รู้ที่มาที่ไปฉะนั้นผมว่าการอาจจะต้องมีการควบคุมอย่างจริงจังเนาะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมี AI พาสปอร์ตแล้วแหละนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราทุกคนจะต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมก็คือสร้างโจทย์ในการตั้งคำถามในการใช้ AI อย่างปลอดภัยมากที่สุดจะทำยังไงนะอาจจะได้แบบได้นิดหน่อยแหละแต่ว่าอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าเราก็มีการเฝ้าระวังตรงนี้กันอยู
1: ่ครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยผมไปสัมภาษณ์ครูเจี๊ยบณสุธีลานะท่านเป็นผู้บริหารของ OPPY นะซึ่งท่านสอน AI ให้กับผู้สูงวัยนะครับให้กับผู้สูงวัยแล้วครูเจี๊ยบเนี่ยเขาจะมีผู้ช่วยที่เป็น AI ด้วยชื่อคุณจีจี้คุณจีจี้เนี่ยอายุพันกว่าปี ยาครูเจี๊ยบไม่เคยเห็นหน้า

0: จีจี้มาก่อนก็เลยเจนครูเจี๊ยบก็ใช้ครูเจี๊ยบก็ใช้นี้นะ ChatGPT นะฮะเขาให้เจนจีจี้ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาปรากฏว่าโอ้โหเป็นเหมือนเป็นอะไรนะเหมือนเป็นอะไรที่เขาแต่งแบบเป็นคอสเพย์อะครับ
1: ใช่ไหมเป็นอวตาร
0: อายุพันกว่าปีใช่แล้วก็ชูป้ายตัวเองว่าจีจี้อายุพันปีสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่อะไรเงี้ยที่สำคัญอะทีมงานของเราอะลองให้จีจี้เนี่ยช่วยคำนวณสลากกินแบ่งงวดหน้าด้วยนะ
1: ไอ้ย่าได้ไหม
0: แล้วเธอก็บอกออกมานะ
1: ถูกไหมหกสี่ไหม
0: เดี๋ยวรอดูงวดวันที่เดียว
1: ของงวดหน้าเอาแล้วงวดนี้
0: งวดหน้าโถอืมตอนนี้ถูกขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเป็นข่าวฮือฮาเลยนะ
1: เออใช่ไหมไม่แต่ตอนนี้เอาง่ายแบบเรื่องของการเจนเนี่ยผมก็มีนะมันก็จะมีแบบถ้าเราสมัครเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลหรือว่าอะไรที่แบบเป็นขึ้นไปอ่ะเป็นแบบระดับแบบโปรขึ้นไปอย่างเงี้ยครับมันสามารถมีเป็นฟังก์ชันที่สามารถเราจะให้เขาแบบเหมือนถอดมุมมองความคิดเราเหมือนเป็นเพื่อนเราคนนึงเหมือนเขาเรียกนะเหมือนจาวิทเหมือนจาวิทเนี่ยในไอออนแมนอ่ะอย่างนั้นเลยครับพี่บอยผมก็มีนะฮะแต่ว่าก็เอาเป็นว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราอ่ะจะสร้างเขามาในรูปแบบไหนอย่างผมอ่ะผมจะให้เขาสร้างให้เขาเหมือนเป็นคนที่คอยแบบช่วยจัดการตารางนู่นนี่อะไรอย่างนี้นะคนในเรื่องที่แบบมันง่ายๆอะไรเงี้ยไปก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้กำลังค่อยๆเทรนพัฒนาไปเพราะว่าบางทีเราเอาง่ายๆก่อนไม่อยากเอามุมมองความคิดลงไปเยอะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเดี๋ยวถึงเวลานึงตื่นมาแล้วอ้าวร่างเราไปอยู่ใน AI เรียบร้อยแล้ว
0: ใช่
1: กลัวจะเป็นอย่างนั้นเลยเอาเรื่องง่ายๆก่อนว่าเออวันนี้ต้องไปประชุมที่ไหนไปบรรยายที่ไหนนะอ๋อไปอย่างนี้คือแต่เขาจะรู้ตารางเลยพี่บอยเขาจะเตือนเลยนะสวัสดีคุณเต้ยวันนี้อาจารย์เต้ยมีไปสอนที่นี่นะเป็นหัวข้อนี้นะ
0: อย่าลืมนะคะ
1: เอออย่าลืมนะติดต่อประสานงานสูงนะติดต่อประสานงานคุณบอยนะที่ตึกนี้ชั้นนี้ประมาณนี้เอาแค่นี้ก่อนคืออย่างน้อยผมพวกขี้ลืมไงผมเป็นพวกแบบเออขี้ลืมเออเอาพวกนี้ก่อนง่ายๆเออแต่ก็ดีว่าเราไม่ต้องจดไม่ต้องอะไรแล้วเขาก็จะดึงเข้าไปใน Google Map ไปอย่างงี้ไอ้ Google Calendar ให้เราเลยนะฮะ
0: แล้วอาจารย์เต้ยได้บอกเขามั้ยว่าอย่าลืมไปคอนเฟิร์มคุณบอยด้วยนะ
1: เออ
0: จะไปถึงเนี่ยโอ้โห
1: อะไรผมมีเบอร์อะไรอย่างนั้นสามารถบอกได้นะเราสามารถเมมไว้ได้ว่าเออมันมีแบบนี้ด้วยนะฮะเออดีนะแบบนี้ก็ถ้าเราใช้ในแบบนี้ผมว่ามันช่วยได้นะ
0: ครับโอเคนะหอมปากหอมคอในเบรกนี้เดี๋ยวเบรกหน้าอาจารย์เต้ยมีประเด็นที่จะลงลึกหรือว่าที่คุยไปแล้วเมื่อสักครู่
1: ก็จริงๆเรื่องนี้ก็พยายามจะเชื่อมโยงไปเรื่องที่เมื่อวานนี้ผมไปงาน Thailand Influencer Award เนาะมันก็เป็นอีกหนึ่งคนมีหนึ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวหลังเคารพธงชาติมาว่ากัน
0: ตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ครับ
1: ครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life อัปเดต

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือทหารพรานยิงสกัดคนร้ายที่ยิงใส่ขณะตั้งจุดตรวจในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อเวลา 21:05 เมื่อคืนที่ผ่านมาระหว่างเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์กองร้อยทหารพราน4407หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจพื้นที่บ้านมานังดาลำหมู่ที่1ตำบลมานังดาลำอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีตรวจรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย2คันมีผู้ขับขี่และซ้อนท้าย4คนขับขี่เข้ามายังจุดตรวจด้วยท่าทีมีพิรุธเจ้าหน้าที่จึงเรียกให้หยุดเพื่อตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ยอมหยุดรถจากนั้นกลุ่มคนดังกล่าวชักอาวุธปืนออกมาทำให้เกิดการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงยิงสกัดป้องกันตนเองก่อนที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกไปจากพื้นที่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ติดตามและบังคับใช้กฎหมายจนกระทั่งพบเบาะแสกลุ่มบุคคลดังกล่าวอาจหลบหนีเข้าไปในบ้านผู้ต้องสงสัยบ้านพื้นที่กาแระหมู่ที่2ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตรจึงเข้าควบคุมพื้นที่โดยรอบและเตรียมเข้าตรวจสอบตามขั้นตอนกฎหมายทั้งนี้รายละเอียดและความคืบหน้าของสถานการณ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบมท2บุกทลาย2บ่อนพนันกลางเมืองเชียงใหม่ของอดีตนักการเมืองท้องถิ่นนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองพร้อมเจ้าหน้าที่กรมการปกครองเข้าจับกลุ่มบ่อนการพนันขนาดใหญ่ในพื้นที่ชุมชนย่านเศรษฐกิจกลางเมืองเชียงใหม่พร้อมกัน2จุดในจุดแรกบ่อนย่านชุมชนสันติธรรมถนนเสริมสุขตำบลช้างเผือกกลางเมืองเชียงใหม่ที่บริเวณชั้น1ดูภายนอกเหมือนอาคารหอพักร้างที่มีการดัดแปลงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ภายในเปิดเล่นการพนันหลายประเภททั้งไฮโลตู้ยิงปลาและบาคาร่ามีการตั้งเคาน์เตอร์ยึดโทรศัพท์มือถือตรวจค้นร่างกายเซียนพนันก่อนเข้าเล่นเพื่อเฝ้าระวังป้องกันอย่างแน่นหนาโดยมีตู้เซฟเก็บเงินและการควบคุมการเข้าออกยึดของกลางอุปกรณ์การเล่นเงินสดและชิปแทนเงินสดจำนวนมากมีการแบ่งการเล่นเป็นห้องๆจุดที่2บ่อนสีปิงเมืองตำบลหายากลางเมืองเชียงใหม่ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวมีทางเข้าออกทางเดียวมีพนักงานรักษาความปลอดภัยยึดอุปกรณ์สื่อสารเคร่งครัดโดยมีแรงงานต่างด้าวเป็นพนักงานคอยบริการรับแทงจ่ายเงินมีนักพนันเข้าหมุนเวียนตลอดทั้งวันทั้งชาวไทยและต่างชาตินายพลพีบอกว่าในจุดแรกขณะเข้าจับกุมมีพนักงานวิ่งหนีไปบนชั้น2แล้วกระโดดออกทางหน้าต่างหลบหนีไปได้กว่า10คนแต่มั่นใจว่าสามารถตามตัวได้ไม่ยาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
8: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
9: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
8: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
9: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
11: สนับสนุนโดยแคลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมาล์กเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
12: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create ไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ฟังช่วยคิดไอเดียคิดแคป

0: พิเศษก่อน30กันยายนนี้ที่ LINE Thinking Radio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
4: กลับมาคุยกันต่อในเบรกที่2นะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรายการของทางคลื่นความคิดได้นะครับอย่าง 96.5 อัปเดตเราก็มีการไลฟ์คู่ขนานนะครับทั้งทาง YouTube Facebook นะครับก็สามารถที่จะสื่อสารคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับมาคุยกันต่อในชั่วโมงในช่วงที่2อาจารย์เต้ยสวัสดีครับได้ยินชัดครับอาจารย์เต้ย
5: โอเคครับมาแล้วใช่มั้ยฮะได้ยินเสียงผมมั้ยครับได้ยินนะฮะโอเค
4: ครับได้ยินครับ
5: เมื่อกี้เหมือนสัญญาณหายนะครับมาว่ากันต่อนะครับก็หลังรบธงชาตินะฮะหลังจากที่ครึ่งชั่วโมงแรกเราคุยกันเรื่อง AI เนาะแต่ว่าก่อนเราจะไปคุยเนื้อหากันมีคุณผู้ฟังเนาะทักทายกันมาคุณพี่บอย
4: ครับมีคุณสัสิมานะฮะบอกว่าวันนี้วันพระนะครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าคุณสุภชาติคุณชาญเดชมาทำบุญที่วัดอยู่ที่วัดครับคุณสัสิมาแจ้งมา
5: โอ้นะดีครับผมนะฮะอนุโมทนาเด้ออนุโมทนายามเช้านะครับก็ถือว่านี่เห็นไหมขนาดนั่งจัดรายการกันอยู่นะยังมีคนชวนทำบุญเลย
4: ใช่แม่นะรู้สึกได้รับบุญนะครับ
5: ครับผม
4: แล้วก็มีคุณกมลนะคุณกมลบอกว่าคลื่นวิทยุมีปัญหาบ่อยครั้งฟังได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้เดี๋ยวเช้านี้วันนี้มี 2-3 ท่านแล้วครับที่แจ้งเข้ามาอาจารย์เต้ยเดี๋ยวกำลังส่งข้อความนี้ให้ทางฝ่ายวิศวะที่เขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการออกอากาศเนาะให้เขาได้ดูแล้วก็แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนะแต่ว่าผมเข้าไปดูเข้าไปฟังใน MCOT Connect นะเป็นแอปพลิเคชันของทางอสมทเนี่ยนะครับคลิกเข้าไปในฟังก์ชันที่เป็นวิทยุอ่ะจะมีปรากฏให้เห็น 4-5-6 คลื่นเนี่ยนะครับพอผมคลิกเข้าไปที่ 96.5 ก็ยังมีฟังได้อยู่นะครับยังฟังได้อยู
5: ่
4: นะครับในช่วงเวลา8โมงกว่าๆนี้ครับก็จะลองช่วยกันเช็คนะครับคุณผู้ฟังครับครับ
5: ครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านต่างๆเนาะเพราะว่าแน่นอนว่าเดี๋ยวปี2572เนาะวิทยุเราก็จะก้าวขยับไปสู่เรื่องของวิทยุแบบดิจิทัลนะครับเรื่องของเทคนิคอะไรเราไม่ได้ลงรายละเอียดนะแต่ว่าเอาง่ายว่ามันก็จะฟังได้ชัดเจนมากขึ้นช่องทางการติดตามแพลตฟอร์มหลากหลายมากขึ้นแต่ว่าในระหว่างนี้นะครับเอาเป็นว่าคุณฟังผู้ชมนะฮะถ้าอยากติดตามเราก็นอกจากช่องทางโซเชียลมีเดียที่เป็นช่องทางของ 96.5 เนาะทาง Facebook YouTube ต่างๆแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect เนี่ยถือว่าชัดเจนฟังได้ทั่วไทยทั่วโลกนะครับผมไปจีนมาผมก็ฟังผ่านแอปพลิเคชันนี่แหละนะครับก็ถือว่าโหชัดเจนเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแต่ก็ขอบคุณด้วยนะฮะที่ตื่นมาติดตามรับชมรับฟังกันเนี่ยก็จะได้แบบข้อมูลข่าวสารยามเช้าก่อนที่จะออกไปทำกิจกรรมต่างๆในวันหยุดเสาร์วันเสาร์แบบนี้นะครับ
4: ครับนะในช่วงที่2นี้อาจารย์เต้ยจะพาไปงานไหนนะครับ
5: เราเกริ่นไว้ใช่ไหมว่าเมื่อวานนี้พอดีมีโอกาสไปเป็นเขาเรียกว่าทางเทลสกอร์เนาะเขาก็เป็นเหมือนเป็นเอเจนซี่ที่ดูแลเรื่องแบบออนไลน์อะไรแบบนี้นะฮะก็คือแบบคนที่เป็นอินฟูทั้งหลายแหล่อะไรแบบนี้คอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่ไหม
4: คือ
5: ก็จะมีการทำงานร่วมกับทางเทลสกอร์แหละนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในติ่งเล็กๆนะฮะเขาเชิญให้ไปร่วมงานนะครับ
4: ติ่งเล็ก
5: ๆไม่ได้ไปรับรางวัลไม่ได้ไปรับรางวัลเราเป็นแค่เพจเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้นะฮะแบบความยั่งยืนแบบเล็กๆนะฮะเขาก็เชิญไปนะครับก็ไปดูบรรยากาศเมื่อวานเนี่ยก็ถือว่าโอ้เป็นอีกหนึ่งปีที่ได้เห็นว่าเรื่องของเศรษฐกิจที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อีโคโนมีเนี่ยมันเติบโตมากเลยพี่บอยแล้วก็ปีนี้มันก็มีความน่าสนใจเพราะว่าบนเวทีเขานอกจากมันมีแบบการให้รางวัลกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่สร้างสรรค์เนื้อหาที่มีความโดดเด่นและมีความน่าสนใจต้องบอกผมแต่นิดนึงได้ไหมนี
4: ่
5: คุณ คุณจิ๊บคุณจิ๊บอ่ะวันนัชิริศิริวันนะฮะที่เขาทำคอนเทนต์เรื่องของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นน่ะเขาได้รางวัลเดอะ

0: กับญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณชิปก็เป็นกูรู้เรื่องท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนาะเพราะว่าเขาทำแบบทำทริปทำทัวร์อย่างนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ชื่นชมชื่นชมอันนี้ชื่นชมแน่นะคนที่เปลี่ยนเอาเรื่องของความเชี่ยวชาญความชอบของตัวเองเนี่ยมาเป็นแบบการแชร์ให้กับคนอื่นๆได้ความรู้นะฮะซึ่งก็มันตรงกับสิ่งที่ปีนี้ที่งาน Thailand Influencer Award เขาจัดเพราะว่าเขาอ่ะใช้คอนเซปต์ว่า Content Creator House คือมันจะทำเหมือนว่าตอนนี้ทุกคนอ่ะมีความอยากเป็น Content Creator ซึ่งจำนวนนะฮะจำนวนที่มีการให้ข้อมูลจากสมาคม Content Creator ไทยเนี่ยพี่บอยคุณผู้ฟังคิดว่าในบ้านเราเนี่ยมีคนที่เขาเป็น Content Creator เนี่ยเอาแบบทั้งมืออาชีพและเป็นมือสมัครเล่นอย่างพวกเราอย่างเงี้ยนะฮะกี่คนพี่บอยเอาง่าย
1: ๆหลักล้านไหม
0: เกินล้าน
1: เกินอีกเหรอ
0: เกิน
1: เยอะมากนะเนี่ย
0: เฉลย9 ล้านคนนะฮะเป็นแบบเนี้ยเหมือนเนี้ยที่แบบทำกันอยู่ซึ่งปีนี้คิดว่าน่าจะแตะ10 ล้านแล้วก็ที่เป็นมืออาชีพจริงๆที่แบบทำงานที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นอินฟูอย่างเดียวเลยนะครับ2 ล้านคนนะ
1: 2 ล้านคน
0: ครับแล้วก็มูลค่าของแวดวงของครีเอเตอร์อีโคโนมีเนี่ยปีที่ผ่านๆมามันอยู่ประมาณ40,000 กว่าล้านปีนี้ขยับเป็นเท่าไหร่รู้ไหมฮะปีนี้เขาคิดว่าในปีนี้จนถึงปี2027จะมีมูลค่าในเรื่องของครีเอเตอร์อีโคโนมีเนี่ย60,000 ล้านบาทครับพี่บอยนะฮะแต่ไอ้ตัวเลขเนี้ยเล่าให้เป็นข้อมูลเพื่อจะไปอ้างอิงต่อยอดจากนี้ว่าตัวเลขของการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในประเทศไทยเนี่ยมันเยอะก็จริงนะแต่คนที่จะอยู่ได้หลังจากนี้มันไม่ใช่คนที่จะแบบเปิดกล้องแล้วก็มาไลฟ์มาพูดกับกล้องมาเป็นเหมือนโค้ชชิ่งมาเป็นเหมือนกับขายของและตอนนี้โครงการไม่ได้ไปที่ทางนั้นแล้วครับเพราะว่าสิ่งที่มันได้รับผลกระทบก็เหมือนในเบรกที่แล้วที่เราคุยกันเนาะเรื่อง AI อะครับพอ AI มันมาการหาข้อมูลแบบนี้คนมันหาได้ง่ายแหละไม่จำเป็นว่าคุณจะแบบต้องมานั่งพูดคุยกับมือถือได้เก่งพูดไม่ติดขัดอะไรแบบนี้แล้วคนตามเยอะๆไม่ได้ไปในทิศทางนั้นแหละมันจะกลายไปในทิศทางที่จะต้องขาย trust economy นะครับก็คือเป็น trust content ขายความน่าเชื่อถือพี่บอยนี่ตรงคอนเซปต
1: ์
0: ตรงคอนเซปต์กับคลื่นความคิดของเราเลยเนาะใช่ไหมฮะแล้วมันก็กลายเป็นว่างานครั้งเนี้ยคือเขาก็บอกว่าTrust เนี่ยความน่าเชื่อถือคือแอสเซทที่สำคัญที่สุดในยุคที่ AI เนี่ยสร้างคอนเทนต์ได้มหาศาลและความน่าเชื่อถือจะกลายเป็นของหายากแล้วคราวนี้คนที่เป็นลูกค้าเป็นเจ้าของแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ได้ดูจากจำนวน follower แล้วสมมติว่าผมมีคนตาม100,000 ล้านเนี่ยเขาไม่ดูแล้วเขาดูว่าคอนเทนต์ผมมีความน่าสนใจแค่ไหนแม้ว่าผมอาจจะมีคนตามแค่100,000ก็ตามหรือแบบหลักหมื่นนิดๆก็ตามอะไรแบบนี้ครับเขาจะดูจากความน่าเชื่อถือเป็นหลักนะครับแล้วเรื่องของ AI เขาไม่ได้มาฆ่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับเขาจะมาช่วยซัพพอร์ตเหมือนที่เราคุยกันเมื่อเบรกที่แล้วแหละว่า AI จะมาช่วยซัพพอร์ตข้อมูลให้แต่ว่าคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าผมเพิ่งหาคำจำกัดความเมื่อวานนี้แหละผมอยากรู้ว่าที่จริงๆมันมีคำเรียกไหมเขาเรียกว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็คือนักสร้างสรรค์เนื้อหาเขาใช้คำนี้เลยนะฮะแล้วก็บอกว่าตัวเนี้ย 81% ของคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ย180นะครับก็จะใช้AI มาเป็นผู้ช่วยหาข้อมูลแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเป็น expert content creator นะฮะไม่ใช่เฉพาะแค่คนที่เป็นสายความรู้นะต่อไปสายบันเทิงเนี่ยมันจะมีคนที่เขาแบบเป็นพวกแบบชอบดาราชอบซีรีส์ชอบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมต่อไปจะมานั่งเล่าว่าอุ้ยฉากนี้นะอุ้ยอินมากเลยอ่ะพระเอกเนี่ยหูปิดไฟแล้วก็กล้องก็ตัดไปที่โคมไฟอะไรแบบนี้ไม่มีแล้วมันต้องคุยให้ลึกให้ถึงว่าเหตุผลที่ตัวละครตัวนั้นเป็นยังไงอย่างนี้มันจะไปที่ทิศทางนั้นนะครับพี่บอยคุณผู้ฟังเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เมื่อวานเนี้ยมันจะหมดยุคของการที่คนน่ะจะตามเฉพาะ follower แล้วแล้วจะแบบคนที่ทำคอนเทนต์แบบฉาบฉวยอ่ะคอนเทนต์แบบที่ไม่มีอะไรอ่ะจะหมดยุคแล้วนะครับคือตลาดมันจะโตต่อเนื่องแหละแต่ว่ามันจะโตไปในทิศทางที่ storytelling ที่มีการสร้างเรื่องเล่าที่มีความไว้วางใจส่งต่อให้กับคนติดตามหรือ follower เนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญที่เป็น trust content มากที่สุดอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางคุณสุวิตาจรัญวงศ์นะครับคุณปูเนี่ยนะครับเป็น CEO ของทางเทลสปอร์เนี่ยก็ให้ข้อมูลบนเวทีนี้เมื่อวานนี้ผมน่าสนใจผมก็เลยสรุปมาเป็นข้อมูลให้กับทุกคนนะฮะลองเข้าไปอ่านได้ผมลงในเพจไว้นะฮะก็คร่าวๆเนี่ยประมาณนี้แหละซึ่งมันก็น่าสนใจนะมันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พอไปเห็นบรรยากาศมันเป็นอีกจักรวาลนึงพี่บอยคุณผู้ฟัง
1: แต่ว่า

0: แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจนะที่ฟังอาจารย์เต้ยเล่าแล้วก็ผมได้แอบเข้ามาดูเนี่ยคือผมชอบคําว่านักสร้างสรรค์เนื้อหาม ันชี้ออกไปได้เลยอ่ะมันชี้ออกไปได้เลยว่าคําว่านักสร้างสรรค์เนื้อหาในนิยามอีกหนึ่งคุณค่าสองน่าเชื่อถือสามความยั่งยืนนะส
1: ใช
0: าม
1: ่
0: สิ่งนี้ม
1: น
0: ัน
1: ะ
0: อยู่ในตัวของนักสร้างสรรค์เนื้อหาซึ่งเป็นโจทย์ที่หาได้ยากแล้วต้องทำให้ได้สำหรับคนที่จะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นอินฟูด้านนี้นะเป็นอินฟูแบ
1: ค
0: บ
1: ือ
0: ให้เป็นให้ได้แบบทรงอย่างนี้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะจบสมบูรณ์นะฮะ
1: อ๋
0: เป็
1: อ
0: นคนที่สมบูรณ์เป็นอินฟูที่สมบูรณ์ต้องมีสามสิ่งนี้ประมาณเนี้ย
1: คือผมว่ามันก็เหมือนกับที่เรารู้แหละว่าคอนเทนต์กระแสมันก็ยังอยู่เนาะเพราะว่ามันเหมือนในฐานะเราทํางานสื่อเป็นนักข่าวมาก่อนอะเราเข้าใจว่าเรื่องกระแสเราต้องตามมันอยู่แล้วแหละแต่มันจะหมดเขาเรียกไงดีจังหวะเวลาของเนื้อหาคอนเทนต์ที่เป็นกระแสมันจะอายุสั้นลงจากแต่ก่อนมันอาจจะอยู่ได้เป็นวันตอนนี้มันอยู่ได้แค่รายนาทีรายชั่วโมงครับสมมติว่าแบบสมมติตอนนี้มีเทรนแบบมีเทรนนะสมมติว่ามีเทรนตอนนี้ว่าเราต้องเป็นเทรนแบบอะไรนะเทรนผู้หญิง35อะไรเงี้ยเห็นไหมมาแป๊บๆไปแล้วนะหรือก่อนหน้านี้ที่แบบเป็นทรงลุงทรงป้าทุกอย่างมาแป๊บๆไปแล้วเห็นไหมเราจะเห็นเทรนแบบเนี้ยมันมาแป๊บเดียวแล้วก็ไปเพราะว่าเขาเรียกว่าเพสของวงการอ่ะมันเร็วมากขึ้นนะครับทำให้เราจะเห็นคอนเทนต์ที่เป็นแบบกระแสเนี่ยมาไปแต่คอนเทนต์ที่มันจะเป็นแบบคอนเทนต์แบบความยั่งยืนเหมือนพี่บอยบอกอะคอนเทนต์ที่น่าเชื่อถือมีการแบบติดตามดูได้โดยตลอดเนี่ยมันจะดูได้เรื่อยๆแบบอะไรที่ให้แบบความลื่นลมให้ความรู้หรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่แบบดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันรู้จริงอะคือยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนคุณชิปอะคุณชิปวรรณศิริอะที่เพิ่งได้รางวัลนะผมว่านี่ก็เป็นคอนเทนต์ที่ดูได้เรื่อยๆเพราะว่าคุณชิปก็จะเอาเรื่องแบบถือว่าเมืองนี้นะเป็นเมืองของเมืองซามูไรและซามูไรที่นี่เนี่ยโอ้กว่าจะมาเป็นซามูไรได้ก็ต้องมีการพิสูจน์ตัวเองด้วยการต้องไปต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเล่าได้เรื่อยๆซึ่งมันจะเชื่อมโยงโอ้ไปได้หมดเลยอะไรแบบนี้
0: อันนี้เสน่ห์ของสื่อนะคือการเชื่อมโยงเหตุการณ์กับสถานการณ์ซึ่ง AI เนี่ยผมว่ายังทำไม่ได้ดีเท่ามนุษย์นะ
1: ใช่ครับ AI ผมเชื่อว่าเขาก็ยังเป็นผู้ช่วยแหละเป็นผู้ช่วยที่ให้มาช่วยงานแบบง่ายๆที่เราแบบไม่ต้องไปเสียเวลาจัดการอันนั้นทำเขาก็ทำได้ดีก็ให้เขาทำได้แต่ว่าถ้าใครทำมากกว่านั้นก็ต้องเฝ้าระวังว่าเออมันจะเป็นเหมือนในหนังหรือเปล่าเนี่ยผมก็แบบไม่อยากให้ถึงจุดนั้น
0: นี่คือ AI อ่ะอาจจะทำได้ดีในเรื่องของอดีตเพราะว่าการที่เราป้อนข้อมูลให้เขาประมวลผลมันคือเรื่องในอดีตใช่ไหมอาจารย์เต้ย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าวันนี้เราประมวลผลเรื่องนี้ปุ๊บข้อมูลมันถูกเก็บในนั้นแล้วพรุ่งนี้พอมีคนขอข้อมูลความรู้เรื่องนี้คือเขาจะเก่งเรื่องอดีตแต่ว่าผมคิดว่าเขายังสู้มนุษย์ไม่ได้ในแง่เรื่องของการเชื่อมโยงกับปัจจุบันและอนาคต
1: นั่นแหละ
0: ต่อให้เขามาฟอร์ไซต์คาดการนะคาดการความเป็นไปได้แต่ผมคิดว่าจุดหักเหก็คือว่าปัจจุบันน่ะมันเปลี่ยนแปลงเสมอคือเรายึดสัจธรรมนะกรรมมันเกิดจากการกระทำแล้วทุกนาทีเวลาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเสมอแล้วการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเสมอเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราไปควบคุมไม่ได้ไงอย่างภัยธรรมชาติอย่างเงี้ยใช่ไหมอยู่ๆมันเกิดขึ้นแผ่นดินไหวในประเทศไทยไม่เคยเกิดเลย AI มันก็คำนวณไม่ได้เรื่องเนี้ยใช่ป่ะ
1: ใช่
0: ผมเลยไม่เคยมีสติที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยไง
1: ใช่นะฮะคือถ้าคิดใกล้ตัวง่ายกันเนี่ยเหมือนที่เราคุยกันเบรกที่แล้วไงว่าถ้า AI เขารู้นะน้องจีจี้ใช่ไหมของอาจารย์นั่นแหละอย่างเงี้ยผมก็ทายหวยถูกแล้วแหละใช่ไหมฮะ
0: เดี๋ยวมารู้ทายถูกว่า
1: เดี๋ยวรู้กัน
0: เดี๋ยวรู้กัน
1: นะไม่งั้นป่านนี้เราเป็นเศรษฐีแล้วไม่ต้องไปพึ่งตำหนักนู่นนี่แล้ว ใช่ไหมครับก็คือผมว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยก็เป็นข้อมูลที่เรารับทราบกันไว้เนาะโอ้ตอนนี้ประเทศไทยนะมูลค่าของ
0: คร
1: ีเอเตอร์อีโคโนมี่นี่มันโอ้โห60,000 กว่าล้านเลยฉะนั้นไปเราจบรายการเราก็ไปถ่ายคลิปแทนพี่บอย
0: ได้ครับเดี๋ยวไปลงมือทำงานเลยนะไม่จำเป็นที่จะต้องออกหน้าออกฉากออกกล้องใช้เสียงก็ได้ใช้
1: AI
0: อยู่ที่คอนเทนต์อยู่ที่เนื้อหาใช่ไหม
1: ถูกต้องนะฮะผมว่าตรงนี้แหละก็อยู่ที่เราจะสร้างสรรค์ยังไงก็คำว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์มันคือนักสร้างสรรค์เนี่ยนั้นเราจะสร้างสรรค์แบบไหนให้มันมี trust ที่ให้คนมาติดตามเรานะฮะอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องคิดนะอาจจะให้ AI ช่วยแหละว่าช่วงนี้มันมีเทรนด์แบบไหนยังไงเขาช่วยไงแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆอ่ะเราก็ต้องทำเป็นผู้เล่าเรื่องที่มันน่าสนใจเองผมว่านี่แหละเป็นเรื่องสำคัญนะก็ลองดูฮะอันนี้เป็นข้อมูลที่เมื่อวานไปแล้วก็บรรยากาศเมื่อวานต้องบอกเลยว่าก็มีทั้งคนที่เป็นเขาเรียกนะ เป็นเพื่อนๆน้องๆในวงการสื่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างน้องเจ้าโอเนาะเจ้าโออยากเล่าแต่เจ้าโอที่เขาสรุปให้อ่ะแต่ว่าเจ้าโอเนี่ยเคยอยู่ช่องเก้ากับเราอยู่สมทกับเราเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาไปอยู่ที่ TNN เมื่อวานนี้เจ้าโอเขาก็เป็นโมเดเลเตอร์บนเวทีเสวนาเหมือนกันนะครับพอดีก็ได้คุยแลกเปลี่ยนกันในฐานะเป็นคนคุ้นเคยกันนะฮะเขาบอกว่าตอนเนี้ยเนี่ยนะเขาเป็นสื่อด้วยที่ต้องการข่าวในทีวีเนาะที่เป็นสื่อดั้งเดิมเงี้ยแล้วก็ต้องทำคอนเทนต์ออนไลน์ด้วยเขาบอกว่ามันไม่เหมือนกันเลยเวลาที่อยู่บนออนไลน์เขาก็จะต้องมีคาแรคเตอร์แบบนึงพออยู่ในโทรทัศน์เขาก็ต้องมีคาแรคเตอร์ความแบบเป็นผู้ประกาศข่าวอะแต่พออยู่ในออนไลน์เขาก็จะมีความเป็นเพื่อนเหมือนไอ้เดี๋ยวมีเรื่องนี้เนาะเดี๋ยวโอ้เล่าให้ฟังเป็นอย่างนี้เลยครับพี่บอยของทุกฝั่งมันก็ทำให้เราเห็นว่าความแตกต่างบนแพลตฟอร์มแต่ละอันก็ไม่เหมือนกันหรือว่าอย่างคุณน้องธัญรัตน์คุณน้องนี่ก็เป็นหนึ่งในคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เขาทำเรื่องข่าวเนาะตอนนี้เขาก็มีการปรับตัวอย่างเช่นว่าก็ต้องทำให้โปรดักชันมันน่าสนใจมากขึ้นคุณน้องเขาก็อ่านข่าวอยู่ PPTV อย่างเงี้ยครับก็เขาก็บอกว่าก็แต่ก่อนก็คือตั้งกล้องแล้วก็เล่าข่าวได้เลยเดี๋ยวนี้ก็คือต้องหามุมที่มันน่าสนใจแล้วก็หาความลึกของข่าวมากกว่าการที่จะมาเล่าว่าอ๋อตอนนี้นะคะเกิดเหตุไฟไหม้ที่นี่เกิดเหตุฆาตกรรมที่นี่มันไม่มีแล้วความลึกของเนื้อหามันต้องเยอะขึ้น
0: ความเร็วเราอาจจะสู้คนอื่นไม่ได้เพราะว่าคนในเหตุการณ์เขาก็โพสต์ขึ้นแล้วถูกไหม
1: ใช่อายุมันสั้นลงไงพี่บอยอันนี้คือผมก็ได้จากเนี่ยที่คุยกับเพื่อนๆนี่แหละว่าอ๋อคือที่เขาไม่ทำคอนเทนต์กระแสเหมือนเดิมที่แบบมาถึงปั๊บก็เน้นเอายอดวิวตอนนี้มันไม่ได้แล้วเพราะว่าTikTok แล้วก็ Facebook นะอัลกอริทึม AI เขาก็เปลี่ยนเพราะว่าบางครั้งถ้าแบบเราไปเล่นเรื่องของอะไรที่มันเป็นคอนเทนต์กระแสคนอื่นเขาก็เล่นไงเขาก็ไปฟีดพวกนี้เขาก็ไปดันคนอื่นๆมากกว่าที่มาดันเราอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีคอนเทนต์ที่มันเป็นคอนเทนต์เฉพาะด้านของเราอย่างเงี้ยก็จริงครับถ้าเจอเนื้อหาที่มันพังปั๊บมันก็จะพังไปเลยนะฮะนี่พูดจริงคือมันก็เป็นบางงานที่แบบแชร์จากสิ่งที่แบบเพิ่งเจอมาเหมือนกันนะฮะผมก็เพิ่งพอดีมีโอกาสไปแวะอะไรนะไปหาคุณกัมพูรัชนี
0: เขามาด้วยเมื่อวานมาด้วยเหรอ
1: ไม่คือไม่ได้มาแต่ว่าหมายถึงว่าพอดีผมไปเพชรบุรีผมไปทำงานมาแล้วก็ขากลับมาแวะที่บ้านสวนของคุณกัมพูผมก็ถ่ายคลิปขำๆในฐานะเป็นครูบาอาจารย์เนาะพี่โจเวลาก็เป็นหนึ่งในคุณครูที่สอนเรื่องของการเป็นพิธีกรการจัดรายการให้ผมอย่างเงี้ยแล้วก็แบบผมก็ถ่ายคลิปขำๆก็ไม่มีอะไรนี่ยอดวิวผมแสนกว่าแล้วเนี่ยผมงงกับอัลกอริทึมมากเพราะว่ามีแฟนๆของคุณกัมพูรัชนีถามถึงเยอะนะครับแล้วพอดีว่าในฐานะผมก็โอเคแวะไปซื้อน้ำพริกกับแกนั่นแหละนะครับแล้วก็แวะไปทักทายแกแล้วก็ถ่ายคลิปมานิดหน่อยปรากฏว่าคงมีแฟนๆของพี่โจพี่รัฐเขาไปแชร์กันต่อในกลุ่มโ
0: อ
1: ้ผมตกใจมากตกใจกับยอดวิวมากนะครับอยู่ดีๆทำไมคนมาดูเป็นแสนเลยก็อ๋อ
0: เฮ้ยมันอินไซต์นะปกติเขาไม่เคยเปิดบ้านหรือว่าให้เห็นพื้นที่ข้างในถูกไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตาของคนที่แบบเป็นแฟนคลับติดตามไงเอ้ยได้เห็น
1: ใช่
0: ได้เลย
1: คือก็ในคอนเทนต์ที่ผมทำไม่มีอะไรนะผมก็แค่แบบไปแวะหาครูบาอาจารย์เนาะแล้วก็แวะซื้อน้ำพริกแกแล้วก็แบบเจอทักทายนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งทั้งสองท่านก็สบายดีนะครับตอนนี้ถ้าใครแวะไปนี่ขายให้ของให้พี่โจไปรับหน่อยอยู่เพชรบุรีนะฮะก็แวะขายก็ได้นะครับแล้วก็
0: พี่กัดอีก
1: อยู่ทุกวันคืออ
0: ยู่ตรงไหนนะ
1: อยู่เส้นก่อนถูกว่าถ้าเราจะวิ่งลงไปท้ายใช่ไหมมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่เส้นริมคลองนะครับก็คือเส้นที่จะไปเขาเรียกนะจะไปเข้าไปวัดตรงสามชื่อวัดไม่ได้คือง่ายมันจะมีพิกัดเลยตั้งบ้านสวนกัมพูฮะขึ้นเลยนะฮะแล้วก็พี่โจไปรัดอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็คือง่ายผมไปคือผมคิดว่าแฟนๆที่คิดถึงนะเขาก็แวะไปหามีรถตู้อะไรเงี้ยไปกันเยอะมากเลยนะฮะซึ่งก็เข้าใจได้ว่าทำไมหลังๆแง่ไม่เหงาอ๋อคนแวะเวียนไปหาตลอด
0: เดี๋ยวถามอาจารย์เต้ยเรื่องหนึ่งนะไหนๆก็คุยถึงเรื่องงาน Thailand Influencer Award 2026แล้วเมื่อกี้อาจารย์เต้ยก็เปลยไปแล้วในปี2027ใช่ไหมครับว่าเอ้ยอาจารย์เต้ยก็บอกว่าในปี2027โอกาสที่ตลาดครีเอเตอร์เนี่ยคือจะโตต่อเนื่องพุ่งถึงตัวเลขนะ
1: 60,000
0: ล้านใช่ไหม
1: ครับ
0: 60,000 ล้านนะมีสูงนะทีนี้ในเวทีนี้เขามีการพูดถึงแพลตฟอร์มบ้างไหมครับเรื่องการใช้แพลตฟอร์มที่สนับสนุนในเรื่องของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับ
1: คือในตัวแพลตฟอร์มอ่ะในเวทีนี้เขาก็มีพูดแต่แหละแต่ว่าทีนี้ร้านเขาจะเน้นไปเรื่องของ เนื้อหาการสร้างแบรนด์การสร้างความแตกต่างเนาะเพราะว่ามันเป็นเวของครีเอเตอร์ในปีถัดจากนี้ไปนะครับแต่ว่าตัวแพลตฟอร์มอ่ะมันก็มีความสำคัญแหละว่าเราอาจจะต้องเรียนรู้ว่าแต่ละแพลตฟอร์มอ่ะเขาต้องการอะไรอย่างเช่นขออนุญาตอย่างบ้านแดงเนี้ย YouTube เนี่ยเขาต้องการคอนเทนต์ขนาดยาวคือคนที่ถนัดทำคอนเทนต์แบบยาวๆอ่ะเกิน5นาทีขึ้นไปอ่ะไป
0: YouTube
1: ไปทางนั้นนะฮะไปเลยทางนั้นเลยคนจะไปตามคุณเองหรือถ้าอย่าง Facebook เนี้ยบ้านฟ้าอย่างเงี้ยบ้านฟ้าก็คือเขาก็ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ยังเป็นคอมมูนิตี้ในการที่สร้างเน้นเอาแบบว่าให้คนแบบ
0: ผ่าน
1: มาดูชุมชนแต่ว่า Facebook เนี่ยจะไม่ได้เน้นว่าเป็นแพลตฟอร์มหลักในการที่แบบจะสร้างตัวตนได้เหมือนกับ TikTok บ้านดำหรือว่าบ้านแดงคือถ้าอยากสร้างตัวตนน่ะไป TikTok หรือไปบ้านแดง2อันนั้นน่ะน่าจะชัดแต่ว่า Facebook อ่ะเหมือนสร้างให้คนทุกเพศทุกวัยอ่ะรับรู้อารมณ์เหมือนกับคล้ายๆว่าความแมสอ่ะ Facebook ยังแมสอยู่สำหรับประเทศไทยนะครับยังแมสอยู่นะครับคือเด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่เล่นแต่เขาก็จะแวะเวียนมาดูบ้างอ๋อไอ้คลิปนี้มันอยู่ใน Facebook นี่เหรออ๋อมันคือตัวนี้เหรออะไรเงี้ยครับซึ่งผมว่ามันก็เป็นไปในเรื่องของเทรนด์ของแพลตฟอร์มแต่ละอันที่มันไม่เหมือนกันเหมือนที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างที่ผมคุยกับทางคุณเจ้าโอ๋ไปใช่ไหมว่าเวลาเขาอยู่ในแพลตฟอร์มหลักเขาก็จะเป็นตัวตนอีกแบบนึงเพราะอยู่ในแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ก็จะมีตัวตนอีกแบบนึงซึ่งมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่บอยมันก็ต้องแบบหาความลงตัวให้ได้ฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกตรงไหนอาจจะเลือกสักแพลตฟอร์มนึงว่าถ้าเราไม่ชอบความเร็วของ TikTok ก็ไป YouTube ไปได้หมดนะหรือว่าถ้าแบบคิดกลางๆไว้ก่อนFacebook ก็เอาไว้แบบตั้งการรับรู้เหมือนผมอะฮะตอนแรกผมทำให้ตัวอาจารย์เต้ยที่ขับรถไฟฟ้าผมก็ทำแค่ TikTok อย่างเดียวนะครับไม่อยากทำ Facebook ไม่อยากทำเพจแต่พอถึงณเวลานึงเราจะทำคอมมูนิตี้อะสิ่งที่มันจะสร้างคอมมูนิตี้ได้เยอะที่สุดดีที่สุดคือ Facebook ครับฉะนั้นผมเลยต้องขยับมาทำ Facebook ไง Facebook ก็เลยยอดตามแค่แบบหลักพันแต่ว่าถ้าไปใน TikTok ก็จะเยอะหน่อยอะไรเงี้ย10,000ขึ้นไปอะไรเงี้ยครับหรือว่าในYouTube ก็ 4-5,000 อะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนยังไงคือเขาบอกว่าไปให้ครบทุกแพลตฟอร์มไปให้ครบทุกจักรวาลพอไปในจักรวาลไหนเขาเห็นเหมือนว่าเป็น follower เราอะเดี๋ยวเขาจะมาตามเราเองซึ่งผมก็มันก็เป็นไปตามคนที่เขาเป็นอยู่ในแวดวงนี้เนาะซึ่งจริงๆมันมีข้อมูลหลายๆอย่างอย่างเช่นแบบของเทลสกอร์ก็มีข้อมูลของถึงใช่ไหมรวมถึงบริษัทหลายๆอันที่เขาทำหลังอย่างไวซ์ไซส์อะไรเงี้ยครับก็มีข้อมูลที่ให้เราได้เห็นว่าเอ้ยตอนนี้แพลตฟอร์มไหนที่มันลูกค้าเนี่ยให้ความน่าเชื่อถือมากที่สุดเนี่ยก็เหมือนปัจจุบันยกตัวอย่างง่ายๆเหมือน 96.5 ของเราเราจัดรายการสดอยู่ตอนนี้ออกอากาศจริงๆเป้าหมายหลักเราคือแพลตฟอร์มหลักคือวิทยุแต่ด้วยความที่บางครั้งแฟนคลับเขาไม่สะดวกจะฟังวิทยุไงเราก็ต้องไปทางบ้านดำบ้านแดงบ้านฟ้า
0: แล้วก็จะฟังย้อนหลังให้ได้
1: ใช่ไหมฮะนี่แหละมันเป็นการปรับตัวอย่างหนึ่งผมเชื่อว่าไปทุกแพลตฟอร์มแล้วเดี๋ยวถึงเวลาหนึ่งเขาจะรู้เองว่าอ๋อมันคือคอนเทนต์แบบนี้เนื้อหาแบบนี้แล้วเขาจะมาตาม
0: ครับแล้วถ้าบ้านดำเนี่ยควรเป็นคอนเทนต์แบบไหนครับอาจารย์เต้ย
1: บ้านดำเขาบอกว่าเป็นคอนเทนต์แบบตีหัวเข้าบ้าน
0: ตีหัวเข้าบ้าน
1: คือบ้านดำก็คือ TikTok เนี่ยกับ YouTube Short จะคล้ายๆกันครับจะคล้ายๆกันก็คือจะลักษณะคือว่ามาแบบเป็นไฮไลท์อ่ะสมมุติว่าวันนี้รายการเรามีไฮไลท์เป็นแบบนี้เอาเฉพาะไฮไลท์ไปแปะไว้หลังจากนั้นก็ถ้าเขาจะไปดูต่อที่ไหนยังไงก็ให้เขาไปเสิร์ชหาต่อเอาแต่ว่า
0: แปะลิงก์เลยนะ
1: ใช่แต่ว่าบ้านดังว่าห้ามแปะลิงก์เนาะเพราะว่าเขาก็จะมีกฎชุมชนของเขาอะไรแบบ
0: เขามีข้อจำกัดเยอะนะทราบว่าเขามีข้อจำกัดเยอะกว่า YouTube แล้วก็ Facebook เยอะมาก
1: ใช่ครับนั่นแหละก็ต้องดูแลกฎชุมชนดีๆไม่งั้นโดนแบนก็โดนปิดช่องแต่ทั้งนี้แต่ว่าก็สิ่งที่เตือนย้ำเตือนกันเสมอในฐานะที่โดนวิชาชีพเอาข้อมูลอะไรอย่างนี้ไปนะฮะก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องข้อมูลส่วนตัวของเราด้วยนะครับบางครั้งแบบเราไม่รู้หรอกว่าไอ้คนที่มาตามเราเป็นวิชาชีพหรือเปล่าเอารูปเราไปเอาคลิปเราไปหลอกคนอื่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่านี่ก็ต้องฝากตรวจสอบกันดีๆนะครับ
0: ครับโอเคนะตอนนี้ 8:34 นาทีเดี๋ยวเราขออนุญาตไปพักกัน
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวอื่นๆกันครับผม
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จ ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
0: มาคุยกันต่อในเบรกสุดท้ายครับอาจารย์เต้ยครับ
1: ผมเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะฮะแหมนี่เราจัดมา2เบรกแล้ว
0: ใช่มีคุณธีรภพนะฮะมีคุณธีรภพและคุณประภาพรนะครับสวัสดีทักทายเข้ามาทาง Facebook ครับผม
1: ของคุณธีรภพนี่เขาเป็นอะไรนะบ้านเขาเป็นอู่ซ่อมรถนะฮะใครอยู่แถวปากน้ำก็แวะไปได้นะครับ
0: โอ้ดีดีดีมากเลย
1: เออนะทั้งรถไฟฟ้าแล้วก็รถสันดาปนะครับแวะไปได้นี่ช่วยขายของแล้วนะเออเขาเป็น FC รายการของ
0: คุณผู้ฟังฝากร้านใช่ไหม
1: เออช่วยคุณผู้ฟังฝากร้านเดี๋ยวเราได้ทำรายการแบบนี้บ้างร้านฝากร้านนะก็ถือว่าวันเสาร์แบบนี้หลายคนก็เพิ่งตื่นกันนะฮะยังไงผมกับพี่บอยตื่นแต่เช้าแล้วนะครับก็ยังไงมาติดตามกันได้นะครับก็สาระดีๆยามเช้าใน9ชั่วโมงชนะอัปเดตทุกวันเสาร์แบบนี้นะครับ
0: อืมครับนะก่อนที่จะไปติดตามเรื่องกิจกรรมของคลื่นความคิดนะผมอยากจะอัปเดตความเคลื่อนไหวสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าในช่วงกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยนะคลื่นความคิดเราเนี่ยก็นอกจากติดตามสถานการณ์ของประเทศนะเราก็จะมีแทรกในเรื่องของกิจกรรมนะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ปรับตัวแล้วก็ปรับใจนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยในเรื่องของการปรับใจเนี่ยใครที่กำลังมองหาแหล่งท่องเที่ยวนะเพื่อที่อยากจะพักผ่อนนะครับซึ่งเราก็มีทีมงานอย่างน้องกระแตเนี่ยช่วยดูแลเป็นทีมอีเวนต์นะดูแลทุกวันซึ่งตลอดที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยก็เดินทางไปซ้ำแล้วซ้ำอีกกับทีมงานของเรานะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็จะพาคุณผู้ฟังนะที่ว่างนะในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะไปเปิดประสบการณ์เที่ยวเมืองเก่า เล่าเรื่องมรดกโลกกันนะพาไปสัมผัสเสน่ห์แห่งอดีตกับกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยครับอาจารย์เต้ยนะเพื่อจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยออกเดินทางย้อนเวลานะครับสัมผัสกับเรื่องราวของเมืองเก่าศรีสัชนาลัยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์นะแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชุมชนแล้วก็สนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษในตลอด3วัน2คืนนะครับ3วัน2คืนนะครับคุณผู้ฟังครับนะใน3วัน2คืนเนี่ยไฮไลท์เนี่ยมีอะไรบ้างก็แบบสนุกครบรสอ่ะเที่ยวกินเรียนรู้แล้วก็ลงมือสัมผัสด้วยตัวเองนะครับโดยตื่นตากับมรดกโลกนะก็จะพาไปชมความยิ่งใหญ่ของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะครับแห่งมรดกโลกอันทรงคุณค่าแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ยังคงงดงามเหนือกาลเวลานะครับแล้วก็พาไปสัมผัสพิพิธศิลป์ล้านนาครับอาจารย์เต้ยที่วัดพิพัฒน์มงคลฮะพาไปชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรนะครับแล้วก็กราบสักการะหลวงพ่อทองคำแล้วก็หลวงพ่อทันใจพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่คู่เมืองนะครับเป็นคู่เมืองที่ผู้คนเนี่ยให้ความเคารพศรัทธามากนะครับแล้วพาไปเปิดโลกนะงานทองศรีสัชนาลัยนะครับไปเยี่ยมชมแล้วก็สัมผัสขั้นตอนการผลิตงานทองรูปพรรณแบบโบราณนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศรีสัชนาลัยภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นครับนะในส่วนของการกินอยู่เรียนรู้วิถีชุมชนนั้นนะครับก็จะพาไปสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่โฮมสเตย์บ้านนาต้นจันนะไปเรียนรู้ชีวิตเรียบง่ายของชุมชนแล้วก็ริมรสอาหารท้องถิ่นของสุโขทัยด้วยนะครับแล้วยังมีเวิร์กช็อปสังคโลกด้วยจะให้คุณผู้ฟังที่ร่วมทริปเนี่ยนะครับซึ่งเราจะรับ40ท่านนะฮะลงมือวาดลวดลายบนสังคโลกนะครับแล้วก็สัมผัสเสน่ห์งานศิลป์จากภูมิปัญญาไทยแล้วก็สร้างผลงานในแบบของตัวคุณเองที่อยากได้รายแบบไหนก็สร้างสรรค์ได้เลยนะครับก็ร่วมเดินทางกับวิทยากรซึ่งครั้งนี้นะก็คืออาจารย์นัทนะฮะจุลภัสสรพนมวรรณนะ
1: อ๋ออาจารย์พี่นัท
0: อาจารย์พี่นัทอาจารย์เต้ยก็รู้จักใช่ไหม
1: รู้จักเคยไปออกทริปกับทางอาจารย์นัทโอ้โหรายละเอียดครบเยอะมากต้องไป
0: ครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็โบราณคดีนะที่จะพาคุณผู้ฟังเที่ยวให้สนุกแล้วก็รู้จักเมืองเก่าให้ลึกกว่าเดิมนะครับ 7-9 ตุลาคมนี้คุณผู้ฟังครับนะฟังไม่ผิดนะครับ 7-9 ตุลาคมนี้นะฮะรับจำนวนจำกัดเพียง40ท่านเท่านั้นนะครับนะคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจก็สอบถามรายละเอียดแล้วก็ขอโปรแกรมการเดินทางได้นะครับที่ LINE @thinking radio นะครับ thinking radio ครับผมนะก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังนะครับชวนเที่ยวในช่วงปลายปีแบบนี้ครับ
1: ใช่ปลายฝนต้นหนาวนะฮะก็ไปทริปกับทาง 96.5 เนาะแล้วผมบอกเลยว่าดูแลดีแน่นอนนะฮะไปกับเราไม่ต้องกลัวอดนะไปแล้วเราได้ทั้งเที่ยวด้วยได้ทั้งกินด้วยได้ทั้งแบบความรู้ไปด้วยนะผมว่ามันมีไม่กี่ทริปหรอกที่จะมีอะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นก็ไปพวกเรานะฮะอยากให้ทุกคนก็ไปติดตามกันนะครับยังไงคือเหมือนที่พี่บอยบอกนะไปกับน้องกระแตเนี่ยโอ้น้องกระแตนี่หมู่หัวหน้าทีมดูแลดีนะครับ
0: ดูแลจริงๆก็มีกินหรูอยู่สบาย
1: ถูกต้องนะฮะก็เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ายังไงรอติดตามกันด้วยนะครับ
0: ครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมครับอาจารย์เต้ยครับนะอัปเดตความคืบหน้าสักนิดหนึ่งสำหรับเสวนาประสาหมอนะครับนะที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้นะครับตั้งแต่8โมงครึ่งไปจนถึง5โมงเย็นโดยประมาณนะครับเราจัดที่โรงแรมดีเอเมอรัลถนนรัชดาภิเษกนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เราก็รับเพียงแค่150ท่านเท่านั้นนะครับล่าสุดเนี่ยมีคุณผู้ฟังเนี่ยสมัครเกือบ100ท่านแล้วครับนะเป็นกิจกรรมเสวนาประสาหมอนะครับเกี่ยวกับโรค NCD นะครับซึ่งเป็นโรค NCD เนี่ยก็คือเป็นโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็สมองโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นนะโรคสมองเสื่อมรวมถึงโรคมะเร็งด้วยเหล่านี้เรียกว่าโรค NCD ซึ่งปัจจุบันเทรนด์ของโรคนี้มาแรงมากนะทำไมถึงมาแรงเพราะว่าพฤติกรรมความประมาทในการใช้ชีวิตของเราเองนะครับอย่าไปโทษเทคโนโลยีโทษอาหารนะฮะแต่ให้โทษความประมาทจากตัวเรานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อโลกมันพัฒนาความยั่วยุมันเพิ่มขึ้นโอกาสของคนที่ป่วยเป็นโรค NCD เนี่ยเริ่มอายุน้อยลงนะครับนะ แล้วก็มีสถิติที่คนไทยเนี่ยจะเป็นมากขึ้นด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยยังจากข้อมูลนะยังกินตามใจปากจนตัวเลขสุขภาพเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณเตือนทำงานหนักนอนน้อยเครียดสะสมแต่ยังไม่มีเวลาดูแลตัวเองนะอยากเริ่มสุขภาพดีแต่ไม่อยากกินคลีนจนเครียดหรือออกกำลังกายจนท้อนะครับให้คุณผู้ฟังมางานเสวนาประสาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะฮะก็จะพาคุณผู้ฟังเนี่ยปลดล็อกความเชื่อแบบเดิมๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่สนุกอร่อยแล้วก็สตองนะครับปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายปรับนิดปรับหน่อยนะฮะให้ชีวิตของเราเนี่ยเดินต่อไปได้นะครับผลลัพธ์เนี่ยคือสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ดีจริงๆนะครับซึ่งผมเห็นคุณหมอแต่ละท่านเนี่ยก็เป็นผู้ค้ำวอดแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน NCD จริงๆนะครับอย่างคุณหมอนิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์นะท่านเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรกรรมและ Longevity จากโรงพยาบาลWorld Medical นะครับแล้วก็มีคุณพศินคณาสิริชัยนนท์นะเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพเครือข่ายคนไทยไร้พุงฮะแล้วก็มีคุณหมอต้อมนะฮะเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับวันก่อนเนี่ยน้องแจ้งเมล็ดพันธุ์ความดีครับได้สัมภาษณ์คุณหมอแล้วก็คุณหมอก็ยังสอบถามมาถึงกิจกรรมเสวนาภาษาหมอที่จะจัดขึ้นนะทางคุณหมอนะในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็จะมอบนะฮะมามอบเรียกว่ามอบเมล็ดพันธุ์แล้วก็ต้นกล้านะเป็นสมุนไพรนะเป็นพืชสมุนไพรเนี่ยให้กับคุณผู้ฟังที่มาร่วมงานทุกคนเลยครับนะอาจารย์เต้ยนะเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วก็ต้นกล้านะจะเป็นต้นอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ฟังมาดูหน้างานนะครับหลังจากจบงานเนี่ยก็รับต้นไม้กันไปหรือว่าเมล็ดพันธุ์กันไปนะคนละต้นคนละ1ห่อนะครับนะและยังมีทีมกายภาพบำบัดนะฮะจากมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะครับมาช่วยคุณผู้ฟังได้ขยับได้อย่างถูกต้องถูกวิธีตามช่วงอายุวัยของคนที่ป่วยเป็นโรค NCD นะกิจกรรมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569นะงานนี้อาจารย์เต้ยก็ไปนะครับนะฮะผมก็ไปเหมือนกันครับนะฮะเพราะเราก็อยู่ในความเสี่ยงของโรคนี้ด้วยเหมือนกัน
1: จริงๆผมว่าไม่จำเป็นต้องคนที่เป็นแบบคนอายุเยอะๆหรือว่าคนที่เกินหลักสี่นะผมว่าตอนนี้คนอายุน้อยๆอ่ะเกิน25ขึ้นไปเฝ้าระวังได้แล้วนะครับ
0: ครับ
1: ใช่ไหมคืออายุแบบ20กว่า30ต้นๆตอนนี้เสียชีวิตจากโรคนี้ก็เริ่มมีให้เห็นแล้วนะครับผมว่าเนี่ยเราไปฟัง
0: สูงขึ้นทุกวันใช่
1: ใช่ไหมคือคนที่จะเสียชีวิตแต่ก่อนเราจะเห็นว่าเฮ้ยต้องเป็นคนที่เป็นผู้สูงวัยเท่านั้นหรือคนอายุเยอะๆเท่านั้นใช้ชีวิตแบบเต็มที่เท่านั้นเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าคนอายุน้อยก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเนาะผมว่าเอาเป็นว่ามันก็มาจากปัจจัยเรื่องของการใช้ชีวิตปัจจัยของการบริโภคของเรานี่แหละเพราะว่าอย่าไปคิดว่าเราอายุน้อยเราดื่มเยอะๆเราไม่ต้องนอนเราเขาเรียกอะไรใช้ชีวิตเต็มที่อะไรแบบนี้นะครับใช้ชีวิตเต็มที่นี่แหละติดเตียงกันมาเยอะแล้วนะครับเราเอาเป็นว่ามาฟังความรู้ดีๆแล้วเผื่อถ้าใครเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอาการพี่บอยคือตอนที่ผมรู้สึกว่าอันนี้ผมแชร์เนาะตอนนั้นอ่ะผมรู้สึกว่าเอ้ยไปตรวจสุขภาพแล้วทำไมตัวเลขของเขาเรียกนะไขมันเขาเรียกว่าไขมัน
0: ไต
1: รกลีเซอไรด์ทำไมมันพุ่งขนาดนี้พอคุยกับคุณหมอปั๊บไปเจาะเลือดเนาะเราต้องเจาะเลือดอย่างเงี้ยพอเจาะเลือดปั๊บเขาบอกว่ามาจากปัจจัย2 อย่างแน่ๆเลยก็คือการกินของทอดของมันแต่2ก็คือบริโภคพูดตรงๆนะครับน้ำเก๊กฮวยเยอะอ้าวก็เลยทำให้เราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตไงปัจจุบันก็โอเคเราก็ไม่ดื่มแล้ว ใช่ไหมฮะคือมันก็ทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยบางครั้งอ่ะไอ้เรื่องการตรวจอะไรแบบนี้มันทำให้เราเห็นเนาะแล้วก็พอเรารู้สึกตัวเราต้องสังเกตตัวเองวิธีการสังเกตสำคัญในงานนี้ผมว่าอย่างน้อยได้วิธีการสังเกตตัวเองจากกูรูเนาะจากคุณหมออะไรเงี้ยเอาไปสังเกตตัวเองด้วยดีมากเลยนะ
0: อืมครับก็ยังมีบูธของผู้สนับสนุนด้วยนะครับประมาณ 5-6 บูธเนี่ยซึ่งแต่ละบูธเนี่ยถามว่าจะเหมาะกับคุณผู้ฟังดีกับคุณผู้ฟังยังไงคือเขาจะมีสินค้าราคาพิเศษเฉพาะในงานนี้มาจำหน่ายด้วยนะครับถ้าซื้อข้างนอกก็อยู่ในราคาปกติแต่ถ้าซื้อในงานนี้เนี่ยก็ราคาพิเศษนะสำหรับคนที่มาร่วมงานนะครับ
1: ใช่ก็ฝากสนับสนุนเขาเรียกว่าสปอนเซอร์ใจดีด้วยนะครับ
0: ครับนะ ปกติเนี่ยโดยมากเนี่ยผมจะตรวจสุขภาพปีละครั้งนะอาจารย์เต้ยนะแล้วทุกปีเนี่ยคุณหมอเนี่ยมักจะขอแสดงความยินดีนะเพราะเราเนี่ยมักจะแอดวานซ์เสมอ เกี่ยวกับตัวเลข
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: ครับซึ่งพอหมอเริ่มสั่งเราจะเริ่มขยับตัว
1: ใช่ไอตอนเขาเรียกอะไรตอนใช้ชีวิตตอนที่แบบเราแบบไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกนะฮะแต่อย่าลืมครับถึงเวลานึงเราต้องมากินยาเนี่ยมันไม่สนุกนะฮะหูยาเป็นแผงเลยนะอันนี้ก็พูดจากใจของคนที่ต้องกินยาลดไขมันมาก่อนต้องอะไรเงี้ยคือตอนนี้ก็ไม่ได้แบบกินอะไรขนาดนั้นแล้วฮะก็คือแค่อาจจะมีแบบเหลือตัวนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ผ่านมานี่ผมเคยกินยาปรับฮอร์โมนเคยกินยาอะไรเงี้ยเยอะเหมือนกันพี่บอยแล้วก็ปรับวิถีชีวิตนะฮะอันนี้คือหลังไมค์ที่เล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันเลยนะคือด้วยความที่เรา
0: คุณเอก
1: แบบนี้เนาะ
0: ครับคุณเอกสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้นะคร
1: ับ
0: ที่ @thinkingradio นะครับ SITHANKINGRADIO นะฮะต่อเลยครับอาจารย์เต้ยครับ
1: คือเรื่องนี้ผมว่าก็ดูแลตัวเองก่อนนะฮะแล้วก็หมั่นตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งเอาง่ายๆฮะเอาให้รู้ว่าตอนนี้สุขภาพเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยคือตอนที่เจอเนี่ยตกใจมากเลยพี่บอยตอนนั้นอายุแบบก็35มั้งผมประมาณนั้นนะ34 35เจอมาผมตกใจมากเลยแล้วแบบว้าวทำไมเราเพิ่งอายุ35เองนะอะไรอย่างงี้ทำไมเรามีตัวเลขสูง300กว่าพี่บอยจำได้โอ้คือจริงๆมาตรฐานต้องเท่าไหร่นะมาตรฐานมันต้องแบบไม่เกิน200ใช่มั้ยโอ้เราก็กลายเป็นว่า
0: อันนี้ตรวจอะไรฮะที่เจอฮะตรวจอะไรครับที่เจอ
1: ก็ตรวจเนี่ยครับไขมันเลวเนี่ยฮะ
0: ไขมันเลว
1: เออนี่แหละฮะไขมันไม่ดีนี่แหละครับนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าเออทั้งคอเลสเตอรอลทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้เราต้องแบบปรับวิถีชีวิตบวกกับเรื่องของการที่เราต้องกินยาอ่ะมันช่วยทำให้เราปรับตรงนี้ไปด้วยนะครับ
0: เนี่ยอาจารย์เต้ยเชื่อไหมว่าคุณหมอเนี่ยเขาเตือนอะไรมาสิ่งหนึ่งที่คุณหมอเขาเตือนมานะคือคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้คือมันไม่ใช่เรื่องของความเครียดหรือว่าเรื่องการนอนพักผ่อนนะสิ่งนี้ผมคิดว่าเขาปรับตัวได้เมื่อเขาตระหนักถึงความเสี่ยงของสุขภาพมากพอเวลาที่ร่างกายมันส่งสัญญาณแต่เขาลืมอะไรรู้ไหมอาจารย์เต้ยลืมดื่มน้ำเยอะๆคุณบอกว่าสำคัญมากของโรค NCD คือการดื่มน้ำเยอะ
1: ๆใช่บางคนบอกว่าดื่มแล้วไงก็นี่ไงดื่มน้ำบัดลมดื่มน้ำแก้งวงอะไรอ่ะ
0: นี่ไง
1: ดื่มไปแล้วไงดื่มน้ำเข่งหวยดื่มรุ่นนี้กันแล้วไงใช่ไหมฮะแต่ว่า มันคนละน้ำกันอย่าลืมอันนั้นมันน้ำหมักอันนั้นมันน้ำหวานเราต้องกินน้ำเปล่าต้องดื่มน้ำเปล่าฮะ
0: น้ำสะอาดใช่ครับอย่างน้อยเนี่ยให้ได้วันหนึ่งเกิน2ลิตร3ลิตรก็ยังดีนะเอ้ยนี่ผมพูดเวอร์ไปไหมเกิน 1.5 ลิตรก็ยังดีนะครับต้องดื่มให้เยอะๆนะเพื่อที่ว่าจะไปทำให้เลือดเนี่ยไม่หนืดนะฮะทำให้แบบโลหิตเนี่ยมันไหลเวียนได้ดีนะครับก็จะทำใหไม่เป็นอะไรนะโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดสมองใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องไปชะลอเรื่องความดันนะครับแล้วก็เรื่องโรคหัวใจด้วยน้ำเนี่ยนะครับในร่างกายของคนเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยน้ำแล้วก็เลือดเนี่ยน้ำเนี่ยมีอัตราส่วนที่สูงมากกว่าเลือดอีกนะครับอยู่ในร่างกายน้ำเนี่ยจะช่วยได้มากไม่จะทำให้ไขมันแล้วก็เลือดเนี่ยไม่หนืดนะครับไขมันที่เกาะตามผนังหลอดเลือดเนี่ยนะมันก็จะทำใหเรียกว่ายังไงอ่ะน้ำเนี่ยช่วยได้เยอะมากนะผมก็ไม่ใช่แพทย์นะแต่ว่าคุณหมอให้คำแนะนำมาแบบนี้ผมก็ถ่ายทอดได้แบบนี้เพราะผมเนี่ยคือคุณหมอเขาก็เตือนแล้วเหมือนกันนะครับว่าต้องดื่มน้ำให้เยอะๆมากกว่านี้อีกครับ
1: นั่นแหละครับก็ผมว่าจะขับเคลื่อนให้มันไม่เป็นโรคนี้ได้ยังไงก็ควรจะต้องเป็นเรื่องของการที่เราต้องใช้วิจารณญาณในการนี้ด้วยในการที่เราทำตัวเองนี่แหละครับในการดูแล
0: ครับนะก่อนที่จะจบกันไปในเช้าวันนี้นะตอนนี้ 8:53 นแล้วผมขออนุญาตนำเสนอข่าวนี้สักหน่อยนะอาจารย์เต้ยนะครับเพราะว่าเมื่อวันนี้อาจจะเป็นข่าวเล็กๆนะฮะแต่ดูเหมือนว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าไว้วางใจเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมครับล่าสุดเนี่ยสภาพัฒน์ครับนะทางด้านเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและก็สังคมแห่งชาตินะคุณดนุชาพิชยานันท์นะครับได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าจากกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ครั้งแรกในรอบ3ปีโดยการปรับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเนี่ยมันคือทำให้ความเสี่ยงของตลาดโลกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนั่น คือการรับมือของประเทศไทยในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ต้องพิจารณาดูว่าจะมีนโยบายรับมือยังไงเพราะว่าอาจจะทำให้ดอกเบี้ยเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะอาจารย์เต้ยคือ ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาของเรื่องของหนี้ครัวเรือนของเราเนี่ยสูงอยู่แล้วด้วยเนื่องจากว่าอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยกับต่างประเทศเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแล้วก็ต้องดูว่าสามารถที่จะดึงเงินลงทุนยังไงโดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าควรให้ความสำคัญกับการลงทุนในแผนระยะยาวเพื่อเตรียมความพร้อมให้ดีซึ่งจะช่วยลดแรงปะทะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดแล้วก็ต้องเตรียมรับมือกับปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งเพื่อไม่ให้เข้ามาซ้ำเติมสถานการณ์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยขณะที่ราคาพลังงานเนี่ยสูงขึ้นอาจกระทบกับค่าขนส่งซึ่งเบื้องต้นเนี่ยมีกลไกกองทุนอยู่แล้วรวมถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็มีกลไกรับมืออยู่แล้วแต่ยอมรับว่าคงไม่สามารถทำให้ทุกคนเนี่ยใช้น้ำมันถูกได้เนี่ยเท่ากับว่ายอมรับว่าเนี่ยคือน้ำมันเนี่ยอาจจะไปหยุดอาจจะไม่ได้หยุดอยู่ที่39นะอาจจะอยู่ที่40กว่าได้อีกนะซึ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้ตามกลไกตลาดและอาจจะกระทบกับกลุ่มที่มีรายได้วันต่อวันซึ่งทุกฝ่ายเนี่ยต้องเตรียมพร้อมรับมือครับ
1: นะฮะเพราะว่าเรื่องพลังงานเป็นที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเราอีกแบบนึงครับผมก็ได้ถึงว่าในฐานะคนที่แบบพยายามขับเคลื่อนเรื่องของใช้เชลล์เนาะผ่านตัวเรื่องของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่าใช้พลังงานสะอาดนะครับผมก็ฝากทุกคนไว้แหละว่าถึงณเวลานี้เราอาจจะยังไม่เห็นว่าเอ้ยมันยังไม่สำคัญจำเป็นหรอกแต่เชื่อไหมครับผมว่าปีหน้าจะเห็นชัดเจนกว่านี้อันนี้ผมคาดการณ์ในมุมมองของคนที่อาจจะเริ่มหาข้อมูลว่าถ้าเราไม่ปรับเราไม่เปลี่ยนชีวิตเราอาจจะเปลี่ยนไม่ทันก็ได้นะอันนี้บอกไว้ก่อนคือไม่ได้ขู่แต่ว่าพูดในมุมของคนที่แบบมันมีความน่ากังวลที่เราเริ่มเห็นกันแล้วว่าราคาน้ำมันก็จะสูงขึ้นราคาอาหารก็จะสูงขึ้นนะฮะรวมถึงปัจจัยทั้งภายในภายนอกประเทศเนี่ยจะส่งผลให้เราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วฉันต้องปรับตัวแล้วไม่งั้นฉันอยู่ไม่ได้นะครับคือเข้าใจแหละณตอนนี้มันยังดูเป็นเรื่องไกลตัวครับแต่ว่าถ้าเราไม่เริ่มหันกลับมาให้ความสนใจมันสักเล็กน้อยนะครับบางทีพอถึงเวลาปั๊บมันจะเหมือนสึนามิครับที่บางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เหมือนน้ำมันลดไปก็แค่นั้นเองแล้วก็ยืนมองแต่พอคลื่นยักษ์มันมาเนี่ยเราวิ่งหนีไม่ทันฉะนั้นผมว่าถ้าเห็นน้ำมันลดปั๊บเราค่อยๆเดินขยับออกมาหาโขดหินกันก่อนแล้วเราก็ดูแลตัวเองกันก่อนนะถือว่าอยู่ที่ปลอดภัยไปก่อนดีกว่า
0: ครับแต่สิ่งหนึ่งนะที่ผมอยากให้กำลังใจแล้วก็เชื่อว่าพวกเราเนี่ยมีประสบการณ์จากโควิดกันแล้วใช่ไห
1: ม
0: แล้วก่อนหน้านี้ที่ราคาพลังงานราคาน้ำมันเนี่ยมันถูกปรับตัวสูงขึ้นน่ะมีเริ่มมีหลายบริษัทที่จะให้คนเนี่ย work from home สามารถทำงานจากที่บ้านได้ใช่ไหมอาจารย์เต้ยเนี่ยผมว่าโควิดกับน้ำมันแพงเนี่ยต่อไปมันจะไม่ต่างกันนะการปรับตัวของคนเนี่ยมันมีประสบการณ์การเรียนรู้แล้วอ่ะไอ้คำว่า work from home เนี่ยมันจะถูกกลับนำมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะแล้วบางงานเนี่ยสามารถที่จะทำจากนอกสถานที่ได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าออฟฟิศซึ่งอันเนี้ยมันแค่เป็นแนวคิดหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตกับบางบริษัทหรือว่าบางบริษัทปัจจุบันก็ทำอยู่แล้วด้วยเหมือนกันอันนี้ก็อยู่ที่นโยบายของแต่ละบริษัทนะฮะ
1: นะฮะก็ผมว่าประมาณนี้แหละเนาะสำหรับเนื้อหาสาระวันนี้เนาะได้สิ่งหนึ่งที่ชวนทุกท่านฉุกคิดกันไปนะครับในแวดวงของทั้ง AI เองนะครับหรือว่า Creator Economy รวมถึงเรื่องของพลังงานนะครับแต่ยังไงก็อย่าลืมมาติดตาม9.5 อัปเดตได้นะครับผมเต้ยสุภชาติกับพี่บอยชันเดชก็จะมาอัปเดตกันทุกวันเสาร์ 7:30 ถึง 9:00 นแบบนี้นะครับ
0: ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาวันนี้เรา2คนลาไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
9: 96.5 อัปเดตโดยชันเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
10: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
11: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการ หมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
10: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
12: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
14: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลมุ่งลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของประชาชนโดยระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบส่งเสริมประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงการรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมพิจารณาเตรียมความพร้อมด้านระบบและอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจโดยกำหนด EMV Contactless เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตเดบิตและแมงมุมเร่งติดตั้งปรับปรุงอุปกรณ์รถไฟฟ้ารองรับการใช้มาตรการอย่างเป็นทางการมีเป้าหมายเริ่มให้บริการ1มกราคมปี2570เตือนฉบับที่9ฝนตกหนัก 19-20 กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยารายงานช่วงวันที่19-20กันยายนนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทางตอนเหนือภาคออกตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนผ่านภาคกลางภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทั้งนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรฝนตกหนักน้ำหลากท่วมถนนที่จอมบึงราชบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำไหลหลากเข้าท่วมผิวจราจรหน้าวัดรังม่วงหมู่8ตำบลจอมบึงทำให้ผิวจราจรมีน้ำท่วมขังและการจราจรติดขัดชาวบ้านในพื้นที่ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนรถที่สัญจรไปมาต้องชะลอตัวและสามารถใช้ได้เพียงช่องทางเดียวเบื้องต้นผู้นำชุมชนชาวบ้านพื้นที่หมู่8ช่วยกันอำนวยความสะดวกโบกรถให้ใช้เดินทางแบบสวนเลนสลับกันพร้อมประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่ด้วยความระมัดระวังสำหรับสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมาจากการก่อสร้างถนนที่ไปปิดกั้นทางน้ำไหลตามธรรมชาติประกอบกับท่อระบายน้ำขนาดเล็กเกินไปจึงทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้ทันจนล้นขึ้นมาท่วมถนนดังกล่าว
15: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
13: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
17: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
18: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
19: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
20: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
21: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
20: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
21: อืมจะชัวร์เหรอ
20: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
21: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
22: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
23: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
22: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
23: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
24: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
25: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
23: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
26: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
27: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
28: 9:08 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision นะครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่19เดือน9ปี2569โอ้โหเลขดีมากนะครับ19กันยายนพุทธศักราช2569ครับทุกวันเสาร์ก็พูดคุยพร้อมกันกับคุณเจษฎาพรหมจารย์และผมรพงษ์แจ้งจิตนะครับสวัสดีครับพี่เจษฎาครับ
29: สวัสดีครับคุณพงษ์ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
28: โอ้ยพี่9:09 น.ด้วยนะ
29: นั่นวันนี้มัน9เยอะนะวันนี
28: ้วัน9หน้านะอย่า9หลังนะ
29: 9หน้าเลยจะ9หน้าเลย
28: 9หน้าเรื่องนี้บางทีมันก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เอาเป็นกำลังใจก็ยังดีนะฮะเพราะว่าความเป็นสิริมงคลของตัวเลขหลายๆชาติหลายๆภาษาเขาก็นิยมที่จะใช้ตัวเลขมาเป็นก กำลังกายกำลังใจในการเดินหน้าคนจีนก็นับถือคนจีนก็เชื่อเรื่องเลข8ใช่ไหมพี่เป็นอินฟินิตี้เกี่ยวว่าไม่ได้ใจนะใช
29: ่สัญลักษณ์ก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงเลข8ก็เป็นเลขดีจีนอยู่ละ
28: ใช่ไหมฮะอ่ะของเรา9นาฬิกา9นาทีเจอ19เดือน9ปี2569ก็ขอให้ทุกท่านนะครับก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงนะครับนี่เผลอแป๊บเดียวจะหมดเดือนที่9แล้วก็อีก3เดือนสิ้นปีแล้วพี่โหไวมากเวลาโอ
29: ้ปีนี้มันเวลาผ่านไปเร็วแล้วก็เรื่องราวมาไม่ซ้ำกันแล้วมีเรื่องเยอะหมด
28: โอ้โหไม่ซ้ำ
29: ใช่ครับ
28: วันนี้ผมส่งประเด็นให้พี่เจคุยกันว่าจะคุยเรื่องอะไรบ้างจะบอกเอ้าไม่ส่งเรื่องลิซ่าเหรอ มีประเด็นอะไรก็เขารักความเป็นไทยเขาก็เอาเครื่องดื่มของไทยมาอยู่ในรายการตอนนั้นเขาให้สัมภาษณ์ใช่ไหมรายการโอ้รายการนี้ดังนะ
29: ดัง
28: ระดับโลก
29: พิธีกรคนนี้เก่ง
28: ท็อกโชว
29: ์ผมชอบพิธีกรผู้ชายคนนี้เก่งนะผมว่าเขามีเขาเรียกอารมณ์ขันแล้วก็การพูดคุยอะไรพวกนี้ดีแต่ผมไม่ได้ติดใจเรื่องเครื่องดื่มหรอก
28: มันมีประเด็นเรื่องอะไรพี่เรื่องเครื่องดื่มอ่ะหรือเร
29: ื่อง ไม่คือก็มีคนเป็นดราม่าว่าไปดื่มเบียร์ออกทีวีเนี่ยผิดกฎหมายหรือเปล่าอะไรผมบอกโอ้โหต้องติดออกรายการที่อเมริกา
28: ผมเห็นแว็บแรกผมก็คิดนะแต่ผมว่าที่นั่นไม่มีปัญหามาก
29: คือมันเขาไม่มีประเด็นเรื่องพวกนี้หรอกเพียงแต่ว่าผมกับแล้วผมมองมุมอื่นว่าเออทำไมเด็กคนนี้ถึงได้เก่งขนาดนี้เวลาไปพูดโต้ตอบกับพิธีกรในรายการเนี่ยคือเป็นเรียก native language คือพูดแบบคนต่างประเทศเลยนะพูดคล่องมาก
28: เหมือนคุยภาษาเดียวกันมาแต่เกิดอะ
29: แล้วก็การแซวการคุยมันแบบธรรมชาติมากแล้วก็มีการชวนชิมอาหารไทยซึ่งนี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีผมชมนะ
28: ส้มตำใช่ไหมฮะตอนนั้นก่อนที่จะเป็น
29: คือส้มตำกินพริกอะไรพวกนี้แล้วก็เผ็ดแล้วก็เอ๊ะถ้าเผ็ดแล้วต้องดื่มพวกนี้นะแล้วก็แซวจริงเขาเอาเบียร์ที่ฮอลล์ก็ได้แต่ถ้าเป็นเบียร์ต่างประเทศเราก็ไหวก็ทำไมไม่เอาเบียร์ไทยมาโชว
28: ์
29: คือคนเราก็จะไป
28: ไม่แต่เบียร์ไทยทำไมต้องมียี่ห้อนี
29: ้เขาอาจจะคิดแต่ฝรั่งชอบเบียร์ช้างมากกว่าดูความที่ผมฟัง
28: เออจริง
29: ผมทราบนะผมถามหลายคนละ
28: อันนี้เป็นเรื่องจริงที่เราเห็นกันอยู่ใช่
29: นี่ก็เป็นอาจจะเป็นกิมมิคของเขาแล้วก็แซวเล่นก็มีโซจูมีอะไรนะผสมมัน
28: จริงพี่พูดเรื่องความเป็นธรรมชาติของน้องเนี่ยคือผมดูที่เขาส่งไปคลิปกันมานะครับดูแล้วดูอีกในช่วงเวลาที่น้องเขาโต้ตอบพูดคุยก่อนที่จะมาถึงดื่มงานทางไทยผมไม่
29: ร
28: ู้เวลาเขาพูดน้องพูดน้องยิ้มน้องสดใสคนคุยด้วยอ่ะเห็นแล้วอยากคุยด้วยอยากคุยต่อพี
29: ่แล้วมันสนุก
28: มันมีบุคลิกที่แบบพุ่ยเสน่ห์แบบ ผมไม่ค่อยได้ดูน้องเป็นเรื่องเป็นราวเห็นมาตาม MV หรือเวลาที่แสดงอะไรเงี้ยแต่ว่าความเป็นธรรมชาติเนี่ยเราผมอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะคนอื่นอาจจะเห็นแต่ผมเห็นแล้วแบบเหมือนที่พี่พูดคือสดใสอยากคุยด้วยยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะเอออ้าคือดู
29: เรา
28: เลยอ่ะ
29: เราเห็นภาพนักวิชาการหรือว่าผู้นำหรือว่าใครก็ตามไปพูดบนโพเดียมอะไรพวกนี้มันก็เป็นบุคลิกหนึ่งนะแต่ว่าบุคลิกแบบนี้ไม่มีเพิ่งเคยเจอดาราคนไทยที่เป็นระดับนี้ของโลกนะแล
28: ้
29: วผมว่าโดยการพอออกรายการมันคุยแบบโอ้โหผมยอมรับว่าไม่มีทิฏฐิอ่ะอีดีกว่าไม่มีทิฏฐิคุยเป็นคนฝรั่งมาเลยแล้วไปได้เห็นงี้นะ
28: ถ้าจะเปรียบเทียบดาราระดับฮอลลีวูดศิลปินนักแสดงในสกิลสาขานี้เนี่ยไม่เห็นมีคนไทยที่ทำได้ถึงขนาดนี้นี่คือคนไทยคนแรกของโลกเลยนะผมว่าเนาะพี่เนาะ
29: ผมชมตรงนี้จริงๆแล้วก็
28: แต่บ้านเราอ่ะมันไม่ได้เรื่องแอลกอฮอล์อ่ะถูกไหมพี่ถ้าบ้านเราอ่ะทำอย่างเงี้ยมันไม่ได้
29: กฎหมายเราห้ามอย่างนั้นเข้าใจแล้ว
28: ครับ
29: นี่อย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมชาติของเขาแล้วก็มันก็ตามไปด้วยหลายอย่างก็ทำหลายครั้งนะเสื้อผ้าหน้าผมของใช้กระป๋องกระเป๋าก็ทำเป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยปริยายแล้วด
28: ีซ่าก็ MV ล่าสุดอะไรสวัสดีค่ะฮะที่เป็นเพลงล่าสุดเขาก
29: ็
28: อะไรมีตุ๊กตุ๊กเอ้ยมีมวยไทยเอ้ยมีโอ้โหคือกลายเป็นตอนนี้แม้ว่าเขาจะถูกปั้นจากศิลปินในวงการเคป๊อปค่ายเพลงในเคป๊อปแต่ว่าพอน้องถึงระดับสูงสุดจุดสุดแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่ในค่ายเพลงนั้นต่อไปเนี่ยมันเหมือนว่ามันปลดล็อกนะพี่ผมว่าแล้วมีความเป็นอิสระของตัวเองมากขึ้นแล้วทีนี้โอ้โหหลายปีที่ผ่านมานี่เธอใส่ความเป็นไทยแบบเข้มข้นมากพี่เข้มข้นมากอันนี้ต้อง
29: ผมก็ต้องชมน้องคนนี้แล้วผมก็เห็นว่าต้องเป็นตัวอย่างที่น่าประทับใจแล้วก็น่าชื่นชมนะเด็กไทยอายุคนนั้นเองนะแล้วก็เป็นระดับโลกผมว่าไม่ค่อยเยอะ
28: รอน้องเน่คนหนึ่ง
29: โอเคก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่า ต้องชื่นชมผ่านรายการเราอ่ะนะจริงแล้วเราก็เคยพูดเรื่องเยาวชนที่มีระดับขึ้นมาแบบนี้นะ
28: คร
29: ับ แล้วถ้าเรามีโอกาสที่จะที่ผมเคยพูดว่าทำฮอลล์ออฟเฟมเชิดชูน้องๆในทุกสาขาหรือว่าคนไทยทุกเรื่องนะทุกวิชาการทั้งความสามารถเรื่องการทำงานเรื่องก็แล้วแต่ทำคอลเลกชันนิดหน่อยก็ดีนะว่ามีใครบ้างเนี่ยมันก็เป็นที่ชื่น

0: นึกได้อาจจะไม่ถึงอนุสาวรีย์แต่พูดถึงบ่อยๆเป็นป่าเปรมอะไรเงี้ยอันนี้จะได้ย
1: ก
0: ิ
1: ็
0: น
1: เป็นก็เป็น
0: บ่อย
1: ที่ไทยคนไทยก็
0: ๆๆ
1: บริ
0: สมัย
1: หาก ร
0: ่อนนี้นะครับผมนักการเมืองหรือว่าคนที่บริหารประเทศผมกำลังพูดว่าถ้าเกิดว่าทําให้เป็นทําให้มีชื่อเสียงกับประเทศชาติระดับโลกแบบนี้แล้วมีความสําเร็จแบบนี้แล้วเชิดชูความเป็นไทยแบบนี้ไม่ต้องเชิดชูเฉพาะนักปกครองประเทศก็ได้เชิดชูศิลปินนักแสดงหรือว่าผู้ที่สร้างชื่อเสียงแบบนี้ผมว่ามันก็โอเคให้เขาดังเขาทำให้ดังขนาดนี้แล้วอ่ะทำให้เขาหน่อยอย่างที่พี่เจพูดนะ
1: เดี๋ยวพรุ่ง
0: ม
1: นี้
0: าม
1: ัน
0: อาจจะให้เทียบเท่านักการเมืองหรือคนปกครองประเทศที่ประสบความสำเร็จในแง่พัฒนาประเทศก็ได้
1: เราไม่ได้พูดถึงความสำเร็จของตัวบุคคลนะไอ้เนี่ยน้องเนี่ยแต่ว่าหมายว่าสร้างชื่อเสียงระดับโลกเป็นที่ยอมรับรู้จักเมืองไทยแล้วก็ยังต่อยอดสร้างความประทับใจของความเป็นไทยให้กับทั้งโลกเนี่ยผมว่ามันก็มีไม่เยอะหรอกนะเป็นแล้วก็มีหลายท่านที่เป็นนักบริหารระดับโลกก็มีนะอย่างบางคนไปอยู่ใน WHO ก็มีเนี้ยมันก็มีนะใช่มั้ยก็ต้องรับว่า WTO มี
0: อาจารย์สุประชัยพานิชพักอันนี้ก็ดังระดับโลกนะ
1: ใช่ครับอยู
0: ่ก็อาจารย
1: ์หลายคน
0: อาจารย์นะที่อยู่
1: ครับอาจารย์สุรินทร์
0: อาจารย์สุรินทร์พิชวันอะไรท่านก็ระดับโลกนะ
1: พวกนี้มีผมว่าน่าจะทำเป็นหอเฟรมไว้ในหนึ่งเชื้อชูคือไม่ใช่คือบริหารบ้านเรือนเราก็เรื่องนึงนะพัฒนาบ้านเรือนก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าหมายถึงว่าระดับโลกมันก็แบ่งก็ฝากไว้อ่ะผมว่า
0: ชื่อเสียงจะมีที่ยอมรับในต่างประเทศระดับสากลอะไรหอเฟรมเป็นเหมือนถนนเส้นหนึ่งอะเนาะใช่ไหมพี่แล้วก็มีประทับรอยเท้าหรือประทับมืออะไรเงี้ยใช่ไหม
1: เพราะพวกนี้เขามาได้ตัวเองนะใช่ไหมมาได้ตัวเองมาให้ตัวเองทุกคน
0: อ่ะชื่นชมแล้วก็ปรบมือให้ด้วยนะครับรอความสำเร็จของน้องเนเน่เอาจริงๆน้องเนเน่แม้จะไม่ได้แชมป์ก็ไม่ว่ากันผมว่าตอนนี้ก็ถือว่าเธอสร้างด้วยตัวเองมาถึงขนาดนี้แล้วก็อุ้มชูให้ไปไกลๆแล้วก็อีกหน่อยก็คงจะได้มีโอกาสเห็นเวทีลิซ่ากับเนเน่ขึ้นเวทีระดับโลกเวทีเดียวกันโอ้โหนะมันจะเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับผมอ่ะ Hall of Fame เรื่องไทยช่วยไทยพลัสนี่ Hall of Fame มั้ยพี่มาอีกแล้ว
1: ยังไม่จบนะยังพี่อยู่ระหว่างการเตรียมเสนอเข้าครม.มีเวลาถึงสิ้นเดือน
0: ก็อันนี้ฟันธงได้ว่ามีแน่ถูกมั้ยพี่ใช่มั้ย
1: คือก็คงมีคนเชียร์ให้เกิดขึ้นนะแต่ว่ามีข้อทักท้วงข้อเตือนเรื่องการเงินการคลังซึ่งผมว่าก็เป็นสิ่งที่กระทรวงคลังเองก็คงจะดูอยู่แล้วแหละว่าตัวเลขเป็นยังไงแล้วแต่ว่าคงเทียบกับผลที่ได้ผมก็ยังไปหลายที่นะเนี่ยพูดถึงว่าไปทานข้าวไปอะไรวันก่อนไปทาน
0: ข้าว
1: เขาปักช่องเนี่ยก็ยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวผมทานไปร้อยกว่าบาทก็ยังจ่ายแค่50กว่าบาทเนี่ยนะก็คือ
0: เพราะมันจะหมดมันจะหมดที่เดือนนี้
1: อย่างนี้ก็คือกำลังจะบอกว่ามันเป็นที่แพร่หลายแล้วก็ยอมรับกันไปทั้งประเทศมั่งโบทุกคนก็ยอมรับสิ่งพวกนี้นะว่า
0: ได้จริงก็ถือว่าได้ผลในระดับหนึ่งล่าสุดหลังคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เห็นชอบครอบคลุมนะครับโดยจะมีการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้อีก 2-3 วันนี้นะครับ22กันยาคือวันอังคารมีการประชุมครม.นะครับก็จะมีการพิจารณาเรื่องของการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะสิ้นสุดเอาสิ้นเดือนนี้30กันยายนกระทรวงการคลังก็เห็นชอบให้ถึงนี้มันต้องมีขั้นตอนนะครับกระทรวงการคลังเห็นชอบให้ขยายโครงการต่ออีก2เดือนคือตุลาคมและพฤศจิกายนแล้วค่อยๆมาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในวันอังคารที่จะถึงนี้เบื้องต้นรูปแบบก็คงเหมือนเดิมคือ60รัฐจ่ายประชาชนจ่าย40แต่ว่ารายละเอียดแล้วก็วงเงินและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์เฟส2อาจจะต้องรอความชัดเจนอีกครั้งนึงนะครับว่าใครมีสิทธิ์แค่ไหนอะไรอย่างไรแล้วก็ใช้ได้ถึงเมื่อไหร่อันนี้ทามมิ่งเอ่ยหรือว่ากรอบสิทธิประโยชน์สำหรับกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่งหรือทุกอย่างจะเหมือนกันหมดก็มาว่ากันอีกทีนึงนะครับหรือว่าเห็นแว่วๆว่าอาจจะแบบแจกรวดเดียวพันนึงเลยไปใช้2เดือนเลยทำนองนั้นนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมที่มีการแจกแต่ว่าตัวเลขก็คงใกล้เคียงกันแล้วก็การช่วย60 40ก็น่าจะไม่ต่างจากเดิมนี่คือการคาดการณ์ว่าเดี๋ยวคงดูการพิจารณาหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกทีนึงคำถามคือเราจะต้องแจกกันอย่างนี้จนถึงอีกเมื่อไหร่พี่มันบางคนผมเห็นว่าก็มีเสียงคัดค้านเยอะพอสมควรนะแต่คนใช้คนได้ประโยชน์ที่เป็นชาวบ้านเนี่ยจะชอบแต่ว่ามันเหมาะสมที่จะทำลักษณะแบบนี้กันอีกเรื่อยๆหรือเปล่ามันจะกลายเป็นเสพติดการแจกเงินไปนะพี่หรือไง
1: จริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยถูกหรอกในแง่การ

0: การแจกนะเพียงแต่ว่าให้รอบข้างไม่แจก 100% มันเป็นการแจกบวกกับสร้างแรงคูณให้มีคนใช้จ่ายซึ่งผมคิดว่ามันก็ได้ผลประโยชน์กับรายย่อย SME ผู้ค้ารายย่อยซะเยอะ
1: ครับ
0: ไอ้พวกนี้ผมว่ามันเป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจหมุนเวียนฐานรากนะต้องเอาตัวเลขที่กระทรวงการคลังหรือ
1: ก็ต้องมาพิสูจน์ว่าหมุนเวียนเท่าไหร่ด้วยใช่ไหม
0: ใช่ก็ต้องไปจับตัวเลขดูว่าไอ้การไอ้พวกนี้มันตัวเลขมันยังไงคือเรามีปัญหาเรื่องนึงคือข้อมูลนอกฐานระบบนอกฐานข้อมูลมันเยอะคุณไม่เข้าระบบบ้างอะไรพวกนี้แล้วก็มีประเด็นที่เป็นเลขกรอบคิดที่มันฝังอยู่ในหัวว่าถ้าเขามีข้อมูลได้ยิบเดียวภาษีนะอะไรมันก็ทำให้ทุกคนไม่อยากแสดงข้อมูลซึ่งทำให้เราเก็บตัวเลขยากแต่ผมคิดว่า
1: อันนี้มีคนพูดเยอะนะผมเห็นระยะหลังหลายร้านไม่ยอมรับเงินโอนนะพี
0: ่ก็เ
1: กี่ยวนะกับเรื่องนี้นะผมว่า
0: คือมันก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าต้องก้าวข้ามเรื่องพวกนี้ไปมันเป็นยังไงถ้าเราจะมีตัวเลขที่อยู่นั้นแล้วเราก็อยู่ในฐานที่ไม่ต้องเสียภาษีก็มีนะประกอบกันคุณขายได้ปีเท่านี้ไม่ต้องเสียภาษีมันก็มีได้น้อยแต่ถ้าคุณเงินได้เยอะเนี่ยแล้วคุณบอกว่าเอาคุณไม่ต้องเสียภาษีคุณจะเลี่ยงภาษีโทษนะมันเลี่ยงที่จะจ่ายภาษีอย่างเงี้ยแต่สวัสดิการรัฐคุณจะรับมันก็ย้อนแย้งหน่อยนะผมว่าก็ต้องเป็นธรรมกับพวกเนี้ยผมว่านะ
1: คือถ้าคุณจะทำหรือว่าเข้าโครงการอ่ะสมมติเป็นคนคิดเยอะจริงๆไม่อยากจะเข้าโครงการเพราะกลัวเรื่องนี้เนี่ยคุณก็เวทเอาถูกไหมพี่คุณก็ไม่เอาว่าคุ้มเหมือนไม่คุ้มเนี่ย
0: ผมอยากชักชวนว่าเราจะมองในฝั่งที่ได้เลยมองว่าเราควรจะต้องได้และจ่ายบ้างในบางเรื่องถูกไหมคือมันการเข้าระบบมันดีกว่าไม่เข้าระบบอยู่แล้วล่ะแต่ก็ได้คิดว่าอ๋อเราต้องเสียเอาทำไมไม่คิดว่าเราได้อะไรบ้างใช่ไหมคิดมุมกลับเลยนี่เราไปมองเรื่องเสียเนี่ยมันก็ทำให้ห่วงว่าโทษนะคนที่พูดพวกนี้ที่บอกว่ากลัวภาษีเนี่ยก็คงจะมีรายได้ที่เกินกว่าขั้นต่ำที่เขายกให้ไม่ต้องเสียภาษีใช่ปะ
1: ถ
0: ูกคุณก็อาจจะได้ขายได้ปีนึง5ล้าน10ล้านแต่คุณบอกคุณไม่อยากเสียภาษี
1: ขายมันเท่าไหร่นะพี่โทษที่ต้องเสีย
0: มันจำไม่ได้กี่แสนไม่รู้อ่ะ6
1: ครับ
0: มันเกินมันไม่ใช่ 1.5 นะมันเกินนะเพราะว่าม
1: ันเกิน
0: มันคือรายได้พึงประเมินก็คือคุณต้องไปหักนู่นหักนี่อ่ะที่มีเงื่อนไขอยู่อ่ะ
1: คร
0: ับต่อกิจการค้าคุณ
1: เท่าได้มาตั้ง60บาทจาก100บาทอ่ะมันก็ควรจะต้อง
0: เราจะไม่ได้พูดถึงตรงนี้60บาทหรอกพูดถึงว่าในตลอดเวลาที่ผ่านมาโครงการที่สัตว์ถ้ามีการ
1: โดยรวมใช่ไหมครับโดยรวม
0: ใช่ต้องมีมาตรการไปแล้วคุณก็กลัวว่าจะมีการอย่างเงี้ยทำให้เงินอยู่นอกระบบแล้วข้อมูลมันก็ไม่เกิดข้อมูลที่ให้วิเคราะห์ที่ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งอันนี้เป็นจุดที่มันเป็นเรื่องยากแบบหน่วยงานนะแต่ทั้งหมดเนี่ย ผมก็เชื่อว่าได้มากกว่าเสียตอนนี้นะไม่อย่างนั้นจะมีการขับเคลื่อนการใช้จ่ายจากอะไรใช่ไหม
1: ครับคำถามคือมันต้องทำอย่างนี้กันไปเรื่อยๆทุกรัฐบาลหรือเปล่ามันจะกลายเป็นนอร์มที่เขาต้องทำกันเรื่อยๆใช่ไหม
0: ก็ต้องคิดต้องย้อนกลับไปว่าไอ้มาตรการพวกนี้ออกมาเพราะอะไรตั้งแต่เริ่มเป็นโควิดกันแล้ว
1: ครับ
0: เหตุการณ์ที่มาจากนอกข้างนอกอ่ะ
1: ใช่ไหมกระแทกจากโควิดใช่
0: โรคระบาดสงครามน้ำมันอะไรเนี่ยมันก็เป็นกระแทกทั้งหมดภัยพิบัติตรงเนี้ยมันก็เป็นถามไม่มีพวกนี้มาเนี่ยก็เป็นมาตรการปกติคุณก็ลงทุนเศรษฐกิจธุรกิจขยายรัฐบาลลงทุนเอกชนลงทุนก็เป็นแบบนี้มีการนำเข้าส่งออกปกตินี่มันไม่ปกติมาตลอดเลยนะเนี่ยตั้งผมย้อนดูเนี่ยเรียกว่าจะดูมันจะดีอ่ะร่วงอีกแล้วมันจะดีไปอีกแล้ว
1: มีสงครามอีกแล้วมียิงกันอีกแล้วมีอะไรนะ
0: ตีไว้ว่าผมว่า 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีบรรลุมาตุ้มตลอดเดี๋ยวมา
1: พี่กำลังจะบอกว่าถ้ามันไม่มีปัจจัยแบบนี้ก็ไม่ควรจะทำหรอกถ้างั้น
0: ใช
1: ่ปล่อยไปแค่หวั่นใจหรือคนหลายคนที่เขามีการออกมาเยอะแต่ว่ามันจะกลายเป็นก็ทำมันไปเรื่อยๆเพราะว่าประชาชนชอบเพราะนักการเมืองก็ชอบให้ประชาชนชอบอยู่แล้วแม้จะไม่มีวิกฤตอย่างที่เราคุยกันมันก็อาจจะ
0: มันก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยไงลงมันพิทักษ์ทั้งโลกอ่ะเป็นอย่างนี้หมดทั้งโลกเนี่ยผมมีอันนึงที่ผมว่านอกจากปัญหาสงครามอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยกำลังฟังประโยคที่มันมีประเด็นที่บอกว่า AI สร้างผลกระทบสร้างความเดือดร้อนอะไรพวกนี
1: ้
0: ซึ่ง AI มันเป็นเทรนด์ทั้งโลกอยู่แล้วนะ
1: ครับถูก
0: เพราะว่า AI คือมีปัญญาประดิษฐ์มาทดแทนการทำงานของคนทำงานเร็วกว่าทดแทนการทำงานแล้วก็ทำให้คนอาจจะว่างงานหมดความสามารถในการแข่งขันอะไรพวกนี้นี่คำถามคือพวกนี้มันเป็นภัยพิบัติหรือเปล่าตอนนี้มันเริ่มจะพูดเหมือนก็เป็นภัยพิบัติแล้วนะมีเข้ามา
1: โอ้เหรอมันจะไปอย่างนั้นเลยเหรอพ
0: ี่ก็ทุกคนมองแล้วเป็นปัญหาเรื่องนอกจากปัญหาเรื่องการทำงานแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดอันตรายในเรื่องความปลอดภัยทางข้อมูลทางอะไรต่อมีอะไรเยอะไปหมด
1: อ๋อเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้เรื่องอะไรพวกนี้
0: มันจะไปหลายเรื่องนี่คำถามพวกนี้มันเกิดจากคนโดยรวมทั้งหมดตามไม่ทัน
1: หมายถึงพี่กำลังจะโยงเรื่องนี้ว่ามันอาจจะกลายเป็นหนึ่งในภัยพิบัติที่คนจะเอามา
0: ก็จะมีปัญหาแล้วสุดท้ายเนี่ยภาคการเมืองภาคบริหารทั้งประเทศให้ทั่วโลกนะก็จะบัตรเดียวกันว่าเอ๊ะทำไงจะเยียวยาช่วยเหลือ ถ้าพร้อมได้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละซึ่งผมคิดว่าถ้าความเป็นจริงมันคือการที่เราต้องปรับเปลี่ยนซึ่งมันยากนะปรับเปลี่ยนให้คนทั้งหมดโลกเปลี่ยนยากก็ต้องดูว่าเราจะมองเห็นทิศทางเป็นยังไงสื่อสารยังไงปูพื้นยังไงซึ่งอันนี้มันก็เป็นปัจจัยผมเชื่อว่าอาจจะเป็นมาตรการได้ต่อไป
1: หมายความว่าในฐานะท่าน CFO ใหญ่ท่านก็มองว่าถ้าจำเป็นต้องมีก็ควรมีต่อไปได้ถูกไหมผมถามที่ตรงตัวแบบนี
0: ้โครงการพวกนี้เหรอใช่ดีไม่ใช่ให้ฟรีนะ
1: ก็อาจจะอย่างเงี้ย60 40 50 50ก็สุดแท้แต
0: ่ก็คือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นสร้างแรงกูนแต่ยอมรับว่าเครื่องมือมันใช้ได้ผลเนี่ยอย่างเงี้ย2อันที่มันพูดถึงประจำก็คือไอ้เนี้ยคนละครึ่งหรือไทยช่วยไทยพลัสก็ตามแล้วก็โครงการไทยช่วยไทยเที่ยวไทยเที่ยวไทยเลยเนี่ย
1: ไทยที่ใช่มีเรื่องเที่ยว
0: ก็คือใช้แรงกระตุ้นให้มันเกิดมัลติพลายคือตัวคูณมากขึ้นแต่รอบนี้ผมเห็นข้อสังเกตที่มีคนพูดนะก็คือผู้ประกอบการรายย่อยหรือรายที่เห็นเนี่ยมักจะบวกราคาขึ้นไปรอละอย่างเงี้ยซึ่งผม
1: โอ้อันนี้ครับคุมยาก
0: ผมก็เห็นบางทีบางร้านเนี่ยรุดของขายสุด20 บาทก็จะขาย25 บาทอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยมันปรับไปรออย่างเงี้ยมันก็มีประเด็น
1: ก็ช่วยไม่ได้เพราะประชาชนถ้าขึ้นอาจจะ20เป็น25มันขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าประชาชนได้รับการอุดหนุนจากรัฐสัก 60% มันก็ยังคุ้มที่จะจ่าย
0: คือผมมองว่ามันจะเกิดอุ้ยคนได้20เป็น25บาทไอ้คนที่25ก็ได้มีเศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้นถูกไหม
1: เพราะมันมีเพราะได้อีก5บาท
0: ใช่อันนี้ไอ้คนก็เป็นแรงหมุนเวียนในเศรษฐกิจแหละแต่ผมก็เลยจะบอกว่าไอ้25บาทที่ว่าเนี่ยพอคุณได้แต่อย่างเงี้ยคุณมองประโยชน์ที่คุณได้แต่คุณไม่ยอมเข้าระบบไม่ให้เห็นการแทร็กข้อมูลว่าคุณมีการเงินเท่าไหร่คุณกลัวเรื่องภาษีเรื่องอะไรซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบโหมันน่าจะเป็นมองว่าต้องเสียอะไรบ้างได้อะไรบ้างไม่ใช่ว่าคุณจะได้อย่างเดียวแล้วไม่
1: ใช่เอาแต่ได้อย่างเดียวใช่อ
0: ย่าลืมว่าคุณก็มองเรื่องสวัสดิการรัฐที่กลับมาเช่นการสร้างสาธารณูปโภคการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นรักษาพยาบาลอะไรพวกนี้มันกลับมาที่พวกเราแบบนั้นไงก็อยากจะมองให้ครอบคลุมทุกคนนะไม่งั้นมันกลายว่าเรามองแบบนี้มันก็ไม่ระบบมันเมิร์ไม่ได้มันติดไม่มันสะดุดไปไม่กลับมาครบวงจร
1: คนที่เขาเลี่ยงภาษีเนี่ยเอาตรงๆก็มีอยู่2เหตุผลเท่านั้นที่ผมจับใจความได้แต่เคยได้ยินมาคือ1เขาบอกว่าจ่ายไปก็ไม่คุ้มกับเงินภาษีเอาเงินภาษีไปบริหารประเทศไม่คุ้มค่า2ก็คือไม่อยากเสียเลยคืออยากโกงภาษีจริงๆก็ต้องยอมรับไอ้แบบนี้มันก็มีเหมือนกันอย่างเงี้ยผมว่ามันก็มีอยู่แค่2กลุ่มแต่กลุ่ม2เนี่ยผมรับไม่ได้แต่กลุ่มแรกเนี่ยทำไงให้มันดูคุ้มค่าแล้วอยากจ่ายภาษีมีคนก็บอกว่าไม่จ่ายเพราะมันไม่คุ้มค่าไงพอพี่พูดเรื่องสวัสดิการผมก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมา
0: ถูกก็มันมีวิธีคิดแบบนั้นเหมือนกันผมก็เป็นบางมุมนะแต่สุดท้ายก็ต้องรับว่ามันหน้าที่เรามีหรือเปล่าเรามีหน้าที่ก็ทำหน้าที่ของเรา
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: ทีนี้ถ้าถามว่าคนบริหารเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับว่าระบบเราเลือกคนบริหารที่มันใช่หรือไม่ใช่หรือถูกไม่ถูกก็ไปทำงานนโยบายมันก็ต้องว่าไปตามกระบวนการถูกไหมคุณให้มีฝ่ายค้านไปคอยซักฟอกไปคอยดูแลกำกับดูแลก็ว่าไปหน่วยงาน
1: แล้วก็เป็นหน้าที่คนเสียภาษีแหละที่เป็นคนเลือกคนบริหารภาษี
0: คือเราทำหน้าที่เราถ้าเราบอกว่างั้นเราไม่ทำหน้าที่ซะกันตัดวงจรมันก็ไม่ครบมันก็ติดปัญหาผมว่าแบบนั้นนะไอ้เรื่องมาตรการที่รัฐพยายามทำเช่นออกมาตรการมากำกับดูแลให้ภาษีเก็บได้ทุกเม็ดอะไรมันก็เป็นเรื่องหนึ่งก็ว่าไป
1: ครับ
0: แต่จากหรือ motivate ให้คนเข้ามาเข้าระบบภาษีแล้วก็ได้ประโยชน์กลับไปเช่นมีสวัสดิการดีขึ้นอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็ดีอย่างรอบที่แล้วเนี่ยทดจำเรามีการให้ครั้งก่อนที่เป็นในไทยช่วยไทย60-40เนี่ยนะมันมีช่วงที่บอกให้แล้วคนเสียภาษีจะได้คนนี้มากกว่าหรือไง2,000-2,400จะไม่ได้แล้วเนี่ยผมว่าอย่างเงี้ยทำให้เห็นความแตกต่างว่าเฮ้ยคุณเข้ามามีแรงกระตุ้นให้มันมีบุมบวกบ้างก็น่าจะช่วยได้ดีนะลองดูครับ
1: ก็ดูโครงการนี้เท่าที่ฟังแล้วประเมินดูก็พี่เจก็ว่ามันก็โอเคมันได้ผลแต่ว่าขอให้เข้าสู่ระบบภาษีเพราะยังไงเสียถ้าคุณจะเข้าโครงการไทยช่วยชัยจะพลัสหรือไม่พลัสหรือรอบแรกหรือรอบสองเนี่ยคุณก็ต้องใช้ QR code สแกนเพื่อจ่ายเงินอยู่ดีไม่งั้นรัฐเขาก็ไม่ทราบว่าจะจ่ายให้คุณอีก 60% ได้ยังไงเพราะฉะนั้นมีได้ก็มีเสียแต่ผมดูแล้วประเมินยังไงมันได้มากกว่าเยอะอยู่แล้วได้ก็ได้มากกว่าเสีย
0: แรงหมุนเยอะแยะไปหมดผมเห็นว่า
1: ใช่
0: แล้วอันนี้ต้องยอมรับอันนึงที่ผมก็ชมอันนี้มาตั้งนานแล้วคือเรื่องระบบการจ่ายเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์กับ QR เนี่ยมัน เรียกว่าเอฟเฟกติฟอ่ะคือมันสำเร็จอ่ะคือมันให้คุณสามารถจะใช้เครื่องมือเครื่องไม้ได
1: ้นะ
0: ท
1: ั้
0: งประเทศอ่ะคนใช้กันคล่องหมดแล้วเนี่ย
1: คล่องแคล่วมากคล่องแคล่วมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยว9:30 นผมขออนุญาตพักเบรกแต่ว่ามีกิจกรรมก่อนเบรกครับพี่เจคุณผู้ฟังเรื่องของการดูแลสุขภาพครับอย่ารอให้หมอนัดถึงค่อยคิดเปลี่ยนชีวิตเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดตันโรคสมองเสื่อมรวมถึงโรคมะเร็งโอ้โหน่ากลัวมากเลยแต่ละโรคนะโรคเหล่านี้คือโรค NCDs ครับซึ่งไม่ได้มาจากเชื้อโรคแต่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่คุณเลือกเองทุกวันถ้าคุณกำลังรู้สึกว่ากินตามใจปากจนตัวเลขสุขภาพเริ่มส่งสัญญาณเตือนทำงานหนักนอนน้อยเครียดสะสมแต่ยังไม่มีเวลาดูแลตัวเองอยากเริ่มสุขภาพดีแต่ไม่อยากกินคลีนจนเครียดหรือออกกำลังกายจนท้อมาการนี้เลยครับเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD จะพาคุณปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยและสตรองปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดเปลี่ยนหน่อยแต่ผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอความช่วยเหลือครับ3ตุลาคมนี้เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ที่โรงแรมดิเอมอรัลรัชดาภิเษกรับจำนวนจำกัดค่าใช้จ่ายคนละ 1,500 บาทสมัครได้ที่ LINE @thinking radio นะครับเพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปด้วยกันนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: CEO Visionเปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนรุ่นก่อนมักสอนคุณว่าตั้งใจเรียนให้มันสูงๆเพื่อเข้าทำงานเงินเดือนสูงๆแต่วันนี้เรากลับตั้งใจเรียนในสถาบันที่ค่าเทอมสูงเพื่อรายได้ที่ต่ำลงทุกวันแถมบางคนกู้มาเรียนพอจบมาต้องแบกรับหนี้ขณะที่เงินเดือนหมื่นกว่าๆแล้วสรุปเราจะเรียนไปเพื่ออะไรกันเมื่อการลงทุนทางการศึกษากลับไม่ได้กลายเป็นหลักประกันของอนาคตยิ่งยุคนี้ยุค AI กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานไม่ต้องเรียนจบแต่จบงานได้ร่วมเปิดทุกมุมของปัญหาตั้งแต่ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาศักยภาพของเด็กธุรกิจการศึกษาและการมาของ AI พร้อมหาทางแก้ไขติดตามได้ในเวทีความคิด Hot Issue ปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูกเริ่ม21กันยายนนี้20:00 น.ที่ Thinking Radio ฟังสดและฟังย้อนหลังทุกช่องทาง
2: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริง

0: LINE @thinking radio
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: การนาฬิกา36นาทีวันนี้เราต้องออกจากรายการจบกันเร็วนิดนึงครับพี่เจษคุณผู้ฟังครับช่วง9นาฬิกา55นาทีนะครับเพื่อประสานการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับสมสตมวานนะครับ100วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาก็ประมาณ 9:55 นาทีนะครับก็จะมีการถ่ายทอดเสียงครับเดี๋ยวเราออกเร็วนิดนึงอ่ะมาประเด็นที่จะคุยกันต่อมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องคุยกับคุณเจษฎาพรหมจารย์นะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าพี่เจษเกี่ยวกับทั้ง2องค์กรนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก่อนหน้านี้นะฮะไม่ใช่ปัจจุบันนะครับปัจจุบันท่านไม่ได้ทำอยู่ที่นี่แล้วผมก็เลยพูดถึงวงการทีวีดิจิทัลซึ่งล่าสุดเห็นข่าวนะครับทั้งข่าวดีและข่าวดูไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่ช่องขออนุญาตพาดพิงช่องอื่นด้วยนะคุณผู้ฟังเราทำเพื่อก่อนนะฮะเพื่อพัฒนาองค์กรของอสมทด้วยมีข่าวออกมา2ข่าวทั้งช่อง7แล้วก็ช่อง9ครับข่าวช่อง7ออกมาโอ้โหแกรนด์โอเพนนิ่งเลยฮะรีฟอร์มครั้งใหญ่6ทศวรรษช่อง7 SD กดปุ่ม CS7 on เหมือนกับ Channel 7แล้วก็ on on นี่คือการ on เพื่อลุยสตรีมมิ่งผสมประสานทั้งทีวีแล้วก็ออนไลน์เพื่อยึดหน้าจอของประชาชนให้ได้จากบักกะบูทีวีสู่ CS7 on สู่ 7S ช่อง 7 HD รวมคลังคอนเทนต์ 20,000 ชั่วโมงตรึงคนดูทั่วประเทศดึงพันธมิตรเสริมทัพสร้างสรรค์รายการวาไรตี้กีฬาสาระบันเทิงป้อนสตรีมมิ่งปล่อยทีเด็ดซีรีส์แนวตั้งดึง AI ร่วมสร้างตัวละครนำร่องเพื่อนแพงต่อยอดปรากฏการณ์หมอนทองวิทยาสู่แอนิเมชันราวซีโร่แกร่งก่อนเกมนี่เป็นบิ๊กมูฟครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของช่อง7 HD ครับเพื่อสู่การลุกสตรีมมิ่งโดยกดปุ่ม Start CS7 On ที่เป็นการมัดรวมแอปพลิเคชันทั้งบักกะบูทีวีและ Channel 7หรือช่อง7 HD เป็นหนึ่งเดียวนี่มีการเปิดตัวไปเมื่อเร็วนี้นะครับมีข่าวมาคึกคักหรือกระทึกใหญ่โตทีเดียวแล้วก็มีผู้บริหารของช่อง7มานะครับเรียกว่าให้ข่าวแล้วก็ให้สัมภาษณ์ถึงการก้าวเข้าไปสู่อีกระดับหนึ่งของการขยับเขยื้อนเคลื่อนตัวของช่อง7ซึ่งเป็นการฉลองครบรอบ60ปีของช่อง7ด้วยนะครับอ่ะส่วนอีกข่าวหนึ่งครับอันนี้ข่าวไม่ค่อยสู้ดีแต่คิดว่าต้องพัฒนาปรับปรุงครับไม่งั้นเนี่ยความแข็งแกร่งก็จะไม่มีอีกต่อไปครับกระทรวงการคลังปัดข่าวควบรวมอสมทกับไทย PBS บอกว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนเนื่องจากติดเรื่องข้อกฎหมายทั้งสองหน่วยงานที่แตกต่างกันยอมรับเตรียมปรับใหญ่อสมทและทบทวนบทบาทรัฐวิสาหกิจข่าวนี้ออกมาจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครคุณทิพย์บดีวัฒนกุลบอกว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาของบมจ.อสมท.ซึ่งเป็นไปตามแผนทบทวนบทบาทรัฐวิสาหกิจทั้งหมด8แห่งตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเห็นชอบให้มีการศึกษาทบทวนบทบาทเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพลดความซ้ำซ้อนและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินการตามภารกิจต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าจะ ขออภัยครับจะมีการควบรวมกิจการของอสมทกับไทย BBS นั้นซึ่งท่านรัฐมนตรีบอกเป็นไปไม่ได้เนื่องจากติดข้อกฎหมายทั้ง2หน่วยงานที่แตกต่างกันเรื่องนี้ตัดทิ้งแต่จะพยายามมีการเสนอแผนเพื่อแก้ปัญหาอสมทและคลังก็เตรียมที่จะเสนอให้รัฐมนตรีพิจารณา8แห่งก็มีดูว่าเพื่อนมีอะไรบ้างนะพี่เจนะ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือที่เรารู้จักกันว่าอตก.2 องค์การคลังสินค้า 3 องค์การตลาด 4โรงพิมพ์ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วผมเพิ่งรู้ว่ามีแบบมีอันนี้อยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะผมไม่รู้จริง5โรงงานไพ่เราลืมแล้วว่ายังอยู่เหรอฮะ7 6องค์การสุรา7บริษัทอู่กรุงเทพจำกัดและ8บริษัทอสมทจำกัดมหาชนถ้าเทียบกัน8แล้วสาขาอังกฤษเนี่ยผมว่ามันมีมหาชนอยู่องค์กรเดียวนะคืออสมทนะ
6: ใช่
5: แต่กับเหนื่อยอยู่ในกลุ่มเรียกว่าเลสโซนอ่ะเขาไปด้วยอ่ะผมเปิดประเด็น2เรื่องนี้เพราะว่าคุณเจษดาเคยทำอยู่ทั้ง2องค์กรเลยครับคุณผู้ฟังเคยทำทั้งช่อง7และเคยทำทั้งอสมทแล้วผู้บริหารช่อง7ที่ออกมาให้ข่าวพี่เจก็รู้จักตอนนี้ผู้บริหารอสมทพี่เจก็รู้จักอ่ะผมให้แฟกแบบนี้พี่เจ
6: ไปต่อยังไงเนี่ยแต่มันก็เป็นภารกิจซึ่งเกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแลนด์สเคปทีวีทั้งหมดทุกคนโดนหมด
5: ทุกคนต้องปรับตัวทุกคนต้อง
6: เราคุยมาหลายช่องแล้วนะแล้วก็ตอนนี้กลับมา2ช่องนี้ซึ่งเป็นก็คนละขั้วอะไรคนละทิศทางเลยซึ่งก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าต้องผมพูดคู่ไปทั้งสองฝั่งเพราะไม่เหมือนกันนะคือช่องเจ็ดเขาเป็นกลุ่มทุนซึ่งก็มีแบ็กอัพที่ดีแล้วมีฐานะเงินที่ดีมาตลอดประกอบกันเป็นช่องเบอร์หนึ่งมาตลอดแล้วก็ฐานะเงินดีอ่ะพูดง่ายๆก็แม้ว่าจะเจอปัญหาพวกนี้โฆษณาไม่เข้าพอๆกับช่องการที่ทุกคนเจอตกหมดอะ
5: เขาก็เจอวิกฤตเหมือนกันไม่ใช่ไม่เจอ
6: เหมือนกันเพียงแต่ว่าก็กระทบน้อยหน่อยเพราะว่าต้นทุนในการดำเนินงานเขาก็ต่ำไปเยอะเพราะว่าอย่างมาทรัพย์สินก็อยู่มานานแล้วก็ค่าส่งค่าเสริมก็หมดละ
5: 60ปีแล้วนะโอ้โห
6: นานก็ตอนนี้ตรงจุดที่เกิดจุดเปลี่ยนที่เป็นการไอที่ออนโชว์เด็ด CHH ออนเนี่ยก็คือจริงๆว่าเริ่มมาตั้งแต่สมัยผมอยู่สมัยนั้นนะผมเป็นคนตั้งบริษัทมีเดียเนี่ยตอนนั้นสมัยนั้นเราทำก่อน BCI ไงก่อนในของช่อง3ทำ BCI มันคือทำกองอื่นที่ไม่ใช่ทีวีเราทำมาก่อน13มาก่อน
5: แล้วประมาณนั้นในยุคออนไลน์ยังไม่บูมเนาะ
6: ใช่โอ้ยผมเริ่มนั้นปีน่าจะเป็นปี4950ประมาณนี้4850ประมาณ
5: ก็ถือว่าเขาเห็นอนาคตเหมือนกันเน
6: า
5: ะ
6: ตอนนั้นที่ก่อนแล้วเป็นมาก่อนแล้วเพียงแต่ว่าก็อาจจะคือมันเป็นลักษณะองค์กรที่มีรายการหรือว่าคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอะไรบันเทิงเนี่ยเยอะที่สุดอ่ะในประเทศผมเชื่อว่ามาสุดไม่มีใครมากครับก็มีการ
5: ตอนวิถีชีวิตผู้คนเยอะที่สุดอ่ะเนาะจับต้องได้ใกล้ชิดคนเยอะมากกว่า
6: ตั้งแต่ฐานถึงบนแหละอันนี้ถามว่าพวกนี้ก็เป็นประโยชน์เป็นคอนเทนต์ซึ่งมีอยู่ในสต็อกในสต็อกเราอยู่แล้วก็เตรียมแพลตฟอร์มพวกนี้ช่อง9ไม่เหมือนกันช่อง9เน้นเรื่องข่าวเรื่องรายการที่เป็นเหมือนกับเป็นช่องที่มีคนเข้ามาทำรายการกับเราเยอะ
5: ตอนนี้พี่กำลังเปรียบเทียบเรื่องคอนเทนต์ด้วยใช่ไหม
6: ไอ้ที่มาที่ไปก็ทำไมถึงกระทบเหมือนกันนะทุกคนเจอปัญหาเดียวกันคือเม็ดเงินหายแพลตฟอร์มมีการแข่งขันเยอะก็ทุกคนก็บางคนก็ล่มไปแล้วแต่ว่าลักษณะธุรกิจไม่เหมือนกันอันนี้ที่เป็นทำเรื่องข่าวเรื่องคอนเทนต์ก็เป็นเหมือนกับเป็นเชฟให้คุณมาออกรายการอะช่อง9มีรายการเองสักกี่รายการที่ไม่ใช่ข่าว
5: ไม่ใช่ของตัวเองผลิตเองใช่ไหม
6: มันทั้งนั้นอ่ะผู้เช่าผู้เป็นไทม์ชาร์ลิงก็แล้วแต่อันนี
5: ้
6: นั้นขีดความสามารถในการแข่งขันเรื่องคอนเทนต์จะแตกต่างกันละ
5: อ๋อ
6: นี่เป็นจุดเริ่มต้นนะที่มีความแตกต่างว่าทำไมอันนี้เป็นอย่างนี้
5: แล้วถ้าเทียบเรื่องแบ็กอัพที่พี่พูดเมื่อกี้นี้ช่องก้ามันจะคนละแบบแล้วเพราะเป็นกระทรวงทางถือหุ้นมันไม่ได้เป็นเอกชนอย่างนี้ใช่ไหมอ
6: ันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งคือการบริหารจัดการขององค์กรเนี่ยซับซ้อนแล้วก็มีเงื่อนไขเยอะเป็นผมเคยเจอสมัยนั้นผมก็อยู่ที่ช่องก้าก็เป็นเนี่ยเป็นเซฟคอยเป็นทำรถโชว์ต่างประเทศเนี่ยนะไปคุยกับฝรั่งคุณเนี่ยก็ตอนนั้นช่องก้าตัวเลขดีผมอยู่ในเข้าใจว่าช่องก้าเป็นปีที่มีท็อปไลน์คือแบบสูงสุดอะ5,000 ล้านอะ5,000 ล้านกว่าประมาณตรงนั้นกำลังพีคอะคนก็อยากจะมาดูแล้วก็เราก็เริ่มต้องประมูลทีวีแข่งขันกับช่องอื่นตอนนั้นเนี่ยคือเรามีเงินเยอะนะช่องก้ามีเงินเยอะแล้วก็ผมประกอบการก็ดีแต่ว่า
5: ตอนเยอะมันก็เยอะพอๆกันตอนเยอะมันก็เวลามันดีมันก็ดีไปด้วยกันช่องเจ็ดเขาก็ดีช่องเก้าก็ดีช่องอื่นเขาก็ดี
6: แต่ว่าธุรกิจนี่เหมือนกันนะช่องเจ็ดเขามีคอนเทนต์ตัวเองไงทำเองได้มีพาร์ทเนอร์ที่ดีได้แต่ว่าของช่องเก้าไม่ค่อยมีพาร์ทเนอร์เท่าไหร
5: ่
6: ทีนี้ไอ้อย่างเงี้ยคุณสุวิทย์วิ่งมนที่ไปออกรายการช่อง5แล้วก็คอมเมนต์เรื่องนี้ก็ถูกตอนนั้นสมัยนั้นก็อยู่กับคุณสุวิทย์ก็คุยกับคุณอรวรรณก็คุยกันเรื่องนี้เลย
5: พี่ตุ๊กอรวรรณกิมวิรัต
6: ทำไมเราต้องไปประมูลซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องคู่กันกฎหมายก็เรื่องหนึ่งกสชเรื่องหนึ่ง
5: อง
6: ค์กรก็เป็นเรื่องหนึ่ง
5: ผม
6: ก็เคยถามมือตรงทางว่าเฮ้ยเราเป็นรัฐจ่ะหรือเป็นรัฐนะเพราะเราเป็นรัฐหนึ่งรัฐสากลทำไมต้องประมูลแข่งกับเอกชนด้วยมันกลายเป็นเราไปแข่งขันเอกชนนะ
5: ค
6: ำตอบนี้ก็ไม่เคลียร์เพราะมันคนละกฎ
5: อันนี้ก็เป็นอีกข้อนึงที่แตกต่างกันเพราะช่องเจ็ดเขาไม่ประมูล
6: ประมูลเหมือนกัน
5: อ๋อเหรอแต่เขาไม่มีนี
6: ่เอ้าไม่ใช่เขา
5: เอาช่อง7 HD อย่างเดียว
6: เขาทำช่อง7 HD อย่างเดียวเขาช่องเดียวเลยเน้นเลยแต่เราเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันมีประเด็นว่าอยากทำหลายอย่างทำข่าวทำรายการเด็กทำรายการบันเทิงก็เป็นอย่างเงี้ย
5: เราก็ตอนนั้นรู้สึกเราจะมี M-Cord Family ด้วยนี่ใช่ไหมคร
6: ับใช่ทำก็ประมูล2ช่องเนี่ยก็ทำข่าวอย่างนี้แต่ว่าเราไม่เลือกทำข่าวเราทำรายการบันเทิงแล้วดูมีข่าวเป็นคอนเทนต์ในช่องก็เลยได้ช่อง30มาเมื่อก่อนมีช่องเด็กช่องนะเราเลิกไปแล้ว
5: ใช
6: ่ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่เรามีคอนเทนต์แบบเนี้ยจริงๆช่องเด็กเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างที่เห็นว่าเราทิ้งไปคือเมื่อก่อนเรามีถ้าจำได้มันมีรายการเด็กอยู่ที่เราเนี่ยดังมากนานเลยนะสุดท้ายพิธีกรคนจัดรายการก็ไปอยู่กับช่องอื่น
5: รายการอะไรพี
6: ่เรียกคุณซุปไหมคุณซุปอ่ะ
5: อ๋อรู้จักพี่ซุปรู้จักนี่ก็ทำซุปเปอร์จิ๋วซุปเปอร์ฮันเดดอะไรเนี่ย
6: ใช่อยู่กับเรามาตั้งกี่โอ้ยเป็นสิบปี
5: อ๋อเขาดังเริ่มต้นมาจากช่อง9ใช่ไหม
6: อยู่กับช่องก้ามาตั้งแต่เด็กยังไม่หนุ่มเลยตอนนั้นนะยังเด็ก
5: อ๋อมันรุ่นเดียวกับพวกช่องก้าการ์ตูนอะไรเงี้ยเนาะสมัยก่อนที่โด่งดังมากๆ
6: ลักษณะแบบนี้ที่เราไม่ได้รักษาไว้แล้วก็ออกไปก็ทำให้เราเหลือเฉพาะสำนักข่าวไทยซึ่งก็เป็นตัวหลักซ
5: ึ่
6: งว่าอันเนี้ยมันก็เลยเวลามีคนพูดว่าเอาไปรวมกับไทยพีบีเอสไหมก็เพราะภารกิจมันซ้อนๆกันอย่างเงี้ยจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นมาจากที่กรรมธิการในห้องมาก็พูดเรื่องเนี้ยหน่วยงานมันซ้ำซ้อนต้องมีการลดลงอันที่เห็นด้วยอย่าง8ชื่อที่เมื่อกี้เนมมาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ภารกิจสมัยนั้นแรกๆมันต้องมีเพื่อประคองให้ได้แต่พอวันนี้มันโลกเปลี่ยนไปทุกอย่างมันเริ่มถึงหมดเนี่ยการเงินสูงเนี่ยมันปรับตัวไม่ทันหรอกองค์กร
5: แต่สถานะการเงินเราไม่แข็งแกร่งหรอในเมื่อกระทรวงการคลังถือหุ้นด้วย
6: ก็เพราะว่ามันมีกลไกเรื่องการทำงานผ่านระบบทุนของตลาดทุนไงแล้วก็การบริหารงานเนี่ยกับการเป็นบริหารงานแบบรัฐอ่ะมีนู่นนี่นั่นมีกฎหมายเกี่ยวข้องมีอะไรสมัยตอนที่ผมอยู่นะผมก็พูดเรื่องนี้ทีแล้วว่าทำไมเราไม่ได้รู้ออกไปเป็นให้มันต่ำกว่า 50% มันจะได้ทำให้มีการทำงานเนี่ยลดลงมีแค่กฎหมายมาตรวนไม่ใช่กฎหมายของรัฐมาเกี่ยวข้องทำให้ทำงานยากคุณจะทำอะไร
5: ถ้ากระทรวงการถือหุ้นมากกว่าครึ่งนึงคือตอนนี้มันมากกว่าครึ่งนึงอยู่มันก็ต้องมีกฎกติการะเบียบที่เหมือนกับทำงานให้คล้ายกับระบบราชการใช่ไหมกึ่ง
6: ตอนผมไปประมูลช่องทีวีจำได้ต้องไปดีเฟนต้องไปสเปนกับสำนักงบมานะว่าจะเอาเงินเท่าไหร่ไปประมูลผมบอกว่าประมูลจะไปบอกตัวเลขได้ยังไงก็ต้องไปด
5: ู
6: พี่ว่ามิชชั่นหลักคือต้องได้กี่ช่องตามที่คอรมอตามที่บอร์ดธุรกิจตรวจมาแล้วก็เห็นชอบเลย
5: แผนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเหตุมัน3เรื่องถ้าผมจับประเด็นที่พี่เจตคุยคือ1คือคาแรคเตอร์ของช่องคอนเทนต์ของช่องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ผลิตเองมันไม่เหมือนช่อง7เขา2คือการบริหารจัดการที่ยังคงดูเป็นกึ่งระบบราชการความคล่องตัวก็น้อยแล้วก็3คือการแข่งขันสูงในยุคทีวีดิจิตอลในปัจจุบันคือถ้ามันมีถ้าการแข่งขันสูงและเรื่องที่2เรื่องที่3มันไม่มีเนี่ยเรื่องความอุ้ยอ้ายระบบราชการกับเรื่องคาแรคเตอร์เราไม่ชัดเจนยังไม่มีหรือผลิตเองมีเยอะเนี่ยมันก็น่าจะไปรอดเหมือนช่องอื่นเขาที่ไปรอด
6: อุ้ยมันปรับตัวได้เร็วกว่าคำว่าอุ้ยอ้ายเนี่ยจะพูดทั้งหมดมั้ยผมไม่ได้พูดถึงลักษณะการทำงานที่อุ้ยอ้ายเท่าไหร่นะผมพูดเรื่องความซับซ้อนในการบริหารเนี่ยถามวันนี้คุณก็รู้ปัญหาอยู่แล้วอสมทยังไม่มีผู้อำนวยการตัวจริงเลย
5: ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
6: อย่างเงี้ยอย่างนี้มันทำงานยังไงล่ะใครจะกำหนดทิศทางวิสัยทัศน์งานได้อันเป็นลักษณะความรวดเร็วแตกต่างกันช่องเจ็ดเนี่ยเป็นเอกชนมาตลอดแล้วก็มีแผนที่ผมได้ฟังมา
5: คิ
6: ดมาปี49มันไปก่อนช่องอื่นอีกตั้งแต่แรกแล้วปูฐานมาแต่ว่าแน่นอนมันมีอันนึงที่ผมก็เคยวิเคราะห์ตรงนี้ตอนสมัยช่องเจ็ดคือว่าเรามีฐานผู้ชมที่เป็นต่างจังหวัดเยอะเทียบกันแล้วเนี่ยบางคนก็บอกว่าทำไมช่อง3ก็ทำดูทันสมัยจังผู้ชมเราไม่เหมือนกันเบสใช่ไหมแต่จังหวัดเข้ากรุงเทพอ่ะไม่เหมือนกับกรุงเทพออกแต่จังหวัดนะไม่เหมือนกันนะ
5: เอาใช่
6: ถามว่าช่องสามหลังได้อันนี้ส่งที่ว่าคนต่างจังหวัดก็เริ่มมีรสนิยมเหมือนกรุงเทพมากขึ้นก็
5: ถูก
6: ละครช่องสามก็ได้คนดูเยอะช่องวันก็แบบเดียวใช่ไหมโมเดลเดียวกัน
5: ละครก็มาดิแล้วช่องเก้าต้องทำยังไงทำง่าย
6: ๆคือผมคิดว่าก็ต้องไปเหลาที่มันแหลมอยู่ที่เก่งอ่ะเช่นสำนักข่าวไทยจริงๆแล้วทำอะไรได้มากกว่านั้นไห
5: ม
6: วิทยุอสมทมีกี่ขึ้นมีบุคลิกที
5: ่มีเหลือไม่ถึง5แล้วตอนนี้มีออนไลน
6: ์ไม่กำลังจะบอกว่าบุคลิกของวิทยุเราอ่ะมีกี่ตัว
5: มันก็ชัดนะพี่ 96.5 ก็ชัด
6: คุณก็ต้องเอามาเชื่อมโยงกันระหว่างวิทยุกับทีวีให้ออกมาเป็นคอนเทนต์ของตัวเองคือคอนเทนต์คุณตอนนี้คอนเทนต์ในทีวีคุณน้อยเกินไปคุณก็ต้องมาเอาคอนเทนต์วิทยุไปช่วยอย่างเช่นพยายามทำอย่างเงี้ยเอาอาจารย์วีระเริ่มออกทีวีเงี้ยมันก็เป็นตัววิธีหนึ่งแต่ต้องทำมากกว่านี้
5: น้อยไปน้อยไป
6: คุณสุวิทย์ก็อยู่ในรายการไอ้ก่อนแบบใครไอ้โทษไอ้ใบใบนะอะไรคุยขโมงใบสองใบโมง
5: คุยขโมง
6: ไอ้เนี้ยก็ต้องไปต่อยอดแต่ว่าเราต้องทำมากไปกว่านี้ไม่ใช่บ้างไม่กี่คนนะต้องทำมากกว่านั้น
5: ไม่แล้วก็ท่านก็ซีเนียร์กันทั้งนั้นเลย
6: ก็นี่ไงก็เรา
5: ถ้าเกิดท่านรีทายกันแล้วใครจะมาชูนึกไม่ออก
6: เราทิ้งไปนานเกินไปถ้าปล่อยให้ทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถในการทำคอนเทนต์นะออกไปหลายที่ละหลายทางละเมื่อก่อนบอยไอชื่ออะไรผมชื่อบอยมั้งที่อยู่เป็นตุ้งติ้งติ้งหน่อย
5: นายเอ็นเหรอครับ
6: นายเอ็นเนี่ยก็ไปอยู่ช่องอ
5: ื่
6: น
5: ก็ไปอยู่ช่องอื่นแล้วนี
6: ่ก็ถูกไงก็เนี่ยก็เราก็ไม่ได้เก็บคนทำคอนเทนต์นะคน
5: เอาจริงๆอ่ะขออนุญาตพาดพิงพี่สารยุทธกับพี่กนกแกก็มาจากช่อง9นะสมัยก่อน
6: เขาเป็นเขามาจากเนชั่นมาทำรายการช่องรายการ
5: แต่ก็ดังมากเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะที่ถกอะไรมาอะไรเขาชนกันอะไรที่เนี่ย
6: ก็คือนั่นแหละคือความซับซ้อนในการบริหาร
5: ที่ผมเห็นยังอยู่ยั่งยืนยงแล้วดังมาตั้งแต่ตอนอ้อนแต่ออกคือเจาะใจของพี่ดูที่พี่ดูเป็นพิธีกรอันนั้นโอ้อยู่ช่อง9ตลอดทุกวันนี้ก็ยังอยู่ช่อง9
6: JSL
5: JSL ใช่ใช่
6: ซึ่งถามว่าก็เป็น JSL ไม่ใช่ช่อง9ใช่ไหม
5: ก็ไม่ใช่ช่อง9ผลิต
6: ทำยังไงจะทำได้ดีกว่านี้ก็ต้องไปจะโอเคไม่ต้องทำทุกอย่างหรอกแต่ว่าต้องทำให้ดีกว่านี้ช่อง7ก็ที่เขาประกาศทำออกรายการที่แถลงข่าวเนี่ยก็สังเกตดูเด็กพันธมิตรเขาเติมหมดเลยเขาไม่ได้ทิ้งใครแล้วก็จริงๆ
5: คอนเทนต์ก็มีออกไปบ้างแหละพี่ตามข่าวก็มีใช่ไหม
6: ธรรมดามันเป็นก็คุณทำของสมมติว่า100บาทไม่พอครับขอ200หน่อยครับเนี่ยมันก็คือคอสก็ต้องบีก็ต้องอยู่ไม่ได้ก็ต้องเรื่องต้นทุนนะก็ไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนไปใช่ไหมแล้วผมก็เชื่อว่าไปช่องอื่นก็มีปัญหาเรื่องต้นทุนเหมือนกันเขาก็บีเหมือนกันแหละวันนึงก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องกลับมา
5: เวิร์กพอยต์พูดถึงเวิร์กพอยต์ก็เปลี่ยนโลโก้ใหม่ก็เหมือนเปลี่ยนทีมบริหารใหม่เหมือนกันนะผมได้ข่าวแต่ไม่ได้เป็นเจ้าข้อมูลนะ
6: ต้องเปลี่ยนวิธีคิดเหมือนกันเพราะว่ามันไปไม่ได
5: ้นี่ผมก็เหนื่อยอยู่นะเห็นอย่างนี้ก็เหนื่อยอยู่นะเวิร์กพอยต์ตาม
6: ช่องเจ็ดตอนนี้เขาก็มันก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เรื่องใหม่ทั้งหมดนะอย่างถามว่าอย่างช่องวันดีวันดีก็เหมือนกันวันดีก็เป็นลักษณะเป็นออนรองการแพลตฟอร์มเหมือนกันถูกไหม
5: ครับใช่ใช่
6: ช่องสามทุกคนก็มูฟฝั่งนี้หมดแต่ว่าตอนนี้ข่าวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นหรือว่ายักษ์ไม่เคยลุกอะตอนนี้ยักษ์ลุกมาเฮ้ยปรับตัวแล้วผมจะปล่อยลุกแล้วนะ
5: เป็นช่องเจ็ดใช่ไหมครับ
6: ใช่ใช่ใช่ก็เป็นลักษณะที่ต้องดูว่ามูฟนี้เป็น
5: ทุกวันนี้คอนเทนต์ข่าวมันยังเป็นคอนเทนต์ท็อป3ที่คนเสพอยู่นะแต่ช่องก้าต้องทำให้ได้เพราะช่องก้ามีสำนักข่าวไทยแล้วคนก็เชื่อถืออยู่แบรนด์ยังใช้ได้อยู่นะ
6: ข่าวเนี่ยมันมี2ประเด็นที่เป็นตัวหลักก็คือความน่าเชื่อถืออันนี้ความน่าเชื่อถือเนี่ยทุกคนก็จะมีความก็เรียกแหละมีต้นทุนไม่เท่ากันคนทำใหม่ก็จะว่าถือน้อยหน่อยแต่ว่าผิดบ้างถูกบ้างช่องก้าจะทำใช้เรื่องนี้เป็นยังไงอันที่สองคือความรวดเร็วอันนี้ยากแหละเพราะว่าสมัยนี้มันไม่มีใครเร็วกันมันเร็วเรื่องหมดอ่ะ
5: ใช่ไหมแต่สมัยนี้การสื่อสารมันรวดเร็วมากเพราะนั้นเนี่ยความเร็วมันน่าจะการสื่อสารมันช่วยทำให้ความเร็วได้เร็วได้สดใหม่ทันที
6: ก็ทำยังไงจะขยายความเชื่อถือเพราะความเร็วมันแข่งกันยากแล้วไงตอนเนี้ย
5: อ๋อความเร็วมันใกล้เคียงกันแล้วมันเหมือนกันแล้ว
6: ความน่าเชื่อถือนี่ไม่ใช่เพียงแค่ข่าวถูกข่าวตรงอยู่เ
5: ล
6: ยนะมันมีคอนเท็กซ์หรือว่าเนื้อหาของข่าวที่มีความละเอียดความวิเคราะห์มุมมอง
5: แต่ผมเชื่อว่าสำนักข่าวไทยแบรนด์มันยังแข็งแรงอยู่นะนี่ไม่ได้อวยกันเองนะ
6: เราอย่าพูดรวมๆต้องพูดชัดๆเป็นจุดๆว่าอะไรคือสิ่งที่ว่าเราดีอย่างนั้นจะบอกว่าเมื่อกี้ที่บุ๊คความน่าเชื่อถือเนี่ยพูดเชื่อถือมันดูกว้างมากเลย
5: อะไร
6: นอกจากข่าวถูกข่าวแม่นตรงแล้วเนี่ยนะมันมีรายละเอียดมีเนื้อหาที่สังเคราะห์ข่าววิเคราะห์ได้มัน
5: รายการนึงที่ดังมากของช่อง9คือชัวร์ก่อนแชร์อันเนี้ยโหดังมาก
6: เหมือนกันตอนนี้มีคนทำทุกช็อปทุกแบบนะเปลี่ยนชื่อนั่นเอง
5: แล้วคนอื่นก็ทำ
6: เหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องร้อนที่มันอยู่ในวงการ
5: ถูกอ
6: ยู่แล้วตอนนี้ผมว่ามันก็ต้องไปปรับตรงนี้แหละเพราะว่าเราที่มาที่ไปไม่เหมือนกันผมคิดว่าเรื่องที่บอกว่ายากเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของประเด็นที่ว่าทำไงจะรวบรวมภารกิจจริงทุกคนพยายามจะเลี่ยงไม่พูดถึงกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งผมว่าก็เหมือนกันอะเหมือนกันจะเราต้องการมีสื่อเสรีซึ่งผมก็ไม่รู้ไทยพีบีเอสเสรีหรือเปล่าว่ามันก็เป็นโอกาสให้คนทำงาน
5: พูดถึงกรมประชาสัมพันธ์มันก็จะมีช่อง11อีกช่องนึงสิ NDT
6: ก็นี่แหละเป็นพันไง NDT
5: อ๋อโอเค
6: ก็คือภารกิจแบบเนี้ยแล้วมีช่องอะไรนะช่องผมจำไม่ได้ช่องของการกีฬาอย่างเงี้ย
5: อ๋อทีสปอร์ต
6: ก็ลองดูฮะผมว่าต้องมานั่งดูภารกิจละเราคงต้องไปแล้วคุณบาพงแล้วนี่จะโดน
5: อุ้ยตาย55แล้วขอโทษทีอ่ะหมดเวลาแล้วขออภัยผมก็เพลินเลยผมมองยังเป็น58อยู่เลยผมขอโทษหมดเวลาอ่ะ ไม่เป็นไรครับเรายังมีเรื่อง2เรื่องที่ค้างอยู่เดี๋ยวเสาร์หน้าค่อยมาว่ากันส่วนจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันนะครับวันนี้เราออกกันเร็วนิดนึงมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีนะครับ 9:55 นาทีคุณเจษฎาพงษ์จันทร์ผมวรพงษ์แจ้งจิตลาคุณผู้ฟังไปก่อนเสาร์หน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับพี่เจสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
4: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพงษ์จันทร์ดำเนินรายการ

0: ้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งทีมงานผู้บรรยายในวันนี้นะครับก็จะประกอบด้วยคุณบุญมาสีมาศนะครับคุณอนนท์นันตสุคนและผมพิญโยรุ่งสมัยก็จะได้ทำหน้าที่ในการบรรยายถ่ายทอดเสียงในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับในการพระราชพิธีนั้นในส่วนของทางหมายกำหนดการวันนี้นะครับเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการองค์การเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนี้ดังมีรายการต่อไปนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งพหสถานพระราชมนุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาในเวลา10 นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดพระไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47 รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพหสถานพระราชวังดุสิตซึ่งในวันนี้การแต่งกายของผู้ที่มาเข้าเฝ้าก็จะได้แต่งกายในเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานนะครับก็ถือว่าได้สืบทอดกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนในส่วนของพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับในการทำบุญเนี่ยครับหรือว่า7 วัน 15 วัน 50 วันและ 100 วันนั้นไม่ได้เพียงเป็นขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ร่วงลับนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่รวมถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีที่ผ่านมาในหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นก็จะได้มีตั้งแต่การบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับสัตตมวานนะครับสัตตมวานซึ่งแต่เป็นการครบ7วันในช่วงเมื่อวันที่17 ถึง 18 มิถุนายน 2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานหรือ15 วันเมื่อวันที่25 ถึง 26 มิถุนายน 2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานหรือ50 วันเมื่อวันที่30 ถึง 31 กรกฎาคม 2569ที่ผ่านมาและในวันนี้ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน100 วันนะครับในวันที่18 และ 19 กันยายน 2569ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายนั้นนับว่าเป็นพระราชพิธีและพิธีสำคัญในการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายเนื่องจากว่าเป็นพิธีสุดท้ายที่ ผู้อยู่เบื้องหลังสามารถถวายความจงรักภักดีแก่เจ้านายได้อย่างสมพระเกียรติยศนะครับดังนั้นแล้วจึงมีขั้นตอนและธรรมเนียมต่างๆเป็นแบบแผนเด่นชัดซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยเลยทีเดียวครับซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆนั้นในการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายล้วนแต่มีความหมายแล้วก็ความสำคัญอันสะท้อนถึงคติความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันกษัตริย์ที่เป็นรากฐานทางการปกครองของประเทศไทยในยุคจารีตแม้ว่าเมื่อรูปแบบการปกครองบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปจนเข้าสู่ยุคปัจจุบันนั้นแต่ว่าวิถีปฏิบัติตามธรรมเนียมนิยมยังคงสืบเนื่องสืบต่อเนื่องมาหลายประการเลยทีเดียวจะเห็นได้จากในรัชกาลปัจจุบันก็ปรากฏการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงด้วยการออกพระเมรุณท้องสนามหลวงอยู่หลายครั้งหลายคราวเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็มีธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบแผนโบราณราชประเพณีเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายที่เสด็จล่วงลับอย่างสูงสุดนั่นเองนะครับแต่ว่ากระนั้นก็ตามธรรมเนียมในการพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายจำนวนมากล้วนผ่านการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็มีการลดทอนขั้นตอนต่างๆลงเพื่อความเหมาะสมของบ้านเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับโดยที่ขั้นตอนในการพระราชพิธีและพิธีดังกล่าวนี้ล้วนมีความน่าสนใจซึ่งก็สามารถสะท้อนถึงคติความเชื่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองตามยุคตามสมัยโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องธรรมเนียมครั้งสำคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับอันเป็นยุคที่บ้านเมืองเข้าสู่สมัยแห่งความซิวิไลนะครับจึงมีการปรับปรุงรูปแบบและก็ขั้นตอนของการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายหลายประการเลยทีเดียวนับตั้งแต่ในช่วงรัชกาลที่5รัชกาลที่6เป็นต้นมานะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของรูปแบบธรรมเนียมปฏิบัติที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองที่สืบทอดต่อกันมานะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีพระบรมศพพระศพเรามักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งอย่างที่กล่าวไปข้างต้นในส่วนของคำว่าสัตตมวานปัณณรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำดังกล่าวมีความหมายที่เหมือนกันครับคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำก็มีความหมายซึ่งแตกต่างกันนะครับซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ซึ่งการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับด้วยครับซึ่งโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับซึ่งพิธีกรรมจะประกอบไปด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือว่าที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวครับซึ่งจากหนังสือธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานพระบรมศพโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการอธิบายเรื่องพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานคือการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วัน ถือเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพการทำบุญอุทิศถวายพระราชกุศลในช่วงนี้โดยเฉพาะในวันครบรอบ100วันเปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อหนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิหรือสวรรคาลัยครับซึ่งพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานของราชวงศ์ไทยยึดถือสืบต่อกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบวรวงศานุวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญทั้งในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นครับแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมไปถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ครับนอกจากนี้ยังนับเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยซึ่งนับว่าเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานนั่นเองครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้วันที่18กันยายน2569ทางรัฐบาลเองโดยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมไปถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีครับซึ่งในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยนายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ซึ่งโอกาสนี้พระสงฆ์สนับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนิยกถาและนำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทายธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรจากนั้นกรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าด้วยครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีโอกาสในการดูแลรักษาไม้จันหอมอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนับเป็นพุทธบูชาและเป็นองค์ประกอบสำคัญในพระราชพิธีอันทรงคุณค่าซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการสำรวจ ัดเลือกและแปรรูปไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติและประกอบพิธีบวงสรวงอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยครับซึ่งการแปรรูปไม้จันหอมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้จัดทำเสร็จสิ้นครบถ้วนตามขนาดและจำนวนที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้กำหนดเอาไว้ซึ่งก็ประกอบไปด้วยไม้จันหอมชนิดท่อนจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่นจำนวน 1,350 แผ่นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตรโดยไม้จันหอมที่ส่งมอบเป็นไม้มงคลชั้นสูงและมีลักษณะรวมไปถึงคุณภาพที่เหมาะสมมีกลิ่นหอมดำเนินการตัดและแปรรูปด้วยความประณีตครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะมีผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นยืนหน้าเก้าอี้เพื่อรอรับในการเสด็จพระราชดำเนินเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในครั้งนี้นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งหลังจากนั้นก็จะทรงกราบในลำดับต่อไปครับ

0: พระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้เป็นการอาราธนาศีลของเจ้าหน้าที่
1: ปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิ

ติยัมปิธัมมังตระนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังตระนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังตระนังกัจฉามิ

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารในลำดับต่อไปครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดพระพุทธมนต์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานสงฆ์และสมเด็จพระราชาคณะอีก10รูปซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับนี่คือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปที่รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับหลังจากที่ได้ถวายประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทั้ง10รูปที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็ทำการถอนปิ่นโตออกจากอาสน์ครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์อีกสักครู่หนึ่งนะครับจะทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรอีก10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปครับหลังจากนั้นพระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปและในช่วงเวลานี้ทางเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดรองโยงและปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปครับการปูลาดภูษาโยงนั้นถ้าเปรียบกับงานศพทั่วไปของประชาชนคล้ายๆกับก็คือสายศีลนั่นเองนะครับสำหรับพระภูษาโยงหรือเปรียบเสมือนสายสินนั้นเป็นการดึงมาจากพระโกฏที่บรรจุพระศพนะครับซึ่งเป็นการต่อสายสัมพันธ์ให้ถึงแด่ผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับในการที่จะถวายหรือบำเพ็ญกุศลอะไรก็ตามแต่นะครับจะต้องมีการปูลาดพระภูษาโยงหรือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกว่าสายสินนั่นแหละครับโยงไปยังศพของผู้วายชนหรือพระบรมศพหรือพระศพของผู้ที่ล่วงลับไปด้วยนั่นเองครับเพื่อที่การบำเพ็ญกุศลต่างๆนานาได้ส่งไปถึงผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับนี่ก็คือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนศาสนาพุทธมาแต่โบราณกาลที่สืบทอดกันมาจนปัจจุบันนี้นะครับและหลังจากที่มีการถวายประเคนในส่วนของภัตตาหารแล้วก็ถวายผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง10ไตรขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปครับ

ริบุรินติสาพรังเอวเมวะอิโตตินทังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจโตสัพเพโพเรนทุสังกัปปาตันโทปนรโสยทามณีโชติรโส

สตังทีหัวตุอาเดเรกวัตสตังทีหัวตุอาเดเรกวัตสตังทีหัวตุอีกาโยโกหุตุอารุโกหุตุอีกาโยโกหุตุอารุโกหุตุสุขิโตหุตุปรมินทมหากาตาสัพพมกาตินีสิทธิปจังสิทธิอามังสิทธิราโภจโยนิจังปรมินทมหาคาเดวรัตตาปรมณียาสหะอวตุตัปปะทา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่พระราชพิธีก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกด้วยการหลั่งทักษิโณทกนั้นภาษาทั่วๆไปที่ปฏิบัติกันในศพของประชาชนธรรมดาในการสวดเจริญในสวดพระพุทธมนต์ต่างๆนั้นเขาเรียกว่ากรวดน้ำนั่นเองนะครับการกรวดน้ำนั้นจริงๆแล้วก็มีที่มาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลมาแล้วที่มีการกรวดน้ำและปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโดยมีเรื่องเล่าในครั้งพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธทรงถวายเวลุวนอุทยานเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาแด่พระพุทธเจ้าแต่การทำบุญในครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารยังไม่ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญนะครับแค่ถวายเป็นบุญกุศลเฉยๆแต่ยังไม่ได้มีการกรวดน้ำนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้พระเจ้าพิมพิสารทรงหลั่งทักษิโณทกหรือว่ากรวดน้ำอุทิศไปให้กับญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญที่พระเจ้าพิมพิสารได้ทำในครั้งนี้ทำให้ญาติเหล่านั้นได้รับส่วนบุญและก็มาแสดงตนให้พระเจ้าพิมพิสารได้เห็นด้วยนะครับนี่คือที่มาที่ไปของการกรวดน้ำที่ต้องปฏิบัติในศาสนาพุทธเป็นต้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับการอุทิศบุญการใช้น้ำนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์และก็สื่อกลางทางใจในการส่งบุญกุศลที่ได้ทำแล้วไปยังผู้ล่วงลับนั่นเองครับจิตที่ตั้งมั่นไม่ใช่แค่การรินน้ำเท่านั้นแต่ว่าต้องอาศัยกระแสจิตที่แน่วแน่นึกถึงความดีและแผ่เมตตานั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในเรื่องของการกรวดน้ำเรามักจะได้ยินคำว่าสดับปกรณ์นะครับซึ่งคำว่าสดับปกรณ์เป็นศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพพระศพสำหรับบุคคลโดยทั่วไปจะใช้ว่าบังสกุลนะครับแต่หากพิจารณาจากการเขียนคำนี้ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตพบว่ามีความหมายก็คือเป็นปกรณ์ทั้ง7หรือพระอภิธรรม7คัมภีร์ครับดังนั้นทั้งบังสกุลและสดับปกรณ์มีที่มาต่างกันกล่าวคือบังสกุลเป็นการบำเพ็ญกุศลโดยการชักผ้าหรือทอดผ้าบังสกุลส่วนสดับปกรณ์หมายถึงการสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับซึ่งในงานพระราชพิธีพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมทำนองหลวงซึ่งมี7คัมภีร์นั่นเองครับซึ่งในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยพัชจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานชัดเจนครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมลีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับ ดยปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดปวรนิเวศวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสะเกษวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสครับซึ่งกำหนดการสวดพระอภิธรรมแตกต่างไปตามพระอิสริยยศดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์จะอาราธนา2สำรับสำหรับละ4รูปผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนมีกำหนด100วันซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมจะมีทำนองเฉพาะหรือเรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองนะครับซึ่งการสวดทำนองหลวงมี4ทำนองคือทำนองกะแบ่งเป็นกะเปิดเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนกะปิดจะเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวทำนองเลื่อนสวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนทำนองลากซุงสวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาส่วนทำนองสรพัญญะจะเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำนั่นเองนะครับนี่ก็คือความหมายของในส่วนของการสดับปกรณ์และเรื่องของพระพิธีธรรมครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาจบเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์และลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์ในลำดับต่อไปด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทำเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้ครบจนครบ3เที่ยวนั่นเองรวมทั้งเที่ยวแรก11รูป3เที่ยวเที่ยวละ12รูปรวมเป็น47รูปทั้งหมดนั่นเองนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจนครบทั้ง47รูปแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยจะแสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งและเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์ผู้เสด็จสวรรคตครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนได้แก่พระรองหรือว่าชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำและพระโกศหรือว่าชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือว่าเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งในปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศและเรียกชั้นในว่าพระรองครับซึ่งพระโกศมีหลายประเภท โดยแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทรงรองทรงและพระโกศทองเล็กซึ่งใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นโดยพระโกศแต่ละประเภทมีรูปแบบวัสดุและรายละเอียดทางศิลปกรรมที่แตกต่างกันซึ่งแสดงถึงพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีครับซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงและสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสูงสุดตามโบราณราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่สำหรับทรงพระศพและพระราชทานพระสัปปะตดลเสวตฉัตรฉัตรขาว7ชั้นกลางการพระโกศครับสำหรับพระโกศทองใหญ่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เนื่องจากพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5มีสภาพชำรุดจากการใช้งานมาเป็นเวลานานครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างองค์ใหม่ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2543และได้นำออกไปใช้เป็นครั้งแรกในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานับเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้

ท่านผู้ฟังครับที่จบไปนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับและเจ้าพนักงานก็ได้ปู่ลาดพระภูษาโยงในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมนะครับเพื่อที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงทอดผ้าไตรทั้ง11ไตรเที่ยวแรกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและทรงพระดำเนินมาที่หน้าพระราชอาสน์ถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์ครับ

0: ู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ
1: ยะตะวะริวะลากุลาลิกุลิณติสะกรังเอวเมวะยิตุทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรสุสังกปังยันโตปนรโสยะธามณิจุติ

0: ก็พรเจริญพระราชสิริวัฒน์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการยังมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ในส่วนของที่ได้ทรงทอดพระไตรในเที่ยวแรกทั้ง11ไตรได้สดับประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นก็ได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาเรียบร้อยแล้วในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งนะครับแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวด้วยกันขึ้นนั่งยังอาสงในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระไตรพระสงฆ์ก็จะสดับประกอบทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวเที่ยวละ12รูปด้วยกันครับ

0: จากนี้นะคะเจ้าพนักงาน
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งในวันนี้19กันยายน2569ครับในส่วนของการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้จะมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นและสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 19:00 ครับทางนี้โปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เป็นการบรรเลงดนตรีไทยและเป็นการประโคมดนตรีไทยนะครับซึ่งวงดนตรีที่ใช้ในงานศพในงานพระบรมศพหรืองานพระศพก็จะเป็นวงปีพาทย์นางหงส์นะครับซึ่งเป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและพระศพของงานเหล่านี้ซึ่งวงปีพาทย์นางหงส์เกิดจากการนำวงปีพาทย์ไทยประกอบด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กตะโพนกลองทัดชิงผสมกับวงบัวลอยซึ่งใช้ในงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพและพระศพนะครับประกอบด้วยเครื่องดนตรีคือปีชวา1เหล่ากลองมลายู2ใบและเม่งสำหรับวงบัวลอยมาจากวงกลอง4ปี1นั่นเองนะครับซึ่งใช้เฉพาะงานพระบรมศพงานพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งยังอาจสงเรียบร้อยแล้วปู่ลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้นะครับเป็นการทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวที่1ครับแรกเสร็จแล้วก็จะส่งพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นที่รับการทอดผ้าไตรก็จะสดับประกรณ์ในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ได้รับการส่งทอดผ้าไตรแล้วครับ
3: อุปาทวยธรรมิโนอุปจิตวานิรุจจันติเตสังปัสโมสุโ
2: ภประสงค์ประสงค์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวแรกของ12ไตรนะครับซึ่งจะมีการทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรอีก2เที่ยวครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีนะครับได้เก็บพระภูษาโยงและรองโยงครับพร้อมทั้งได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปลงจากอาสน์สงฆ์ในเที่ยวแรกของ12รูปครับ
1: ท่านผู้ ู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกรธหรือหีบศพโกรธอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินซึ่งทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวที่มีขนาดกว้างกว่า

0: โต๊ะหมู่บูชาบนอาจสงเมื่อจะเริ่มพิธีสดับปกรณ์ให้ลาภูสายโยงสายสองไปบนอาจสงแล้วไปเคารพศพด้วยการโค้งคำนับหรือน้อมไหว้จากนั้นนำภูสายโยงสายหนึ่งมาเชื่อมต่อกับสายสองที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วจึงเชิญเจ้าภาพทอดผ้าเมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จจึงเก็บภูสายโยงและรองโยงตามลำดับนั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนพิธีศพราษฎร์ทั่วไปถ้าเป็นศพที่มีศักดิ์ต่ำกว่าชั้นหม่อมเจ้าลงมาไม่ต้องใช้รองโยงให้ลาภูสายโยงเช่นเดียวกับการใช้สายสินนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2นะครับที่จะรับการถวายผ้าไตรในลำดับจากนี้ไปนะครับซึ่งพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปเที่ยวที่2ได้ขึ้นนั่งยังอาจสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานปู่ลาดรองโยงและปู่ลาดพระภูสายโยงนะครับเพื่อที่จะเตรียมในส่วนของการที่ทรงทอดผ้าไตรในอีก12ไตรเที่ยวที่2ครับของ12ไตรจำนวน3เที่ยวครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ปูลาดพระภูสายโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการที่ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวที่2ครับแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง47รูปนั้นมาจากวัดต่างๆเรียกว่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดราชบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรสาครนครนายกสมุทรปราการด้วยแล้วก็มีพระไทยในวัดไทยในอินเดียก็มาด้วยเช่นกันครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเสร็จเรียบร้อยพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกรณ์ครับ

0: ปัสสัมโมสุขัง
1: พระสงฆ
2: ์และพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับประกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้ทำการเก็บพระภูษาโยงแล้วก็รองโยงในลำดับต่อไปนะครับและหลังจากนั้นก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ของจำนวน12รูป3เที่ยวลงจากอาสงเพื่อที่จะทำการนิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปในเที่ยวที่3ก็เป็นอันครบทั้ง47รูปทั้งหมดรวมทั้ง11รูปแรกด้วยนะครับขณะนี้เป็นการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2ลงจากอาสงครับ
3: ท่านผู้ฟังครับอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อช่วงข้างต้นในเรื่องของไม้จันหอมที่จะใช้เพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในเบื้องต้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการนำส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อนำไปจัดสร้างต่อไปนะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเองที่ได้รับมอบไม้จันหอมนั้นในเบื้องต้นสำนักงานขออภัยครับสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจะนำไม้จันหอมดังกล่าวไปดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ด้วยความประณีตพิถีพิถันและสมพระเกียรติยศสูงสุดโดยนับจากนี้ช่างโลหะช่าง

0: ไม้ประณีตและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจะดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์อย่างสุดฝีมือด้วยความละเอียดรอบคอบประณีตพิถีพิถันเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมประโยชน์และแสดงฝีมือเชิงช่างศิลปกรรมชั้นสูงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้เป็นที่ปรากฏสืบไปนอกจากนี้จะมีการบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันทร์หอมพิธีบวงสรวงพิธีการตัดต้นจันทร์หอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่จะคัดเลือกเฉพาะไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติไม่ตัดต้นไม้ที่มีชีวิตและกำหนดให้มีการปลูกทดแทนเพื่อรักษาสมดุลของผืนป่าโดยการดำเนินการได้มอบหมายให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจำนวน20ต้นขนาดเส้นรอบวงเฉลี่ยประมาณ150เซนติเมตรซึ่งเหมาะสมสำหรับการแปรรูปโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีพื้นที่ประมาณ969ตารางกิโลเมตรมีระบบนิเวศที่หลากหลายทั้งป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งและป่าผสมผลัดใบและเป็นแหล่งพบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติด้วยนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงและปูลาดรองโยงและพระปูสายโยงเรียบร้อยแล้วและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวที่3ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวนี้เที่ยวที่3ครบแล้วก็จะครบทั้งหมด47รูปรวมทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกด้วยนะครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรจนครบ12ไตรแล้วนะครับทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาทอย่างที่เดิมทรงถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาทพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกอบครับ

0: ระสงฆ์12รูป
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์ซึ่งเป็นเที่ยวที่3เที่ยวสุดท้ายครบทั้งหมดแล้วนะครับ47รูปด้วยกันขณะนี้เจ้าพนักงานได้เก็บรองโยงและก็พระภูษาโยงนะครับและก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคุมในลำดับต่อไปครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง12รูปได้ลงจากอาสงแล้วออกจากพระที่นั่งแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของไม้จันหอมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับในส่วนของไม้จันหอมนั้นที่จะนำมาจัดสร้างพระโกศลจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่เบื้องต้นจะมีการแปรรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่น 1,350 แผ่นซึ่งในเบื้องต้นนั้นทางแหล่งไม้ที่พบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียงยังพบไม้จันหอมต่างๆที่นอกเหนือจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติดูแลและขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับทรงรับการถวายความเคารพและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมนะครับในส่วนของพระพิธีธรรมก็จะทำการสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ต่อไปเช่นเดียวกันนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของพิธีทรงบำเพ็ญพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสาตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จมาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่หนึ่งครับเมื่อทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จแล้วก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จในวันนี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของประชาชนทั่วไปที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในส่วนตรงนี้ประชาชนทั่วไปสามารถผ่านจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานได้นะครับซึ่งเฉพาะในวันนี้วันที่19กันยายน2569สามารถเข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 19:00 น.ครับทั้งนี้ประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและพระศพนั้นโปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายนั้นให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับซึ่งสามารถเดินทางไปได้โดยเฉพาะในวันขออนุญาตย้ำในส่วนของวันนี้จะได้ตั้งแต่ในเวลา 13:00 น.จนถึง 20:00 น.ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระเกียรติยศแห่งพระวิทยาอุตสาหะและการอุทิศเพื่อแผ่นดินกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั้นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์โดยทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ซึ่งได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจโดยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในส่วนพระองค์ให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยอันเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยยิ่งนอกจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลายาวนานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุด ทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าได้ทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาและก็เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วนะครับลงทางบันไดมุกกระสันทางพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาประทับรถยนต์พระที่นั่งในลำดับต่อไปนี้เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปนะครับซึ่งกองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพวงดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังเพื่อกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ

ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงใช้พระปัญญานานัปปการและคุณวุฒิระดับสูงทั้งในด้านของการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายซึ่งเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐออสเตรียและอื่นๆอีกมากมายซึ่งไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดพระองค์ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประจำวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งที่รับสัญญาณในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้และทีมงานในวันนี้ทีมงานช่างเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธิรพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณเจรชัดเทศสายคุณบุญประกอบอบกลิ่นและผู้บรรยายคุณพินโยรุ่งสมัยคุณบุญมาสีมาศและผมอานนท์นันตสุคนลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ

0: FM The King Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
2: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
1: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
2: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
5: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
8: 11:41 น.ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสาเสวนาเสาที่19กันยายนพุทธศักราช2559สวัสดีครับคุณมนตรีครับสวัสดีครับแฟนรายการครับ
9: สวัสดีครับคุณสุปันสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเราก็นะฮะคงจะมีเวลาคุยกัน1เบรกนะคุยกับคุณสุปันว่าเอาละยังไงมากน้อยยังไงก็คงจะได้สื่อสารกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสุปันนะหายจากพื้นที่ตรงนี้ไป2เสาเต็มๆครับเชิญครับคุณสุปันครับ
8: ครับก็ต้องขอบคุณคุณมนตรีนะครับที่นะครับรักษาพื้นที่แล้วก็พี่แฮปปี้สุขุมวัชรศกนะครับก็ติดตามอยู่นะครับก็พอดีนะครับบางจังหวะมันฟังได้ไงคุณมนตรี
9: ครับ
8: นะฮะก็พยายามฟังพยายามนะครับที่จะติดตามนะครับแล้วก็ฝากถึงแฟนๆรายการนะครับบางท่านก็หายไปไหนสุปันโดนแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้นะครับก็คุณวิสุทธ์ก็บอกแล้วนะครับทางคุณมนตรีก็บอกแล้วว่ามีภารกิจนะครับที่ต้องไปกิจการงานก็เรียกว่ากิจอะไรกิจการงานชาวบ้านอยู่2เสา
9: ครับ
8: ผมนะก็คิดถึงคนฟังคิดถึงแฟนๆรายการวันนี้มาพบกันในช่วงมินินะครับหลังจากที่ทางสถานีก็ต้องถ่ายทอดพระราชพิธีสัตมวานนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างคุณมนตรีวันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่จะลากยาวไปสู่สัปดาห์หน้าแล้วก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาตลอดหลังจากที่เขามีนะครับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะครับที่จะดำเนินการสั่งฟ้องนะครับคนโกงนะครับว่าด้วยเลือกสว.เนี่ย77คนตอนแรกเนี่ยเขากะโอ้โหคุณมนตรี
9: ครับ
8: เขาบอกว่าโมโหลานมาตรฐานแบบไทยๆเลยนะแต่ปรากฏว่ากกต.เขาบอกอุ้ยหลักฐานมันไปไม่ถึงนะ
9: ครับ
8: เราจะเอากระแสสื่อที่พูดอยู่มาชี้นำแบบนี้มันไม่ได้ต้องดูพยานหลักฐานแล้วก็พยานคนสำคัญเขาก็กลับคำให้การ โอ้คุณมันตอนนี้มันเลยฟุ้งเลยนะ
9: ครับ
8: ฟุ้งด้วยคำวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วบางคนเนี่ยสื่อบางสำนักเนี่ยพาดหัวเลยนะว่าจุดไฟใส่พักเพื่อจุดไฟใส่พักภูมิใจไทยอะไรนะผมก็บอกว่าใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งไปถึงพักภูมิใจไทยเลยเอาแค่รัฐบาลก่อนนะครับแล้วก็เรื่องนี้คุณมนตรีสื่อต่างประเทศให้ความสำคัญมากเลยนะท
9: ุ
8: กสำนักเลยนะแล้วก็พาดหัวไปในทิศทางเดียวกันว่าฟ้องตัดตอนนะครับดีดียังไม่มีสำนักไหนพาดหัวแบบป้าหีฟ้องตัดตอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็
9: ครับ
8: อย่าง BBC นี่คุณมนตรีถือว่าเป็นสกู๊ปที่ยาวที่สุดเท่าที่ผมติดตามเข้ามานะถึง10หน้าเลยนะคุณมนตรี10หน้า A4
9: ครับ
8: ในการที่จะนำเสนอเรื่องนี้ทุกแง่ทุกมุมเลยคุณมนตรีผมคิดว่าสัปดาห์หน้าน่าสนใจเรื่องของโกงสวเนี่ยฮะคุณมนตรีครับ
9: ก็ไม่จบง่ายๆนะครับคือมองได้ทุกมุมเมื่อสักครู่ที่คุณสุปันบอกว่ามีหลักฐานไม่มีหลักฐานเพียงพอหรืออะไรนะใช้คำว่าอะไรนะคุณสุปัน
8: ไม่มีหลักฐานเพียงพอเพราะว่าที่ผ่านมาสังคมถูกชี้นำด้วยกระแสสื่อนี่คิดอะไรไม่ออก
9: ก็ย้อนมาที่สื่อ
8: ครับ
9: คือถ้าบอกว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอเนี่ยเอาละเราคงไม่ลงรายละเอียดตรงนั้นเพราะสังคมก็คงประจักษ์กันแล้วนะครับว่าหลักฐานที่เรียกว่ามีเหตุอันควรเชื่อนั้นเนี่ยมันต้องระดับไหนอย่างไรแต่บังเอิญว่าท่านไปเอามาตรฐานของคดีอาญามาใช้กับคดีการเลือกตั้งแน่นอนน่ะมีเหตุอันควรเชื่อของการเลือกตั้งอย่างที่ท่านกกต.เสียงข้างน้อยได้สื่อสารเอาไว้นั้นเนี่ยเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะฮะสังคมก็ตั้งคำถามกับเสียงข้างมากพูดง่ายๆก็คือนะฮะมติเสียงข้างมากนะฮะก็ไม่ได้รับการยอมรับเท่ากับมติเสียงข้างน้อยอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นวิบากกรรมของกกต.เสียงข้างมากนะที่ท่านตัดสินใจออกมาอย่างนั้นและต่อจากนี้ท่านก็จะต้องรับภาระความรับผิดชอบจากการตัดสินใจนะภายใต้หลักคิดที่ออกมาของท่านนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคมในภาคการเมืองนะท่านเองก็คงจะต้องไปทั้งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งไปทั้งศาลอาญาคดีทุจริตไปทั้งปปช.และก็อีกด้านหนึ่งก็จะต้องนะอธิบายสื่อสารกับสังคมด้วยบางคนไปไกลถึงขั้นนะฮะเทียบเคียงกับกรณีอดีตกกต.นะฮะชุด3หนา5หัวนะที่เอาไปเทียบเคียงตรงนี้ก็กรณีสั้นๆง่ายๆนะฮะคดีชั้น14นะหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นเรื่องของการหัวสวเรื่องของการเลือกตั้งนะที่ถูกตั้งคำถามว่ามันโปร่งใสสุจริตเที่ยงธรรมมันมีอะไรหรือเปล่าอันนั้นมันเป็นเรื่องของการติดคุกไม่ได้ติดจริงนะนั่นแหละครับนะไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็เอ๊ะนะไปดูแล้วเนี่ยมันมีเหตุเนี่ยนะว่าไม่ได้ติดคุกจริงแพทยสภาท่านก็ได้ชี้ออกมาแล้วว่าการตัดสินใจของแพทย์นั้นเนี่ยไม่ยืนอยู่บนหลักของจรรยาบรรณวิชาชีพนะมันก็เลยนำไปสู่การรื้อฟื้นก็คือพิจารณาใหม่พอพิจารณาใหม่เสร็จปุ๊บนะฮะเข้าคุกเลยย้อนกลับมาที่ตรงนี้พอไปศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งก็มีคนไปร้องแล้วนั่นคือสว.สำรอง21คนไปร้องขอให้ทบทวนและขอให้มีการพิจารณาในเรื่องที่ได้มีมติไปแล้วเสียใหม่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเลยไปเทียบเคียงว่าศาลฎีกาเหมือนกันแล้วก็มีประเด็นที่ผ่านกระบวนการที่ถูกตั้งคำถามว่าชอบหรือไม่ชอบเหมือนกันเอาเพราะฉะนั้นตรงนี้สั้นๆก็คือจะได้เห็นภาพชัดว่าเอาไปเทียบเคียงกับชั้น14ด้วยเหตุผลแบบนี้นะครับคุณสุปันครับ
8: ก็พอบอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอเนี่ยคุณมนตรีก็พูดกันตรงไปตรงมานะมันเหมือนตบหน้าในส่วนของคณะกรรมการสอบสวนชุดที่26เนี่ยนะที่กกต.ตั้งขึ้นมาเนี่ย
9: ครับ
8: นะฮะก็เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของหลักฐานไม่เพียงพอแต่ก่อนหน้านี้ทั้งเลขากกต.แล้วก็คณะกรรมการกกต.ก็บอกว่าจะยึดสำนวนจากการสอบนะครับของกรรมการสอบชุดที่26เป็นหลักเน
9: ี่
8: ยนะครับแต่พอสอบไปแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊มันหลักฐานมันไม่เพียงพอนะที่จะไปเอาผิดหรือว่าสั่งฟ้องได้ตามที่สังคมคาดการณ์กันมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็บอกว่า เรื่องนี้เนี่ยต้องยึดมั่นในส่วนของเรื่องของพยานหลักฐานที่ตรวจสอบได้แต่ว่ามันก็มีประเด็นที่สังคมเขาครางแคลงสงสัยก็คือในปีกนักการเมืองเนี่ยหลุดหมดเลยคุณมนตรีนะครับเขาบอกว่านะครับมีมติส่งฟ้องทางอาญาเพียง77คนเนี่ยก็มีสวชุดปัจจุบัน26คนผู้มีสิทธิ์เลือก36คนแล้วก็บุคคลอื่นอีก15คนไม่มีในส่วนของพรรคการเมืองเลยนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยคุณมนตรีผู้มีสิทธิ์เลือก36คนเนี่ยคุณมนตรีเราก็ศึกษากระบวนการในการเลือกสวจากรัฐธรรมนูญปี60กันมาอย่างเรียกว่าปลุกโปร่งพอสมควรนะถ้าบอกว่าผู้มีสิทธิ์เลือก36คนเนี่ยโดนฟ้องเนี่ยอาญาเนี่ยนั่นแสดงว่ากระบวนการในการหัวเพื่อนำไปสู่การโกงมันมีอยู่จริงเพราะเรื่องนี้เนี่ยประชาชนไม่ได้มีสิทธิ์ไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยนะคุณมนตรีจำได้ไหม
9: ครับ
8: ที่เคยมีคนพยายามทาบทามเราสองคนเนี่ยไปให้ลงสมัครเนี่ยนะครับก็คือคนสมัครเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เลือกคุณมนตรี
9: ครับ
8: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสารีบุคคลเนี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกสารีบุคคลเนี่ยนำไปสู่กระบวนการการฟ้องได้เนี่ยนี่แสดงว่ามันมีอยู่จริงกระบวนการการเพราะมันมีอยู่จริงเพราะไม่งั้น36คนนี้จะไปด้วยเงื่อนไขอะไรอ่ะก็กกต.บอกเองนะพิจารณาจากหลักฐานใช่ไหมฮะที่เชื่อถือได้เนี่ยผมก็ขีดเส้นใต้ชวนคิดกันแบบนี้ก็แล้วกันนะคุณมนตรีนะ
9: ครับอ่ะเรื่องนี้ก็จะเป็นวิบากกรรมอย่างที่ผมว่านะถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือแม่คือเพียงแค่เอาละงานเข้าอ่ะเนี่ยผมไม่รู้จะใช้คำไหนดีกับกกต.เสียงข้างมากทั้งห้าท่านนะฮะก็ถ้ามันมีสองข้างนะข้างหนึ่งก็คือต้องส่งไปศาลอีกข้างหนึ่งก็คืออย่างที่ท่านตัดสินเลือกข้างผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะต่อจากนี
8: ้
9: นะชีวิตท่านจะเปลี่ยนแล้วก็จะต้องไปเผชิญอะไรอีกมากมายทั้งในมิติของสังคมแล้วก็ในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆที่จะไม่จบง่ายๆผมว่าเรื่องนี้น่าจะไปหาคำตอบนะได้ในวันที่30กันยายนซึ่งเป็นวันพุธ
8: เนี่ยแหละคุณมน
9: ตรงนั้นแหละครับเพราะเขาก็จั่วหัวไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าสิ่งที่ต้องรู้นะเรื่องของคดีหัวสวในครั้งนี้แสดงว่ายังมีอีกหลายๆเรื่องที่เรารู้แล้วแต่ยังไม่รู้ก็เลยจะต้องเอาระดับปรมาจารย์ทางกฎหมายนะระดับครีมๆของประเทศไทยเนี่ยมานั่งล้อมวงมาเสวนากันแล้วก็องค์กรที่จัดก็ไม่ใช่เป็นองค์กรที่จู่ๆนึกจะลุกขึ้นมาแล้วก็มาทำตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นระดับราชบัณฑิตนะครับก็ถือว่าสังคมคงจะต้องเงี่ยหูฟังคำตอบตรงนั้นในวันที่30ครับคุณสุภาพครับ
8: เวทีราชบัณฑิตยสภาเนี่ยคุณมาถึง30กันยายนนะครับเวลา10โมงถึง12โมง30นาทีก็คือ10โมงเช้าถึงเที่ยงครึ่งห้องประชุมใหญ่ชั้น3สำนักงานราชบัณฑิตยสภาแล้วก็จะมีถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของราชบัณฑิตด้วยคุณมนตรีเอาในส่วนของรายนามวิทยากรนะอันนี้ผมกับคุณมนตรีคุ้นเป็นพิเศษแฟนๆรายการเสาเสียวแฟนๆรายการ 96.5 ก็คุ้นเป็นพิเศษศาสตราจารย์พิเศษจรัญภักดีธนากุลแล้วก็คุณวัดติ่งสมิทธ
9: ์
8: ศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณแล้วก็คุณสิทธิโชคอินทรวิเศษผู้ดำเนินรายการเนี่ยก็คือศาสตราจารย์พิเศษกฤษดาบุญยสมิทธ์คุณมนตรีแต่ที่หลายคนคลางแคลงสงสัยเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะราชบัณฑิตเนี่ยมาทำเวทีแบบนี้ได้ด้วยหรือคือได้คือจริงๆแล้วราชบัณฑิตเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายมากเลยคุณมนตรีแต่ว่าถ้าจะมาทำทุกอย่างทุกเรื่องทุกเวทีเนี่ยมันก็จะหมดความขลังไปไง
9: หรือไม่พร่ำเพรื่อไง
8: ไม่พร่ำเพรื่อ
9: ผมเนี่ยยังนึกเลยเดี๋ยวขออภัยคุณสุปันแทรกมานิดหนึ่งแต่ผมเนี่ยนึกถึงคำว่าตุลาการพิวัตรในอดีตนะครับ เที่ยวนี้วงนี้นะที่จั่วหัวตั้งชื่อเรื่องก็แสดงว่าที่ผ่านมานั้นอาจจะเป็นเรื่องจริงบางส่วนหรือเรื่องจริงที่ยังไม่ครบก็เลยจั่วหัวจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อคดีหัวสวเรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู
8: ้
9: นะทุกคนนะต้องรู้นะและเป็นเรื่องจริงด้วยครับคุณสุปันเชิญครับ
8: ครับเนี่ยแหละฮะเนี่ยก็ต้องติดตามดูกันนะครับว่าเวทีนั้นจะมีคำตอบอะไรแต่ว่าผมคิดว่าก่อนที่จะไปถึงวันที่30เนี่ยคุณมนตรีนะครับอีก11วันเนี่ยผมว่าโอ้โหคงจะเขย่ากันนะครับสนุกสนานนะครับว่าในเรื่องทิศทางข่าวเนี่ยพี่น้องประชาชนคนไทยก็ต้องติดตามข่าวอย่างมีสติหน่อย นะครับช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีอะไรแปลกๆมีอะไรนะครับที่จะเบี่ยงเบนออกมาหรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตไว้ในฐานะคนข่าวคุณมนตรีอีกเรื่องนึงที่อยากจะเชิญชวนแฟนๆรายการเสาเสวนาเราเนี่ยนะครับเรียกว่าเว้นวรรคการเมืองสักแป๊บหนึ่ง
9: คุณปานเดี๋ยวก่อนจะไปถึงนะผมสั้นๆนิดเดียวผมเปิดเข้ามาใน YouTube เนี่ยโอ้โหแสดงว่ามีแฟนานุแฟนนะฮะแฟนหลักของเราเข้ามากันตั้งแต่แรกๆตอนแรกก็อาจจะงุนงงสงสัยนะครับว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไม Facebook ทางฟังไม่ได้เอ๊ะมีปัญหาทางเทคนิคหรือเปล่านะแล้วมีข้อความหนึ่งนะคุณธีรพลรายการออกอากาศไม่ได้โดนแบนหรือครับไม่ได้แบนครับนะ
8: ต้องขออภัยด้วย
9: ถ่ายทอดนะสดพระราชพิธีสัตมวานนะครับซึ่งเราก็เลยนะมาเก็บตกเอาในตอนท้ายประมาณสัก1เบรกที่กำลังคุยกันอยู่นี่แหละครับ
8: กับแหมอันที่จริงทางสถานีนะครับน่าจะทำเป็นข้อความอะไรในเว็บไซต์ซะหน่อยนะครับก็ทำใหแฟนๆรายการหรือก็ต้องการเช็คเรตติ้งว่าแฟนๆรายการเสาเสวนาเป็นยังไงบ้างนะครับ
9: ครับ
8: คุณมนตรีหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะว่าช่วงเนี้ยที่เมืองนาโกย่าในส่วนของที่เมืองนาโกย่าแล้วก็ไอจิเนี่ยของประเทศญี่ปุ่นเขามีการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมมหกรรมกีฬาของคนทวีปเอเชียอยู่คุณมนตรี
9: ครับ
8: เขาแข่งกันตั้งแต่วันที่10กันยายนเป็นต้นมาแล้วก็จะไปจบในวันที่4ตุลาคมนะครับ2569แต่พิธีเปิดเนี่ยเขาจะเปิดวันนี้คุณมนตรี
9: ครับ
8: เขาจะเปิดวันนี้นะครับพิธีเปิดเนี่ยเขาจะเปิดวันนี้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวก็ต้องนะครับผมคิดว่าที่ผมไม่รู้นะว่าช่องอื่นจะยังไงแต่ที่อันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรกับเขานะ เดี๋ยวจะบอกว่าแหมสุปันก็คือในกีฬาเอเชียนเกมเนี่ย PPTV เขาได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดมาผลมนตรี
9: ครับ
8: นะครับเขาก็ถ่ายทอดกีฬาทุกประเภทที่น่าสนใจมาโดยตลอดแหละผมก็ได้อานิสงส์ตรงนี้แหละคอยดูคอยติดตามนะครับแล้วก็เอามาเขียนเอามาทำมาหากินนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่นะครับดูผ่านนะครับในส่วนของกล่องทีวีดิจิตอลยี่ห้อต่างๆหรือจานดาวเทียมต่างๆเนี่ยจะดูไม่ได้คุณมนตรีเพราะว่ามันติดเรื่อง must have อะไรของเขากันอยู่นั่นแหละนะครับมันก็เลยไม่สามารถจะดูได้แต่ถ้ารับจากกล่องนะครับทีวีดิจิตอลเพียวๆเนี่ยนะครับไม่ผ่านจานดาวเทียมไม่ผ่านกล่องทีวีของบริษัทเอกชนเนี่ยนะครับอันเนี้ยคนพวกนี้จะดูไม่ได้เขาจะขึ้นเลยว่าไม่สามารถเผยแพร่ภาพได้แล้วก็วันนี้เนี่ยแหมคุณมนตรีต้องบอกว่าเรื่องนักกีฬาไทยนะตอนนี้ก็ทำกันท็อปฟอร์มพอสมควร
9: ครับ
8: ว่าคนมันไม่ค่อยคลึกคลื้นอ่ะเพราะมันไม่ค่อยมีโฆษณาคุณมนตรีผมก็ไม่รู้ว่าใครไปตัดงบโฆษณาของการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือเปล่านะฮะหรือว่าสมาคมกีฬาต่างๆเนี่ยคนไทยไม่ค่อยรู้นะนอกจากคอกีฬาจริงๆอ่ะคุณมนตรีซึ่งจะรู้ว่าอ๋อตอนนี้เขามีการแข่งขันเอเชียนเกมอยู่ตอนนี้นะกีฬายอดนิยมของคนไทยเรานะวอลเลย์บอลหญิงนะครับก็บอกว่าท็อปฟอร์มเมื่อวานนี้ก็นะครับตบชนะไต้หวันไป3เซตรวดนะครับ3เซตรวดเลยแล้วก็เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วไปเจอกับอินโดนีเซีย
9: ครับ
8: นะครับแล้วก็ฟุตบอลของเราก็แหมก็เรียกว่าท็อปฟอร์มเลยนะครับแล้วก็อีกกีฬาหลายประเภทเลยนะแต่ผมจะพูดถึง2กีฬาประเภทนี้คุณมนตรีก็คือวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยก็ปรากฏเมื่อเช้านี้นะครับทางเจ้าภาพเนี่ยแล้วก็ในส่วนของฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยเขาก็ใช้ซุปเปอร์คอมคุณมนตรีวิเคราะห์ฟอร์มระหว่างทีมชาติไทยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอินโดนีเซีย
9: ครับ
8: เขาก็บอกว่าไทยแลนด์เนี่ยแม้ว่าในช่วงของที่ผ่านมาฟอร์มการเล่นจะดูเหนือกว่าอินโดนีเซียเนี่ยเพราะว่าได้เป็นแชมป์เอเชียหมาดเนี่ยนะครับตบจีนคว่ำคาบ้านนี่ภาษาผมเอาภาษากีฬามาใส่แบบสำนวนบ้านๆเนี่ยนะคุณมนตรีเวลาเขาพาดหัวกันเนี่ยหลังจากที่เราตบจีนคว่ำคาบ้านไปแล้วนี่ก็กลับมาประเทศไทยฟิตซ้อมฟื้นสภาพร่างกายแล้วบินต่อไปญี่ปุ่นเลยเจอกับอินโดนีเซียวันนี้เนี่ยเขาบอกแม่ซูเปอร์คอมเขาบอกอินโดนีเซียนี่ก็ไม่ธรรมดาก็อาจจะเขาเรียกว่าอาจจะพลิกฟอร์มเอาชนะไทยไปได้ เนี่ยนะครับบรรดาแฟนวอลเลย์บอลหญิงไทยฟังแล้วอาจจะผิดหูแรงแง่งเอ๊ะมันคนละชั้นคนละเชิงกันหรือเปล่าแต่วอลเลย์บอลไม่แน่นะคุณมนตรีมันอยู่ที่การวางแผนของโค้ชเหมือนกันแล้วก็ซุปเปอร์คอมก็ยังอธิบายต่ออีกนะก็บอกว่าวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์ในส่วนของเอเชียนเกมปีเนี้ยไทยเนี่ยจัดอยู่ได้แค่อันดับ3
9: แม่คุณสุพันต้องสรุปแล้วล่ะเพราะเวลาหมด
8: เนี่ยมันจะหมดแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็ลุ้นกันต่อแต่ผมว่าอย่างน้อยเนี่ยไทยเนี่ยน่าจะเหรียญเงินนะแล้วก็คงต้องไปแก้แค้นนะครับไปให้แข่งกับจีนเพื่อเป็นการแก้แค้นกันเพราะก็มองอยู่แล้วจีนน่าจะได้เข้าชิงกับไทยนี่แหละ
9: ครับ
8: นี่ก็ลุ้นกันต่อที่นะครับทีวีช่อง36แล้วกัน
9: ครับ
8: จะได้ไม่สะเทือนสางกันมากเอาประมาณนี้คุณมนตรีไปหมดแล้วครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแม้ว่าจะมาได้น้อยแต่เราก็มานะครับวันนี้ต้องลาคุณมนตรีและแฟนๆรายการครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
7: 96.5 เสาเสวนาที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
11: ภาระค่าครองชีพประชาชนของภาครัฐเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทฝนตกหนักต่อเนื่องในภาคเหนือเกิดน้ำป่าทะลักท่วมในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ต้องประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะชั่วคราวตำรวจสอบสวนกลางไล่ล่ารถขนยาบ้าซิ่งหนีตายกว่า100กิโลเมตรก่อนเสียหลักชน10ล้อค้นในรถพบยาเสพติด612,000 เมตรมีอดีตตำรวจนอกราชการร่วมขนยามอท.2 นำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลาย2บ่อนพนันกลางเมืองเชียงใหม่รวบนักพนันและผู้จัดให้มีการเล่นกว่า100รายประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนของรัสเซียผ่านระบบออนไลน์ชี้เป็นดัชนีวัดการสนับสนุนสงครามยูเครนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
12: ้สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับเสาร์ที่19กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของรัฐบาลครับออกมาเปิดเผย3สถาบันจัดอันดับโลกนะครับให้ไทย Stable Outlook สะท้อนความเชื่อมั่นเสถียรภาพเศรษฐกิจเดินหน้าต่อยอดสู่การลงทุนงานและก็รายได้ให้ประชาชนครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยินดีต่อกรณีฟิตเรตติ้งปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยหรือว่า Outlook จากเชิงลบเป็นมีเสถียรภาพหรือว่า Stable นะครับพร้อมคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับBBB บวกนะครับหรือว่า Triple B Plus โดยมีผลตั้งแต่วันที่18กันยายนสะท้อนมุมมองที่ดีขึ้นต่อเศรษฐภาพทางการเมืองแนวโน้มหนี้ภาครัฐระยะปานกลางและความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายของประเทศไทยการปรับมุมมองของ Fitch ส่งผลให้ปัจจุบันครับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกทั้ง3แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็น Fitch Rating Moody แล้วก็ S&P นะครับมีมุมมองต่อประเทศไทยในระดับมีเสถียรภาพโดยนะครับ Moody ปรับมุมมองประเทศไทยเป็น Stable พร้อมคงอันดับเครดิตที่ BAA1 เมื่อเดือนเมษายนขณะที่ S&P คงอันดับเครดิตสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของไทยที่ Triple B Plus นะครับโดยมีมุมมอง Stable 1ในปัจ จัยสำคัญที่ฟิตระบุในการปรับมุมมองประเทศไทยครั้งนี้ครับก็คือเสถียรภาพทางการเมืองที่ดีขึ้นโดยฟิตมองว่ารัฐบาลผสมที่นำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีเสถียรภาพในการบริหารมากกว่ารัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมาทำให้รัฐบาลอยู่ในสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินนโยบายที่มีกรอบระยะปานกลางมากขึ้นรวมถึงการเดินหน้าปรับสมดุลทางการคลังการที่ฟิตมองเห็นเสถียรภาพที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลครับมีความสำคัญต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเพราะเมื่อความแม่แน่นอนลดลงการดำเนินนโยบายระยะกลางก็มีความต่อเนื่องและก็คาดการณ์นี้มากขึ้นทั้งในเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจการรักษาวินัยทางการคลังและก็การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการตัดสินใจลงทุนการที่ทั้ง3สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกมีมุมมองต่อประเทศไทยในระดับ stable ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อความเชื่อมั่นในประเทศรัฐบาลจะใช้จังหวะนี้ครับเดินหน้าสร้างความต่อเนื่องทางนโยบายรักษาวินัยทางการคลังและก็เร่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อให้ความเชื่อมั่นจากต่างประเทศเชื่อมต่อไปสู่การลงทุนการจ้างงานและรายได้ของประชาชนสำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจครับฟิตคาดว่าประเทศไทยจะขยายตัวร้อยละ 2.3 ในปี69ใกล้เคียงกับร้อยละ 2.4 ในปี68โดยมีแรงสนับสนุนจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI รวมถึงการบริโภคในประเทศครับขณะเดียวกันฟิตปรับประมาณการแนวโน้มหนี้ภาครัฐบาลของไทยดีขึ้นโดยคาดว่าจะทรงตัวต่ำกว่า163ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภายในปีงบประมาณ71จากเดิมที่เคยประเมินว่าจะอยู่ใกล้ร้อยละ65สะท้อนมุมมองต่อแนวโน้มฐานะการคลังของไทยที่ปรับตัวดีขึ้นจากการประมาณการเดิมครับ
14: ค่ะไปดูเรื่องของการเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนของภาครัฐนะคะเรื่องของการเดินทางโดยรถไฟฟ้าค่ะล่าสุดนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของประชาชนโดยระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมระหว่างระบบส่งเสริมนะคะให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมเป็นประธานเห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราแรกเข้าตามสัญญาเดิมที่มีอัตราโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในกรุงเทพและปริมณฑลและยังมีการพิจารณาเตรียมความพร้อมทางด้านระบบและอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจกำหนดให้ EMV Contactless เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรแมงมุมเร่งติดตั้งปรับปรุงอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้มาตรการอย่างเป็นทางการมีเป้าหมายเริ่มให้บริการ1มกราคม2570สำหรับการคิดค่าโดยสารเบื้องต้นจะเรียกเก็บตามมูลค่าการเดินทางจริงหากค่าโดยสารอัตรานะคะสูงสุดนะคะเกินอัตราสูงสุด45บาทภาครัฐก็จะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างนี้ให้กับผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าบัญชีบัตรที่ใช้ในการเดินทางภายใน3วันทำการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะโดยนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนยังมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะเรื่องของการเดินหน้านะคะเรื่องของพลังงานแนวคิดใหม่ซึ่งการใช้พลังงานในครัวเรือนเนี่ยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้สัมภาษณ์ผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินพูดถึงแนวทางการปรับโครงสร้างพลังงานใหม่มีการหยิบยกเรื่องใกล้ตัวที่สุดของประชาชนคือเรื่องค่าไฟค่ะผู้ผลิตและขายไฟจากหลังคาบ้านตัวเองโดยจะปรับมุมมองเลยนะคะว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าไทยมีแสงแดดเป็นทรัพยากรอยู่แล้วขณะที่ต้นทุนไฟฟ้าส่วนหนึ่งผูกกับก๊าซและน้ำมันนำเข้าอ่อนไหวต่อสงครามและราคาตลาดโลกรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานก็บอกว่ารัฐบาลก็เลยเตรียมนะคะกำลังการผลิตรถไฟฟ้ารูฟท็อป 10,000 เมกะวัตต์ไว้สำหรับประชาชนโดยเฉพาะเลยค่ะต่างจากอดีตที่เมื่อพูดถึงพลังงานแสงอาทิตย์คนส่วนใหญ่มักถึงคิดถึงโซลาร์ฟาร์มและผู้ประกอบการรายใหญ่พร้อมกำหนดนะคะขนาดประมาณ5กิโลวัตต์ต่อรายเพื่อกระจายสิทธิ์ให้ครัวเรือนทั่วประเทศไม่ให้กำลังผลิตไปกระจุกตัวอยู่ที่บ้านเรือนบ้านหรือว่าผู้ลงทุนไม่กี่รายสำหรับปัญหาที่คนส่วนใหญ่กังวลว่ากลางวันไม่อยู่บ้านติดโซล่าแล้วผลิตไฟให้ใครใช้แนวทางใหม่ค่ะจะเปิดให้รัฐรับซื้อไฟส่วนที่เหลือคืนนำมาหักเป็นส่วนลดค่าไฟในรอบเดียวกันทำให้ไฟที่ผลิตออกมาไม่สูญเปล่าลดความจำเป็นในการซื้อแบตเตอรี่ราคาแพงทันทียกตัวอย่างการคำนวณระบบขนาด5กิโลวัตต์นะคะอาจผลิตไฟประมาณได้ราวประมาณ600ถึง700หน่วยต่อเดือนตรงนี้จะคิดเป็นมูลค่าเงินประมาณ 2,000 กว่าบาทเลยนะคะหากครัวเรือนที่มีบิลค่าไฟอยู่ในระดับใกล้เคียงกันการติดโซล่า อาจจะช่วยลดภาระรายเดือนได้เป็นอย่างมากเลยตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการผลิตแล้วก็พฤติกรรมการใช้ไฟของแต่ละบ้านค่ะ
13: รัฐบาลดันโครงการบ้านมั่นคงชายแดนดีเดย์ปี70นำร่อง5จังหวัดปรับที่ดินความมั่นคงสร้างบ้านแล้วก็เยียวยาทหารบาดเจ็บครบวงจรครับร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสวยกองรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ชายแดนโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมจัดทำแผนบูรณาการความมั่นคงแบบองค์รวมมีเป้าหมายระยะเวลาดำเนินการ5ปีตั้งแต่ปี70ถึง74ซึ่งในปี70ครับจะดำเนินการนำร่อง5จังหวัด21ชุมชนได้แก่จังหวัดสระแก้วอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยความยากจนและก็สร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและกำลังพลในพื้นที่ทั้งนี้ในการดำเนินงานจะมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลักในพื้นที่ชายแดนโดยเตรียมพิจารณานำที่ดินในกำกับดูแลของฝ่ายความมั่นคงมาใช้ประโยชน์ด้วยการจัดสรรและก็พัฒนาเป็นโครงการบ้านมั่นคงชายแดนโดยให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือว่าผอ.ช.ครับมาร่วมวางผังและก็ให้หน่วยทหารร่วมลงแรงพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ้านเรือนแล้วก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของชาวบ้านและเปลี่ยนแนวกันชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งให้ครบทั้ง752ชุมชนใน26จังหวัดชายแดนครับนอกจากนี้รัฐบาลยังบูรณาการฐานข้อมูลกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อจะทำแพ็กเกจช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารพรานยากจนรายครัวเรือนทั้งการปรับปรุงบ้านพักอาศัยการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่คู่สมรสแล้วก็การจัดสวัสดิการสุขภาวะเพื่อคืนเกียรติยศแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับคมกลุ่มเหล่านี้ครับขณะเดียวกันจะมีการฟื้นฟูเยียวยาทหารที่ได้รับบาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางด้วยการนำนวัตกรรมด้านการดูแลคนพิการและการออกแบบสภาพแวดล้อมตามหลักอารยสถาปัตย์มาปรับใช้ให้กับบ้านพักของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากภัยสงครามพร้อมฟื้นฟูสภาพจิตใจฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายตลอดจนดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและเด็กด้อยโอกาสในชุมชนชายแดนหลังจากนี้ครับกระทรวงพัฒนาสังคมจะเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อสรุปแผนงานกรอบงบประมาณแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและก็พื้นที่นำร่องให้ชัดเจนก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อความมั่นคงและเดินหน้าตามความร่วมมือของทั้งสองกระทรวงในทันทีครับ12นาฬิกา11นาทีพักครู่นึงครับช่วงหน้าดูเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้กันครับ
7: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: คลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อค่ะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวบุคคลตามหมายจับคดีอาญาพื้นที่จังหวัดยะลานะคะจากรายงานข่าวเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาได้รับการประสานจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลากรณีพบเห็นนายอัศนันท์บุคคลตามหมายจับตามประมวลกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา1หมายและมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงโรงโม่หินบริษัทธนบดีศิลาเหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่22มีนาคมปี67พื้นที่จังหวัดยะลาจากนั้นพันเอกเรวัตเส้นเข็มผู้บังคับการหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาได้จัดกำลังร่วมกันกับกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลาส่วนควบคุมและประสานงานตำรวจส่วนหน้านะคะหน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา91แล้วก็สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาควบคุมตัวนายอัศนันท์ที่บริเวณถนนผังเมือง4ตำบลสะเต็งนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาภายหลังการควบคุมตัวดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายนำตัวลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลศูนย์แล้วก็นำตัวส่งศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงยืนยันสิทธิ์ของผู้ถูกควบคุมตัวตามหมายกำหนดแล้วก็มีการดูแลให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมตลอดกระบวนการยึดหลักสิทธิมนุษยชนและหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าคำพิพากษาจะถึงที่สุดนะคะทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการบังคับใช้กฎหมายทุกภารกิจดำเนินการภายใต้หลักนิติธรรมโปร่งใสและเคารพสิทธิมนุษยชนมุ่งสืบสวนขยายผลผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และยังขอความร่วมมือประชาชนหากมีเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่แจ้งไปได้เลยนะคะที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทร1341หรือว่าจะแจ้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
3: ฝนตกหนักต่อเนื่องในภาคเหนือช่วงนี้ครับล่าสุดเกิดน้ำป่าทะลักท่วมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เชียงใหม่ครับจนต้องประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวครับเกิดน้ำป่าหลากลงสู่น้ำตกแม่ยะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองของเชียงใหม่ครับหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานน้ำมีสีน้ำตาลขุ่นไหลแรงแล้วก็เชี่ยวกรากล่าสุดเช้าที่ผ่านมาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะเดียวกันที่ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะการเข้าไปท่องเที่ยวน้ำตกเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากฉับพลันจนเกิดอันตรายได้ครับขณะที่บรรยากาศที่ดอยอินทนนท์ช่วงเช้าสภาพอากาศปิดแล้วก็ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณฝนสะสมตั้งแต่7โมงเช้าของเมื่อวานนี้ครับจนถึง7โมงเช้าวันนี้47มิลลิเมตรแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดที่ยอดดอยตอนนี้13องศาเซลเซียสจุดชมวิวกิ๋วแม่ปาน15องศาและที่บริเวณที่ทำการอุทยาน19องศาเซลเซียสครับ
2: ตำรวจสอบสวนกลางไล่จับรถขนยาบ้าหนีตายกว่า100กิโลเมตรก่อนจะไปเสียหลักชนรถ10ล้อคนในรถพบยาเสพติดมากกว่า 600,000 เม็ดนะคะโดยมีอดีตตำรวจนอกราชการร่วมขนยาด้วยชุดจับกุมตำรวจทางหลวงบุกชาร์จตัวผู้ต้องหาหลังซิ่งรถหลบหนีจนเสียหลักไปชนรถบรรทุกก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้พร้อมของกลางยาบ้าจำนวนมากสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้เป็นปฏิบัติการไล่ล่าขบวนการค้ายาเสพติดข้ามภาคสุดระทึกที่มีระยะทางยาวนานกว่า100กิโลเมตรบนเส้นทางลงสู่ภาคใต้หลังตำรวจทางหลวงชุมพรสืบทราบมีเครือข่ายยาเสพติดขนยาจากพื้นที่ภาคใต้ซึ่ง ตั้งจุดซุ่มสังเกตการบนถนนทางหลวงหมายเลข4ขาล่องใต้อำเภอท่าแซะจนกระทั่งไปพบรถต้องสงสัย2คันขับตามกันมามีระยะห่างสม่ำเสมอคันหน้าเป็น Fortuner สีขาวทำหน้าที่เป็นรถนำสำรวจเส้นทางคันหลังเป็นกระบะ Revo สีดำเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อทำการตรวจค้นแต่รถกระบะคันหลังกลับเร่งเครื่องซิ่งหนีสุดชีวิตตำรวจนำตัว

0: 612,000 เมตรรับสารภาพรับจ้างขนยาบ้าไปส่งที่พื้นที่สุราษฎร์ธานีได้ค่าจ้างเที่ยวละ 20,000 บาทมีรถฟอร์จูเนอร์คันหน้าคอยโทรรายงานด่านตรวจตลอดเส้นทางเจ้าหน้าที่จึงวิทยุสกัดจับฟอร์จูเนอร์ไว้ในเวลาต่อมาได้ผู้ต้องหา2คนนะคะก็คือนายวรวุฒิอายุ43ปีเป็นอดีตตำรวจนอกราชการด้วยที่ถูกให้ออกจากราชการเพราะคดียาเสพติดเนี่ยแหละค่ะเป็นคนทำหน้าที่บอกเส้นทางแจ้งพิกัดด่านตำรวจแล้วก็นายพิทักษ์อายุ28ปีทำหน้าที่ขับรถนำเส้นทางในเบื้องต้นยังพบสารเสพติดในร่างกายจึงควบคุมตัวส่งสภ.หลังสวนนะคะทางนี้จากการสอบสวนนะคะก็ได้รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยนายเนี่ยให้การว่าได้รับการชักชวนให้มารับจ้างลำเลียงยาเสพติดโดยจะได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 20,000 บาทและได้รับเงินเมื่อสามารถนำยาเสพติดไปส่งถึงที่หมายได้โดยการลำเลียงยาเสพติดแต่ละเที่ยวจะมีนายวรวุฒิและนายพิทักษ์ทำหน้าที่ขับรถนำทางคอยสำรวจเส้นทางจ้างพิกัดด่านตรวจของตำรวจให้ทราบโดยตลอดครั้งนี้เพิ่งมาทำเป็นครั้งที่2ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าไว้เพื่อจำหน่ายนอกจากนี้ที่สงขลาตำรวจชุดปฏิบัติการข่าวตชด437ซ้อนแผนเข้าจับกลุ่ม2สามีภรรยาคาหนังคาเขาขณะมารับพัสดุซุกซ่อนยาเสพติดเจ้าหน้าที่วางแผนส่งกำลังปลอมเป็นไรเดอร์ส่งอาหารและชาวบ้านนะคะแฝงตัวอยู่ที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อริมถนนเพชรเกษมตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่หลังสืบทราบมีการนัดมอบส่งยาเสพติดผ่านระบบพัสดุเอกชนจนกระทั่งเห็น2สามีภรรยาขับขี่จักรยานยนต์มาจอดแล้วก็รับกล่องพัสดุ2กล่องไปเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นค่ะทางนิจการกล่องพัสดุดูนะคะไปพบว่ามีไอซ์ซุกซ่อนอยู่กล่องละ1กิโลกรัมน้ำหนักรวม2กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 400,000 บาทผู้ต้องหา2คนรับสารภาพผู้ต้องหา2คนยังปฏิเสธนะคะว่าอ้างว่ามีคนจ้างวานให้มารับพัสดุเท่านั้นแต่ไม่ทราบเลยว่าข้างในเป็นยาเสพติดเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อก็เลยควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.หาดใหญ่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดประเภท1เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์เพื่อจำหน่ายและเร่งสืบสวนขยายผลค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อครับมทสองครับนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลาย2บ่อนพนันกลางเมืองเชียงใหม่รวบนักพนันและผู้จัดให้มีการเล่นพนันกว่า100รายยึดของกลางกว่า2ล้านบาทครับโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงช่วงหัวค่ำวันนี้นะครับเข้าตรวจค้นบ่อนการพนันขนาดใหญ่ซึ่งเปิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกัน2จุดในใจกลางเมืองเชียงใหม่หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่าได้รับความเดือดร้อนชุดสืบสวนสำนักงานสอบสวนและนิติการครับลงพื้นที่แฝงตัวสืบสวนเชิงลึกเก็บพยานหลักฐานและก็พฤติการย้อนหลังอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นจุดแรกคือบ่อนพัทรวันย่านสัตติธรรมตำบลช้างเผือกดัดแปลงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ภายในเปิดเล่นการพนันหลายประเภทครับทั้งไฮโลตู้ยิงปลาบาคาร่าแล้วก็จุดที่2บ่อนสีปิงเมืองย่านหายาตำบลหายาครับเป็นอาคารชั้นเดียวมีทางก็ออกทางเดียวภายในเปิดให้เล่นการพนันทายภาพสัตว์น้ำเต้าปูปลาแล้วก็มักโขกโลกนะครับตามภาษาท้องถิ่นของภาคเหนือครับโดยทั้ง2แห่งเป็นบ่อนการพนันแบบถาวรไม่ใช่บ่อนวิ่งหรือว่าปิดเปิดชั่วคราวมีการจัดระบบเวรการทำงานของพนักงานและก็การ์ดอย่างเป็นระบบถึง3กะต่อวันมีการตั้งกล้องวงจรปิดนับ10ตัวมีเคาน์เตอร์ตรวจคนร่างกายยึดอุปกรณ์สื่อสารก่อนเข้าอย่างเข้มงวดตลอดจนมีระบบอำนวยความสะดวกทางการเงินอย่างครบวงจรนอกจากนี้จากพยานเอกสารบัญชีรายรับรายจ่ายที่ตรวจยึดได้แสดงให้เห็นว่าบ่อนดังกล่าวครับลักลอบเปิดมาไม่ต่ำกว่า2ปีแล้วผลปฏิบัติการครั้งนี้ครับสามารถควบคุมตัวผู้กระทำความผิดกว่า100คนประกอบด้วยนักพนันทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า100คนผู้จัดให้เล่นพนัน14คนเป็นคนต่างด้าว8คนผู้สนับสนุนให้มีการเล่นพนัน4คนตรวจยึดของกลางเป็นเงินสดและชิปแทนเงินสดรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทอุปกรณ์การเล่นพนันจำนวนมากสมุด

0: ัญชีเงินหมุนเวียนแล้วก็เอกสารสัญญาเช่าสถานที่ขณะสอบปากคำคนดู ขออภัยครับขณะสอบปากคำคนดูแลบ่อนปรากฏว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นโทรเข้ามาหาคนดูแลบ่อนครับทำให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโทรกลับไปหาและคุยกับนักการเมืองท้องถิ่นคนดังกล่าวครับ
1: ค่ะมาที่ปฏิบัติการนะคะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพลพีสุวรรณชวีไปพื้นที่นะคะเชียงใหม่บอกว่ามีการขยายผลปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงภายหลังนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนะคะไปบุกจู่โจมทลายบ่อนการพนันขนาดใหญ่เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงจำนวน2แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นแรกที่ต้องทำความเข้าใจคือไม่ได้โทรมานะคะไม่ได้มีการโทรมาแต่ตนเนี่ยไปเนื่องจากว่าขณะที่เข้าปฏิบัติการได้มีการแยกผู้ที่อยู่ในบ่อนออกเป็นกลุ่มเป็นกาดซึ่งเป็นคนต่างชาติมีทั้งที่เป็นพนักงานและผู้เล่นพนันมีการนำโทรศัพท์มือถือมาวางเรียงกันตรวจสอบสายโทรเข้าออกเห็นรายชื่อในไลน์มีคนโทรเข้ามาถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เห็นชื่อสมาชิกเป็นสมาชิกชื่อในกลุ่มนะคะที่มีไลน์เข้ามาเนี่ยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลรายหนึ่งจึงให้เจ้าของมือถือกดโทรศัพท์กลับไปแล้วตนเองเป็นคนพูดคุยนายพลพีบอกว่าตนได้สอบถามกาดเจ้าของมือถือจนได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็พยายามสอบถามสทรายดังกล่าวโดยเขาบอกว่าเขาไม่ใช่เจ้าของบ่อนแต่เป็นคนดูแลความเรียบร้อยเป็นคนที่ส่งกาดมาทำงานนายพลพีนะคะก็เลยพยายามสอบถามว่าบ่อนนี้เป็นของใครก็ได้รับคำตอบว่าเป็นของคนชื่อชัยนะคะถ้าหากจำไม่ผิดซึ่งบุคคลนั้นเจอตั้งแต่ตอนเข้ามาแล้วก็พบว่านั่งอยู่หน้าบ่อนแต่ตัวคนที่ชื่อชัยเนี่ยบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้เกี่ยวนะแค่มานั่งกินข้าวแต่ภาษากายท่าทางมีพิรุธก็เลยพยายามจะเค้นแต่ก็ปฏิเสธทั้งหมดจนกระทั่งสทพูดถึงบุคคลนี้อย่างชัดเจนแล้วว่าเกี่ยวข้องในเบื้องต้นสทคนดังกล่าวยอมรับเป็นผู้ที่ส่งคนมาดูแลความเรียบร้อยแสดงว่าก็ต้องรู้ว่าเป็นบ่อนและอาจจะมีรายงานรายได้จากบ่อนจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการผิดกฎทำผิดกฎหมายแน่นอนและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้กำกับการสพเมืองเชียงใหม่เดินทางไปพบตนก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพได้รับคำยืนยันจะขยายผลต่อเพราะในพื้นที่มีข้อมูลว่าสทคนดังกล่าวคือใครและน่าจะเป็นคนกว้างขวางในเชียงใหม่ซึ่งการดำเนินคดีก็จะมีทั้งอาญาและโทษทางวินัยนะคะหลังจากนี้ค่ะก็จะมีมาตรการหรือว่าขยายไปตรวจสอบพื้นที่อื่นๆอย่างไรนายพลพีกล่าวว่าจากการตรวจค้นสถานที่พบว่ามี QR code เป็นชื่อบุคคลซึ่งชื่อของผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่มีใบเสร็จในการเช่ามีการขยายออกไปเรื่อยๆรวมถึงมีเบอร์โทรศัพท์อีกหลายเบอร์ที่รู้แล้วว่าเป็นของใครตำรวจก็จะสืบสวนต่อไปนะคะนายพลพีเชื่อว่านอกจากนี้พื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ยังมีอีกหลายที่แล้วก็ขอยังไม่ให้ข้อมูลเนื่องจากเกรงว่าจะไหวตัวทันยืนยันว่าจะมีการวางแผนทลายหลายจุดเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะบ่อนอย่างเดียวเรื่องของนอมินีต่างชาตินอมินีคนไทยตรงนี้ถือว่าทำหมดค่ะเป็นภารกิจชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนของรัสเซียครับผ่านระบบออนไลน์ชี้เป็นดัชนีวัดการสนับสนุนสงครามยูเครนด้วยเมื่อวานนี้ครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้ลงคะแนนเสียงผ่านระบบออนไลน์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสภาดูมาของรัสเซียซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา3วันในช่วงวันที่18 19และ20กันยายนโดยในปูตินบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ครับจะเป็นดัชนีชี้วัดแรงสนับสนุนจากประชาชนต่อสงครามในยูเครนก่อนหน้านี้ในปูตินได้กล่าวถ้อยแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจว่าการออกมาใช้สิทธิ์จะช่วยส่งเสริมชัยชนะของรัสเซียในยูเครนและแสดงถึงความแน่วแน่ของชาติที่มีตัวแรงกดดันจากภายนอกขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียรวมถึงอดีตประธานาธิบดีและรองประธานสภาความมั่นคงดิมิทรีเมดเวเดฟนายกรัฐมนตรีมิคาอิลมิชูตินและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเซอร์เกย์ลาฟรอฟครับได้ลงคะแนนเลือกตั้งทั้งที่ในคูหาเลือกตั้งแล้วก็ผ่านระบบออนไลน์เช่นกันการเลือกตั้งสภาดูมาหรือว่าสภาล่างจำนวน450ที่นั่งครั้งนี้ครับเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2565และเป็นที่คาดการว่าพรรครัฐบาลพรรคยูเนเต็ดรัสเซียที่สนับสนุนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะยังคงครองเสียงข้างมากในสภาได้อย่างเด็ดขาดต่อไปส่วนผลเลือกตั้งยังไม่เป็นทางการคาดว่าจะทยอยประกาศตั้งแต่ช่วง18 ตุลาวันอาทิตย์นี้ครับ
1: หลังจากกรณีกรีนแลนด์เขตปกครองตนเองของเดนมาร์กในภูมิภาคขั้วโลกเหนือก็กลายเป็นปัญหาขัดแย้งอยู่พักใหญ่เมื่อสหรัฐต้องการที่จะครอบครองโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงจึงทำให้อาการอิหลักอิเหลื่อในหมู่พันธมิตรนาโต้ก็ต้องมาขัดแย้งกันเองค่ะล่าสุดปัญหานี้คลี่คลายลงแล้วเมื่อทั้งสองฝ่ายเจรจาบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีเมเตเฟเดริกเซนของเดนมาร์กแถลงเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์เตรียมลงนามข้อตกลงร่วมกันนะคะในสัปดาห์หน้าเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาคอาร์กติกแล้วก็แอตแลนติกเหนือนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กยืนยันข้อตกลงดังกล่าวจะได้รับการลงนามในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ในสัปดาห์หน้าพร้อมกล่าวเสริมนะคะว่าข้อตกลงยังคงใช้ได้ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็จะต้องผ่านกระบวนการทางรัฐสภาที่จำเป็นเพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการค่ะด้านนายกรัฐมนตรีเยนส์เฟเดริกบรอยเซนของกรีนแลนด์ระบุนะคะว่าข้อตกลงนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐโพสต์ผ่านแพลตฟอร์ม True Social ระบุว่าสหรัฐบรรลุข้อตกลงที่ให้สิทธิพื้นฐานควบคุมด้านมั่นคงแล้วก็ภารกิจที่จำเป็นในกรณีกรีนแลนด์ได้อย่างถาวรซึ่งคำว่าถาวรนี้ก็คือแบบไม่มีวันหยุดเลยนะคะโดยห้ามไม่ให้ศัตรูของสหรัฐตั้งฐานทัพมีกองกำลังหรือผู้เข้ามาลงทุนในพื้นที่อ่อนไหวโดยปราศจากการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากสหรัฐค่ะทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวก็จะช่วยให้สหรัฐขยายกำลังทางทหารในกรีนแลนด์ได้มากขึ้นแต่ก็ยังห่างไกลจากความต้องการเดิมของทรัมป์ที่เสนอจะซื้อเกาะกรีนแลนด์มาเป็นของสหรัฐเมื่อยังไม่มีการเผยแพร่เนื้อหาเหล่านี้นะคะหรือว่าข้อความบางอย่างอย่างเป็นทางการจึงยังไม่ชัดเจนว่าข้อตกลงล่าสุดเหล่านี้จะแตกต่างจากข้อตกลงปี1951นะคะหรือเมื่อ75ปีก่อนหรือไม่ที่สหรัฐทำไว้กับเดนมาร์กซึ่งข้อตกลงเดิมนั้นอนุญาตให้สหรัฐส่งกำลังทหารไปยังกรีนแลนด์ได้ตามต้องการปัจจุบันสหรัฐมีบุคลากรทางทหารประจำการถาวรที่ฐานทัพปีตูฟิกนะคะอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรีนแลนด์กว่า100นายนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ทรัมป์ระบุว่ากรีนแลนด์จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแผนการสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศโกลเด้นโดมซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันสหรัฐจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธรัสเซียและจีนและกรีนแลนด์ยังคงปริมาณสำรองแร่หายากมหาศาลที่ใหญ่และยังไม่ได้ถูกนำไปใช้ด้วยค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้หา างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพอว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
9: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอริศราประดิษฐ์สุวรรณ
11: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Thinking Connect ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569ค่ะอริศราประดิษฐ์สุวรรณค่ะมารับหน้าที่ดูแลผู้ฟังในทุกๆวันเสาร์แบบนี้ค่ะวันเสาร์ที่จะพาผู้ฟังไปพูดคุยกับผู้ประกอบการรายย่อย SME เกษตรกรหรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและนำเรื่องราวของประสบการณ์มาฝากกันแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังประสบการณ์ของธุรกิจของเราในวันนี้ค่ะอยากจะมาชวนไปร่วมกิจกรรมกันก่อนค่ะเสวนาภาษาหมอค่ะตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองโรคอ้วนโรคปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมรวมไปถึงโรคมะเร็งค่ะเรียกว่าโรคเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นโรค NCD หมดเลยซึ่งไม่ได้มาจากเชื้อโรคค่ะแต่ว่ามาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่คุณเลือกเองทุกวันนะคะก็เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ก็จะพาคุณไปปลดล็อกความเชื่อเดิมๆและเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ๆค่ะให้สนุกอร่อยแล้วก็สตรองด้วยปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงค่ะที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายค่ะปรับนิดเปลี่ยนหน่อยแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยเปลี่ยนชีวิตแน่ๆค่ะพร้อมแจกเคล็ดลับการปรุงอาหารให้อร่อยและสุขภาพดีด้วยแล้วนอกจากนี้ยังแชร์ประสบการณ์ของผู้ที่เคยป่วยหนักค่ะแต่ว่ากลับมาดูแลตัวเองให้ใช้ชีวิตได้เป็นปกติยังไงเนี่ยเราไปฟังประสบการณ์ของเขากันในวันนั้นนะคะแล้วก็เราจะได้รู้เรื่องของสมุนไพรที่ห่างไกลโรค NCD ด้วยเราเตรียมสมุนไพรกันไว้แจกด้วยนะคะแล้วก็ออกกำลังกายไปพร้อมๆกันในงานด้วยค่ะ3ตุลาคมนี้ค่ะตั้งแต่ 8:30 นถึง4โมงครึ่งโรงแรม BM รอบถนนรัชดาพิเศษค่ะรับจำนวนจำกัดนะคะสมัครไปได้เลยที่ LINE @thinking radio ค่ะแล้วก็พลาดไปได้ทุกคนที่ไปร่วมงานในวันที่3ตุลาคมค่ะจะได้รับเรียกว่าไม่กลับบ้านมือเปล่าแน่ๆเพราะว่าเราจะมีต้นอ่อนบัวบวกกับต้นอ่อนของมลขี้นกรวมถึงเมล็ดพันธุ์ของมลขี้นกแล้วก็หนังสือบันทึกแผ่นดินเล่ม16สมุนไพรกรอบป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติแจกให้กลับไปด้วยนะคะก็สุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนค่ะมากินอยู่เป็นไปด้วยกันกับคลื่นความคิดค่ะใครสนใจอย่าลืมทักทายไปได้ที่ LINE @thinking radio ได้เลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะแล้วก็กลับมาสู่รายการของเรากันบ้างวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจหลายคนพูดถึงสมุนไพรเมื่อกี้ก็พูดถึงสมุนไพรนะคะแต่อยากสมุนไพรเนี่ยนอกจากที่จะเอามากินเพื่อป้องกันโรคแล้วเนี่ยมันสามารถเอาไปทำสกัดไปเป็นสกินแคร์ไปทาผิวบำรุงผิวอะไรได้ด้วยขนาดไหนคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันค่ะกับคุณอังคณารักษ์ปิมพิวงค่ะผู้ก่อตั้งแบรนด์สกินแคร์ฮานาระค่ะหรือว่าคุณบีสวัสดีค่ะคุณบีค่ะ
12: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเอสราสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะ
11: ต้องบอกขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับรายการนะคะในช่วงวันเสาร์แบบนี้ปกติวันเสาร์ไปไหนคะ
12: วันเสาร์ก็ยังทำงานอยู่ค่ะทำทุกวันค่ะ
11: อย่างนี้พอถามก่อนเลยมาสักครู่ว่าก็เกิดนานไปแล้วว่าเรื่องของสมุนไพรเนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างนะไม่ใช่แค่เอามากินแล้วป้องกันโรคอย่างเดียวแต่ว่ามันสามารถเอาไปทำเรื่องของแบบเครื่องประทินผิวบำรุงร่างกายได้ด้วยเนาะทีนี้ตอนนั้นเองถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปตอนนั้นค่ะทำไมเราถึงสนใจแล้วก็มาจับในธุรกิจของสกินแคร์

0: แชร์ก่อนเลยดีกว่าค่ะ
1: งั้นขออนุญาตย้อนกลับไปแล้วก็เล่าแบ็คกราวด์คร่าวๆหน่อยนะคะว่าจริงๆอะค่ะเป็นพนักงานประจำค่ะแต่ด้วยเมื่อปี64โควิดเข้ามาจากที่คิดว่ามั่นคงก็ถูกเลิกจ้างทางบริษัทเลยค่ะตอนนั้นเพลงมาตอนนั้นอะปี64เราปรับตัวมีปรับตัวค่ะการเป็นรับงาน work from home งานเขียนงานแปลต่างๆแต่สำหรับก็ยังมีอีกค่ะปี65 AI เข้ามาจากงานที่มีงานจ้างเดือนละ10กว่างานลดลงเรื่อยๆเพราะว่าทางเจ้าของแบรนด์หรือว่าทางลูกค้าค่ะเขาสามารถใช้ AI เข้ามาช่วยได้แล้วงานเราเลยลดลงเรื่อยๆเป็นจุดเริ่มต้นแรกค่ะที่คิดว่าเราอยู่ไม่ได้แล้วล่ะถ้าเราจะพึ่งอะไรอย่างเดียวไม่ว่าจะงานประจำที่เสียไปแล้วแล้วก็งานฟรีแลนซ์ที่ work from home ที่แบบค่อยๆโดน disrupt จาก AI เรื่อยๆค่ะเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราต้องทำอะไรแล้วเริ่มจากคิดว่าเอ๊ะทำอะไรดีที่คิดว่าจะยั่งยืนเราเลยมองจากการที่อะไรที่ช่วยแก้ปัญหาหรือทำให้การใช้ชีวิตของผู้ใช้ดีขึ้นอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นหลักค่ะเรามองว่าปัญหาของใครปัญหาอะไรเราก็ต้องไปถามเขาอีกแต่ตอนนั้นอ่ะด้วยความที่คิดในใจละปัญหาเราเองก็เยอะเหลือเกินอ่ะพอวนเวปัญหาเราเองก็เยอะเหลือเกินปัญหาเราย้อนกลับมาที่ตัวเองที่สุดค่ะว่าเรารู้ปัญหาเราที่สุดเลยเป็นเริ่มต้นว่าปัญหาของเราคืออะไรของบีเป็นเรื่องของผิวแพ้ง่ายค่ะเราก็ประกอบกับที่ทํางานตลอด10กว่าปีเวลาไม่ค่อยมีเอ๊ะมันจะประกบสองตัวเนี้ยให้เข้ากันได้ไงว่าผิวแพ้ง่ายผิวแห้งจากเวลาไม่ค่อยมีเลยเป็นเริ่มต้นมองของสเปรย์น้ำแร่แล้วก็จากที่ตลาดนะคะที่ว่าสเปรย์น้ำแร่เป็น Red Ocean ทีเดียวแบบมีมากมากเหลือเกินเรามองว่าเอ๊ะเราจะไปเพิ่มคุณค่าให้โปรดักต์ตัวนี้ได้ยังไงบ้างมีการบำรุงแล้วบำรุงจากอะไรผิวแพ้ง่ายอะไรที่ช่วยได้บ้างนึกถึงใบบัวบกเป็นสิ่งต้นๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นว่านหางจระเข้ใบบัวบกต่างๆค่ะแล้วมองว่าในต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเอเชียหรือว่าที่ยุโรปเขาจะมีคำว่าซิก้าที่เราได้ยินบ่อยๆอันนั้นจะเป็นซิก้าเป็นชื่อเรียกของใบบัวบกที่ในทางสกินแคร์สากลเขาเข้าใจกันค่ะเป็นจุดเริ่มต้นเราบิดก็มองว่าเอ๊ะใบบัวบกไทยมีชื่อเสียงในเรื่องของการแก้ฟกช้ำการรับประทานข้างในหรือแม้กระทั่งการฟกช้ำข้างนอกประคบแผลอะไรต่างๆตั้งแต่โบราณแล้วเลยเป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่เรามองของใบบกเข้ามามีเป็นฮีโร่หลักของเราด้วยค่ะ
0: ทีนี้พอเราเห็นแล้วว่าตลาดบัวบกเองเนี่ยมันจะต้องมาชูโรงตรงนี้ละตอนนั้นมันต้องเกิดการไปวิจัยร่วมกันด้วยไหมคะว่าพอจะเอาบัวบกมาทำอะไรยังไงได้บ้างกว่าที่จะบัวบกจะออกมาเป็นสกินแคร์ได้ค่ะ
1: ใช่ค่ะแต่เบื้องต้นเราอ่านผลการวิจัยมาบ้างแล้วนะคะเราถึงรู้ว่าโอ้คุณสมบัติของใบบัวบกนอกจากเป็นยาแล้วก็เป็นอาหารได้แล้วเป็นสามารถเป็นเรื่องของการดูแลริ้วรอยหรือว่าดูแลสมานผิวอะค่ะได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเราเห็นอยู่แล้วผลิตภัณฑ์ต่างประเทศทางเอเชียทางยุโรปเขาใช้อยู่เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ใบบัวบกไทยอะค่ะบีอยากจะเป็นแบรนด์ไทยโดยคนไทยคิดโดยคนไทยแล้วก็นำสมุนไพรไทยให้สามารถมาอยู่ในสกินแคร์ที่อนาคตหวังว่าจะเวอร์ไวได้จะเป็นทางได้การยอมรับทางสากลได้ค่ะเรื่องการสกัดมีค่ะศึกษาจากงานวิจัยแล้วก็ได้มีการคุยกับทางทีม R&D ที่ได้คิดค้นว่าเราจะนำใบบกจากตรงไหนแต่ณตอนนี้ค่ะเนื่องจากเราเป็นทีมเล็กๆเราเลยเป็นใบบกไทยก่อนแต่ไม่ได้มีการซอร์ซิ่งว่าจากที่ไหนเป็นหลักค่ะแต่ตอนนี้เราสามารถพูดได้เต็มปากแล้วว่าใช้โบโบกที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยค่ะ
0: วันนี้เราจะถามเลยว่าจะไปเอาโบโบกเหล่านี้มาทำเป็นวัตถุดิบของเราได้ยังไงครับเราใช้จากที่หลายๆที่เราไม่ได้ทำเองแน่ๆนะไม่ได้ปลูกเองแน่ๆแต่ว่าเราไปรับมาจากที่ไหนยังไงบ้างเรามีการคัดสรรตัวของโบโบกยังไงด้วยไหมคะ
1: ตัวโบบกนี้มีบริษัทเขาค่ะเขามีบริษัทที่เป็นแล็บอะค่ะเป็นโรงงานเขามีห้องแล็บในการสกัดใบโบบกให้อยู่แล้วแต่ว่าเขาจะเนื่องด้วยณตอนนี้ค่ะ จุดเริ่มต้นของเราต้องการเพียงแค่ว่าใบบัวบกไทยแหล่งที่มาจากใบบกเลยเป็นใบบกทั่วประเทศเพราะว่าถ้าเรานำแหล่งจากที่ใดที่หนึ่งมาค่ะปริมาณในระยะยาวอะค่ะเราจะต้องศึกษาต่อว่าเพียงพอไหมหรือคุณภาพอย่างไรแบบนี้ค่ะอาจจะต้องต่อยอดไปว่าถ้าเราต้องการใบบกจากแหล่งนี้จากชุมชนนี้แบบนี้ค่ะอันนี้ต้องมีการศึกษาต่อเนื่องค่ะ
0: ค่ะทีนี้คำว่าแบรนด์ฮานาระนะคะมาจากไหนย่าอยากจะถามเลย
1: แบรนด์ฮานาระนะคะจริงๆแล้วแบรนด์ฮานาระอะค่ะอาจจะเห็นว่าเป็นชื่อญี่ปุ่นเพราะว่าตอนแรกอะค่ะมองไว้2ตัวค่ะตัวแรกคือมีส่วนผสมหลักเป็นข้าวสารสกัดจากข้าวญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ตัวฮีโร่อีกตัวหนึ่งที่บีได้แจ้งไปแล้วเป็นใบบกเพราะว่าจากที่ทุกคนทราบว่าไม่ว่าจะได้ยินชื่อพิเทราหรือได้ยินชื่อตัวสารสกัดจากหมักยีสต์ข้าวเนี่ยค่ะเป็นตัวเดียวกันที่เรานำมาเป็นฮีโร่ในโปรดักต์แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราอยากจะให้สมุนไพรไทยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยซึ่งไปสู่สากลได้จากคนไทยแบบนี้ค่ะแต่ว่าฮานาระมาได้อย่างไรเริ่มต้นเลยว่าอย่างที่แจ้งว่ามีสารสกัดจากข้าวญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ชื่อฮานาระมันเป็นชื่อส่วนหนึ่งอะค่ะเป็น4คำจากชื่อจริงของบีเลยคือจากอังคณารักในภาษาอังกฤษค่ะ
0: ก็เลยผสมกันเป็นฮานาระซึ่งก็จำง่ายถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ทีนี้พูดถึงเรื่องของอาหารเราได้วัตถุดิบได้มาทำแล้วเรื่องงานวิจัยแล้วได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยตอนนั้นค่ะเราลุยสร้างแบรนด์ให้ฮานาระเป็นที่รู้จักได้ยังไง
1: ค่ะเริ่มต้นเลยจากที่งานประจำเคยทำเป็นการตลาดแล้วเรามองว่าเรามีงบน้อยการตลาดที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเป็นการปากต่อปากค่ะเราเลยไม่ได้มีการโฆษณายิ่งใหญ่หรือว่ามีการสร้างงบโฆษณาในการที่จะโปรโมทในสื่อใหญ่ๆเท่าไหร่เรื่องด้วยจากสิ่งที่เราต้องการความยั่งยืนคือเราอยากฟังฟีดแบ็กจากผู้ใช้ด้วยเพราะว่าเราทดลองในห้องแลบทดลองกับกลุ่มคนเล็กๆหลักร้อยคนแต่หลักสิบคนค่ะแต่แหละเราเลยจุดเริ่มต้นแรกสร้างเว็บไซต์ก่อนสร้างฐานข้อมูลให้ทุกท่านที่สนใจในสินค้าของเราได้มาดูว่าเราคือใครมีส่วนผสมอะไรแล้วสามารถมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างอันนี้ข้อแรกค่ะเพราะว่าพอคนชื่อฮานาระแล้วจะรู้จักเราได้ยังไงอันนี้สร้างเว็บไซต์ค่ะแต่เราเริ่มจากการขายออนไลน์ในช่องทางคอมเมิร์ซเป็น official account เล็กๆค่ะซึ่งทำให้คนรู้จักในกลุ่มเล็กอยู่ค่ะและง่ายเป็นสิ่งที่บีคิดคืออย่างที่บีแจ้งว่าเราอยากได้การตลาดแบบปากต่อปากก่อนแล้วเราจะฟังฟีดแบคพอคนรู้จักในกลุ่มเล็กๆอะค่ะทำให้ทางอ่านดีเราทำงานง่ายขึ้นรวมถึงทีมการตลาดด้วยเพราะว่าเราได้มีเข้าร่วมกับลูกค้าทุกท่านเรารู้จักลูกค้าแต่ละท่านแล้วฟังฟีดแบคนำกลับมาพัฒนาฟังในจุดดีเรารักษาจุดดีไว้อะไรที่เป็นฟีดแบคที่ข้อต้องแก้ไขเรานำมาแก้ไขอันนี้เป็นสิ่งแรกค่ะว่าทำให้รู้จักได้ไงจากการทำเว็บไซต์แล้วก็ในกลุ่มเล็กๆค่อยๆให้ขยายจากการบอกปากต่อปากค่ะ
0: พอเราออกไปแล้วเราลอนช์ผลิตภัณฑ์เราออกไปแล้วค่ะผลตอบรับแรกๆเลยอย่างที่บอกว่าอยากให้มันเป็นแบบปากต่อปากเป็นยังไงบ้างปากต่อปากกลับมาหาเรายังไงบ้าง
1: ค่อนข้างตอบได้แรกค่อนข้างดีค่ะแต่ต้องยอมรับว่าในแรกๆกลุ่มเพื่อนก่อนเนื่องจากความเป็นเพื่อนเรามองว่าอ่ะเขามีฟีดแบคที่เราบอกว่าขอตรงๆเลยนะไม่ต้องเกรงใจค่อนข้างดีค่ะจึงเรามั่นใจในเศษแรกกลมเล็กๆอ่ะวงกลมเล็กๆจากเพื่อนได้ละมั่นใจแล้วไปวงกลมใหญ่ๆจากคนที่ไม่รู้จักพอคนที่ไม่รู้จักผลตอบรับดีมากค่ะเพราะว่าจุดแรกที่เราต้องการคือสร้างความชุ่มชื้นเติมความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของเขาเพราะว่าสิ่งที่เลือกทำน้ำแร่เนื่องจากว่าอยากจะให้ใช้ได้ทุกวันทุกเวลาไม่ว่าจะเช้ากลางวันเย็นระหว่างทำงานอยู่โดยเฉพาะอยู่ในห้องแอร์เพราะว่าผิวแห้งอะค่ะสามารถที่จะใช้ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะ
0: อย่างที่บอกเลยว่าเราแบบเหมือนเป็นแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาเนาะแล้วในธุรกิจของเนี่ยสกินแคร์เหล่านี้มันก็มีแบบเจ้าใหญ่ๆเยอะแยะมากมายแล้วทำยังไงให้เราแบบสามารถแทรกตัวเข้าไปในธุรกิจแบบนี้ได้โดยที่แบบว่าไม่เจ็บตัวเยอะอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก่อนทำค่ะเราทราบอยู่แล้วว่าสเปนน้ำแร่เหมือนเป็นเรดโอเชียนที่มีเจ้าใหญ่หรือว่าแบรนด์ดังๆทำกันเยอะมากแต่สิ่งที่เราคิดว่าเราจะไปรอดได้ยังไงข้อแรกเราคิดสำหรับเรานะคะว่าอยากจะทำเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าของเราค่ะโดยการที่ไม่ใช่เป็นน้ำแร่ปกติทั่วไปแต่มีมอยเจอร์ไรเซอร์เข้าไปด้วยคือเป็นน้ำแร่ที่สามารถบำรุงผิวได้ด้วยอันนี้จุดยืนข้อแรกค่ะมีไหมมีตลาดอื่นทำค่ะแต่ว่าเราอะเราชูจุดยืนข้อแรกก่อนว่าสเปรย์น้ำแร่ที่สามารถบำรุงผิวได้ถ้าอธิบายง่ายๆฮานาระคืออะไรฮานาระคือมินเนอรัลมอยเจอร์ไรเซอร์สเปรย์หรือมอยเจอร์ไรเซอร์ในรูปแบบของสเปรย์น้ำแร่ถ้าพูดถึงมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะทุกคนจะส่วนใหญ่จะคิดว่าใช้ได้แค่ตอนเช้าจับตอนเย็นหรือก่อนนอนเพราะเป็นการบำรุงผิวเช้าเย็นแต่ฮานาระสามารถเช้ากลางวันเย็นหรือทุกครั้งที่ต้องการความสดชื่นหรือความชุ่มชื้นนั่นคือเป็นจุดหลักจุดเด่นแรกที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้แตกต่างจากแบรนด์ใหญ่ๆเจ้าอื่นค่ะแล้วก็จุดที่สองอย่างที่ทราบว่าอย่างที่ได้เกริ่นไปว่าหลายๆท่านมีส่วนผสมจากต่างประเทศส่วนผสมที่ดีมากๆเลยเราเรื่องเงินทุนเราอาจจะไปสู้ตรงนั้นไม่ได้เราเลยคิดว่าสิ่งที่เรามีอยู่ค่ะจากประเทศไทยที่มีอยู่แล้วใบบัวบกที่เป็นสมุนไพรที่เราคุ้นเคยแต่ยังมีศักยภาพในการต่อยอดนะเราจึงมองตัวนี้เข้ามาด้วยค่ะแล้วก็สร้างคุณค่าด้วยค่ะแล้วก็จุดอีกอันหนึ่งที่สำคัญคือใบบัวบกที่ทุกคนได้เคยรู้มาในตั้งแต่โบราณนะคะในวัยผู้ใหญ่หรือว่าวัยเก่าของเราเนี่ยบีเหมือนฮานาระเหมือนเป็นตัวแทนของคนรุ่นกลางที่เอาความชอบหรือภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่ามาจัดแต่งตัวแล้วก็นำเสนอในรูปแบบของโมเดิร์นในรูปแบบของร่วมสมัยมากขึ้นจนกลายเป็นไม่แน่ใจสามารถโชว์ผลิตภัณฑ์
0: ได้ได้ค่ะได้ค่ะ
1: จากตัวเนี้ยค่ะที่หลายๆท่านมองเห็นว่าอันนี้คือมาจากใบบัวบกหรอโดยที่ผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าที่เป็นสูงวัยอะค่ะเขามีความชอบมากขึ้นเขาบอกว่าเปลี่ยนภาพลักษณ์ภาพจำของเขาไปเลยจากที่ใช้ใบบัวบกเขาชอบอยู่แล้วแต่ตัวเนี้ยภาพลักษณ์จะเป็นดูมินิมอลมากขึ้นดูทำให้ร่วมสมัยมากขึ้นจะได้เหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกสองได้กลุ่มลูกค้าสองท่านสองกลุ่มเลยค่ะตั้งแต่กลุ่มใบเก่าที่ใช้อยู่แล้วกับกลุ่มรุ่นใหม่ที่มองว่าเอ๊ะใบบกดูโบราณหรือดูเป็นผู้ใหญ่พอมาเห็นในรูปแบบลักษณะแบบนี้ค่ะทำให้เขาเปิดใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็เหมือนเราเป็นตัวแทนที่ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักใบบกได้เยอะมากขึ้นค่ะ
0: แล้วก็กำลังจะถามเลยว่ากลุ่มเป้าหมายจริงๆนั่นคือได้ทั้งแบบผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ทั้งเด็กๆก็สนใจเยอะขึ้นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เรามีแผนที่จะขยายตลาดจากในประเทศไปสู่ต่างประเทศตอนนี้มีหรือยัง
1: มีแผนค่ะมีทางดิสทริบิวเตอร์ผู้จัดจำหน่ายจากต่างประเทศมีติดต่อเข้ามาค่ะแต่ด้วยความพร้อมของทางเรามีข้อจำกัดเรื่องของงบประมาณในการผลิตต่างๆเราเลยมองว่าเป็นแผนระยะยาวอีกสัก 1-2 ปีค่ะเพราะว่าอยากจะตอนแรกเรามองในเรื่องของการแก้ปัญหาค่ะการแก้ปัญหาเรามองกลุ่มลูกค้าของเราอ่ะเป็นชาวไทยก่อนเป็นอันดับแรกค่ะแต่เราก็เตรียมตัวนะคะเราเตรียมตัวสำหรับการไปสู่สากลเช่นกันเพราะว่าจะเห็นว่าตัวของข้อความอะค่ะเราวางไว้เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วค่ะเพราะเรามองว่าณตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่เลยค่อนข้างพูดภาษาอังกฤษและอ่านภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วค่ะแล้วเรามองว่าอนาคตข้างหน้าอยากจะให้ใบบัวบกไทยอยู่ในรูปแบบของสกินแคร์ค่ะทุกคนใช้คำว่าซิก้าในภาษาสากลแต่วันนึงอะค่ะถ้ามีโอกาสฮานาระก็อยากจะเป็นส่วนเล็กๆที่ทำให้คนต่างชาติรู้ว่าไทยซิก้าหรือว่าใบบัวบกไทยอะมีประสิทธิภาพเช่นกันค่ะอันนี้มองเป็นในขั้นตอนอีกปีหรือ2ปีข้างหน้าค่ะเพราะเขาจำกัดด้วยของงบประมาณด้วยแล้วก็อย่างที่ได้เรียนแจ้งว่าณตอนนี้เรามีซอสแหล่งผลิตที่เป็นใบบัวบกไทยแต่ข้อจำกัดที่เราต้องตอบให้ได้ว่าจากที่ไหนแล้วก็ต้นกำเนิดจากอะไรเรายังต้องศึกษาพัฒนาอีกเยอะค่ะ
0: พูดถึงการพัฒนาจะพัฒนาหรือว่าเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์อะไรไปมากกว่านี้อีกไหมคะ
1: นี่ค่ะจุดยืนคือใบบัวบกไทยค่ะเรามองว่าใบบัวบกอ่ะมีความเป็นฮีโร่มีความเป็นมีศักยภาพสำหรับการดูแลผิวการปลอบประโลมผิวอยู่แล้วซึ่งรู้เป็นหลักสากลอยู่แล้วเลยจึงคิดว่าจะนำใบบัวบกอะค่ะมาทำสกินแคร์ในเป็นคอนเซปต์ everyday use ใช้ได้ทุกๆวันตอนนี้เรามีน้ำแร่อยู่แล้วเรามีจากที่ได้ฟังฟีดแบ็กจากลูกค้าหลายท่านค่ะเขามองว่าแล้วไอครีมล่ะแล้วส่วนของการครีมทาผิวที่มีน้ำหนักหมายถึงว่าที่มีเนื้อเข้มข้นกว่านี้ล่ะเพราะตรงนี้จะเป็นเนื้อบางเบาเพราะเรามองว่าใช้ได้ทุกวันทุกเวลาช่วงกลางวันก็ใช้ได้ไม่รบกวนเครื่องสำอางด้วยค่ะจะถามคำถามเมื่อกี้คือเรามีมองว่าจะต่อยอดไปในโปรดักต์ไลน์อื่นๆแต่ยังคงความเป็นใบบัวบกไทยตรงนี้อยู่ค่ะ
0: เพราะด้วยความว่าเป็นสมุนไพรเนี่ยมันทําให้ไม่ได้ระคายเคืองผิวหรือว่าไม่ได้มีการแพ้ด้วยใช่ไหมคะสําหรับคนที่แพ้ง่ายก็สามารถใช้ได
1: ใช
0: ้
1: ่
0: ไ
1: ค
0: หม
1: ่ะ
0: คะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเริ่มจากจุดแรกที่พัฒนาสินค้าเอาจากปัญหาตัวเองเลยว่าตัวเองเป็นคนผิวแพ้ง่ายทดสอบมีการผ่านการทดสอบการแพ้เรียบร้อยค่ะซึ่งสามารถใช้สำหรับผิวแพ้ง่ายได้ค่ะ
0: ตอนนี้เองเรานอกจากขายในออนไลน์แล้วอะค่ะเรามีในส่วนของแบบไปอยู่ตามที่ต่างๆตามห้างตามอะไรนี้มีไหมคะหรือว่าออนไลน์ได้อย่างเดียว
1: ตอนนี้ยังไม่มีตามห้างค่ะมีทางโมเดิร์นเทรดหลายหลายท่านติดต่อมาแต่อย่างที่ได้เรียนแจ้งคุณเอ็กซ์ตร้าไว้อะค่ะกับทุกๆท่านไว้ว่าถ้าอยากจะวางเป็นลักษณะเวอร์ไวหรือแพร่หลายในทั่วประเทศค่ะข้อจำกัดเรื่องของทุนในการผลิตด้วยส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทางแบรนด์อยากตอบคำถามของผู้บริโภคได้เต็มร้อยว่าใบบัวบกนี้มีจากไหนแหล่งที่มาอย่างไงซึ่งตรงนี้ค่ะเรามองว่าเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่อยากจะเพิ่มมูลค่าให้ตรงนั้นแต่เราต้องมีการศึกษาเพิ่มค่ะ
0: ณตอนนี้มองเรื่องของกำลังคนหรือว่าแรงงานในการทำเนี่ยพอไหมคะเพียงพอไหมหรือว่าต้องแบบมีเพิ่มแล้วเตรียมจะขยายให้ใหญ่กว่านี้เลย
1: ตอนนี้พอค่ะเนื่องจากตัวเราจะแยกการผลิตเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกผลิตส่วนของผลิตภัณฑ์ด้านในอะค่ะจากห้องแลบจากทีม R&D ค่ะที่เราคิดค้นกันมาอยู่ประมาณ8เดือนค่ะพอทำสูตรตัวนี้ค่ะเราจะมีส่งไปบรรจุในห้องในโรงงานปิดเบ็ดชีทค่ะโรงงานเพื่อนำเป็นแพ็คใส่ในขวดแล้วก็แพ็คใส่ในกล่องตรงนี้ค่ะณตอนนี้ต้องเรียนแจ้งตามตรงว่าทุกอย่างกำมาวิธีการผลิตอะค่ะเป็นผลิตจากโรงงานเพราะฉะนั้นยังไม่มีปัญหาเรื่องของคนค่ะ
0: เรามีไปออกแบบออกตามบูธออกร้านต่างๆเพื่อทำแบบเป็นที่รู้จักมากขึ้นมีบ้างไหมคะ
1: มีค่ะด้วยความโชคดีของฮานะด้วยความรับโอกาสค่ะฮานาราได้รับโอกาสจากDBD ค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ของ Herbal Era ที่มีทั้งการจัดสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการและการไปออกบูธเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรไทยค่ะที่เป็นสินค้าจะมีเป็นช่วงระยะเวลาค่ะก่อนหน้านั้นไปออกที่งานของ Impact เมืองทองธานีค่ะได้รับการตอบรับค่อนข้างดีมากค่ะได้มีการเจอผู้ประกอบการด้วยกันหรือได้มีการเจอทางลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคที่สนใจในสมุนไพรไทยค่ะได้มีการไปออกบูธที่ห้างสรรพสินค้าค่ะแล้วก็ไปเจอกับทางกลุ่มลูกค้าที่ไปออกบูธงานวิ่งทั้งหมดอะค่ะเป็นการสนับสนุนที่ได้รับโอกาสดีมากๆจาก DBD ค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะ
0: ค่ะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังฟังอยู่แล้วเขาอยากเริ่มต้นในการทำธุรกิจในช่วงนี้บ้างช่วงเศรษฐกิจที่อาจจะไม่คล่องตัวนักมีคำแนะนำไหมคะว่าจะต้องเริ่มแบบไหนยังไงก่อนดี
1: ค่ะคำแนะนำของบีนะคะจะอาจจะอยากฝากไว้อยู่12เรื่องค่ะเรื่องแรกเรื่องการปรับตัวค่ะเพราะว่าอย่างที่บีเกริ่นไปว่าจากที่คิดว่างานประจำมั่นคงแล้วปรับตัวก็แล้วปรับตัวมาเป็นฟรีแลนซ์ ทำงาน work from home ก็แล้วเจอจุดเปลี่ยนอีกเรื่องของ AI ค่ะเรามีเลยไม่ต้องมีการปรับตัวอยู่เรื่อยๆค่ะคิดว่าสิ่งที่เราเจอปัญหานะตอนนั้นนะคะหลายๆท่านที่เจอปัญหาอยู่อาจจะคิดว่าหนักหน่วงแล้วลองมองสิ่งที่ตัวเองมีไม่ว่าจะเป็นทักษะหรือสิ่งของหรืออะไรต่างๆสิ่งนั้นนะคะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจะสามารถแปลเปลี่ยนเป็นโอกาสสำหรับท่านได้ค่ะอันนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับบีแล้วค่ะแล้วก็ในส่วนที่สองเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจบีเริ่มต้นด้วยตัวเองแล้วไม่ได้มีทุนมากเริ่มต้นจากจุดเล็กๆซึ่งกำลังการผลิตอะค่ะ อยู่ค่อนข้างน้อยแต่ว่าลุยเลยไม่ต้องว่ามีเงินเป็นหลักหลายแสนหลักหลายล้านแต่เบียค่ะเริ่มจากการทุกคุณอยู่ในห้องแลบนะคะ8เดือนด้วยเงินทุนหลักหมื่นซึ่งแต่ตอนนี้ค่ะจากหลักหมื่นเท่านั้นเองจากปัญหาที่เรามีเท่านั้นเองได้มาเป็นฮานาระในทุกวันนี้ที่หลายๆท่านรู้จักค่ะก็มี2เรื่องค่ะที่อยากฝากคืออย่ายอมแพ้ปรับตัวแล้วก็เริ่มเลยค่ะเริ่มจากปัญหาเราก็ได้ที่มีค่ะ
0: สุดท้ายใน1นาทีค่ะอยากให้ฝากฮานาระไว้แล้วกันใครสนใจอยากไปช่วยสนับสนุนฮานาระทำได้ยังไงบ้างค่ะ
1: ฮานาระเรามีเว็บไซต์ค่ะบีขออนุญาตฝากเว็บไซต์ฮานาระได้ไหมคะ www.hanara hanara แล้วก็ official ค่ะ .com หรือ line @ hanara hanara ค่ะทางนี้ค่ะจะมีข้อมูลของฮานาระทั้งหมดค่ะหรือว่าสนใจสั่งซื้อได้ค่ะมีในอีคอมเมิร์ซต่างๆไม่แน่ใจว่าพูดชื่อได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะก็สามารถติดตามฮานาระทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียเลยเนาะแล้วก็ทางอีคอมเมิร์ซด้วยนะคะได้ค่ะต้องขอบคุณคุณบีมากๆนะคะ
1: ใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเอเซียค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ
0: สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นรายการ Thinking Connect ในวันเสาร์นี้ค่ะพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าค่ะอลิสราและทีมงานไปละค่ะสวัสดีค่ะ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอลิสราประดิษฐ์สุวรรณ
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือออกหมายจับนายบีมือยิง21นัดเขตหนองจอกพันตำรวจเอกสกลอิงอุดมนุกูลผู้กำกับการสอนอหนองจอกเปิดเผยกรณียิง21นัดย่านหนองจอกว่าหลังเกิดเหตุนายบรีฟพี่ชายของนายบีพร้อมกับพวกเดินทางพบพนักงานสอบสวนแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ยิง21นัดนายสิงโตเสียชีวิตคาร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ย่านหนองจอกซึ่งเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาก่อนปล่อยตัวกลับไปก่อนจะเรียกมาสอบปากคำอีกครั้งพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง4คนฐานความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนโดยนายบริสและเพื่อนอีก1คนถูกแจ้งเพิ่มในความผิดฐานทำลายซ่อนเร้นหรือทำให้พยานหลักฐานสูญหายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงอย่างไรก็ตามนายบริสบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อนายบีและเพื่อนอีก2คนที่หลบหนีได้เบื้องต้นตำรวจออกหมายจับนายบีแล้วส่วนเพื่อนอีก2คนอยู่ระหว่างระบุตัวตนพนักงานสอบสวนสน.หนองจอกควบคุมตัวนายบรีฟพี่ชายของมือยิงพร้อมกลุ่มเพื่อนรวมอีก4คนไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญามีนบุรีไม่คัดค้านการประกันตัวมีรายงานว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ยังหลบหนีอีก3คนหนึ่งในนั้นคือนายบีมือยิงซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เป็นหลานของบังรอนเบื้องต้นตำรวจประสานตำรวจในพื้นที่ตำแนวชายแดนป้องกันไม่ให้กลุ่มก่อเหตุหลบหนีออกนอกประเทศตำรวจเร่งไล่ล่ากลุ่มแรงงานเมียนมาแทงเพื่อนดับความคืบหน้ากรณีกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาเปิดศึกรุมแทงเพื่อนแรงงานต่างชาติขออภัยค่ะเพื่อนแรงงานชาติเดียวกันเสียชีวิตในห้องเช่าพื้นที่หมู่4ตำบลมาบขาอำเภอพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองล่าสุดพันตำรวจเอกจิรวัฒน์ศักดิ์ศรีวัฒนารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นิคมพัฒนาร่วมกับชุดสืบสวนจังหวัดระยองลงพื้นที่เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆเพื่อติดตามการหลบหนีจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหาและผู้ก่อเหตุมี4คนเป็นแรงงานเพิ่งเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ไม่นานจึงยังไม่คุ้นเคยเส้นทางและไม่มียานพาหนะส่วนตัวคาดว่าน่าจะยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือพยายามติดต่อเพื่อนแรงงานชาติเดียวกันเพื่อช่วยเหลือในการหลบหนีขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เชิญตัวนายมูซาอายุ27ปีแรงงานชาวเมียนมาซึ่งเป็นเพื่อนแรงงานผู้ก่อเหตุมาทำการสอบสวนโดยนายมูซาให้การว่าหลังเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุวิ่งหนีมาพวกตนที่ห้องเช่ามาหาพวกตนที่ห้องเช่าโดย1ใน4ผู้ก่อเหตุทำท่าทางตื่นตระหนกและยอมรับว่ากลัวความผิดก่อนจะแยกย้ายหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจมั่นใจว่าจะสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้เร็วๆนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM ทีวีเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ฮะ เสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
8: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
7: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
8: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
10: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
11: วิสุทธ์คมวัชระพงษ์ชาว Thinking Radio คงรู้จักชื่อนี้ดีในมุมมองของนักจัดรายการอดีตผู้บริหารองค์กรสื่อและนักวิเคราะห์ที่เจาะลึกทุกประเด็นแต่วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักเขาคนนี้ในมุมโคซี่โคซี่ในรายการ CEO โคซี่ตอนใหม่พบกับวิสุทธ์คมวัชระพงษ์ที่มาพร้อมกับมุมมองและแง่คิดในการทำงานที่ไม่เหมือนใครฟังมุมมองสบายๆวิธีคิดในวันหลบมุมข่าวมาฟังพลังบวกและคาแรคเตอร์หลังใหม่ของเขาคนนี้ติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
12: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
14: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
15: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับวันนี้วันเสาร์ที่19กันยายนนะท่านผู้ฟังก็อยู่กับผมไพศาลมังกรชยาผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็ท่านวิทยากรของรายการนะรองศาสตราจารย์ดร.รุสรธรรมใจนะสวัสดีครับอาจารย์รุสรครับ
16: สวัสดีครับคุณไพศาลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับ
15: ครับก็เสาร์ที่แล้วนี่ได้สนทนากับท่านอาจารย์ดร.รุสรก็ได้พูดกันถึงเรื่องของทุนนิยมชายขอบของไทยในยุคที่เทคโนโลยี AI ก็กำลังรุกคืบเนี่ยนะแล้วก็วันนี้ก็ได้เรียนกับท่านอาจารย์ว่าถ้ายังมีประเด็นที่สามารถที่จะพูดคุยกันได้ต่อเนี่ยก็เราก็มาต่อกันในเสาร์นี้แต่ว่าก็เป็นจังหวะพอดีกับที่วันนี้เนี่ยเป็นวันเสาร์ที่19กันยายนนะครับ2569ซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นวันครบรอบ20ปีนะของการรัฐประหารนะโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของคุณทักษิณแล้วครบรอบ20ปีเนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่หลายๆอย่างมันก็เกิดขึ้นนับตั้งแต่ นับตั้งแต่เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นต่อเนื่องกันมาจนถึงวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของทุนนิยมชายขอบนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะมาย้อนลำลึกย้อนอดีตกันถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในรอบ20ปีพร้อมๆไปด้วยนะอาจารย์
16: คร
15: ับ
16: ครับผมครับคือมันก็ผ่านมา20ปีนะฮะซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นของความถดถอยในแง่ของเศรษฐกิจการเมืองรวมทั้งประชาธิปไตยของไทยนะครับแล้วก็จนเวลานี้เนี่ยก็ยังไม่ฟื้นเท่าไหร่นะฮะทีนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันที่ทางกรรมธิการทหารของสภาผู้แทนเนี่ยก็มีการจัดเสวนาทางวิชาการด้วยนะฮะผมก็มาเข้าร่วมเสวนาร่วมฟังด้วยนะฮะเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์19กันยาเนี่ยตอนนั้นก็ทำงานอยู่ในสถาบันการเงินนะครับเป็นผู้บริหารเป็นกรรมการผู้จัดการของบลจ.แห่งหนึ่งนะครับแล้วผมก็แสดงความเห็นไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารนะครับก็จนกระทั่งทางกรรมการของธนาคารเนี่ยก็มาพูดคุยแล้วก็ขอให้ลาออกผมก็เลยต้องออกจากภาคสถาบันการเงินมานะฮะแล้วก็มาทำงานในมหาวิทยาลัยก็เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญชีวิตครั้งหนึ่งแล้วก็ผมคิดว่า19กันยาเนี่ยรัฐประหาร19กันยาเนี่ยมันก็เป็นจุดเปลี่ยนของประเทศไทยด้วยนะครับที่ผลกระทบเนี่ยมันก็ยังลากยาวมาจนถึงปัจจุบันนะครับ
15: ครับเพราะว่าผลพวงที่สำคัญก็คือ

0: หลายอย่างมันก็พัฒนาในมิติต่างๆมันก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงไป20ปีนะฮะแต่อันที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็คือความเป็นทุนนิยมชายขอบของประเทศไทยเนี่ยยังคงเป็นทุนนิยมชายขอบต่อไปนะฮะ
1: แม้ว่าจะผ่านมา20ปีเนี่ยนะครับ
0: ครับก็อันนี้ก็คือปัญหาคือถ้าเทียบกับเกาหลีใต้เนี่ยต้องเรียนคุณไพศาลว่ามันต่างกันเยอะในช่วงที่มีการต่อสู้เรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยภายใต้การปกครองของระบบเผด็จการทหารเนี่ยเกาหลีใต้เขามีผู้นำสองคนที่สำคัญก็คือคิมยังซัมกับคิมแดจุงซึ่งเป็นนักการเมืองที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็หลังจากที่เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ก็เจริญรุ่งเรืองนะฮะความเป็นทุนนิยมชายขอบเนี่ยมันก็หายไปแต่คือก็กลายเป็นมีความสามารถเป็นผู้นำในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรต่างๆนะฮะเกาหลีใต้ก็ยกระดับขึ้นมาเป็นประเทศแถวหน้าทางเศรษฐกิจขึ้นมาได้รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆด้วยอันนี้ก็คือความแตกต่างนะครับที่เกิดขึ้น
1: คือเกาหลีใต
0: ้มันก็มีเชิญฮะ
1: เกาหลีใต้เนี่ยกลุ่มทุนใหญ่อย่างพวกแชร์บูก็เติบโตแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยพวกทุนขนาดกลางขนาดเล็กนี่ก็เติบโตแล้วก็มีอำนาจต่อรองอยู่ในระบบเศรษฐกิจสูงด้วยยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ในขณะของเราเนี่ยพวกทุนใหญ่เนี่ยเติบโตแล้วก็ในขณะที่ SME เนี่ยเรียกว่าล่อยหลอลงไปจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็สภาพเศรษฐกิจก็บอกว่ามันโตแบบ K shape ใช่ไหมอาจารย์คือพวกทุนใหญ่มันก็รอดไปได้จำนวนนิดหน่อยก็แต่ยังเติบโตไปได้แต่พวกขนาดกลางขนาดเล็กนี่ก็มีแต่ว่าจะล้มหายตายจากไปอันนี้เป็นความต่างที่ชัดเจนนะอาจารย์
0: ใหญ่ของไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นทุนสัมปทานด้วยคือมันไม่ใช่ทุนที่มันเติบโตขึ้นมา
1: ที่มาจากนวัตกรรม
0: นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีฉะนั้นก
1: ็
0: ต้องอาศัยอำนาจรัฐนะพออาศัยอำนาจรัฐเนี่ยในสภาวะที่จากรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยรัฐบาลเลือกตั้งเนี่ยมาเป็นรัฐบาลอำนาจนิยมเผด็จการทหารเนี่ยมันก็ทำให้ไอ้อำนาจผูกขาดในทางการเมืองและเศรษฐกิจเนี่ยมันควบแน่นกันมากขึ้นควบแน่นกันมากขึ้นแต่มันก็เป็นจุดที่ทำให้สังคมไทยเนี่ยมันก็เป็นสังคมที่มีความเหนี่ยวรั้งสูงมากนะการฟื้นตัวก็เป็นรูป K shape นะครับแล้วก็อย่างที่คุณไพศาลได้กล่าวไปก็คือว่า SME ก็ล้มหายตายจากไปเยอะพื้นฐานหรือโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจซึ่งมันไม่ได้อยู่บนฐานของการกระจายตัวของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะคร
1: ับอย่าง SME ในขณะนี้ของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวหรือกลับมาแข็งแรงได้ไหมอาจารย์ยังมีโอกาสอยู่บ้างไหม
0: มีโอกาสถ้ารัฐบาลมีนโยบายหรือมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนนะฮะคือที่สำคัญคือนโยบายเนี่ยมันต้องเป็นนโยบายที่พุ่งไปสู่ให้เกิดการกระจายตัวของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ของการพัฒนาคือถ้าอำนาจทางการเมืองมันยังถูกผูกขาดอยู่แม้กระทั่งเรามีเลือกตั้งแล้วก็ตามเนี่ยโอกาสของการที่ SME ไทยมันจะเติบโตเนี่ยมันก็ไม่เป็นเหมือนบางประเทศไม่เหมือนไต้หวันไม่เหมือนเกาหลีใต้อะไรพวกเนี้ยครับ

0: เพราะว่ามันเป็นลักษณะของโครงสร้างทางการเมืองด้วยคุณไพศาลคือแต่ละประเทศนี่มันก็มีบริบททางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมต่างกันเพราะว่ากรณีไต้หวันเนี่ยคือรัฐบาลตอนเริ่มต้นเนี่ยตอนก่อตั้งประเทศเนี่ยใช่ไหมครับมันเป็นรัฐบาลที่มาจากภายนอกเนี่ยคือมันเป็นการแพ้สงครามกลางเมืองในจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็มาตั้งฐานที่ประเทศไต้หวันซึ่งประเทศไต้หวันเนี่ยเดิมมันก็มีคนอยู่ที่นั่นอยู่แล้วถูกไหมมีกลุ่มทุนมีประชาชนอยู่ทีนี้การที่รัฐบาลจะไปสนับสนุนกลุ่มทุนที่มีอยู่แล้วหรือกลุ่มทุนในประเทศให้มันเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ไว้วางใจเพราะว่ากลัวจะควบคุมไม่ได้ก็เลยสนับสนุนเป็น SME ดีกว่าทำกับง่ายกว่าอันนี้มันก็มีลักษณะเป็นอีกแบบนึงครับ
1: ครับก็เลยกลายเป็นว่าพื้นฐานของไต้หวันก็จะเป็นระบบเศรษฐกิจที่ฐานเขาค่อนข้างเข้มแข็งนะอาจารย
0: ์ของ SME
1: เพราะมันเติบโตมาจากพวกธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กนะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: ก็ส่วนคือผมสังเกตเนี่ยว่าแต่ละประเทศเนี่ยถ้าเศรษฐกิจมันจะเติบโตได้แล้วก็เรื่องของไอ้ความแตกต่างไอ้ความเหลื่อมล้ำอะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่มากเนี่ยมันไอ้เรื่องธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยมันเป็นฐานที่สำคัญนะมันต้องเข้มแข็งนะดัน
0: ใช่ครับ
1: แต่ของเราเนี่ยมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างหรือว่ามันเป็นเรื่องว่าช่วงหลังๆเนี่ยแข่งขันไม่ได้โดยเพราะสินค้าจากประเทศจีนที่เข้ามาตีตลาด
0: คือเราก็ผมว่าเราในแง่ของนโยบายหลายอย่างเนี่ยเราไม่มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนแล้วเราก็ไปทำอะไรโดยที่ไม่ระมัดระวังใช่ไหมฮะแล้วนโยบายหลายอย่างมันก็ไม่มันก็ขาดการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องอย่างเราเปิดระบบเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าการเปิดระบบเศรษฐกิจเนี่ยกิจการหรืออุตสาหกรรมอะไรต่างๆในประเทศเนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรถูกไหมฮะเพราะว่าเวลาเราเปิดเนี่ยมันก็จะมีการแข่งขันเข้ามามากขึ้นถูกไหมฮะถ้าเราไม่สามารถแข่งขันได้เนี่ยมันก็ล้มหายตายจากหมดถูกไหมครับโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจก็เปลี่ยนไปนะครับแล้วสิ่งที่เราเห็นอยู่วันนี้เราก็จะเห็นกลุ่มทุนหลายประเทศโดยเฉพาะกลุ่มทุนจีนเนี่ยก็โรงงานบางโรงงานก็แทบจะไม่ได้จ้างแรงงานไทยเลยเหมือนคล้ายทัวร์ศูนย์เหรียญอะไรแบบนั้น
1: อ่
0: ะทุกอย่างครบวงจรในตัวเองหมดแต่ว่ามาอาศัยประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานของโรงงานหรือฐานของการผลิตเท่านั้นเองแต่เศรษฐกิจไทยหรือคนไทยเนี่ยได้ประโยชน์น้อยมากจริงๆถ้ามองในอีกมุมนึงเนี่ยมันก็เป็นจักรวรรดิอย่างหนึ่งคือมันเป็นการแผ่อำนาจอิทธิพลทางเศรษฐกิจเป็นจักรวรรดิอย่างหนึ่งเป็นการขยายออกเป็นการส่งออกทุน
1: ครับ
0: ทีนี้ความต่างก็คือถ้าเป็นทุนตะวันตกเนี่ยมันก็เป็นทุนเอกชนใช่ไหมแต่ทุนจีนจำนวนหนึ่งมันเป็นทุนรัฐไงเพราะมันจีนมันเป็นทุนนิยมโดยรัฐไง
1: คร
0: ับ แต่ความน่าสนใจก็คือว่าจีนเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วมากแล้วก็ขึ้นมาอยู่แถวหน้าได้อย่างรวดเร็วซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราควรจะศึกษาว่ามันมีข้อดีอะไรของระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางแบบสังคมนิยม

0: ที่ปรับตัวให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจแบบตลาดมันมีพลังในการขับเคลื่อนแล้วก็ใช้เวลาสั้นกว่าทุนนิยมตะวันตกนะผมบอกแต่ว่าถ้าเราจะไปสรุปอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะสรุปง่ายเกินไปเพราะว่าเราก็ต้องมองบริบทของจีนด้วยว่าประเทศจีนเป็นประเทศเก่าแก่แล้วก็เป็นประเทศซึ่งมันก็มีอารยธรรมมีพื้นฐานมีโครงสร้างอะไรอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าในช่วงต้นทศวรรษ20เนี่ยตั้งแต่1900เป็นต้นมาจนถึง1940กว่าเนี่ยมันเกิดสงครามตลอดถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: คือมันเกิดภาวะโกลาหลเกิดสงครามเกิดความวุ่นวายมาโดยตลอดซึ่งมันก็เป็นความอ่อนแอของระบบการปกครองของราชวงศ์ชิงในยุคปลายนะซึ่งมันก็ทำให้จีนกลายเป็นประเทศที่ถูกเป็นคนป่วยของเอเชียถูกไหมฮะก็ต้องมองตรงนั้นด้วยคือพอมันฟื้นกลับมาปุ๊บเนี่ยมันก็ฟื้นกลับมาเร็วเพราะมันมีฐานอยู่คือมันมีฐานบางอย่างที่เข้มแข็งถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: อย่างระบบของจีนเนี่ยที่ระบบราชการมันมีความเป็นเมอริตเป็นระบบคุณธรรมอยู่สูงเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เป็นอิทธิพลของการวางระบบเอาไว้ตั้งแต่สมัยที่มันมีระบบราชวงศ์อยู่แล้วก็มันก็ไม่ได้ยังไงมันก็ในบางยุคนะอันนี้ไม่ได้พูดถึงยุคที่มันตกต่ำนะฮะมันก็เป็นระบบที่ดีมากถูกไหมอย่างระบบการสอบจองหวนเนี่ยมันก็คือระบบคุณธรรมอ่ะคือวัดคนที่ความรู้ความสามารถไม่ได้วัดที่ระบบเส้นสาย
1: ไม่ใช่เส้นสายไม่ได้ใช้เงินทองซื้อตำแหน่ง
0: ใช่ครับถึงแม้มันจะเป็นศักดินาแต่มันเป็นศักดินาที่มันมีระบบบริหารคอยคัดกรองให้คนมีความสามารถเนี่ยเข้าสู่ตำแหน่งที่สำคัญถูกไหมแต่มันมาเสื่อมลงสมัยปลายราชวงศ์ชิงใช่ไหมแต่ว่าจริงมันก็เสื่อมมาเรื่อยตั้งแต่สมัยประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วอ่ะมันก็เสื่อมมาตามลำดับถ้าเราไปศึกษาประวัติศาสตร์มันก็มีความแตกต่างกันอยู่ตรงน
1: ี้ครับของเราดูคล้ายกับว่าอยู่ในระบบที่เปิดกว้างมากกว่าจีนมาก่อนแต่ว่าในท้ายสุดตอนนี้นี่การเข้าสู่ตำแหน่งของเรากับมีเรื่องให้วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เป็นขดงคดีเรื่องการซื้อขายตำแหน่งกันอุตลุดนะอาจารย์
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ซึ่งผมดูแล้วมันก็เหมือนกับฝีแตกอ่ะมันคงไม่ใช่เพิ่งเกิดอ่ะมันคงมีการสะสมมาแล้วก็พอเกิดฝีแตกขึ้นมามันก็โอ้โหตกใจกันว่าทำไมโครงสร้างมันใหญ่โตมาขนาดนั้นการซื้อตำแหน่งเนี่ยมันซื้อกันเป็นพันๆคนเลย
0: คือผมมองว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของไทยตอนเนี้ยกับในอนาคตเนี่ยคือการทุจริตคอร์รัปชันคือมันมีในทุกหย่อมย่าเลยและยิ่งผมมาทำงานการเมืองเนี่ยมันยิ่งเห็นชัดเลยฮะมันยิ่งเห็นชัดเลยเพราะว่าเราเห็นหมดแล้วก็บางอย่างเนี่ยคนที่ทำเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าผิดเลย
1: อันนี้
0: ผมสัมผัสได้เลยว่าคนที่ทำไม่รู้สึกว่าผิดเพราะว่าคนอื่นเขาก็ทำกันทำนองเนี่ย
1: มันกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติหรือว่า
0: แล้วก็คนที่ไม่ทำกลายเป็นคนประหลาดเป็นคนประหลาด
1: โลกสวยไอ้พวกโลกสวยอะไร
0: นี่กลายเป็นคนประหลาดเลยฮะแล้วก็บางทีก็อาจจะประสบอันตรายด้วยในแง่มุมต่างๆอาจจะถูกทำลายถูกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปขวางผลประโยชน์เขาแต่ถ้าเลือกที่จะต่อสู้แล้วก็ ตะโกนออกมาดังๆหรือเคลื่อนไหวหรือปะทะเนี่ยนะฮะฉะนั้นบางคนก็จะนิ่งเงียบดีกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยนะ
1: คร
0: ับ ก็จะเป็นแบบนั้นแล้วก็ผมบอกเลยว่าปัญหาหนักมากแล้วมันก็ไม่ใช่มันหนักเฉพาะช่วงนี้นะมันสะสมกันมาแล้วก็คือผมเห็นชัดเลยที่สุดเลยก็คือว่าระบอบที่ไม่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยระบอบรัฐประหารระบอบแต่งตั้งเนี่ยที่บอกเป็นรัฐบาลคนดีหรืออะไรพวกเนี้ยยิ่งหนักกว่าอีกยิ่งหนักกว่าอีกแต่มันไม่เป็นข่าวเท่านั้นเองถูกไหมฮะเพราะว่าโดยระบบเนี่ยมันถูกปิดมันถูกปิดแล้วก็มันก็เป็นภาพลวงตาก็อย่างเป็นภาพลวงตาก็คือว่าก็เอาภาพลักษณ์เอาภาพพจน์ที่ดีมาแปะเอาไว้ข้างหน้าแต่ข้างในเนี่ยมันไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลมันไม่มีการทำงานของฝ่ายค้านไม่มีคือมันไม่มีการถ่วงดุลนะพูดง่ายๆไม่มีการถ่วงอย่างที่เราเห็นชัดที่สุดเลยก็คือการฟีดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8ปีไม่ให้มีการเลือกตั้งเนี่ยเห็นชัดเลยถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วไอ้เรื่องการไอ้สอบไอ้โกงสอบไอ้ท้องถิ่นเนี่ยมันก็เกิดในสมัยรัฐบาลรัฐประหารเลยมันเริ่มต้นตอนนั้นนะ
1: ครับ
0: แล้วก็จริงๆพูดให้ชัดๆเลยนะพวกทุนเทาโดยเฉพาะทุนจีนที่มีปัญหาเนี่ยก็เข้ามาช่วงนั้นมากที่สุดนะฮะเพราะเราเปิดช่วงนั้นนะครับไม่รู้อะไรทำให้เปิดนะฮะเราก็ถ้ามองในแง่ดีก็คืออาจจะเป็นความเชื่อทางนโยบายว่ามันต้องเปิดประตูเต็มที่แต่ถ้าเกิดเรามองโลกด้วยความสงสัยแล้วว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นอย่างนั้นก็คือก็คงถูกซื้อฮะมีการจ่ายผลประโยชน์กันหรือแม้กระทั่งกรณีของบุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยและเป็นชาวต่างชาติก็เกิดในยุคนั้นหมดนะครับเกือบหมดเลยนะฉะนั้นข้ออ้างของการรัฐประหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็น49ก็ดีหรือ57ก็ดีเนี่ย2ครั้งเนี่ยรัฐประหาร2ครั้งเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าพอมีอำนาจแล้วตัวเองก็ไม่ได้แก้ปัญหาสิ่งที่เป็นข้ออ้างในการรัฐประหารว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดใช่ไหมมันทำให้ปัญหายิ่งหนักกว่าเดิมอีกนะครับแต่ยังดีนะครับปี49เนี่ยเรายังกรณีของการคนที่เข้าไปทำงานเป็นรัฐบาลเนี่ย ก็มีคนดีๆอยู่เยอะอย่างอาจารย์ไพบูลย์วัฒนศิริธรรมอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ทำให้ปัญหาอะไรเบาไปเยอะบางด้านนะบางด้านแล้วก็แต่ว่าโดยถ้าพูดในเชิงระบบกลไกเนี่ยมันไม่ถูกอยู่ละคือผมเชื่อในเรื่องระบบเปิดมากกว่าระบบเปิดระบบที่มีการตรวจสอบถูกต้องคือเราจะไปหวังให้คนดีกลุ่มคนดีแก้ปัญหาตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่การแก้ปัญหาในเชิงระบบเพราะคนเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปได้นะคุณเกษาคือสามารถเปลี่ยนไปได้วันนี้จะดีวันต่อไปอาจจะไม่ดีก็ถ้าระบบหรือกลไกมันไม่ถูกวางไว้ฉะนั้นผมเชื่อในระบบมากกว่าทีนี้ปี57เนี่ยมันก็ทำเป็นการทำซ้ำอ่ะก็บอกว่ารัฐประหารครั้งแรกเสียของใช่ไหมมันก็เนี่ยผมว่าเราเสียโอกาสอะไรเยอะมาก20ปีที่ผ่านมาแล้วเราก็ไม่ได้เหมือนเกาหลีใต้ด้วยที่พอถึงจุดของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เปลี่ยนเลยสามารถเปลี่ยนแปลงได้เลยแล้วมันก็พุ่งทะยานเลยนะมันพุ่งทะยานเลยมันไม่ได้กระตึ๊บแต่ประเทศไทยนี่มันกระตึ๊บอะครับคุณประธาน
1: แล้วก็เราก็มีหลักประกันไหมเนี่ยว่าในการยึดอำนาจคงจะไม่เกิดขึ้นอีก
0: แต่มันก็เกิดขึ้นตลอดเวลานะ ใช่ไหม
1: ก็หลายคนก็บอกว่าถ้าตราบใดที่สาระสำคัญ ตามรัฐธรรมนูญ60เนี่ยยังคงอยู่มันก็คงจะมีหลักประกันเรื่องไม่ต้องไปลงมือทำรัฐประหารนะเพราะว่าระบบมันก็ถูกจำกัดดูแลโดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้อยู่แล้วยกเว้นแต่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรที่นำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ60แล้วก็สถาปนาฉบับใหม่ที่มีความต่างอย่างมีนัยยะสำคัญนะไอ้ตรงนั้นค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าผมคิดว่าหลังจากที่ผ่าน
0: การที่ไม่มีรัฐประหารเนี่ยต้องเรียนคุณไพศาลว่าการที่ไม่มีรัฐประหารจากกองทัพเนี่ยแล้วรัฐประหารด้วยวิธีอื่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะฮะ
1: มัน
0: กลายเป็นประชาชนไม่ได้มีอำนาจจริงๆในการกำหนดคนบริหารประเทศเลยนะ
1: คือทุกอย่างมันไปอยู่ในรัฐธรรมนูญ60หมดละ
0: ใช่ไหมฮะมันอยู่ในอำนาจของไอเครือข่ายอำมาตย์อ่ะพูดตัดพวกเครือข่ายอำมาตย์ที่เขาไม่ไว้วางใจประชาชนไม่ไว้วางใจระบบเลือกตั้งเนี่ยดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องทำให้ระบบเลือกตั้งมันดีด้วยการมีรัฐบาลที่ดีมีพรรคการเมืองที่ดีมีนักการเมืองที่ดีเราก็ต้องทำให้รัฐสภาเนี่ยมันเป็นที่ศรัทธาของประชาชนมันถึงจะแก้โจทย์นี้ได้ถ้าคุณเลือกตั้งกันมาแล้วคุณก็ซื้อเสียงแล้วก็มาถอนทุนอย่างเงี้ยมันก็แน่นอนคำหมาดเขาก็ย่อมไม่พอใจแน
1: ่
0: แล้วเขาก็ต้องหาวิธีในการจัดการเนี่ยซึ่งเวลานี้การจัดการมันก็มีนวัตกรรมอ่ะไม่ต้องเอารถถังมายึดอำนาจแล้วก็ใช้องค์กรอิสระจัดการเลย
1: นะครับก็รัฐธรรมนูญ60นี่ก็ยุบพรรคการเมืองไปก็อย่างพรรคประชาชนนี่ก็กว่าจะเป็นพรรคประชาชนนี่ก็โดน2รอบนายกก็พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว2คนใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็เดี๋ยวก็รอดูเพราะว่าก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่ต้องติดตามดูกันต่อไปติดตามดูกันต่อไป
0: คือสมมติรัฐบาลไม่ได้เรื่องมีปัญหาบริหารประเทศไม่ได้บริหารประเทศแล้วไม่ประสบความสำเร็จหรือแม้กระทั่งทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเขาก็ต้องออกไปด้วยกระบวนการรัฐสภาหรือแม้กระทั่งด้วยกลไกแบบประชาธิปไตย
1: หรือไม่ก็ตามอยู่ตามอยู่ได้แค่ตามวาระ
0: ใช่ใช่มันก็อยู่ได้ตามวาระก็ต้องออกไปแค่นั้นมันก็ต้องยอมอดทนพอที่จะต้องปล่อยให้ระบบมันทำงานเพราะว่าถ้ามันใช้วิธีการที่มันขัดกับ rule of law ขัดกับหลักนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยประเทศมันไม่ได้ปกครองโดยหลักการที่ถูกต้องหรือไม่ได้ปกครองโดยกฎหมายเนี่ยระยะยาวมันไม่ดีอยู่แล้วครับระยะยาวมันมีปัญหาอยู่แล้วดีที่ว่าประเทศไทยเนี่ยมันยังมีเหตุปัจจัยหลายอย่างดีกว่าเมียนมาหรือดีกว่ากัมพูชาไม่งั้นเราก็จะเป็นประเทศในระดับเดียวกับสองประเทศเพื่อนบ้าน
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
0: บางอย่างคล้ายฟิลิปปินส์น่ะมีบางอย่างคล้ายฟิลิปปินส
1: ์ครับคือมันมีงานหลายๆอย่างที่แม้ว่าอำนาจจะรวมศูนย์จะเป็นยุคที่อำนาจรวมศูนย์เกิดจากการรัฐประหารยึดอำนาจหรือว่าจะเป็นยุคที่พรรคการเมืองเข้ามามีบทบาทผ่านการเลือกตั้งซึ่งก็เป็นประชาธิปไตยบ้างไม่เป็นประชาธิปไตยบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่นะแต่ว่าของเราเนี่ยยังพอมีความก้าวหน้าไม่ว่าในทางเศรษฐกิจหรือว่าสังคมเนี่ยปัจจัยเพราะว่ามันยังมีคนที่เป็นพวกเทคโนแครตที่เขายังมีความเป็นมืออาชีพที่เข้ามามีบทบาทด้วยเป็นอย่างนั้นแม่อาจารย
0: ์อันนั้นส่วนหนึ่งแต่ว่าเทคโนแครตเองเนี่ยก็ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเท่าไหร่เทคโนแครตส่วนหนึ่งนะ
1: ครับ
0: เขาก็ลอยๆนะคือสิ่งที่เราต้องการคือเราก็ต้องการเทคโนแครตหรือปัญญาชนที่ยึด โยงกับประชาชนมากขึ้นสัมผัสกับประชาชนมากขึ้นเราถึงจะตอบปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่ได้ไม่ใช่ตอบปัญหาเฉพาะคนบางกลุ่มคือบริบทของไทยมันก็ต่างจากหลายประเทศอย่างถ้าเราพูดถึงอย่างกรณีของจีนเนี่ยมันก็มีลักษณะบางอย่างที่เป็นลักษณะเฉพาะถูกไหมการที่การบริหารภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถประสบความสำเร็จพุ่งทะยานมาในช่วง 30-40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่ตั้งเสี่ยวผิงมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นมันก็เผชิญความยากลำบากปัญหาอะไรต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดถูกไหมครับโดยเฉพาะช่วงระยะเปลี่ยนผ่านระหว่างที่เกิดการล้มลงของราชวงศ์ชิงจนกระทั่งมีการประสบชัยชนะของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมันก็เป็นระยะเวลาที่มันเป็นเต็มไปด้วยความผันผวนนะแล้วถ้าเราศึกษาบทบาทของชนชั้นนายทุนอย่างถ้าเป็นพวกมาร์กซิสต์บอกอย่างชนชั้นกระดุมพีเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศไทยหรือสยามมันก็มีความต่างกันบางส่วนแล้วก็มีความเหมือนกันบางส่วนถูกไหมฮะในระยะหนึ่งก็มีการบอกว่าชนชั้นกระดุมพีในจีนเนี่ยอาจจะเป็นผู้นำในการวิวัฒนาการสังคมจีนให้ก้าวหน้าได้ชนชั้นในทุนเนี่ยชนชั้นกระดุมพีเนี่ยแล้วมีการพยายามผลักดันให้มีการปฏิรูปเศรษฐกิจปฏิรูปการเมืองแล้วก็พยายามทำให้เกิดสันติภาพนะแต่ว่าความพยายามของการทำตรงนั้นเนี่ยมันล้มเหลวเพราะว่าถ้าเราดูชนชั้นกระดุมพีของจีนเนี่ยมันเป็นลักษณะของนายทุนนายหน้าซึ่งมันก็เป็นลักษณะของทุนนิยมชายขอบคุณเบสานายทุนนายหน้าก็เป็นตัวแทนของ
1: บริษัทข้ามชาติ
0: มหาอำนาจตะวันตกบริษัทข้ามชาติมหาอำนาจตะวันตกที่เข้ามายึดครองจีนในบางพื้นที่นะ
1: ครับ
0: แล้วทีนี้ตัวทุนที่มีความใกล้ชิดกับระบอบศักดินาเนี่ยอันนั้นมันก็เป็นทุนขุนนางอ่ะคือมันเป็นทุนขุนนางเป็นทุนศักดินาซึ่งมันไม่มีกระดุมพีหรือทุนแบบประเทศในยุโรปอ่ะหรือแม้กระทั่งอย่างในสหรัฐอเมริกาฉะนั้นมันลักษณะพัฒนาการมันก็เลยมีความแตกต่างแล้วก็ชนชั้นนี้เนี่ยก็เลยไม่ได้เป็นพลังของการเปลี่ยนแปลงเหมือนในสหรัฐอเมริกาหรือในฝรั่งเศสหรือในอังกฤษนะมันก็หรือหลายประเทศในยุโรปมันก็ไม่เหมือนกันนะครับและนายทุนนายหน้าเนี่ยก็ต้องอาศัยการปกป้องของมหาอำนาจในการดำเนินธุรกิจถูกไหม
1: ครับ
0: ก็ไปเข้ากับมหาอำนาจตะวันตกมันก็ทำให้ศูนย์กลางอำนาจของจีนเนี่ย อย่างราชวงศ์ชิงเนี่ยมันอ่อนแอนะแล้วก็พรรคก๊กมินตั๋งเนี่ยในช่วงแรกก็พยายามที่จะทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นเนี่ยแล้วก็พยายามเป็นตัวแทนของชนชั้นกระดุมพีชนชั้นในทุนที่เป็นฝ่ายก้าวหน้าแต่ว่าภายหลังมรณกรรมของซุนยัตเซนเนี่ยซึ่งก็เป็นความโชคร้ายของจีนอีกก็คือซุนยัตเซนก็อายุสั้นไปนิดนึงนะครับอายุสั้นไปนิดนึงพออายุสั้นเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนที่จะทำงานรวมประเทศสำเร็จอย่างแท้จริงเนี่ยก็ตอนหลังฝ่ายขวาฝ่ายที่มีแนวความคิดแบบอนุรักษ์นิยมขวาจัดเผด็จการอย่างเจียงไคเช็กก็ขึ้นมาคุมสภาพของพรรคก๊กมินตั๋งก๊กมินตั๋งก็เลยเปลี่ยนไปเลยจากพรรคซึ่งเป็นพรรคฝ่ายก้าวหน้าก็กลายเป็นพรรคอนุรักษ์อนุรักษ์นิยมขวาจัดแล้วก็มีนักวิชาการบางคนก็บอกด้วยซ้ำไปว่าจริงๆเจียงไคเช็กเนี่ยก็มีพฤติกรรมเหมือนพวกขุนศึกอ่ะถูกไหมฮะค
1: ือ
0: ยุคขุนศึกยุควอร์ลอร์ดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นหลังจากการปฏิวัติสิ้นไห่ถูกไหมคือกลุ่มสภาพไม่ได้ต่างคนต่างตั้งตัวเป็นใหญ่ใครมีกองทัพมีกองกำลังก็มีพื้นที่ของตัวเองก็ประกาศเป็นเขตอิทธิพลของตัวเองแล้วก็หาประโยชน์เข้าตัวเองแต่อ้างประเทศอ้างประชาชนอ้างประเทศแต่จริงๆก็คือหาประโยชน์เข้าตัวเองจริงๆวอลล็อต วอร์ลอร์ดในพม่าเนี่ยในเมียนมาก็เหมือนกันบางคนเนี่ยไม่ได้ต่อสู้เพื่อเอกราชเพื่อชนกลุ่มน้อยอะไรหรอกครับพอทำไปก็คือหาประโยชน์เข้าตัวเองนะครับมีใครต่อสู้เพื่อเอกราชจริงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าถ้าต้องการความเป็นอิสระระดับหนึ่งเนี่ยแล้วคิดถึงประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ทำให้เกิดความสงบสุขเนี่ยมันสามารถอยู่ร่วมกันในรูปแบบของสหพันธรัฐประชาธิปไตยได้ไง
1: ที่ต่างฝ่ายต่างอยู่ทรยศกันไปมา
0: ใช่ครับอันนี้ต่างฝ่ายต่างมีกองกำลังแล้วก็สร้างพื้นที่เขตอิทธิพลของตัวเองแล้วก็แล้วพออยู่ๆไปก็ทำธุรกิจที่มันผิดกฎหมายมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้ายาเสพติดอย่างเงี้ยแล้วมันก็สร้างปัญหาให้ไทยอีกเพราะว่าเนื่องจากว่าไทยก็มีพื้นที่ดินแดนติดกันยาวเหยียดเลย 2,400 กว่ากิโลเมตรเนี่ยแล้วก็มันก็โชคไม่ดีอีกไทยก็เจ้าหน้าที่รัฐก็ถูกซื้อติดสินบนได้อีกมันก็เลยไปกันใหญ่เลยตอนนี
1: ้ครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับอาจารย์
0: ได้ครับ
1: ฮะเดี๋ยวอาจารย์ยังเข้าช่วงที่2ได้ใช่ไหมครับ
0: นะอาจจะเข้าได้สั้นๆครับผมครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้ง

0: LINE @thinking radio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: 13:47 น.กลับมาติดตามย้อนอดีตสู่อนาคตกันต่อในช่วงที่2นะครับอาจารย์อนุสรยังอยู่ใช่ไหมฮะอาจารย์ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวจะได้คุยกันต่อกับรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมจัยนะซึ่งปัจจุบันท่านก็เข้าสู่วงการเมืองนะดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนวันนี้อาจารย์สอนเข้ามาหรือยังฮะยังไม่ได้เข้ามานะฮะวันนี้เนี่ยมีคุณหมอพรหมบิณฑ์เลิศสุริเดชซึ่งอดีตเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของคุณทักษิณได้ปาฐกถาพิเศษใช้ชื่อว่า2ทศวรรษรัฐประหาร19 กันยา 49เป็นการปาฐกถาพิเศษผ่านเว็บไซต์ชื่อเว็บไซต์คนเสื้อแดงนะคนเสื้อแดง .com โดยที่ทางหมอมิงหรือว่านายแพทย์พรหมบิณฑ์เนี่ยบอกว่าเหตุการณ์พฤษภาธรรมินเมื่อปี2535ที่เป็นการลุกคือของประชาชนต่อสู้เอาชนะเผด็จการสืบทอดอำนาจทำให้ได้มาซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรัฐธรรมนูญ2540ที่ถูกร่างขึ้นมาด้วยกระบวนการที่มีส่วนร่วมและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศอย่างเต็มที่ซึ่งกระบวนการที่มีส่วนร่วมนี้มีหัวใจสำคัญคือ 1. ปกปักรักษาอำนาจของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเสียงของสภาเป็นใหญ่ 2. การรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชน3. มีมาตรการตรวจสอบและถ่วงดุลโดยมีองค์กรอิสระต่างๆเกิดขึ้นภายใต้การยึดโยงกับอำนาจประชาชนรัฐธรรมนูญ2540ออกแบบมาให้อำนาจนิติบัญญัติผ่านการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงฝ่ายบริหารนายกรัฐมนตรีที่ได้มาจากเสียงในสภาก็ยึดโยงกับประชาชนไปจนถึงการตรวจสอบและถ่วงดุลที่เป็นขององค์กรอิสระก็ถูกสรรหาและคัดเลือกแล้วก็เห็นชอบมาด้วยอำนาจของวุฒิสภา200คนที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงเช่นกันนะแล้วบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญปี2540มีผลสำคัญต่อการเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญปี2540คือการเลือกตั้งเมื่อต้นปี2544ซึ่งพรรคไทยรักไทยได้เสียงในสภาเกือบจะถึงครึ่งหนึ่งคือ248เสียงจาก500เสียงโดยการหาเสียงถึงนโยบายแทนที่จะหาเสียงแบบเน้นตัวบุคคลเหมือนในอดีตสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่และเป็นครั้งสำคัญที่ประชาชนได้รับประโยชน์ตรงเพราะสิ่งที่เป็นปัญหาก่อนหน้านี้คือวิกฤตต้มยำกุ้งของปี2540เศรษฐกิจฝืดเคืองประเทศเกือบจะล้มละลายเนื่องจากประเทศเป็นหนี้หมอพรหมบิณฑ์บอกว่าเราต้องกู้หนี้ยืมสินจากองค์กรระหว่างประเทศคือ IMF แล้วก็ยืมหนี้มาจากญี่ปุ่นและประเทศจีนเพื่อมาช่วยในการกอบกู้สถานการณ์ธุรกิจล้มเป็นลูกโซ่ประชาชนตกงานจนต้องเอาของเก่ามาขายที่มีคำเรียกว่าเป็นยุคของการเปิดท้ายขายของหลายท่านพอจะจำได้ไหมฮะตกงานแล้วก็ต้องเปิดท้ายขายของนะเอาไปค้นดูในบ้านมีอะไรที่ชอบออกมาขายได้บ้างนะฮะอาจารย์อนุสรเข้ามาแล้วนะครับคุยกันต่อครับอาจารย์ครับ
6: ครับครับครับ
5: เมื่อสักครู่นี้ก็เลยพูดถึงที่วันนี้หมอบิงเขามีปาฐกถาพิเศษในวาระ20ปีรัฐประหาร49อาจารย
6: ์ครับ
5: ก็สั้นๆนิดๆหนึ่งเชิญอาจารย์ต่อเลยฮะอันนี้เราก็จะคุยกันถึง20ปีของรัฐประหาร49แล้วก็ผลพวงที่มันเกิดขึ้นมาจนถึงวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจของเรานะเพราะ20ปีนี่คือเป็นยุคที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยเกือบจะเรียกว่ามีปีไหนที่โตเต็มศักยภาพเลยใช่ไหมอาจารย์
6: ใช่ครับใช่ครับ
5: พอดี
6: สัญญาณไม่ค่อยดีนะ
5: ครับพอได้ยินไหมอาจารย
6: ์ครับ
5: ฮะโอเคสายหลุดเดี๋ยวอาจารย์ลองติดต่อเขาดูใหม่นะฮะก็บอกว่าระหว่างนี้ผมก็คุยเรื่องที่อาจารย์พรหมบินที่หมอพรหมบินเขาพูดหมอมิ่งเขาพูดไปก่อนนะเขาปราศัยไว้ก่อนนะเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสำคัญเกิดขึ้นนะเมื่อมีการเลือกตั้งปี2544ซึ่งไทยรักไทยได้เสียงเกือบถึงครึ่งหนึ่งจาก500เสียง248นะด้วยการหาเสียงถึงนโยบายแทนที่จะหาเสียงแบบเน้นตัวบุคคลเหมือนอดีตสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่และเป็นครั้งสำคัญที่ประชาชนได้รับประโยชน์ตรงเพราะสิ่งที่เป็นปัญหาก่อนหน้าวิกฤตต้มยำกุ้งนะซึ่งไทยซึ่งเราก็ประสบปัญหาจนกระทั่งมีคนชั้นกลางจำนวนมากตกงานแล้วก็ต้องมาเปิดท้ายขายของบางคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นเสียหายต้องฆ่าตัวตายชาวนาก็ฝืดเคืองเกษตรกรเป็นหนี้สินเงินต่างๆในระบบหายหมดรัฐบาลจึงมีหน้าที่สำคัญในการกอบกู้แก้ปัญหาเศรษฐกิจและเราก็แก้ปัญหาในทุกเรื่องหนี้สินของประเทศก็มีระบบการจัดการที่แบ่งให้รับผิดชอบซึ่งกันและกันเพื่อให้เศรษฐกิจเดินต่อได้เมื่อเศรษฐกิจเดินต่อได้การจ้างงานต่างๆก็ยังสามารถรักษาไว้ได้เศรษฐกิจต่างๆก็เดินได้นะฮะพี่น้องเกษตรกรก็ได้รับการพักหนี้3ปีประชาชนได้รับผลประโยชน์หนี้นับ10ล้านครอบครัวเกิดโครงการ30บาทรักษาทุกโรคนะซึ่งศักยภาพในการเพิ่มรายได้โอท็อปการเปลี่ยนแปลงสินค้านี่ครับหมอพงษ์มินก็ได้พูดถึงเรื่องนโยบายต่างๆนะที่ในยุครัฐบาลคุณทักษิณไทยรักไทยเนี่ยได้มีการดำเนินการในเดือนกรกฎาคมปี46หลังจากเลือกตั้ง2ปีเราสามารถถือหนี้ IMF ได้ครบก่อนกำหนดถึง2ปีสิ่งเหล่านี้คือผลงานด้านเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็บอกว่าแม้ว่าในช่วงหนึ่งต้องพบกับปัญหาโรคระบาดเช่นการระบาดของโรคซาจนตกใจกันในทั่วทั้งภูมิภาคทั่วโลกแต่ประเทศไทยภายใต้การนำของรัฐบาลในขณะนั้นสามารถจัดการได้เด็ดขาดและในปี2047ก็คือมีเรื่องสึนามิซึ่งมีคนเสียชีวิตกว่า 8,000 คนประเทศต่างๆมีความเสียหายหนักมากแต่ตัวชี้วัดหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ก็คือภายใน6ชั่วโมงเท่านั้นคณะแพทย์และหน่วยงานต่างๆของไทยก็ได้ระดมกันเข้าไปช่วยเหลือกู้สถานการณ์กู้ชีพกู้ภัยแล้วก็ฟื้นคืนสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วนะแล้วก็ตัวชี้วัดที่สำคัญก็คือการเลือกตั้งต่อมาในครั้งที่2ภายใต้รัฐธรรมนูญ2540คือเมื่อต้นปี2548ปรากฏว่าพรรคไทยรักไทยก็ชนะการเลือกตั้งถล่มทลายได้เสียงถึง377เสียงสิ่งเหล่านี้เป็นหลักประกันว่าเมื่อประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ และได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพดีแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะดำรงอยู่และเป็นประโยชน์ต่อเนื่องไปแต่น่าเสียดายขณะที่ประเทศกำลังวิ่งก็ถูกขวางด้วยการเคลื่อนไหวเป็นกระบวนการอย่างไรก็ตามการคลี่คลายความขัดแย้งนี้รัฐบาลในช่วงนั้นก็ยังยึดตามรัฐธรรมนูญ2540นั่นหมายถึงว่ามีการประกาศยุบสภาคืออำนาจให้กับประชาชนเป็นการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งของประเทศของประชาชนผ่านระบบการเลือกตั้งในรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ2540ที่ออกแบบไว้แต่ว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในที่สุดศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะข้อหาว่ากกต.จัดการเลือกตั้งแล้วไม่เป็นความลับนะสิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าวทำให้เห็นได้ว่าความพยายามที่จะขัดขวางการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ2540แม้ต่อมาจะพยายามจัดการเลือกตั้งอีกครั้งและประตูเริ่มเปิดออกตามวิถีประชาธิปไตยแต่ก็ถูกปิดอีกครั้งหนึ่งด้วยการรัฐประหารในวันที่19กันยายน2549และฉีกรัฐธรรมนูญ2540ซึ่งหลังจากนั้นมีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่จุดสำคัญต่างๆที่เคยยึดโยงกับประชาชนถูกดัดแปลงไปเป็นอื่นกลายเป็นที่มาจากการเลือกตั้งที่ไม่ใช่เลือกตั้งโดยตรงผสมเข้ากับการสรรหาและมีความพยายามเร่งออกรัฐธรรมนูญ2550ภายใน1ปีหลังจากการรัฐประหารแต่การรัฐประหารในครั้งนั้นก็ยังถูกกล่าวถึงกันว่าไม่เสด็จน้ำเพียง7ปีหลังจากนั้นจึงเกิดการรัฐประหารครั้งที่2เพื่อให้เสด็จน้ำและการรัฐประหารครั้งที่2นี่ยาวนานหลายปีกว่าจะได้รัฐธรรมนูญ2560ที่ทำให้เกิดกติกาที่เสียงของอำนาจประชาชนผ่านรัฐสภาผ่านการเลือกตั้งถูกด้อยค่าลงไปอีกแล้วก็เป็นปัญหาต่างๆตามมาทั้งเรื่องสิทธิทางการเมืองสิทธิของอำนาจประชาชนลดลงและกระทบโดยตรงกับประโยชน์ของประชาชนที่ทำให้รัฐไม่สามารถดูแลประชาชนได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการหรือการศึกษาไปจนถึงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนนะก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่วันนี้ในแม่พรมบินอดีตเลขาธิการเลขาธิการนายกรัฐมนตรีของคุณทักษิณนะก็ได้มีการปาฐกถาผ่านทางเว็บไซต์ของคนเสื้อแดงนะเอาละครับวันนี้หมดเวลาของรายการนะฮะไม่ก็ต้องขออภัยท่านอาจารย์ดร.สอนด้วยถ้าติดต่อไปแล้วเกิดขุกขักยังไงนะฮะพบกันใหม่เสาร์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
7: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่96.5 FM คลื่นความคิด
8: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโฆษกรัฐบาลเผยกำหนดการนายกรัฐมนตรีร่วมอังกา81ณนครนิวยอร์กพร้อมเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักร 20-27 กันยายนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกำหนดการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในการเดินทางร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออังกา81ระหว่าง 20-27 กันยายนณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเดินทางเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรโดยในวันที่20กันยายนนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงโตเกียวในช่วงเย็นก่อนเข้าพักรับประทานอาหารค่ำ21กันยายนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นจากนั้นเดินทางไปนครนิวยอร์กเพื่อร่วมการประชุมอังกา81ช่วงบ่ายร่วมประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุน Bank of America และพบหารือผู้บริหารบริษัท Pacific Investment Management Company เข้าก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพวันพุธที่23กันยายนเยี่ยมชมและหารือกลุ่มเล็กกับผู้บริหารบริษัท Google ก่อนพบกับชุมชนชาวไทยในนครนิวยอร์กช่วงบ่ายหารือทวิภาคีกับสมเด็จพระราชินีมักซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติวันที่24กันยายนพบหารือผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กจากนั้นพบหารือนายกรัฐมนตรีบูตานนายกรัฐมนตรีอาร์เมเนียนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศรวมถึงพบหารือเลขาธิการสหประชาชาติวันศุกร์ที่25กันยายนเดินทางถึงกรุงลอนดอนช่วงบ่ายพบนายกรัฐมนตรีเทศมนตรีเขตเศรษฐกิจการค้าแห่งกรุงลอนดอนวันที่26กันยายนออกเดินทางออกจากท่าอากาศยานลอนดอนสแตนสเตดไปยังท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6และเดินทางถึงประเทศไทยในเวลา 7:00 นของวันที่27กันยายนกองทัพภาคที่2ผนึกกำลังรักผืนป่าจัดกิจกรรมเพิ่มเครือข่ายคนรักต้นไม้ตามรอยพ่อพลโทวิรยุทธ์ดักศิลแม่ทัพภาคที่2พร้อมด้วยพลโทนฤดลสุขมาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการแนวทางการจัดตั้งเครือข่ายคนรักต้นไม้ตามรอยพ่อโดยกองบัญชาการกองทัพภาคที่2จำนวน4บูธได้แก่โครงการทหารพันดีโดยกองพันที่1กรมทหารราบที่23โครงการเลี้ยงผึ้งชายแดนโครงการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำและโครงการป่าไผ่กินได้ภายในงานกิจกรรมมีเสวนาหัวข้อปลูกต้นไม้เติมความรู้มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วยเครือข่ายที่เข้มแข็งโดยวิทยากรพิเศษได้แก่อาจารย์ทัศนัยพิริยาสายสันติและดร.เกริกมีมุ่งกิจซึ่งถ่ายทอดความรู้การปลูกป่าและเลี้ยงผึ้งส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์จากนั้นพลโทวีรยุทธเป็นประธานมอบต้นกล้าไม้เป็นต้นยางนาและไม้มีค่าเฉลิมพระเกียรติจำนวน400ต้นแด่หน่วยทหารหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนชาวตำบลบักใดร่วมกันปลูกณแปลงผักโครงการทหารพันดีโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขและร่วมกันปลูกต้นยางนาต้นตาลและต้นไผ่ในพื้นที่ช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เพื่อจัดทำแนวป้องกันและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ชายแดน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคื ือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
7: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
9: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
12: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
11: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
12: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
13: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
14: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
13: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
14: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
15: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
12: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
17: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: นับสนุนโดย
1: เพียวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
2: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับหมอบ้านนะคะวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศนะคะแล้วก็คุณหมอบ้านของเราซึ่งวันนี้นะคะก็อย่างที่เกริ่นนำไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ยังเป็นสัปดาห์ต่อเนื่องค่ะสำหรับทีมงานสถาปนิกอาสาวิศวกรใจดีนะคะก็ยังคงเป็นอาจารย์รณชัยสิริธนารัตนกุลนะคะเป็นวิศวกรเครื่องนะคะที่เชี่ยวชาญทางด้านของงานระบบนะคะภายในบ้านเนาะวันนี้ก็จะเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุยกันไปในเรื่องของเครื่องกรองน้ำแต่เราโฟกัสไปที่เครื่องกรองน้ำใช้นะคะซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังมากๆนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นภาคต่อที่เดี๋ยวเราจะคุยกันในเรื่องของเครื่องกรองน้ำดื่มนะคะอันนี้ก็ใกล้ตัวขยับเข้ามาอีกนะใครที่มีคำถามมีประเด็นอะไรก็เตรียมรอไว้ได้เลยหรือเตรียมฝากมาได้เลยนะคะแล้วก็ชั่วโมงที่2นะคะก็ต้องขออนุญาตเรียนไว้ตั้งแต่ตอนนี้เนาะปกติเราจะตอบคำถามเรื่องของอาการบ้านป่วยนะทุกเรื่องเกี่ยวข้องกับบ้านแต่ว่าวันนี้นะคะเราได้ทีมงานสถาปนิกอาสาวิศวกรใจดีที่เชี่ยวชาญด้านงานระบบในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเบรกที่2ขออนุญาตเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานระบบในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องปรับอากาศเรื่องของส้วมระบบสุขภาพบ้านเรื่องของปั๊มน้ำท่อน้ำต่างๆนานาเนี่ยนะคะใครที่มีคำถามรวมถึงเครื่องกรองน้ำเนี่ยก็สามารถที่จะฝากมาได้เลยนะคะ Facebook Live Fanpage FM 90.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะคะเอาล่ะตอนนี้เราไปทักทายกันนะคะสำหรับคุณรณชัยสิริธนารัตนกุลนะคะสวัสดีค่ะคุณรณชัยค่ะ
4: สวัสดีครับคุณจิตติมาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: ค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องของเครื่องกรองน้ำดื่มขออภัยเครื่องกรองน้ำใช้ แหมเราอยากจะไปเร็วนะกรองน้ำดื่มเครื่องกรองน้ำใช้ซึ่งเอาเป็นว่าสรุปคร่าวๆที่เราคุยกันเนี่ยทุกบ้านไม่ได้จำเป็นต้องมีมันขึ้นอยู่กับพื้นที่แล้วความจำเป็นของแต่ละบ้านและปัญหาในเรื่องของแหล่งน้ำของแต่ละที่นั่นเองนะคะอ่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มเครื่องกรองน้ำดื่มขออนุญาตทบทวนนิดนึงได้ไหมคะเป็นข้อมูลแล้วกันสั้นๆสำหรับเรื่องของเครื่องกรองน้ำใช้ค่ะ
4: ได้คร
3: ับ
4: เพราะจริงๆแล้วมันก็มีความเกี่ยวเนื่องกันเนาะระหว่างสิ่งเครื่องกรองน้ำดื่มก็เป็นประเภทหนึ่งของเครื่องกรองน้ำใช้แต่มีความ
3: ละเอียดมากกว่า
4: เพราะว่ามันซีเรียสเพราะเราใช้ดื่มมาเนา
3: ะ
4: ปกติอย่างสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดกันถึงเรื่องเครื่องกรองน้ำใช้เนี่ยจริงเราก็ไปดูว่าเรามีปัญหาอะไ
3: ร
4: เราก็ไปแก้ที่ตรงนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเราไปที่ร้านค้าแล้วบอกว่าจะเอาแบบนั้นแบบนี้ซึ่งบางทีเราไม่รู้ปัญหามันเขาอาจจะไม่ได้กรองอย่างที่เราอยากแก้จุดที่เราจะแก้ปัญหาครับแล้วก็วันนั้นก็หลังจากนั้นเราก็พูดถึงเรื่องของอย่าลืมไปดูเรื่องอัตราการกรองด้วยนะกลัวว่ามันจะไม่เพียงพอกับการใช้งานของเรานะเพราะว่าอัตราการกรองมีเรื่องแรงดันด้วยนะครับแล้วก็วันนั้นเราพูดถึงเรื่องของข้อดีข้อเสียเรื่องของเรื่องของการติดตั้งว่าจะติดตั้งตำแหน่งไหนมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับแล้วก็เราพูดถึงเรื่องการมนุษยศาสตร์เพราะว่าเครื่องกรองน้ำเนี่ยมันต้องมีการมนุษยศาสตร์มันต้องเนื่องจากว่าพอใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่งสภาพพื้นฐานของน้ำที่เราจะกรองเนี่ยก่อนกรองเนี่ยมันไม่ดียิ่งสกปรกเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเป็นภาระกับตัวเครื่องกรองแปลว่ามันก็อาจจะต้องบำรุงสะอาดทีหน่อยอันนี้ก็ขึ้นกับสภาพน้ำที่เราจะกรองเนาะดังนั้นเนี่ยการบำรุงสะอาดถ้าเกิดเราบำรุงสะอาดไม่ดีมันก็ทำให้เครื่องกรองน้ำเนี่ยมันประสิทธิภาพมันด้อยลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งวิธีการกรองก็เป็นภาระเหมือนกันเนาะสำหรับผู้ใช้บางท่านนะที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยอย่างเงี้ยแต่ก็ถ้าเกิดเราไม่คุ้นเคยแต่เรามีเงินนิดหน่อย
3: แล้วเราพูดถึงเรื่องของการใช้เงินแก้ปัญหาอยู่หลายครั้งคุณผู้ฟังเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของอ่ะเดี๋ยวนี้นะการดีไซน์การออกแบบมาแต่ว่ามันต้องแลกมาด้วยงบประมาณที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น
4: ใช่คือถ้าเกิดว่าเรามีเวลาน้อยหรือเราไม่ถนัดจริงๆ
3: ค่ะ
4: มันเราอยากให้ประสิทธิภาพมันยังคงดีอยู่ตลอดเวลา
3: ค
4: งที่ตามที่บริษัทผู้ผลิตเขาแนะนำมาเนี่ยมันก็ต้องบางอย่างมันก็คือเขาก็เลยมีออปชั่นให้เราเพื่อให้เราทำงานน้อยลงแต่ต้องจ่ายแพงขึ้น มันก็จะมีระบบที่การเป็นระบบเป็นวาล์วไฟฟ้าซึ่งจะทำการแบ็กวอชอัตโนมัติตามเวลาเนี่ยเราก็ช่วยเราได้ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาจริงๆถ้าเกิดเรามีปัญหาผมคิดว่า จริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะถ้าท
3: ำมันก็สามารถทำเองได้แล้วก็อยากประหยัดสตุ้งสตางก็ได้ด้วยเหมือนกันที่อาจจะไม่ต้องใช้อะไรที่เป็นแบบอัตโนมัติเสมอที่แลกมาด้วยเงินที่เพิ่มขึ้นเนี่ย
4: ใช่
3: ไหมอย่างที่คุณเอชัยบอกถ้ามีเวลาจริงๆมันไม่ยากก็ทำเองได้มันนวดได้ค่ะโอเคอ่ะนี่คือเรื่องของเครื่องกรองน้ำใช
4: ้
3: ที่เราคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทีนี้มาเครื่องกรองน้ำดื่มเชื่อแน่ว่าประเด็นเครื่องกรองน้ำดื่มซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีคำถามเข้ามาบ้างแล้วเหมือนกันเนาะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องรสชาติอะไรเนี่ยที่เราคุยกันไปใช่ไหมคะบางคนใช้แล้วรู้สึกว่าสะอาดแหละแต่รสชาติไม่ได้เนี่ยก็มีปัญหาอีกอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
4: ก็มันเหมือนเครื่องกรองน้ำใช้เหมือนครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงว่าในสมัยก่อนอะจำได้ไหมเราทำให้น้ำมันใสขึ้นได้วิธียังไงบ้างเช่นเราใช้สารส้มแหวกเพื่อให้ตกตะกอนเราใช้ไอ้ระบบที่เป็นการกรองแบบพื้นฐานน่ะเช่นใช้หินหยาบหินละเอียดอะไรเงี้ยมากรองเป็นใส่ถัง
3: ใส่เป็นชั้นๆ
4: อันนั้นก็ได้เหมือนกันเป็นกรณีสมัยเดิมที่มันก็ใช้งานได้เพียงแต่ว่าคุณภาพกับเรื่องของความเร็วในการกรองเนี่ยมันอาจจะต่ำหน่อยเท่านั้นเองจริงๆเรื่องของการกรองน้ำดื่มเนี่ยก็เช่นเดียวกันสมัยก่อนเราทำยังไงหลังจากที่เอาน้ำได้มาแล้วเราส่วนใหญ่ก็จะมาพักน้ำไว้ก่อนนะแล้วก็เราอาจจะเพื่อฆ่าเชื้อโรคก็มาต้มเนาะก็เป็นการฆ่าเชื้อโรคในน้ำเพราะว่าพอเราจะดื่มเข้าไปเนี่ยที่ตัวที่เรากังวลมากสุดก็คือเรื่องของเชื้อนั่นแหละ
3: ค่ะ
4: นะก็คือนอกจากเรื่องของสารปนเปื้อนต่างๆเช่นเรื่องของกลิ่นเรื่องของสีแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีความใสเรามองเห็นมันได้แล้วหรอกว่ามันมีปัญหาหรอกแต่เรื่องเชื้อโรคเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นนะเนาะเพราะตัวมันเล็กแล้วก็อาจจะมีพวกเชื้อที่ทำให้เกิดท้องเสียอะไรเงี้ย
3: ท้องเสียท้องร่วง
4: พวกอีโคไลแบคทีเรียโคลิฟอร์มอย่างเงี้ย
3: ซึ่งเหล่านี้เนี่ย มันไม่ได้อุปกรณ์ที่สามารถตรวจได้มันต้องส่งตรวจห้องแลบเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมคะที่เราคุยกัน
4: เราก็กังวลว่าการที่เราเอาสิ่งแปลกปลอมเราเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยมันจะมีผลเสียกับร่างกายเรา
3: ค่ะ
4: ดังนั้นจริงๆในระบบของเครื่องกรองน้ำดื่มเขาก็จะทำคล้ายๆเครื่องกรองน้ำใช้นี่แหละคุณจิติมาเพียงแต่ว่าในท้ายที่สุดเขาจะมีการฆ่าเชื้อโรคก็คือแค่นี้เองโดยหลักการนะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: คราวนี้โดยทั่วไปเราพูดถึงเอาตำแหน่งที่ติดเครื่องกรองน้ำดื่มก่อนละกันนะโดยทั่วไปที่เราเห็นกันเยอะๆเนาะมันจะมีอยู่ผมเห็นเยอะๆมีสองตำแหน่งหนึ่งก็คือเราติดใต้ซิงค์ใต้อ่างล้างจานเพราะว่ามันอาจจะเป็นจุดที่เราใช้น้ำดีน้ำประปาเนาะกับน้ำทิ้งร่วมกันกับอ่างล้างจาน
3: ค่ะ
4: ก็สามารถทำให้ไปติดตั้งแล้วมันเสียพื้นมันมีจุดที่มาจุดงานระบบที่มารองรับอ่ะมันใช้ร่วมกันได้กับอันนึงก็เป็นพวกตู้สแตนด์อะโลนขึ้นมาเลยเช่นเป็นตัวถังที่มาตั้งไว้เลย
3: อ
4: าจจะบนเคาน์เตอร์โน่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปแต่นี่เขาจะต่อท่อน้ำดีมารับหรือว่าบางระบบก็ต้องต่อท่อนทิ้งลงไปด้วยอะไรเงี้ยนะก็โดยทั่วไปที่เราเห็นกันเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ2ตำแหน่งเนี่ยที่เห็นกันเยอะๆเนาะ ส่วนจริงๆระบบเขาเองเนี่ยมันจะมีอยู่ถ้าแบ่งเป็นใหญ่ๆเนี่ยจะมีแค่2ระบบเอง
3: ค่ะ
4: 1ก็คือโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้ก็คือ1ก็คือใช้การใช้ UV ในการฆ่าเชื้อโรคโดยพื้นฐานเขาก็จะมีการก่อนจะมากรองเขาก็จะมีการกรองหยาบกรองละเอียดก่อนเหมือนกันนะแล้วก็อาจจะมีพวกกรองกลิ่นกรอง

0: ีเนี่ยข้อดีคืออะไรก็คือว่ามันก็ใช้แสงฆ่าเชื้อโรคนี่แหละมันก็ทำให้มันไม่ไปขวางทางน้ำแล้วกันมันเหมือนเวลาเรากรองเนี่ยมันทำให้อัตราการกรองเราไหลได้น้อยลงแต่พอเราไม่ได้ไปกรองแค่เอาแสงผ่านเฉยๆเนี่ยมันก็มีผลกับอัตราการไหลแปลว่าอัตราการไหลมันจะได้เต็มที
1: ่
0: นะก็เพียงแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือหลอด UV เนี่ยมีราคา
1: ค่ะ
0: แล้วต้องเปลี่ยนตามอายุชั่วโมงการใช้งานโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้เราเปิดหลอด UV ทิ้งไว้ตลอดเวลาเพราะไม่งั้นมันเปลืองชั่วโมงการทำงานใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็มันอาจจะทำให้น้ำที่อยู่ภายในที่ไม่ได้เคลื่อนไหวมันมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นด้วยบางทีเขาก็จะมีพวกวาล์วที่เอาไปเช็คว่าเวลาเราเปิดน้ำถึงจะไปสั่งหลอดเปิดดีไหม
1: ค่ะหรือบางทีเขาก็สลับนะบางทีแบบเสียบไว้ถ้าใช้งานที่บ้านอย่างเงี้ยก็จะมีการสลับถ้าจะใช้น้ำปกติแล้วก็จะปรับวาล์วเพื่อจะไปใช้น้ำกรองแบบนี้ไหมคะ
0: ก็อันนั้นก็ด้วยเพียงแต่ว่าพอภาวะสลับไปเป็นน้ำกรองเนี่ยใช่ไหมมันก็ต้องสั่งให้หลอด UV ทำงาน
1: ใช่
0: กับถ้าเราแต่ไอ้ปัญหาก็คือไอ้วาล์วนี่แหละไอ้วาล์วเนี่ยมันก็เสียอีกเหมือนกันมันก็เสียได้อีกแล้วมันมีราคาเหมือนกันด้วย
1: คือ
0: มันอาจจะเป็นความยุ่งยากว่ามัน
1: ทั้งวาล์วและทั้งสายคุณรณชัยส่วนตัวสายเนี่ยเปลี่ยนบ่อยมากเหมือนกันเจ้าตัวสายที่ออกจากตัววาล์วแล้วเข้าไปต่อที่เครื่องเนี่ยอันนี้ส่วนตัวเครื่องที่ใช้นะคะจะไม่บอกยี่ห้ออะไรกันเนี่ยอันเนี้ยก็จะแบบบ่อยมากเลยเสียบ่อย
0: มันเสียยังไง
1: อ๋อมัน
0: รั่ว
1: มันรั่วมันจะมีพุ่งออกมาอะไรเงี้ยบางทีใช้งานไม่ได้นานเท่าไหร่เลยนะก็ต้องเปลี่ยนตรงนั้นนอกเหนือจากเรื่องของการเปลี่ยนตัวกรองแล้วนะ
0: นี่อย่างแล้วนะนี่โดยผลิตภัณฑ์นี่เป็นเกรดประมาณไหนแบบที่เราดูไว้นี่ที่เราซื้อไว้นี่ที่หมายถึงกันมันจะบอกว่าถึงแม้ของที่มีคุณภาพดีอ่ะก็อาจจะต้องมีเรื่องค่าค
1: ่
0: าในส่วนสแปร์พาร์ทอะไรตรงนี้ด้วยเนาะ
1: ใช่
0: ก็เป็นเกรดไม่แย่ๆเนาะ
1: ไม่แย่ค่ะเห็นไหมเวลาเครื่องกรองน้ำมันจะมีประเด็นเรื่องของค่าใช้จ่ายกับเรื่องของการเมนเทนแนนซ์แล้วก็อุปกรณ์ระหว่างทางอ่ะที่เราอาจจะเจอปัญหาเหล่านี้ที่มันต้องปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วคือระบบ UV เนี่ย ก็จากหลังจากมันตรวจสมมติว่าหลอดมันหมดอายุเนี่ยมันอาจจะดูไม่ได้ดูเราดูไม่รู้เรื่อง
1: ค่ะ
0: ว่ามัน
1: เขาจะมีแจ้งเตือนไหมมีระบบแจ้งเตือนไหมปกติมันจะอัตโนมัติที่เครื่องไหมคะถ้า UV มีปัญหาม
0: ันจริงๆเขา
1: ที่แจ้งเตือนคืออ๋อที่แจ้งเตือนมันคือแจ้งเตือนตัวเปลี่ยนไส้กรองเนาะส่วนใหญ่มันไม่ได้แจ้งเตือนตัว UV ที่หมด
0: เขาจะบางทีอ่ะส่วนใหญ่แล้วกันนะเขาจะนับจากชั่วโมง
1: ปกติเท่าไหร่คะคุณรณชัยที่จะต้องเปลี่ยน
0: แล้วแต่ชนิดของหลอดก็ไปเป็นหลักหมื่นชั่วโมงขึ้นไป
1: อ๋อค่ะ
0: เนาะก็จริงๆ UV เนี่ยก็ดีแบบนึงแล้วแต่ใครชอบเดี๋ยวเราดูอีกแบบนึงประกอบกันก่อน
1: ค่ะ
0: แบบนึงที่เราเจอกันเยอะๆแล้วใช้กันผมคิดว่าเยอะเลยนะแล้วก็เป็นประเด็นของคำถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยคือระบบRO RO จริงก็คือระบบที่เรียกว่าเป็น reverse osmosis ก็คือใช้ปั๊มน้ำแรงดันสูงเนี่ยอัดน้ำผ่านเมมเบรนที่มันละเอียดมากๆจนกรองเชื้อโรคได้เลยซึ่ง RO เนี่ยเนื่องจากว่าข้อดีของเขาก็คือการที่เขาเนี่ยกรองได้ถึงขั้นเชื้อโรคเนี่ยแต่แปลว่าเขาก็เลยกรองพวกแร่ธาตุต่างๆไปหมดเลยดังนั้นน้ำก็เลยออกมาไม่มีรสชาติ
1: ค่ะ
0: พอมันมีปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมาเขาก็เลยต้องไปปรับรสชาติเหมือนสัปดาห์ที่แล้วที่เรามีคำถามกันก็คือการใช้พวกโพสคาร์บอนมาเป็นตัวปรับรสชาติให้มันรู้สึกว่ามีรสชาติมากขึ้นนะก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่ใช้เยอะกันอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งระบบ RO เนี่ยมี2แบบก็คือเป็นระบบ RO ที่มีถังกับไม่มีถังคือถ้าในเจนแรกที่มันมาขายในเมืองไทยส่วนใหญ่เป็นแบบมีถัง
1: ค่ะ
0: ซึ่งมีถังก็คือมันก็จะมีถังลูกเล็กๆจริงๆจริงๆมันคือถังแรงดันที่ลูกเล็กๆเหมือนกับที่ถังแรงดันของปั๊มน้ำอ่ะอาจจะเป็นขนาดสักประมาณ20กว่า30เซนเนี่ยแล้วสูงประมาณสเกลเดียวกันเนี่ยซึ่งก็ต้องไปวางข้างๆทำก็ทำให้กินพื้นที่มากขึ้นแต่ก็คือที่เขาต้องมีเนี่ยเพราะว่าระบบ RO เนี่ยมันกรองด้วยแรงดันสูงความละเอียดสูงดังนั้นอัตราการไหลมันน้อยถ้าเกิดว่า

0: มันกรองไปเราไม่ทันเราใช้งาน
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยเอาไปกรอง
1: แล้วพักไว้
0: ไปเก็บไว้ในถังแรงดัน
1: ค่ะ
0: แล้วเวลาเราเปิดขึ้นมาปุ๊บก็เอาน้ำในถังแรงดันเนี่ยมาใช้ก่อน
1: อ
0: ันเนี้ยมันก็เป็นข้อดีถูกไหมแต่มันก็เป็นข้อเสียเป็นในตัวด้วยว่ามันแปลว่ามันก็มีน้ำที่เรากรองไว้แล้วแต่เรายังไม่ใช้งานค้างอยู่ในถัง
1: ค่ะ
0: ก็ไม่รู้ว่ามันก็อาจจะเรียกว่ามันมีโอกาสปนเปื้อนได้ไหมบางคนเขาสงสัยว่ามันอาจจะรู้สึกไม่ดีว่าไม่ทำไปกรองแล้วพอไปกรองเก็บไว้เฉยๆก่อนอะไรเงี้ยอ๋อ
1: ไม่ได้กรองแล้วผ่านแล้วเหมือน
0: ใช้งานเลย
1: ใช้งานทานเลยดื่มเลยใช่
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ดังนั้นจริงๆอย่าง RO เนี่ยมันได้อัตราการไหลค่อนข้างต่ำนะประมาณสักเจ็ด
1: เพราะฉะนั้นจริงๆถ้าควรเลือกอ่ะมีถังกับไม่มีถังอ่ะควรเลือกแบบไหนคะคุณชัย
0: ก็ในยุคถัดมาเนี่ยก็จะเริ่มเป็น RO ชนิดไม่มีถังก็คือกรองแล้วเราก็ใช้งานเลยเนาะก็เขาก็อาจจะใช้ปั๊มที่มันมีแรงดันสูงขึ้น
1: ค่ะ
0: ก็ต้องแลกมาด้วยเรื่องของการกินไฟมากกว่าเสียงดังกว่านิดหน่อยแต่ก็ได้อัตราการไหลเพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
0: ชดเชยกันไป
1: กับ
0: ราคาที่แพงขึ้นเนาะเพราะเราไม่มีถังได้เงินอยู่แล้ว
1: พอไม่มีถังราคาก็จะแพงขึ้นด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นที่นิยมในช่วงหลังแล้วแหละใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าไม่กินพื้นที่ด้วยเนาะถ้าเป็นอย่างนั้นค่ะ
0: ก็ปกติอ่ะพวกไส้กรองมันก็จะเหมือนกับไส้กรองน้ำใช้ไส้กรองของน้ำดื่มเนี่ยก็ที่บอกว่าเป็นการกรองพวกตะกอนเบื้องต้นแล้วก็กรองพวกกลิ่นพวกคลอรีนเบื้องต้นมาเนี่ยแต่พอเป็นน้ำดื่มเนี่ยเราจะบรรลุสารไม่ได้ละเราจะเปลี่ยนเลยดังนั้นอาจบางผู้ผลิตก็จะบอกว่าให้เปลี่ยนทุกปีอะไรเงี้ยก็1ปีอย่างน้อย1ปีควรจะเปลี่ยนครั้งนึงแต่เกิดว่าเราใช้งานน้ำหรือน้ำคุณภาพน้ำมันไม่ค่อยดีบางนัดก็อาจจะต้องเปลี่ยนเร็วกว่านะโดยทั่วไปก็ประมาณ6เดือนถึง1ปีนี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็เนื่องจากว่า RO เนี่ยเขาตะกี้เราบอกว่า RO ในความสัมพันธ์ของเขาคือเขาใช้เมมเบรนที่มีความละเอียดสูงแต่ปัญหามันก็เลยกลับมาที่เมมเบรนนี่แหละเนื่องจากเมมเบรนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นการลดเรื่องต้นทุนการผลิตบางทีมก็ไปเอาเมมเบรนที่มาจากหลากหลายประเทศเข้ามาซึ่งมีคุณภาพแตกต่างกันไปมันก็เลยทำให้บางประเภทบางชนิดหรือบางล็อตที่เอาเข้ามามันคุณภาพไม่ได้มันไม่มีการ QC ก
1: ็
0: ทำให้น้ำมันอาจจะกรอง
1: ไม่ได้ภายใต้แบรนด์เดียวกันเนี่ยหรอคะ
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อเหรอภายใต้แบรนด์เดียวกันก็มาจากแหล่งเมมเบรนที่ต่างกันได้เหมือนกันเหรอคะ
0: แบรนด์เดียวกันจะเป็นแหล่งเดียวกันเนี่ยแต่คุณภาพไม่เท่ากันไง
1: อ๋อในแต่ละเครื่องใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องดูกันในแต่ละเครื่องกันไปเลยถูกไหม
0: สมมติเราเปลี่ยนคุณจิติมาสมมติคุณจิติมา1ปีคุณจิติมาเปลี่ยนจะต้องเรียกเขามาเปลี่ยนเมมเบรนใช่ไหมตอนเขามาเปลี่ยนเนี่ยคุณจิติมารู้ได้ไงว่ามันกรองได้ตาม
1: เราก็ต้องเทสใช่ไหมที่เราคุยกันต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมคุณนนท์ชัย
0: มันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นปากกาที่เอาไว้เช็คคุณภาพน้ำ
1: ค่ะ
0: ก็เราเรียกว่าเป็นปุ๊บปากกาวัดปริมาณสารละลายในรวมในน้ำเรียกว่า TDS meter ไอตัวนี้จริงๆไปซื้อในร้านช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยราคาไม่กี่ร้อยเองนะแล้วเราก็ใส่ถาดแล้วก็มันจะคล้ายๆปากกาคุณจิติมาเราก็เอาปากกาเอาปลายปากกาจิ้มไปแล้วมันก็จะบอกเลยว่าค่าเป็นเท่าไหร่
1: จิ้มลงไปในน้ำใช่ไหม
0: ใช่จิ้มในน้ำที่เรากรองแล้วเนาะที่ผ่านเอามาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วผมแนะนำให้เราควรมีนะเพราะว่าราคามันผมคิดว่า
1: ไม่ได้สูง
0: ร้อยอะไรเงี้ย
1: คุณเราใช้เล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังนิดนึงเพราะเราคุยกันหลังไมค์เนี่ยว่ามันมีเคสนะว่าเปลี่ยนแล้วค่าไม่เหมือนยังไม่ได้แล้วก็เราก็ต้องให้เขาเปลี่ยนใหม่จนกว่าจะได้ซึ่งถ้าคนไม่มีไม่รู้เลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็เขาก็ไม่รู้ว่าผู้ผลิตบางรายก็อาจจะมีความรับชอบดีความรับชอบอาจจะมีการทดสอบมาก่อนหรือว่าไปทดสอบที่หน้างานให้แต่บางผลิตภัณฑ์ก็อาจจะไม่มีเพราะว่ามันเป็นต้นทุนเขาเนาะว่าถ้าเกิดสมมติมันจัดแผ่นกรองที่เอามาใช้งานแล้วมันใช้ไม่ได้เขาต้องเปลี่ยนให้เราเนี่ยเขาก็ไม่เคลมเงินกับเราไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ดังนั้นจริงๆแนะนำให้ซื้อไอ้ไว้อันนี้ติดตัวไว้สำหรับท่านที่มีใช้ไอ้เครื่องกรองประเภท RO เนี่ยอย
1: ู
0: ่ในบ้านเนาะแล้วเราก็ตอนที่เขาเรียกเขามาเปลี่ยนเนี่ยก็ทดสอบหลังจากเปลี่ยนแล้ว
1: เดี๋ยวนั้นเลย
0: ใช่
1: ค่ะ
0: หลังจากที่พอเปลี่ยนส่วนใหญ่เขาจะให้มันเราฝาดน้ำทิ้งก่อนในช่วงนึงก่อนแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยมันพร้อมแล้ว ที่จะใช้งานแล้วเนี่ยเราต้องทดสอบก่อนถ้าไม่ได้อย่าให้เพื่อนเขากลับไปบอกเขาเปลี่ยนทีด้วย
1: เขาก็จะต้องทำตามเพราะค่ามันฟ้องเขาจะไม่สามารถที่จะบอกว่าไม่แบบไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยถูกไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: อ๋อแล้วค่ามันต้องเป็นยังไงคุณรณชัยอ่ะเล่าดีเทลของเจ้าตัวมิเตอร์ TDS นิดนึงเวลาค่าเนี่ย
0: ก็
1: มันอยู่ระหว่างเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่
0: มันก็จะพอจิ้มไปมันก็จะขึ้นเป็นตัวเลขขึ้นมาให้เราดูยิ่งน้อยสารละลายค่าสารละลายโดยน้ำเนี่ยยิ่งน้อยยิ่งดีแต่ไม่ควรเกินเท่าไหร่ก็คือเราค่าที่ไม่ควรเกินคือไม่ควรเกิน20หรือไม่ควรเกิน30มักซิมัมละไม่ควรเกินอย่างนี้ถ้าเกินกว่านี้ก็ปกติผมใช้20เอง
1: ถ้าเกิน20ไปคุณรณชัยไม่ได้ละไม่เอาไม่รับก็ต้องเปลี่ยน
0: เปลี่ยน
1: เวลาเปลี่ยนเนี่ยเขาเอามาสำรองไหมหรือเขาต้องกลับไปเปลี่ยนใหม่ยกเซตนัดวันใหม่กันอีกรอบ
0: ก็ถ้าเกิดเขารู้ว่ามันมีความเสี่ยงเขาจะเป็นอย่างนี้
1: เขาจะเปลี่ยนอะไรเขาจะรู้ว่าบ้านนี้ต้องเคสอะไรประมาณนี้ไ
0: หมก็เป็นไปได้ถ้าประสบการณ์ก็เคยมาแล้วนะแล้วเขาเคยโดนแล้วนะ
1: อ๋อโอเคไม่แต่ว่าจริงๆมันเป็นความสบายใจนะเพราะว่ามันเป็นน้ำดื่มแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงของเราแล้วก็มันเป็นสุขภาพระยะยาวด้วยเนาะเพราะบางทีเรากลัวเรื่องการปนเปื้อนกับการสะสมในร่างกายถ้ามันเป็นพวกสารอะไรที่เป็นโลหะหนักหรือว่าอะไรที่มันเป็นไม่ดีต่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่อ
0: ก็มันมีข้อที่เป็นข้อกำหนดเฉพาะของระบบ RO อันนึงก็อีกอันนึงก็คือว่าน้ำ RO เนี่ยเวลามันกรองเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่กรองได้แล้วมันจะมีน้ำทิ้งที่มันต้องทิ้งซึ่งน้ำทิ้งที่มันต้องทิ้งเนี่ยเยอะกว่าน้ำทิ้งที่กรองได
1: ้แล้วมันไปไหนอะคะ
0: มันก็เราส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นทอดสายยางที่เขาต่อมาแล้วก็ไปต่อไว้ที่ตรงอ่างล้างหน้าอ่างล้างจานนี่เรานี่แหละ ก็ทิ้งไป
1: ค่ะ
0: สมมติว่าน้ำ100ส่วนเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยมันจะกรองได้ประมาณสัก40
1: ค่ะ
0: ทิ้งอีก60ใช
1: ่
0: บางคนผู้ใหญ่บางท่านน่ะเห็นน้ำทิ้งจากตรงรู้สึกไม่สบายใจ
1: มีผลต่อค่าน้ำไหมเหมือนเราเปิดน้ำอ๋อมันไม่เยอะ
0: มันน้อยจริงๆโดยหลักการ
1: 60นี่มันคืออะไรอ่ะน้ำไม่มีคุณภาพหรอ
0: น้ำที่มันมีพวกสารแขวนลอยเยอะ
1: ๆ
0: ที่มันไม่ผ่านมันก็จะทิ้งไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่งั้นมันก็จะทำให้ตัวแผ่นกรองมัน
1: แต่ไม่ได้เยอะถึงขั้นแบบว่ามีนัยยะกับมาตรน้ำมาตรวัดน้ำค่าน้ำถูกไหม
0: ใช่เพราะปริมาณที่เรากรองมันนิดเดียวแต่บางคนเห็นแล้วไม่สบายใจว่าทำไมทิ้งน้ำไปทิ้งเฉยๆจริงๆบางทีเขาก็เลยน้ำทิ้งตรงนี้เราสามารถไปรดน้ำต้นไม้ได้นะ
1: ค่ะต่อได
0: ้หรือว่าจะไปถูพื้นถูบ้านอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไอตัวที่เราไม่ซีเรียสมากมายล้างรถล้างห้องน้ำเบื้องต้นอย่างเงี้ยได
1: ้ค่ะ
0: เนี่ยอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ก็ดีถ้าเกิดไม่สบายใจที่จะเห็นน้ำทิ้งไปโดยเสียเปล่าสามารถก็เอาน้ำส่วนที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเอามาไปรียูสทำอย่างอื่นแทนได้ในเบื้องต้นครับ
1: อ๋อโอเคทีนี้เรารู้จักละสองระบบก็คือระบบที่เป็น UV ใช่ไหมคะแล้วก็ระบบที่เป็น RO ถ้าเราต้องเลือกเนี่ยคุณรณชัยคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อ่ะบางทีเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะดูเหมือนว่าRO จะน่าสนใจมากกว่าไหมหรือ UV จะน่าเราจะเลือกระบบไหนอ่ะมันคือเราตัดสินใจจากอะไรคะเป็นเหตุผลสำคัญ
0: ก็จริงๆผมคิดว่ามันขึ้นกับเราสมมติว่าอย่างเรื่องของถ้าเรามั่นใจว่าทั้ง RO และ UV อ่ะฆ่าเชื้อโรคได้นะ
1: ค่ะ
0: ก็เราก็ไปดูอันนี้มันข้อแตกต่างมันมีอะไรบ้างเช่นรสชาติน้ำใช่ไหมว่าถ้าเป็น RO รสชาติน้ำอาจจะดู
1: แต่ UV จะไม่เจอปัญหาเรื่องรสชาติเลยใช่ไหมคะ
0: เขาไม่ได้ไปกรองสารละลายในน้ำออกไปเพียงแต่เขาฆ่าเชื้อที่อยู่ในน้ำออกไปเท่านั้นเอง
1: ค่ะ
0: ก
1: ็งบประมาณ2ตัวระบบนี้แตกต่างกันอย่างมีนัยยะไหมคะหรือมันขึ้นอยู่กับ
0: วัสดุ
1: เกรดดีเทลแบรนด์ต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่ว่าใกล้เคียงกันนะแต่จริงแล้วในบางผลิตภัณฑ์เนี่ยเอาสองอันนี้มารวมกันนะหมายถึงว่าเราไม่สบายใจเรา RO แล้ว UV ทีนึง
1: อ๋อเหรอคะ
0: ใช่
1: แบบ2 in 1ในหนึ่งเดียวมี2ระบบเลย
0: ใช่ก็ได้ถ้าเราไม่สบายใจมันมีขายนะครับมีเหมือนกัน
1: แต่ว่าราคาก็มาที่การใช้เงินแก้ปัญหาและความสบายใจโอเคมันก็มีระบบแบบนี้เหมือนกันถูกไหมคะอ๋อค่ะ
0: คราวนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยเราเพราะเนื่องจากระบบพวกนี้ก็ต้องมีการมาปรึกษาเหมือนกันเนาะเราอยากแก้ปัญหาไหมเราไม่อยากมาปรึกษาไหมคุณจิติมา
1: ลุงบ้านก็ได้ บำรุงบ้านได้เริ่มงกละเริ่มแบบว่า
0: หลังมันมีเริ่มมีระบบหมายถึงว่ามีเรื่องเงื่อนไขตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะมีระบบอีกแบบนึงเพิ่มขึ้นมาเรียกว่าระบบ subscription ที่เป็นการจ่ายรายเดือน
1: ค่ะ
0: ก็หมายถึงว่าเขาจะมาดูแลทุกเดือนถ้าคุณจิตจะมาจ่ายตังค์โดยทำสัญญา
1: แต่บางทีพี่ก็คิดว่าพอมันเป็นเรื่องอย่างเงี้ยหลายๆคนอาจจะยอมจ่ายนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันคือสุขภาพมันคือมันเพราะบางทีให้ทำเองหรือบางทีเราก็กลัวว่าเราไม่เชี่ยวชาญแล้วมันจะแบบไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: มีกรณีหนึ่งที่เจอมาคืออยู่ในต่างจังหวัดที่แหล่งน้ำไม่ค่อยดีดังนั้นเนี่ยไม่อยากเสียค่าการกรองไปเองการทำ subscription ก็ทำให้เราไม่ต้องไปกังวลว่าต้องเปลี่ยนสารกรองบ่อยเพราะว่ามันแหล่งน้ำมันไม่ค่อยดีก็บริษัทก็รับผิดชอบไปหมดเลยก็ทำได้ก็แล้วแต่ก็โดยทั่วไปก
1: ็รายเดือนนี่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะโดยปกติถ้า average ที่อยู่กันในท้องตลาดตอนนี้
0: มันจะมี2ระบบที่กว้างๆเหมือนกันจากที่เราพูดเลยคือ1คือเป็น UV กับ2คือเป็น
1: RO
0: ซึ่ง UV เท่าที่ดูมาเนี่ยมันจะมี2แบบประมาณว่าสัญญา5ปีหรือ7ปี
1: อ๋อมีสัญญาด้วย
0: ต้องมีครับไม่งั้นคุณทำแค่3เดือนยกเลิกเขาก็อาจจะมีค่าปรับไป
1: ค่ะ
0: คือพอหมดสัญญาปุ๊บจริงๆเครื่องเป็นของเราเลยนะก็ถ้าเกิดว่าก็อยู่เท่าที่ผมเช็คดูเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละประมาณ100กว่าบาท
1: ค่ะ
0: 100 200บาทประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเกิดเป็น RO เนี่ยในผลิตภัณฑ์ที่เราเคยได้ยินชื่อกันอยู่บางผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นคล้ายๆกันสัญญา5ปี10อ่ะ7กับ7ปีแล้วก็มีแบบว่าอยากให้เข้ามาเดือนทุก2เดือนหรือ4เดือนดี
1: ความถี่มีความถี่ให้เลือกได้ค่ะ
0: แล้วก็ จะแบ่งหรือบางอันมีจ่ายเบื้องต้นก้อนนึงก่อนก็มีนะจ่ายก้อนนึงแล้วค่อยไปทำสัญญาเป็น5ปีกับ7ปีก็มีก็ราคาก็จะไม่เท่ากันก็จะอยู่ในช่วงแบบซึ่งบางทีเขาอาจจะมีโปรโมชั่นที่เขียนว่า99บาทต่อเดือนอะไรเงี้ยซึ่งจริง99บาทต่อเดือนนี่คือแค่เดือนแรกนะ เหมือนเงื่อนไขเวลาให้ดอก
1: เบี้ย ที่เหลือเป็นขั้นบันได
0: ขั้นบันไดซึ่งขั้นบันไดชันมากเลยแต่ก
1: ็ต้องแล้วก็ต้องพออย่างนี้ปุ๊บเราต้องดูค่า average นะว่าเป็นเท่าไหร่ถ้าเราจะดูเรื่องงบประมาณอะไรเงี้ย
0: ซึ่งโดยส่วนใหญ่ในระยะ long term ก็จะอยู่ประมาณ7 800 900บาทประมาณนี้ต่อเดือน
1: ต่อเดือน
0: ใช่
1: อ๋อ
0: คราวนี้ก็ต้องดูถ้าสมมติเราใช้น้ำไม่ได้เยอะมากก็ลองดูว่ามันคุ้มค่าก
1: ับที่เราอันนี้ยังไม่รวมกับพวกเปลี่ยนไส้กรองเปลี่ยน
0: เครื่องเลน
1: รวมไหมอันนี้รวมไหม
0: คะคือเราจ่ายค่าสับคือเขารวม
1: รวมแล้วเ
0: หมือนเรา
1: เช่าแล้วมันก็800ไง800 900ก็คูณ12เข้าไป
0: ใช
1: ่โอเคก็ต้องมาเปรียบเทียบเห็นไหมว่ามันก็มีประเด็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะต้องมาเทียบเคียงด้วย
0: แล้วก็มันขึ้นกับรุ่นเดี๋ยวนี้พอมันเป็นเครื่องกรองน้ำดื่มจะเพชรที่เป็นพวกsubscription ก็จะมีเรื่องให้เลือกว่าเป็นน้ำอุณหภูมิเป็นน้ำธรรมดาหรือจะเป็นน้ำเย็นน้ำร้อนได้ด้วยอะไรเงี้ยอ๋อ
1: มันไม่เป็นเครื่องเนาะบางทีแบบออฟฟิศสำนักงานอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ก็แต่ก็ต้องดูว่าถ้าเกิดออฟฟิศสำนักงานก็ต้องดูว่ามันทำงานโฟลว์มันพอไหมกับที่จำนวนคนในสำนักงานเราซึ่งส่วนใหญ่เขาจะทำสำหรับพวกในบ้านสักส่วนใหญ่อะไรเงี้ย
1: ค่ะค่ะโอเคก็มีดีเทลค่อนข้างเยอะนะจะต้องศึกษากันหน่อยนอกเหนือจากเรื่องระบบก็จะมีประเด็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะเข้ามาร่วมด้วยนะสำหรับเรื่องของเครื่องกรองน้ำดื่มใช่ไหมคะทีนี้ประเด็นเรื่องของการติดตั้งหรือดีเทลต่างๆอย่างถ้าเราเทียบเคียงกับเครื่องทำน้ำใช้อ่ะมันก็จะมีประเด็นนะเพราะมันต้องมีต่อทั้งมีหรืออาจจะต้องมีปั๊มมีอะไรเงี้ยแต่เครื่องทำน้ำดื่มเนี่ยเราไม่ต้องกังวลก็คือมันติดตั้งได้ง่ายมากกว่าแล้วก็เรียกได้ว่าเจ้าของแบรนด์หรืออะไรเขาจะมาดำเนินการให้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ส่วนใหญ่เขาจะมาติดตั้งให้ก็เขาจะรวมอยู่ในค่าอาจจะรวมอยู่ในค่าซื้อเป็นซื้อพร้อมติดตั้งอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ก็สามารถเป็นแพ็กเกจเดียวมาเลยแล้วก็อย่างที่บอกคือพอเขาไปทำตำแหน่งที่อยู่ใกล้ๆกับจุดที่มันมีอยู่แล้วเช่นอ่างล้างจานอย่างเงี้ยซึ่งมันมีทั้งน้ำดีอยู่แล้วน้ำทิ้งอยู่แล้วก
1: ็
0: ไปใช้ร่วมกันซึ่งท่อที่ออกมาจากเครื่องกรองน้ำเนี่ยเครื่องกรองดื่มเนี่ยมันท่อมันนิดเดียวเองมันเล็กมากๆเลยเพราะจริงๆมันสามารถไปใช้ร่วมกันกับอ่างล้างจานได้อยู่แล้ว
1: มีประเด็นอะไรต้องระมัดระวังไหมหรือว่าแบบที่ผ่านมาปัญหาเรื่องของการติดตั้งแล้วมันไปกระทบอะไรอย่างอื่นอะไรเงี้ยเรื่องปกติไม่ค่อยมีค่ะคุณรณชัย
0: ก็ไม่ค่อยเจอนะครับเนื่องจากว่ามันมีความยืดหยุ่นมันพร้อมตัวเช่นว่าตัวปั๊มเขามีปั๊มอยู่ในตัวเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าพอ ท่อที่ต่อมันอยู่สูงไปเขาจะสามารถต่อเชื่อมลงไม่ได้อะไรเงี้ยมันมีแล้วก็ท่อน้ำประปาที่เราไปต่อมาเนี่ยเขาก็จะมีวาล์วที่เอาไว้แยกอยู่แล้วอย่างที่คุณจิติมาถามไปเรื่องการเปลี่ยนสวิตช์น้ำว่าไปใช้เป็นน้ำใช้สำหรับล้างจานหรือไปใช้น้ำดื่มอะไรเงี้ยก็เขาก็ทำระบบไว้ค่อนข้างโอเคพอสมควรเพียงแต่ว่าบางอุปกรณ์ของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ได้ตลอดไปก็คือมันก็ถ้าเกิดใช้งานเยอะๆบิดไปบิดมาหักปุ๊บก็
1: เขาต้องเปลี่ยนอีก
0: เปลี่ยนอีกก็เสียเงินเพิ่มเท่านั้นเอง
1: ค่ะโอเค
0: จริงๆอย่างที่บ้านคุณจิติมานี่คุณจิติมาเลือกจากอะไร
1: พ่อบ้านเลือกค่ะ
0: พ่อบ้านเลือก เป็นแบบไหน
1: เป็นแบบเข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบ UV นะเพราะว่าเขาไม่ได้มีถังแล้วก็เหมือนกับเปิดใช้แต่ปกติไม่ได้ดื่มโดยตรงคุณชัย
0: ไม่ต้องดีหรอ
1: ส่วนใหญ่ไม่จะบอกแล้วก็อายเนาะว่าใช้เครื่องกรองน้ำแต่ก็มีซื้อน้ำดื่มอยู
0: ่ใช้เครื่องน้ำเพื่ออะไรนะ
1: เอาไว้ซึ่งเอาไว้ทำแบบทำอาหารใช่เอาไว้ทำอาหารอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่อาจจะมีดื่มบ้างแหละแต่ว่าก็ส่วนไม่รู้มันเป็นเรื่องรสชาติหรือเรื่องอะไรหรือเปล่าเนาะเออที่บ้านก็จะนั่นแหละเอาส่วนใหญ่ไปใช้
0: ในยุคหลังบางทีเขามีการพูดถึงเรื่องน้ำอัลคาไลน้ำด่างเคยได้ยินไหมเขาก็จะบอกเออเหมือนสภาพเรามันน่าจะเป็นน้ำที่ดื่มเข้าไปต้องเป็นด่างนี่อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนของคนที่ต้องไปแล้วแต่ใครจะเชื่อยังไงเนา
1: ะ
0: เราคิดหลอกไปที่สุดท้ายคือแค่เรื่องของการฆ่าเชื้อโรคก็พออ
1: ันนี้สำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเคยคุยกันไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนาะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องของแหล่งน้ำหรืออะไรก็ตามแต่แม้ว่าอาจจะบางคนก็บอกว่าน้ำประปาดื่มได้แล้วไงอะไรเงี้ยทำไมจะต้องมีอ่ะบางทีมันก็อาจจะมีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอะไรมีความปนเปื้อนหรือ
0: ระหว่างทาง
1: หรือแหล่งปนเปื้อนหรืออายุการใช้งานท่ออะไรต่างๆนานาที่บางอย่างเรามองไม่เห็นนะเนาะแล้วเราอาจจะกังวลใจอันนี้มันก็จะตัดความกังวลใจแล้วมันก็เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพได้ส่วนหนึ่งด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องของเครื่องกรองน้ำดื่มนะคะก็ค่อนข้างครบถ้วนนะทั้งระบบวิธีการเลือกอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะแต่ว่าเขาไม่มีประเด็นเรื่องของการติดตั้งสักเท่าไหร่นะคะจะแตกต่างจากเรื่องของเครื่องกรองน้ำใช้ที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าฟังแล้วเนี่ยมีจุดสงสัยยังไงอะไรก็สามารถฝากคำถามมาได้นะคะช่วงหน้านี่คุณรณชัยแถมให้คุณผู้ฟังเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีคุณผู้ฟังที่สอบถามประเด็นเรื่องของรถ UV รถ EVรถ EV รถไฟฟ้าที่มีประเด็นช่วงหลังก็คือเรื่องของไฟไหม้เนาะเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นข่าวในบ้านเราค่อนข้างถี่มากๆแล้วก็คุณชัยก็เล่าให้ฟังข้างต้นแล้วแหละว่าจริงมันเกิดได้2แบบนั้น1ก็คือเกิดจากตัวรถเองนะอันที่2ก็คืออาจจะเกิดจากระบบการติดตั้งตัวชาร์จนะแต่ว่าตอนนี้มันก็เห็นแล้วว่ามันคือความเสี่ยงอย่างนึงของเรื่องของเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าจุดไหนมีเครื่องชาร์จมีตัวชาร์จ EV ใช่ไหมคะซึ่งมันมีประเด็นนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบดับเพลิงสำหรับรถ EV โดยเฉพาะคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังสนใจประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันมันจะมีระบบโดยเฉพาะเลยเผื่อว่าใครแบบกังวลใจแล้วก็อยากจะเข้าใจหรือมีระบบเหล่านี้ติดบ้านเอาไว้หรือติดเขาเรียกอะไรอาคารหรืออะไรที่ตัวเองใช้งานอยู่บ่อยๆอ่ะใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่นึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจพบกับยอดเยี่ยมแทบทรานนทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในคุยกับหมอบ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: เพียวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
5: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยครับ
8: เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market

0: อาจเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
1: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
1: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
1: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
1: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะเราอยู่กับทีมงานสถาปนิกอาสาวิศวกรใจดีนะคะคุณรณชัยสิริธนารัตนกุลนะคะซึ่งเป็นวิศวกรเครื่องกลนะคะที่เชี่ยวชาญงานระบบภายในบ้านนะคะแล้วก็เบรกที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องกรองน้ำดื่มนะคะเราก็น่าจะได้ทราบละนะคะว่าหลักการทำงานเขาเป็นยังไงเขาแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะเป็นแบบ UV เป็นแบบ RO นะคะแล้วก็เขากรองอะไรยังไงได้บ้างนะคะรวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตำแหน่งในการติดตั้งส่วนใหญ่จะติดตั้งตรงไหนนะคะแต่ว่าการติดตั้งเองก็อาจจะไม่ได้มีดีเทลมากนักผู้ส่วนใหญ่ก็ผู้ที่เป็นเจ้าของแบรนด์หรือจะมีช่างมีทีมมาติดตั้งให้อยู่แล้วนะคะถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมฝากมาได้แต่ว่าอย่างที่เกริ่นไปว่าเบรกนี้เนี่ยคุณชัยก็เตรียมอีกเรื่องนึงค่ะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบดับเพลิงสำหรับรถ EV นะโดยเฉพาะซึ่งอันเนี้ยสำคัญมากช่วงหลังเราเห็นข่าวกันเยอะและหลายคนก็อาจจะกังวลใจเพราะสัปดาห์ที่แล้วยังมีคนถามมาเลยว่าตัวเองใช้รถ UV ขออภัย EV เราก็กลัวว่าจะมีไฟไหม้จะทำยังไงหรืออะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวไปคุยกันอีกครั้งนึงสวัสดีครั้งค่ะคุณรณชัยครับ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะระบบดับเพลิงสำหรับรถ EV ต้องถามก่อนว่ามันแตกต่างจากระบบดับเพลิงทั่วไปยังไงนี่คือเฉพาะเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะผมเหมือนสัปดาห์ที่แล้วมันมีคำถามใช่ไหมที่ถามมาเรื่องนี้แล้วก็ตอนนั้นเราบอกว่าจริงๆแล้วการเกิดเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายๆเคสซึ่งบางเคสเนี่ยมันเกิดจากการติดตั้งตั้งแต่แรกเรื่องการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆสายไฟเบรกเกอร์อุปกรณ์ป้องกันต่างๆที่ไม่ได้คุณภาพหรือไม่ได้ขนาดนะครับตามที่ทางการไฟฟ้ากำหนดไว้นะครับแล้วก็ตัววอลชาร์จก็เป็นส่วนหนึ่งที่บางทีจะเกิดว่าไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่แถมมากับรถยนต์ไปซื้อเองแล้วบางทีคุณภาพไม่ได้ถ้าเกิดเราไปเน้นเรื่องราคาเป็นหลักหรืออะไรเงี้ยนะครับก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการลัดวงจรและเกิดเป็นเพลิงไหม้ขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดไม่ใช่ละที่เหลือเนี่ยมันมาอยู่ที่รถละ
0: ค่ะ
1: อันนี้รถเนี่ยต้องบอกว่ารถ EV เนี่ยคือรถไฟฟ้า 100% เนี่ยก็กับจริงๆมันจะมีแบบนึงก็คือรถที่เป็นพวกไฮบริดเนาะหรือพวก PHEV อย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่อุปกรณ์ที่มันจะทำให้เกิดการเกิดเพลิงไหม้ได้มากที่สุดก็คือเรื่องแบตเตอรี่เพราะพวกนี้เขาจะมีแบตเตอรี่แรงดันสูงเนาะซึ่งพวกแบตเตอรี่พวกนี้มันมี2ประเภทที่เราใช้กันเยอะๆก็คือแบตเตอรี่พวกลิเธียมไอออนซึ่งจะมี2แบบก็จะเรียกว่าเป็นแบบ NMC กับ LFPซึ่งที่เราในท้องตลาดเนี่ยก็จะมี2แบบเนี้ยเยอะๆเลย
0: ก็ต่างกันยังไงคะ2แบตเตอรี่2แบบนี
1: ้จริงๆแล้วเรียกต้องบอกว่าแบตเตอรี่ที่เรียกไปเป็น NMC เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้อ่ะสูงกว่าที
0: ่
1: เป็น LFP
0: เอาแล้วตอนนี้ควรไปเช็คกันใหญ่แล้ว ถ้ารถตัวเองเป็น NMC ซึ่งปกติในสเปครถจะต้องมีบอกอยู่แล้วเลยว่าแบตเตอรี่เป็นประเภทไหนถูกไหมคะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ก็
0: ทำไมถึงสูงกว่าเพราะอะไรคะทำไมถึงมีโอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม้ได้สูงกว่าแต่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องแบบจะเกิดเนาะใช่ไหมคะ
1: คือแบตเตอรี่อย่างที่เรียนว่าแบตเตอรี่ของรถ EV เนี่ยมันจะเป็นแบตเตอรี่แรงดันสูง
0: ค่ะ
1: มันจะมีโอกาสเกิดอย่างหนึ่งเอฟเฟกต์อย่างเรียกว่าเทอร์มอลรันเอเวย์มันหมายถึงว่าอุณหภูมิในแบตอ่ะมันสูงขึ้นแบบที่เราควบคุมไม่ได้เลย
0: ค่ะ
1: เขาเองก็ควบคุมไม่ได้เพียงแต่ว่า NMC เนี่ยจุดที่มันจะเกิดอุณหภูมิเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่า LFP มันก็เลยมีความเสี่ยงที่มากกว่า
0: ค่ะ
1: ก็แปลว่ามีโอกาสที่จะเกิดเนี่ยเร็วกว่า
0: ค่ะ
1: ก็ทำให้เราอาจจะต้องไปดูเรื่องชนิดของแบตด้วยถ้าเกิดว่าเรากังวลเรื่องนี้นะตั้งแต่ตอนจะซื้อรถ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าแบตเตอรี่พวกนี้มันมีโอกาสปะทุกลับมาได้หมายถึงว่าเราดับจนดับปุ๊บจนเพลิงหมดแล้ว
0: หมายถึงถ้าเคสว่ามันเกิดเพลิงไหม้
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: แล้วเราดับแล้ว
0: ค่ะ
1: ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งมันอาจจะปะทุขึ้นมาติดเพลิงไหม้ได้อีกด
0: ัง
1: นั้นถ้าเราไปเห็นในบางเคสเนี่ยเขาเอาจับเอารถแช่น้ำคุณจีมาเห็นไหม
0: ค่ะ
1: เพื่อไม่ให้มันเกิดโอกาสเชื่อปะทุขึ้นมา
0: เพราะมันปะทุขึ้นมาได้อารมณ์เหมือนภูเขาไฟที่แบบว่าเขาเรียกอะไรดับแล้วก็ยังคุกรุ่นขึ้นมาได้อีกตลอดเวลาม
1: ันเกิดขึ้นกับอะไรมันเกิดขึ้นกับ สมมุติเราบ้านเดี่ยวสมมุติบ้านเดี่ยวกันนะบ้านเดี่ยวสมมุติว่าเราเอารถEV เราไปจอดในบ้านเดี่ยวเป็นบ้านเราก็อาจจะกลัวเฮ้ยมันลามขึ้นมาไปทำให้บ้านในบ้านเรา
0: ทั้งบ้านทั้งหลังทั้งเป็นหมู่บ้านบ้านข้างเคียงอะไรต่างๆนานา
1: ใช่แต่บ้านเดี่ยวเนี่ยมันไม่มีผนังที่มันเชื่อมกับบ้านข้างเคียงมันจะน้อยกว่าใช่ไหมแต่พอเป็นอย่างเป็นทาวน์เฮาส์อย
0: ่
1: างเงี้ยมันมีผนังเชื่อมกันเขาก็กังวลหรือว่าที่เกิดมันกันกังวลมากสุดก็คือคอนโดมิเนีย
0: ม
1: คอนโดมิเนียมที่
0: เดี๋ยวนี้ยุคใหม่เขาก็มีแล้วเนาะเขาจะติดตั้งวอลชาร์ตเอาไว้ใช่ไหมคะ
1: ใช่หรือจริงๆไม่มีวอลชาร์ตแต่เขาต้องไปจอดรถอยู่ในที่จอดรถในอาคารคอนโดมิเนียมเขากลัวว่ามันเกิดอยู่ๆวันดีคืนดีจนคืนมันเกิดปะทุขึ้นมันเกิดไหม้ขึ้นมาแล้วมันลามไปจนถึงหมดเลยเนี่ยเขาคนก็กังวลกันเยอะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้บางทีเขามีข้อกำหนดออกมานะเขาก็บอกว่าใครที่มีรถ EV ต้องไปจอดชั้นล่าง
0: จัดโซนนิ่งเลย
1: จัดโซนนิ่งไปเลยที่มันอยู่ที่อยู่ภายนอกอ่ะที่มีการเปิดโล่งโอกาสที่จะ
0: เอาเป็นว่าถ้ามัน worst case scenario มันจะสร้างความเสียหายให้น้อยที่สุด
1: ใช่ใช่มันก็เลยเกิดพอมันเกิดนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วพวกนี้น้ำมันดับได้จริงนะมันก็ปะทุได้อีกน้อยอย่างที่เราบอก
0: เพราะฉะนั้นระบบดับเพลิงสำหรับเพลิงไหม้ของรถ EV หรือรถไฟฟ้าเนี่ยจึงมีความเฉพาะตัวมากเพราะฉะนั้นต้องเขาใช้ระบบแบบไหนคะคุณรณชัยคะ
1: ก็มันคือเราต้องกลับมาดูว่าปกติเวลาเกิดเพลิงไหม้อ่ะมันจะใช้3ตัวมันต้องเกิด3องค์ประกอบขึ้นมาก็คือ1คือออกซิเจน2คือความร้อน3คือเชื้อเพลิงมันเราต้องหาวิธีดับทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันจึงจะดับคันนี้มันก็เลยเกิดมีนวัตกรรมที่เกิดเอาเข้ามาเพื่อเอามาตอบสนองกับระบบดับเพลิงแบบนี้มันตอนนี้มันมีที่ผมเห็นเนี่ยตอนนี้มี2ชนิดที่เข้ามาขายกันนะหนึ่งก็คือถังดับเพลิงถังดับเพลิงเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นถังดับเพลิงชนิดที่สามารถใช้กับ
0: ไซส์เหมือนถังดับเพลิงทั่วไปที่อยู่ตามอาคารเลยนะคะ
1: เพียงแต่ว่ามันมีคุณสมบัติพิเศษคือมันสามารถไปสร้างฟิล์มเคลือบตรงแบตไว้ได้อะไรเงี้ย
0: มันทำให้อะไรเงี้ยเหรอฮะ
1: ลดการลามไฟหรืออะไรเงี้ยลงไปได้แต่ต้องระวังการใช้งานนิดหนึ่งว่าเขาอาจจะบอกไม่หมดบางเรื่องคือเขาบอกว่ามันใช้กับแบตเตอรี่ชนิดนี้จริง
0: ค่ะ
1: แต่ไม่ได้บอกว่าให้ใช้กับขนาดที่ใช้กับรถไฟฟ้าได
0: ้
1: คือจริงๆแล้วถ้าไปลองไปดูข้อกำหนดทางด้านเทคนิคของถังดับเพลิงเนี่ยคือบางอันเนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับแบตเตอรี่ชนิดที่เป็นลิเธียมไอออนนี่แหละแต่เป็นขนาดเล็กนะเช่นรถจักรยานไฟฟ้าอะไรเงี้ย
0: โอ้ต่างกันมากเลยใส่ต่างเพราะฉะนั้นไม่จบนะต้องดูดีเทลอย่าคิดว่าเอ้ยเรามีถังดับเพลิงตัวนี้แล้วจะปลอดภัยหรือถ้าเกิดเหตุมันจะเอาอยู่จะเอาไม่อยู่มันจะเป็นส่วนเล็กมาก
1: แล้วก็ถังพวกนี้เนี่ยราคาไม่ถูกปกติถังดับเพลิงที่เราเห็นถังแดงๆ
0: เท่าไหร่อ่ะคุณณชัยไม่รู้
1: ปกติถังดับเพล
0: ิ
1: ง
0: แล้วมันต้องเช็คด้วยนะมันต้องตรวจเช็คมีดู
1: ต้องไปดูแรงดันในถังเช่นต้องเอาถังเพื่อเอาถังแดงที่เราเห็นกันเนี่ยเราเรียกว่าถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
0: ค่ะ
1: เขาจะอัดเป็นผงเคมีอยู่ด้านในเป็นดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูแรงดันใช้งานว่ามันไม่ยังอยู่ในช่วงใช้งานได้แล้วก็สภาพผงเคมียังไม่เกาะเป็นตัวของแข็งแต่ว่าเขาบอกว่าจริงแล้วต้องมาเขย่ามาพลิกคว่ำบางเพื่อเมนเทนแนนซ์มันบางช่วงด้วยนะอะไรเงี้ยมีต้องมีรูทีนในการใช้งานซึ่งปกติพวกถังพวกนี้อาจจะราคาเบื้องต้นอาจจะอยู่ว่ามัน1,000บาทบวกลบอยู่ก็แล้วแต่เกรดเนาะก็ตั้งแต่ประมาณ1,000บวกลบนิดหน่อยแต่พวกถังสำหรับดับเพลิงพวกลิเธียมไอออนเนี่ยมันจะขึ้นไปประมาณแบบ5,000 หรือ10,000
0: 5,000 หรือ 10,000
1: ใช่มันมี2ชนิด
0: ค่ะ
1: เราไม่บอกระบุเป็นสเปซิฟายอะไรแล้วกันแต่มันมี2ชนิดแต่มันราคามันสูงค่อนข้างจะสูง
0: แล้วอายุล่ะคะถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วมันไม่ได้เกิดเหตุเนี่ย
1: ก็เขาคงมีวิธีในการบำรุงรักษาเหมือนกันต้องดูแลบางช่วงจากนานๆครั้งมาตรวจสอบซิว่าแรงดันยังอยู่ในช่วงใช้งานได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เหมือนคล้ายๆกัน
0: ค่ะ
1: กับอีกแบบนึงก็คือชนิดที่เป็นผ้าห่มกันไฟ
0: ค่ะผ้าห่มกันไฟหมายถึงว่าพอไหม้คลุมเลย
1: คลุมเลยจริงๆอ่ะโดยขั้นตอนเขาให้ทำอย่างนี้เขาพอสมมติเกิดเพลิงไหม้ปุ๊บเราเอาไอ้ถังดับเพลิงตัวละ1,000
0: นั่นแหละก็ฉีดก่อน
1: ฉีดให้มันดับก่อน
0: ค่ะ
1: เสร็จปุ๊บเราค่อยคลุมด้วยผ้านี้อีกทีนึงเสียอีกเต้งหนึ่ง
0: ผ้านี้เท่าไหร่คะขอถามผ้าอันนั้นหมื่นหนึ่งแล้วทดไว้ในใจ
1: ของผ้าอันนี้มันต้องแพงกว่าหมื่น
0: เพราะมันต้องคลุมได้ทั้งรถคือใหญ่มากนะ
1: ใหญ่
0: แล้วต้องแบบโอ้โหคิดถึงเวลาแค่ปกติเราคลุมผ้าคลุมรถปกติอ่ะเราก็ใช้เวลาอยู่นะมันจะต้องมีแล้วนี่ถ้าล้องคลุมตอนที่มันแบบมีเพลิงไหม้อ๋อแต่เขาบอกให้ฉีดอันนั้นให้ดับก่อนแล้วค่อยคลุม
1: ใช่ตะกี้ถังนี่จะได้ไหมมี 5,000 กับหมื่นกว่าใช่ไหม
0: ใช่ 5,000 หมื่นนึง
1: ผ้าห่มนี่มี2แบบเหมือนกันประมาณ 6-7 หมื่นกับแสนขึ้น
0: โหราคา
1: คนแรกกับรถแม่แรกไหมอ่ะ
0: จริงๆก็คุ้มแหละแต่ว่าโอ้ก็เป็นต้นทุนที่พอสมควรแต่อันนี้มันคือ worst case ที่จะเกิดขึ้นได้นะคะมันอันนี้มันคือเชิงป้องกันอ่ะอุปกรณ์เชิงป้องกันอ่ะ
1: ใช่ไหมคะเป็นเชิงป้องกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ใครไม่สบายใจคือตอนนี้มันบางคอนโดมีการออกกฎอะไรเพิ่มนี้มานะนะว่า
0: ค่ะ
1: ว่าใครที่มีนี่อาจจะต้องเตรียมเรื่องถังถึงอะไรก็ว่าไปก็แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจริงๆแล้วอย่างถังเนี่ยมันเหมือนเขาเขียนไว้เลยว่าให้เฉพาะดับเพลิงเฉพาะการดับเพลิงเบื้องต้นนะไม่ได้บอกว่ามันเพราะว่าถังมันก็ปริมาณ
0: แล้วยังต้องเรื่องของการซ้อมอีกโอ้แต่อย่างนี้เราก็ไม่ค่อยอยากซ้อมนะซ้อมนี่จะต้องเปลี่ยนถังแล้วอีกหมื่นก็ไม่ค่อยอยากซ้อมเท่าไหร
1: ่ซ้อมบ่อยๆก
0: ็แต่ว่ามันก็ต้องซ้อมอ่ะนะเพราะว่าถ้าไม่เกิดถ้าจริงๆมันก็ต้องมีการแบบซ้อมบ้างแหละเพราะว่าถ้าไม่ซ้อมมันก็จะไม่รู้วิธีหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ซึ่งก็มันก็จะแลกกันมาด้วยเรื่องเนี้ยว่าพอมันมีรถที่มันไม่ได้ใช้น้ำมันแล้วเนา
0: ะ
1: มันก็ต้องแลกมาด้วยบางอย่าง
0: ตอนนี้
1: จริงๆเทคโนโลยีของแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยมันยังพัฒนาอยู่นะมันยังมีการพัฒนาต่อไปอยู่เพื่อให้มันลดปัญหาเรื่องนี้ลงไปให้น้อยที่สุดซึ่งก็ยังอยู่ในสเต็ปที่มีการพัฒนาไปเรื่อยๆคราวนี้เราเมื่อกี้เราพูดถึงรถ EV ที่เป็น EV 100% นะเราต้องไฟฟ้า 100% น่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ปัญหาคือรถที่มันกึ่งๆเนี่ยแต่ว่ามันจะโดน2ด้าน
0: ค
1: ือมันโดนภาวะทั้งเรื่องน้ำมันเครื่องยนต์ที่มีน้ำมันก็ติดไฟได้ใช่ไหม
0: ใช
1: ่คือน้ำมัน
0: ติดไฟด้วยกรุ๊ปไฮบริดทั้งหลายใช่ไหม
1: ก็จะโดนสองเด้งเท่านั้นเอง
0: ค่ะ
1: นะก็ต้องระวังสองด้านต้องเผื่อไว
0: ้ค่ะก็หวังว่าอนาคตทุกอย่างพัฒนาแล้วพวกอุปกรณ์ต่างๆแล้วคงราคาก็น่าจะลดลงตามด้วยเนาะเพราะตอนนี้หลายๆคนโอ้โหถ้าจะต้องซื้อก็อาจจะคิดนิดนึงนะถ้าดูแล้วใช่ไหมคะ
1: ก็วันนี้ผมว่าเบื้องต้นเนี่ยเราบอกไว้ประมาณนี้ก่
0: อ
1: นแต่เดี๋ยวยังไงมีเทคโนโลยีที่ออกมาใหม่กว่านี้เราเดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มขึ้นแล้วกัน
0: ค่ะครับโอเคงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่นึงนะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ช่วงหน้าเป็นช่วงของการตอบคำถามนะใครมีคำถามก็ฝากมาได้เลยค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจพบกับยอดเยี่ยมเทพธารนนท์ทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในคุยกับหมอบ้านขณะนี้เวลา 15:00 น.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: พินิษสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนักวิชาการชี้ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ตัวช่วยค้ำเศรษฐกิจไทยภายใต้แรงกดดันถาโถมโดยเฉพาะราคาน้ำมันคาดหนุนการเติบโตของ GDP 0.3 ถึง 0.4% รองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีโดยชี้ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2วงเงิน 40,000 ล้านบาทสามารถสำหรับใช้จ่ายในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมขอไปค่ะถึงพฤศจิกายนแม้ว่าในช่วง2เดือนอาจจะเหลือเงินให้ใช้จ่าย 1,000 บาทแต่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการกระจายเงินหมุนเวียนไปยังภูมิภาคทั่วประเทศโดยคาดว่าจะช่วยหนุนการเติบโตของ GDP ได้ราว 0.3 ถึง 0.4% ด้านนางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมองว่าการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2แม้ว่าตามข่าวที่ออกมาวงเงินจะน้อยกว่าและระยะเวลาน้อยกว่าเฟสแรกแต่มั่นใจว่าจะสามารถกระตุ้นการจับจ่ายของประชาชนได้เป็นอย่างดีดังนั้นอย่างดังที่เห็นในช่วง4เดือนที่ผ่านมามาตรการดังกล่าวได้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรเทาค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและช่วยให้ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้พร้อมเสนอให้ภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณและรณรงค์ให้ประชาชนใช้สินค้าไทยเพื่อกระจายรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยและ SME เพื่อฟื้นฟูกำลังซื้อของประชาชนอย่างทั่วถึงคุมตัวบุคคลตามหมายจับคดีอาญาในพื้นที่จังหวัดยะลาหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาได้รับการประสานจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลากรณีพบเห็นนายอัสนันบุคคลตามหมายจับและมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับเหตุรอบวางเพลิงโรงโม่หินบริษัทธนบดีศิลาเมื่อปี2567ในพื้นที่จังหวัดยะลาพันเอกเรวัตเส้นเข็มผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาจัดกำลังร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดยะลาควบคุมตัวนายอัสนันบริเวณถนนผังเมือง4ตำบลสเต็งนอกอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาก่อนนำตัวลงบันทึกประจำวันตรวจร่างกายณโรงพยาบาลศูนย์ยะลาและนำตัวส่งศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการบังคับใช้กฎหมายทุกภารกิจดำเนินกิจกรรมภายใต้หลักนิติธรรมโปร่งใสและเคารพสิทธิประสิทธิมนุษยชนมุ่งสืบสวนขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สับสนเรื่องยอดทหารเสียชีวิตในสงครามอิหร่านหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหม6นายโดยระบุว่ามีทหารเสียชีวิตในสงครามอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้มากกว่าจำนวนที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือเพนทากอนแถลงออกมาซึ่งอยู่ที่อย่างน้อย4นายแหล่งข่าวระบุว่ากำลังพลเสียชีวิตอยู่ที่22ถึง23นายโดยเป็นการเสียชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามอิหร่านโดยตรงแต่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการทหารของสหรัฐที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์สู้รบที่ยังคงดำเนินอยู่ด้านพีทเอ็กเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวดังกล่าวและระบุว่าเป็นเรื่องโกหกโดยสิ้นเชิง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง
3: Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
10: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
9: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
11: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
9: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะเป็นประจำหลังบ่าย3เป็นต้นไปแบบนี้จนถึง4โมงเย็นนะคะเราก็จะตอบคำถามเรื่องของอาการบ้านป่วยกันนะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษนะคะเราได้ทีมงานสถาปนิกอาสาวิศวกรใจดีนะคะคุณรณชัยสิริธนารัตนกุลนะคะซึ่งก็เป็นวิศวกรเครื่องกลนะคะผู้เชี่ยวชาญงานระบบภายในบ้านนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อย่างที่เกริ่นนำไปนะคะว่าคำถามขออนุญาตที่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานระบบภายในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องปรับอากาศเรื่องปั๊มน้ำเรื่องของเครื่องกรองน้ำที่เราคุยกันไปในเบรกที่แล้วนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของท่อต่างๆนานานะคะเดี๋ยวเราเริ่มเลยแต่ว่าใครที่มีคำถามฝากเข้ามาได้นะคะ Facebook Live Fanpage FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะคะช่องทางที่เราถ่ายทอดเสียงอยู่ตอนนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็สะดวกค่ะที่ LINE @Thinking Radio นะคะ @Thinking Radio มีแอดข้างหน้านะคะก็ส่งมาได้เลยนะคะทาง LINE นี้ก็จะสะดวกมากเพราะว่าถ้ามีรูปถ่ายปัญหาหน้างานนะคะก็สามารถส่งมาได้หรือเดี๋ยวนี้ช่วงหลังก็มีคนส่งคลิปมาด้วยนะคะก็จะได้เห็นปัญหาเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปทักทายคุณรณชัยแล้วก็ไปตอบคำถามกันนะคะสวัสดีค่ะคุณรณชัยชั่วโมงที่2
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปลุยคำถามกันเนาะรู้สึกว่าคำถามวันนี้หลากหลายแล้วก็บางคำถามคุณรณชัยบอกว่าลึกมากเหมือนกับ เหมือนกับช่างมาถามเองเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะตอบให้นะมีเรื่องเครื่องปรับอากาศนี่ก็เยอะนะที่ฝากเข้ามาเครื่องกรองน้ำก็มีเรื่องของปั๊มก็มีเหมือนกันนะคะเริ่มต้นที่ท่านนี้คุณเทนนิสนะคะคุณเทนนิสนี่ถามมาทางไลน์นะคะบอกว่าขอสอบถามคุณรณชัยที่บ้านเนี่ยใช้เครื่องปั๊มน้ำแบบแรงดันคงที่เป็นบ้าน2ชั้นโดยปั๊มน้ำจากชั้นล่างน้ำเนี่ยไม่มีปัญหาแต่อยากทราบว่าหากอยากอาบน้ำแล้วใช้เรนชาวเวอร์ที่เราก็คุยกันมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่น้ำออกเยอะๆแรงๆเหมือนตามโรงแรมดีๆเนี่ยอยากทราบว่าต้องทำยังไงค่ะ
2: ต้องใช้อะไรแก้ปัญหาดีคุณ
0: ก็จะต้องใช้ตุ้งสตาร์มาแก้ปัญหาใช่ไหมฮะนี
1: ้อันนี้อันดับแรกเนี่ยคุณเทนนิสอาจจะไม่ได้บอกขนาดปั๊มเดิมมาเนา
0: ะ
1: ว่าปั๊มเดิมขนาดกี่วัตต์หรือเป็นบอกแค่ว่าเป็นชนิดแรงดันคง
0: ที
1: ่ก็อาจจะหมายถึงปั๊มที่เป็นปั๊มเหลี่ยมๆที่มีถังความดันที่เป็นกระบอกกระบอกเพื่อให้แรงดันเป็นคงที่เนา
0: ะ
1: คราวนี้พอเราอยากจะใช้อาบน้ำด้วยเรนชาวเวอร์เนี่ยเหมือนตามโรงแรมเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดของฝักบัวเนี่ยที่จะใช้เนี่ยอยู่2เรื่องที่มีผลกับปั๊
0: ม
1: ก็คือ1คืออัตราการไหล
0: ค่ะ
1: 2คือแรงดันโดยทั่วไปเนี่ยเขาอัตราการไหลมันจะเยอะกว่าปกตินิดนึงนะแต่ตัวที่มีประเด็นก็คือแรงดันเนี่ยเขาต้องการที่ฝักบัวเนี่ยประมาณ 2-3 บาร
0: ์
1: ซึ่งถ้าปั๊มธรรมดาเนี่ยบางอันเนี่ยอาจจะไม่ถึงในปั๊มสเกลบางไซส์เพราะว่าตำแหน่งที่ต้องการแรงดันคือตำแหน่งที่มาถึงฝักบัวแล้วนะเพราะฉะนั้นบางทีเราไปดูแคตตาล็อกของปั๊มบอกว่าสูบได้สูง30เมตรอย่างเงี้ย30เมตรเขาเนี่ยมันต้องวัดความยาวท่อมาแล้วมาจนสูงความสูงของบ้านด้วยแล้วมาถึงปลายทางอะไรเงี้ยมันอาจจะเหลือแค่10กว่าเมตรอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะไม่พอที่จะให้แรงดันของตัวเรนชาวเวอร์เนี่ยมันใช้งาน
0: อย่าง
1: น
0: ี้เราต้องเช็คยังไงอะคะคุณรณชัยอย่างของคุณเทนนิสเนี่ยว่าเครื่องปั๊มน้ำแบบแรงดันคงที่เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันกี่บาร์แล้วมันน่าจะใช้ได้เลยหรือต้องไปเปลี่ยนปั๊ม
1: จริงๆอะมันอาจจะอย่างที่บอกไว้คือมันต้องไปดูว่าจุดใช้งานของปั๊มเนี่ยมันให้แรงดันได้ที่เท่าไหร
0: ่
1: ที่ฝักบัวซึ่งมันอาจจะไปดูจากแคตตาล็อกค่อนข้างลำบาก
0: ค่ะ
1: เพราะว่าแคตตาล็อกก็จะบอกง่ายๆมาคือเขาบอกแค่ว่ามันสูบได้สูงกี่เมตรสูบได้ใช้งานพร้อมกันก๊อกได้กี่ก๊อกแต่จริงๆถ้าเกิดไปดูแคตตาล็อกเขาดีๆเนี่ยเขาจะมีกราฟบอกมาให้ด้วยอ่ะซึ่งมันอาจจะดูยากเหมือนกันก็เรียกว่าผมคิดว่าเหมือนกับอาจจะต้องลองถามบริษัทผู้ผลิตหรือทำร้านอะว่าเราต้องการใช้งานกับเรนชาวเวอร์ที่ต้องการแรงดันที่ปลายทางอะเท่ากับ2บาร์เนี่ยเขาแนะนำรุ่นไหน
0: ค่ะ
1: เพราะจริงๆถ้าเกิดเป็นวิศวกรเนี่ยเขาจะคำนวณได้เขาจะดูปั๊มเคิร์ฟแล้วคำนวณได้ว่ามันควรจะใช้จุดรุ่นไหนดี
0: ค่ะ
1: แต่เบื้องต้นนะถ้า2ชั้นน่ะผมว่าขั้นต่ำเนี่ยมีประมาณ250-300 วัตต์เนี่ยก็น่าจะพออยู่เพราะว่ามัน
0: แต่นี้เขาน่าจะมีปั๊มอยู่แล้วด้วยเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อมีครับมีตัวเลือกเพิ่มนะเดี๋ยวนี้มีอุปกรณ์เสริมขึ้นมาจากต่างประเทศ
0: เท่าไหร่คะ
1: ไม่ต้องถามไม่แพง
2: เดี๋ยวอุปกรณ์อะไรก่อนอ่ะไปอุปกรณ์อะไรก่อน
1: มันเป็นการมันเป็นปั๊มตัวเล็กๆที่เอาไว้ต่อเพิ่มแรงดันให้กับฝักบัวโดยเฉพาะดีไหมดีไหม
0: เพิ่มจากปั๊มเดิมที่เรามีอยู่แล้วเนี่ย
1: มาต่อที่ฝักบัวเลย
0: อ๋อต่อที่ฝักบัวเลย
1: ต่อเฉพาะไปเพราะตัวที่มีปัญหาของเราคือฝักบัวใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อยากแก้ปัญหาที่ปลายทางใช่ไหมไม่อยากแก้ปัญหาที่ต้นทางใช่ไหม
0: ค่ะไม่อยากจะเปลี่ยนเครื่องปั๊มน้ำแบบยกใหญ่ก็มาเอานี่ติดอันนี้เพิ่ม
1: นี่เพิ่มได้จริงแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้ตัวนี้มันถูกสร้างมาเนี่ยเพื่อให้คนที่มีปัญหาเรื่องแรงปั๊มฝักบัวไม่แรงเนี่ยเพิ่มแรงดันให้มันสูงขึ้นแต่ก็อาจจะสูงขึ้นได้ระดับหนึ่งนะ
0: ไม่ใช่ว่าไม่ถึงขั้นrain shower นั่นเวอร์นี่ใช้เยอะเพราะมันจะมีบางบ้านที่เขามีปัญหาเนาะคือฝักบัวไหลช้ามากเลยหรืออะไร
1: อย่างเงี้ยได้แล้วก็จริงๆแล้วเหมาะสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นเพราะมันต้องมาต่อเห็นไงเพราะสายเครื่องเป็นเครื่องทำน้ำร้อนที่เป็น rain shower เนี่ยสายเสยเราจะมองไม่เห็นมันดูเรียบร้อยไปหมดใช่ไหมเพราะมันอยู่ในผนังแต่ถ้าเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นที่เราจะเห็นสายออกมาเนี่ยไอ้ตัวนี้จะไปต่อกันนั้นแล้วมันต้องเสียบปลั๊กไง
0: โอ้เสียบปลั๊กแล้วอยู่ในห้องน้ำอย่างนี้เราจะสบายใจไหมคะ
1: ก็มันมีวิธี2แบบคือ1คือเราก็ติดตั้งปลั๊กอยู่ที่อยู่ตำแหน่งสูงหน่อยแล้วก็เสียบหรืออีกแบบนึงที่เจอคือว่าเขาก็จะไปเอาสายเนี่ยไปพ่วงเข้ากับไฟของเครื่องทำร้อน
0: อ
1: ันนี้ก็จะแบบพ่วงแบบถาวรเลยแหละ
0: ค่ะ
1: หรืออาจจะติดเบรกเกอร์คุมไว้หน่อยก็ได้ก็ทำได้แต่มันก็ทำให้แรงดันมันสูงขึ้นไปก็ไม่ถึงบาร์นึงอ่ะก็อีกก็ทำให้รู้สึกว่าแรงขึ้นแล้วแหละซึ่งราคาไม่แพงนะแล้วส่วนใหญ่ก็จะมาจากจีนอะไรเงี้ยก็ราคาก็อาจจะอยู่ในช่วงพันกว่าบาทด
0: ี
1: ไหม
0: ก็โอเคอันนี้เป็นอีกช้อยส์หนึ่งแล้วกันแต่ว่าก็ต้องเทสนะเพราะว่านั้นอาจจะแก้ปัญหาฝักบัวทั่วไปแต่นี่เรนชาวเวอร์เขาก็ต้องใช้
1: เรนชาวเวอร์นี่คงไม่ได้อย่างที่เรียนคือว่าพอมันเป็นเครื่องทำร้อนที่แบบผ่านเลเชอร์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นหัวฝักบัวเขาเป็นก๊อฟผสมเนาะมันจะต้องใช้เครื่องทำร้อนมันจะใช้จ่ายอย่างนี้ไม่ได
0: ้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อาจจะต้องไปที่ต้นทางแล้วแหละก็คือดูว่าปั๊มน้ำอ่ะ
1: คือ
0: ได้ไหม
1: ใช่อันดับแรกต้องดูก่อนว่าปั๊มน้ำที่เรามีอยู่เนี่ยรองรับไหมซึ่งโดยหลักการเนี่ยเหมือนแนวโน้ม
0: อาจจะไม่รองรับ
1: น่าจะไม่ได้รองรับ
0: ค่ะ
1: อาจจะต้องปรับขนาด
0: เปลี่ยนปั๊ม
1: ให้มันใหญ่ขึ้น
0: ต้องเปลี่ยนปั๊มเลย
1: ได้ใช่จริงๆนะ
0: อ๋อโอเคมันก็อาจจะต้องแบบเปลี่ยนปั๊มมันต้องเพิ่มงบประมาณขึ้นไปอีกระดับนึง
1: ใช่ๆแต่เดี๋ยวนี้ปั๊มก็มีแบบอินเวอร์เตอร์ด้วยนะคุณจิตติมา
0: ค่ะ
1: เพิ่มเงินอีกนิดนึง เราจะได้อินเวอร์เตอร์ที่เวลาเราเปิดสมมติว่ามันสามารถครอบคลุมการใช้งานให้ใช้งานก๊อกน้ำพร้อมกันได้5 6ก๊อก
0: ค่ะ
1: เราเปิดก๊อกเดียวมันหลีกินไฟน้อยลงไงเหมือนแอร์อินเวอร์เตอร์เลย
0: ค่ะ
1: ดีมั้ย
0: ดีแต่ว่าก็มาพร้อมด้วยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
1: ใช่นิดนึง
0: เดี๋ยวนี้ความสะดวกสบายอะไรก็อาจจะมาด้วยค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มมากขึ้นนะคะลองดูนะคะคุณเทนนิสมาอีกคำถามนึงคุณน้ำบอกว่าที่คอนโดอ่ะอันนี้ก็อินเวอร์เตอร์นะถามเรื่องแต่เครื่องปรับอากาศนะคะที่คอนโดติดตั้งแอร์ธรรมดาเลยที่โครงการเขาแถมมาให้ตั้งแต่ตอนที่ซื้อจริงๆคุณน้ำก็ใช้มา 7-8 ปีแล้วค่ะส่วนตัวรู้สึกว่ามันกินไฟมากเหมือนกันนะค่าไฟเขาอ่ะ 2,500 บาทบวกทุกเดือนนะคะเขาไม่ได้บอกขนาดห้องมาเนาะนี่เป็นคอนโดมิเนียมนะคะถ้าเปลี่ยนแอร์ใหม่อ่ะก็ยังจะได้แอร์เป็นอินเวอร์เตอร์จะได้ช่วยเซฟ

0: ไม่จุกจิกซ่อมง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยถามว่าที่ช่างพูดมาจริงหรือเปล่าเพราะว่าล้างยากกว่าจริงไหมอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวเขาก็บอกมันเป็นปัญหาของช่างแต่ของเขาถ้ามันลดค่าไฟได้อ่ะ 2,500 บวกๆระยะยาวเขาน่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้พอสมควรอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับต้องบอกอย่างนี้ว่าแอร์แบบอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันต่างจากแอร์ที่เป็นแบบฟิกสปีดคือเป็นแบบหลีรอบไม่ได้เนี่ยแอร์ทั่วไปแล้วกันก
0: ็
1: คือมันก็จะมีวงจรที่จะสามารถต้องไปสามารถให้ไปหลีรอบของคอมเพรสเซอร์ได้ซึ่งจะทำให้เราประหยัดพลังงาน
0: ค่ะ
1: คราวนี้ไอ้วงจรแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละมันก็เลยปกติมันก็จะไม่ค่อยถูกน้ำนะวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทีนี้แต่ว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาก็ระวังเรื่องนี้เหมือนกันเขาก็กังวลเรื่องการซ่อมบำรุงการล้างเหมือนกันเขาก็จะพยายามป้องกันระดับนึงละคือมันก็จะมีพวกแผงวงจรไปอยู่ที่ตัวเครื่องส่งลมเย็นแล้วก็ตัวคอยล์ร้อนคราวนี้เรียกว่าช่างก็อาจจะต้องระวังมากขึ้นก็จริงๆวิธีระวังเนี่ยเท่าที่ผมเห็นช่างเขาก็มีการโปรเทคเอาอะไรมาหุ้มซะหรือไม่ก็ถอดไอ้จวงวงจรเนี้ยออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวล้างเสร็จแล้วค่อยใส่คืนเข้าไปเพราะว่าจริงๆวิธีการล้างแอร์มันมีหลายแบบเนาะคือแบบหยาบแบบละเอียดคือถอดบางเจ้าบางรายเนี่ยที่มันที่ช่างที่เขามีความรู้หน่อยเนี่ยเขาถอดเป็นโบเวอร์มาล้างเลยนะมันถอดมาเยอะเลยต้องใช้เวลาพอสมควรซึ่งก็จะได้ความละเอียดของการล้างที่ค่อนข้างจะดีแต่ก็ช่างก็ต้องมีความรู้ว่าเกิดถอดมาแล้วถอดใส่คืนไม่ครบก็จะมีปัญหาอีกแบบนึงแทน
0: ค่ะ
1: ก็ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นข้อจำกัดแล้วจริงๆช่างที่เราเจอเนี่ยช่างที่ผมเจอเนี่ยส่วนใหญ่อะเข้าใจว่าแอร์ถ้าเป็นยี่ห้อนี้รุ่นนี้มีข้อจำกัดด้านไหนที่ต้องระวัง
0: ค่ะ
1: เขาก็จะระวังเองแต่มัน
0: เคสนี้ก็คือช่างเขาอาจจะไม่เชี่ยวชาญนั่นแหละถูกไหมคะใช้คำนี้ได้ไหม
1: เปลี่ยนแอร์เดี๋ยวจะเปลี่ยนช่าง
0: ถามคุณน้ำดีกว่าเนาะเพราะจริงคุณน้ำเขาก็บอกแล้วว่ามันเป็นปัญหาของช่างนะคะแต่ว่าของเขาก็รู้สึกว่า
1: ก็ไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดมันไม่มันเป็นปัญหาของช่างก็จริงแต่ถ้าเกิดว่า
0: แต่ประเด็นก็ต้องเอาช่างที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
1: ถ้าเกิดว่า
0: ในการติด
1: จะใช้ช่างที่ไม่มีความเข้าใจอยู่เนี่ยไม่เยอะอย่าพูดขนาดนั้นคือถ้าช่างเขาไม่มีความเข้าใจเนี่ย
0: มันมีโอกาสที่จะมีปัญหาม
1: ันจะไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วมันจะกลับมาเป็นปัญหาของเราแทน
0: ค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้คุณน้ำประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะคะสำหรับเคสนี้แต่ว่าเราเข้าใจแหละเพราะว่าจริงๆช่างแต่ละคนก็จะมีความเชี่ยวชาญที่อาจจะแตกต่างกันไปใช่ไหมคะช่างก็อาจจะแนะนำคุณน้ำในเคสที่รู้สึกว่าถ้าเป็นแอร์ธรรมดาแล้วเขามีความถนัดเนี่ยเขาก็อาจจะแนะนำอันนี้มากกว่าแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วถ้าช่างที่มีความถนัดในเรื่องของอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันก็จะได้ผลประโยชน์แบบระยะยาวที่คุณน้ำจะได้รับ ตอบโจทย์เรื่องของการประหยัดค่าไฟ
1: แล้วก็จริงอินเวอร์เตอร์แต่อินเวอร์เตอร์มีข้อดีตรงที่ว่าอุณหภูมิอากาศมันจะนิ่งกว่า
0: ค่ะ
1: หมายถึงว่าสมมติว่าแอร์ทั่วไปคือแอร์แบบฟิกสปีดเนี่ยปกติเขาจะบอกเลยว่าอุณหภูมิเขาจะบวกลบ1องศาแปลว่าสมมติคุณจิตมาตั้งอุณหภูมิไว้25องศา
0: ค่ะ
1: อุณหภูมิมันจะกระเพื่อมระหว่าง24กับ26แต่พอเป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะได้ค่าที่ค่อนข้างคงที่ใกล้25มากกว่า
0: ค่ะ
1: มันจะคงที่มากกว่า
0: ค่ะโอเคไหนๆพูดเรื่องของเครื่องปรับอากาศและ เรื่องของแอร์อินเวอร์เตอร์ขออนุญาตไปอีกคำถามหนึ่งนะไปที่คำถามคุณอาทรนะเพราะว่าเป็นคำถามเรื่องของอินเวอร์เตอร์เหมือนกันนะคะอันนี้เพิ่งติดตั้งเหมือนกันคุณรณชัยแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นติดตั้งเครื่องปรับอากาศเป็นแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์เนี่ยแหละนะคะแต่ว่ารู้สึกแปลกๆคือเขาบอกว่าเขาศึกษาระบบอินเวอร์เตอร์มานะว่าคอมเพรสเซอร์จะไม่ตัดการทำงานนะคะแต่จะหลีรอบให้ต่ำลงเหมือนที่คุณรณชัยบอกเนี่ยนะคะแต่ว่าของคุณอาทรเขาบอกว่าแต่ของผมอ่ะมันตัดแล้วมันก็ดับสนิทเลยเขาบอกว่าเขาเช็คก็คือเขาเปิดตอนทุ่มหนึ่งเนี่ย25องศา1ชั่วโมงจากนั้นก็เปิด26องศาจนถึงเช้าตอนเปิดแรกๆก็เย็นดีเพียงพอนะคะก็เย็นแบบผมผ้าแล้วสบายอ่ะแต่พอตื่นอีกทีนึงตีสามเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าไม่ค่อยเย็นแต่ก็ไม่ถึงกับร้อนนะแต่ว่ามันเย็นน้อยกว่าที่เปิดช่วงแรกมากๆเลยนะคะพอไปสังเกตคอมเพรสเซอร์มันตัดทุกเกือบ10นาทีเลยก็เลยเอ๊ะไหนบอกว่าอินเวอร์เตอร์ไม่ตัดสรุปเนี่ยอินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์จะตัดการทำงานหรือเปล่าและจากอาการเนี่ยเราควรจะแก้ไขยังไงคะคุณนรชัยคะ
1: ครับก็ส่วนหนึ่งอ่ะถูกต้องว่าแอร์อินเวอร์เตอร์ส่วนใหญ่มันจะไม่เชิงตัด การทำงานเลย

0: ยเพราะว่าเขาต้องการจะเลี้ยงอุณหภูมิเนาะเลี้ยงอุณหภูมิให้มันใกล้เคียงกับจุดที่เราตั้งไว้มากที่สุดเพราะฉะนั้นก็จะเขาจะหลีดรอบลงมาการหลีดรอบเนี่ยแกเป็นการประหยัดพลังงานนะคุณจิตติมาก็ทำให้อุณหภูมิเนี่ยมันใกล้เคียงกับค่าที่เราตั้งไว้คราวนี้เนี่ยแต่ถามว่ามีโอกาสไหมที่มันจะตัดเลยสำหรับแอร์มอเตอร์ผมว่ามีความเป็นไปได้บางสภาวะเช่นสมมุติตอนกลางคืนช่วงตีสามแล้วเกิดฝนตกอุณหภูมินอกมันต่ำมาก
1: ๆค่ะ
0: มันอาจจะตัดถึงอาจารย์ที่อาจจะตัดแต่มันจะไม่ตัดบ่อยขนาดนี้นะที่เขียนมาคือเหมือนกับบอกว่าตัดทุก10นาทีเนี่ยผมคิดว่า
1: ก็
0: น่าจะมีปัญหาที่ตัวผลิตภัณฑ์ที่ตัวอุปกรณ์เครื่องเองเนี่ยอาจจะต้องเรียกช่างมาดูเรื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เขาควบคุมการตัดต่อเขามีปัญหาหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้อาจจะต้องเรียกว่าค
1: ือ
0: มันมี
1: ผิดปกติแล้วแหละถ้าดูจากอาการ
0: แต่มันไม่ตัดบ่อยขนาดนี
1: ้อ๋อโอเคมีความเป็นไปได้ที่จะตัดนะคอมเพรสเซอร์แต่ว่าไม่น่าจะตัดถี่เกือบทุก10นาทีขนาดนี้ที่คุณอาทรสงสัยนั่นแหละใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ ค่ะเพราะฉะนั้นเคสนี้น่าจะไม่ปกติละก็ต้องเรียกช่างมาดู
0: ใช่ช่างของบริษัทผู้ผลิตอ่ะ
1: ค่ะโอเคอ่ะชัดเจนนะคะมาอีกคำถามนึงอันนี้เป็นคำถามเรื่องของเรื่องของคุณถนอมนะคะคุณถนอมบอกว่าผมมีสวนปาล์มพื้นที่6ไร่มีต้นปาล์ม150ต้นแต่ว่าไม่มีแหล่งน้ำใกล้เคียงเลยจำเป็นจะต้องเอาน้ำใส่ถังรถบรรทุกเข้าไปรดน้ำในไปรดพืชในสวนเนี่ยนะคะเขาก็เลยไม่ทราบว่าแบบนี้เขาต้องใช้ปั๊มแบบไหนอย่างไรรถเนี่ยเป็นรถแบบก็รถแบบ4ประตูรถใหญ่อะนะนะคะในการที่จะทุกถังได้เนี่ยนะคะก็คิดว่าจะซื้อถังสัก200ลิตรสัก5ใบใส่ท้ายกระบะดูดน้ำแล้วก็เอาไปรดต้นปาล์มนะคะก็เลยบอกว่าเนี่ยต้องใช้ปั๊มอะไรในการที่จะดูดน้ำจากถังเนี่ยเพื่อไปรดน้ำต้นไม้อะค่ะคุณรณชัยคะ
0: ครับคือมันจะเท่าที่ลองดูเนี่ยมันมีความไม่ค่อยตรงกันนิดหน่อยคือว่าคือตอนเนี้ยโจทย์เนี่ยต้นปาล์ม150ต้น
1: ค่ะ
0: ปกติวิธีรดน้ำต้นไม้เนี่ยเราจะมีวิธีที่ใช้น้ำน้อยที่สุดเพราะว่าตอนนี้บอกว่าแหล่งน้ำ
1: ไม่มีแหล่งใกล้เคียงด้วยอ่ะมันต้องเอาจากอีกที่นึงไป
0: วิธีรดน้ำที่ใช้น้ำน้อยสุดคือการใช้น้ำหยดลงน้ำหยดเนี่ยจะใช้น้ำน้อยสุดละ
1: ค่ะ
0: แต่ก็มีความเสี่ยงเรื่องอื่นแทนเช่นหัวถ้าเกิดน้ำที่ใช้เนี่ยมีพวกไม่สะอาดมากเนี่ยมันจะทำให้พวกมีเศษตะกอนเนี่ยไปอุดที่หัวน้ำหยดเพราะน้ำหยดมันก็หยดออกมาเนาะถ้าเกิดว่ามีอะไรไปอุดตันที่หัวน้ำหยดปุ๊บมันก็ไม่หยดมันก็จะทำให้หัวมันตันได้กับอันหนึ่งคือแรงดันของระบบน้ำหยดเนี่ยแรงดันสูงไม่ได้สูงมากเนี่ยหัวมันจะหลุดเกินบานหนึ่งอ่ะขึ้นไปเนี่ยหัวหลุดละดังนั้นเนี่ยสมมติว่าเราตั้งโจทย์ว่าเป็นน้ำหยดก่อนนะเพราะมันกินน้ำน้อยสุดแหละ
1: ค่ะ
0: ผมคำนวณคร่าวๆเนี่ยมี150ต้นเนี่ยถ้าจะใช้น้ำหยดเนี่ย
1: สมมติ
0: ว่าเราต้องใช้หัวน้ำหยดเนี่ยต้นหนึ่งสมมติเราใช้ประมาณ8ถึง10หัวโดยรอบเนาะ
1: ค่ะ
0: หัวหนึ่งเนี่ยจะใช้น้ำประมาณ8ลิตรต่อชั่วโมงนะเพราะฉะนั้น10หัว150ต้นก็จะต้องใช้น้ำประมาณ 12,000 ลิตรต่อชั่วโมงก
1: ็
0: คือ12คิวแต่ตอนนี้จะขนด้วยรถ1คิวเน
1: า
0: ะเพราะว่า200ลิตร
1: หลายรอบมาก
0: 5ใบก็เท่ากับ1คิวต้องขนสักชั่วโมงต้องขนเกือบ
1: หลาย
0: ตลอดเวลาเนี่ย
1: ใช่ๆค่ะ
0: คราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยที่เนี่ยแปลว่าเหมือนกับเราแนะนำว่าเพราะมันเกี่ยวพันอะไรมันเกี่ยวพันกับเรื่องปั๊มผมนี่แหละ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเรามี2วิธีคืออัดใช้ปั๊มเนี่ยอัดใจเข้าระบบน้ำหยดโดยตรงกับอีกแบบนึงที่เป็นจะเป็นทางเลือกที่อาจจะเหมาะสมกว่าสำหรับกรณีนี้นะก็คือใช้ถังสูงต้องสูงหน่อยนะปั๊มไปเก็บไว้ในถังสูง
1: ไปเก็บไว้
0: แล้วก็ปล่อยให้มันลงน้ำหยด
1: อ
0: ันนี้เราก็มีบัฟเฟอร์อยู่ในถังอยู่แล้วเราก็อาจจะใช้
1: ทยอยมา
0: ทยอยเข้ามานะก็เป็นไปได้เพราะว่ามันค่อยๆค่อยๆหยดอยู่แล้ว
1: อย่างน้อยที่สุดคือควรจะมีถังพักเอาไว้นะที่บริเวณพื้นที่สวนเนี่ยมันจะช่วยได
0: ้ใช่แต่ต้องเป็นถังสูงนะ
1: ถังสูง
0: ต้องให้มันหมายถึงว่า
1: ต้องขนาดเท่าไหร่ครับแบบเนี้ย
0: ก็
1: ต้องขนาด
0: ความสูงเนี่ยต้องอย่างน้อยผมว่ามีว่า12-15เมตรอ่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมัน

0: มันแรงดันมันก็จะไม่พอไปจ่ายถึงปลายทางใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เออแต่ก็มันปริมาตรเราก็ต้องสำรองไว้สำหรับให้เราสามารถวิ่งในอีกรอบถัดไปเข้ามาได้อะไรเงี้ย
1: แต่มันก็มีความยากนะเพราะทำเกษตรแล้วไม่มีแหล่งน้ำใกล้เนี่ยเพราะน้ำเป็นหัวใจสำคัญอ่ะใช่ไหมคะ
0: หรือจริงมีอีกโซลูชันหนึ่งสำหรับกรณีพื้นที่ห่างไกลนะเดี๋ยวนี้เขามีพวกปั๊มโซล่าเห็นไหมได้มาได้เงินหมายถึงว่าแต่จะประหยัดไฟเนาะแต่ปั๊มโซล่าเนี่ยก็จะมีข้อความเสี่ยงเรื่องของกรณี
1: ไม่มีแดดไม่มีแดดก็จะไม่มีเลยนะ
0: ไม่มีเลยเด
1: ี๋
0: ยวนี้ก็จะมีอีกแบบนึงปั๊มไฮบริดไปแปลว่าหมายถึงว่าเป็นอินเวอร์เตอร์ที่เป็นไฮบริดคือรับได้ทั้งแรง
1: โซลาร์เซลล์กับไฟฟ้า
0: ธรรมดา
1: แต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าเนี่ยมีไฟฟ้าไหมเพราะว่าบางทีส่วนพื้นที่ห่างไกล
0: ต้องมีไม่งั้นปั๊มก็ทำงาน
1: ไม่ได้เออจริง
0: ใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่าบางทีพื้นที่ห่างไกลเขาจะมีประเด็นเรื่องไฟฟ้าด้วยไง
0: ใช่ใช่
1: คุณรณชัยค่ะอาจจะไม่มีไฟขับฟ้าเข้าถึงเอาเป็นว่าได้เป็นไอเดียแล้วกันเนาะคุณถนอมแต่ว่าดูแล้วก็ค่อนข้างจะมีความยากไหมคุณรณชัย
0: ก็หมายถึงต้องเลือกเอาตะกี้ที่เขาถามมาต้องใช้ปั๊มแบบไหนจริงปั๊มเนี่ยก็ใช้ปั๊มปกติได้เลยหมายถึงว่าเป็นปั๊มที่เราอาจจะให้เขาควบคุมการทำงานด้วยเวลาจะทำเมื่อก็ได้เพราะว่าสมมติเราจะเปิดไป3ชั่วโมงต่อเนื่องแล้วให้มันหยุดเองไม่งั้นเราก็ต้องรอไปด้วยเขาใช่ไหมก็จะเป็นอย่างนั้นก็ได้ก็
1: แต่เขาจะถ้าฟังแล้วเขาจะใช้แบบปั๊มแล้วก็รถโดยตรงโดยไม่ได้ทำผ่านระบบน้ำหยดที่คุณรณชัยบอกอันนี้มันเป็นไปได้ไหมคะ
0: เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ครับ
1: แต่ว่าประเด็นก็คือจำนวนน้ำที่ใช
0: ้ที่เราขนมาเราทันหรือเปล่าเท่านั้นเอง
1: ค่ะ
0: ก็ลองดูเพียงแต่ว่าอัตราการไหลที่ต้องใช้ของปั๊มเนี่ยก็คือเท่ากับที่เราจะใช้กับหัวน้ำหยดเมื่อกี้อย่างที่ผมยกตัวอย่างสมมติว่า1ต้นเราจะใช้หัวน้ำหยดสมมติจะใช้น้ำหยดเนาะถ้า1ต้นเราจะใช้10หัวเราไม่รู้ขนาดต้นเนาะว่าจะใช้ตอนนี้ปัจจุบันน่ะเป็นต้นไดมิเตอร์เท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: สมมุติจะ10หัวเราก็ใช้คูณจำนวน1ต้นใช้10หัวหัวนึง8ลิตรต่อชั่วโมงคูณจำนวนต้นก็คืออัตราการไหลของปั๊มที่เราจะใช้นี่แหละ
1: ค่ะ
0: แค่นั้นเอง
1: โอเคชัดเจนนะคะอีกคำถามนึงคุณปอนนี่ก็เรื่องปั๊มเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องของปั๊มไม่ตัดการทำงานนะคะเขาเรียกว่าตลอดเลยแหละไม่ปรับการทำงานนะคะเปลี่ยนผ้าปั๊มแล้วเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์สวิตช์แล้วก็ไม่หายเหลือตัวเรือนปั๊มนี่แหละที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจะหายไหมเอาเป็นปัญหานี้ก่อนถ้าปั๊มไม่ตัดการทำงานเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
0: อย่างนั้นตอนนี้เนี่ยเขาตอนนี้โจทย์คือไม่ตัดเลยนะ
1: ไม่ตัด
0: คือปกติเดิมเนี่ยเรามีปัญหาที่เราเจอปัญหาส่วนใหญ่เยอะๆเนี่ยคือ
1: ตัดบ่อย
0: ตัดที
1: ตัด
0: ต่ออ
1: ันนี้ไม่ตัด
0: อันนี้ไม่ตัดเลยแล้วก็
1: เปลี่ยนผ้าปั๊ม
0: แล้วผ้าปั๊มนี่คืออะไร
1: คืออะไรคะ
0: นั่นสิผ้าปั๊มเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยมันอาจจะแปลไปได้ว่า1คือตัวยางที่รอง
1: ยางรองเหรอคะ
0: Pressure tank หรือไอ้ Pressure switch หรือเปล่าเพราะว่าตัวเนี้ยปกติก็มีความที่ปั๊มมันตัดต่อบ่อยๆมันมีไอ้ยาตรงเนี้ยที่ทำให้มันรั่วได้ก็เป็นไปได
1: ้ค่ะ
0: หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องถังแรงดันที่มันรั่วหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็เห็นบอกเปลี่ยน Pressure switch ไปแล้ว
1: ค่ะ
0: เขาเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่คือสั่งให้ปั๊มเนี่ยทำงานหรือหยุดทำงานแต่ก็ยังไม่ได
1: ้เหลือแค่เปลี่ยนปั๊มเนี่ยแหละตัวเรือนปั๊มก็คือเปลี่ยนปั๊มเลยถูกไหมคะ
0: ใช่คือปกติตัดต่อบ่อยเนี่ยอันดับแรกเราไปดูเพชรแท้งไปดูแผ่นยางไอ้ตรงเช็คตรงเรียกว่าลิชวาล์วที่อยู่รองเพชรสวิตช์เนี่ยแล้วก็เพชรสวิตช์
1: นี่เขาดูหมดแล้วนะ
0: ดูหมดแล้วมันเหมือนจะเหลืออันเดียวนะคือเขาลืมดูไหมว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นที่ปั๊มหรือว่าท่อมันรั่ว
1: โอเคเขาอาจจะไปโฟกัสที่ปั๊มแต่จริงๆอ่ะมันอาจจะต้องไปดูอย่างอื่น
0: ใช่แต่จริงๆอ่ะคือบอกว่าทั้งหลายทั้งปวงการเปลี่ยนเรือนปั๊มก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะมันไม่ได้มีปัญหาหมายถึงว่า
1: หมายถึงเปลี่ยนปั๊มเปลี่ยนตัวเรือนปั๊มกลับมาก็อาจจะไม่ได้แก้ปัญหานี้ได้
0: ใช่เพราะมันคือมันไม่ตัดต่อการทำงานแต่ปั๊มมันไม่ได้ว่ามันไม่ทำงานถูกไหม
1: มันทำงานตลอดแหละ
0: มันทำงานตลอดแต่ว่าจิตปั๊มไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงระบบตัดต่อเขาเองอาจจะมีปัญหาเท่านั้นเอง
1: อ๋อเพราะฉะนั้นคุณปอนน่าจะเช็ค
0: แต่เขาบอกเขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเพชรสวิตช์ที่เป็นระบบตัดต่อไปแล้วคราวนี้ผมว่าอาจจะต้องไปดูก่อนไหมว่าหรือว่าท่อมันเอางี้ง่ายๆเลยนะคุณจิตติมาปั๊มส่วนใหญ่เราเนี่ยขาออกปั๊มเราจะติดวาล์วไว
1: ้
0: ถ้าเราปิดวาล์ว

0: ขาออกเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันดูซิว่าถ้ามันไม่ใช่เกี่ยวกับท่อเนี่ยปั๊มยังเป็นอย่างนี้อยู่ไหมถ้าเป็นอยู่แปลว่าเป็นที่ปั๊มนี่แหละ
1: ค่ะโอเคไปเช็คตรงนั้นก่อนเนาะแล้วก็อย่าลืมไปดูท่อประกอบด้วยนะเพราะว่าถ้าจริงๆถ้ายังเช็คไม่ครบอะเราเปลี่ยนปั๊มอาจจะไม่หายก็ได้
0: ถ้าสมมติปิดวาล์วที่ขาออกแล้วปั๊มหยุดทำงานแต่ว่าท่อรั่วแล้วล่ะ
1: โอเคค่ะคุณปอนไปเช็คที่ท่อนะไปติดไปเช็คที่วาล์วตรงหัวปั๊มที่คุณรณชัยบอกนะคะน่าจะได้อีกสักคำถามนึงนะก่อนที่จะเบรกกันนะคะท่านนี้คุณแปวค่ะคุณแปวนี้เป็นประเด็นเรื่องของชักโครกนะคะชักโครกในห้องน้ำเวลากดน้ำแล้วน้ำจะปุดๆออกมาทางด้านข้างชักโครกมันเป็นเพราะยาแนวข้างๆชักโครกมันหลุดออกหรือมันเป็นเพราะสาเหตุอื่นได้ไหมคะเช่นส้วมตันแล้วก็ถ้าเป็นเคสแบบนี้นะมีวิธีการแก้ไขได้หรือเปล่าแล้วจะเป็นไปได้ไหมที่กังวลที่จะมีตะขาบตัวเล็กๆเนี่ยจะขึ้นทางด้านนี้เพราะเหมือนมันน่าจะมีช่องอยู่อะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้จริงๆต้องถามว่ามันเป็นตั้งแต่เพิ่งเป็นหรือเป็นมานานตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: ไม่เป็นไรคือเอางี้ผมอธิบายวิธีการติดตั้งโถส้วมก่อนเวลาไปติดตั้งโถส้วมเนี่ยช่างประปาเนี่ยเขาจะเตรียมท่อที่พื้นไว้เพราะว่าท่อจากโถส้วมเราเนี่ยมันมี2ชนิดคือออกจากแล้วลงพื้นออกผนังส่วนใหญ่เราใช้ลงพื้นนะก็เขาจะเตรียมท่อไว้แล้วเราเอาโถส้วมเนี่ยมาครอบกับท่อ นั้นแล้วก็อย่าแนวปิดคันนี้ตอนที่มันสวมเอาโถส้วมมาสวมกับท่อเนี่ยจริงๆแล้วขนาดมันจะไม่ถึงกับพอดีกันนะเขาเลยมีตัวเขาเรียกว่าเป็นโถขี้ผึ้งเป็นตัวแว็กซ์ลิงเป็นขี้ผึ้งเอามาลองก่อนเพื่อให้มันมาสวมกับขี้ผึ้งเป็นตัวกันกลิ่นนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: คันนี้บางช่างก็อาจจะไม่ใส่แล้วก็อาจจะใช้พวก
1: ยาแนวอันนี้ไปเลย
0: ปูนเอาคันนี้ปัญหาตอนเนี้ยพอเราตะกี้พอสวมเสร็จใช่ไหมแล้วเราก็มายาแนวรอบโถใช่ไหมตอนเนี้ยแปลว่าน้ำมันออกมาจากตรงนั้นเนี่ยแปลว่าไอ้ท่อที่สวมเนี่ยหนึ่งคืออาจจะสวมแล้วไม่สนิทหรือมันรั่วออกมาได้มันน้ำก็
1: เลยซึมออกมา
0: ปุ๊บมันก็เลยย้อนคืนเข้ามา
1: แล้วก็ค่อยซึมออกมา
0: ใช่
1: ค่ะ
0: คันนี้ถามว่าพอมันมีรูแล้วตะขาบขึ้นมาได้ก็ถ้ามันมีมันขึ้นได้เพราะมีรูให้ออก
1: ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นแบบนี้เขาจะแก้ยังไงคะเนี่ยต้องไปแก้ต้นทางก็ต้องยกโถ
0: มาดูก่อนว่ารูที่สวมเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่าจะไม่ตรงหรือว่าสวมแล้วมีจริงๆก็คือหาพวกแว็กซ์ลิงเนี่ยคือไปพวกประเก็นกันกลิ่นหรือพวกคิดพึ่งกันกลิ่นเนี่ยมาลองก่อนแล้วค่อยสวมลงไปก็ติดตั้งใหม่ท่อนเอง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ติดตั้งใหม่แก้ไขปัญหาได้เพราะว่าฟังดูคุณแปลวเนี่ยนอกเหนือจากกังวลเรื่องของน้ำแล้วน่าจะกังวลตะขาบด้วยกังวลพวกสัตว์ที่อาจจะขึ้นมาจากทางนี
0: ้แล้วจริงๆเมื่อกี้ถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมว่าท่อมันจะเริ่มอาจจะเริ่มตันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าสมมติเดิมมันเคยใช้งานได้ปกติ
1: ค่ะ
0: แล้วมันเริ่มตันบางส่วนมันก็เลยดันย้อนคืนขึ้นมาแล้วข้างก็อาจจะซีลไม่ค่อยดีมันก็เลยออกมาก็อาจจะเป็นไปได
1: ้ค่ะ
0: ครับก็ไหนๆจะเรียกช่างยังไงก็ต้องเรียกช่างมาดูเรื่องโถอยู่แล้วก็อาจจะให้เขาดูเรื่องการแยงท่อไปเลยว่ามันดูว่าท่อมันตันหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเรียกช่างมาเคสนี้ไม่ยากเนาะช่างน่าจะหาปัญหาแล้วก็แก้ได้อย่างตรงจุดอยู่แล้วแต่อย่าปล่อยทิ้งไว้เผื่อมันมีประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมตามมาโดยเฉพาะถ้าคุณแปลกลัวแบบนี้แสดงว่าบริเวณนั้นน่ะมันคงจะมีแบบสัตว์มีพิษสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอยู่ที่ทำให้กังวล นะคะค่ะโอเคน่าจะได้อีกสักคำถามไหมคะคุณรณชัยนะก่อนที่จะปิดเบรกนี้นะคะคุณพิทักษ์ถามเรื่องของเครื่องกรองน้ำ RO ไม่ยอมนี่ก็เครื่องกรองน้ำเหมือนกันแต่ไม่ยอมตัดการทำงานกรองน้ำจนเต็มถังก็ทำงานต่อไปเรื่อยๆไม่ยอมตัดแต่เมื่อผมลองปิดวาล์วน้ำที่ถังเก็บน้ำปรากฏว่าตัดการทำงานครับลองถอดไส้กรอง PP resin เครื่องกรองเปล่าไม่ตัดการทำงานอันนี
0: ้โหอันนี้นี่มัน
1: อันนี้เหมือนช่างเลยใช่ไหมที่คุณจะใช้
0: บอกอันนี้คือจริงๆแล้วก็แสดงว่าคุณพี่ช่างเนี่ยอาจจะมีความรู้ค่อนข้างเยอะนะก็ไปค่อยๆไล่เองจะได้ลดภาระของเรื่องค่า
1: อาจจะมีความรู้เรื่องช่างใช่แล้วมีความรู้เรื่องช่างอยู่แล้ว
0: คันนี้หนึ่งเขาบอกว่าเป็น RO
1: ค่ะ
0: สองเต็มถังไอ้ถังก็คือถังแรงดันแต่ว่าอาจจะเป็น
1: RO แบบที่มีถัง
0: ใช่ไหมคันนี้RO ไม่ยอมจัดทำการทำงานปกติเนี่ยระ

0: ระบบ RO เนี่ย เวลาเขาปั๊ม RO ทำงานเนี่ยปั๊มเพื่อดันแรงดันให้ผ่านเมมเบรนไปเนี่ยพอมันถึงแรงดันที่สมมติพอปิดก๊อกแรงดันมันจะอั้นถึงค่าอันนึงเขาจะมีตัวเรียกที่เรียกว่า high pressure switch เนี่ยถึงค่ามันจะสั่งให้ปั๊มหยุดทำงานคราวนี้เขาบอกว่ามันไม่ยอมตัดก็ต้องอันดับแรกอ่ะปกติก็ต้องไปดูก่อนว่าไอ้ high pressure switch เนี่ยมันเสียหรือเปล่า มันถึงไม่สั่งให้ตัด
1: ค่ะ
0: คราวนี้เขาบอกว่าปรากฏว่าลองปิดวาล์วน้ำที่ถังน้ำปรากฏว่ามันตัดถ้ามันตัดก็แปลว่าเหมือน high pressure switch อ่ะไม่น่าจะเสียนะคราวนี้ปกติมันมีตัวไหนที่อีกที่มันมีโอกาสจะทำให้มันตัดหรือไม่ตัดการทำงานก็จะมีตัวมันจะมีวาล์วไฟฟ้าที่เรียกว่าโซลีนอยด์วาล์วอีกตัวนึงถ้ามันมีเศษหรือมันเสียคือมันไม่สั่งติดอ่ะมันก็ทำให้ปั๊มยังทำงานอยู่แต่อันนี้มันเหมือนกับถ้าเราปิดวาล์วน้ำแล้วมันหยุดทำงานก็อาจจะไม่ใช่ปกติก็อาจจะมีอีกกรณีนึงที่กรณีพวกกรองมันตันหรือปั๊มมันเสื่อมเนี่ยมันก็เลยกรองช้ากว่าปกติมันก็เลยไม่หยุดการทำงานสักทีแต่อันนี้เท่าที่ดูมันยังหยุดอยู
1: ่
0: ตอนนี้เหลือน่าจะเหลืออันเดียวที่ผมรู้สึกนะก็คือเรื่องแผงวงจรควบคุมปั๊มแล้วล่ะ
1: คือ
0: ที่แผงวงจรควบคุมปั๊มเนี่ยมันจะมีพวกรีเลย์ก
1: ็
0: คือรีเลย์คือตัวตัดต่อนี่แหละมันอาจจะมีปัญหาก็ได้แต่ทั้งปวงจริงนะถ้าเราหาไม่เจอจริงก็เรียกช่าง
1: ของบริษัทเนาะเพราะของนั้นจะ
0: ตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ไฮเพชเชอร์สวิตช์มีปัญหาก็มีปัญหาที่แผง
1: วงจร
0: ของเรานี่แหละ
1: ค่ะโอเคเพราะนั้นเคสนี้ง่ายที่สุดนะคุณพีทาก็อาจจะต้องเรียกช่างของแบรนด์ของเครื่องกรองน้ำนี้แล้วนะคะค่ะโอเคงั้นช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักกันสักครู่นึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาตอบคำถามกันต่อ
2: ช่วงนี้ก่อนที่จะพักเบรกกันนะคะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะถ้าพูดถึงหมูทุบที่เป็นระดับตำนานนะคะต้องยกให้ไพศาลหมูทุบค่ะหมูทุบต้นตำรับแท้ๆจากเมืองสระบุรีนะคะการันตีความอร่อยด้วยรางวัลโอท็อประดับ5ดาวค่ะบอกเลยว่าเจ้าปริญนี้นะคะไม่ธรรมดาค่ะเพราะพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนนะคะคัดสรรเฉพาะเนื้อหมูสาวคุณภาพเยี่ยมทำจากเนื้อหมูแท้ 100% เต็มๆค่ะไม่มีส่วนผสมของแป้งเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะส่วนเรื่องสูตรนั้นคือสูตรดั้งเดิมที่สืบทอดความอร่อยมายาวนานกว่า30ปีนะคะนำมาย่างแบบไร้น้ำมันให้เนื้อสัมผัสที่นุ่มกำลังดีไม่แข็งกระด้างกลิ่นหอมเตะจมูกไร้กลิ่นหืนนะคะรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานค่ะจะหยิบมากินเล่นเพลินๆนอนดูซีรีส์นะคะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆข้าวต้มกุ้ยหรือพกติดรถเอาไว้แก้หิวก็ฟินสุดๆค่ะแถมยังตอบโจทย์ยุคนี้อย่างมากนะคะเพราะว่าเก็บได้นานถึง4เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นค่ะและวันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มเพื่อคุณโดยเฉพาะซื้อไพศาลหมูทุบขนาด100กรัม2ถุงแถมฟรีให้อีก2ถุงทันทีค่ะรวมรับไปเลยเต็มๆ4ถุงนะคะทั้งหมดนี้จ่ายเพียง888บาทเท่านั้นค่ะคุ้มจัดเต็มขนาดนี้รอไม่ได้แล้วสั่งเลยที่ช็อปมาเนียนะคะ by mcord ค่ะโทรด่วน02-114-3990ค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันต่อค่ะ
3: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: 94.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: at Thinking Radio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศรชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นั้นเวลาเดินอย่างรวดเร็วจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราได้ทีมงานสถาปนิกอาสาวิศวกรใจดีนะคะอาจารย์รณชัยสิริธนารัตนกุลนะคะเป็นวิศวกรเครื่องกลนะคะที่เชี่ยวชาญเรื่องของงานระบบนะคะวันนี้มาให้ความรู้เรานะต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2นะคะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอยู่กับเราแล้วก็ให้ความรู้เรื่องของเครื่องกรองน้ำใช้นะสัปดาห์นี้ก็คุยกันในเรื่องของเครื่องกรองน้ำดื่มนะคะแล้วก็แถมประเด็นเรื่องของระบบดับเพลิงสำหรับรถEV หรือว่ารถไฟฟ้าด้วยนะคะซึ่งหลายคนอาจจะกังวลใจแล้วก็เบรกที่แล้วก็ตอบคำถามกันไปนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้นะคะเป็นวิศวกรเครื่องกลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานระบบภายในบ้านนะคะเครื่องปรับอากาศเรื่องของปั๊มเรื่องของเครื่องกรองน้ำของท่อต่างๆนานานะคะก็ฝากเข้ามาได้เลยตอนนี้ก็มีคำถามเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะก็ Facebook Live Fanpage FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะคะหรืออีก1ช่องทางก็คือ LINE ที่ @Thinking Radio นะคะอันนี้ก็สะดวกมากค่ะสามารถส่งรูปส่งประเด็นปัญหาฝากเบอร์โทรมาด้วยก็ได้นะคะโน้ตนิดนึงว่าถึงรายการคุยกับหมอบ้านนะคะตอนนี้เราไปทักทายคุณรณชัยกันนะคะสวัสดีเบรกสุดท้ายแล้วค่ะคุณรณชัยคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะโอเคอ่ะไปอีกเหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะคะไปที่คำถามคุณนบคือจริงๆเราคุยกันอ่ะหลายๆครั้งเหมือนกันคุณรณชัยก็จะมีเขาเรียกอะไรล่ะเครื่องไม้เครื่องมือเนาะที่เดี๋ยวนี้มันจะมีเครื่องท่านสมัยอะไรต่างๆนานาที่อาจจะมาช่วยลดความปัญหา
1: ตอบโจทย์
0: หรือว่า
1: เงิน
0: หรือว่าเป็นการใช้เงินแก้ปัญหานั่นเองไม่เราก็ความน่าสนใจคือเดี๋ยวนี้อุปกรณ์อะไรต่างๆเหล่านี้มันก็การพัฒนาก็ทำให้บางทีงบประมาณหรือว่าค่าใช้จ่ายก็อาจจะไม่ได้แพงมากนะใช่ไหมคะอ่ะทีนี้อันนี้เป็นอีกเครื่องนึงเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจนะว่าอันนี้จะไม่แพงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องถามคุณใช้ประเด็นเรื่องของท่อรั่วน้ำรั่วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนอ่ะคอนเซิร์นเหมือนกันเนาะแล้วบางทีอ่ะท่อรั่วน้ำรั่วต่างๆอ่ะเรามักจะแบบไม่เห็นน่ะมันกว่าจะไปไล่ว่าจะไปหาปัญหาเจออะไรเงี้ยคุณนบอ่ะเขาก็เลยถามว่ามันจะมีเครื่องที่เป็นแบบสมาร์ทเซนเซอร์ค่ะที่เอาไว้จับแบบถ้ามันมีแบบมันจะมีเอาไว้แจ้งเตือนอ่ะถ้ามีน้ำรั่วเซ็นเซอร์นี้มันจะดังหรืออะไรประมาณนี้นะคะคุณนกเขาก็เลยถามมาว่าแบบเฮ้ยมันจำเป็นหรือเปล่าราคามันเท่าไหร่มันแพงไหมมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคุณนกอาจจะได้ยินมาว่ามันมีในตลาดแหละตอนนี้ค่ะ
1: ก็จริงๆแล้วมันเดี๋ยวนี้มันเราเริ่มมีอย่างนี้ที่เรียกว่าพวกสมาร์ทโฮมเนาะ
0: ค่ะ
1: หรือพวกสมัยก่อนเรียกโฮมออโตเมชันอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันมีพวก IoT Internet of Things ซึ่งทำให้อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยที่มีเทคโนโลยีนี้อยู่เนี่ยสามารถแจ้งเตือนเหมือนมีเซ็นเซอร์อยู่ในตัวและสามารถแจ้งเตือนกลับมาที่โมบายแอปพลิเคชันเราได
0: ้
1: มันก็ทำให้เราสามารถควบคุมได้ผ่านโมบายแอปผ่านโปรแกรมบนมือถือก็ได้อะไรเงี้ยมันก็ง่ายสะดวกขึ้นเยอะคราวนี้สมาร์ทวอเตอร์ลีกเซ็นเซอร์เนี้ยมันก็เอาไว้เช็คว่าถ้ามีคือตัวมันเองเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์แตะอยู่ถ้าเราวางเซ็นเซอร์นี้ไว้อะแล้วมีน้ำมาโดนมาเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณเตือนว่าเอ้ยมีน้ำมาแล้วเป็นการก็เหมือนกับแจ้งเตือนว่าน้ำรั่วนั่นแหละ
0: ติดตรงไหนอะคะแบบนี้แบบ
1: เนี่ยอะไรปัญหาเตือนนี่แหละ
0: ค่ะ
1: คือ
0: เพราะมันต้องโดนน้ำเขาถึงจะรู้อะใช่ไหมคะ
1: ถูกคราวนี้เราปัญหาคือเราอยากรู้ว่าน้ำรั่วตรงไหนบ้างอะตอนนี้ปกติที่ผมเจอเยอะๆเนี่ยเช่นเฉยๆนะห้องคอมพิวเตอร์ที่สมมุติว่าเป็นห้องคอมพิวเตอร์สำคัญของเราแล้วเผอิญว่าโดยปกติเวลาเราออกแบบเนาะเราก็ไม่เอาท่อน้ำไปวางอยู่เหนือห้องเซิร์ฟเวอร์หรือห้องคอมพิวเตอร
0: ์
1: ที่มีมูลค่าของเราแต่ถ้าเราทำห้องคอมพิวเตอร์เนี่ยหลังจากที่เราก่อสร้างอาคารไปแล้วเนี่ยแล้วมันจำเป็นเนี่ยต้องมาใช้เนี่ยบางที่เขาก็อันดับแรกคือเขาก็เอาพวกตู้แหลกอะไรพวกนี้ไปวางหลบข้างใต้ต้องมาอยู่ข้างใต้ท่ออ่าแล้วก็อาจจะมีเรื่องว่าทำเซ็นเซอร์ไว้เช็คว่าถ้าน้ำรั่วต้องรีบแจ้งเพราะมันท่วมขึ้นมามันเสียหายคอมพิวเตอร์เราอะไรเงี้ยแต่จุดอื่นเนี่ยสมมติว่าเรากวนท่อน้ำเรารั่วเหรอแล้วเรา
0: ใต้ดิน
1: เรา
0: ไปวาง
1: ตรงไหนล่ะใช่ไหม
0: ใช่
1: มันคือใช้งานเรามากกว่าม
0: ันก็มีข้อจำกัดเนาะสำหรับตำแหน่งต่างๆที่จะไปติดตั้ง
1: ใช่มันขึ้นกับว่าเราจะไปใช้เพื่ออะไรถามว่ามันมีฟังก์ชันนี้อยู่ในตัวมันมีอุปกรณ์นี้อยู่แหละ
0: ค่ะ
1: นะแต่เพียงแต่ว่าอุปกรณ์นี้ก็ต้องดูหนึ่งคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้กับในบ้านเนี่ยมันต้องใส่ถ่าน
0: ค่ะ
1: ซึ่งถ่านก็มีหมด ต้องไปเปลี่ยนเน
0: า
1: ะ
0: แล้วเราก็ต้องคอยเช็คด้วยบางทีหมดเราก็จะไม่รู้หรือเปล่า
1: เราก็ต้องเราก็ไม่รู้เรามีเวลาทุกวัน
0: เราก็ต้อง
1: เท
0: สละ
1: กับอีกแบบนึงก็คือเรื่องของการส่งสัญญาณ
0: ค่ะ
1: อุปกรณ์ส่วนใหญ่เนี่ยจะส่งสัญญาณด้วยประมาณ3รูปแบบที่เจอกันเยอะๆก็คือผ่าน Wi-Fi ผ่าน Wi-Fi แปลว่าต้องอยู่ในจุดที่มีสัญญาณ Wi-Fi ถึงใช่ไหมถ้าเกิดว่าสัญญาณ Wi-Fi ไม่ถึงก็ต้องมันก็จะส่งข้อมูลไม่ได
0: ้
1: กับ2คือมันมีโปรโตคอลที่เรียกว่าเป็นทูย่าหรือ Zigbee อย่างเงี้ยซึ่งบางประเภทอย่าง Zigbee เนี่ยมันใช้ Wi-Fi ไม่ได้มันต้องมีตัวหับเฉพาะมันเป็นตัวกระจายสัญญาณต่างหากที่ไม่ใช่ Wi-Fi เราซึ่งอันเนี้ยคนที่เขาทำเล่นเรื่องโฮมออโตเมชันหรือสมาร์ทโฮมเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าอุปกรณ์ในบ้านเขาอะสมมุติว่าจะใช้ Zigbee เนี่ยเขาต้องมีตัวกระจายสัญญาณที่เป็น Zigbee ต่างหากอันนึงนอกจาก Wi-Fi อะไรเงี้ยก็กำลังจะบอกเรื่องว่าเรื่องต้องสัญญาณความแรงของสัญญาณเนี่ยมีผลในการส่งสัญญาณด้วยนอกจากการเปลี่ยนเรื่องแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนฐานที่ต้องใช้อ่ะนะส่วนประโยชน์ก็คือขึ้นกับเราจะเอาประโยชน์ของมันไปใช้เพื่ออะไรถ้าเรามีจุดประสงค์จะใช้งานแล้วไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าพวกนี้มันเป็นโฮมยูสเนาะเป็นโฮมเกรดโฮมยูสเกรดมันอาจจะแบบไม่ได้ความทนทานหรือเรื่องของความแม่นยำมันไม่ได้สูง 100% อะไรเงี้ยไม่งั้นมันก็จะแลกด้วยเงินที่เป็นเกรดแบบหนึ่งที่ตามพวก data center เขาใช้กันเนาะซึ่งมันก็จะแลกด้วยราคามันไม่แพงคุณจิติมาราคามันแบบหลัก100 200จนถึง 1,000 นึงแล้วแต่เกรดประมาณนี้เองนะเราไปติดนะ
0: กําลังคิดอยู่ว่าจะติดที่ไหนแล้วก็อย่างที่คุณรณชัยบอกคือเราฟังดูมันอุ๊ยดูดีเนาะถ้าเราจะติดเครื่องที่รั่วถ้าน้ำรั่วเราจะรู้แต่พอลงดีเทลอ่ะมันก็จะมีข้อจำกัดอยู่ทั้งตำแหน่งทั้งต้องเชื่อมโยงกับสัญญาณ Wi-Fi ทั้งอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะแต่ถ้าเป็นพวกท่อที่อยู่ใต้ดินท่อที่อยู่ฝังผนังท่ออะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีทาง
1: ใช่1คือ1เราก็เอาไปวางไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้2วางสัญญาณก็ไม่ถึง
0: ใช่
1: แต่ก็ไม่ได้อะไรเงี้ย
0: มันมีข้อจำกัดอยู่
1: สมมติว่ายกเว้นว่าเราอาจจะมีสัตว์เลี้ยงที่มันเซนซิทีฟต่อเรื่องน้ำกังวลเป็นลูกรักของเรา
0: โอเค
1: ก็อาจจะได้นะ
0: อ๋อ
1: เราก็ต้องหาแอปพลิเคชันในการใช้งานสิ
0: ที่เหมาะ
1: ที่เหมาะกับมันนั่นเอง
0: โอเคเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะถ้าใครชอบหรือว่าคุณนบสนใจก็เนี่ยมันมีดีเทลประมาณเนี้ยนะคะ
1: ใน
0: ราคา
1: ออนไลน์มี
0: ราคาเป็นไงคะ
1: ไม่กี่ร้อย
0: อ๋อเหรอราคาไม่แพง
1: เน
0: ี่
1: ยที่บอกราคาหลักร้อยจนถึงพันต้นๆเองไม่แพง
0: โอเคค่ะอ่ะปิดท้ายไปอีกที่คำถามหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของเครื่องปรับอากาศนะคะอันนี้ติดตั้งเองเลยนะคุณวินัยถามว่าสอบถามการติดตั้งแอร์เองช่างได้ตัดท่อที่ได้มาจากโรงงานเนื่องจากติดแอร์ที่ระเบียงคอมเพรสเซอร์เกิดการผุพังเป็นสนิมทางโรงงานแจ้งว่าเนื่องจากการใช้ท่อน้ำยาสั้นไปจากที่ได้มาจึงทำให้คอมเพรสเซอร์สะเทือนแล้วก็เกิดความชื้นจึงเกิดสนิมถ้าทางเราไม่ต่อท่อให้ยาว4เมตรจะไม่ให้เคลมคอมเพรสเซอร์ตัวใหม่อยากทราบว่าคอนโดต่างๆที่ติดตั้งแอร์ตรงระเบียงใช้ท่อยาว4เมตรตามที่ได้รับมาจากโรงงานโดยมวนท่อที่เหลือเอาไว้หลังแอร์หรือตัดให้พอดีกับการวางของเครื่องถ้าตัดท่อมีอาการแบบนี้บ้างไหม
1: อันนี้เป็นกรณีศึกษาที่ดีนะครับจริงๆมันมีเงื่อนไขอยู่จริงๆในคอนโดคุณจิติมาสมมติเราเป็นห้องนอนที่ด้านหลังเป็นระเบียง
0: ระเบียง
1: เราก็
0: วางที่ระเบียง
1: วางที่ระเบียง
0: ใช่
1: ซึ่งบางทีสมมติเราเอาตัวส่งระเบียงเราไปวางชิดผนังเพื่อจะได้ประหยัดท่อ
0: ค่ะ
1: ระยะระหว่างตัวเครื่องส่งระเบียงกับตัวคอนเดนซิ่งยูนิตมันจะห่างกันแบบบางทีเอาไปแขวนด้วยหลังชนกันเลยเผลอ
0: ค่ะ
1: มันจะเกิดปรากฏการณ์บางอย่างที่ทำให้คอมเพรสเซอร์มีโอกาสเสียหายขึ้นได้ตามที่ทางบริษัทเขาพูดมาเลยก็คือปกติเนี่ยคอมเพรสเซอร์เนี่ยคืออุปกรณ์ที่แพงที่สุดในเครื่องปรับอากาศคอมเพรสเซอร์ในจริงก็คือปั๊มนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นปั๊มสารทำความเย็นปั๊มสำหรับปั๊มสารทำความเย็นหรือน้ำยาแอร์ซึ่งต้องเป็นไอเท่านั้นถ้าเป็นของเหลวเข้าคอมเพรสเซอร์คือพังปัญหาคือการที่เราติดตั้งเครื่องส่งเย็นกับคอนเดนซิ่งยูนิตคือตัวระบายลมร้อนเนี่ยไว้ชิดกันแปลว่าระยะทางเนี่ยของท่อมันสั้นเกินไปจนตัวน้ำยาแอร์มันระเหยเป็นไอไม่ทันพอระเหยเป็นไอไม่ทันมันก็เป็นสถานะที่เป็น น้ำยาเนี่ยเข้าคอมเพรสเซอร์ทำให้คอมเพรสเซอร์พังจริงๆมีข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตนะซึ่งเขาแต่ละบริษัทอาจจะไม่เท่ากันแต่โดยทั่วไปเนี่ยประมาณ2.5-3 เมตรต้องอย่างต้องใช้ความยาวท่ออย่างน้อยเท่านั้น
0: ค่ะ
1: คราวนี้ถ้าเราต้องจำเป็นต้องอยู่หันหลังชนกันต้องทำยังไงก็ต้องขดท่อนั่นแหละครับเพื่อให้ความยาวมันได
0: ้ค่ะ
1: คราวนี้เขาบอก4เมตรผมว่าก็4 เมตรก็ 4 เมตรแต่ปกติขั้นต่ำคือประมาณ3 เมตรอะไรเงี้ยน
0: ะ
1: ก็อันนี้ถือว่าถูกต้องนะครับ
0: โอเคก็ต้องขดท่อมวลท่อไว้นั่นแหละใช่ไหมคะอ่ะชัดเจนแต่ว่าเป็นกรณีศึกษาที่ดีเนาะสำหรับเรื่องของการติดตั้งเรื่องของเครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะในคอนโดมิเนียมนะคะที่อาจจะวางคอมเพรสเซอร์ที่ระเบียงที่คุณรณชัยบอกนะคะอ่ะวันนี้ก็โอ้หมดเวลาเดินเร็วมากๆนะคะก็ต้องขอบพระคุณคุณรณชัยมากๆที่เข้ามาช่วยในการให้ความรู้กับเราแล้วก็ช่วยตอบคำถามด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็เรา2คนคงต้องลาไปพร้อมๆเลยนะคุณสุรชัยคุณรณชัยคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสด
2: ีครับคุยกับหมอบ้านที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 16:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพลพีเผยตำรวจเชียงใหม่รู้ตัวเจ้าของเบอร์สะท้อนแล้วจะขยายผลสาวถึงเจ้าของบ่อนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการขยายผลปฏิบัติการปราบเซนครพิงภายหลังนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจู่โจมทลายบ่อนการพนันขนาดใหญ่เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมง2แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ว่าได้สอบถามจากการเจ้าของมือถือจนได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วและพยายามสอบถามสท.รายดังกล่าวได้รับคำตอบว่าเขาไม่ใช่เจ้าของบ่อนเป็นคนที่ดูแลความเรียบร้อยเป็นคนที่ส่งการ์ดมาทำงานซึ่งพยายามถามว่าบ่อนนี้เป็นของใครได้รับคำตอบว่าชื่อชัยเบื้องต้นสท.คนดังกล่าวยอมรับว่าเป็นผู้ส่งคนมาดูแลความเรียบร้อยแสดงว่าต้องรู้ว่าเป็นบ่อนและอาจมีรายได้จากบ่อนจึงมีส่วนเกี่ยวข้องผิดกฎหมายอย่างแน่นอนและจะขยายผลต่อเพราะในพื้นที่มีข้อมูลแล้วว่าสท.คนดังกล่าวคือใครและน่าจะเป็นคนกว้างขวางในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการดำเนินคดีมีทั้งทางอาญาและโทษทางวินัยประธานกรรมธิการพลังงานหนุนรัฐช่วยติดโซล่าครัวเรือน 50,000 ลดภาระค่าไฟประชาชนนายสุพลชุนไสส.ส.ชุมพรพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงสถานการณ์พลังงานโลกว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันผันผวนกระทบค่าใช้จ่ายประชาชนทางด้านการเดินทางและภาคการเกษตรในขณะที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกำลังหาแนวทางลดภาระด้านพลังงานโดยเฉพาะการส่งเสริมโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนและศึกษาการใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลเบื้องต้นมีการจัดสรรงบประมาณ 200,000 ล้านบาทสนับสนุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด5กิโลวัตต์โดยรัฐช่วยครัวเรือนละ 50,000 บาทจากค่าติดตั้งชุดละ 120,000 บาทส่วนที่เหลือ 70,000 บาทสามารถใช้สินเชื่อธนาคารได้จากข้อมูลเบื้องต้นการติดตั้งโซลาร์เซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย600หน่วยต่อเดือนช่วยลดภาระค่าไฟโดยเฉพาะบ้านที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนรวมถึงครัวเรือนที่มีค่าไฟ 3,000 ถึง 4,000 บาทต่อเดือนซึ่งโครงการจะนำไฟฟ้าที่ผลิตได้มารถไฟฟ้าและส่วนที่เหลือใช้นำไปชำระสินเชื่อต้นค่างวดละขอไปค่ะเบื้องต้นคาดค่างวดละ 1,200 ถึง 1,400 บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของแต่ละครัวเรือนทางนี้รายละเอียดและหลักเกณฑ์ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาระดมกำลังลอกหลอกครอบท่อหาจุดน้ำมันรั่วความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับพระราม3วันนี้เจ้าหน้าที่ยังคงพยายามลอกหลอกครอบท่อเพื่อตรวจสอบรอยเลือดรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงวันนี้ลอกหลอกครอบท่อออกได้ประมาณ20เซนติเมตรเนื่องจากเป็นท่อเหล็กแข็งแรงและไม่ให้เกิดประกายไฟจึงต้องใช้แรงคนเท่านั้นและทำด้วยความระมัดระวังสูงสุดการโดยการเจ้าหน้าที่ได้ปิดหน้าดินบริเวณตามแนวท่อเพิ่มเติมห่างจากจุดต้องสงสัยที่มีคราบน้ำมันซึมในระยะ20เมตรเพื่อขยายพื้นที่ตรวจสอบหลังจากนี้กรมธุรกิจพลังงานจะเชิญบริษัทเจ้าของท่อและผู้บริหารจัดการท่อขนส่งมาวางแผนเพื่อทบทวนการวางแนวท่อใหม่โดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาค ให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
5: เวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE @โฟตรอนหรือโทร02-961-3727โฟตรอนผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
4: อยากเติบโตแบบก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมากกว่า24ปีและดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งทางการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมองค์กรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนสยาม HR Corporation พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0815558087และ0976510999หรือเว็บไซต์ siamhr.co.th เปลี่ยนทุกการท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานรางวัลเกียรตินิยมถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารเคียงข้างธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนเราร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จไปด้วยกันสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาโทร0649505291และ0976510999เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
6: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.นภัสวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
7: ฟังต่อรับฟังเข้าสู่รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจนะครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569นะครับก็ถือว่าเลิกงามยามดีครับ19เดือน9ปี2569นะครับเป็นประจำที่เราเจอกันวันนี้จะเข้าใจว่าวิทยากรทุกท่านนี่อยู่วิทยากรทุกท่านนี่จะอยู่ที่จีนกันทั้งหมดเลยนะครับและแต่ว่าระบบการสื่อสารเราไม่เป็นอุปสรรคครับเพราะว่าที่จีนก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้วันนี้เบรกแรกขอต้อนรับดร.บัญญัติบุญญาประธานสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเดี๋ยวไล่เรียงถามท่านดูตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนสวัสดีครับอาจารย์บัญญัติครับ
8: สวัสดีครับคุณอภพครับอาจารย์ฐานานท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
9: สวัสดีด้วยครับ
7: ตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนครับ ดีครับ
8: อยู่ที่วิทยาลัยอาชีวะการค้าและอุตสาหกรรมเมืองกวางสีนะครับบนต้นกวางสีที่เมืองหนานหนิงนะครับครั้งนี้เนี่ยเราเดินทางกันมาวันที่17ถึง21กันยายนนะครับเพื่อที่จะมาเยี่ยมชมงานเหมือนทุกปีก็คืองานไชน่าอาเซียนเอ็กโปครั้งที่23ครับคุณรพงศ์ครับท่านผู้ฟังครับ
7: โอ้แสดงว่าตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ในบรรยากาศของงานเลยว่าเริ่มต้นหรือยังครับงานครับอาจาร
8: งานเริ่มต้นแล้วครับตั้งแต่วันที่17นะครับ17เนี่ยอาจารย์ทีมอาจารย์ก็เดินทางกันมานะครับคณะเดินทางมา17นะครับแล้วก็18เข้างานก็ไปเห็นอะไรต่างๆมากมายเลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้คุณวพงศ์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับได้รับทราบเนาะถึงข้อมูลที่น่าสนใจมากมายนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยช่วงเช้าเนี่ยก็เข้างานอีกโอ้ปรากฏว่าได้ซื้อของกันมาเยอะแยะเลยแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยได้รับเชิญนะคุณวพงศ์ท่านผู้ฟังได้รับเชิญจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาการค้าและอุตสาหกรรมเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราแล้วให้ทุนคนไทยนะครับสองหลักสูตรซึ่งเดี๋ยวจะให้อาจารย์ฐานันเนี่ยได้อธิบายรายละเอียดให้ฟังนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ทานข้าวแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปในส่วนของงานต่อนะเกี่ยวกับเรื่องของ AI ครับคุณรพงศ์ครับ
7: วันนี้อาจารย์อยากจะไล่เรียงเรื่องราวของบรรยากาศแล้วก็สัมผัสงานเป็นยังไงกันบ้างอาจารย์เรียนเชิญได้เลยครับผม
8: โอเคภาพรวมของงานไชน่าอาเซียนเอ็กซ์โปครั้งที่3นะครับจัดมาแล้ว23ปีนะครับสมาคมเนี่ยได้พาคณะกรรมการคณะทำงานและสมาชิกมาเห็นพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับค่อนข้างนะครับเยอะมากนะแล้วก็บางพาร์ทเนี่ยก้าวกระโดดมีทั้งดีแล้วก็เสียนะครับซึ่งจะสรุปให้กับคุณพงศ์ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับว่าปีนี้จำนวนบูธที่มาแสดงเนี่ยนะครับ 5,770 บูธหรือ70ภูหาครับโดยมีประเทศไทยเนี่ยเหมือนเดิมนะครับมีพาวิเลียนใหญ่โตเลย1ประเทศนะครับรวมทั้งหมดเลยทั้งหมดที่เป็นคูหาเนี่ย 5,770 บูธครับคุณระพงครับ
7: ครับโอ้โห 5,770 บูธเยอะมากนะครับอาจารย
8: ์ใช่ครับแล้วก็มีบริษัทนะครับบริษัทที่เข้าร่วมเนี่ยนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะนะครับที่ก็เอาหลายบูธหลายฮอเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยณตอนนี้เนี่ยมันมีด้านนอกด้วยนะครับเกิน 3,500 บริษัทนะครับที่เข้ามาร่วมนะครับมีพื้นที่เนี่ยคุณอภงครับย่อนไปหน่อยเดียวนะครับ 190,000 ตารางเมตรครับพื้นที่จัดงาน
7: โอ้พอจะเอาแบบคร่าวๆได้ไหมครับเอาแบบคร่าวๆได้ไหมอาจารย์ว่าโซนเนี่ยเขามีประเภทอะไรบ้างเอาที่พอเท่าที่พออาจารย์จะอธิบายได้ครับอาจารย
8: ์โอเคมันก็จะมีโซน BCD นะครับในพาวิเลียนเนี่ยที่จัดเนี่ยนะครับของแต่ละประเทศเนี่ยจะอยู่โซนดีนะครับมี2ชั้นก็ไล่ไปเลยพาวิเลียนประเทศไทยนะครับเวียดนามอินโดนีเซียสิงคโปร์นะครับมาเลเซียลาวกัมพูชานะครับติมอร์เลสเต้ฟิลิปปินส์ครบ11ประเทศเลยในพอดีนะครับ
7: ครับ
8: แล้วก็ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นฮออื่นๆนะครับเช่นฮอบีเนี่ยก็จะมีในเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของ AI นะครับเรื่องของพลังงานนะครับแล้วก็โปรโมทเรื่องคลองผิงลู่ด้วยนะครับซึ่งคลองผิงลู่เนี่ยที่ขุดจากหนานหนิงเนี่ยไปออกทะเลที่อ่าวตังเกียนะครับระยะทางเนี่ยก็134.2 กิโลเมตรนะครับซึ่งมันทำใหหวือหวามากเลยเปิดวันที่16คลองผิงลู่เปิดวันที่16กันยานะครับทำมาแล้ว4ปีเพิ่งเปิดวันที่16กันยาและ17ก็จะมีงานไชน่าเอ็กซ์โปอาเซียนเพราะฉะนั้นในบรรยากาศเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่แต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมา2งานเลยก็คือมาเยี่ยมชมงานไชน่าอาเซียนเอ็กซ์โปแล้วก็ไปดูคลองผิงลู่คุณอภงครับมันมากันทั้งหมดกี่ประเทศคุณอภงรอบนี้70กว่าประเทศนะครับรอบนี้ที่มา
7: โอ้โห70กว่าประเทศไม่ใช่เฉพาะ
8: ใช่ครับ
7: โอ้โหอย่างนี้ก็คือในภูมิภาคเอเชียบวกอาเซียนด้วยก็เกือบจะหมดทั้งภูมิภาคเลยนะฮะ
8: คือมันไม่ใช่แค่นั้นคุณอภงมันมาทั้งทั่วโลกเลยตอนนี้
7: อ๋อเหรอ
8: เท่าที่ไปเดินไล่ดูบูธนะพวกสถานทั้งหลายมาหมดอินเดียมาหมดรัสเซียมานะครับแอฟริกามายุโรปมาอเมริกามาประเภทว่ามาทั่วโลกเลยขาดไปกี่ประเทศอ่ะ
7: ครับ
9: สเปนอิตาลี
8: สเปนอิตาลียุโรปมาหมดเลยคุณพงศ์ นี่คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับจำนวนผู้จัดแสดงสรุปนะครับจำนวนคูหาเนี่ย 5,770 บริษัทเข้าร่วมเกิน 3,500 บริษัทพื้นที่เกือบ 200,000 ตารางเมตรก็คือ 190,000 ตารางเมตรนะครับมีต่างชาติมาร่วมงานเนี่ยณตอนนี้71ประเทศนะครับ71ประเทศแล้วผู้เข้าร่วมชมงานเนี่ยเปรียดเสียดยัดเยียดกันนะนะครับคาดว่านะครับที่เข้ามาต่อวันต่อครั้งเนี่ยนะครับเฉลี่ยวันละ180,000ถึง 200,000 คน
7: โอ้โห
8: นะครับซึ่งมันมหาศาลมากแล้วพวกเราเบียดกันโอ้แอร์จัดเยียดในรถเนี่ยติดมโหฬารเลยนะครับไม่สามารถที่จะเข้าได้เลยนะครับและไฮไลท์สำคัญในงานนี้มีผู้ซื้อเข้ามาเนี่ยมากกว่า 10,000 คนนะครับคุณพงษ์ท่านผู้ฟังครับ
7: โอ้โหครับดูตามรูปการประเมินได้ไหมครับอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าที่มาจากประเทศไทยเนี่ยกลุ่มไหนประเภทไหนที่ได้รับความนิยมแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับอาจารย
8: ์สินค้านี้เดี๋ยวจะเกิดนำละแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ฐานันเนี่ยเสริมเพิ่มเติมนะกลุ่มที่มาเนี่ยจะเป็นกลุ่มอาหารแปรรูปนะครับอาหารปรุงสำเร็จพวกเครื่องปรุงเครื่องแกงอะไรเนี่ยจะขายดีมากเลยเราเข้าไปในงานเนี่ยเราพบลูกศิษย์เราเนี่ยนะครับแล้วโอ้หลายเจ้าเลยนะครับ
7: ครับ
8: แล้วก็มีกลุ่มอาหารนะครับกลุ่มขนมขบเคี้ยวนะครับสมุนไพร
7: ครับ
8: เครื่องสำอาง
7: คร
8: ับพวกโลชั่นโฟมล้างหน้าก็ไปอุดหนุนเข้ามาด้วยกลุ่มนี้เนี่ยนะครับในบูธพาวิเลียนประเทศไทยปีนี้นะครับ เราดูว่าประมาณ4ล็อกเนี่ยล็อกละ25บูธนะครับประมาณ100บูธครับที่คนไทยได้รับคัดเลือกให้เข้ามาขายนะครับโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยให้บูธฟรีและให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับจ่ายเงินค่าตั๋วค่าที่พักเองนะครับโดยเขาจะมีการคัดเลือกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วครับคุณรพงษ์ท่านผู้ฟังครับ
7: ครับครับอาจารย์ได้ยินเสียงไหมครับ
8: ได้ยินเสียงชัดเจนครับ
7: อ๋อ
8: ปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วยังไงนะครับต้องให้อาจารย์ฐานันเนี่ยเพราะปีที่แล้วเราบ่นกันระงมเลยนะครับอาจารย์ฐานันคิดด้วยยังไงครับดูกับอาจารย์ฐานันที่
7: ครับอาจารย์ฐานันครับเรียนเชิญเลยครับอาจารย์
9: คร
7: ับ
9: ครับสวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับสวัสดีครับอาจารย์บัญญัติสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าในต้องถือว่าเป็นฮอลล์ของไทยเนี่ยนะครับคึกคักมากนะครับแล้วก็ขายดีกันมากๆขอเสริมท่านอาจารย์บัญญัตินิดนึงอย่างเช่นชาไทยเราก็ขายดีนะชาไทยชาขิงเนี่ยขายดีแล้วก็เราแก้บางอย่างก็คืออย่างพวกยาหม่องนะครับยาดมเนี่ยอย่างยาหมองเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนเป็นน้ำมันโดยใช้เป็นชื่อเป็นอิ้วแทนอิ้วแปลว่าน้ำมันนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงยาตอนนี้เรายังติดเรื่อง GACC ที่รัฐบาลไทยเนี่ยกำลังเคลียร์กับทางจีนอยู
7: ่
9: เพราะถ้าขึ้นชื่อว่ายาเนี่ยตอนนี้เข้า

0: เองเนี่ยมีจีนเนี่ยครับเข้าไปเสียบอยู่ตรงกลางแถวใหญ่ๆแถวหนึ่งเลยนะครับ
1: ครับ
0: ในขณะที่เวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับแม้กระทั่งกัมพูชานะนะครับเขาอย่างเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยเขาได้สองฮอลใหญ่ๆเลยมีเหตุผลซึ่งผมก็ไปได้แค่ไม่เต็มฮอลนะครับได้แค่100ก็คือ4แถวแต่ว่ามันจะมีของจีนเนี่ยมาแทรกอยู่ตรงกลาง
1: ครับ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเนื่องมาจากว่าทางรัฐบาลจีนเนี่ยเขาเน้นนโยบายในเรื่องของ AI Plus ปีนี้ในงานเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของ AI ครับจะมีโรบอทนะครับมีหุ่นยนต์นะครับมีฮิวแมนอยนะครับหลายรูปแบบเลยมีโดรนนะครับแล้วก็มีแม้กระทั่ง AI สร้างหนังนะครับที่มาผมปรากฏว่าพอไปเช็คข้อมูลจากผู้จัดคือเราเป็นสายในไงเราก็สามารถจะเช็คข้อมูลได้อันนี้ผมขอพูดเลยครับเพราะอันนี้คือเรื่องจริง
1: ครับ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาทางผู้จัดเนี่ย China Asset Expo เนี่ยเขาก็ผ่านทางติดต่อผ่านทางกรมพัฒนาก
2: รมส่งเสริม
1: การค้าระหว่างประเทศครับ
0: ทางว่าให้บริษัทไทยเนี่ยเข้าให้บริษัท AI ของไทยเนี่ยเข้ามาร่วม
1: ครับ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นคือกรมเนี่ยติดต่อไป15บริษัทของไทย
1: ครับ
0: ไม่มีใครมาร่วมเลย
1: อ้าวโอ
0: ้ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยบอกว่างั้นไม่ต้องติดต่อละเขาก็เลยยกพื้นที่เนี่ยอีกหนึ่งฮอลล์เนี่ยไปให้เวียดนาม
1: ซึ่ง
0: ตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูในงาน AI เนี่ย อย่างฮอลล์ B ที่เป็น AI ที่รวมทั้งหมดเนี่ยผมไปเจอของมาเลเซียเขาสร้างฮิวแมนนอยด์แล้วนะครับ
1: มาเลเซียมีฮิวแมนนอยด์แล้วหรอครับ
3: ใช่
0: ครับ
3: แล้วไทยได้ด้วย
0: พูดไทยได้ด้วยแล้วก็เขาบอกว่าเขากำลังอยากจะหาตัวแทนในประเทศไทยด้วยซ้ำไปแล้วของเขาเนี่ยสามารถโทษนะครับไหว้ครูที่เป็นมวยไทยได้อย่างสวยงาม
1: โอ้เขาเป็นผลิตในมาเลเซียเป็นสัญชาติมาเลเซียเลย made in มาเลเซีย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้
0: หรืออย่างเมื่อเช้านี้ก็ไปของเวียดนามก่อนที่จะมาที่วิทยาลัยเนี่ยนะครับเขาก็มีพวกโรบอทที่เป็นสุนัขนะครับชื่ออะไรนะอะไรเซียวโขนะครับเขาเป็นเวียดนามแต่เขาตั้งชื่อจีนนะเซียวโขนะครับเซียวโขแปลว่า
1: จีนอยู่แล้วครับเวียดนามเนี่ย
0: หมาตัวน้อยๆครับนะครับตัวหนึ่ง250หยวน
1: ค่าต่อประมาณ
0: 1,000
1: กว่าบาท
0: พันครับ1,250 บาท
1: 1,250 บาทแล้ว5 คูณเข้าไปโอ
0: ้
3: นี่แหละครับนี่ก็คือข้อมูลเพิ่มเติมเนาะเรากลับมาต่อนะครับว่าในภาพรวมเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ามูลค่าของไทยที่ไปออกบูธเนี่ยนะครับปีนี้กว่าดีที่แล้วอาจารย์ฐานันก็พยายามเสริมให้นะครับต้องบอกว่าการบริหารจัดการของไทยเนี่ยปีที่แล้วที่เราไปดูนะต้องบอกว่าห่วยมาก
1: อุ้ย
3: แล้วก็พูดตั้งแต่ที่แล้วว่าต้องบอกว่าห่วยมากเลยครับมีแต่น้ำมันนวดเต็มไปหมดเลยแล้วจีนก็ลุกล้ำมาแบบเยอะมากจนทุกคนบ่นกันหมดเลยว่าเฮ้ยพาวิเลียนไทยแลนด์ทำไมเป็นอย่างนี้เราออกสื่อไปเยอะนะคุณอภงปีที่แล้วเนี่ยปีนี้กลับดีซึ่งเราแบบชื่นชมมากเลยเรามีความสุขมากเลยที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับได้รับการพัฒนาปรับปรุง
1: แต่
3: ปีน
1: ี้
3: เนี่ยเรามาพลาดอีก
1: อ้าว
3: นะครับมาพลาดเหมือนที่อาจารย์ฐานันบอกอีกว่าเฮ้ยเขาส่งเทียบเชิญ AI มานะประเด็นที่หนึ่งคุณไม่มาทำให้เสียสิทธิ์คนต่างชาติทั่วโลกไม่มาเห็นศักยภาพเรื่อง AI ของคนไทยอันนี้ผิดเด้งที่หนึ่งละผิดเด้งที่สองครับระดับนานาประเทศเนี่ยเขาส่งนายกเขาส่งรองนายกส่งรัฐมนตรีมาที่ไทยส่งระดับรองอธิบดีมา
1: โอ้โหไม่ให้ความสำคัญเลย
3: คือหลายครั้งแล้วเรื่องนี้นะครับเราเนี่ยอยู่จีนเรารู้เลยอย่างงานใหญ่ๆที่หูหนานเนี่ย

0: มนตรีทั้งนั้นเลยมานะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยพูดก็ไม่มากนะครับโอ้อย่าหวังเลยรัฐมนตรีหรือว่ารองนายกเนี่ยไม่มาซึ่งจุดนี้เนี่ยนะครับอาศัยในเรื่องของการค้าขายกับคนจีนเนี่ยคนจีนให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์อันนี้คุณประพงษ์ทราบดีใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อใช่ครับจริงครับ
0: คือมันต้องสัมพันธ์กันแน่นแล้วก็ให้เกียรติเขาอะนะครับเขามาเนี่ยขนาดนั่งโต๊ะอาหารเนี่ยคุณประพงษ์ทราบไหมครับว่าเขามีวัฒนธรรมก็นะว่าเราจะนั่งตรงไหนไม่เหมือนเมื่อทำไทยนะไทยถ้าใหญ่สุดบิ๊กบอสเนี่ยต้องนั่งที่ไหนครับหัวโต๊ะถูกไหมแต่จีนนั่งตรงไหนครับบิ๊กบอสเนี่ยเบอร์หนึ่งเนี่ย
1: ข้างข้างข้าง
2: นั่งตรงกลาง
0: ต้องนั่งตรงกลางคุณต้อง
1: ใช่ตรงกลางข้างข้างข้างข้าง
0: ใช่แล้วโต๊ะทานข้าวเนี่ย
1: ใช
0: ่โต๊ะทานข้าวเดี๋ยวเขาจะมีตำแหน่งประธานรองประธานตรงไหนอะไรยังไงโดยซึ่งพอประเทศไทยทำแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับโอ้เรานี่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับว่าเวลาคนจีนเขามาคุยกับเราเนี่ยเขาก็ในเชิงแบบน้อยใจอะครับ
1: เพรา
0: ะประเทศไทยมัน
1: ด
0: ุขนาดนั้น
1: เ
0: ล
1: ย
0: เหรอ
1: เหมือนที่เขาให้เกียรติเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับอ่ะไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วปีหน้าก็ขอให้ส่งระดับรองนายกให้เทียบเท่ากับประเทศอื่นๆหน่อย
1: มาผมเรียนถามอาจารย์นิดนึงเรื่องของ AI เนี่ยหรือเป็นเพราะเรียนถามอาจารย์ฐานนันด้วยก็ได้ครับหรือเป็นเพราะเราไม่มีเรื่อง AI เลยก็ไม่รู้เอาอะไรไปเสนอเขาเกี่ยวไหมอาจารย์ทั้งสองทาง
0: ไม่ใช่ครับปีที่แล้วมีครับปีที่แล้วเนี่ยมีน้องเนี่ยทำระบบ AI นะครับแปลเสียงนานาชาตินะครับแล้วก็ช่วยระบบ AI ช่วยโรงแรมนะครับต้อนรับแขกแล้วก็แปลแต่ตอนนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยเวียดนามแซงมาเลย์แซงนะครับมาเลเนี่ยทำโรบอทนะครับทำหุ่นยนต์ที่พูดภาษาไทยได้ต่อยมวยไทยได้ไหว้ครูได้ทำไมประเทศไทยไม่ทำแล้วก็ศักยภาพนี้เนี่ยทั่วโลกเห็นทำให้เราเป็นคนไทยเรารู้สึกอายมากเลยกับผู้บริหารนะครับที่ไม่ให้ความสำคัญกับเวทีระดับนานาชาติเนี่ยนะครับรู้สึกเสียดายนะว่าโอกาสอย่างนี้เนี่ยคนทั่วโลกมาพีอาร์มาเห็นแต่ทำไมเราถึงทำได้ไม่ดีจนทำให้เราตลกเลยอ่ะในสายตาอาเซียนอ่ะ
1: เหมือนกลายเป็นแบบ
0: เมืองไทยทำไมมันก้องแก๊งขนาดนี้ขายแต่ของกินอย่างเดียวเรื่องเทคโนโลยี AI ซึ่งคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคุณพงษ
2: ์มีครับ
0: เป็นเชิงเยอะนะ
2: บริษัทที่ทำหุ่นยนต์ได้ก็มีครับไอทีทีก็มีครับการคนหุ่นยนต์ก็มีครับที่เห็นนะที่รู้จักก็มีอยู่หลายรายเลยทีเดียวแต่ทีเนี้ยรายที่รู้จักเนี่ยอาจจะไม่ทราบข่าวหรืออาจจะน่าไม่ทราบก็คืออันเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นฟีดแบคจากทางจีนเนี่ยที่เขาสะท้อนกลับมานะครับพอเขาสะท้อนกลับมาเราเป็นคนไทยเนี่ยเราก็หน้าม้าเหมือนกันครับ
1: เราก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนเอาตรงตรง
0: ใช่แล้วรอบนี้นะคุณวรพงษ์ท่านผู้ชมทราบใช่ครับว่ามันมีมูลค่าการค้าการลงทุนที่มีการตกลงร่วมกันเนี่ยสองล้านซึ่งมาสามพันสี่แสนล้านหยวนนะครับซึ่ง
1: ถ้า
0: เขามีการเซ็นสัญญากันไป
1: ครับ
0: แต่ประเทศไทยเนี่ยคุณวรพงษ์ดูที่เซ็นสัญญาได้เซ็นอะไรนะครับเดี๋ยวรู้สึกวันนี้บ่ายสอง BOI เนี่ยนะครับแต่ BOI ชื่นชมนะ BOI ทำดี BOI ทำดีครับก็คือมีการโชว์วัฒนธรรมไทยอะไรต่างๆเนี่ย BOI ทำดีแล้ว BOI เนี่ยจัดในเรื่องของพิเศษแมทชิ่งนะครับคาดว่าเงินจากพาวิเลียนของไทยเนี่ยน่าจะได้ประมาณ300ล้านเหมือนทุกปีนะครับและ BOI มาทำแมทชิ่งเนี่ยเราจะได้ส่วนแบ่งเนี่ยนะครับถ้ามูลค่า2ล้านล้านเนี่ยเราน่าจะได้ไม่ถึงพันล้านนะครับขายของเราได้300ล้านสัญญานี้ไม่แน่ว่าจะได้สักเท่าไหร่เพราะอะไรครับเพราะว่ามูลค่าการค้าการลงทุนที่ทำสัญญาที่ทั่วโลกมาเนี่ยเขาจะมาลงทุนหนึ่งเศรษฐกิจดิจิตอลและ AI
1: ครับ
0: แต่เราไม่ได้โชว์ศักยภาพเศรษฐกิจดิจิตอลและ AI เลยคุณอภงครับเราก็ไม่ได้แล้วสัญญานี้ถูกไหม
1: ครับ
0: พลังงานสีเขียว EVไปทำอะไรกับเขาไม่รู้อะไรไปโชว์เขาแต่ขอโทษนะครับอินโดเนีย นะครับอินโดเนียทำรถตุ๊กๆ EV รถหัวลาก EV คุณพงพงศ
1: ์ครับครับ
0: เขาก็ได้ไปสิถูกปะร่วมกับจีนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะที่เขาทำสัญญากันประมาณ180สัญญานะครับทันทีเลยเนาะก็คือ500ล้านหยวนนะครับแล้วก็ที่น่าน้อยใจที่สุดก็คือสินค้าเกษตรซึ่งเราเป็นเบอร์หนึ่งของโลก
1: ครับ
0: คุณวงเชื่อไหมว่าเราขายแต่อาหารแต่สินค้าที่เราจะแสดงศักยภาพรูทเราที่พอจะได้ที่เป็นสมาร์ทฟาร์มมิ่งที่ IoT ที่โม้กันนักกันหนาเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้เอามาโชว์เลย
2: ม
0: ี
2: เลย
0: ไม่มีจริงๆซึ่งตรงนี้มันมีคนที่จะเห็นอยู่ประเทศไทยก็ไม่แพ้ชาติใดนะเราก็ลองจากอิสราเอลนะที่ระดับโลกเนี่ยสมาร์ทฟาร์มมิ่ง IoT ระบบปิดเปิดแสงอัตโนมัติอะไรต่างๆคนไทยทำได้ดีมากระบบการให้น้ำให้ปุ๋ยระบบตัดตอนกิ่งแพร่พันธุ์อะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดมากอ่ะคนไทยอ่ะแต่ไม่เอามาโชว์เลยปรากฏว่าอินโดแฮปไปซะเรื่องตุ๊กๆเรื่อง EV เรื่องเกษตรเนี่ยลาวก็ยังชนะไทยเลย
1: อาจารย์ทั้งสองท่านพอจะสรุปได้ไหมครับว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นแล้วความล้มเหลวที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเพราะอะไรเรามีเวลาให้สักหนึ่งนาทีสองนาทีเบรกแล้ว
0: น่าจะมาจากอาจารย์ฐานันดีกว่าครับอาจารย์ฐานันเชิญเลยครับสาเหตุ
1: ล้มเหลวความล้มเหลวมาจากอาจารย์ฐานันเหรอ
0: ใช่ใช่น่าจะมาจากอาจารย์ฐานันเชิญครับ
2: คืออย่างนี้ครับเป็นเพราะว่าไม่มีการศึกษาแล้วก็ไม่มีความเข้าใจแล้วก็คิดว่างานของ China ASEAN Expo เนี่ยเป็นงานเล็กๆเป็นงานแค่ออกร้านธรรมดาคือไม่ได้มองถึงความสำคัญเพราะว่าเขาโตขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีทุกปีนะครับในขณะเดียวกันทางผู้ใหญ่เองเนี่ยทางในภาครัฐเนี่ยก็ไม่ได้ความสำคัญก็ไม่ได้มองว่าคือไม่มีการศึกษาในรายละเอียดมันก็อาจจะเกิดจากชั้นผู้น้อยไม่ได้รายงานขึ้นไปก็เลยไม่ทราบข้อมูลหรือเปล่า
1: อืม
2: นะครับแต่ไม่เป็นไรครับมันก็ผ่านไปแล้วปีหน้าฟ้าใหม่เราก็ยังมีโอกาสนะครับแต่บางก็เสียเวลาไป1ปีเต็มๆนะครับ
1: งานนี้เขามีถึงวันที่เท่าไหร่แล้วก็บอกพิกัดอีกทีได้ไหมครับว่าเมืองนี้คือเมืองอะไรอาจารย์บ่อยที
2: เมืองหนานหนิงครับมณฑลกวางสีนะครับงานจะมีถึงแค่วันที่
0: 21
2: นี้เท่านั้นนะครับ
1: ครับโอ้จริงๆมันมีตั้งแต่วันที่17แล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับใช่
1: 17 19
2: ซึ่งในความ
1: 4วัน
2: ครับครับ4วันแห่งโอกาสหลายแสนล้านสุดลอยไปล้านของเราปีนี้ครับ
1: ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วแต่ว่ายังไปไม่สุดยังทำได้ดีกว่านี้อีก
2: ใช่ครับใช่ครับดีขึ้นในส่วนที่ทางอาจารย์บรรยายกับผมเนี่ยได้สื่อออกไปให้ทราบว่ามันยังบกพร่องตรงไหนอยู่เขาก็ไปแค่ตรงนั้น
1: ครับ
2: นะครับในส่วนของพาวเวอร์เลสของไทยนะครับซึ่งพูดง่ายว่าไม่หลากหลายแต่ปีนี้ที่ดีขึ้นเนื่องมาจากว่าทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีข้อกำหนดไว้ว่าผู้ประกอบการที่จะมาร่วมเนี่ยจะต้องมี GACC ที่ผมเคยพูดไปแล้วก็เลยทำให้มีความคึกคักขึ้นแล้วก็ขายได้ง่ายขึ้นนะครับ
1: ครับ
2: คร
1: ับ โอเคครับเดี๋ยวเบรกแรกประมาณนี้ก่อนนะครับทั้งสองท่านเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังมีเรื่องราวที่ส่งตรงมาจากจีนเหมือนกันในช่วง China Insight ทราบว่าวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจและอยากจะมาคุยกันส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยวพักเบรกกันก่อนครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับสักครู่นะครับ
0: ครับครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยัง สมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
6: ถึงเวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหยุดเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE @ Fotron หรือโทร02-961-3727 Fotron ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
5: อยากเติบโตแบบก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมากกว่า24ปีและดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งทางการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมองค์กรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนสยาม HR Corporation พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0815580087และ0976510999หรือเว็บไซต์ siamhr.co.th เปลี่ยนทุกการท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานรางวัลเกียรตินิยมถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารเคียงข้างธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จไปด้วยกันสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาโทร0649505291และ0976510999เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976510999หรือ www.samakomnakthurakithasean.com
7: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
5: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
7: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
5: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Business World ท่องโลกธุรกิจนะครับผมมาช่วงที่2เรามีแขกรับเชิญผู้คุยกัน2ท่านเช่นเคยนะครับช่วงแรกครับดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาท่านนายกสมาคมธุรกิจอาเซียน
0: ครับคุณพงษ์ท่านผู้ฟังครับตอนนี้เนี่ยได้มอบหมายให้อาจารย์ณภัทรนะครับหลังจากที่เราประชุมกับท่านอธิการนะครับท่านอธิการก็น่ารักมากเลยออกตกลงให้ทุนเลยพอให้ทุนเสร็จปั๊บก็พาไปดูห้องโรงห้องเรียนหอพักตอนนี้มอบหมายให้ท่านนายกอาจารย์ณภัทรเนี่ยไปสำรวจสถานที่เรียนกับหอพักครับคุณพงษ์ครับเขาให้ทุนมา100ทุน2หลักสูตรครับคุณพงษ
1: ์โอ้โหถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจารย์ว่าต่อเลยได้ไหมครับอาจารย์เบรกนี
0: ้ได้อาจารย์ก็ได้รับมอบหมายต่ออีกนะมอบหมายอาจารย์ณภัทรไปดูหอพักหน่อยนะครับท่านนายก
1: อาจารย์
0: ปรากฏว่าอย่างนี้ครับ
1: หลังจากที่เราประชุมกับเราในรายการอีกที
0: หลังจากที่เราประชุมกันเสร็จเนี่ยนะครับท่านอธิการแล้วก็ทีมบริหารและครูอาจารย์น่ารักมากเลยเขาพาไปดูทุกห้องเลยนะครับมันจะมีทุนที่เขาให้เนี่ยจริงๆมันมีหลายทุนมากนะครับหลายหลักสูตรมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่กำลังฮอตอยู่เนี่ยมีอยู่สองทุนนะครับที่เขาให้หมดเลยนะให้ทั้งหอพักให้ทั้งค่าหลักสูตรการลงการเรียนต่างๆเรียกว่าทุนสนับสนุนเนี่ยโอ้ถูกมากเลย6วัน5คืนแล้วกำหนดวันแล้วด้วยนะครับวันที่8ถึง13พฤศจิกายนคุณพงษ์ครับท่านผู้ฟังนะครับหอพักก็สะอาดสะอ้านโรงอาหารก็ดีมากสถานที่เรียนนี่ก็แบบมืออาชีพเลยนะครับซึ่งหลักสูตรแรก
1: เรื่องอะไรครับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
0: เรื่อง AI ทําหนังสั้นคุณพงษ
1: ์โ
0: อ้ AI ทําหนังสั้นเนี่ยคุณพงษ์ครับท่านผู้ฟังครับมูลค่าเนี่ยเมื่อกี้นั่งหาข้อมูลกับอาจารย์ฐานันท์ 4.5 แสนล้านนะครับ
1: โอ้โห
0: 4.5 แสนล้านครับการใช้ AI ทําหนังสั้น
2: ครับตอนนี้แซงโทรทัศน์ไปแล้วครับแซงทีวีไปแล้ว
0: แซงทีวีแซงโทรทัศน์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือวันที่8ถึง13เนี่ยท่านอธิการบอกว่าเดี๋ยวท่านจะจัดที่พงที่พักให้กินที่นี่ทำที่นี่เวิร์กช็อปกันที่นี่เลยนะครับก็คือมาเรียนรู้เลยเป็นซอฟต์แวร์นะครับที่ใช้เป็นโอเพนซอร์สกลับไปไทยก็ยังใช้ได้อยู่ใช้ AI เนี่ยทำหนังสั้นนะครับทำหนังสั้นคือประเภทแบบเรียนมา6วัน5คืนเนี่ยนะครับคุณจะสามารถเรียนรู้แล้วก็ทำในเรื่องของหนังสั้นได้เลย
2: สอนถ่ายนะครับถ่ายตัดต่อทำคลิปนะครับแล้วก็ไลฟ์สดแล้วก็ตัดเป็นฉากๆนะครับทั้งในสถานที่แล้วก็นอกสถานที่ก็คือในส่วนของเวิร์กช็อปเนี่ยก็จะมีโจทย์ให้ว่าให้ไปอาจจะไปในสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับแล้วก็ไปถ่ายตามจินตนาการของตัวเองคือทุกคนเนี่ยมีโจทย์ก็คือว่าจะต้องได้ทำสคริปต์ก่อนนะครับมีสคริปต์1นาทีครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอจะทำหนังเนี่ยก็ต้องทำสคริปต์ของละครเนี่ย5นาทีแล้วก็ถ่ายแล้วก็ทางวิทยาลัยเนี่ยทางอาจารย์เนี่ยก็จะสอนในเรื่องของวิธีการตัดต่อทำคลิปนะครับเป็นฉากๆแล้วมาต่อกันยังไงใส่เสียงยังไงนะครับให้คนดูเนี่ยนะครับติดตามติดตราตึงใจอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญนะคุณรพงษ์ท่านผู้ฟังครับ ในงานไชน่าอาเซียนเอ็กโปในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจะมีบูธตรงกลางซึ่งปีที่แล้วไม่เห็น 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่เห็นนะครับมาเห็นปีนี้ที่เป็นเรื่องเป็นราวเลยก็คือมีบริษัทรับทางหนังทำหนังสั้นนะครับมาอยู่แบบมีตังมาเช่าบูธตรงกลางเลยอะทุกคนเดินผ่านต้องเห็นหมดนะครับพี่ฮอดีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ถูกจริตเราเลยว่าตอนนี้เนี่ยท่านอธิการที่เมืองจีนเนี่ยนะครับวิไลอาชีวศึกษาการค้าและอุตสาหกรรมกวางสีเนี่ยเขาให้ทุนสมาคมนักปิดอาเซียนนะครับทุน AI 50ทุนนะ
1: ครับ
0: ซึ่งปกติเนี่ยค่าเรียนทำ AI หนังสั้นเนี่ยน ะครับ6วัน5คืนเนี่ยต้องใช้เงินเป็นแสน
1: ครับ
0: แต่รอบนี้เราคิดเหมือนเดิมอะราคาสมาคมก็อาจจะถ้ารีบจองก่อนเนี่ยเราก็อาจจะคิดเหมือนเดิม 29,000 เหมือนเดิมนะครับเพราะเราได้ทุนสนับสนุนมานะครับนี่ก็คือเรื่องของ

0: AI นะครับแล้วเวิร์กช็อปที่อาจารย์ฐานันพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับเท่าที่ดูฝีมือห้องหักห้องเรียนเนี่ยคิดว่าที่เมืองไทยยังไม่มีใครสอนได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังนะครับผมสำหรับ
1: อบรม AI สำหรับการทำหนังสั้นวันที่8ถึงเท่าไหร่นะครับอาจารย์ถอยทีนึงฮะ
0: 3พฤศจิกายนครับ
1: 8ถึง13พฤศจิกายนนะครับ8ถึง13
0: อากาศกำลังดีมากในช่วงนี้ครับ
1: โอ้โหกี่วันครับเนี่ย
0: 6วัน5คืนครับ
2: ท่านผู้ฟังที่ฟังในรายการนี้จะเป็นกลุ่มแรกเลยครับที่ได้ข้อมูลก็ได้ออกมาสดๆร้อนๆเลยนะครับ
1: โอ้โหสุดยอดมากฮะ8ถึง13 6วัน5คืน 29,000 มีทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่นี่ด้วยโอ้โห
0: ถือว่าสุดยอดนะคุณรพงษ์ท่านผู้ชมครับ
2: รวมทุกอย่างครับทั้งการเรียนการสอนอบรมนะครับอาหารการเดินทางที่พักพร้อมทุกอย่างครับ
1: อันนี้รวมทุกอย่างแล้วตั๋วเครื่องบินด้วยเหรออาจารย
0: ์รวมตั๋วเครื่องบินด้วยครับ
1: โอ้โอ้ที่วิทยาลัยที่เมืองที่วิทยาลัยอาชีวะกวางศรี
0: วิทยาลัยอาชีวะการค้าและอุตสาหกรรมกวางศรีที่เมืองหนานดิงครับ
1: โอเค
0: อันนี้เป็นหลักสูตรแรกเน
1: า
0: ะ
1: ติดต่อไปที่เพจของสมาคมนักธุรกิจอาเซียนได้เลยครับผมครับเชิญต่อ
0: ครับคิดว่าจะเต็มเร็วๆนี้คุณอภงบอก FC คุณอภงด้วยนะเออลืมบอกไป FC 96.5 มาร่วมกับเราหลายคนเหมือนกันนะรอบนี
1: ้โอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยฟังจาก
0: ชื่อเราเนี่ยเขาเปิดแอปฟังอยู่เนี่ยนะเออให้เอ่ยชื่อไปเนี่ยนะครับก็มาร่วมกับเราด้วยนะครับ FC ของ 96.5 ครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับแฟนรายการเนี่ยนะโดยเฉพาะแฟนรายการคุณวรพงษ์เนี่ยBusiness Worldเนี่ยนะครับติดต่อมาหลังไมค์นะครับแนะนำอย่างนี้คุณวรพงษ์ท่านผู้ฟังครับแนะนำ แก๊งรวมกลุ่มมาสัก10คนพอได้10คนปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเราคุยหลังไมค์กันนะครับเราอาจจะให้รางวัลพิเศษสำหรับคนที่รวบรวมเพื่อนฝูงมาเรียน AI ทำหนังสั้น
1: อาจจะมีอินเซนทีฟ
0: นี่คือโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเลย
1: ครับ
0: อันนี้หลักสูตรที่1นะครับคุณอภงครับ
1: ครับผม
0: ถัดไปหลักสูตรที่2ครับขออนุญาตต่อเลยนะครับเป็นหลักสูตรที่มันเกิดขึ้นจากเพนพอยต์ปัญหาจากเมนูอาหารจีนทั่วโลกเนี่ยคล้ายๆเมนูอาหารไทยทั่วโลกรสชาติและฝีมือไม่เหมือนกันไข่เจียวแต่ละประเทศเหมือนกันไหมคุณอภง
1: ไม่เหมือนไม่เหมือนหรอก
0: ถ้าไม่ใช่ฝีมือคนไทยไม่เหมือน
1: ครับ
0: อาหารไทยทั่วโลกเลยถ้าไม่ใช่คนไทยทําเนี่ยยังไงก็ไม่เหมือนนะครับเช่นเดียวกันครับอาหารจีนถ้าไม่ใช่คนจีนทําหรือไม่มีสูตรตายตัวเนี่ยก็จะไม่เหมือนเพราะฉะนั้นจากเพนพอยต์ตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่าภัตตาคารจีนร้านอาหารจีนใหญ่ๆเนี่ยนะครับเขาจะไม่ถูกใจเลยถ้าคนไทยทำเมนูจีนแล้วไม่ได้เรียนมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดหลักสูตรขึ้นมาว่าหลักสูตรนะครับเมนูอาหารจีนนะครับด้วยฝีมือคนไทยโดยกลุ่มเป้าหมายที่จะมาเรียนเนี่ยจะเป็นคนที่อยากเข้าไปทำงานในร้านอาหารภัตตาคารจีนได้ทั่วโลกเพราะมีใบประกาศรับรองให้นะครับ
1: oh,
0: กับกลุ่มที่สองคือกลุ่มเจ้าของร้านอาหารที่อยากจะ เปิดเมนูใหม่เพื่อสร้างรายได้ใหม่กลุ่มใหม่ให้กับคนจีนครับคุณอภงษ์ท่านผู้ฟังครับ
1: เรียนการสอนฝึกทำอาหารจีนจากคนจีนตัวจริงเสียงจริงที่เมืองจีนเนี่ยเหรออาจารย
3: ์ใช่ครับ
2: รวมถึงขนมด้วยนะครับ
1: โอ้โหสุดยอดมากครับอาจารย์เขาเรียนกี่วันกี่คืนที่ไหนยังไงอาจารย์ขอรายละเอียดหน่อย
0: ไปวันเดียวกันเลย8ถึง13พฤศจิกาเหมือนกันราคาเท่ากันไปพ่อแม่ลูกไปทั้งครอบครัวเลยก็ได้ครับฝั่งหนึ่งแยกไปทำอาหารคุณพ่อมาเรียน AI คุณลูกเรียน AI คุณพ่อคุณแม่มาเรียนอาหารก็ได้นะครับ
1: เป็นสมาชิกสมาคมช่วงเวลาเดียวกันเลยเหรอครับ
0: เวลาเดียวกันเลยไปแก๊งเดียวกันเลยแต่แยกกันเรียน
1: Oh.
0: ที่เดียวกันครับผม
1: วันเวลาเดียวกันสถานที่ก็คือวิทยาลัยอาชีวศึกษานี่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ

0: ผม
1: ใช่ครับ
2: อ๋อแล้วค่าใช้จ่ายเท่ากันไหมครับ
0: เท่ากันเลยครับเท่ากันเลยครับคุณพงศ
1: ์นี่มีสมัครมาแล้วนะครับจากแฟนคลับพาทั้งครอบครัวครับครับ
2: ลูกไปเรียน AI ทำการบ้านพ่อคุณพ่อก็ไปช้อปปิ้งส่วนคุณแม่ก็ไปเรียนทำอาหารนี่แหละ
1: ไม่ใช่คุณพ่อไปเรียน AI ครับพ่อบ้านไปเรียน AI แม่บ้านเรียนทำอาหาร
2: โอ้โหสุดยอดมากสุดยอดมากนั่นหมายความว่าผมสรุปนิดนึงก็คือว่า2หลักสูตรนี้ทั้งเรื่องของ AI ในการทำหนังสั้นและเรื่องของการทำอาหารจีนเพื่อให้เป็นมาตรฐานรสชาติอร่อยแบบจีนแท้ๆเพื่อคุณจะได้ไปทำร้านอาหารทำอาหารทั่วโลกได้หรือไม่ได้ทำกินเองในครอบครัวเนี่ยคุณสามารถไปในช่วงเวลาเดียวกันคือ 8-13 พฤศจิกายนนี้ค่าใช้จ่ายทั้งละ 29,000 บาทเพราะได้รับทุนมาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานี่และเรียนที่นี่แล้วก็พักอยู่ที่นี่เลยเขามีสถานที่พักให้เรียบร้อยเลยทุกอย่างถูกต้องไหม
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้ถูกต้องอาจารย์นภัสส่งข่าวมาแล้วนะครับว่าหอพักผ่านโรงอาหารผ่านแต่รสชาติอาหารไม่แน่ใจต้องมาลองเองครับคุณพงศ์ท่านผู้ชมครับ
2: โอ้นี่สดๆร้อนๆเลยไปเช็คที่พักให้ด้วยมีข่าวนะฮะโอ้เยี่ยมมากเลยอาจารย
1: ์คร
0: ับ ครับอ่ะสุดท้ายนะฮะสุดท้ายคุณพงศ์ครับมีอีก2ทุนนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์ฐานันจะขยายความก็คือทุนเรื่องธุรกิจโดรนกับทุนเรื่องของสนับสนุนไปเกาะไหหลำไหหนานนะครับไปศึกษาดูงานสร้างแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่ประธานาธิบดีจีนให้ความสำคัญมากไหหลาไหหนานหรือไหหลำเนี่ยเราพูดมาเยอะแล้วนะครับก็สรุปสั้นๆนะครับว่าวันที่19ถึง22เนี่ยเราได้รับทุนมาอีกแล้วครับจากสมาคมที่เราไป MOU เมื่อ2เดือนที่แล้วเขาให้ทุนเรามา100ทุนตอนนี้50ทุนแล้วก็บูธเต็มหมดแล้วนะครับรอบนี้เนี่ยจะเปิดให้อีกประมาณ20ท่านนะครับ20ท่านเนี่ยก็คือเราจะให้นะครับราคาเนี่ย 8,900 บาทนะครับเราให้อะไรบ้างเราให้ในส่วนของบัตรเข้างานที่พัก3คืนนะครับรายละเอียดต่างๆมีอะไรบ้างครับอาจารย์ฐานันแจกแจงให้ท่านผู้ฟังหน่อยครับ
1: รับส่งครับอาหาร6มื้อนะครับและถ้าเกิดว่าท่านสนใจที่จะเข้าในงานเพื่อทำแมทชิ่งนะครับก็จะมีค่าแมทชิ่งรวมกับค่าล่ามนะครับทั้งหมดเนี่ยมูลค่า 15,000 บาทนะครับแต่ว่าทางสมาคมเนี่ยที่เรามี MOU เนี่ยเขาคิดมาแค่ 8,900 บาทเพียงแต่ว่าอันเนี้ยตั๋วเครื่องบินเนี่ยนะครับผู้ที่จะเดินทางเนี่ยจะต้องจองตั๋วเองนะครับถ้าจะแนะนำก็แนะนำเป็นไหหนานแอร์ไลน์ครับตอนนี้ค่าตั๋วนี้อยู่ประมาณสัก10,000เดียวครับไปกลับครับ
2: ค่าตั๋วประมาณเท่าไหร่นะเมื่อกี้เสียงหายครับอาจารย์ฐานะ
1: 10,000ครับประมาณ 10,000 ครับ
2: ประมาณ 10,000 แสดงว่าบวกกับ 8,900 ก็เป็น 18,900 โดยประมาณถ้ารีบจองนะถ้ารีบจอง
1: ใช่ครับใช่ครับถ้ารีบจองนะครับนะฮะ
2: เดินทางวันเท่าไหร่งานอันเดือนอะไรครับวันที่เท่าไหร่นะครับ
1: เดือนตุลาครับวันที่19ถึงวันที่22ตุลาคมครับ
2: 4วัน
1: ครับอย่างที่เรียนนะครับไชน่าอาเซียนนี่เป็นบทเรียนอยู่แล้วเพราะเนื่องมาจากว่าทางสมาคมเนี่ยเราค่อนข้างจะลึกกับธุรกิจการค้าของจีนนโยบายของจีนเพราะฉะนั้นนี่อย่างไชน่าอาเซียนเนี่ยเราก็บอกมาแล้วว่ามานะครับมันดียังไงนะครับอันเนี้ยเราก็เลยมาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยไหหนานซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลจีนในเรื่องของเมืองเศรษฐกิจใหม่นะครับเราไปดูเทคโนโลยีเราไปดูในเรื่องของสินค้าที่เป็นแบรนด์แล้วก็นอกจากนี้มีโอกาสที่จะซื้อสินค้าที่เป็นดิวตี้ฟรีที่ถูกกว่าดิวตี้ฟรีของไทยกสิบนะครับกลับมาด้วยตอนนี้เขาเปิดโอกาสให้ซื้อได้ถึง100,000หยวนแล้วนะครับจาก20,000หยวนครับ
2: 100,000หยวนนี่คือ500,000บาทเหรอฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: ใช่500,000บาททีนี้เสริมอาจารย์ฐานันนิดนึงครับให้ข้อมูลคุณพงศ์แล้วก็ FC แฟนรายการวิเศษเวอร์ท่องโลกธุรกิจเนี่ยนะครับว่าสายสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยไม่ได้สร้างมาแค่วัน2วันนะครับแต่เราสร้างมาหลายปีมากในงานไชน่าเอ็กซ์โปนะครับในไชน่าอาเซียนเอ็กซ์โปครั้งที่23เนี่ยฝากเชิญชวนนะครับถ้าท่านใดอยู่ในงานเนี่ยไปดูที่ฮอดีชั้นล่างนะครับท่านจะเห็นป้ายใหญ่โตมโหฬารเลยขึ้นคำว่าสมาคมนักธุรกิจอาเซียน2ข้างเลยนะคุณอภพ

0: นะครับโพสต์ไปในเพจสมาคมและมูลค่าป้ายโฆษณาเนี่ยคุณอภงข้างละ 400,000 บาท2ข้างคือ 800,000 บาทคุณอภงท่านผู้ชม
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าพาร์ทเนอร์คนจีนเนี่ยเขารักเราขนาดไหนอ่ะเขาไม่เก็บเงินเราเลยอ่ะแล้วก็ทำให้เราฟรีๆเลยอ่ะ
1: โอ้โหฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยโอ้โหสุดยอดมาก
0: ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วเป็นเจ้าเดียวอ่ะในอาเซียนน่ะที่เขาลงทุนสนับสนุนแสดงความมีน้ำใจกับเราขนาดนี้ครับ
1: แสดงว่านี่คือประจักษ์นี่คือประจักษ์พยานว่าความสัมพันธ์เราแน่นแฟ้นและลึกซึ้งกับเขามากเลยนะอาจารย์
0: ใช่ครับก็เลยจะย้ำที่อาจารย์ฐานันพูดเมื่อกี้ว่าที่ไหหนานนะครับนายกสมาคม3สมาคมที่เกาะไหหลำเนี่ยเขาอยากให้เราไปมากเขาไปดึงโควต้าส่วนราชการอื่นหมดเลยนะรัฐบาลยังไม่ได้เลยคุณพงษ์แต่เขาให้เรา100ที่ซิมากที่สุดนะครับคุณได้ที่พักฟรีนะที่อาจารย์ฐานันบอกที่พักฟรี3คืนรถรับส่งอาหงอาหารเนี่ยมูลค่า 15,000 แต่คุณจ่าย 8,000 กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทิปไหนหรอกครับ4วัน3คืนแล้วคุณเสียเงินแค่ไม่ถึง 20,000 น่ะคุณรับ
1: คร
0: บ
1: ถูก
0: ต้องด่วนนะครับพ่อแม่พี่น้องพ่อคุณแม่คุณทั้งหลายครับ
2: First come first serve ครับ
1: ได้อีกแค่20ที่เท่านั้นใช่มั้ยครับอาจารย
0: ์ครับใช่ครับใช่ครับ
2: ได้ติดตามในเพจนะครับได้ของสมาคมได้เลยครับ
1: อันนี้คือออกบูธด้วยไหมจ๊ะหรือไปยกชมงานเฉยอันนี้เรียนถาม
2: อันนี้ชมงานครับแล้วก็แบบชิ
1: คครับเพราะออกบูธเนี่ยเต็มแล้วแต่ว่าชมงานเรายังมีที่นั่งให้อีก20ที่นั่ง
2: ใช่ครับตอนนี้เนื่องมาจากว่ากรรมการของสมาคมเนี่ยเราจะกลับกันวันที่21ตอนเย็นช่วงนี้ถ้าจะจองให้จองผ่านหน้าเพจเลยครับจะสะดวกกว่าครับ
1: โอเคครับตอนนี้ทุกท่านประจำการอยู่ที่นาทีกันแล้วย้ำอีกทีนะ
2: เดี๋ยวเวลาอีก2นาที
1: อาจารย์เรียนเชิญครับ
2: ครับมีอีกทุนหนึ่งครับทุนของการศึกษาเรื่องโดรนที่ฉงชิ่งนะครับกลับมาจากไหหนานแล้ววันที่22พัก2วันเราบินต่อวันที่25ถึง30นะครับจะมีทุนการศึกษาดูงานของโดรนนะครับไปที่ฉงชิ่งนะครับเดินทางวันที่25 26เรียนภาคทฤษฎี27เรียนภาคปฏิบัตินะครับ28 29เราไปดูงานไปดูผู้ผลิตนะครับไปเป็นกิจกรรมแมทชิ่งในกรณีที่เราอยากเป็นตัวแทนหรือเราอยากจะไปดูเทคโนโลยีใหม่ๆว่าโดรนเนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วก็เดินทางกลับวันที่30นะครับทริปนี้เนี่ยช่วงเย็นนะครับพาเที่ยวครับไปส่งที่ต้องไปเที่ยวครับนะครับไปดูรถไฟทะลุตึกนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ไปชิมในเรื่องของชาบูหม่าล่ากันนะครับ
1: ครับ
2: เช่นเดียวกันครับจองได้นะครับในเพจนะครับอันนี้ทุนนี้เราได้มาแค่30ที่นะครับ first come first serve เหมือนกันครับผม
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เราคุยกันทั้งหมด4ทุนด้วยกันนะครับทุน2ทุนแรกนี่เป็นทุนของวิทยาลัยอาชีวศึกษานะครับฟังสีที่เมืองหนานหนิงนะครับคือเรื่องของทุน AI เพื่อทำหนังสั้นและเรื่องของการทำอาหารจีนอย่างลึกซึ้งและอีก2ทุนคือทุนเรื่องของการร่วมไปงานชมงานที่ไหหนานหรือว่าที่หนานหรือว่าที่ไหหลำนะครับและส่วนอีกทุนสุดท้ายคือเรื่องของการทำการเรียนรู้เรื่องของโดรนใช่ไหมอาจารย
2: ์ครับครับโดรนนี้ก็ไม่แพ้ AI นะครับ7.5 ล้านล้านUS ดอลลาร์นะครับ
1: โอ้โหเพราะฉะนั้นใครสนใจเรื่องไหนทักมาที่เพจแล้วบอกด้วยว่าอยากจะไปทริปไหนเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบนะครับ first come first serve นะครับทุกช่วงเวลามีค่านะครับวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆเลยที่สละเวลาแล้วมาคุยกันในรายการท่องโลกธุรกิจ Business World สายตรงมาจากเมืองหนานหนิงมณฑลควางสีประเทศจีนวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับ
2: ครับ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผม16นาฬิกา58นาทีหมดเวลาครับพิเศษโลท่องโลกธุรกิจเสาร์หน้ามาเจอกันใหม่แล้วจะมาจากเมืองไหนกันไปลุ้นกันเสาร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวร

0: พงษ์แจ้งจิต
1: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันฝ่ายปกครองอำเภอเมืองตั้งด่านหนุ่มขี่จักรยานโดนตรวจค้นจังหวะแชทเด้งลูกค้าสั่งยาบ้าสรุปตามสืบที่แท้หลวงพี่สั่งยาจับศึกทันทีฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีทำการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีโดยมีนายสิทธิพรคงหอมในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีสั่งการให้นายชัยทัศน์เจษฎาปกรณ์ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทั้ง9หมู่บ้านรวมกว่า90นายจัดตั้งด่านจุดตรวจในพื้นที่ป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมคุมเข้มปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทต่อมาระหว่างนั้นได้มีนายบีขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาตรงด่านเจ้าหน้าที่กำลังทำการตรวจค้นท่าทีพิรุธจึงได้ตรวจปัสสาวะพบสีม่วงขณะกำลังสอบสวนปรากฏว่ามีแชทไลน์เด้งสั่งยาบ้าขึ้นมาในโทรศัพท์จึงได้ทำการตรวจสอบทันทีพบว่าผู้ที่สั่งยาบ้าเป็นพระสงฆ์ของวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีและมีการนัดแนะส่งยากันบริเวณรั้ววัดจึงส่งสายลับเข้าไปเมื่อไปถึงพระรูปดังกล่าวได้ออกมาตามเวลานัดหมายจากนั้นได้รวบตัวทำการสอบสวนโดยยอมรับสารภาพว่าเป็นเจ้าของแชทสั่งยาบ้าดังกล่าวตรวจสอบในกุฏิไม่พบของกลางยาบ้าแต่พบอุปกรณ์เสพเท่านั้นจึงได้ทำการสึกทันทีโดยมีเจ้าอาวาสทำการสึกให้ที่วัดดังกล่าวพร้อมส่งตัวบำบัดดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปพังแอมช้างแม่วางถูกน้ำป่าพัดปลอดภัยแล้วพบเป็นช้างพิการขาหน้าหนีน้ำป่าไม่ทันความคืบหน้ากรณีมีช้างถูกกระแสน้ำป่าพัดในพื้นที่บนดอยตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดนายเทียรพัฒน์ตรังประการเจ้าของพัดฟาร์มร่มแดนช้างได้แจ้งความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือช้างเชือกดังกล่าวว่าช้างที่ไหลมาตามกระแสน้ำในลำน้ำแม่วางคือพังแอมอายุประมาณ11 ถึง 12 ปีก่อนเกิดเหตุควานช้างได้นำมาเลี้ยงในพื้นที่ติดแม่น้ำร่วมกับช้างเชือกอื่นขณะนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากเร็วและแรงควานพยายามนำช้างออกจากแม่น้ำแต่พังแอมมีภาวะพิการขาหน้าขวาจากการที่ถูกแม่เหยียบตั้งแต่แรกคลอดทำให้ไม่สามารถก้าวเท้าได้เหมือนช้างปกติทำให้หนีเอาตัวรอดไม่ทันถูกน้ำพาพัดไหลไปตามกระแสน้ำเป็นระยะทางเกือบ2 กิโลเมตรโชคดีที่ลำน้ำไม่มีโขดหินจึงไม่ได้รับบาดเจ็บจากนั้นทีมควานสามารถเรียกพังแอมให้นำขึ้นมาฝั่งได้ทีมร่มแดนช้างซึ่งประกอบไปด้วยควานผู้ช่วยสัตวแพทย์ได้เข้ามาให้การดูแลพบว่าขึ้นมาจากน้ำพังแอมมีอาการตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวหลังจากช้างมีอาการสงบลงจึงส่งทีมเข้าไปตรวจสอบสภาพร่างกายตรวจข้อต่อกล้ามเนื้อต่างๆซึ่งช้างไม่แสดงอาการเจ็บปวดแต่ทีมยังกังวลความบอบช้ำภายในรอจนพบว่าช้างปัสสาวะออกมาเป็นสีใสไม่มีเลือดจึงวางใจล่าสุดได้พาช้างไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วและรอจนกว่าน้ำป่าไหลหลากจะยุติเฝ้ารออาการต่ออย่างน้อย24 ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: เม็ดซี่ไส้กรอกโซเดียมต่ำสำหรับสุนัขแห่ซื้อได้แล้วตามโรงพยาบาลสัตว์และเพ็ทช็อปชั้นนำทั่วประเทศพร้อมพบกับเม็ดซี่สไลซ์แอนด์ค็อกเทลสูตรใหม่เสริมภูมิคุ้มกันและช่วยดูแลระบบย่อยอาหารขนาดเต็มคำกำลังดี
1: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
2: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
1: อุ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
2: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธีสนับสนุนโดย
6: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: สวัสดีครับ17นาฬิกา9นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะครับทางสถานีวิทยุอสมทคลื่นความคิด FM 96.5 Thinking Radio นะครับวันนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569ครับอยู่กับผมครับเต้ยสุภชาติสุภเมธีนะครับก็เจอกันเป็นประจำเนาะทุกวันเสาร์นะฮะผมจะเจอกับผมเนี่ยคือเช้าเช้าและเย็นนะฮะก็อย่าเพิ่งเบื่อเสียงกันนะฮะเพราะว่าตอนเช้าจะเป็น 96.5 อัปเดตเนาะตอนเย็นก็จะเป็นครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะเราก็จะเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงตอนเช้าไปรายการข่าวตอนเย็นไปรายการที่เกี่ยวข้องกับสาระความรู้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงสัตว์โลกนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ผมว่าเป็นประเด็นนึงที่ผมมาสงสัยมานานแล้วแล้วก็พอดีนะฮะวันนี้ทางวิทยากรของเราเนี่ยจะมาให้ความรู้เรื่องนี้พอดีนะครับเอาเป็นว่าก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านติดตามผ่านช่องทางไหนครับทาง Facebook ทาง YouTube นะครับโซเชียลมีเดียนะครับพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับรวมถึงในช่องทางของ MCOT Connect ก็คือแอปพลิเคชันนะครับหลายท่านตอนนี้อู้ไปติดตามทาง MCOT Connect เพราะว่าตอนนี้สัญญาณวิทยุมันอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านสัญญาณอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากฉะนั้นแนะนำทุกท่านติดตามผ่านช่องทางที่เป็นแอปพลิเคชันทางโซเชียลมีเดียนะครับจะได้ติดตามทั้งภาพและเสียงแบบชัดเจนเคลียร์กันไปเลยนะฮะก็จะได้เห็นหน้าค่าตาผมด้วยรวมถึงวิทยากรที่วันนี้จะมาพูดคุยกันด้วยนะครับรวมถึงช่องทางที่จะคุยกันอีกช่องทางก็คือช่องทางของ LINE ครับ @thinking radio นะครับพิมพ์ทักทายก็ไม่ได้ว่าวันนี้แบบอุ้ยฝนตกหนักเลยนะฮะอย่างผมอยู่แถวๆดินแดงตอนนี้โอ้โหเรียกว่าฟ้ารั่วกันเลยทีเดียวนะครับไม่รู้บ้านคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านอยู่ที่ไหนอย่างไรนะส่งมาบอกเล่ากันหน่อยรวมถึงประเด็นที่อยากจะสอบถามทางวิทยากรของเราวันนี้ก็สามารถพิมพ์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็ มีการดูแบบสดๆเนาะพอเราจัดรายการสดนะฮะจะได้ถามท่านวิทยากรทั้ง2ท่านวันนี้เลยนะครับแน่นอนครับวันนี้ก็วิทยากรประจำของเรา1ท่านก็จะอยู่กับเราอยู่แล้วนะครับก็ต้อนรับทางท่านรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.นิรุตสุวรรณานะครับสวัสดีครับคุณหมอโก้ครับ
8: สวัสดีครับสวัสดีคุณเต้และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
7: ครับผมวันนี้คุณหมอโก้ก็เหมือนผมเลยนะฮะอยู่ในรถนะฮะ
8: นอกสถานที่ครับผม
7: ระหว่างทางนะฮะอ่ะก็อีก1ท่านนะครับวันนี้ที่จะมาคุยกันที่แน่นอนว่าเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ผมเกริ่นนิดนึงเป็นเรื่องของการฝังเข็มอุ้ยน่าสนใจมากในสัปดาห์ที่พี่หมอโก้เนาะ
8: ใช่ครับ
7: ที่เราได้รับเกียรติจากอีกหนึ่งท่านเหมือนกันนะครับก็ต้อนรับทางคุณหมอนะฮะเดี๋ยวนะฮะผมดูชื่อคุณหมอนะศัลยแพทย์หญิงดร.พิชนันท์ลีนหรัตนรักษ์นะครับท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคลินิกระบบประสาทโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับสวัสดีคุณหมอกิ้งครับ
9: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับกิ้ง
9: สวัสดีค่ะพ
7: ี่
9: โก้
7: ครับผมนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวทั้งคุณหมอโก้หมอกิ้งนะครับก็จะมาให้ความรู้เราเนาะก็เดี๋ยวจะให้ไล่เรียงกันเพราะว่าประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ผมเกริ่นไปแล้วว่าเป็นเรื่องของการฝังเข็มในสัตว์เลี้ยงใช่ไหมซึ่ง
8: ใช่ครับ
7: ผมมองในมุมมองคนเนาะคุณหมอโก้คุณหมอกิ้งนะว่าแบบในคนเนี้ยมันก็เป็นการแบบรักษาโรคหรือว่าอาจจะเป็นการเขาเรียกว่าดูแลสุขภาพร่างกายในหนึ่งแต่ว่าในสัตว์เลี้ยงเนี่ยการฝังเข็มเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันมีมานานแล้วมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าจะทำยังไงในการที่จะช่วยบรรเทาแล้วก็เขาเรียกว่ารักษาโรคให้กับน้องๆของเรายังไงบ้างนะครับให้คุณหมอโก้พูดถึงภาพรวมในเรื่องของการฝังเข็มกันนิดนึงเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันมีกันมานานแล้วหรือว่ากับในวงการสัตวแพทย์เนี่ยเขามีมายังไงบ้าง
8: ครับผมก็ขอเกริ่นก่อนแล้วกันนะครับจริงๆแล้วฝังเข็มเนี่ยอย่างที่เราทราบในคนนี่เขามีมาเป็นหลายสิบเป็นร้อยปีแล้วเนาะตั้งแต่ในยุคในอดีตแล้วครับนานมากๆแล้วครับจริงๆของสัตวแพทย์เนี่ยผมเนี่ยได้จริงๆผมมาเป็นรุ่นแรกๆในเมืองไทยเลยเป็นสัตวแพทย์รุ่นแรกๆในเมืองไทยที่มีโอกาสได้ไปเทรนน่าจะประมาณสัก30ปีที่แล้วครับจะม
7: ี
8: ม
7: ือ
8: ทุกวันเนี่ยฝังเข็มไร้ปัดเนี่ยใช่ก่อนน้องกิ๊กก่อนคุณหมอกิ๊กจะเรียนเรื่องซ้ำก็คือว่าเมื่อก่อนเขาจะนิยมทำในม้าครับเริ่มเลยเนี่ยจะมีโปรเฟสเซอร์เป็นคนจีนที่เขาไปทำงานที่อเมริกาเขาจะเป็นฝังเข็มในม้าเป็นหลักก่อนตอนนั้นก็รักษาพวกเช่นในม้าครับเพราะว่าม้าพวกม้าแข่งอ่ะแล้วคุณเต้ก็ม้าเขาจะเลี้ยงเป็นเหมือนม้าแข่งเนาะแล้วก็มีอาการบาดเจ็บทางด้านกระดูกกล้ามเนื้ออะไรค่อนข้างบ่อยอะไรเงี้ยเขาก็ใช้ฝังเข็มช่วงแรกจะเป็นเรื่องอาการบรรเทาอาการปวดนะครับในม้าแล้วก็เขาว่ามาเทรนที่เมืองไทยตอนนั้นผมจำได้เลยว่าทีมสัตวแพทย์เกษตรเนี่ยยกขโยงไปเรียนกันที่เชียงใหม่ตอนนั้นคุณหมอก็มาสอนที่เชียงใหม่ก็จะเป็นโมเดลในม้าเป็นหลักครับแต่เขาก็จะมีจุดฝังในสุนัขด้วยเหมือนกันสุนัขกับแมวด้วยเหมือนกันแล้วก็ตอนนั้นเป็นอะไรที่แบบว้าวมากๆเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ที่เราอาจจะแบบเราเรียนมาพยาธิกำเนิดของโรคนู่นนี่นั่นอะไรการรักษาทางด้านยาการรักษาทางการผ่าตัดอะไรพวกนี้เนาะซึ่งทางฝังเข็มมันก็เป็นเหมือนการแพทย์ทางเลือกทางหนึ่งที่แบบจริงๆสามารถรักษาได้หลายโรคมากๆเลยนะครับเราจะเข้าใจว่าฝังเข็มนี่ต้องรักษาเฉพาะโรคระบบประสาทเรื่องลดบรรเทาอาการปวดลดการใช้ยาหรืออย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูศาสตร์ของการฝังเข็มเขารักษาได้หมดเลยลมชักก็รักษาได้นะครับอาการภูมิแพ้อาการโรคนู่นนี่นั่นทางเดินอาหารอะไรพวกนี้ได้หลายโรคมากๆเลยครับนี่คือหลังจากนั้นก็นั่นแหละพอเราได้มีการเรียนรู้มีโปรเฟสเซอร์มาเทรนให้พวกเราเนี่ยก็เริ่มบูมมากขึ้นหลังจากนั้นคนไทยก็เริ่มรู้จักการฝังเข็มในสัตว์เลี้ยงมากขึ้นนะครับเราก็มีพัฒนาคลินิกฝังเข็มกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยผมว่ามาถึงจุดที่น่าจะเป็นจุดสูงสุดของการฝังศาสตร์การฝังเข็มแล้วเพราะว่าเรามีคอร์สเทรนนิ่งที่แบบเป็นแบบจริงจังเนาะคุณหมอกริงเขาก็ไปเทรนมาได้ใบเซอร์ติฟิเคทมาด้วยระดับนานาชาติเลยนะครับที่เป็นเทรน
7: ครับครับ
8: เดี๋ยวให้คุณหมอกริ้งเล่าให้ฟังดีกว่าว่าความน่าสนใจของการฝังเข็มในสัตว์เลี้ยงมีอะไรบ้างเพราะว่ามันเป็นอะไรที่อย่างที่เราทราบกันนะว่าคนเนี่ยก็ทำมาเยอะละในสัตว์เราก็ใช้มาเยอะแล้วก็ได้ผลมีประสิทธิภาพในการรักษาและเป็นการแพทย์ทางเลือกที่ดีมากๆทางนึงเช่นกันคร
7: ับ ครับจริงๆผมสงสัยว่าจริงๆเราว่าเอ๊ะการฝังเข็มเนี่ยคือเราจะได้ยินในคนเนาะแล้วมันจะต่างจากในคนในสัตว์ยังไงเผื่อให้คุณหมอกริ้งแบบเล่าให้ฟังว่าในคนก็จะแบบในการรักษาแบบอย่างสมมติว่าผมเนี่ยโอ้ปวดไหล่มากปวดหลังมากผมเนี่ยขับรถเยอะอะไรเงี้ยไปฝังเข็มใช่ไหมแล้วในสัตว์เป็นยังไงฮะมันต่างจากคนยังไงคุณหมอกิน
8: ครับ
9: ค่ะคือจริงๆแล้วในสัตว์เองจริงก็จะคล้ายกับในคนเหมือนกันค่ะเพราะว่าแพทย์ การแพทย์เกี่ยวกับเรื่องของฝังเข็มจริงฝังเข็มมันเป็นเหมือนศาสตร์หนึ่งในเรื่องของแพทย์แผนจีนก็คือจริงแพทย์แผนจีนนะคะเขาจะมีทั้งการฝังเข็มการใช้สมุนไพรหรือว่าอย่างเช่นครอบแก้วหรือการนวดพวกทุยหนักหรือการใช้พวก อาหารที่เป็นพวกฟู้ดเทอราปีอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้จะเป็นองค์รวมของการรักษาที่เป็นเกี่ยวกับพวกแพทย์แผนจีนซึ่งจริงๆทางสัตวแพทย์เองค่ะมันก็มีใช้ทั้งหมดด้วยเหมือนกันเราก็จะมีใช้ในส่วนของพวกสมุนไพรแล้วก็พวกการแบบว่ากระตุ้นด้วยการฝังเข็มอะไรพวกนี้เหมือนกันค่ะจริงๆแต่ว่าความแตกต่างกันก็คืออาจจะเป็นแค่ในเรื่องของจุดที่เราใช้ในเรื่องของการฝังเข็มเท่านั้นเองด้วยจากที่ว่ามันเป็นการปรับมาจากการใช้ของในคนเพราะฉะนั้นคือจุดต่างๆที่เราใช้ในสัตว์ไม่ว่าจะเป็นในสุนัขในแมวหรือว่าในม้าเองก็ตามมันก็คือจะเหมือนปรับเปลี่ยนมาจากของในคนแล้วก็เพื่อเอามาใช้กับในสัตว์มากขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่ามันอาจจะได้ปรับเปลี่ยนมาได้ไม่หมดเขาจะมีชื่อเรียกที่แบบว่ามีความสากลมากขึ้นเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเดิมอะค่ะในของคนเองที่เรียนเป็นแพทย์แผนจีนอะเขาจะใช้เป็นชื่อจีนเลยก็คือจะเป็นแบบใช่ก็ใช้เป็นชื่อจีนอย่างเช่นฮันเชินหรือว่าต้าเฟิงเหมินอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นชื่อจีนแต่ว่าพอเริ่มปรับมาเป็นของทางสัตวแพทย์แล้วก็มีการใช้ในต่างประเทศมากขึ้นที่เป็นแบบภาษาอังกฤษอ่ะเขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นชื่อที่เป็นแบบเป็นจุดที่เรียกได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาใช้ในการฝังเข็มแต่ว่าในทางของสัตว์เองอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยการฝังเข็มอ่ะที่เราเห็นว่าใช้ได้บ่อยอ่ะก็คืออาจจะเป็นอย่างเรื่องของอาการปวดพวกเนี้ยก็จะคล้ายๆกับของคนเลยค่ะอย่างในของคนที่แบบว่าเป็นพวกออฟฟิศซินโดรมเป็นคอบ่าไหล่อย่างนี้ใช่ไหมคะในสัตว์เองก็จะมีเรื่องของพวกอาการปวดที่เรามาใช้การฝังเข็มเพื่อช่วยในเรื่องของการลดปวดหรือว่าภาวะอาการตึงของกล้ามเนื้อพวกนี้ได้ด้วยเหมือนกันอย่างเช่นในตัวที่มีปัญหาเรื่องของปวดอย่างเช่นข้อเสื่อมหรือว่าพวกข้อเสื่อมในสุนัขที่แบบว่าอายุแก่ๆหรือในแมวเองก็ตามอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการนำพวกสารของการฝังเข็มมาใช้ในการรักษาเหมือนกัน
7: เนาะจริงๆมันก็แบบเรียกนะทั้งคนและสัตว์มันก็แต่สิ่งมีชีวิตเหมือนกันเนาะใช่ไหมคุณหมอเราก็สามารถประยุกต์มาใช้ได้แต่แค่ว่าจุดอะไรต่างๆมันอาจจะต้องแบบใช้ความรู้เฉพาะด้านโดยเฉพาะในสัตว์ก็ต้องเป็นสัตวแพทย์ถูกไหม
8: ใช่มันจะมีเส้นมีเดียนเส้นอะไรของเขาที่จะเป็นของตัวของสุนัขของแมวต่างหากเลย
9: เหม
8: ือ
9: นเส้นลมตาลอะไรเง
8: ี้
9: ยคืออย่างในสุนัขในม้าในแมวเองเนี่ยบางจ
7: ุ
9: ดส่วนมากจะคล้ายกันแต่บางจุดก็จะไม่เหมือนกัน
7: เออนะนิดถามเพิ่มเติมคุณหมอเพราะว่าเมื่อกี้คุณหมอโก้บอกว่าเริ่มต้นนี้จากในม้าใช่ไหมแล้วพอเราต้องมาฝังเข็มในหมาในแมวอย่างเงี้ยมันต้องแบบยังไงคุณหมอเพื่อ

0: ซึ่งบางตัวก็ทําได้บางตัวก็ยากหน่อยแต่ก็อาจจะต้องใช้การจับบังคับนิดนึงมันมักจะยากช่วงจังหวะที่เราตอนปักเข็มค่ะแต่พอเราฝังได้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะสบายบางตัวก็คือเราแค่ให้นอนบนเบาะนิ่มๆสบายสบายเขาก็จะโอเคอะไรเงี้ยใช่แต่ในสุนัขอ่ะก็จะง่ายกว่าแล้วก็ตัวใหญ่ๆก็จะค่อนข้างชิลกว่าหน่อยแต่ถ้าเป็นตัวเล็กๆบางทีเขาก็จะแบบจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กอะไรเงี้ยแต่บางตัวชอบก็คือชอบเลยคือนอนหลับแบบฝังก็ไม่ว่าอะไรเลยนะก็มีเหมือนกัน
1: โอ้
0: มันจะแล้วแต่ตัวเลยใช่
1: แล้วแต่
0: ค
1: ใช
0: ่ะ
1: ่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โอเพราะว่าผมมองในมุมแบบอย่างผมว่าทัดหมามาก่อนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าหมามันก็จะฝังได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแมวนะเหมือนคุณหมอโก้บอกว่าอย่างคุณหมอโก้เลี้ยงหลายตัวเงี้ยแบบเจ้าของก็จะยอมไหมหมายถึงว่าแบบพาแมวไปฝังเข็มเนี้ยเราแบบเราก็ต้องเจ็บแทนลูกไหมคุณหมอ
2: ก็จริงก็ผมเคยนัดเคสที่เป็นแมวไว้ให้คุณหมอกิ้งเขาฝังบางเคสก็ไม่ได้ได้ทีเดียวหรือได้แป๊บเดียวแล้วก็ไม่เอาอีกเลยเลิกลากันไปอะไรเงี้ยก็มีแบบแมวก็จะแมวก็อย่างที่บอกจะยากเขามีความอินดี้ของเขาคืออยู่นิ่งๆไม่ได้เพราะว่าฝังเข็มมันต้องนอนนิ่งๆด้วยให้ฝังแล้วก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วมันไม่ได้แบบตักเดียวเสร็จอะไรเงี้ยฝังเสร็จปุ๊บเราเดินไปเดินปล่อยเดินไปเดินมาอย่างงี้ก็ไม่ได้ก็ต้องนอนใช่
1: คือเหมือนในคนใช่ไหมเหมือนในคนก็ต้องมานอนนิ่งๆ
0: ต้องนอนนี่นอน
2: ใช่
0: ใช
1: ่ซึ่งมันยาก
0: ซึ่งมันก็ยากหน่อยแต่ว่าปัจจุบันนะคะคือในสัตว์เลี้ยงหรือว่าจริงเขามีเปเปอร์ในคนเหมือนกันนะคะคือถ้าเราไม่สามารถใช้เข็มได้อะคือเราสามารถใช้เลเซอร์ในการฝังเข็มได้ด้วยเหมือนกันคือมันจะเป็นใช้เครื่องเลเซอร์อะค่ะแล้วก็จี้ไปตามจุดฝังเข็มพวกนี้ซึ่งมันจะใช้เวลาสั้นลงแล้วก็ไม่ต้องจับบังคับจัดมากซึ่งมันก็จะเป็นข้อดีกับในสัตว์บางตัวที่แบบว่าบางทีอายุเยอะเจ้าของไม่อยากให้เครียดไม่อยากให้จับบังคับนานหรือว่าที่ใช้เยอะมากปัจจุบันก็คือต้องในกลุ่มสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์เลี้ยงพิเศษหรือว่าเอ็กโซติกกระต่ายนกอะไรเงี้ยเยอะมากใช่ก็คือใช้เยอะมาก
1: โอ้นะเดี๋ยวอาจจะแบบในช่วงเวลาแบบจะเบรกที่สองเนาะเดี๋ยวเราคุยเรื่องเอ็กโซติกแต่ว่านี่เอาเรื่องแบบสัตว์ปกติแมวไปก่อนนะคุณหมอว่าแต่นี้ผมมองว่าเคสสตัดี้แบบไหนที่แบบพอมาถึงปั๊บเราจะรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยต้องฝังเข็มแล้วเราจะมีการวินิจฉัยยังไงอันนี้เผื่อจะทั้งคุณหมอโก้คุณหมอกิ้งลองเล่าให้ฟังหน่อย
2: เอาของผมก่อนแล้วกันครับของผมเคสส่วนใหญ่ที่ส่งให้คุณหมอกิ้งก็จะเป็นเคสระบบประสาทเนาะโดยเฉพาะเคสที่มีปัญหาเรื่องหนึ่งเรื่องการปวดอาการปวดแบบมันจะมีสองแบบคือปวดแบบทานยาแล้วเอาไม่อยู่ยังมีปวดอยู่บ้างปราบปลายอะไรเงี้ยเราก็อาจจะใช้ในส่วนของตัวฝังเข็มเนี่ยช่วยในการลดปวดคู่กันกับกินยาหรือบางเคสนะครับบางเคสที่เจ้าของไม่อยากให้ทานยาอยากเป็นหลักการรักษาการแพทย์ทางเลือกอะไรเงี้ยก็เลือกเรื่องฝังเข็มไปหรือไม่ก็กลุ่มเคสที่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทนะครับอย่างเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตเงี้ยครับอาจจะยังไม่ได้ทำเอ็มอาร์ไอเจ้าของขอไม่วางยาทำเอ็มอาร์ไอขอเป็นการรักษาการแพทย์ทางเลือกฝังเข็มเพื่อกระตุ้นระบบประสาทกระตุ้นกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยผมก็ใช้เรื่องฝังเข็มบางเคสก็คือจะไปเดินได้เลยนะครับบางเคสนี่ยังแบบยังไม่ทันครบคอร์สเลยเงี้ยก็ยังกลับไปเดินได้กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่รักษาแล้วผ่าตัดแล้วทำกายภาพบำบัดแล้วก็เราก็ใช้ฝังเข็มควบคู่กันไปด้วยเป็นการกระตุ้นเป็นตัวให้การทำงานของระบบประสาททำงานได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ก็จะมีโรคอื่นอีกครับพวกกระดูกกล้ามเนื้อหลังผ่าตัดอะไรเงี้ยที่ใช้คู่กับเรื่องการทำพวกกายภาพบำบัดอะไรพวกนี้ด้วยเขาก็ใช้ฝังเข็มไปอีกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เสริมสร้างเรื่องการทำงานของตัวกล้ามเนื้อระบบประสาทเขาอะไรเงี้ย
1: คุณหมอคิดมีเสริมไหมครับเชิญฮะ
0: คือก็จริงๆส่วนมากเคสที่มาที่ส่งมาส่วนมากก็จะมีปัญหาเรื่องของระบบประสาทเป็นหลักอะไรอย่างเช่นอย่างที่พี่โก้บอกก็คือเป็นแบบขาหลังอ่อนแรงอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็เรื่องของอาการปวดซึ่งปวดเนี่ยก็จะได้หลายกรณีไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นมาจากทางระบบประสาทก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอย่างเช่นหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเรื่องของอาการปวดที่บางตัวแค่ทานยาอย่างเดียวแล้วมันไม่สามารถที่จะคุมอาการปวดได้หรือว่าบางตัวไม่สามารถที่จะลดยาได้พอเราฝังเข็มร่วมหรือว่าควบคู่กันไปก็ทำให้สามารถที่จะปรับลดการใช้ยาได้ก็ทำให้เจ้าของรู้สึกแฮปปี้ว่าแบบลูกเขาแบบไม่ต้องทานยาเยอะขึ้นหรืออย่างในบางกลุ่มที่ไม่สามารถที่จะวางยาได้นะคะ

0: ที่อย่างที่พี่โก้เล่าก็คือก็จะทำให้แบบเจ้าของรู้สึกว่ามันมีแพทย์ทางเรื่องอย่างอื่นที่เข้ามาช่วยมากขึ้นก็จะมีบางโรคที่ได้ยินคำมันก็จะมีเยอะขึ้นอย่างเช่นแมวที่มีปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับพวกทางเดินนะบางตัวเป็นเหมือนแบบลำไส้ขยายถ่ายไม่ออกท้องผูกแล้วแบบจะต้องมาสวนอุจจาระทุกวันแล้วแบบรู้สึกว่าเจ้าของมีความเครียดมากแมวเองก็มีความเครียดมากเพราะจะต้องวางยาทุกครั้งที่มาล้วงอุจจาระอะไรเงี้ยค่ะพอหลังจากที่ส่งมาฝังเข็มใช่พอฝังเข็มอะค่ะก็คือกลายเป็นว่าเขาถ่ายเองได้โอ้ก็คือสามารถที่จะแบบถ่ายเองได้แบบในทุกวันแล้วก็แนวเรื่องของการกินดีขึ้นลดเรื่องของพวกการอาเจียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาสามารถที่จะค่อยๆแบบลดการใช้ยาลงซึ่งแบบเจ้าของเขาแบบแฮปปี้มากเลยที่แบบว่าเฮ้ยคือแบบตรงอย่างน้อยมันมีการรักษาอะไรที่มันทำให้แบบลูกเขาแบบดีขึ้นเลย
1: อีกเรื่องปัสสาวะเนาะกิ้งเนาะที่พวกการปัสสาวะอะไรพวกเนี้ยที่กั้นไม่ได้บ้างหรือฉี่ไม่ออกหรืออะไรครับที่มันควบคุมไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยครับก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นทางเลือกนึงในส่วนของฝั่งเข็มกระตุ้นเรื่องปัสสาวะพวกเนี้ยครับ
2: คือมันก็เป็นแบบเหมือนแพทย์ทางเลือกเนาะหมอเนาะผมก็มองว่ามันก็แบบเราทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แต่ว่าถึงเวลานึงอ่ะเราเชื่อว่าคนที่เป็นเพทแพเรนต์น่ะเขาก็ต้องแบบรักลูกแหละใช่มั้ยหมอเราก็ต้องเต็มที่ยังไงก็ให้ลูกหายทรมานให้ลูกหายแบบจากอาการเจ็บปวดอ่ะซึ่งมันแบบเป็นวิธีหนึ่งที่มันเป็นศาสตร์ที่ใช้กับคนมาแล้วไงแล้วพอไปใช้กับสัตว์เนาะสัตว์เลี้ยงเงี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แบบเราก็ช่วยเขาได้แล้วพอเราเห็นเขาดีขึ้นมันก็สบายใจยิ่งเป็นคุณหมอที่แบบช่วยดูแลใช่ไหมอันนี้อยากให้คุณหมอแบบช่วยแชร์ตรงนี้นิดนึง
0: คือตอนแรกๆที่กิ๊งเรียนนะคะคือกิ๊งยังไม่ได้แบบทำจริงจังว่าจริงทำเป็นงานแบบเรื่องของกายภาพบำบัดด้วยแล้วมันก็มีตัวที่แบบจริงทำกายภาพมา2ปีแล้วอะแล้วเป็นตัวที่แบบเหมือนทำมานานมากสุดท้ายคือรู้สึกว่าแบบคุณนาก็ยังเดินได้ไม่ได้คือเขาเป็นอัมพาตแบบขั้นรุนแรงสุดก็คือแบบเดินไม่ได้เลยแล้วก็เริ่มที่จะกลับมามีการแบบใช้ขาได้หลังจากที่เราทำกายภาพมาตลอด2ปีแต่เจ้าของเขาคือมีความมุ่งมั่นมากในการทำกายภาพเขาเข้ามาที่โรงพยาบาลแบบสัปดาห์ละ2ครั้งเป็นเวลา2ปีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีการช่วยอะไรอย่างอื่นเพิ่มได้อีกก็เลยแบบลองไปศึกษาเรื่องของตับฝังเข็มนะคะแล้วก็พอมาลองแบบว่าเออก็คือแกล้งเลยลองดูไหมอะไรเงี้ยแล้วพอทำแล้วคือกลายเป็นว่าแบบคือสุนัขเขาเดินดีขึ้นจนกลับมาที่เราสามารถแบบอย่างน้อยคือช่วยเหลือตัวเองได้ลุกขึ้นยืนได้เดินได้อะไรได้ที่เรารู้สึกว่าโอ้จริงๆศาสตร์นี้มันด
1: ี
0: อย
1: ู่
0: นะอะไรเง
1: ี้
0: ยจริ งก็เลยเป็นเร
1: ีย
0: น
1: แบบ
0: จริ งจัง
1: เลยนะฮะเหมือนผมเลยอ่ะตอนแรกตอนที่พี่เรียนเมื่อ30ปีที่แล้วอย่างที่ผมบอกอ่ะคำผมมีคำถามมากมายเลยนะเรื่องการฝังเข็มเพราะมันจะแบบเอ๊ะมันจะเหมือนคือเรารักษาด้วยยามาตลอดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าฝังเข็มมันจะได้ผลหรอหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มันก็มีแบบแล้วยิ่งอธิบายพยาธิกำเนิดของโรคแบบหยินหยางประมาณด้วยเมื่อก่อนก็จะอธิบายแนวเนี้ยครับไม่ได้แบบเป็นกระบวนการเหมือนที่เราเรียนมาเนาะแต่ว่าพอมาใช้จริงพอมาเจอกับเคสของตัวเองจริงๆที่มีอาการปวดมากปวดแบบทรมานมากเลยน้องหมาจำผมจำได้เลยแล้วผมก็ส่งไปฝังเข็มแล้วคุณหมอที่ไปเรียนด้วยกันนี่แหละเขาก็ทำฝังเข็มปุ๊บหายปวดดีมากเลยครับคือแบบ amazing มากๆตอนนั้นคือก็รู้สึกแบบโอ้โหฝังเข็มนี่มันเป็นอะไรที่แบบน่ะน่าประทับใจมากๆเลยตอนนั้นนะครับก็เลยคิดว่าเออมันก็เลยถึงยั่งยืนมาถึงปัจจุบันนี้ว่าการฝังเข็มในสัตว์เลี้ยงอ่ะถึงแล้วจะผ่านไป30ปีแล้วมันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆมาตลอด
2: คือก็เป็นแบบนวัตกรรมที่เอาง่ายว่าจริงๆมันมีมาแบบเป็นหลักๆร้อยปีแล้วเนาะ
1: ไ
2: ม่
1: ใช่
2: แต่ว่า
0: เป็น
2: พันปีแล้วเนาะใช่ไหมฮะผมว่าจริงๆในศาสตร์แล้วกับจีนมันนานแล้ว
0: นะ
2: เพราะว่าพ่อผมไปจีนมาเมื่อเดือนเมษาเนี่ยเดือนพฤษภาผมก็มองว่าผมไปเจอเนี่ยคือแบบศาสตร์เรื่องเนี้ยเขามีคลินิกอะไรโดยเฉพาะทางเลยนะแล้วก็แบบพอมาได้ยินเรื่องของการเอามาใช้ในสัตว์เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งงานที่เราได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะของคนกับสัตว์เนี่ยมันก็บนการเหมือนกันเหมือนที่ทั้งสองท่านเล่าให้ฟังนะครับแต่ที่นั้นคือตอนนี้ว่าอาจจะมีบางอย่างที่ทำให้คนที่เป็นเพทแพเรนต์ยังไม่มั่นใจคุณหมอจริงๆมันปลอดภัยมันยังไงไหมเผื่อจะให้แบบคุณหมอเล่าตรงนี้ให้ฟังก่อนเราจะไปพักเบรกกันนิดนึงครับ
0: ค่ะจริงๆเรื่องของการฝังเข็มก็อาจจะมีข้อควรระวังบางอย่างเหมือนกันเพราะว่าฝังเข็มจริงๆเราจะมีใช้เป็นแบบฝังเข็มธรรมดาก็คือใช้แค่เข็มอย่างเดียวนะคะ กับอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีเรื่องของการกระตุ้นไฟฟ้าควบคู่กันไปด้วยทีนี้เนี่ยในสัตว์บางตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสุนัขที่ใส่ตัวเพลสเมเกอร์ตัวที่กระตุ้นหัวใจอะไรเงี้ยค่ะการใช้กระตุ้นไฟฟ้าก็อาจจะต้องแบบระวังตรงส่วนที่มันจะแบบใกล้ๆจุดฝังเข็มที่มันใกล้ๆกับตำแหน่งของหัวใจอันนี้เราก็อาจจะเลี่ยงไปใช้จุดอื่นแทนหรือว่าในสัตว์ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของลมชักเองก็ตามเนี้ยค่ะเราก็จะใช้เป็นแค่ฝังเข็มธรรมดาอาจจะไม่ได้มีการแบบกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อที่จะเลี่ยงเรื่องของอาจจะมีปัญหาหรือการกระตุ้นให้เกิดเรื่องของอาการชักตามมาเนี้ยค่ะเราก็อาจจะแบบแบบเลี่ยงก็มีข้อควรระวังแต่ว่าถ้าถามว่าฝังเข็มเนี่ยจะมีเรื่องของข้อเสียอะไรไหมคือเท่าที่ทำมาก็คือยังไม่เจอว่ามีผลเสียกับตัวสัตว์
2: ตัวก็มีเพิ่มเติมตรงนี้ครับมีไหม
1: มีมันมีอีกอันนึงไหมครับต้องถามหมอกิ้งว่าแบบเรื่องกลุ่มพวกเคสที่มีปัญหาเรื่องเนื้องอกไหมที่เราต้องคอยเฝ้าระวังต้องในส่วนของการฝังเข็มแล้วมันจะทำให้เรื่องอุบัติการของเนื้องอกเอาจริงเราให้ข้อมูลตรงนี้ดีกว่า
0: จริงๆในคนเองหรือว่าในสัตว์เองก็ตามอะค่ะจริงๆเขามีการฝังเข็มเพื่อลดขนาดของเนื้องอกได้นะคะใช่แต่ว่าถ้าเป็นตำแหน่งเนื้องอกที่อยู่ภายนอกหรือเราเห็นได้ชัดอะถ้าเป็นจริงเขาคิดว่าจริงก็จะเลี่ยงตำแหน่งบริเวณที่มันมีเนื้องอกเพราะว่าด้วยความที่ว่าจุดฝังเข็มอะเราสามารถเลือกจุดอื่นได้เยอะมากเพื่อที่จะแบบทดแทนกันเพราะนั้นก็อาจจะเลี่ยงจุดตำแหน่งนั้นแล้วเราไปใช้จุดฝังเข็มที่ตำแหน่งอื่นแทน
1: ครับประมาณนั้น
2: จริงๆว่าเรื่องนี้มันก็เป็นแบบสิ่งที่เราได้เห็นแล้วว่าเออมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะในการที่จะให้ทางเพทแพเรนต์เนาะได้ลองดูว่าเอ้ยมันเป็นวิธีการกระบวนการรักษาที่จริงๆแล้วเหมือนที่คุณหมอโก้บอกโอ้30ปีเอาเฉพาะในประเทศไทยนะที่แบบเรามีการนำเอาความรู้นี้มาใช้นะครับแล้วก็ณตอนนี้จนมาถึงแบบปัจจุบันมันก็กลายเป็นเรื่องที่เป็นอีกหนึ่งวิธีการทางเลือกในการที่จะรักษาลูกๆของเรานะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันแป๊บนึงคุณหมอนะฮะเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวว่าสานต่อกันเมื่อกี้เราติดกันไว้เรื่องว่าเอ๊ะฝังเข็มในน้องหมาน้องแมวเนี่ยจริงๆมันจะมีเรื่องของเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับอายุด้วยไหมเกี่ยวข้องกับพันธุ์ด้วยไหมรวมถึงสัตว์เอกโซติกที่คุณหมอเมื่อกี้แต่ๆมาแล้วมันมีแล้วล่ะมันทำได้ยังไงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้าคุยกันต่อในโคเครื่องเรื่องของสัตว์นะครับ
3: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภาพเมธีสนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
7: เลือกนี่สิครับ
5: ยาน้ำแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
7: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป

0: เมสซี่ไส้กรอกโซเดียมต่ำสำหรับสุนัขหาซื้อได้แล้วตามโรงพยาบาลสัตว์และเพทช็อปชั้นนำทั่วประเทศพร้อมพบกับเมสซี่สไลซ์แอนด์ค็อกเทลสูตรใหม่เสริมภูมิคุ้มกันและช่วยดูแลระบบย่อยอาหารขนาดเต็มคำกำลังดี
1: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ thinking radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
6: thinking radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
5: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
6: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
7: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธี
8: 17:37 น.นะครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะครับก็ยังอยู่กับผมเต้ยสุภชาติสุภเมธีนะครับเดี๋ยวผมกำลังจะดูคอมเมนต์คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านกันหน่อยนะฮะนี่วันนี้เปิดแล้วรู้สึกว่าโอ้โซเชียลมีเดียมันช้าจังเลยนะฮะหรือว่าผมยังไม่ได้จ่ายตังค์นะ ไม่หรอกวันนี้สัญญาณรู้สึกว่าช่วงนี้ถ้าใครลองดูนะครับในเรื่องของการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตต่างๆนะตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการปรับคลื่นต่างๆนะไม่รู้เป็นเพราะว่า iPhone ออกใหม่หรือเปล่านะนะฮะแต่ว่าก็คือ เกี่ยวไหมไม่รู้นะคุณหมอแต่ว่าสังเกตดูนะตอนนี้มันเป็นการเปลี่ยนผ่านเรื่องของเทคโนโลยีนะครับ 5G ไป 6G อะไรเงี้ยบ้านเรากำลังพยายามกำลังจะขับเคลื่อนไปตรงนั้นอันนี้ให้ความรู้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านไว้นะฮะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ผมก็คุยกับทางพี่บอยชาเดชบัวหันไปแล้วว่าในส่วนคือวิทยุก็เดี๋ยวกำลังปรับเปลี่ยนกันอยู่ในส่วนของเรื่องของการดำเนินเขาเรียกว่าอะไรโทรคมนาคมบ้านเราก็อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนนะครับก็เอาเป็นว่าช่วงนี้ถ้าใครลองใช้โทรศัพท์รู้สึกมันช้าๆอย่าเพิ่งไปโทษโทรศัพท์ลองดูสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเรากันก่อนครับเดี๋ยวไม่จะหาตังเดี๋ยวจะหาเรื่องซื้อโทรศัพท์ใหม่มันไม่ไหวเนาะคุณหมอถูกไหม
9: ครับ
8: นะฮะวันนี้หลายท่านนะครับก็ทักทายเข้ามาในหลากหลายช่องทางนะครับก็เอาเป็นว่าสวัสดีทุกข้อความนะครับที่ส่งเข้ามาก็สามารถส่งกันมาได้นะครับทุกช่องทางรวมถึงทาง LINE @thinking radio กันด้วยนะครับยังอยู่ต่อกับทางคุณหมอโก้แล้วก็คุณหมอกริ้งนะครับแล้วก็ วันนี้เราคุยกันเรื่องฝังเข็มนะครับเมื่อกี้คุยไปแล้วว่าเอ๊ะภาพรวมของการฝังเข็มในสัตว์เลี้ยงมันมีมานานแค่ไหนยังไงแล้วนะฮะโดยเฉพาะในบ้านเราเนี่ยอย่างต่ำๆนี่ก็30กว่าปีแล้วคุณหมอแล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่เราใช้ว่าเรื่องของการฝังเข็มเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่เป็นทางเลือกฉะนั้นอยากให้ทุกคนก็ลองดูครับว่าเราอยากจะใช้วิธีการทางเลือกแบบนี้ยังไงกันบ้างนะครับช่วงนี้คุณหมอครับอย่างที่หมอเพิ่มเติมว่าการที่เราจะต้องฝังเข็มอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้คือเรื่องความปลอดภัยเรื่องความไว้ใจมันได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าทั้งนี้นั้นคือถ้าเราจะต้องดำเนินการต้องดูอาการแล้วเนี่ยสัตว์อื่นๆอย่างเช่นแบบถ้าเป็นในหมาในแมวอายุเกี่ยวข้องไหมรวมถึงพันธุ์ต่างๆของพวกเขาเกี่ยวข้องหรือเปล่า
9: คร
8: ับ
10: จริงไหมครับ
9: ถ้าเป็นเรื่องของสายพันธุ์อายุอะไรพวกนี้ค่ะไม่เกี่ยวเลยค่ะก็คือทำได้หมดเพราะว่าบางตัวเนี้ยค่ะก็คือมีอาการป่วยตั้งแต่เด็กจริงๆเขาจะเรียกว่ามันเป็นในกลุ่มที่เป็นเหมือนโรคที่เป็นตั้งแต่เกิดหรือว่าเป็นโรคทางพันธุกรรมซึ่งบางตัวก็จะแสดงอาการป่วยตั้งแต่ตอนที่ยังเด็กเลยซึ่งจริงๆเราก็สามารถฝังเข็มได้ถ้าทางแพทย์แผนจีนนะเขาก็จะบอกว่าโรคที่เป็นตั้งแต่ในเด็กอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าตอนที่เขาเกิดมาเนี่ยเขาอาจจะมีเรื่องของพลังงานหรือ energy ที่มันติดมาจากตัวเนี่ยมันได้มาไม่ครบก็คือเหมือนมันขาดไปเพราะฉะนั้นการฝังเข็มเนี่ยก็คือจะเป็นการกระตุ้นเพื่อให้มีพลังงานหรือ energy ตัวในร่างกายของตรงส่วนนั้นเนี่ยกลับมาส่วนในสัตว์ป่วยที่อายุเยอะเองนะคะก็จริงๆอันนี้คือใช้ค่อนข้างเยอะมากอยู่แล้วเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันเป็นแค่ทางเลือกที่เจ้าของอ่ะรู้สึกว่าแฮปปี้มากเพราะว่าไม่ว่าจะแก่ไม่อยากกินยาไม่อยากวางยาอะไรทุกอย่างก็จะแบบส่งว่าฝังเข็มฝังเข็มฝังเข็มหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือจริงๆสายพันธุ์ไม่มีผลพันเล็กพันใหญ่หรือว่าในแมวเองหรือว่าสัตว์หลายๆชนิดจริงๆสามารถทำฝังเข็มได้หมด
8: ตอนนี้ผมก็มีไม่ใช่สัตว์เลี้ยงครับมีเด็กกวนอยู่นะครับขออภัยคุณหมอแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับคุณหมอโก้เพิ่มเติมไหมฮะตรงนี้เจอเลยฮะ
10: ก็อย่างที่บอกคือหลายๆโรคที่มันก็คือเกิดได้กับช่วงหลายๆช่วงอายุเช่นกันนะครับเพราะนั้นการฝังเข็มมันก็เลยจะจำเพาะเจาะจงไปช่วงอายุอะไรเงี้ยไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นมีเกิดโรคอะไรแล้วโรคนั้นน่ะสามารถตอบสนองหรือว่าให้การรักษาโดยการฝังเข็มได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่หลายๆปัจจัยนะครับส่วนอีกอันนึงคือเรื่องของพฤติกรรมพื้นฐานเขาอะอย่างที่คุณหมอกริ้งเกินไปเมื่อเบรกที่แล้วครับเรื่องว่าเขาจะยอมให้นอนฝังดีๆไหมหรือว่าแบบบางเคสคือแบบพฤติกรรมพื้นฐานคือเขาแอคทีฟมากๆแบบกัดดุตลอดอะไรเงี้ยซึ่งไม่มีใครจับได้แม้แต่คนที่พามาหรือว่าเจ้าของเองก็จับไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นข้อจำกัดในการที่จะฝังนั่นเองครับมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย
8: แต่ถ้าในส่วนของการที่เราเลือกจะฝังเข็มแบบหมอในแง่ของการที่เราจะต้องผมบอกว่าเมื่อกี้เราคุณหมอคุยไปแล้วว่าบางทีลูกๆเราอาจจะเจ็บมากเนาะตรงเนี้ยคนที่เป็นเจ้าของเป็นแพลนต้องมีการคุยยังไงไหมต้องเตรียมใจไหมอาจจะผมมองในมุมแบบว่าอย่างเช่นแบบผมมีลูกเนี่ยตอนเด็กๆพาเขาไปฉีดยาเห็นเขาร้องไห้แล้วเราเจ็บแทนเนี่ยแล้วถ้าเป็นแบบน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยเราต้องแบบให้เขาเตรียมตัวยังไงไหมฮะสำหรับคุณพ่อคุณแม่เขา
10: ไม่เหมือนนะครับเราจะให้หมอกินอธิบายดีกว่าเพราะมันลักษณะเข็มที่ฝังมันก็ไม่เหมือนเข็มฉีดยามันจะเป็นอีกแบบนึงลองใช่ครับลองให้หมอกิ้งอธิบายแล้วกันครับ
9: คือเข็มฝังเข็มก็คือเหมือนของคนเลยค่ะก็คือเป็นเข็มแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าความสั้นความยาวมันก็จะแตกต่างกันถ้าเป็นตัวเล็กอย่างเงี้ยเราก็จะอาจใช้เราก็จะใช้เข็มที่มันขนาดสั้นหน่อยเพื่อที่จะแบบระวังหรือว่าป้องกันเรื่องของพวกช่องท้องช่องอกอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าตัวใหญ่นะเราก็ใช้เข็มยาวได้ทีนี้เนี่ยเข็มฝังเข็มมันเล็กกว่าเข็มฉีดยาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเจ้าของก็จะถามว่าเจ็บไหมอ่ะหมอ
10: คือ
9: แบบก็ใช่เขาจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆอ่ะหมอฝังเข็มทุกคนจะเคยปักเข็มตัวเองแล้ว
10: ใช่ทุกคนโดนหมด
9: ทุกคนโดนหมดแล้วอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราก็จะอธิบายให้เจ้าของฟังได้ว่าเออจริงๆเข็มมันก็อาจจะเจ็บแหละในจังหวะที่เราปักเข็มแต่ว่ามันค่อนข้างเล็กมากเพราะนั้นคือบางตัวก็คือแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยอย่างเงี้ย
8: มีคำถามมาเพิ่มเติมเนาะแต่ว่าคุณหมอโก้มีอะไรเพิ่มเติมนึกออกไหมฮะ
10: หมอฝากเขาแถมบางทีฝังไปแล้วมันรู้สึกสบายด้วยไม่เจ็บครับ ต้องลองคุณเตอร์เคยโดนเลยใช่ไหม
8: จ้าผมลองหมดแล้วนะฝังเข็ม
10: อะไรนะ
8: ครอบแก้วชอบ
10: ใช่ไหมใช่
8: เป็นคนชอบอะไรแบบนี
10: ้ครับผม
8: รู้สึกแล้วมันจะฟินๆดีนะฮะแล้วก็อาหารอาการปวดมันหายไปเลยเนาะคุณหมอแล้วก็มีคุณผู้ฟังถามมาฮะถ้าสมมติว่าหมาที่บ้านเป็นอัมพาตคุณหมอฝังเข็มมันจะทำให้กลับมาเดินได้ไหม
10: ก็ต้องอยู่ที่สาเหตุของการเป็นอัมพาตก่อนครับแล้วก็ระดับของความรุนแรงของการเป็นอัมพาตถ้าเกิดเป็นอัมพาตแบบถาวรเป็นแบบหรือเป็นมานานแล้วอย่างเช่นโดนรถชนกระดูกสันหลังหักแขนสันหลังขาดแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยครับโอกาสที่จะกลับมาใช้ขาได้เนี่ยด้วยการรักษาแม้แต่การรักษาด้วยทางปัจจุบันก็ตามด้วยการผ่าตัดหรือเงี้ยบางทีก็อาจจะไม่สามารถกลับคืนฟื้นขึ้นมาได้แต่ว่ามันก็จะมีอยู่ที่ว่าสาเหตุของความเป็นอัมพาตเนี่ยคือเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็ระดับไหนด้วยความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เป็นมานานแค่ไหนด้วยครับเพราะว่าหลายๆอย่างมันก็เป็นปัจจัยที่เป็นข้อพิจารณาว่าการเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการฝังเข็มมันก็คือการแพทย์ทางเลือกเนาะเพราะนั้นบางเคสได้ผลดีบางเคสอาจจะไม่เห็นผลอะไรมันก็เป็นหลายๆปัจจัยร่วมกันนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญเลยคือต้องรู้สาเหตุก่อนว่าเป็นจากอะไรแน่ๆอะไรเงี้ยครับถึงจะถ้าการฝังเข็มก็เหมือนเป็นทางเลือกให้รักษาได้เสริมประสิทธิภาพการรักษามากขึ้นใช้คำว่านี้แล้วกันเดี๋ยวให้คุณหมอกิ้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ครับ
9: จริงๆก็คล้ายๆของพี่โก้เลยค่ะตัวที่ส่งมาฝังเข็มเรามีเรื่องของภาวะอัมพาตหรือพวกขาอ่อนแรงอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นระดับที่ไม่ได้รุนแรงมากการฝังเข็มมาเห็นผลค่อนข้างดีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มที่แบบว่าอัมพาตแบบรุนแรงมากแบบว่าไขสันหลังขาดอะไรเงี้ยพวกนี้ก็คือแนวโน้มที่กลับมาใช้ขาได้มันก็จะค่อนข้างน้อยมากอยู่แล้วแต่ว่าการฝังเข็มอาจจะช่วยในเรื่องอื่นได้อย่างเช่นเรื่องของการคุมเรื่องการขับถ่ายหรือว่าให้แบบคุมได้ดีขึ้นแล้วก็บางตัวก็คือเหมือนแบบว่าสบายตัวขึ้นลดเรื่องของพวกอาการปวดได้มันก็จะขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุที่เป็นจริงๆเนี่ยแล้วก็เป็นมานานแค่ไหนความรุนแรงน้อยแค่ไหน
10: ครับก็ผมเคยมีเคสที่เป็นอัมพาต4ขาเนาะเป็นโกลเด้นเนาะแล้วก็ตรวจแล้วเอ็กซเรย์ทุกอย่างไม่เจอกระดูกสันหลังหักยังไม่ทราบสาเหตุแล้วเจ้าของยังไม่ขอ MRI ยังไม่ขอทำอะไรเลยอะไรเงี้ยโอเคถ้าเกิดเป็นเคสแบบนี้ถ้าดูแบบเกรดอัมพาตก็คือไม่ได้เยอะมากแล้วก็ดูแล้วรูปทรงของไขสันหลังไม่ได้แบบบาดเจ็บรุนแรงมากอะไรเงี้ยครับก็ผมส่งไปฝังเข็มก็เป็นบางทีฝังยังไม่ครบคอร์สเลยนะครับฝังแค่ไม่กี่ครั้ง2-3ครั้งอะไรเงี้ยเขาก็กลับมาเริ่มใช้ขาได้แล้วก็กลับมาเดินได้นะครับก็ยังก็มีบ้างครับมีบ้างเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าปัจจัยสำคัญเลยคือสาเหตุว่าเกิดขึ้นจากอะไรความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนแล้วบางทีระยะเวลาด้วยบางเคสอาจจะแค่อัมพาตเกรดปกติอัมพาตแบ่งเป็น5เกรดเนาะ5ระดับเนาะระดับ5คือระดับสูงสุดเนาะที่เป็นอัมพาตแบบโอกาสที่แบบความรุนแรงของอัมพาตรุนแรงที่สุดถ้าเกิดประมาณเกรด3เกรด4อย่างเงี้ยบางทีเราอาจยังพอใช้กลุ่มของการฝังเข็มเป็นทางเลือกได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าการตอบสนองก็แต่ละเคสก็จะแตกต่างกันนะครับอาจจะแบบไม่ได้ว่าอุ้ยเกรดนี้มาแบบนี้2สถานอัมพาตแบบนี้ปุ๊บฝังเข็มจะต้องเดินได้ทุกเคสก็ไม่ใช่เสมอไปก็ต้องเป็นเคส by เคสไปอีกทีนึง
8: บริเวณตรงไหนที่แบบต้องระวังเป็นพิเศษไหมคุณหมอที่ต้องฝังเข็มในสัตว์อะ
9: อะไรนะคะ
8: บริเวณ
10: ที่ต้องระวัง
8: ตรงไหนที่เราต้องระวังตรงคอตรงแขนตรงอะไรขาอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีตรงไหนไหมฮะ
9: ค่ะจริงจุดที่ต้องระวังก็น่าจะเป็นจุดที่อยู่ใกล้ช่องอกช่องท้องอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็จะมีเส้นลมปราณบางเส้นที่เป็นแบบเหมือนเส้นแนวกลางตัวหรือว่าเส้นที่อยู่รอบๆช่องอกเนี้ยค่ะซึ่งเวลาที่เราใช้หรือว่าตัดที่ตัวเล็กมากๆเวลาที่เราปักเข็มก็อาจจะต้องระวังว่าแบบเข็มมันอาจจะแทงทะลุเข้าไปในช่องท้องช่องอกซึ่งส่วนใหญ่อะถ้าเป็นตำแหน่งนั้นอะเราก็จะปักให้มันเป็นแค่เหมือนแบบชั้นใต้ผิวหนังหรือว่าแค่ตรงตำแหน่งที่มันดูเป็นกล้ามเนื้ออย่างเงี้ย
8: หมอโก้มีไหมถ้าเป็นแบบจากที่แบบเคยเห็นมามีตรงไหน
10: อ๋อผมไม่อันนี้ไม่จริงผมไม่หมอใช่ไม่จริงจริงผมไม่ใช่หมอฝังเข็มว่าผมเป็นลูกค้าของหมอฝังเข็มวิธีนี้เป็นส่งเคสระบบประสาทไปให้คุณหมอกิ้งฟังนี่แหละ
8: เออเนาะแล้วทีนี้มีเพิ่มเติมคุณหมอถ้าสมมติว่าเนี่ยน้องๆเราแบบว่ามีเรื่องที่ต้องแบบคุมอาหารคุมน้ำหนักอะไรเงี้ยมันจะสามารถฝังเข็มได้ไหม
10: มันเข็มกลุ่มอาหารในคนมีเนาะในคนเหมือนเคยได้ยินอยู
9: ่ในคนจะเป็นฝังเข็มที่พี่กิ๊งเคยไปฟังนะคะก็เป็นของหมอคนนะเขาใช้รักษาเรื่องโรคอ้วนแต่ว่าจะเป็นเหมือนแบบโรคอ้วนที่เป็นในกลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอย่างเช่นเรื่องการเผาผลาญหรือเกี่ยวกับพวกฮอร์โมนเนี่ยคือเหมือนจริงๆแล้วหลักการของการฝังเข็มมันคือการปรับสมดุลของร่างกายให้มันกลับสู่ภาวะปกติเพราะนั้นคือพอร่างกายมันเกิดการเสียสมดุลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกหินหยางความร้อนความหนาวความเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอฝังเข็มแล้วมันปรับเข้าสู่สมดุลได้อ่ะคือเขาก็ผอมลงนะจากคนที่หนักประมาณแบบเป็นร้อยโลแล้วก็ค่อยๆผอมลงแต่คือมันเป็นเหมือนโรคเกี่ยวกับเรื่องของพวกฮอร์โมนอะไรพวกนี้มากกว่า
8: ความถี่ในการที่ต้องฝังเข็มเดือนละครั้งหรือว่าต้องดูตามอาการยังไงไหมคุณหม
9: อส่วนมากดูตามอาการถ้าเป็นในกลุ่มโรคที่เป็นแบบเฉียบพลันเลยอะไรเงี้ยบางทีจริงๆอ่ะเราสามารถก็ฝังเข็มได้ถี่ถ้าเป็นเรื่องของพวกการอักเสบหรืออะไรพวกนี้ค่ะแบบเป็นแบบรวดเร็วเราก็จะสามารถฝังได้อาจจะแบบต่อเนื่องเลยคือสามารถทุกวันก็ได้หรือจะเป็นแบบสัปดาห์หนึ่ง 2-3 ครั้งทีนี้ก็พอเริ่มอาการดีขึ้นแล้วก็อาจจะค่อยๆเริ่มห่างไปแล้วก็อาจจะเป็นสัปดาห์ละครั้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆเว้นไปวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์แล้วก็บางตัวก็อาจจะเมนเทนอยู่ที่เดือนละครั้งแต่ก็ไม่ได้ทุกตัวที่แบบว่าเราจะต้องแบบเมนเทนตลอดบางทีเจ้าของบ้านจะแบบเอ้ยขอลองหยุดดูได้ไหมหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ถ้าแบบหยุดแล้วอาการไม่ได้ดูแย่ลงหรือว่าอะไรก็สามารถที่จะแบบหยุดได
8: ้ครับนะฮะผมมีอันนึงสงสัยเหมือนกันพอดีมีคุณผู้ฟังถามมาเพิ่มเติมนะฮะสมมติว่าถ้าแบบการไปฝังเข็มอย่างเงี้ยคือเราจะเห็นว่าแบบเอ้ยเนี่ยเหมือนคุณหมอก็ไปเรียนใช่ไหมแล้วถ้าแบบเขาแบบอยากจะไปเรียนมาฝังเข็มบ้างให้กับสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันได้ไหมหรือต้องเป็นสัตวแพทย์เท่านั้น
9: ถ้าเป็นเซอร์ติฟิเคทจะเป็นสัตวแพทย์เท่านั้นเพราะว่ามันก็จะมีจุดฝังเข็มมันเขาเรียกว่ามันเรียงตามอนาโตมีคือตามกลุ่มกระดูกตามกล้ามเนื้อตามอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราอาจจะต้องรู้ตรงจุดนั้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันอาจจะมีบางอย่างที่ต้องระวังเช่นพวกเส้นเลือดหรือว่าพวกเส้นประสาทในวันที่เราอาจจะต้องแบบถ้าดูเรื่องของพวกอนาโตมีหรือว่าร่างกายมันก็จะดีกว่าแต่ว่าคอร์สที่เรียนนะคะเขาจะเปิดแค่สำหรับสัตวแพทย์
8: จริงเนาะมันก็ต้องแบบเป็นแพทย์เฉพาะทางเนาะเหมือนอย่างที่หมอโก้บอกเลยว่าถึงหมอโก้ไปเรียนหมอก็ไม่เอาหมอคุณหมอโก้ส่งให้หมอแทน
10: ใช่ครับ
8: มันต้องเฉพาะทางจริงๆเนาะถูกไหม
10: ใช่ต้องคุณหมอฝั่งเกมผมว่าหนึ่งอันนึงคือต้องมีความอดทนสูงตัวคุณหมอเองอ่ะเพราะว่าต้องอยู่กับน้องให้นอนนิ่งๆนะซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะทำไม่ได้เพราะความอดทนสู้คุณหมอกริ้งเขาไม่ได้เขาก็เลยส่งผมให้คุณหมอที่เชี่ยวชาญทำจะดีกว่าครับ
8: อันนี้ก็ย้ำนะฮะว่าสำหรับคุณหมอที่ต้องมีความรู้นะฮะแล้วก็ต้องแบบเซอร์ติฟิเคทเท่านั้นนะครับบางทีเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเป็นคนยังเห็นมีเลยว่าแบบมีการแบบไปเรียนมาแล้วมาฝังเข็มมาครอบแก้วได้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเน
10: า
8: ะคุณหมอ
10: ครับไม่ใช่เป็นสาขาแพทย์แผนไทยก็มีนะครับเป็นกลุ่มสาขาแพทย์แผนไทยเลยที่เขาไปเรียนกันแล้วเนาะใช่ไหมกิ้งประมาณนั้นครับ
9: ก็จะมีแพทย์แผนไทยด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นแพทย์แผนจีนที่ว่าแพทย์แผนจีนที่เป็นของคนน่ะก็จะไม่ได้ต้องเป็นหมอคนก็ได้แต่เขาน่าจะมีวิธีในการหาจุดอะไรอย่างเงี้ยที่มันเฉพาะ
10: ครับ
8: มีคุณผู้ฟังถามเพิ่มเติมมาครับอันนี้แล้วแต่คุณหมอนะจะตอบได้จะตอบเป็นประมาณก็ได้เนาะหลายคนแบบว่าเอ้ยถ้าจะไปต้องไปทำนอกจากปรึกษาแล้วต้องไปทำเรื่องของการฝังเข็มค่าใช้จ่ายมันแพงไหมคุณหมอหมอเผื่อจะได้แบบเป็นข้อมูลแบบเล็กๆให้กับผู้ฟังด้วยก็ได
9: ้ค่าใช้จ่ายก็จะแล้วแต่ที่นะก็อย่างของเกษตรอะค่ะฝังเข็มครั้งหนึ่งก็จะตกอยู่ที่ประมาณ1,000-1,500ของเอกชนก็จะน่าจะอยู่ที่ประมาณ1,500-2,000ประมาณนี้บางทีก็จะมีเป็นคอร์สบางทีก็จะมีเป็นแบบเป็นรายครั้ง
8: อืมผมว่าจริงๆก็พอๆกับคนเนาะจริงๆคนก็ประมาณนี้แหละนะฮะ900,000-1,000,000
9: น่าจะใกล้เคียง
8: ใช่ไหมนี่คือก็เป็นแบบสิ่งที่เหมือนกับเผื่อให้คุณผู้ฟังผู้ชมเนาะที่เป็นเพทแพรเรนต์นะจะได้แบบว่าอ๋อใกล้ๆกันฉันก็ยอมแบบไม่ฝังเข็มตัวเองไปฝังเข็มให้ลูกๆแข่งใช่ไหม
10: ฝังด้วยกันฝังด้วยกันฝังของทีฝังน้องหมาทีหนึ่ง
8: ช่วงท้ายคุณหมอมีเวลาสักเนี่ย 4-5 นาทีนะครับเผื่อคุณหมอกริ้งคุณหมอโก้อยากจะให้พูดถึงเรื่องว่าถ้าที่สุดแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าอยากจะพาไปเข้ากระบวนการต่างๆเนาะสิ่งที่อาจจะไปขอความรู้จากคุณหมอหรือว่าอาจจะไปปรึกษาก่อนเนี่ยไปที่โรงพยาบาลเลยได้ไหมหรือว่าไปนัดแนะกันก่อนแล้วก็พาน้องไปด้วยไหมหรือยังไงครับกระบวนการขั้นตอนพี่อาจจะให้ทุกคนแบบบางทีอาจจะยังไม่กล้าไปเนาะได้ลองแบบว่าอ่ะไปปรึกษาคุณหมอครับเชิญครับ
10: ยิงก่อนไหมครับ
9: ถ้าเป็นของที่เกษตรอะค่ะก็อาจจะต้องมาที่แบบอายุรกรรมแล้วก็อาจจะเหมือนแบบส่งขึ้นมาที่คลินิกเฉพาะทางแต่ว่าถ้าเป็นเอกชนจริงว่าจริงๆสามารถถามได้เลยก็คือเหมือนแบบว่าไม่ว่าจะเป็นคุณหมอที่รักษาลูกเราประจำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราสามารถที่จะฝังเข็มได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะอย่างบางตัวเคสที่จริงของจริงที่มีก็คืออาจจะไม่ได้แบบป่วยไม่ได้เป็นโรคแต่ว่าเจ้าของรู้สึกว่าอยากฝังออกแนวแบบเป็น preventive ก็คือเหมือนกับว่าฝังเพื่อให้เขาแบบเหมือนมีสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบสบายตัวขึ้นเพราะว่าอย่างตัวนั้นเนี่ยก็เป็นลีเกิลที่อายุประมาณแบบ14ปีอะไรเงี้ยค่ะเจ้าของก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าฝังแล้วแบบมันดูสบายตัวขึ้นโดยที่แบบไม่ได้ต้องมีเรื่องของภาวะป่วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็อยากทำซึ่งก็จริงๆสามารถที่จะแจ้งคุณหมอหรือว่าสอบถามทางโรงพยาบาลได้เลยว่าแบบมีคุณหมอฝังเข็มไหมอยากแบบปรึกษาแล้วก็ลองเข้ามาคุยกับคุณหมอฝังเข็มดูก่อนเพราะว่ามันก็จะมีละเอียดที่แบบว่าได้แบบทำความเข้าใจกันเบื้องต้นได้แล้วดูว่าแบบเขาอยากจะทำต่อไหม
8: ครับคุณหมอโก้เชิญครับ
10: ครับจริงๆสำหรับผมก็คิดว่าสเต็ปแรกยังไงก็ต้องตรวจวินิจฉัยก่อนก็คือใจเหตุให้ได้แน่ๆว่าความผิดปกติของโรคเขาป่วยจากอะไรนะครับแล้วก็ไปดูว่าฝังเข็มเนี่ยมันเป็นทางเลือกที่สามารถช่วยในการรักษาอันนั้นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องเพราะว่ายังไงฝังเข็มก็ยังถือว่าเป็นการแพทย์ทางเลือกอยู่ทั้งในคนทั้งในสัตว์นะครับเพราะนั้นคำว่าการแพทย์ทางเลือกคือหมายความว่าไม่ใช่หมายความว่าทุกเคสที่ฝังเข็มด้วยโรคด้วยอาการเดียวกันแล้วจะหายเหมือนกันนะเพราะมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยด้วยครับเพราะนั้นผมก็แนะนำว่านั่นแหละคนตรวจก่อนวินิจฉัยแล้วก็ได้รับการรักษาในแนวทางปฏิบัติปกติก่อนหรือว่าอาจจะรักษาหรือส่งตัวฝังเข็มเป็นทางเลือกร่วมด้วยอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคลินิกฝังเข็มอ่ะเยอะมากๆนะครับที่มีโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นโรงพยาบาลสัตว์หลายๆแห่งที่เปิดในส่วนของตัวคลินิกฝังเข็มเนี่ยหลายๆที่มากๆเลยก็สามารถหาข้อมูลได้นะครับหรือสอบถามจากทางโรงพยาบาลที่คุณหมออยู่ที่เจ้าของอยู่ใกล้ๆก็ได้ครับว่าเขามีแบบคลินิกฝังเข็มหรือเปล่าแล้วก็มีปัจจัยอะไรที่จะต้องในการส่งตัวไปในการฝังเข็มอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็อยากให้ทุกคนสุนัขหรือแมวหรือสัตว์เลี้ยงของทุกท่านมีสุขภาพดีนะว่าฝังเข็มก็เป็นทางเลือกนึงที่ใช้ในการรักษาโรคแล้วก็ในการดูแลสัตว์เลี้ยงของทุกท่านนะ
8: นะฮะบอกว่าจริงๆวันนี้เป็นเรื่องที่จริงๆเราคุยกันได้หลาย EP มากนะครับก็มันอาจจะมีรายละเอียดลึกๆกว่านี้นะฮะจริงๆเอ็กซ์โซติกเนี่ยไม่ได้คุยเลยคุณหมอเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะเพราะว่าอันนี้อาจจะด้วยเวลาเราประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงผมเชื่อว่าเรื่องนี้ถ้ายังไม่เคลียร์หรือยังอยากได้ข้อมูลต่างๆไปที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนก็ได้นะครับเผื่อไปเจอคุณหมอคิงเนาะยังไงจะได้แบบว่าให้ข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทางคุณหมอคิงด้วยนะครับศาสตราจารย์หญิงดร.พิชนันท์ลีนหะรัตนรักษ์นะครับขอบคุณนะครับคุณหมอครับแล้วก็ทางคุณหมอโก้ด้วยนะครับท่านรองศาสตราจารย์นายศาสตราจารย์ดร.นิรุตสุวรรณาด้วยนะครับคุณหมอโก้ก็จะนี่แหละหมุนเวียนกันมาถ้าคุณหมอโก้ไม่ติดภารกิจอะไรก็จะมาจัดรายการ
10: ให้ทุ
8: ก
10: ท่านได้ครับ
8: วันนี้ก็หมดเวลาของรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์แล้วนะครับผมเต้ยสุภาชาติสุภาเมธีลาไปพร้อมคุณหมอโก้บอกกริ้งเลยนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
3: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภาชาติสุภาเมธี
11: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณ เยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
8: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
7: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
8: อืมจะชัวร์เหรอ
7: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
8: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
9: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
12: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ฟังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: LINE Thinking Radio
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: สนับสนุนโดย
6: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับหลังเคารพธงชาติในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ครับวันนี้เย็นวันเสาร์ที่19กันยายน2569เดี๋ยวบอกคุณผู้ฟังก่อนนะครับวันนี้เรามวยแทนทั้ง2คนเลยนะครับวันนี้ทั้งคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และคุณกมลเนตรนวลจันทร์นะครับติดภารกิจวันนี้อยู่กับคุณมนตรีอุดมพงษ์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับสวัสดีครับคุณมนตรีครับ
8: สวัสดีครับพี่ป๋องครับ
7: ครับเดี๋ยวเราอย่างที่บอกนะมวยแทนวันนี้ประเด็นร้อนๆก็เยอะเหมือนกันแต่ก่อนที่จะมาดูประเด็นร้อนๆทางภาคใต้ที่เกิดเหตุกันอีกแล้วขอเอาเหตุการณ์ที่เพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่นี้เองไม่แน่ใจว่าตัวคุณมนตรีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามหรือเปล่าพิธีเปิดเอเชียนเกมเราเริ่มรายการวันนี้ด้วยความยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติในเอเชียของเรากันก่อนละกันนะครับก็ถือว่าเป็นภาพเหตุการณ์ที่จริงๆแล้วเนี่ยเอเชียนเกมที่นาโกย่าเมืองไอจิเนี่ยเขาเริ่มแข่งกันมาตั้งแต่วันที่10กันยายนแล้วแหละแต่เพิ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้และเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งพิธีเปิดกีฬาเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่า2026มีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซากะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้นอกจากนี้ยังมีมกุฎราชกุมารอากิชิโนะด้วยนะครับพร้อมกับเจ้าชายฟูมูฮิโตะแล้วก็พระชายานะครับที่เสด็จพระราชดำเนินร่วมในพิธีเปิดที่อัธจันทร์กิติมศักดิ์ในฐานะพระราชวงศ์ชั้นสูงของประเทศเจ้าภาพนอกจากนี้ก็จะมีแขกผู้มีเกียรติสำคัญที่มาร่วมในพิธีเปิดทั้งคริสตี้โคเวนทรีซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลมีชีคโจอันบินฮามัดอัลทานีซึ่งเป็นประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียร่วมในพิธีเปิดด้วยส่วนของไทยเราคุณมนตรีคุณผู้ฟังฮะก็มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าแล้วก็ทรงเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้ก็ทรงนำทัพนักกีฬาไทยเนี่ยนะครับเข้าสู่สนามโดยผู้ที่ถือธงไตรรงค์ธงชาติไทยนะครับที่นำกระบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดครั้งนี้ก็คือเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ซึ่งเป็นนักกีฬาขี่ม้าและอีกคนหนึ่งนะครับทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งตอนนี้เราก็กำลังตั้งความหวังไว้นะว่าจะได้เหรียญแต่ว่าเส้นทางต่างๆเนี่ยน่าจะหนักอยู่เหมือนกันจะเหมือนตอนที่เราชิงแชมป์เอเชียเราได้แชมป์เราได้ตั๋วไปโอลิมปิกเลยหรือเปล่าเนี่ยคงต้องติดตามกันก็เอาเป็นว่าส่งกำลังใจเชียร์สำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งไทยเราเนี่ยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ถึง690คนนะครับ690คนใน43ชนิดกีฬานะครับที่เราจะต้องสู้ศึกกันก็เอาเป็นว่ายังไงก็ตามทีความหวังอ่ะนะนักกีฬาไทยเขาเนี่ยเรียกว่าใจเป็นต่อในเรื่องของเวลาการแข่งขันทุกๆอย่างนะครับแต่ทีนี้ไปดูเรื่องของการเปิดงานเขาหน่อยเขาก็จะต้องมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมใช่ไหมเขาก็มีการแสดงศิลปะต่อสู้พื้นบ้านโมโนเตะเขาบอกว่าเป็นศิลปะพื้นบ้านในประจำเขตชิโกะเมืองโตโยต้าจังหวัดไอจิของญี่ปุ่นเขาบอกเป็นศิลปะต่อสู้พื้นบ้านของญี่ปุ่นที่มีประวัติยาวนานนับร้อยปีเป็นการผสมผสานทุ่งท่าการใช้อาวุธโบราณมีทั้งไม้พลองดาบแล้วก็ง้าวเข้ากับการร่ายรำบวงสรวงเทพเจ้าเขาบอกเป็นการถ่ายทอดออกมาอย่างดุดันแล้วก็งดงามทีเดียวครับคุณมนตรี
8: ครับ เป็นประเด็นที่หลายคนให้กำลังใจนะครับโดยเฉพาะชัยชนะของทีมวอลเลย์บอลหญิงก็อาจจะเป็นหนึ่งประเด็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเรียกว่ายังอินอยู่นะแล้วเราก็เห็นฟีดขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะแม้กระทั่งการเก็บตัวของนักกีฬาหรือแม้กระทั่งช่วงที่นักกีฬาของไทยที่ได้รับความสนใจจากชาติต่างๆที่เขาร่วมเราอะนักกีฬาฟุตบอลเราหรือว่าวอลเลย์บอลของเราเนี่ยเคยมีชาติอื่นๆที่เป็นไอดอลแต่คราวนี้นักกีฬาของเราก็มีคนมาขอถ่ายรูปแล้วก็เป็นไอดอลของเขาด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่าหนึ่งทั้งความภาคภูมิใจกับสองอาจจะเห็นถึงกำลังใจในการที่จะไปโอลิมปิกในโอกาสข้างหน้าด้วยครับ
7: ก็อย่างที่ตอนเราได้แชมป์เอเชียเนาะถามว่าญี่ปุ่นเขาผิดหวังไหมในรอบรองที่เราชนะเขามาได้โอ้โหผิดหวังนะว่าเอฟมันไม่น่าจะเป็นสกอร์แบบนี้แล้วเราชนะ 3-1 ไม่ได้ 3-2 ด้วยเนี่ยค่อนข้างขาดทีเดียวแล้วพอมาเอเชียนเกมเนี่ยแล้วเราอยู่ในสายเดียวกับเขาด้วยนะเราอยู่ในสายเดียวกับจีนที่เราจะไปเจอถ้าเกิดเราฝ่าไปทุกรอบเนี่ยรอบรองเราจะไปเจอกับจีนเราเพิ่งชนะเข้ามาตอนชิงแชมป์เอเชียถ้าเราชนะจีนได้เราจะไปเจอญี่ปุ่นในรอบชิงโอ้น่าสนุกทีเดียวคุณมนตรีอันนี้เฉพาะวอลเลย์บอลนะเพราะกีฬาอื่นๆเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามีกว่า45ชาตินักกีฬา 11,000 คนนะที่เข้าร่วมการชิงชัย43ชนิดกีฬาแล้วก็469เหรียญทองในครั้งนี้ดูนะว่าไทยจะได้อันดับที่เท่าไหร่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเราเห็นความพร้อมแล้วนักกีฬาไทยเราเต็มที่ในทุกการแข่งขันครับ
8: ครับถือว่าเป็นกำลังใจให้นะครับโดยเฉพาะเราอยู่ฝั่งนี้รอเชียร์ครับ
7: ใช่ครับเชิญคุณมนตรีต่อเลยครับ
8: ครับเมื่อสักครู่พี่ป๋องพูดถึงสถานการณ์ในภาคใต้ซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่าทั้งความรุนแรงและความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก็ล่าสุดก็มีเหตุการณ์ลอบวางระเบิดรถยนต์ซึ่งเป็นรถบรรทุก6ล้อแล้วก็ยิงไปที่อาสาสมัครรักษาดินแดนหรืออสที่อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสนะครับก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนแล้วก็บาดเจ็บอีก16คนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนหมายเลข4115สายสุขิรินทร์ดุสงยองนะครับไปพื้นที่นราธิวาสที่จริงเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุความไม่สงบต่อเนื่องมานะครับแล้วก็ล่าสุดครับมีข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคงที่ประเมินสถานการณ์ว่าตอนนี้กลุ่มที่ก่อเหตุในครั้งนี้นะครับเป็นการรวมตัวกันของ4กลุ่มแกนนำระดับปฏิบัติการของกลุ่มที่ก่อเหตุแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอระแงะอำเภอเจาะไอร้องแล้วก็อำเภอสุขิรินทร์ซึ่งอยู่ที่นราธิวาสตามข้อมูลของฝ่ายความมั่นคงทั้งกรมน.รวมถึงกองทัพภาคที่4บอกว่า 3-4 คนในกลุ่มนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนายฮาบูดิงบือซอนายมูฮัมหมัดฟิตรียูโซและนายลียะลาบอรวมถึงนายซอและมะเซงมีเป้าหมายที่จะก่อเหตุในพื้นที่ตำบลดุสงยออำเภอจะแนกเป็นพื้นที่ที่1ใน2ของญาติของผู้เสียชีวิตที่มีการวิสามันฆาตกรรมไปเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาที่บริเวณแนวเทือกเขาตะเวนะครับแต่ว่ากลุ่มผู้ที่ระบุว่าเป็นเครือข่ายที่เคลื่อนไหวหรือผู้ก่อเหตุได้เรียกว่าหลบหนีปรับเปลี่ยนนะครับจากพื้นที่ก่อเหตุที่ดุสงยอไปที่อำเภอสุขิรินทร์แทนนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีความรุนแรงครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้จัดกำลังในการติดตามกลุ่มคนเหล่านี้นะครับสำหรับอาสาสมัครที่เสียชีวิต2คนนะครับก็คืออสอิกรินแก้วระวังอายุ52ปีนะครับญาติได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าชุมทองตำบลภูเขาทองเพอร์สุครินนราธิวาสนะครับอีกท่านหนึ่งคือคุณณัฐธนันท์แก้วสุโภอายุ21ปีครับก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่ศาลาในประสงค์บ้านภูเขาทองที่ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินทร์นราธิวาสเช่นเดียวกันนะครับมีการให้การช่วยเหลือการเยียวยาไม่ว่าจะมาทั้งจากฝ่ายปกครองรวมถึงจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างสบต.ก็ให้การช่วยเหลือนะครับหรือแม้กระทั่งหน่วยงานอย่างหน่วยงานด้านพัฒนาสังคมนะครับที่ให้การช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะการเยียวยาไปถึงญาตินะครับหรือทายาทของครอบครัวนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับที่ไปรักษาตัวแล้วก็กลับบ้านพักแล้วมี6คนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอาสาสมัครรักษาดินแดนนะครับหรืออสนั่นแหละครับแต่ว่าที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอีก10คนครับอย่างเช่นคุณสุไลมานหรือคุณมโนรมนี่ทั้งหมดเป็นอสนะครับแล้วคุณมักกอเซงส่วนใหญ่เนี่ยจะบาดเจ็บจากแรงอัดของระเบิดนะครับแล้วก็รวมถึงสะเก็ดระเบิดด้วยบางคนบาดเจ็บที่บริเวณแผ่นหลังบางคนบาดเจ็บที่บริเวณลำคอที่ศีรษะหรือที่เท้านะครับยังได้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกนะครับ เมื่อบ่ายวันนี้ครับคุณวรศิษฐ์เยี่ยมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.4ก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกรับฟังการบรรยายสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนภูธรจังหวัดตราดที่ว่าและนายอำเภอสุขีรินทร์ครับที่มาสรุปสถานการณ์ซึ่งสรุปได้ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับใช้ระเบิดแสวงเครื่องคือระเบิดที่ทำขึ้นเองนะครับประกอบด้วยอาวุธหรือเชื้อปะทุรวมถึงสิ่งที่จะใช้เป็นสะเก็ดระเบิดบรรจุลงในถังแก๊สหุงต้มครับน้ำหนักถึง90กิโลกรัมหลังจากนั้นก็ต่อด้วยอุปกรณ์พ่วงต่างๆครับคุณพี่ปองครับคุณผู้ฟังครับนี่ก็จะเป็นวิธีการที่กระบวนการหรือกลุ่มคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับมักจะใช้วิธีการแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นก๊าซหุงต้มถังดับเพลิงหรือเมื่อก่อนก็เป็นทัพเปอร์แวร์นะครับขนาดเล็กแม้กระทั่งเอาไปซุกซ่อนไว้ตามถังขยะหรือกระถางต้นไม้นะครับเพื่อที่จะใช้วัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นนะครับให้กลายเป็นสะเก็ดระเบิดประโดดปรยายแต่กรณีนี้ใช้ถังแก๊สต้มน้ำหนักถึง90กิโลกรัมครับจึงกลายเป็นแรงระเบิดที่เรียกว่าก่อให้เกิดความเสียหายมากนะครับแต่ว่าเฉพาะกรณีนี้เนี่ยพื้นที่เนี่ยนะครับใช้วิธีการลากสายแบตเตอรี่เข้าไปในพื้นที่แนวป่ารอจนกระทั่งรถเจ้าหน้าที่ผ่านมานะครับก็กดระเบิดขึ้นแล้วก็จากนั้นก็ใช้จังหวะชุลมุนจากเหตุระเบิดนะครับเข้าไปยิงซ้ำนะครับหรือเกิดการปะทะกันครับอันนั้นก็เป็นมักจะเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรศิษฐ์เรียมประสิทธิ์นะครับก็ลงพื้นที่นะครับแล้วก็ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจไปพูดคุยรวมถึงไปพูดคุยกับทางฝ่ายปกครองถึงมาตรการถึงแนวทางที่จะรับมือป้องกันแน่นอนละครับมันไม่ได้จบโดยง่ายครับ
7: ค
8: ุณบริษัทครับเพราะว่าเฉพาะเท่าที่เรานับย้อนหลังไปปี2547นี่ก็20ปีมาแล้วล่ะครับแต่ว่าสถานการณ์มันจะเบาหรือจะหนักหรือจะแรงขึ้นอยู่กับปัจจัยตัวแปรแต่ว่าที่สำคัญที่มันจะไม่เติมเชื้อไฟหรือไม่เติมปมข้อขัดแย้งนั่นคือการไม่พยายามไปแสดงความเห็นอะไรที่ไม่ได้เกินเป็นข้อเท็จจริงหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความคลาดเคลื่อนแต่ว่าควรจะใช้กระบวนการในการสืบสวนสอบสวนและหาข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้เชื่อถือได้อันนี้จะทำให้ข้อสงสัยของทุกฝ่ายนะครับจึงจะสามารถที่จะคลายหรือปลดล็อกชนวนที่มันจะต่อเติมไม่ได้เอาละไฟเก่าอาจจะยังดับไม่ได้สนิทแต่ว่าก็อยากเติมไฟใหม่อันนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญบริษัทฝากกัน
7: โอ้ไฟเก่ายังดับไม่สนิทที่คุณมนตรีพูดมันก็ยังไม่สนิทจริงๆนะเราถ้าจำกันได้ย้อนกลับไปเดือนที่แล้ว50จุดในคืนเดียวอ่ะเราจำเหตุการณ์นั้นได้ถูกไหม
8: คร
7: ับว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ที่จะมุ่งหวังในการที่จะเอาชีวิตหรือว่าในส่วนของทำร้ายประชาชนนะแต่เขาเป็นการแสดงเหมือนกับสัญลักษณ์ของเขาที่ว่าเขาก่อเหตุพร้อมกันได้แล้วบอกกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงซึ่งเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเองก็บอกว่าเนี่ยหวังเพื่อจะดิสเครดิตของหน่วยงานความมั่นคงถ้าถามว่ามันสามารถดิสเครดิตได้ไหมมันก็สามารถที่จะทำให้คือประชาชนก็อาจจะเริ่มระวังเริ่มระแวงในการใช้ชีวิตว่าเอ๊ะเรายังใช้ชีวิตได้ปกติหรือเปล่าถ้าเกิดในสถานการณ์ถ้าเกิดเขาโจมตีกันหนักๆแบบนี้มันก็เลยตามมาว่าจริงอยู่ไฟใต้มันยังไม่ดับแต่ว่าอย่าไปจุดให้มันคุกรุ่นขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงสถานการณ์ถ้ามันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างเนี้ยมันก็ต้องมีคำตอบให้ได้นะคุณมนตรีอย่างที่คุณมนตรีอาจจะเคยไปลงไปทำข่าวในพื้นที่เองถูกไหมครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันก็เป็นพฤติการแบบเดิมๆนะใช้อะไรใช้ถังแก๊สปิกนิกถูกไหมฮะใช้เป็นระเบิดแสวงเครื่องที่เป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆตามเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของแก๊สเรื่องของเกี่ยวกับอาวุธต่างๆเครื่องทั้งดับเพลิงอะไรอย่างเงี้ยที่บอกเมื่อสักครู่มันก็ยังกลายเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างคราวนี้ที่เกิดเนี่ยนอกจากอสเสียชีวิตไป2นายแล้วเนี่ยยังมีอสรับบาดเจ็บถึง16นายอย่างที่คุณมนตรีบอกบางคนเนี่ยยังรักษาตัวในโรงพยาบาลบางคนกลับบ้านได้เรียบร้อยแล้วแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกันค่อนข้างจะบ่อยขนาดเนี้ยแล้วอย่างอสที่เสียชีวิตอย่างคุณอิรินเนี่ยเขาก็มีลูกใช่มั้ยลูกยังเล็กอยู่ด้วยเนี่ยบางคนเนี่ยที่ต้องรับผิดชอบแม้ว่าจะมีความพยายามคือจะดูแลในส่วนของครอบครัวต่างๆเนี่ย

0: รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรศิษฐ์ก็ลงพื้นที่เมื่อช่วงบ่ายเห็นบอกได้รับการมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้ลงพื้นที่เพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยแล้วก็สถานการณ์ต่างๆซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คุณมนตรีเล่าไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับนอกจากที่จังหวัดนราธิวาสแล้วในงานความมั่นคงของจังหวัดยะลาเองเขาก็มีการยกระดับมาตรการคุมเข้มเขตเมืองยะลาขึ้นอย่างสูงสุดด้วยโดยเฉพาะบริเวณจุดตรวจสเตงในเขตเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองยะลาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตั้งด่านตรวจความมั่นคงเน้นในการตรวจสอบบุคคลแล้วก็ยานพาหนะแล้วก็เป้าหมายที่ต้องสงสัยอย่างละเอียดเพื่อสกัดกั้นและป้องกันการฉวยโอกาสลอบเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในเขาบอกมีรายงานถึงแหล่งข่าวความมั่นคงด้วยนะเขาบอกแบบนี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นที่นราธิวาสเนี่ยคาดว่าเป็นการมุ่งก่อเหตุเพื่อตอบโต้ปฏิบัติการเชิงรุกและการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายของเจ้าหน้าที่ในห้วงที่ผ่านมาทำให้ฝ่ายผู้ก่อเหตุหรือฝ่ายตรงข้ามทางการเนี่ยต้องสูญเสียกำลังคนไปขณะที่เขาบอกว่ามีหน่วยเขากรองมีการแจ้งเตือนกลุ่มก่อเหตุรุนแรงเตรียมมีการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีเพื่อตอบโต้เจ้าหน้าที่หลังสูญเสียกำลังพลจากการปฏิบัติการเชิงรุกของเจ้าหน้าที่อันนี้คือสิ่งที่ทางด้านของหน่วยงานความมั่นคงเขาออกมาชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อครั้ง50เหตุการณ์ในคืนเดียวแล้วจนถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่ยิงอส.ที่นราธิวาสเนี่ยก็เนื่องจากว่าเขาสูญเสียกำลังพลจากการเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานความมั่นคงของเรานั่นเอง
1: หรือว่าเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องนะครับผมต่อเนื่องเลยครับคุณบริษัทครับคุณผู้ฟังครับคือต่อเนื่องกับเรื่องภาคใต้นี้เล็กน้อยแต่เชื่อมโยงมาถึงในระดับนโยบายครับเป็นประเด็นที่เลือกมาผมขออนุญาตเลือกมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังจากการที่ทางสมาชิกวุฒิสภาครับจัดเวทีสัญจรนะครับไปที่จังหวัดตราดนะครับวันนี้มีการจัดงานที่โรงแรมเมอร์เคียวเกาะช้างไฮเวย์ที่อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดแล้วก็มีเวทีเสวนาหนึ่งในนั้นคือเวทีเสวนาที่ชื่อว่าเปิดประเด็นเด็ดกรรมาธิการเรื่องที่สื่อไม่ควรพลาดครับในเวทีนี้มีคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาครับที่เป็นผู้ดำเนินการเสวนาแต่เอาละในการเสวนานะครับในโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนมีการพบปะกับกรรมธิการเชิญกรรมธิการนะครับได้มาพูดคุยด้วยแล้วก็มีหลายคณะนะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการเกษตรและสหกรณ์กรรมธิการที่เกี่ยวกับการติดตามการบริหารงบประมาณและกรรมธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐรวมถึงกรรมธิการติดตามการบริหารงานงบประมาณที่มารวมด้วยแต่ว่าเจาะจงไปที่กรณีเรื่องกรรมธิการว่าด้วยการทหารและความมั่นคงของรัฐครับก็มีการพูดคุยในประเด็นเรื่องการใช้งบประมาณซึ่งแน่นอนเหตุการณ์ภาคใต้อย่างที่เราพูดถึงกรณีระเบิดที่สุขินหรือก่อนหน้านี้ที่เกิดระเบิดขึ้นหลายจุดเลยนะครับหนึ่งในประเด็นที่ถูกตั้งคำถามตามมาก็คือว่านอกเหนือจากการพยายามที่จะ discredit เจ้าหน้าที่รัฐให้เห็นว่าไม่สามารถปกป้องพื้นที่ทางเศรษฐกิจได้ไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้อถนนหนทางหรือเนี่ยมันถูกตั้งคำถามไปถึงการใช้งบประมาณของรัฐในการจัดการว่าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพไหมนับจาก2547ที่ผ่านมางบที่ใช้ในการเอาไปแก้ปัญหาเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับใช้ไปมากน้อยแค่ไหนทำไมการข่าวยังคงมีปัญหาอยู่แต่ก็อย่างที่บอกนะครับฝ่ายความมั่นคงพยายามจะบอกว่าก็มันมีการปรับปรุงและมีการปรับตัวอยู่เสมอไม่ใช่ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับจะใช้วิธีการเดิมๆแต่เขามักจะใช้วิธีการอื่นนะครับที่สามารถที่จะหลบเลี่ยงการติดตามของเจ้าหน้าที่ได้ในเวทีการเสวนาที่กรรมธิการทางสวจัดขึ้นในวันนี้นะครับยังมีการตอบคำถามหรือมีการพยายามชี้แจงในแง่ที่ทางสสพรรคประชาชนคุณประมวลปัญจอก็ตั้งคำถามเรื่องการใช้งบประมาณของกรมนด้วยนะครับในการชี้แจงดังกล่าวคุณธนัทพงศ์ซึ่งเป็นกรรมการด้านกิจการทหารก็ตอบคำถามว่ากรณีที่มีความเป็นห่วงว่าการใช้งบประมาณใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้ไปมากแต่ขณะเดียวกันเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นมากนั้นทางสวธนันพงศ์ก็บอกว่ามันมีหลายปัจจัยนะครับบางอย่างไม่ได้ขึ้นตรงกับกองทัพโดยตรงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลกิจการด้านความมั่นคงภายในนะครับส่วนทหารจะดูแลเรื่องบริเวณชายแดนแต่อะไรก็ตามนะครับได้มีการพูดคุยนะครับกับคุณรมดรบัญจอสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนถึงแนวทางและมาตรการนะครับที่จะรับมือโดยเฉพาะการชี้แจงข้อเท็จจริงคุณผู้ฟังคงพอจําได้นะครับว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ดูทรงยอเนี่ยนะครับพื้นที่ที่ดูทรงยอเนี่ยหลังจากเหตุการณ์การยิงพร้อมกันหลายจุดนะมันมีข้อถกเถียงที่ขณะนี้ยังไม่ได้บทสรุปก็คือว่ามีวัยรุ่นกลุ่มนึงที่ขี่รถจักรยานยนต์ในคืนวันเกิดเหตุแล้วต่อมา

0: วัยรุ่นกลุ่มนั้นนะครับก็บาดเจ็บนะครับถูกกระสุนแล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกเนี่ยแหละครับเพราะถูกส่งตัวไปที่นั่นแล้วก็พี่ชายของวัยรุ่นคนนี้ก็บอกว่ามีการยิงมาจากที่สูงซึ่งสันนิษฐานว่ายิงมา
1: เฮ
0: จ
1: ล
0: า
1: ิ
0: ก
1: คอปเต
0: เฮ
1: อร์
0: ลิคอปเตอร์แล้วคนที่เปิดประเด็นก็คือคุณรมดอนปังจอนี่แหละว่าลงพื้นที่ไปแล้วซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่มันจะกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐใช้ทรัพยากรอย่างเฮลิคอปเตอร์ยิงจากที่สูงลงใส่ผู้คนที่อยู่ด้านล่างเอาละน้องเยาวชนคนนั้นจะเป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้ต้องสงสัยหรือไม่อย่างไรแต่เจ้าตัวเขายืนยันว่าเขากลับมาจากการไปตั้งแคมป์ระหว่างทางแล้วกำลังจะกลับแล้วก็มาเจอเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วเฮลิคอปเตอร์ก็มานะอันนี้เป็นคำทั้งการเปิดเผยของผู้บาดเจ็บรวมถึงส.ส.รมด.ซึ่งในฐานะของคนอยู่ในพื้นที่แต่ทางกองทัพก็พยายามชี้แจงนะครับว่าไม่ได้มีแบบนั้นหรอกเฮลิคอปเตอร์ขึ้นจริงเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์แต่ว่าไม่มีใครนำอาวุธขึ้นไปแต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็จบลงตรงที่การพยายามจะหาคนกลางมีการยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ท่านนายกอนุทินช่วยตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกรมน.และแม้ทัพภาคสี่ที่จะสามารถตัดสินใจได้นายกเข้าไปแทรกแซงอยู่ในไปได้เพราะนั้นมันจึงค้างอยู่ประเด็นนี้แหละครับว่าเอาข้อจริงการจะหาข้อเท็จจริงว่ามีการยิงหรือไม่ยิงน่ะมันจะมีบทสรุปอย่างไรแต่แน่นอนแหละครับเราคุยกันอยู่บนพื้นฐานว่าเป็นข้อถกเถียงของสองฝ่ายเมื่อข้อเท็จจริงยังไม่มีจึงยังตอบไม่ได้ในตอนนี้ว่าตกลงข้อเท็จจริงเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรกันแน่ครับบริษัทครับผู้ฟัง
1: คือคุณมนตรีอย่างพูดถึงเรื่องประเด็นนี้ที่เราย้อนกลับไปว่ายิงบนจากเฮลิคอปเตอร์ลงมาข้างล่างเนี่ยก็มีคนที่เขาบอกชำนาญในเรื่องศึกษาเรื่องนี้ว่าถ้าเกิดว่าเอ๊ะถ้าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยอาวุธที่จะยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์มันควรจะเป็นอาวุธที่หนึ่งมีขนาดใหญ่ไหมแล้วมันจะมีคือประเด็นการทำลายล้างสูงหรือเปล่าดังนั้นถ้าเกิดว่ายิงจากที่สูงลงมาจริงๆแล้วเนี่ยเขาว่าอาการบาดเจ็บหรือว่าแผลที่ได้รับเนี่ยมันต้องใหญ่กว่านี้มีความรุนแรงกว่านี้อันนี้สิ่งที่เขาพยายามที่ถ้าเราจำกันได้นะเขาพยายามที่จะหายผลกันว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยแล้วเปิดแล้วอาวุธที่ยิงจริงๆเนี่ยเป็นอาวุธจากในเฮลิคอปเตอร์หรือว่าเป็นอาวุธจากในส่วนของที่ติดตัวเป็นอาวุธ
0: ประจำกาย
1: อาวุธประจำกายเนี่ยฮะของบรรดาเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์หรือเปล่ามันก็เลยเป็นกลายเป็นข้อถกเถียงอยู่นี่ไงว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเอาอาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ยิงจริงเนี่ยแผลมันน่าจะเล็กไม่น่าจะเล็กขนาดนี้มันต้องใหญ่กว่านี้แต่ถ้าเกิดเป็นอาวุธประจำกายโอเคมันจะเล็กได้แต่ทางด้านของกองทัพฝ่ายความมั่นคงบอกว่าไม่เคยมีเลยนะการที่จะใช้เฮลิคอปเตอร์แล้วก็ยิงจากข้างบนลงมาข้างล่างอันนี้มันก็กลายเป็นประเด็นซึ่งขณะนี้อย่างที่คุณมนตรีบอกมันก็ยังไม่มีข้อสรุปเลยนะว่าตกลงแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่ผู้เสียหายเขาออกมาแล้วชี้แจงแบบนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยบทสรุปมันจะเป็นยังไงอยู่เลยคุณมนตรี
0: ครับผมขออนุญาตแชร์สักเล็กน้อยในประเด็นที่ต่อเนื่องนะครับอย่างที่พี่บริษัทพูดคุณฟังครับว่าในฐานะที่เคยทำงานในภาคใต้หลายปีแล้วก็เชื่อว่าผมก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์กับเจ้าหน้าที่รัฐที่ด้านหลายครั้งในการทำงานเฮลิคอปเตอร์วุฒิที่ติดอยู่บนเฮลิคอปเตอร์มี2แบบนะครับจริงๆอาจจะมีหลายแบบแหละแต่ที่ผมเห็นเนี่ยมันมีแน่ๆคือที่ติดกับตัวเครื่องเลยคือจะยึดติดอุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็การทำงานเนี่ยเวลาที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปเวลาผู้หลักผู้ใหญ่ไปบุคคล VIP ไปเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจะบินโคเวอร์อาวุธเนี่ยจะติดอยู่กับตัวเครื่องเลยนะครับจะติดอยู่กับตัวเครื่องเลยแล้วก็อย่างเช่นเวลาที่ปฏิบัติงานอย่างเช่นชุดคุ้มครองผู้เอาว่าสถานการณ์ดูเดือดมากๆเนี่ยตอนเช้าตอนเย็นหรือบุคคล VIP เนี่ยเฮลิคอปเตอร์จะบินอยู่ที่สูงในระดับพอสมควรแต่ว่าจะมีอาวุธประจำเครื่องซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่เหมือนที่หมายถึงตัวชนิดของอาวุธนะครับจะเป็นตัวใหญ่แล้วก็ติดประจำเลยแต่ขณะเดียวกันตัวของข้าราชการเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเวลาทํางานเขาก็จะมีอาวุธประจํากายข้างกายติดตัวอันนี้ประจําตัวอันนี้ไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะขึ้นหอนั่งรถก็ต้องพกอาวุธนี้ด้วยออกไปปฏิบัติงานก็ต้องนั่งรถอสนั่งรถทหารนั่งรถ GMC นั่งรถยูนิมอกก็ต้องใช้อาวุธนี้ด้วยทีนี้มันก็เลยเกิดคําถามว่าแล้วอาวุธที่ถูกกล่าวหาว่ายิงจากเฮลิคอปเตอร์น่ะมันเป็นอาวุธประเภทไหนเพราะถ้าเป็นอาวุธที่ติดกับเฮลิคอปเตอร์น่ะรับรองไม่บาดเจ็บแค่นี้หรอกน่าจะเล็กน้อยมากกว่านี้ต้องหนักมากกว่านี
1: ้
0: นั่นจุดมันเลยยืดเกิดคำถามว่าอ่ะงั้นก็ไปพิสูจน์ที่บาดแผลสิไปพิสูจน์ที่ร่องรอยที่เกิดเหตุสิว่ามันเป็นหัวกระสุนชนิดอะไรมันมีสะเก็ดไหมมันมีบาดแผลแบบไหนนะครับเรื่องที่เจ้าหน้าที่มีอาวุธประจำกายในพื้นที่ต้องบอกตรงๆว่าไม่แปลกลองคิด
1: ปกตินะมนตรีนะ
0: ลองคิดถึงว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปโดยไม่มีอาวุธประจำกายเลยนะไม่ว่าจะเป็นติดเฮลิคอปเตอร์หรืออาวุธประจำตัวก็ตาม แล้วเกิดเฮลิคอปเตอร์ขัดข้องลงจอดฉุกเฉินกลางทุ่งนากลางป่ากลางไร่เขากลางไร่ยางจะมีอะไรปกป้องตัวเองจะมีอะไรโคเวอร์ตัวเองในขณะนั้นอ่ะมันจะต้องมีอาวุธประจำกายแต่ผมไม่ได้บอกว่าอาวุธประจำกายนั้นคือสิ่งที่เอาไปทำร้ายเจ้าทำร้ายกรณีที่เกิดประเด็นกำลังจะบอกว่ามันมีประเด็นแหละแต่ว่ามันมีอาวุธประจำกายได้แต่ก็ต้องไปพิสูจน์ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อถกเถียงที่มันเป็นข้อเท็จจริงแต่ว่าเราแค่จะบอกว่าไม่อยากให้มันกระจายออกไปโดยที่ไม่มีข้อเท็จจริงรองรับเพราะมันจะก่อให้เกิดข้อขัดแย้งทางความคิดเห็นมากกว่าจะก่อให้เกิดการแก้ปัญหากับผู้บริษัทผู้ฟังครับ
1: ก็อย่างที่บอกไปว่าคือทางฝ่ายตรงข้ามด้านความมั่นคงของเราแหละเขาก็พยายามที่จะสร้างกระแสข่าวอันนี้เป็นส่วนสำคัญถูกไหมให้เรามีความเข้าใจผิดให้เรามีความระแวงฝ่ายความมั่นคงว่าจะดูแลความปลอดภัยของเราได้ดีมากน้อยแค่ไหนขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็พยายามที่จะซุ่มโจมตีทางเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะกวาดล้างต่างๆแต่ทีเนี้ยการข่าวต่างๆมันก็ต้องแม่นข่าวกรองต่างๆนะคุณมนตรีนะเราเห็นหลายๆเหตุการณ์หลายๆครั้งบอกว่าเอ๊ะการข่าวเตือนมาแล้วแต่บางทีเนี่ยอาจจะช้าไปหน่อยไหมโดยเฉพาะในช่วงที่มีเหตุการณ์สำคัญสำคัญของกลุ่มของเขาทางภาคใต้อันนี้มันก็ต้องเป็นการที่จะประมวลในเรื่องของความน่าเชื่อถือต่างๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลองไปดูนะมีเพื่อนที่อยู่ทางพื้นที่ภาคใต้จริงๆหลายๆคนนะคุณมนตรีเขาก็ใช้ชีวิตเป็นปกตินะในชุมชนของเขาเขาบอกเขาก็รู้ว่าค่ำมืดแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ออกไปไหนเขาก็อยู่ในบ้านของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ไปในพื้นที่เปลี่ยวหรือว่าพื้นที่เสี่ยงอันเนี้ยมันก็ไม่โดนเพราะว่าถ้าเขาถามว่าแล้วจะให้เขาย้ายบ้านไปไหนเนี่ยเขาก็ย้ายไม่ได้เขาเพียงแต่เขาต้องอยู่กับในพื้นที่ที่มันมีแล้วเขาก็พยายามที่ต้องเชื่อฟังการข่าวของเจ้าหน้าที่เขาจะมีผู้นำชุมชนของเขาอย่างถามคนรู้จักกันเนี่ยเขาในพื้นที่ที่โอ้โหเวลาเกิดเหตุแบบเนี้ยก็จะไลน์ไปถามโทรไปถามเป็นยังไงเขาก็บอกว่ามันยังอยู่ได้เขาก็อยู่ในชุมชนของเขาแล้วก็เชื่อในการข่าวของเจ้าหน้าที่เวลาที่ผู้นำชุมชนเขามาเตือนมาบอกกล่าวอะไรต่างๆเนี่ยนะส่วนที่ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงเนี่ยที่เขาจะดักซุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อจะให้มันเกิดเป็นข่าวไงนั่นคือสิ่งที่ถามว่ายังอยู่ได้ไหมก็ยังอยู่ได้กันอยู่คุณมนตรีลงพื้นที่แล้วเวลาคุยกับชาวบ้านทำชุมชนต่างๆเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาก็ยังอยู่ได้ได้ตามปกติถูกไหมคุณมนตรี
0: ครับก็เป็นสิ่งที่ตัวชาวบ้านเองใช้คำว่าปรับตัวถ้านับจากปี2547เป็นต้นมาคือปรับตัวแล้วเราก็จะสังเกตเห็นว่าอยู่ได้เนี่ยก็ต้องอยู่แหละเหมือนที่พี่วิรศักดิ์พูดเมื่อสักครู่นะครับว่ามันต้องอยู่ไม่รู้จะย้ายไปไหนแต่ว่าต่อให้รู้ว่าจะย้ายไปไหนแต่นั่นก็คือแผ่นดินเกิดมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นแหละมันอยู่ตรงนี้แหละมันไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าแผ่นดินเกิดของตัวเองเพียงแต่ว่าเขาก็ใช้วิธีการปรับตัวเราสังเกตเห็นว่าวันนี้ผิดปกติถ้าคนในแวดวงในวงการหรือการข่าวจะเห็นว่าวันนี้เอาบ้านเรากรุงเทพที่ไหนก็บ้านเราอะนะขออภัยเพียงแต่ว่าเอาว่าเราเทียบกับพื้นที่ภาคกลางหรือพื้นที่ต่างจังหวัดที่ไม่ใช่3จังหวัดภาคใต้นะถ้าการข่าวของตำรวจดีมาแถวถนนราชพฤกษ์เนี่ยฝั่งรอยต่อปทุมนนท์เนี่ยก็ได้นครปฐมนะครับคือเนี่ยมีวัยรุ่น40-50คันที่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมารวมตัวกันอันนี้มันก็จะเห็นสัญญาณอันนี้เราในฐานะคนพื้นที่นะบ้านเราอยู่ใกล้แถบนี้2-3 ทุ่มเริ่มเห็นมาจอดอยู่ริมถนนแล้วแสดงว่าคืนนี้จะต้องมีกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นอันนี้เราจะรู้เลยว่าอ๋อแข่งรถตรงนี้อ๋อเด็กแว้นจากตรงนี้เราจะรู้พฤติกรรมจากการสังเกตคนในพื้นที่ก็เหมือนกันเอวันนี้ร้านน้ำชามันดูผิดปกติถ้าไม่คึกคักผิดปกติมันก็จะเงียบผิดปกติคนเขาจะไม่ออกมาอันนี้ผิดปกติแล้วหรือว่าบางแห่งที่มันมีการส่งสัญญาณแปลกที่เป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังครับไม่ได้หมายความว่าคนในพื้นที่รู้เห็นเป็นใจกับคนที่ก่อเหตุหรือก่อความรุนแรงแต่ชวนให้คิดว่าทุกครั้งที่ก่อเหตุความรุนแรงเป้าหมายหลักไม่ใช่ต้องการเอาชีวิตเป้าหมายหลักต้องการก่อกวนเพราะฉะนั้นเขาก็จะส่งสัญญาณให้คนรู้ว่าคืนนี้จะก่อเหตุเพราะฉะนั้นที่ไหนที่ไม่ปลอดภัยอย่าไปเขาก็จะส่งสัญญาณกันไปเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในพื้นที่นะเขาก็จะรู้แหละครับว่าคืนนี้จะมีปฏิบัติการแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเห็นด้วยนะแต่ถามว่ารัฐอาจจะเป็นตั้งคำถามว่าแล้วถ้ารู้ทำไมไม่บอกเขามันก็ไม่รู้จะบอกยังไงผมชวนให้คิดย้อนกลับไปปี2520ปี2521หรือ1819ช่วงที่เราต่อสู้กันทางความคิดในบริเวณเทือกเขาภูพาน พื้นที่การต่อสู้ทางความคิดระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยกับการรัฐไทยชาวบ้านรู้ว่าคืนนี้พรรคคอมมิวนิสต์สมาชิกจะก่อการอย่างใดอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่เขาทำได้ก็คืออยู่ในบ้านเขาไม่ได้เห็นด้วยกับคอมมิวนิสต์หรอกแต่เขาก็กลัวเหมือนกันกลัวคอมมิวนิสต์เหมือนกันเพราะว่าเจ้าหน้าที่รัฐมาเดี๋ยวก็ไปจะให้เขาไปเป่าประกาศว่าคืนนี้เขาจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งเขาก็ไม่มั่นใจว่าข้างบ้านเขาเนี่ยอยู่หรือยึดถือแนวคิดไหนถ้าสมมติว่าคนข้างบ้านกลายเป็นสายของฝั่งตรงข้ามแล้วอยู่ดีๆเขาไปบอกเนี่ยตัวเขาเองจะเป็นอันตรายเทียบกับภาคใต้ผมเชื่อว่าจะมีแบบนี้หลายคนคือพอรู้ก็เลยอยู่เงียบๆไม่ออกจากบ้านเหมือนที่คุณบริษัทไม่ออกจากบ้านดีกว่าไม่ทำอะไรเงียบเพื่อที่จะโปรเทคตัวเองไว้อันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีคิดหนึ่งที่เราสังเกตเห็นว่าเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าต้องระมัดระวังเรื่องการเห็นชาวบ้านเขาเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าชาวบ้านจะเห็นด้วยทั้งหมดนะอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญก็เหมือนเคสหนึ่งล่าสุดสั้นๆว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันกลางเมืองปัตตานีหลายปีแล้วครับปรากฏว่าคนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาจอดมอเตอร์ไซค์ข้างๆหัวจ่ายน้ำมันแล้วก็ตะโกนบอกคนในปั๊มน้ำมันว่าในมอเตอร์ไซค์คันนี้มีวัตถุระเบิดให้ทุกคนวิ่งออกไปตัวเขาเองเขาวิ่งออกไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนนี้ไปส่วนพนักงานที่อยู่ในปั๊มก็วิ่งออกจากที่เกิดเหตุหลังจากนั้นมันก็เกิดระเบิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครได้รับอันตรายแต่เรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่โตแล้วก็ไฟก็ลุกไหม้แต่นี่มันสะท้อนให้เห็นว่าไม่ใช่เป้าหมายเรื่องชีวิตคนทั้งหมดยกเว้นว่าบังเอิญไปเจอในเหตุการณ์นั้นอันนี้อาจจะเป็นเคสตัวอย่างได้ครับคุณบริษัทครับ
1: ก็มันอย่างเหตุการณ์50เหตุการณ์ในคืนเดียวอะใน3จังหวัดภาคใต้อันนั้นเขาก็บอกเองเลยนะเขาไม่ได้มุ่งหวังในการทำร้ายประชาชนแต่เขาสร้างสถานการณ์เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนแล้วก็ดิสเครดิตเรื่องของงานด้านการข่าวของเราอ้าวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนจะร่วมเป็นเรื่องของการข่าวต่างๆที่จะแจ้งหน่วยทางราชการถ้าพอเป็นไปได้นะถ้าเห็นความผิดปกติเขาก็ให้เบอร์ไว้คือ1341 1341ตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันในช่วงท้ายของข่าวเด่นสุดสัปดาห์ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
6: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
5: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
6: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ Thinking Radio
8: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 นตรงจนถึง 2:00 นนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
7: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สัง ังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
9: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
6: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
1: กลับมาคุยกันในช่วงท้ายของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้วันเสาร์19กันยายน2569กับเรามวยแทนทั้ง2คนเลยนะครับคุณมนตรีอุดมพงษ์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยข่าวกันต่อขายของกันหน่อยแล้วกันนะเชิญชวนนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากที่จะหลีกหนีโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะบรรดาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD จริงๆแล้วโรคแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมของเราที่สะสมกันมาชอบกินหวานบ่ายๆเนี่ยกินข้าวเสร็จนะต้องมีกาแฟมีไขมันด้วยมีวิปครีมโอ้ต่างๆเยอะแยะมากมายโรคแบบนี้นะคุณผู้ฟังถ้าเป็นสักโรคแล้วเดี๋ยวมันจะกวักมือเรียกเพื่อนมาอีกเยอะแยะมากมายนะเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลสูงต่างๆลองดูนะครับถ้าเกิดว่าคิดอยากที่จะหลีกหนีจากพวกโรคเหล่านี้อันจะเป็นสาเหตุของทั้งโรคอ้วนโรคหัวใจโรคสมองเสื่อมรวมถึงมะเร็งนะครับมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตกันหน่อยเสวนาประสาหมอครับกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อันนี้จะชวนให้เปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยที่สำคัญสตรองด้วยนะครับก็มีทั้งด้านของคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะครับมาย่อยเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายปรับเปลี่ยนเรื่องของการดำเนินชีวิตนะครับอย่าปล่อยให้ร่างกายต้องร้องขอความช่วยเหลือใครสนใจนะครับอยากที่จะร่วมในการเสวนาประสาหมอเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตและห่างไกลจากโรค NCD 3ตุลาคมนี้นะครับ 8:30 นถึง 16:30 นที่โรงแรม The Emerald รัชดาค่าใช้จ่ายคนละ 1,500 บาทนะครับใครสนใจก็สมัครได้ที่ LINE @thinkingradio นะครับ LINE คือ @thinkingradio พลาดกันไม่ได้นะครับมากินอยู่เป็นไปด้วยกันครับไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยคุณมนตรีวันนี้ส่งมาทักทายเราหลากหลายช่องทางนะครับทั้งทาง YouTube คุณชวนันท์นะครับทักทายคุณกมลเนตรคุณวิเชษมาไม่มานะติดธุระติดภารกิจทั้ง2คนนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาทักทายตัวผมเองแล้วคุณมนตรีด้วยขอบคุณมากนะครับคุณสมประสงค์อันนี้ที่แฟนประจำเลยจากที่ฝรั่งเศสบอกที่ปารีสวันนี้21องศาอากาศดีเลยนะครับคุณกมลเนตรกับคุณวิเชษติดภารกิจนะครับสอบถามมาคุณพัฒนานะครับบอกว่าสถานการณ์ไม่ปกติยังอุตส่าห์ไปตั้งแคมป์ถือว่ามีใจรักธรรมชาติจริงนับถือนับถืออันนี้คือใครฮะคุณมนตรีเปล่าไม่ใช่นะ
0: พูดถึงกรณีที่เรายกตัวอย่าง
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: นะครับทางด้านของ Facebook กันบ้างนะครับที่คุณฟังทักทายมานะครับคุณชวนันท์ก็ทักทายมาคุณอะไรนะบอกว่าเอ๊ะทำไมข่าวสารของท่านเอกอัครราชทูตจีนหายไปจากหน้าสื่
0: อ
1: โกรธอะไรไหมเอ๊ะไม่นะไม่มีประเด็นเนาะคุณมนตรีเนาะเท่าที่ตาม
0: มีคุยกันเล็กน้อยวันนี้หายไปจากหน้าสื่อคือไม่ได้สื่อสารต่อสาธารณะประมาณสักระยะหนึ่งครับว่าที่เหลือเป็นการวิเคราะห์ของคนทั่วไปซึ่งยังหาข้อเท็จจริงไม่ได
1: ้โอ้เราก็อย่าทำให้มันเป็นประเด็น
0: คร
1: ับ นะ ก็เป็นความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีต่อกันอยู่ณขณะนี้นะครับแต่ก็มันก็ทำให้คนอดสงสัยไม่ได้ขอบคุณมากนะครับคุณผู้ฟังครับที่พูดคุยข้อมูลข่าวสารแล้วก็ส่งประเด็นต่างๆมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับมาในเบรกสุดท้ายนี้เตือนหน่อยแล้วกันนะฝนตกช่วงนี้คุณมนตรีเป็นผู้ประสบภัยบ้างหรือเปล่าผมไม่เป็นผู้ประสบภัยวันโอ้โหแจ้งวัฒนะคุณมนตรียังกับคลองนะสัปดาห์ที่ผ่านมา
0: ใช่ใช่
1: ก็ยังคงมีฝนตกอยู่นะครับล่าสุดเพิ่งออกมาเลยเนี่ยของกรมอุตุเป็นประกาศเตือนฉบับที่10แล้วที่จะบอกเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ยังคงมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับให้เตือนเราเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับบริเวณไหนบ้างที่จะมีฝนตกหนักมากก็คือที่ภาคกลางแล้วก็ทีเนี้ยหลังจากที่ภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานเริ่มเย็นๆมวลอากาศเย็นมาประเทศจีนฝนตั้งแต่หลังกันยาไปเนี่ยจะลงใต้อันนี้เป็นเหตุการณ์ปกติในทุกๆปีแล้วฝนใต้ก็จะเป็นหนักทางตั้งแต่กลางตุลาเรื่อยขึ้นไปถ้าเราจำกันได้น้ำท่วมหัดใหญ่ปีที่แล้วก็นี่แหละปลายตุลาต่อต้นพฤศจิกายนนะครับแต่ว่าช่วงนี้จนถึงวันพรุ่งนี้คงต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ของเหนืออีสานแล้วก็ภาคกลางกันอยู่นะครับกรุงเทพมหานครอันนี้หนีไม่พ้นอย่างแน่นอนฝนเนี่ย60-70% ทีเดียวนะครับก็หลายๆพื้นที่ก็กลายเป็นผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้แม้ว่าฝนจะยังอยู่เหนือแล้วก็อีสานแต่ภาคใต้ก็เริ่มที่จะมีอิทธิพลของมรสุมกันบ้างแล้วเหมือนกันนะคุณมนตรีล่าสุดตอนนี้เขาบอกว่าอุทยานแห่งชาติเขาศกเขาแจ้งข่าวมาเรื่องของน้ำป่าเนี่ยไหลหลากลงมาท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรเขาว่าตอนน้ำมาครั้งแรกเลยเนี่ยที่เขาศกน้ำเนี่ยสูงราวๆ150 ซม.นะเมตรครึ่งทีเดียวโอ้เกินเอวผมอะผมตัวไม่ใหญ่ไงอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ทางด้านปภ.เองและมูลที่กู้ภัยต่างๆก็กำลังเข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วนะครับก็ตอนนี้เขาบอกระดับน้ำที่เขาโศกก็เริ่มจะลดลงมาแล้วแหละเหลือประมาณ50 ซม.แต่ว่าลดประมาณ50นะยังเหลือประมาณเมตรหนึ่งอยู่ณขณะนี้สำหรับในพื้นที่ของเขาศกนะครับเพราะว่าเขาตอนนี้กำลังรอดูทิศทางของมวลน้ำทั้งหมดกำลังไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างที่จะลงสู่แม่น้ำกุมดวงแม่น้ำตาปีเพื่อจะออกสู่ทะเลกันต่อไปอันนี้คือที่เขาศกที่ภาพเหตุการณ์ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเหมือนกันคุณมนตรี
0: ครับอีกที่หนึ่งนะครับต่อเนื่องจากที่พี่บริษัทพูดเมื่อสักครู่สดร้อนๆครับเมื่อบ่ายวันนี้ก็คือที่อำเภอมวกเหล็กกับตำบลมวกเหล็กสระบุรีตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งนะครับฝนตกหนักครับแล้วก็น้ำหลากคือบริเวณนั้นก็ตกต่อเนื่องมานะครับทำให้เกิดน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่หมู่6หมู่12หมู่13ที่บ้านท่าเสาตำบลมวกเหล็กนะครับมีประมาณ25ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบมีคนติดอยู่ในบ้าน6หลังคาเรือนครับถนนที่จะสัญจรเข้าหมู่บ้าน2เส้นทางเข้าออกไม่ได้ก็คือหมู่บ้านซับประดูหมู่ที่6และถนนแก่งคอยแสลงพันธ์ครับที่วัดท่าเสาหมู่13ตำบลบวกเหล็กนะครับตอนนี้ทางจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางปภ.ทางอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ได้นำเรือท้องแบนเข้าไปสนับสนุนรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบวกเหล็กครับที่เข้าไปตัดกระแสไฟเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายครับถ้าดูจากคลิปภาพก็เห็นความเชี่ยวกรากของพื้นที่ดังกล่าวมากพอสมควรคือพอมันตกกระหน่ำจากสภาพอากาศที่เรามักจะเห็นสัญญาณได้ว่ามันแปรปรวนนะครับความจริงจะคุยกันในกองบรรณาธิการข่าวครับคุณวิศักดิ์ครับว่าคือเนี่ยจนถึงขนาดนี้ถ้าเรานับชื่อพายุจริงๆนะในฤดูฝนปีนี้นะเรายังไม่มีชื่อพายุใดที่เป็นชิ้นเป็นอันที่ผ่านเข้ามาในประเทศไทยเลยนะในแต่ละปีจะมีชื่อพายุหมุยฟ้าพายุขนุนพายุนั่นพายุนี่นะเนี่ยถ้ายังไม่นับจังหวัดน่านที่เกิดฝนถล่มหนักซึ่งก็ไม่ได้มีชื่อพายุแต่เป็นปรากฏการณ์เรนบอมคือตกที่เดียวแช่อยู่อย่างนั้นหนักๆคืน2คืนแล้วดินก็หลากสไลด์มานอกจากนั้นเรายังไม่เห็นชื่อพายุที่พาดผ่านเข้ามาในช่วงหน้าฝนนี่เลยสิ่งที่หลายคนกำลังจับตาคือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญหรือสภาพอากาศแปรปรวนที่เป็นนั้นมันอาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นบางจุดกระจุกเหมือนหาดใหญ่เมื่อปีก่อนแต่หลังจากนั้นมันก็จะเกิดภาวะ
1: แห้ง
0: แล้งแล้วทีนี้พอแห้งแล้งเนี่ยในสภาพอากาศของคนเราก็มักจะคิดถึงทางกายภาพที่มองเห็นคุณบริษัทคุณผู้ชมครับคุณผู้ฟังครับคือพอฝนมันตกหรือไม่ตกเราก็มองเห็นได้ด้วยตาแต่สภาพอากาศที่มันแปรปรวนมันเป็นมากกว่าเรื่องน้ำหรือไม่น้ำเช่นเชื้อโรคบางชนิดมันปรับตัวไปกับสภาพอากาศที่มันแปรปรวนไปได้หรือพืชบางชนิดจากที่มันเคยออกดอกออกผลพอปรากฏว่าแล้งมากขึ้นหรือหนาวมากขึ้นมันก็จะเกิดให้ก่อให้เกิดวิกฤตทางด้านพืชพันธุ์ธัญญาหารมากขึ้นอันนี้เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าจับตาอย่างใกล้ชิดทีเดียวฮะเพราะนี่มันอย่างที่พี่บริษัทพูดเมื่อสักครู่อีกสักพักหนึ่งพายุลงใต้แล้วเดี๋ยวทางเหนือก็จะมวลอากาศเย็นก็จะพาดผ่านเข้ามา เพราะนั้นต้องจับตาตัวเลขของน้ำในอ่างเก็บน้ำด้วยแต่แน่นอนการฟังคำเตือนของปภ.ว่าจะมีฝนตกหนักช่วงนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำแต่ว่าพอมองถึงภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็ต้องน่าสนใจว่าปริมาณน้ำที่สะสมมันเพียงพอที่จะต่อยอดไปถึงหลังจากสิ้นฝนเข้าสู่หน้าแล้งได้หรือเปล่าครับ
1: คือหลายคนบอกว่าวันนี้ฝนเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยฝนมันเรายังไม่ได้เจอกับพายุเต็มๆสักลูกเลยนะคุณมนตรีที่คุณมนตรีบอกว่าเราแค่เฉียดๆหรือว่ามาใกล้ๆเฉยๆนี่แค่ผลกระทบที่เราได้รับจริงๆในส่วนของอย่างน่านเนี่ย300กว่ามิลโอ้โหคืนนึงเนี่ย300กว่ามิลลิเมตรเนี่ยหนักนะแล้วมันจะไปไหนน้ำอ่ะมันก็ไม่มีที่ไปมันก็ต้องลงในพื้นที่อาเริ่มจากปัวแล้วก็ไหลไปตามในเส้นทางของน้ำต่างๆอันนี้เราได้เห็นผลกระทบแล้วแต่ถ้าถามว่าอย่างที่เขาศกที่สุราษฎร์ที่มวกเหล็กวันนี้วัดปริมาณน้ำฝนสูงสุดได้85มิลลิเมตรนะไม่ถึงร้อยนะแต่เราเห็นมวลน้ำที่กระแสน้ำในคลิปภาพต่างๆเนี่ยโอ้แรงนะคุณมนตรีมันก็ได้เห็นเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราคงต้องจับตาแต่สิ่งที่ต้องเป็นห่วงกันต่อไปอย่างที่คุณมนตรีพูดก็คือดูระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆถ้าลองดูเนี่ยเขาเองเนี่ยมีระดับน้ำที่ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะอะไรเพราะเขากลัวเดี๋ยวเอลนีโญมาปลายปีไงมันจะแล้งถ้าเก็บน้ำไม่พอเนี่ยน้ำเราจะไม่ถึงในส่วนของแล้งปีหน้าเมษาหน้ารองน้ำหมดแล้วแน่ๆตามอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆต่างๆดังนั้นก็เลยณขณะนี้ก็เลยยังไม่ค่อยมีการร่องน้ำตามอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆสักเท่าไหร่เพื่อเขาก็เก็บเอาไว้กลัวว่าเอลนีโญมันมาแล้วมันจะแล้งจริงๆไงนะคุณมนตรีเขาก็เลยตอนนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าอยู่ๆเนี่ยเจอเรนบอมฝนตกเรียกว่าฝนตกหาใหญ่ลงมาเนี่ยอันนี้โอกาสที่ระดับน้ำเนี่ยจะสูงแล้วก็จะล้นนะมันก็มีอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราต้องเหลือไปเผื่อในส่วนของแล้งปีหน้าไงคุณมนตรี
0: ครับก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามนะครับผมขออนุญาตอีกสักข่าวนึงสั้นๆครับ
1: เชิญเลย
0: พอมีเวลานะครับสำหรับท่านที่อยู่ในกรุงเทพติดตามสถานการณ์กรณีของน้ำมันที่มันรั่วซึมนะครับที่บริเวณถนนพระราม3หรือถนนเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้สักเกือบ 10-15 วันที่พยายามหาสาเหตุท่านผู้ว่ากทมก็พยายามจะหาสาเหตุจากการที่ประชาชนที่คลองเตยก็ได้กลิ่นนะครับจนกระทั่งไล่ไปจนกระทั่งยืนยันชัดเจนว่าพบแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่าแล้วจริงๆตั้งแต่คืนเมื่อก่อนแล้วล่ะนะครับว่าจุดที่มันรั่วซึมนั้นมันมาจากท่อไหนวันนี้ทางผู้ว่าชาติชาติก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการติดตามต่อเนื่องเข้าสู่วันที่15แล้วนะครับโดยเข้าไปวันนี้ครับยังพบว่าท่อน้ำมันที่บริเวณแอ่งที่มีน้ำมันขังอยู่นั้นอยู่ใกล้กับตอม่อทางด่วนขั้นที่1คือทางด่วนเฉลิมมหานครครับท่อน้ำมันดังกล่าวมีลักษณะพาดผ่านบริเวณตอม่อแล้วก็มีปลอกเหล็กหุ้มป้องกันเอาไว้อีก1ชั้นตอนนี้ทีมปฏิบัติการสันนิษฐานว่าอาจจะมีรอยรั่วซึมจากท่อน้ำมันบริเวณจุดที่อยู่ภายในปลอกเหล็กซึ่งทำให้น้ำมันเนี่ยรั่วซึมออกมาอย่างต่อเนื่องครับวิธีการตัวนี้คือทีมปฏิบัติงานได้นำเครื่องมือเฉพาะทางเข้าไปตัดปลอกเหล็กที่หุ้มท่อน้ำมันออกแล้วก็ใช้วิธีทยอยตัดออกทีละชิ้นนะครับเพราะว่าปลอกเหล็กเนี่ยมีความฝืดและแน่นหนาทึบนะครับไม่สามารถทำได้ภายในครั้งเดียวหลังจากนี้ก็จะมีการถอดออกมาแล้วก็เพื่อที่จะหาจุดหรือหาปล่องที่มันรั่วซึมนะครับแล้วก็ทำอย่างระมัดระวังมากเพราะว่ามีโอกาสที่จะก่อให้เกิดประกายไฟได้เนี่ยต้องป้องกันไว้นะครับแล้วก็บริเวณพื้นที่นั้นนะครับยังมีการตรึงกำลังปิดพื้นที่โดยรอบอย่างเข้มงวดนะครับท่านผู้ว่าก็ไปดูแล้วก็ยืนยันว่าจะพยายามดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วยืนยันนะครับว่าทางคลองเตยเองยังไม่ได้มีการอพยพผู้คนออกนอกพื้นที่ดังกล่าวนะครับแต่ว่าตัวประชาชนเองก็ขอให้เยียวยาผลกระทบจากการที่ต้องปิดถนนดังกล่าวเพราะว่าทำให้ขาดรายได้อันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเพราะว่าในคนกรุงอย่างที่พี่พิรศักดิ์พูดเมื่อสักครู่นอกจากเราจะเผชิญน้ำท่วมในหลายพื้นที่เวลาที่ฝนตกหนักจากการระบายน้ำหรือเป็นน้ำท่วมขังเนี่ยนะครับใต้ดินหรือใต้ดินถนนของเราเนี่ยมันมีหลายอย่างที่มันจะต้องใช้อย่างระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการขุดเจาะเพื่อที่จะวางสายไฟหรือการทำรถไฟฟ้าในแนวใต้ดินหรือแม้กระทั่งกรณีท่อน้ำมันดังกล่าวด้วยครับ
1: ก็จริงๆแล้วท่อน้ำมันนี่มันมาตามหลังของที่จะอยู่เรามาพบเรื่องของการเก็บน้ำมันไว้ใต้พื้นดินกว่า 400,000 ลิตรของอาคารแห่งหนึ่งที่เป็นข้อมูลเขาเป็นอาคารสร้างเป็น data center ถูกไหม
0: ครับ
1: ะแต่ทีเนี้ยคือมันเลยกลายเป็นเหมือนพวงอ้าวแล้วอยู่น้ำมันรั่วคนก็คิดไปต่างๆนานาเลยว่าเอ๊ะตกลงมันเชื่อมโยงอ่ะแกทัดมันเกิดขึ้นทันทีคุณมนตรีในประเด็นเนี้ยเราก็เข้าใจนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลองดูว่าคือท่อน้ำมันที่มีใต้พื้นดินเนี่ยมันก็มีมานานแล้วถูกไหมล่ะว่าในการที่จะส่งแต่ทีเนี้ยพอมันประจวบเหมาะกับไปเจอในแบบโอ้คลังน้ำมันขนาดหลายแสนลิตรเนี่ย200,000-400,000 ลิตรเนี่ยที่อยู่ใต้พื้นดินของตึกบางตึกเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นจุดที่หลายๆคนเริ่มถามเรื่องความปลอดภัยไงโดยเฉพาะถ้าเกิดเชื่อมโยงประเด็นนี้ตอนนี้เขาหาจุดรั่วของน้ำมันได้แล้วใช่ไหมผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่แล้วเนี่ยแต่ทีเนี้ยถ้ามาพูดถึงในประเด็นของความจำเป็นว่าเออเราต้องมี data center ไหมมันจะต้องช่วยในเรื่องของการที่จะใช้ประโยชน์มากหรือเปล่าเราไม่ปฏิเสธนะเรื่องของการเติบโตก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆหรือแม้แต่การที่จะมีศูนย์ data center ที่จะเป็นอาคารต่างๆแต่ขณะเนี้ยตัวของผู้ว่าชัดชาติเองก็ออกมาบอกว่ามันมาในลักษณะรูปแบบก่อนๆเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เป็น warehouse คือเป็นโกดังมากกว่าแล้วก็มาเป็นศูนย์ data center ของตัวเองแล้วก็สร้างขึ้นมาคือ data center มันจำเป็นไหมมันก็จำเป็นนะเพราะว่ายุคข้อมูลข่าวสารยุคของ AI ที่มากันกระหน่ำแบบเนี้ยเราปฏิเสธกันไม่ได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าศูนย์ข้อมูลเนี่ยมันไปอยู่ไกลดังนั้นแทนที่ว่ามันจะสามารถได้ข้อมูลอย่างเร็วมันอาจจะใช้เวลานานขึ้นอันนี้มันก็เลยจำเป็นที่ต้องมี data center แต่ทำอย่างไรให้คนรู้สึกปลอดภัยรัฐบาลเองเขาก็ตั้งเรื่องของกรรมการที่มีคุณเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังเนี่ยมาเป็นประธานในการศึกษาให้ได้ข้อมูลภายในเดือนหนึ่งแต่ทีเนี้ยถามว่ามีความจำเป็นไหมก็มีความจำเป็นหลายคนถามว่าdata center เนี่ยมันใช้ไฟเยอะใช้น้ำเยอะใช้ไฟเยอะเพราะอะไรเพราะว่าข้อมูลมันต้องมีการประมวลผลตลอด24ชั่วโมงถูกไหมถ้าไฟดับแค่นาทีเดียวเนี่ยโอเคมันเสียหายปริมาณมหาศาลกันทีเดียวดังนั้นมันเลยต้องมีอะไรมีน้ำมันมาสำรองเพื่อปั่นไฟในการที่จะเลี้ยงข้อมูลต่างๆเอาไว้อ้าวแล้วน้ำล่ะเอามารอเย็นเพื่อให้อุณหภูมิมันน้อยลงมันลดลงแต่ที่พอเสร็จปุ๊บจะปล่อยออกสู่อากาศล่ะมันสร้างมลพิษไหมเอ๊ะถ้าเกิดจะมี data center มาตั้งที่พื้นที่ชุมชนของเรามันไหวหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนเริ่มถามกันอยู่เหมือนกันวันนี้โฆษกของรัฐบาลก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าเรื่องของ data center เนี่ยยังคงมีความจำเป็นนะแม้ว่าหลายคนจะแสดงความกังวลต่อเรื่องของภัยของความมั่นคงทางไซเบอร์และธรรมาภิบาลของ data center ท่ามกลางการพัฒนา AI ต่างๆคือเขาบอกว่า AI เนี่ยมีประโยชน์มหาศาลต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศนะไทยควรส่งเสริมเทคโนโลยีดังกล่าวให้มีการพัฒนายิ่งขึ้นแต่ความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็ต้องพัฒนาให้เท่าเทียมกันด้วยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของธรรมาภิบาลของผู้ประกอบการ Data Center หรือว่า Corporate Governance ที่จะทำให้ทุกๆคนเนี่ยมันต้องมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติการในทุกๆด้านนะครับซึ่งทางด้านของโฆษกรัฐบาลนางสาวศศิการเขาก็บอกนะว่าประเด็นเนี้ยคือมันต้องมีความดำเนินการอย่างจริงจังนะครับอันนี้คือโฆษกรัฐบาลเขาที่แล้วนะแต่ว่าเขามาให้หาเหตุผลแล้วก็มาให้สถานการณ์นี้ว่าคือเรียกร้องเอาเงี้ยเขาบอกเรียกร้องละกันเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาดูในเรื่องของความปลอดภัยของไซเบอร์แล้วก็ทำอย่างไรก็ได้ให้ประชาชนนั้นมีความเชื่อมั่นเพราะตอนนี้พอข่าวออกมาแล้วเจอแบบนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะอยู่จะมาตั้ง data center อยู่ในชุมชนเราเนี่ยมันจะมีความพร้อมไหมเราจะรู้ไหมเนี่ยว่าข้างใต้ตึกนั้นน่ะมีการเก็บน้ำมันหลายแสนลิตรอยู่เราก็ไม่ปลอดภัยนั่นเอง
0: ครับผมว่าคณะกรรมการชุดนี้ที่ต้องทำเร่งด่วนซึ่งผมเชื่อว่าอยู่ในแผนแล้วนะฮะก็คือกฎหมายแหละครับเอาง่ายๆว่าอาคารสถานที่ที่ตั้งนะตั้งภายใต้กฎหมายใดถ้าตั้งนอกกทม.ใช้หลักการขออนุญาตจากใครใช้หลักเอกสารอ.1การขออนุญาตจัดตั้งใช้อ.5จากใครแต่ถ้าอยู่กทม.เป็นโยธาธิการและผังเมืองอันนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานเลยเพราะไม่งั้นมันจะมาตั้งเป็นโกดังเฉยๆเหมือนโกดังของบริษัทขนส่งสินค้าไม่ได้เพราะว่าด้วยแรงงานเครื่องจักรกี่แรงม้าด้วยกำลังคนเท่าไหร่จะต้องจดทะเบียนเป็นสถานประกอบการแรงงานไหมเป็นโรงงานประเภทรม.4ไหมเป็นโรงงานประเภทไหนก็ต้องมีความชัดเจนนี่คือประเด็นที่มันยังเกิดความคลางแคลงใจอยู่ในตอนนี้ครับ
1: ครับก็นะเขาบอกว่าน่าจะทำอินโฟกราฟิกเอาเข้าใจง่ายๆให้พี่น้องประชาชนได้รู้เพราะอย่างตัวท่านผู้ว่าชัดชาติบอกแล้วเนี่ย แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้สิ่งสำคัญคือบางคนเนี่ยที่เขาเริ่มสร้างแล้วเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนแผนไม่ได้แต่ถ้าอันไหนถ้าเกิดว่ากฎหมายออกมาเร็วอย่างที่มนตรีบอกเมื่อสักครู่เนี่ยมันสามารถที่จะบอกว่าเอ๊ะปรับเปลี่ยนและวิธีการในการตามกฎหมายได้ไหมอะไรแบบนี้เจ้าใหม่ที่จะเข้ามาแน่นอนกฎหมายเนี่ยใหม่เนี่ยเริ่มบังคับใช้แต่เจ้าที่กำลังดำเนินการสร้างอยู่เนี่ยจะทำอย่างไรให้เขาเป็นไปตามแผนที่เราอยากจะได้อันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อความปลอดภัยและเพื่อความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนในพื้นที
0: ่
1: ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามมวยไทยของเราทั้งสองคนนะครับ มีโอกาสได้เรากลับมาคุยข่าวกันใหม่ครับสำหรับข่าวเด่นสุดสัปดาห์วันนี้

0: รัฐมนตรีอุดมพงศ์ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
10: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศรเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
7: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
12: สิบเก้านาฬิกาห้านาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการถกประเด็นวันนี้พบกันค่ำวันเสาร์ที่19 กันยายน 2569นะครับวันนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนนะครับก็จะถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับเพราะว่ามีการรัฐประหารเกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่19กันยายนปี2549มาถึงวันนี้ก็ครบรอบ20ปีแล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์รัฐประหารความจริงเนี่ย วันที่19กันยายน2549ไม่ใช่เป็นการรัฐประหารครั้งสุดท้ายนะครับยังมีเหตุการณ์รัฐประหารมีเหตุการณ์การยึดอำนาจในเชิงทางการเมืองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องถัดมาอีกนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเพราะว่าวันนี้มีหลายคนออกมาพูดประเด็นครบรอบ20ปีของการทำรัฐประหารเมื่อ19กันยาในหลากหลายมุมที่น่าสนใจนะครับอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างสิ่งที่เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อ20ปีที่ผ่านมาขณะนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในเชิงลบในเชิงเสมอตัวอย่างไรแค่ไหนนะครับเป็นประเด็นที่หลายคนนี่ก็คงตั้งเป็นปุจฉาอยู่เหมือนกันวันนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับฟังมุมมองจากนักสังเกตการทางการเมืองครับที่อาจารย์เองก็ถือได้ว่าเป็นคนที่คลุกคลีตีมงอยู่กับแวดวงการเมืองมายาวนานนะครับรองศาสตราจารย์ดร.วิชัยรัตนฤกษ์ณภูเก็ตจากนิด้านะครับเดี๋ยวสักครู่นึงส่วนช่วงเบรกที่2ครับวันนี้คุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์แห่งสำนักข่าว Next News กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ติดภารกิจนะครับ2สัปดาห์ต่อเนื่องกันวันนี้กลับมาแล้วนะครับพร้อมกับเรื่องราวที่มีสาระแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับทั้งในเรื่องของอัปเดตเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีการสอบทุจริตท้องถิ่นนะครับของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งทางสำนักข่าว Next News เนี่ยก็ถือว่าเป็นสำนักข่าวแห่งแรกที่เกาะติดเปิดประเด็นเรื่องนี้มานะครับวันนี้มีประเด็นที่ทางสำนักข่าว Next News เนี่ยไปล้วงลึกเอารายละเอียดมาเผยแพร่ความจริงก็เผยแพร่มาวัน2วันแล้วล่ะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวให้คุณประสงค์เนี่ยกลับมาอธิบายให้ฟังนะครับเรื่องกรณีของการสอบแล้วมีการแก้ไขเพิ่มคะแนนสอบนะฮะทางสำนักข่าว Next News เนี่ยไปได้ข้อมูลในเชิงลึกมานะครับทั้งรายภาคก็ดีทั้งรายจังหวัดก็ดีครับน่าสนใจอย่างยิ่งครับสำหรับการสอบทุจริตท้องถิ่นที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคใต้เนี่ย7จังหวัดแรกนะครับ6จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ติดอันดับท็อป7นะครับก็คือ1ใน7เนี่ยมีจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เนี่ย6จังหวัดเลยนะครับอีก1จังหวัดที่สอดแทรกเข้ามาก็คือจังหวัดนนทบุรีนี่ก็เป็นฐานปฏิบัติการนะครับของกลุ่มที่มีการแก้ไขผลการสอบนะครับนะฮะคงจะจำก็ได้ครับสำหรับคุณพิชิตตาทั้งพรมนะครับนี่ก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีก็เลยทำให้นนทบุรีเนี่ยสอดแทรกอยู่ในลำดับที่3หรือที่4เนี่ยนะฮะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยเป็นพื้นที่ภาคใต้หมดเลยนะครับแล้วถ้าแยกแยะเฉพาะภาคใต้เนี่ยก็ปรากฏว่าไม่น่าเชื่อครับมีการแก้คะแนนสอบนะครับถ้านับเป็นรายบุคคลเนี่ยคิดค่าเฉลี่ยออกมาปรากฏว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยสูงที่สุดครับรวมแล้วเนี่ยรวม 45% นะครับมันสะท้อนไหนยะอะไรถ้าเกิดว่าเราไปจับจากสิ่งที่กกต.เสียงข้างน้อยนะครับก็คือตัวของคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษที่มีการออกมาตั้งข้อสังเกตในหลายประเด็นนะครับแต่ว่าถ้าเอาประเด็นเรื่องจะต้องมีการประกอบร่างเป็นตัวช้างก่อนแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องของเชิงพื้นที่นะอันนี้ก็เป็นประเด็นน่าสนใจคือถ้าไปดูในประเด็นเชิงพื้นที่เนี่ยก็จะได้คำตอบนี่แหละจากสำนักข่าว Next News ที่ไปเพิ่มเติมมานี่แหละเพราะว่ามันมีความจะบอกว่าเป็นร่องรอยจะบอกว่าเป็นสิ่งที่พอที่จะนำไปสู่การตั้งเป็นข้อสงสัยเป็นประเด็นคำถามนะครับเพราะว่าจังหวัดต่างๆที่ปรากฏเรื่องของการทุจริตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขเพิ่มคะแนนสอบมากขึ้นเนี่ยมันเป็นจังหวัดที่มันตรงกับสิ่งที่ทางคุณสิทธิโชติจะออกมาตั้งเป็นประเด็นข้อสงสัยรายพื้นที่นะครับและมันเชื่อมโยงไปถึงรายชื่อส่วนหนึ่งนะครับต้องใช้คำว่าส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นบุคคลสำคัญแล้วก็อาจจะเป็นคนในบ้านใหญ่นะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงมันก็เป็นเพียงแค่การตั้งเป็นปุจฉานะครับจะมาด่วนสรุปนั้นก็ไม่ได้เว้นแต่ว่าจะมีหลักฐานมีข้อมูลอะไรที่สามารถนำไปสู่การพิสูจน์ในชั้นกระบวนการของกระบวนการยุติธรรมนะครับ หรือถ้าเกิดว่ามีใครออกมายอมรับนะครับในบุคคลที่มีรายชื่ออันนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่ารายชื่อต่างๆที่ปรากฏออกมาแล้วก็ทางจังหวัดรายพื้นที่ที่คุณสิทธิเจ้าตั้งข้อสังเกตเนี่ยมันดูจะไปด้วยกันนะมันดูจะไปสอดคล้องกันเพราะว่ารายชื่อแล้วก็รายจังหวัดที่มีปรากฏเนี่ยมันก็เรียกแล้วแต่เป็นพื้นที่ของบุคคลที่มีความสำคัญเป็นระดับแกนนำอ่ะเป็นระดับบุคคลสำคัญภายในบางพรรคการเมืองเดินด้วยนะครับแต่อย่างที่เรียนไว้ครับเราจะไปสรุปว่ามันเกี่ยวข้องมีความผิดอะไรมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ายังต้องลุ้นเรื่องพยานหลักฐานที่สำคัญก็คือเรื่องที่มีมติ4-3ระหว่างกกต.เนี่ยไม่รับเส้นเงินของดังดีเอสไอเข้ามาพิจารณาด้วยมันก็เลยทำให้โอกาสที่มันจะเชื่อมต่อโดยอาศัยเส้นเงินเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่สามารถที่เกิดขึ้นตอนนี้หลายคนก็อาจจะลุ้นนะครับศาลที่จะใช้ระบบไต่สวนเนี่ยจะมีการนำเรื่องเส้นเงินมาพิจารณาด้วยหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นประเด็นที่รอรุ่นรอติดตามเดี๋ยวให้คุณประสงค์เนี่ยมาพูดถึงประเด็นต่างๆเหล่านี้นะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอบต.ราชาเทวะซึ่งมีข่าวอย่างต่อเนื่องมาหลายปีต่อเนื่องกันนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการสร้างคือก็มีโครงการเนาะเป็นโครงการที่ เกี่ยวข้องกับทางอบต.ของราชาเทวะจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีอยู่โครงการล่าสุดนะครับความจริงจะล่าสุดหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่แปลว่าเป็นหนึ่งในโครงการของเขาก็แล้วกันครับก็คือเรื่องของการทำโครงการแลนด์มาร์คโลกสุวรรณภูมิคงจะจำก็ได้2โครงการนะรวมเงินประมาณ400ล้านบาทโอ้โหมันกลายเป็นประเด็นเลยนะครับเพราะว่าถ้าใครเข้าไปในพื้นที่เนี่ยจะเห็นมีการก่อสร้างโป๊ะแล้วนะครับโป๊ะลอยน้ำแล้วนะครับจะทำเป็นตลงตลาดด้วยเป็นแผงขายสินค้าแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเขาเรียกอะไรแลนด์มาร์คโลกอะแลนด์มาร์คโลกสุวรรณภูมิในสองยุคนะคือเขาสร้างแล้วแต่ปรากฏว่าทางกรมชลประทานซึ่งจะไปเป็นเจ้าของที่เนี่ยยังไม่ได้อนุญาตเลยครับโอ้โหมันกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเลยครับสุดท้ายทางสำนักข่าว Next News เนี่ยบอกว่าทางกรมชลประทานมีหนังสือแจ้งเตือนครับให้รื้อออกไปถ้าไม่รื้อภายใน30วันเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งความดำเนินคดีครับนี่เอาไว้มาดูในรายละเอียดในช่วงเบรกที่2แต่ว่าช่วงแรกครับอย่างที่เรียนเอาไว้นะครับช่วงแรกวันนี้ครบรอบ20ปีรัฐประหาร19กันยานะครับวันนี้ผมก็เลยเรียนเชิญนักวิชาการนะครับอาจารย์ก็เป็นนักสังเกตการเกาะติดเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองมาโดยตลอดนะครับรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตนะครับผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานะครับของคณะพัฒนาสังคมของนิด้าตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วอาจารย์พิชัยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณประจักษ์และท่านผู้ฟังครับ
12: ครับอาจารย์วันนี้ครบรอบ20ปีสำหรับเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยาเรียนถามอาจารย์ตรงๆเลยครับอาจารย์ครบรอบ20ปีมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกหรือเชิงลบหรือเสมอตัวอะไรบ้างครับอาจารย์ที่น่าสนใจนะครับ
1: คือในแง่ของการเมืองเนี่ยการเปลี่ยนแปลงหลังการรัฐประหารเนี่ยถ้าเทียบกับการเปลี่ยนแปลงในช่วงปี40นะครับผมคิดว่าเป็นการพัฒนาที่ถอยหลังนะคุณประจักษ
12: ์
1: คือประชาธิปไตยของเราเนี่ยมันมีสภาพที่เรียกได้ว่าถูกครอบงำจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขณะที่การมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยก็มีลดน้อยถดถอยลงในกระบวนการทางการเมืองโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอำนาจในเชิงสถาบันอย่างเช่นการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
12: ครับ
1: หรือว่าการตรวจสอบสถาบันทางการเมืองและก็สถาบันที่กำกับดูแลอย่างพวกองค์กรอิสระเนี่ยมันก็ลดน้อยถดถอยลงแล้วก็ความเป็นตัวแทนก็เช่นเดียวกันคือก่อนหน้านั้นเนี่ยคือช่วงปี40ตั้งแต่44จนถึงประมาณ4 5เท่าไหร่ละ50เนี่ยนะครับ
12: ครับ
1: ช่วงนั้นเนี่ยในการเลือกตั้งมันปัจจัยเรื่องของนโยบาย มันก็จะมีผลในการตัดสินใจของคนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วอิทธิพลของเรื่องของกลุ่มคุณท้องถิ่นกลุ่มพวกบ้านที่เราเรียกว่าบ้านใหญ่ก็จะลดลง
12: ใน
1: ย
12: ่
1: านนะครับทีนี้พอหลังคือสถานการณ์เนี่ยพอหลังรัฐประหารปี49แล้วมันตามด้วยการรัฐประหารปี57เนี่ยมันกลับทำในทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันกลับทำให้บ้านใหญ่เนี่ยมันมีการเติบโตแล้วก็มันทำให้การเมืองเชิงนโยบายเนี่ยมันก็มีน้ำหนักลดน้อยลง
12: ครับ
1: อันนี้ก็คือเป็นส่วนที่ถดถอยแล้วบรรดานักการเมืองต่างๆก็ยังมีพฤติกรรมที่ไม่ได้แตกต่างจากเดิมแต่อย่างใดนั่นก็คือมักจะใช้ตำแหน่งในการสร้างประโยชน์เอื้อให้กับพรรคพวกของตัวเองเนี่ยเป็นหลัก
12: ครับ
1: เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันที่บรรดาพวกนักประหารเนี่ยเขาชอบอ้างขึ้นมาเป็นการทำรัฐประหารเนี่ยก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงแล้วอันที่จริงเนี่ยในช่วงของการครองอำนาจรัฐประหารถ้าคือในช่วงปี49เนี่ยเนื่องจากว่ารัฐประหารนั้นเขาครองอำนาจแค่ปีเดียวใช่ไหมครับ
12: ครับ
1: ทีนี้เนี่ยมันก็อาจจะเห็นภาพไม่ชัดแต่ว่าช่วงปี57เนี่ยจะเห็นภาพชัด
12: เรื่อง
1: การทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยมันถูกฝังเข้าไปในโครงสร้างเชิงระบบอ่ะโดยเฉพาะพวกระบบราชการเนี่ย
12: ครับ
1: ผมเราก็จะได้ยินเรื่องของเงินทงเงินทอนอะไรต่างๆเนี่ยมากมายที่เกิดขึ้นเพราะงั้นเนี่ยปี49เนี่ยมันเป็นจุดพลิกผันที่ทำให้ประชาธิปไตยของไทยเนี่ยมันถดถอยลงไปเรื่อยๆนะหลังจากการรัฐประหารเพราะงั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการรัฐประหารมันก็ไม่ได้ช่วยทั้งในเชิงการเมืองและเศรษฐกิจสังคมแต่อย่างใดกลับทำให้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันกลับย่ำแย่ลงไปนะครับ
12: ครับอาจารย์จริงๆแล้วช่วงที่มีการปฏิรูปโครงสร้างการเมืองครั้งสำคัญก็คือที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นะครับอาจารย์จริงๆแล้วถ้าไปดูย้อนกลับไปดูเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปี40เนี่ยดูจากค่อนข้างชัดเจนนะครับอาจารย์คือต้องการที่จะให้สถาบันพรรคการเมืองมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็ประชาชนก็มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นจนกระทั่งกลายเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญปี40หลายคนคงจะจำได้จากอาจารย์ตอนที่มีการไปเปิดเวทีชาวบ้านไปร่วมแสดงความคิดเห็นว่ารัฐธรรมนูญควรจะต้องแปรประกอบไปด้วยอะไรอย่างไรบ้างเนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยอย่างภาคใต้เนี่ยคนเข้าแถวรอเลยนะครับอาจารย์แต่ทำไมในทางปฏิบัติฟังจากที่อาจารย์ว่ามันกลับถดถอยลงนะครับอาจารย์มันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอาจารย์มันเป็นเพราะว่านักการเมืองหรือเป็นเพราะว่าทางกองทัพหรือมันเป็นเพราะอะไรครับอาจารย
1: ์คืออย่างนี้ผมว่าคือตอนที่เราได้รัฐธรรมนูญปี40เนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่ประชาชนเนี่ยสามารถเอาชนะเผด็จการทหารในปีพ.ศ.2535ได
12: ้ครับอาจารย์
1: อันนี้ประชาชนโดยเฉพาะชนชั้นกลางนะครับก็กลายเป็นพลังที่มีที่ทรงอิทธิพลแล้วก็ในแวดวงชนชั้นกลางเหล่านั้นเนี่ยแน่นอนปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพวกอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยพวกนักวิชาการเนี่ยมีบทบาทมาก
12: ครับ
1: ตั้งแต่พวกอาจารย์ประเวศหรือแม้กระทั่งอาจารย์ชุมพลถึงแม้ว่าจะเป็นนักการเมืองแต่ก็เคยเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์เนี่ย
12: อาจารย์ชุมพลศิลปอาชานะครับอาจารย
1: ์ใช่ศิลปอาชาท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็มีอิทธิพลทางความคิดที่สามารถที่จะกดบรรดานักการเมืองบ้านใหญ่ในขณะนั้นเนี่ยได้แล้วก็ต้องให้นักการเมืองบ้านใหญ่เนี่ยต้องยอมฟังเสียงของแรงกดดันจากชนชั้นกลางและก็นักวิชาการ
12: ครับ
1: มันก็เลยออกมาเป็นรัฐธรรมนูญปี40ได้แต่ในขณะเดียวกันในประชาชนทั่วไปที่เป็นชาวบ้านอยู่ในชนบทอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยผมคิดว่าวิธีคิดของเขาเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนนะคุณประจักษ
12: ์
1: ก็คือวิธีคิดของเขาเนี่ยเขายังคงเป็นอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์แล้วก็พึ่งพานักการเมืองต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะนั้นอยู่ทีนี้พอบรรดานักวิชาการเนี่ย โอ้ตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นเวทีลองวิชานะ

0: ที่ทำให้พรรคการเมืองเนี่ยมีความเข้มแข็งก
1: ่
0: อนหน้านั้นเนี่ยดังที่เราทราบว่าพรรคการเมืองเนี่ยมันเหมือนกับอะไรล่ะเป็นที่พักชั่วคราวใครเข้ามาก็อาศัยแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ย้ายไปนู่นไปนี่นะ
1: ครับ
0: แม้กระทั่งตอนที่ร่วมรัฐบาลแล้วในยุคก่อนเนี่ยมันก็ย้ายกันได้นะจนเกิดเรื่องงูเห่าอะไรต่างๆขึ้นมาก็มาพยายามจะแก้ปัญหานั้นขึ้นมาทีนี้เนี่ยไอ้องค์การที่สร้างขึ้นมาองค์การอิสระที่สร้างขึ้นมาเนี่ย
1: ครับ
0: ก็มุ่งหวังที่จะให้มากับกำกับและตรวจสอบพรรคการเมืองโดยลืมไปว่าไอ้องค์การเหล่านี้เนี่ยอย่างไรเนี่ยมันก็ต้องสร้างภายใต้บริบทและวัฒนธรรมการเมืองไทย
1: ครับอาจารย์
0: แต่ว่าไอ้ตัวโมเดลเนี่ยก็ยืมมาจากตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์การเหล่านี้เนี่ยมันจะมีโมเมนตัมอยู่ช่วงหนึ่งก็คือในช่วงเริ่มต้นซึ่งมันมีพลังของชนชั้นกลางเนี่ยมันยังไม่หมดมันยังไม่สาเพราะงั้นเนี่ยกกต.ชุดแรกเนี่ยเราก็ได้เหมือนกับเป็นชุดที่ดีที่สุดตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็กกต.ก็แย่ลงเรื่อย
1: ๆจ
0: ากองค์กรที่ยึดถืออันธกิจในการที่จะทำให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรมเนี่ย
1: ครับ
0: คุณประจักษ์ก็คงจำได้นะยุคแรกเนี่ยโหใบแดงกันเกลื่อนเมืองเลย
1: ใช่ครับอาจารย
0: ์หลายสิบใบเลย
1: ครับ
0: เพราะว่ากกต.เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยถูกจัดตั้งขึ้นมาด้วยอันธกิจที่จะให้แก้เรื่องเนี้ยเรื่องของการซื้อเสียงเรื่องของระบบอุปถัมภ์แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการครอบงำของพรรคการเมืองในการจัดการการเลือกตั้งเนี่ยนะ
1: ครับอาจารย
0: ์ทีนี้เนี่ยกกต.ก็มีภาระอยู่สองขาขาหนึ่งก็คือจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
1: ครับ
0: อีกขาหนึ่งก็คือต้องทำให้การทุจริตเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็ยุคนั้นก็จะอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยเยอะ
1: ครับ
0: ทีนี้พอผ่านไปเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าภูมิต้านทานของกกต.เนี่ยต่ำก็คือมันถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองได้ง่ายจนกระทั่งเกิดยุคสมัยคุณวาสนาอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมาก็ถูกเข้าไปแทรกแซง
1: ครับ
0: แล้วก็ภายในองค์กรเองเนี่ยก็แปลสภาพจากองค์การที่ยึดมั่นในพันธกิจที่ทำให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรมเนี่ยกลายเป็นว่าภารกิจนี้เนี่ยถูกลืมไปหรือว่าลดการให้ความสำคัญลงแล้วก็ไปเน้นกับพันธกิจของการจัดการการเลือกตั้ง
1: ครับ
0: ซึ่งก็ไม่ได้ทำได้ดีกว่ากระทรวงมหาดไทยในสมัยที่เป็นกองการเลือกตั้งเลย
1: ครับอาจารย์ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยในแง่ของการจัดการเลือกตั้งก็ประสิทธิภาพก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นการบริหารภายในเนี่ยก็เปลี่ยนจากองค์การที่ยึดมั่นพันธกิจเนี่ยเป็นองค์การที่ไปยึดกฎระเบียบเหมือนกับกลายเป็นระบบราชการไปแล้วก็ตัวกรรมการเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่พักพิงของข้าราชการเกษียณด้วยการเขียนคุณสมบัติอะไรต่างๆแล้วมันก็เป็นแพทเทิร์นเนี้ยกับทุกองค์การเลยทั้งปปช.หรือแม้กระทั่งศาลรัฐธรรมนูญหรืออะไรต่างๆนะเพราะงั้นเนี่ยไอ้สถาบันเหล่านี้เนี่ยพอมันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยหนึ่งมันก็เลี่ยงไม่พ้นที่จะอยู่ภายใต้การแทรกแซงหรือการมีอิทธิพลทางการเมือง
1: ครับ
0: สองก็คือว่ามันเลี่ยงไม่พ้นที่มันจะแปลรูปตัวโครงสร้างของมันเนี่ยกลายเป็นระบบราชการแทนที่จะเป็นองค์กรที่จะเอาพันธกิจนำ
1: ครับ
0: กลายมาเป็นองค์กรที่เอาระเบียบราชการนำ
1: ครับ
0: อันนี้คือลักษณะของการพัฒนาการขององค์การเหล่านี้เพราะงั้นเนี่ยผู้บรรดานักวิชาการที่พยายามสร้างองค์กรเหล่านี้ขึ้นมาท้ายที่สุดเนี่ยคือหวังว่าองค์กรเหล่านี้มาจัดการกับพรรคการเมืองนักการเมืองที่ทุจริตที่ช่อฉนแล้วก็หวังว่าจะใช้องค์กรเหล่านี้เนี่ยจะส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยแต่ปรากฏว่า20ปีผ่านไปเนี่ย20กว่าปีถ้านับ40ก็คือเกือบ30ปีแล้วนะ
1: ใช่ครับอาจารย
0: ์กลายเป็นว่าองค์กรเหล่านี้เนี่ยกับมี

0: มีส่วนในการทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยมีปัญหาหรือสร้างปัญหาใหม่ให้กับระบอบประชาธิปไตยไทยแล้วก็ไม่ได้ทำให้ปัญหาทางการเมืองนะตั้งแต่การเมืองระดับการได้มาซึ่งอำนาจซึ่งก็เป็นหน้าที่ของกกต.หร
1: ือ
0: ในแง่ของการใช้อำนาจเป็นหน้าที่ของปปช.แล้วก็รวมทั้งศาลมนูษย์รวมทั้งสสง.มีลักษณะที่ดีขึ้นหรือว่าพัฒนาขึ้นก่อนปี40ด้วยซ้ำไปเพราะงั้นเนี่ยมันก็อันนี้คือเป็นการพัฒนาการของมันก็คือไอ้ถามว่ามันมี2ด้านนะก็คือด้านหนึ่งเนี่ยคือการพยายามเข้าไปแทรกแซงของฝ่ายการเมืองไม่ว่าฝ่ายการเมืองนั้นเนี่ยจะมาจากการเลือกตั้งหรือว่าจะมาจากการรัฐประหารก็ตามนะ
1: ครับอาจารย์
0: พูดถึงฝ่ายการเมืองเนี่ยผมก็กินความ2แบบเนี่ย
1: ครับนะครับ
0: ที่จริงฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยโดยหลักเนี่ยมันไม่ควรจะเข้าไปแทรกแซงนะเพราะว่าองค์การเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยพัฒนาที่ประชาธิปไตยแต่เนื่องจากว่าเขารู้ว่าองค์การเหล่านี้มีผลต่อการดำรงตำแหน่งและก็ต่อเสถียรภาพของเขาเนี่ยเขาก็เลยไปเข้าไปแทรกแซง
1: ครับ
0: ทีนี้เรามาดูสถาบันพรรคการเมืองบ้างเราพยายามทำให้สถาบันพรรคการเมืองเนี่ยเข้มแข็งจนกระทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่การเมืองไทยเนี่ยกลายเป็นระบบสองพรรคอ่ะอยู่ช่วงสั้นๆนะคุณประจักษ
1: ์ครับอาจารย์
0: ระบบสองพรรคเนี่ยระหว่างพรรคเพื่อไทยกับประชาธิปัตย
1: ์ครับ
0: ในช่วงการเลือกตั้งปี44 48แล้วก็ปี55กว่าๆเนี่ย
1: ครับ
0: ผมก็จำไม่ได้50
1: 50ครับอาจารย์50
0: 54ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นั่นแหละมันก็เป็นไปลักษณะสองพรรคแต่มันก็เกิดปัญหาก็คือว่ามันทำให้พวกกรรมการบริหารและก็หัวหน้าพรรคการเมืองเนี่ยมีอิทธิพลในการกำกับชีวิตของนักการเมืองเนี่ยมาก
1: ครับ
0: นะเรียกได้ว่าทุกอย่างก็ต้องเดินตามทิศทางที่บรรดาแกนนำของพรรคกำกับโดยเฉพาะพรรคอย่างพรรคไทยรักไทยแล้วก็พัฒนามาเป็นเพื่อไทยในระยะนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็พรรคการเมืองอื่นๆพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ย ช่วงนั้นก็หายไปคือมันแก้ปัญหาได้ในแง่ที่ว่าเป็นรัฐบาลพรรคเดียว
1: ครับ
0: หรือว่ารัฐบาลผสมน้อยพรรคนะก็แก้ปัญหาเสถียรภาพของรัฐบาลในแง่ของเสียงได้ระยะหนึ่งแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาความชอบธรรมเพราะเวลา
1: ครับอาจารย
0: ์พรรคการเมืองเหล่านี้เนี่ยเข้าไปมีอำนาจเนี่ยมันก็จะใช้อำนาจในทางที่อาจจะไม่ชอบธรรม
1: ครับ
0: รวมทั้งมันมีการขยายพื้นที่ทางอำนาจเนี่ยเข้าไปจนกระทั่งทำให้บรรดาพวกอนุรักษ์นิยมชนชั้นนำเนี่ยก็มีความกังวล อยู่มากพอสมควร
1: ครับ
0: เพราะการรัฐประหารเนี่ยมันด้านหนึ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับการเป็นการตอบโต้ของพวกอนุรักษ์นิยมชนชั้นนำเหม
1: ือ
0: นกันนะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดมาจากพฤติกรรมของตัวนักการเมืองเองเมื่อยามมีอำนาจเนี่ยไม่ได้ใช้อำนาจ
1: ครับ
0: อย่างสุจริตแล้วก็เที่ยงธรรมแต่ใช้อำนาจในทางที่บิดเบือนประชาธิปไตยด้วยซ้ำไปอย่างเช่นในสมัยยุคคุณทักษิณเนี่ยเราก็คงจำได้เรื่องของคดีการฆ่าตัดตอน 2,000 กว่าลายอะไรต่างๆเหล่านี้นะหรือว่าการทุจริตที่เกิดขึ้น
1: ครับ
0: มันก็เลยเป็นผสมกันแล้วก็บวกกับทางประชาชนเองเนี่ยพอหลังจากการตื่นตัวของชนชั้นกลางในปี40เนี่ยพอช่วงปี48 49เนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวของประชาชนทั้งในนามพันธมิตรเสื้อแดงหรืออะไรต่างๆเน
1: ี่
0: ยออกมาแต่ว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวที่จำกัดขอบเขตไว้ในกลุ่มคนจำนวนหนึ่งแล
1: ้
0: วก็มีแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีเอเจนดาของตัวเองอยู่แล้วก็การเคลื่อนไหวนั้นเนี่ยมันก็จะมีเป้าไปที่ตัวบุคคลเป็นหลักอย่างเช่นพันธมิตรเนี่ยก็จะมีเป้าไปที่ทางคุณทักษิณแล้วก็ตัวระบอบการเมืองของคุณทักษิณ
1: ครับ
0: ส่วนพวกกลุ่มนปช.ก็จะไปมีเป้าที่อะไรล่ะที่เขาเรียกอ่ะอมาตย์ใช่ไหม
1: ครับ
0: อะไรทำนองนั้นนะ
1: ครับครับ
0: เพราะงั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเคลื่อนไหวมวลชนที่มีเป้าหมายร่วมเพื่อจะสรรสร้างประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอ่ะ
1: ครับอาจารย
0: ์มันก็สามส่วนนี้เนี่ยมันก็ผสมผสานกันแล้วมันก็จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของการเมืองไทยแล้วพอหลังการรัฐประหารนั้นเนี่ยมันก็มีการมันก็เป็นการด้านหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นการทำลายการเมืองเชิงนโยบายไปด้วยแล้วมันก็เลยทำให้พอปี57มีการรัฐประหารซ้ำเนี่ย มันก็ยิ่งทำให้การเมืองเชิงนโยบายมันก็อาจจะมีถูกตัดตอนไปแล้วพอการเมืองเชิงนโยบายถูกตัดตอนไปเนี่ยสิ่งที่ถูกรื้อฟื้นขึ้นมา
1: ครับ
0: ก็คือการเมืองเชิงอุปถัมภ์
1: ครับอาจารย
0: ์ครับนะแล้วเราก็เลยติดกับดักอยู่ตอนนี้กลายมาเป็นอยู่ภายใต้การเมืองแบบสหพันธ์บ้านใหญ
1: ่ครับก็กลับมาอีกรอบนึงกำลังสนุกเลยครับอาจารย์จริงๆแล้วเรื่องนี้ต้องคุยกับอาจารย์ยาวเลยนะครับเพราะว่าทั้งในแง่ขององค์กรอิสระทั้งในแง่ของพลังของมวลชนนะครับอาจารย์รวมไปจนกระทั่งถึงยุทธวิธีที่ทางฝ่ายการเมืองเขากลับมาใช้ยุทธศาสตร์บ้านใหญ่เนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาเป็นฝ่ายที่สามารถยึดครองได้อย่างที่เป็นอยู่ณปัจจุบันแต่เสียดายเวลาวันนี้มีจำกัดนะครับอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งเลยที่มาฉายภาพเห็นภาพเป็นภาพใหญ่ให้เห็นนะครับอาจารย์เดี๋ยวในรายละเอียดคงได้มีโอกาสได้ฟังมุมมองอาจารย์อีกในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์พิชัยอย่างยิ่งครับอาจารย์และสวัสดีนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนฤกษ์ณภูเก็ตนะครับจากนิด้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์โอ้กำลังสนุกเลยนะครับ20ปีของการรัฐประหารครับนะในมุมของคนที่สังเกตการทางการเมืองมาโดยตลอดเมื่อสักครู่ใครติดตามนี่ก็เรียกได้ว่าเห็นภาพเลยนะครับใครที่ฟังไม่ทันอยากจะให้ย้อนกลับไปดูนะครับสำหรับคำให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ต้นของอาจารย์พิชัยนะครับช่วงนี้ขออนุญาตพักกันครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุณประสงค์รออยู่ครับ
2: ประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
3: การจุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: เอาสายต่อไป
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
7: คนรุ่นก่อนมักสอนคุณว่าตั้งใจเรียนให้มันสูงๆเพื่อเข้าทำงานเงินเดือนสูงๆแต่วันนี้เรากลับตั้งใจเรียนในสถาบันที่ค่าเทอมสูงเพื่อรายได้ที่ต่ำลงทุกวันแถมบางคนกู้มาเรียนพอจบมาต้องแบกรับหนี้ขณะที่เงินเดือนหมื่นกว่าแล้วสรุปเราจะเรียนไปเพื่ออะไรกันเมื่อการลงทุนทางการศึกษากลับไม่ได้กลายเป็นหลักประกันของอนาคตยิ่งยุคนี้ยุค AI กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานไม่ต้องเรียนจบแต่จบงานได้ ใหญ่ร่วมเปิดทุกมุมของปัญหาตั้งแต่ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาศักยภาพของเด็กธุรกิจการศึกษาและการมาของ AI พร้อมหาทางแก้ไขติดตามได้ในเวทีความคิด Hot Issue ปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูกเริ่ม21กันยายนนี้2ทุ่มที่ Thinking Radio ฟังสดและฟังย้อนหลังทุกช่องทาง
9: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: Line Thinking Radio
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
5: 19:38 นะครับช่วงที่2ของ6ประเด็นนะครับก็จะเป็นช่วงที่คุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์นะครับแห่งสำนักข่าว Next Newหลังจากที่ติดภารกิจอยู่2สัปดาห์นะครับ2เสาร์วันนี้กลับมาเรียบร้อยตอนนี้คุณประสงค์น่าจะอยู่ในสายกับเราแล้วคุณประสงค์ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณประจักษ์ครับ
5: ครับเป็นยังไงบ้างฮะหายไป2สัปดาห
6: ์พอดีไปต่างประเทศแล้วก็ไปธุระอยู
5: ่แฟนๆก็ลุ้นติดตามกันอยู่เพราะว่าในช่วงที่คุณประสงค์ไม่อยู่เนี่ยเรื่องสอบธุรกิจท้องถิ่นเนี่ยทางสำนักข่าว Next News ก็ยังมีการเกาะติดนำเสนออย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเปิดเผยทั้งภาคทั้งรายจังหวัดใช่ไหมเรื่องคนที่สอบแล้วมีคะแนนเพิ่มขึ้นคุณประสงค์
6: ฮะ
5: ครับ
6: อันนี้ผมยังเปิดคอมพิวเตอร์ไม่ทันเลยเดี๋ยวสายวานคุณประจักษ์ทำไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวนะฮะวางจากไอ้พูดถึงเรื่องไอ้นี่ไอ้ราชาเทวะก่อน
5: ครับได้ราชาเทวะเรื่องลือโป๊ะรอยน้ำเนี่ยนะ
6: มันมีเขาเรียกเมืองอะไรนะ
5: เมืองก็เรียกแลนด์มาร์กโลกสุวรรณภูมิ
6: แลนด์มาร์ก
5: ใช่แลนด์มาร์กโลกสุวรรณภูมิเขาจะทำสองยุคนะคุณประสงค์ไม่ใช่ทำยุคเดียวนะจะทำสองยุคอ่ะเขาสร้างเป็นพื้นที่แล้วสร้างพื้นที่เข้าไปเหนือบริเวณคลองลาดกระบังแล้วตรงนั้นอ่ะแล้ววันก่อนเนี่ยคุณไอซ์ลักษณ์สีนอกเนี่ยไปโอ้โหไปเยี่ยมเลยไปนำเสนอคนก็ได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคุณประสงค์
6: ฮะตอนนี้โครงการ2โครงการเนี่ยประมาณ900ล้านถูกไหม
5: ใช่โครงการหนึ่งเนี่ยประมาณ380กว่าล้าน2โครงการรวมกัน
6: ใช่
5: ครับ
6: ซึ่งโครงการเนี่ยมันคือโครงการเนี่ยมันเป็นอยู่ในเขตของคลองชลประทานซึ่งการขอเนี่ยก็ต้องอนุมัติโดยกรมชลประทานก่อนเพราะงั้นเป็นการลุกล้ำลำน้ำถูกไหมคร
5: ับ ใช
6: ่เป็นการลุกล้ำลำน้ำทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยไอ้นายทรงชัยนกขมิ้นเนี่ยอดีตนายกอบต.ราชเทวะเนี่ยก่อนหน้านี้ก็โดนคดีคล้ายๆกันมันเป็นการสร้างอะไรนะสร้างไอ้เกาะกลางถนนน่ะ
5: ครับ
6: เป็นลักษณะสัญลักษณ์ของรูปอะไรช้างรูปอะไร
5: สวนสัตว์นะฮะสวนสัตว
6: ์รูปสัตว์ต่างๆในวรรณคดี
5: ใช
6: ่แต่ไม่ได้ขอแต่ก็ทำหนังสือขออนุญาตแขวงการทางถูกไหมก็ได้แขวงการทางแต่แขวงการทางก็ไม่ทันอนุมัติก็รีบไปสร้างก่อนเลย
5: ครับ
6: ผมไม่รู้ว่ารีบอะไรนักหนาใช่ไหมซึ่งตอนนี้ศาลอาญาก็เข้าใจว่าศาลอาญาคดีทุจริตเนี่ยลงโทษจำคุกไปแล้วหรือชั้นชี้มูลก็ไม่รู้แต่รวมๆแล้วเนี่ยคดีพวกนี้มีลักษณะเดียวกันเป๊ะเลยเพียงแต่ว่าย้ายจาก
5: ถนน
6: ย้ายจากถนนคือแขวงการทางมาเป็นกรมของชลประทาน
5: คลองมาเป็นของกรมชลประทานอันนี้มาทางน้ำมา
6: ถ้าดูลักษณะเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่น่าจะรอดอ่ะเพราะผู้รับเหมาเนี่ยก็คือเจ้าเดียว
5: ใช
6: ่แบ่งซื้อแบ่งจ้างเป็นสองโครงการ
5: ครับ
6: ก็เป็นวิธีแบบพิเศษด้วยไม่ได้เป็นการประมูลนะครับซึ่งที่วงเงินสูงมากถึง400แต่ก็ใช้วิธีคัดเลือกใช่ไหมฮะ
5: ครับ
6: แต่ตอนนี้คุณนายทรงชัยโดนไป2คดีละที่เป็น ที่ถึงชั้นศาลชั้นต้นเนี่ยก็10กว่าปี14ปี
5: เ
6: รียกโดนปปช.ชี้มูลโหซึ่งเรียกว่าจำไม่ได้อะแต่ลักษณะของการบริหารจัดการของราชาเทวะเนี่ยคือผมไม่อยากเน้นที่โครงการรั่วโครงการเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนอยู่แล้วเพราะว
5: ่
6: ากรมชลประทานยังไม่อนุมัติแต่คุณรีบไปขอสร้างรีบปิดจบอ่ะแล้วก็งวดที่เข้าใจว่างวดที่1กับงวดที่2เนี่ยสร้างเสร็จแล้วกำลังจะอนุมัติจ่ายเงิน
5: ครับ
6: อันนี้อยู่ที่คณะกรรมการตรวจการจ้างกรรมการเห็นตัวอย่างครับกรรมการก็ไม่ใช่ใครก็เป็นพวกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือการท้องถิ่นภายใต้ของนายทรงชัยแต่ช่วงที่นายทรงชัยอนุมัติโครงการเนี้ยเป็นเวลาเพียงไม่กี่วันที่นายทรงชัยจะถูกปลดจากตำแหน่งเพราะศาลอาญาเนี่ยลงโทษ
5: ครับ
6: นะครับเป็นคนอนุมัติแล้วก็ให้ผู้ในการกองคลังซึ่งเป็นคนใกล้ชิดเนี่ยเป็นคนลงนามหลังจากนั้นพอนายทรงชัยพ้นจากตำแหน่งเนี่ยคนมารักษาการนี่คือหลานถูกไหม
5: ใช
6: ่นายรักษาการหลานก็เป็นรองปลัดอยู่
5: ครับ
6: หลานเนี่ยไอ้เหตุลูกเป็นรองปลัดหลานเป็นปลัดถ้าจำไม่ผิดนะหลานก็มารักษาการตอนเนี้ยในช่วงที่นายทรงชัยถูกศาลอาญาตัดสินไปแล้วเนี่ยหลานนายทรงชัยก็โดนไปด้วยใช่ไหมครับคุณประจักษ
5: ์ครับ
6: ประจักษ์ว่าโดนไปด้วยหลานตอนนี้ก็พ้นจากตำแหน่งไปละ
5: ใช
6: ่ให้ลูกสาการ
5: ใช่
6: โอ้โหคือผมไม่เข้าใจระบบนี้จริงว่ามันเป็นคล้ายๆระบบของครอบครัวประเด็นของผมไม่ใช่ประเด็นว่าเขามีความกล้าหาญมากที่จะทำโครงการทั้งที่มีแนวโน้มที่จะผิดกฎหมายถ้าเป็นอบต.เล็กๆจริงเวลาลงคะแนนได้สัก 5-6,000 เสียงก็นะก็ได้ชนะเลือกตั้งแล้วถูกไหมครับ
5: ใช
6: ่แต่งบประมาณนี่เป็นพันล้านคุณมาจากรู้ดีเพราะคุณอยากอยู่แถวนั้น
5: ใช่อ
6: ันนั้นผมว่าเป็นประเด็นสำคัญว่าเฮ
5: ้
6: ยเราจะปล่อยว่าให้ระบบที่ว่าคนเมืองเนี่ยอ่อนแออย่างนี้ไปเรื่อยๆเหร
5: อ
6: ตราบใดที่เขายังคงหลุดจากตำแหน่งให้หลานรักษาการหลานจุดตำแหน่งให้ลูกรักษาการ
5: ครับ
6: แล้วเขาก็ไม่สนใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยศาลสูงไปอย่างเช่นศาลอุทธรณ์ก็ดีหรือศาลฎีกาก็ดีตัดสินเขายังไงแต่เขาคงอยู่ในระบบต่อไปได้แล้วยังคิดว่าหาประโยชน์หรือถูกกล่าวหาว่าหาประโยชน์ที่ทำโครงการแบบนี้ต่อไปได้คุณประจักษ์ฐานะที่อยู่ใกล้ชิดจะแก้ยังไงเนี่ยผมก็ไม่ออกเหมือนกันมหาไทยก็ทำอะไรไม่ได้
5: ต
6: ้
5: องแก้ที่ความคิดของบุคคลนะผมว่านะเพราะว่าอย่างที่คุณประสงค์เรียนไปก็คือว่าเหมือนกับการทำธุรกิจในเชิงครอบครัวคือตัวเองก็มาลูกมาหลานนะฮะและที่สำคัญก็คือราชาเทวมันเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิส่วนหนึ่งของสนามบินสุวรรณภูมิตั้งอยู่ในพื้นที่ของอบต.ราชาเทวะ
6: ทำให้เขามีไอ้นั่นได้เยอะใช่ไหมก็ได้อะไรนะ
5: ใช่มีอยู่ช่วงหนึ่งนะคุณประสงค์รู้ไหมว่าคุณทรงชัยเนี่ยเขารอที่จะรับเงินเขาเรียกอะไรภาษีที่ทางสนามบินต้องจ่ายให้
6: ภาษีทรัพย์สิน
5: เขาบอกว่าเขาต้องรอจากตัวนั้นที่เอามาให้เข้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รับมีช่วงหนึ่งนะที่ทางจังหวัดเนี่ยบอกว่าไม่ได้ต้องรับไปเท่านี้แหละอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ภาษีจริงๆเราต้องได้มากกว่านั้นคือคิดดูก็แล้วกันในรันเวย์แท็กซี่ของสนามบินสุวรรณภูมิโดยส่วนใหญ่ไม่อยู่ในพื้นที่ราชาเทวะไงแต่ตัวอาคารมันอยู่ที่มันตัวอาคารมันอยู่อีกอบต.นึง
6: อ๋อเหรอ
5: ใช่ใช่
6: อ๋อทีนี้ผมคิดว่าอีกอันหนึ่งที่เราพูดกันมานานในแนวคิดแหละก็คือภาคประชาชนในพื้นที่เนี่ยต้องมีความเข้มแข็งใช่ไหมซึ่งเราก็พูดกันมานานมากแล้วก็โอเคอาจจะไม่ทันใจว่าสามารถทำได้โดยเร็วอ่ะใช่ไหมฮะ
5: ครับ
6: แต่ว่ามันจะทำยังไงอ่ะถ้าเกิดว่าชาวบ้านก็ยังปล่อยเขาบริหาร
5: อ
6: ยู่วันที่เขาแถลงข่าวมีนายกซึ่งเข้าใจว่าเป็นหลานรักษาการอยู่แต่ที่คุณประจักษ์ก็เห็นคือเขานั่งเป็นโฆษก
5: ตอนนี้กลับมาเป็นโฆษกโฆษกของอบต.
6: ใช่ไหมฮะ
5: ครับ
6: เนี่ยตอนนี้คือมันไม่มีตำแหน่งในทางการแต่เขาก็สามารถไปนั่งคุมเก
5: ม
6: นั่งคุมเกมอยู่ได้เนี่ยผมก็นึกไม่ออกว่าในทางกฎหมายเนี่ยเราจะทำยังไงใช่ไหมฮะ
5: ครับ
6: ในทางกฎหมายจะทำยังไงต่ออ
5: ่า คือเป็นกรณีศึกษานะคุณประสงค์ผมเชื่ออย่างนั้นคือตัวคนที่เข้ามารักษาการเนี่ยครั้งแรกก็เอาลูกชายใช่ไหมคุณจาตุรนซึ่งเป็นผู้สมัครสสด้วยนะสองสมัยด้วยนะคนเนี้ยแล้วก็ลดชั้นระดับรักษาการนายกอบต.สะท้อนเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมีอะไรมากมายมหาศาลนะคุณประสงค์อีกอบต.นึงคือหนองปลืออบต.ที่เป็นพื้นที่อาคารโดยส่วนใหญ่ของส่วนภูมิเนี่ยตั้งอยู่ก็คืออบต.หนองปลือแต่ว่าของอบต.ราชาที่ว่าเป็นพวกรันเวย์เป็นพวกทางวิ่งอะทางวิ่งขึ้นลงของเครื่องอะคุณประสงค์
6: ก็ลำบากนะผมคิดว่าถ้าเกิดเราระบบการเมืองท้องถิ่นเราเป็นอย่างนี้มันก็สะท้อนปัจจัยระดับชาติหรือเปล่าก็คือมันมีอะไรนะมีรัฐมนตรีอย่างเงี้ย ใช่ไหมฮะ
5: ใช่ใช่เขาก็คงจะมีอะไรดีนะเพราะว่าขนาดคัดตัวผู้สมัครสสที่ไรเนี่ยลูกชายก็ต้องติดตลอดนะคุณประสงค์นะทั้งที่ลงไปสู้แล้วก็สู้ไม่ได้แต่ก็ยังติดตลอดนะมันต้องมีอะไรอ่ะมันต้องมีของดีอ่ะ
6: ใช่ฮะโอเคกันนี่เขาก็ไม่รู้จะยังไงล่ะก็ลองดูต่อ
5: เอาเป็นว่าทางกรมชลประทานนี่ออกหนังสือเตือนแล้วนะให้รื้อนะแล้วก็ทำให้รื้อปั๊บภายใน30วันเขาบอกเขาจะไปแจ้งความดำเนินคดี
6: ซึ่งอันนี้จะปัญหาคือจะไปมีถึงปปช.ที่จะต้องสอบเป็นคดีใหม่อีกเมื่อไหร่อันนี้แหละ
5: ครับ
6: อันนี้ฮะคือประเด็นสำคัญโอเคเรื่องนี้ก็จบไปก็รอดูครับว่าราชาธิวาสนี่จะค้างตึงกันยังไงไอ้ลื้อเนี่ยผมคิดว่าถึงเวลาลื้อก็ว่าไปรับผิดชอบทางแพ่งค่าลื้อแต่ว่าไอ้คดีอาญาเนี่ยจะเริ่มกระบวนการอีกเมื่อไหร่คดีนึงเข้าไปนะครับนี่ราชาธิวาส
5: ครับ
6: อีกเรื่องนึงผมคิดว่าเราก็ไม่ควรทิ้งเพราะเรามักจะทิ้งก็คือรางวัลลอตโต้รางวัลลอตโต้หรือไม่ก็อีกชื่อนึงก็คือมาวินเบทคือเขามีเว็บไซต์พนันเนี่ย
5: ครับ
6: เป็นเจ้าของเดียวกันคือเดวันลอตโต้แต่มันไม่ค่อยติดอ่ะมันมักจะติดมาวินเบทใช่ไหมมาวินเบทนี่อยู่ในกรุงเทพแต่ว่าเดวันลอตโต้เนี่ยเดวันลอตโต้เนี่ยอยู่ในชลบุรี
5: ใช่คุณตอนที่เขาเริ่มมาก่อนเนี่ยเดวันลอตโต้ครั้งแรกจะเป็นเดวันลอตโต้ก่อนพอโดนปั๊บเนี่ยค่อยมาเปลี่ยนเป็น
6: มาวินเบทอันนี้ในเดวัลโลโตเนี่ยดูเหมือนเอ๊ะมันก็เหมือนคดีออนไลน์ทั่วไป
5: ครับ
6: นะครับจริงๆเราเคยนำเสนอเราพูดในรายการนี้มานานมากแล้วเดวัลโลโตนะฮะหรือมาวินเบท
5: เพราะว่า
6: บุคคลทำไมคอมพิวเตอร์ผมดับขึ้นมากระทันหัน
5: คือ ตัวที่มันเกี่ยวข้องกับเว็บพนันแล้วทำธุรกิจว่านั้นออนไลน์ที่คุณประสงค์มันมีมูลค่ามหาศาลมากนะ
6: ใช่ฮะ
5: มันก็เลยกลายเป็นต้นแบบอ่ะแล้วก็ตอนหลังมาก็มีเว็บแบบนี้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายกายกองประเภท8888อะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
6: ฮะเนี่ยต้นทางโต้เนี่ยเป็นปัญหาอยู่เนี่ยที่จะเรียนท่านผู้ฟังแล้วคุณประจักษ์ก็คือว่าโรโต้เนี่ยมันทำให้เกิดศึกในสำนักงานอัยการสูงสุดใช่ไหมครับ
5: ใช่
6: ท่านผู้ฟังคงจำได้ในรายการที่พูดกันมาประมาณสัก 2-3 ปีมาแล้วล่ะ
5: ครับ
6: พูดซึ่งอาจจะนานถึง2ปีผมจำไม่ผิดนะยุคที่คุณนาลีตันสกเสียนะฮะ
5: ครับตอนนั้นท่านเป็นอัยการสูงสุดอยู่
6: ปัจจุบันนี้ชื่ออะไรแก้วทิพย์นะ
5: เดี๋ยวผมเช็คชื่อให้เดี๋ยวเช็คให้เอาว่าไปก่อนเดี๋ยวผมเช็คชื่อให้
6: ชื่อคนนี้นะคนนี้ปัจจุบันอยู่แล้วถัดไปหนึ่งคนแล้วคนมาคือคุณสองคนที่สามที่ผ่านมาคือคุณนาลีใช่ไหมฮะแล้วคุณก่อนคุณนาลีก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเราไม่เอ่ยชื่อเพราะเราไม่อยากจะมีเรื่อง
5: คนปัจจุบันคือคุณอิทธิพรแก้วทิพย
6: ์ใช่อ
5: ันนี้คนปัจจุบัน
6: ก็ไปนะ
5: ครับ
6: ยุคคุณนาลีเนี่ยประมาณ2-3 ปีที่แล้วเนี่ย
5: ครับ
6: คุณนาลีเป็นการเสียเนี่ยเป็นอัยการสูงสุดหญิงคนแรกด้วย
5: ครับ
6: ช่วงนั้นนะก็มีข่าวดังๆอยู่หลายข่าวแล้วมีคดีดังๆอยู่หลายคดีซึ่งคนขัดข้องใจมากอย่างเช่นคดีสวนงูภูเก็ตที่มีการทำร้ายยามแต่ว่าอัยการสูงสุดหรืออัยการที่รับผิดชอบคดีเนี่ยสั่งไม่ฟ้องในเวลารวดเร็ว
5: ครับ
6: มีคดีอะไรนะไอ้ลูกป่าเมืองเลยของ
5: ตระกูลใหญ่
6: ครอบครัวคุณเปรมชัย
5: ใช
6: ่แล้วก็ทั้งที่ศาลปกครองก็ตัดสินว่าเป็นการลูกป่าอะไรหมดนะฮะแล้วก็ไล่เรียงมาสุดท้ายก็สั่งไม่ฟ้องเหมือนกัน
5: ครับ
6: ไอ้คดีมาวินเบดหรือเดวันลอตโต้นี่ก็เหมือนกันก็คือเป็นพนันออนไลน์ถูกจับอัยการพื้นที่และสั่งฟ้องตลอดสายเลยก็อัยการสูงสุดก็สั่งให้เป็นคดีนอกราชอาณาจักรแล้วก็สั่งไม่ฟ้อง
5: ครับ
6: ใช่ไหมฮะ
5: ตอนนั้นก็เลยเกษียณแค่4วันด้วยนะ
6: ที่ก่อนเกษียณ
5: มีความสั่งไม่ฟ้องอ่ะ
6: จากคุณนายที่เห็นคดีนี้ประชาชนมีปัญหาหรือมีความข้องใจหรือคิดมีความสงสัย
5: ครับ
6: ก็เลยตั้งกรรมการตอนนั้นนะผมเขียนบทความใช้ว่าสุขขยะใต้พร
5: ม
6: ของทำงานที่สุดคุณนายก็ตั้งกรรมคณะกรรมการข้อเท็จจริงขึ้นมา
5: คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง
6: รวมถึงคดีนั้นด้วยนะคดีอะไรวะคดีศาลอุทธรณ์ตัดสินยกฟ้องคดีไอ้อุทธรณ์ไม่อุทธรณ์คดีหรือและตัดสินเนี่ยนะคดีอะไรนะไอ้วิกตอเรียซีเคร็ตด้วย
5: ครับ
6: เป็นหนึ่งในคดีคือรวมประมาณ6คดีก็ตั้งมาสอบข้อเท็จจริงแล้วก็มีหลายคดีที่กรรมการสอบจริงเห็นว่าเฮ้ยการสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
5: ครับ
6: โดยเฉพาะคดีเดวันลอตโต
5: ้
6: ก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาลือคดีหาพยานหลักฐานใหม
5: ่ครับ
6: แล้วก็ไปสั่งฟ้องใหม่4คนเป็นผู้จำเลยอยู่4คนนะครับคนสำคัญก็คือคุณเกียรติศักดิ์หรือฟุกเจริญสุข
5: ครับ
6: เนี่ยคนนี้เป็นคนสำคัญนั่นก็เป็นลูกน้องเป็นเครือข่ายเขาจนศาลเนี่ยสั่งรับฟ้องไป
5: ครับ
6: ชลบุรีนะแต่ว่าทุนเกียรติศักดิ์เจริญสุขหรือฟุกเนี่ยหนีหนีไปนาน 2-3 ปีละหลังจากที่มีการรื้อฟื้นคดี
5: ครับ
6: เมื่อ20ที่ผ่านมานี่เองกรกฎาคมแต่มันเงียบๆนะพอดีผมทางสำนักข่าวนิดนึงเพิ่งได้คำพิพากษามามีคำพิพากษาตัดสินจำคุกคนละ12เดือนจำเลย4คน
5: ครับ
6: รวมทั้งนายเกียรติศักดิ์เจริญสุขและเกียรติศักดิ์หนีหลบหนีอยู
5: ่
6: สายคงต้องออกหมายจับไปนะครับประเด็นนี้สะท้อนอะไรอย่างน้อยศาลชั้นต้นก็เห็นด้วยกับการรื้อฟื้นคดี
5: ครับ
6: และจำเลยก็หนีคำถามก็คือว่าอ้าวคนที่สั่งไม่ฟ้องในตอนต้นนั่นน่ะต้องรับผิดชอบอะไรไหมเพราะตอนนี้เนี่ยคุณนาลีก็ถูกอัยการสุดีการดูท่านหนึ่งเนี่ยฟ้องด้วย
5: ครับ
6: แล้วศาลอาญาคดีเจริญก็รับคดีไปไต่สวนนะฮะนั้นการที่ศาลชั้นต้นสั่งลงโทษจำเลยที่เคยถูกสั่งไม่ฟ้องเนี่ยมันมีผลอะไรยังไง
5: อ
6: ันนี้ก็น่าสนใจตอนนี้ในจำนวนคดีพวกนี้ปรากฏว่ามีอัยการสูงสุด2คนที่อนุกรรมการกันกรองชุดย่อยนะแต่ว่ากรรมการปปชก็เป็นประธานก็มีความเห็นว่าควรจะตั้งไต่สวนอดีตอัยการสูงสุด2คน2คนใน2นั้นก็เป็นเกี่ยวข้องกับคดี
5: ครับ
6: ในวันลอตโต้นี
5: ้
6: แต่ว่าเผอิญคดีผมก็งงว่าคดีเนี้ยมีมติไปต้องนานละทำไมเรื่องที่เดินทางจากอนุกรรมการเนี่ยยังเดินทางไปถึงคณะกรรมการปปชชุดใหญ่สักทีนะ
5: อ๋อเหร
6: ออ่าก็ยังไม่คืบเลยว่าเฮ้ยที่อนุบาลมีเรื่องให้รับอัยการสูงสุด2คนไต่สวนเนี่ยเสนอให้ไต่สวนเนี่ย มันต้องเข้ากรรมการชุดใหญ่ก่อนถูกไหมครับ
5: ใช่
6: เขาบอกว่าเรื่องก็ยังเดินทางช้ามากเลย
5: อ๋อทางมันไกลมากฟังสงสัย
6: ช้ามากก็ยังไม่ลงหรือไม่รู้ว่าอ้างว่าไปยุ่งเรื่องอะไรนะโกงสอบท้องถิ่นหรือเปล่า
5: ครับ
6: ผมว่าอันเนี้ยประเด็นสำคัญมากนะครับว่าผมเคยพูดอะไรกันนี้ว่าถ้าเกิดอัยการสูงสุดมีคดีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องเนี่ย
5: ครับ
6: ควรจะต้องเปิดเผยเหตุผลกับสาธารณะด้วย
5: ใช่ควรต้องชี้แจงควรต้องอธิบายเน
6: า
5: ะ
6: ไ
5: ม่ใช่เงียบไป
6: เฉยนี่คือคดีที่สองนะเราคิดว่าทาง Next News คงจะไม่ทิ้งคดีเนี้ยว่าสุดท้ายปปชจะว่าอย่างไร
5: ครับ
6: นะครับนี้มาเรื่องสุดท้ายแล้วอาจจะค่อนข้างต้องเร่งนิดหนึ่งคือคดีโกงสอบท้องถิ่นในช่วงที่ผมไม่อยู่เนี่ยมันมีความคืบหน้า
5: ครับ
6: หลายคดีมากแล้วก็มีคำถามผมฟันธงตรงนี้เลยนะ
5: ว่า
6: การยื่นยติเปิดอภิปรายไม่วางใจรัฐบาลเที่ยวนี
5: ้ครับ
6: คดีโกงสอบท้องถิ่นเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่ทั้งพรรคประชาธิปัตย์ก็ดีทั้งพรรคประชาชนก็ดีต้องหยิบยกขึ้นมาถล่มรัฐบาลแน่นอนโดยเฉพาะคุณอนุทินชาญวีรกูลในไม่ได้บอกคุณอนุทินโกงหรือไม่โกงนะ
5: ครับ
6: ในฐานะที่คุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ปี2566อยู่กระทรวงมหาดไทยมายาวนานเลย
5: ครับ
6: จนแต่ก็ยังมีการโกงสอบขนาดใหญ่เกิดขึ้นซึ่งคุณลินยอมรับว่าเป็นการโกงบนหัวของผม
5: อันนี้พูดตอนวันที่ไปให้นโยบายใช่ไหม
6: ใช่โกงหัวผมแล้วก็ท่าทางดูมันไม่พอใจมากนะคือถ้าพูดเราคือเรียกว่าหยามอ่ะโดนหยามอ่ะถูกไหม
5: ใช่
6: ใช่ไหมฮะนั่นโดนอันนี้มีอะไรโยงถึงคุณลินไหมตอนนี้ถ้าพูดตรงๆที่ผมสแกนทั้งหมดก็ไม่มีอะไรที่โยงคุณลินว่ามีส่วนหรือไม่อย่างไรแต่ที่คุณประจักษ์พูดตอนต้นรายการเนี่ยแต่คนรอบข้างคุณทักษิณเนี่ยโดนเกือบหมดเลยใช่ไหม
5: ใช่
6: เหมือนคดีหัวสวเลยใช่ไหม
5: ใช
6: ่คดีหัวสว77คนที่สั่งฟ้องไปเนี่ยเป็นคนของพรรคภูมิใจไทยทั้งนั้นสิ้นใช่ไหม
5: ที่น่าสนใจในคุณประสงค์คือถ้าเอาถ้าไปดูในเชิงพื้นที่นะแล้วไปดูในเชิงของรายชื่อที่มีการพูดเป็นประเด็นข่าวมีการกล่าวหากันไปมาเนี่ยเอามาวางทับทาบกันนะคุณประสงค์ฮะมันว่าโป๊ะเช่กันหมดเลยอ่ะมันเป็นแบบนั้นเลยอ่ะแต่เราก็ยังไม่สรุปแบบนั้นไม่ได้นะแต่ว่าพอมันมาดูในเชิงพื้นที่อย่างที่คุณสิทธิโชติอินทรวิเศษอ่ะเป็นกกต.เสียงข้างนอกมาตั้งเป็นปุจฉาปั๊บเนี่ยมันออกมาแบบนั้นเลยคุณประสงค์ฮะทั้งสองคดีเนี่ยนะ
6: พัทลุงเนี่ยเยอะที่สุดถูกไหม
5: ใช่
6: 700กว่าคนผมจำไม่ผิดกี่ร้อยคน700หรือ300 400เนี่ยเยอะสุดในบรรดา77จังหวัดอ่ะ
5: ครับ
6: พัทลุงพื้นที่ใครครับ
5: บ้านใหญ
6: ่บ้านใหญ่ด้วย
5: พัทลุง675คน675คนอันดับ1สงขลาอันดับ2 399ปัตตานีอันดับ3 323แล้วก็มีนนทบุรีไปแทรกอยู่ส่วนที่เหลืออีกภาคใต้7อันดับแรกภาคใต้6จังหวัดเลยครับแล้วก็บ้านใหญ่
6: นะครับสตูล
5: เขตไทยคุณประสงค์คงจะว่ากันได้ต้องสรุปละเพราะว่าเดี๋ยวเหลือเวลา
6: ก็คือผมอภิปรายแน่นอนแต่ว่าไม่เหยียดโยงเรื่องที่หรือไม่เนี่ยไม่แต่ว่าในแง่ที่ฝ่ายค้านจะต้องโยงให้เห็นว่าคุณที่อยู่มาตั้งหลายปีทำไมปล่อยให้โกงมันหัวได
5: ้
6: อันนี้ก็ต้องเป็นตัวที่จะต้องถล่มกันหนักแน
5: ่
6: ส่วนจะมีอะไรทีเด็ดไหมต้องรอสักนิดนึงว่าฝ่ายค้านจะมีทีเด็ดมากกว่าที่ปรากฏอยู่ไหมแต่ว่าคนรอบข้างภูมิใจไทยรอบข้างพวกนี้เนี่ยโดนหนักแน่นอน
5: เอาละครับขอบคุณนะครับคุณประสงค์ครับขอบคุณรายละเอียดเดี๋ยวก็สามารถไปดูได้ในส่วนของกัน Next News นะฮะมีการระบุมีการล้วงข้อมูลออกมาเยอะมากนะครับนี่ก็คือถกประเด็นสำหรับค่ำคืนนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: ถกประเด็นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพเวลา 17:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวรารังสิตและวัดอนงคารามรวม8รูป เวลา 19:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิตารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตามที่สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.เนื่องจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีคณะบุคคลเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มเรารักสมเด็จพระพันปีหลวงและศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
5: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
7: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: ิเศษก่อน30กันยายนนี้ที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกและดร.ธัญพรกฤติทายาวุฒิดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Econbiz ปากท้องต้องคิดนะคะเราก็จะเจอกันนะคะวันนี้ชวนติดตามความเคลื่อนไหวนะคะหลังจากความกังวลของผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ที่ออกมาเตือนในช่วงที่ผ่านมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการอัตราการพัฒนา AI ที่เร็วเกินกว่าจะควบคุมได้ทำให้ทั้งนักลงทุนแล้วก็ผู้พัฒนา AI เนี่ยเริ่มหวั่นใจแล้วว่าอุตสาหกรรมนี้เนี่ยจะต้องชะลอลงหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้า AI ชะลอตัวลงจริงๆเนี่ยจะส่งผลกระทบมาถึงเศรษฐกิจยังไงบ้างนะคะวันนี้พูดคุยกันกับอาจารย์ดนุวัฒน์ สาคริกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: ครับสวัสดีครับคุณกมลชนกสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
2: อาจารย์คะวันนี้เราเห็นสัญญาณอะไรบ้างที่ทำให้เกิดความกังวลว่าการพัฒนา AI อาจจะต้องชะลอลงและถ้าเกิดว่าชะลอตัวลงจริงๆเนี่ยนะคะมันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจยังไงบ้างคะ
3: ครับก็ถ้าใครที่ติดตามข่าวสารต่างประเทศนะครับในช่วงประมาณสัก1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คงเห็นข่าวนึงที่มีสื่อต่างชาติรายงานกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยเพราะว่าเหล่าบรรดา CEO ระดับท็อปนะครับผู้บริหารระดับสูงของเทคเฟิร์มที่เป็นธุรกิจด้าน AI นะครับไม่ว่าจะเป็น Anthropic ไม่ว่าจะเป็นนะครับ OpenAI ก็ตามเนี่ยก็มีการออกมานะครับแสดงความกังวลนะครับถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเจอพวก AI agent เนี่ยนะครับทำงานชนิดที่เรียกว่าหลุดกรอบหรืออาจจะมีการแฮ็กตัวเองนะครับพัฒนาตัวเองคุยกันเองนอกเหนือจากคำสั่งที่มนุษย์นั้นเนี่ยได้สั่งการไปคือคร่าวๆก็ประมาณนี้แหละนะครับทั้ง Anthropic ทั้งค่าย OpenAI นะครับหรือแม้แต่ทางฝั่งผู้นำภาคส่วนต่างๆของทางฝั่งโลกตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาก็มีการออกมาพูดถึงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการกล่าวถึงตัวเลขด้วยนะครับอย่าง Anthropic เนี่ยนะครับก็มีการพูดว่าอาจจะนะมีโอกาสสัก 10% นะครับในอนาคตเนี่ยที่ AI สามารถภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า could kill all humans เลยเนาะก็อาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เยอะแต่ว่ามันก็สร้างความกังวลได้นะครับทำให้หลายภาคส่วนตอนนี้เนี่ยก็เกิดเฟียนะครับหรือความกลัวว่า AI เนี่ยจะมาเทคโอเวอร์แบบโลกอินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์นะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมนุษย์จะควบคุมมันไม่ได้หรือเปล่านี่ก็เป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยกำลังตั้งคำถามขึ้นอยู่นะครับซึ่งเป็นที่มาของคำว่า AI slow down นั่นก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะถ้าเรามีความกังวลหรือความกลัวแบบนี้วันนี้จะนะถอยมาหน่อยไหมยังไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมา 1-2 ปีเนี่ยมันก็มีการใส่นะเรื่องของการลงทุนนะครับเรื่อง data center เรื่อง ecosystem นะครับระบบนิเวศนะครับของการพัฒนา AI generative AI แล้วก็ AI agent นะที่ตัวที่หลุดมาหลังๆเนี่ยนะครับที่หลายคนอาจจะเห็นแล้วว่ามันหลุดยังไงก็ถ้าใครเห็นข้อมูลมันก็แอบน่ากลัวจริงๆนะผมไปดูข้อมูลที่ AI agent เขาคุยกันเองเนี่ยนะครับก็เหมือนคนเลยนะเหมือนคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกนะครับที่หลายคนแม้แต่ Elon Musk เองก็agree นะก็คือเห็นด้วยกับทางแนวคิดแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกเฟิร์มนะครับไม่ใช่ทุกบริษัทเพราะว่าบางส่วนเองเนี่ยนะครับก็อาจจะยังแสดงท่าทีแบบสงวนท่าทีอยู่นะครับในฝั่งของอเมริกาเองบางกลุ่มนะก็บอกว่าก็ไม่ต้องกังวลหรอกนะครับเพราะว่ามันมีเหตุผลเหมือนกันนะเขาบอกว่าถ้าอเมริกาโซดาวเรื่อง AI เนี่ยนะเดี๋ยวทางจีนเนี่ยนะครับจีนเนี่ยอาจจะแซงได้เหมือนกันนะแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับเรื่องตลาดหุ้นตลาดทุนนะครับเรื่องของการจ้างงานแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เสียงเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปแบบทางเดียว 100% นะครับคือมีกลุ่มที่กังวลนะมี Anthropic มี OpenAI มี Elon Musk พวกเนี้ยนะครับแต่อีกบางกลุ่มนะเขาก็บอกว่าก็ยังไม่ต้องสโลว์ดาวน์ก็ได้เพราะว่าเขาก็มีความกังวลเหมือนกันว่าเดี๋ยวจีนจะแซงเดี๋ยวมันจะกระทบเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้มันก็เริ่มมีเหมือนกับคล้ายๆกับความกังวลนั่นแหละนะครับที่อาจจะต้องสโลว์สักหน่อยไหมหรือว่าดูท่าทีนะครับสักนิดนึงว่ามันจะไปทางไหนถึงจะเรียกว่าขับเคลื่อน AI เนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยวันนี้เขาก็คำนึงถึงมิติของเรื่องเซฟตี้นะครับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความถูกต้องแม่นยำนะครับของ AI แล้วก็กันไม่ให้พวกเอเจนต์เนี่ยนะครับมันสามารถแฮกนะครับสิ่งที่ ไม่ควรจะทำได้นะครับนี่ก็เป็นภาพรวมสถานการณ์นะครับที่1สัปดาห์ที่ผ่านมานะพูดเรื่องนี้กันเยอะพอสมควรทีเดียวครับ
2: ค่ะอาจารย์ก่อนที่จะไปขยายให้อาจารย์ขยายความหน่อยว่าเอ๊ะมันจะไปส่งผลต่อเศรษฐกิจในส่วนต่างๆยังไงบ้างถามมุมมองของอาจารย์เห็นด้วยไหมคะว่าเราอาจจะต้องชะลอหรือไม่ชะลอ
3: ครับผมคิดว่าอาจจะแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับคือเอาเป็นในบริบทของระดับโลกก่อนละกันนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นในบทระดับโลกเนี่ยจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับบริษัทเทคที่เป็น AI ยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยนะครับควรจะต้องเก็บสถิติซึ่งผมคิดว่าเขามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ควรจะต้องนำมาวิเคราะห์เชิงลึกอะว่าถ้าจะสโลเนี่ยนะครับมันจะสโลอันไหนอะไรอย่างไรแล้วจะป้องกันนะครับแล้วก็ควรจะต้องมีแนวทางการป้องกันนะเรื่องที่มันแฮกกันเองเรื่องที่เอเจนต์มันคุยกันเองเรื่องที่เอเจนต์มันคุยภาษาแบบที่เราเห็นแล้วตกใจไม่รู้ว่า AI จะพูดแบบนี้กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมคิดว่าจะต้องมีมาตรการเคลียร์ให้ได้คือถ้ายังเคลียร์ไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะจําเป็นที่ต้องสโลบางส่วนนะครับแต่แน่นอนเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจกันหลักๆว่าแล้วถ้าสโลเนี่ยนะครับสโลดาวน์ AI สโลดาวน์เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกระทบเศรษฐกิจส่วนไหนอย่างไรบ้างนะครับกับประเด็นที่2นะก็คือผมคิดว่าในอาจจะไม่ใช่เป็นระดับสเกลระดับโลกแหละจะเป็นสเกลในของระดับประเทศนะครับรวมถึงอย่างบ้านเราด้วยเนี่ยซึ่งวันนี้เราก็มีนโยบายใช่ไหมครับของรัฐบาลอะไรนะไทยพาสปอร์ตอะไรต่างๆเราก็พยายามนะภาครัฐก็พยายามผลักดันเรื่อง AI ภาคเอกชนก็พยายามผลักดันแต่ผมคิดว่าอันแรกเลยเนี่ยเรื่องของความรู้เท่าทัน AI หรือ AI literacy เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต้องรู้ข้อจำกัดต้องรู้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้ต้องรู้ถึง drawback นะครับหรือจุดที่อาจจะเป็นจุดอ่อนอยู่ณปัจจุบันศักยภาพปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างนะครับและอะไรที่ถ้าใช้มันแล้วก็สกิลก็คือทักษะคือถ้าจะใช้เนี่ยซึ่งบ้านเราส่วนมากวันนี้จะเป็นลักษณะของการใช้ generative AI ซะเยอะนะครับ AI agent ผมว่าเริ่มมีอยู่แล้วนะครับในบางองค์กรบางส่วนดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีสกิลในการใช้ generative AI ใช้ออกมาอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดลดความผิดพลาดให้ได้มากที่สุดตัวเรานะครับได้พัฒนาศักยภาพตัวเองด้วยไม่ใช่ใช้ AI ทั้งหมดแล้วก็ศักยภาพตัวเราเนี่ยมันลดน้อยถอยลงอันนี้หรือมันถดถอยลงอันนี้ก็ไม่ค่อยเวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องแบ่งเป็น2 ส่วนแต่ว่าถ้ามองภาพรวมก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่เราอาจจะเห็นสโลว์ดาวน์บ้างจริงๆครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีการพูดเรื่องพวกนี้จริงก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปเป็นปีแล้วก็เคยพูดกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้สัญญาณมันออกมาจากเทคเฟิร์มใหญ่ๆแล้วก็ชัดแล้วก็ตัวเลขก็มีเปอร์เซ็นต์มีความน่ากลัวมันจะมานะครับโหลบล้างมนุษย์ไปเลยอะไรเงี้ยผมคิดว่าก็อาจจะสร้างความกังวลนะครับให้พักส่วนต่างๆบ้างพอสมควรครับ
2: ค่ะงั้นทีนี้เรากลับมาขยายความในส่วนต่างๆของเศรษฐกิจค่ะอาจารย์ว่าถ้าจะชะลอการพัฒนา AI จริงๆเนี่ยมันจะไปกระทบเศรษฐกิจส่วนไหนบ้างคะอาจารย
3: ์ครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะเพราะเราอาจจะไม่ได้คุยเหมือนกับรายการอื่นๆเพราะว่าส่วนมากวันนี้เขาก็คุยกันว่า AI น่ากลัวยังไงจะชะลอดาวยังไงแต่ว่ามาอีคอนบิทของเราแน่นอนนะครับเราต้องมาดูซิว่าแล้วไอ้ AI slow down เนี่ยนะครับมันจะกระทบนะครับต่อเศรษฐกิจอย่างไรบ้างนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยที่มีการพูดถึงกันมากอย่างล่าสุดผมไปดูข้อมูลจากเว็บไซต์ newsweek.com นะครับเขาก็พูดถึงประเด็นเรื่อง stock market หรือตลาดหุ้นก็สถิติน่าสนใจนะครับอย่างในดัชนี S&P 500เนี่ยปัจจุบันเนี่ยจำนวนมูลค่านะครับของเม็ดเงินลงทุนในดัชนี S&P 500ถ้าใครไปซื้อแบบเป็นหุ้นแบบเป็นกองทุนที่อิงกับดัชนีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่น้อยกว่า1ใน3เลยนะที่มันไปลงแบบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคกับ AI นะครับ Nvidia Alphabet Meta พวกนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้สถิติอยู่ประมาณ 34% เลยนะครับของ S&P 500 value หรือมูลค่าเนี่ยไปอยู่กับสต็อกพวกนี้นะครับดังนั้นพูดง่ายๆว่าถ้ามันสโลว์ดาวน์ก็แปลว่าการลงทุนก็อาจจะต้องลดลงด้วยใช่ไหมครับการลงทุนก็อาจจะต้องลดลงด้วยทีนี้คนที่ถือฟันกองทุนที่ไปอิงกับดัชนีอย่าง S&P 500แล้วจริงๆเนี่ยผมว่าดัชนีตัวอื่นเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องนะครับ Nasdaq เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็ไม่แน่นะครับก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะที่จะอาจจะไปส่งผลต่อเรื่องของความสามารถในการ ทำกำไรหรือ performance ของตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตประการแรกเลยนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่าตลาดหุ้นอเมริกาเองเนี่ยในส่วนที่เป็นดัชนีหรือว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคเนี่ยมันก็โตมาค่อนข้างที่จะมากเลยหลายคนเนี่ยถึงเคยพูดกับว่าเอ๊ะมันจะเป็นบับเบิ้ลหรือเปล่าซึ่งมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยมองว่ามันยังไม่ได้เป็นบับเบิ้ลหรอกแต่โอเคถ้ามันมีการสโลว์ดาวน์นะครับในเรื่องของ AI จริงก็มีโอกาสที่ความสามารถในการทำกำไรหรือ performance ของบริษัทเหล่านี้ก็อาจจะต้องสโลว์ดาวน์ตามมานะครับแต่โอเคผมอ่านมาก็หลายซอสก็ไม่ได้มีความเห็นแบบชัดแต่ว่ามันโอ้มันจะเป็นบับเบิ้ลแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นวิกฤตหรือคงอาจจะไม่ขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าความเสี่ยงในการที่มันจะสโลว์ดาวน์หรือว่าราคาเนี่ยนะครับprice shock ลงมาเนี่ยมันก็มีนะครับอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้โหทำให้เกิดแบบ recession ในอเมริกาเลยทันทีทันใดคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่มันจะสโลว์เพราะว่าไอ้ตัว capital expenditure เนี่ยนะครับเงินลงทุนใน AI ถ้า AI slow down มันเกิดขึ้นมันก็จะลดลงก็เป็นผลต่อมาเป็นลูกโซ่อยู่บ้างพอสมควรครับ
2: ค่ะอาจารย์ก็มีอย่างที่อาจารย์บอกก็พูดถึงเรื่องของฟองสบู่ AI แต่ว่าในมุมนึงนักวิเคราะห์อย่างแรกก็อาจารย์เองก็อาจจะมองว่าเอ๊ะในช่วงที่ผ่านมามันก็อาจจะเป็นเพียงการปรับลดความคาดหวังต่อการเติบโตมันยังไม่ใช่สัญญาณของฟองสบู่ที่กำลังจะแตกอาจารย์คะเราควรจะแยก2เรื่องนี้ออกจากกันยังไงคะ
3: ครับก็ประมาณนั้นเลยเห็นด้วยเลยนะครับมันก็คือความคาดหวังพวก growth expectation เนี่ยมันอาจจะลดลงแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะครับมันไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่ามันจะเป็นลักษณะของฟองสบู่ที่มันจะแตกมาแน่นอนนะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยคือ supply มันต้องเยอะมากๆนะครับ supply ต้องเยอะมากๆแล้ว demand เนี่ยมันหายไปซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของอย่างอ่ะ generative AI วันนี้ผมคิดว่าดีมานด์คงไม่ลดลงไปง่ายๆนะครับความต้องการเนี่ยยังมีอยู่เพียงแต่ว่าไอ้ AI slow down เนี่ยนะครับผมว่ามองมี2มิตินะ1ก็คือโอเคความกังวลที่อ่ะท่านในวงการเงินเขาอาจจะกังวลว่าตัว capex นะครับ capital expenditure อาจจะลดลงอ่ะอันนี้มันอาจจะกระทบแน่นอนแหละนะถ้ามันลงทุนลดลงแต่อีกมุมนึงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงมากเกี่ยวกับเรื่องของพวก stock market แต่มันจะไปเชื่อมโยงทางอ้อมครับเพราะว่าการที่เราจะทำ AI slow down อีกมุมนึงนะถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องงานลงทุนที่ลดลงเนี่ยก็คือเราไปทำให้โมเดลพวก generative AI เนี่ยมันมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับมันมีเรื่อง data privacy เข้ามามากขึ้นมันมีเรื่องของข้อมูลที่ควรจะต้องถูกต้องมากขึ้นดังนั้นมันอาจจะไม่ไปถูกใจผู้ใช้บางคนหรือเปล่าถ้าศักยภาพของ AI เนี่ยนะครับมันอาจจะถูกจำกัดด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยด้วยเหตุผลด้าน data privacy คือข้อมูลที่เป็นส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นถ้าเราไปจำกัดตรงนั้นลงเนี่ยโอเคอันนี้มันอาจจะเป็นทางอ้อมว่าคนที่เป็น user ก็รู้สึกเอ๊ะมันทำได้ไหมแบบฟู่ฟ้าหรูหราอลังการหรือเปล่าจนสุดท้ายก็อาจจะทำให้ดีมานด์ลดลงแต่ว่าผมเชื่อว่าคงไม่ไปถึงจุดที่แบบโอ้โหดีมานด์มันหายไปเลยแล้ว supply เต็มแบบนี้นะครับจนมันกลายเป็นบับเบิ้ลก็คงจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ที่คุณกมลชนกพูดจะเห็นด้วยเลยนะครับว่าโอเคถ้ามันสโลว์ดาวน์หมดทั้งระบบเนี่ยไอ้เรื่องของ growth expectation เนี่ยก็อาจจะลดลงซึ่งตรงนี้นักวิชาการในต่างประเทศก็มองคล้ายๆกันนะครับ
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วก็ถือ S&P 500ตอนนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจใช่ไหมคะอาจารย
3: ์เหมือนผ่านวันตกใจมาแล้วนะครับเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาเพราะผมเห็นวันนี้เข้าใจว่าเมื่อคืนมาก็จริงๆของทางฝั่งสหรัฐก็เด้งกลับขึ้นมาแล้วนะครับแต่โอเคละในช่วงนี้มันก็อาจจะมีความผันผวนนะผมมองว่าอย่างในวีคเนี้ยที่สัปดาห์ที่ผ่าน

0: ขึ้นลงเองนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะสวิงพอสมควรแต่เชื่อว่าเทคเฟิร์มต่างๆนะครับก็คงจะไฟล์จูนกันได้พอสมควรนะครับแต่ว่ามันมีอีกประเด็นนึงด้วยเหมือนกันนะที่ผมคิดว่ามันก็ไม่ใช่สโลว์ดาวน์ง่ายนักเพราะว่ามันมีทางฝั่งจีนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อเมริกาเขาก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยสโลว์ดาวน์ไม่ค่อยได้นะเพราะว่าถ้าอยู่สโลว์ดาวน์มากเนี่ยเดี๋ยวทางจีนเนี่ยมีโอกาสที่อาจจะแซงขึ้นไปได้เพราะว่าจีนเองก็เดินหน้าเรื่องนี้แบบเต็มที่นะครับแต่จะสังเกตอย่างนึงนะครับว่าข้อมูลจากทางจีนเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นมากนักเท่าไหร่นะว่าจีนเขากังวลหรือไม่กังวลหรืออะไรอันเนี้ยผมคิดว่ายังไม่ค่อยมีประเด็นเหล่านี้นะครับที่มีการออกมาส่วนมากจะเป็นทางฝั่งอเมริกาซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าก็พอเข้าใจได้เพราะว่าด้วยระบบการเมืองการปกครองของจีนซึ่งค่อนข้างที่จะรวมศูนย์แล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยก็คงจะมีเขาเรียกว่าลักษณะกลไกนะครับในการมอนิเตอร์ในการติดตามกำกับหรือแม้แต่อาจจะกำหนดดิเรกชันกำหนดทิศทางนะครับให้กับธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะสายเทคสาย AI ของจีนเนี่ย อยู่พอสมควรนะครับอันนี้รวมไปถึง ecosystem ทั้งหมดเลยนะถึงเรื่อง R&D นะครับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐเอกชนการใช้ของประชาชนต่างๆผมคิดว่าจีนเองเนี่ยนะครับเขามีกลไกในเรื่องของระบบการปกครองหรือการเมืองเนี่ยที่เขาคุมได้มากกว่าดังนั้นเราก็จะไม่ได้เห็นข่าวหรืออะไรที่มากมายนะครับแต่จีนนี่ก็จะเน้นเดินหน้าเรื่อง AI อันนี้เท่าที่เราเห็นภาพกันนะครับซึ่งก็จะทำให้ฝั่งอเมริกานะบางเสียงก็เสียงแตกกันบอกว่าสโลว์ดาวน์ไม่ได้นะเดี๋ยวจีนจะไปประมาณนี้นะครับ
1: เดี๋ยวจีนจะนำเพราะว่าเข้าใจว่าถ้าในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่า AI จีนก็ไปจริงๆจีนก็อาจจะไปนำสหรัฐแล้วไหมคะอาจารย์
0: จีนก็คงได้เปรียบในเรื่องของแร่เอิร์ธนะครับแต่ว่าโนว์ฮาวหรือเทคโนโลยีบางอันเนี่ยอันนี้อเมริกาก็คงพยายามนะครับที่ยังจะไม่ได้ให้มันถ่ายทอดหรือหลุดออกไปได้ง่ายนักนะครับแต่จีนก็ไม่ค่อยกังวลเพราะว่าจีนเขาก็ถือว่าเขามีนะครับเรื่องแร่เอิร์ธที่เป็นต่ออยู่มากพอสมควรนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จีนทำได้ค่อนข้างที่จะได้เปรียบก็คือก็สามารถพัฒนาโมเดลด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าได้นะครับแต่ว่าศักยภาพในระดับขั้นสูงสุดเลยอันเนี้ยก็อาจจะยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่บ้างนะครับว่าจีนถ้าไปสุดๆวันเนี้ยนะครับได้แค่ไหนเพราะว่าอย่างที่เราก็เห็นภาพกันนะครับเขาอาจจะไม่ได้อยากเปิดเผยทั้งหมดนะครับสักทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราไปดูภาพรวมของทั้งโลกเนี่ยวันนี้เนี่ยบริษัทธุรกิจหรือแม้แต่ภาครัฐจำนวนมากนะครับก็คือได้ใช้ AI เข้าไปในการโอเปเรตงานเรียบร้อยนะครับอยู่ในอินฟราสตรักเจอร์ขององค์กรเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้มองแค่มุมตลาดหุ้นนะครับเรามามองในมุมของภาคการผลิตด้วยเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ไม่ว่าจะอเมริกาหรือจีนเนี่ย AI ก็เข้ามามีส่วนนะครับอยู่ในโครงสร้างเศรษฐกิจไปเรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยผมเห็นข้อมูลจาก The Economist นะครับเข้าใจว่าปีที่แล้วมันก็มีการประเมินเหมือนกันนะครับว่าในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็AI เนี่ยจะ contribute ให้ GDP ถึงประมาณ 40% เลยนะครับเพราะมันไปอยู่อย่างที่เราคุยกันนะคือมันไปอยู่ในการทำงานมันไปอยู่ในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มในการช้อปปิ้งมันไปอยู่ในตัวช่วยในการสร้างงานที่เป็นภาษาหรือเป็นภาพการสื่อสารนะครับทำให้งานมันเดินเร็วขึ้นต่างๆคือพวกเนี้ยนะครับผมคิดว่ามันอยู่ในระบบเศรษฐกิจเรียบร้อยดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอเมริกาหรือจีนเนี่ยนะครับเราก็พอที่จะแอสซูมได้แหละว่าที่ผ่านมาเขาคงต้องเร่งนะครับในการลงทุนในการเพิ่มศักยภาพ AI เพราะเขารู้ว่ามันช่วยให้เศรษฐกิจเนี่ยมันโตไปได้แต่มาวันนี้ก็นั่นแหละครับก็คงจะต้องดูว่าไอ้สโลว์ดาวน์แล้วมันสโลว์แค่ไหนนะครับแล้วถ้าสโลว์มากจะกระทบเศรษฐกิจแค่ไหนเพราะว่าถ้าเรามองบนฐานคิดนะครับจากข้อมูลของ The Economist ปีที่แล้วว่าตอนนี้ AI ก็อยู่ในระบบเศรษฐกิจไปสักส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าสโลว์ดาวน์มากๆนะครับถ้าสโลว์ดาวน์มากๆเอายกตัวอย่างนะครับลองเอาง่ายๆเอาแค่ตัวเรานะผมตั้งแบบบ้านๆเลยเนี่ยนะครับสมมติว่าปกติทุกวันเนี่ยเราใช้ AI ทำงานให้เราแทบจะทุกอย่างเลยใช้ generative AI จะใช้ของบริษัทไหนค่ายไหนก็แล้วแต่นะครับ 100% สมมุตินะครับ 100% แต่เราบอกว่าอ่ะนับตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเนี่ยให้ลดการใช้ AI เหลือ 50% ที่เหลือลองไปทำเองหรือให้กลับมาใช้ search engine เหมือนเดิมหรือให้อ่านเองเหมือนเดิมไม่ต้องให้ AI ช่วยสรุปให้งานมันช้าลงงานมันจะช้าลงบางคนถึงขั้นแบบติดนะครับติดแบบว่าโอ้ ไม่ได้แล้วต้องพึ่ง AI เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คล้ายๆกัน

0: ถ้าภาพรวมสโลว์ดาวน์ใช่ไหมครับแล้วเราตัวเราสโลว์ดาวน์เราอาจจะทำงานไม่เสร็จนะงานที่เราเคยคิดว่าเคยทำเมื่อเดือนที่แล้วแป๊บเดียวทำเสร็จวันนี้อาจจะทำไม่เสร็จเนี่ยอันนี้มันก็เป็นลักษณะที่ว่าโอเคผลที่มันอาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจก็จะประมาณนี้นะครับ
1: ค่ะงั้นเหมือนอย่างนี้ถ้ามันไปกระทบถึงเรื่องของงานด้วยค่ะอาจารย์เรื่องของแรงกดดันต่อค่าจ้างหรืออะไรต่างๆมันจะเกี่ยวกับเรื่องของตลาดแรงงานมันจะออกมาในรูปแบบไหนคะอาจารย์จะเกี่ยวกันไหมคะ
0: ในเรื่องของตลาดแรงงานเนี่ยนะครับคือวันนี้เนี่ยAI จะเรียกว่า2ปีที่ผ่านมานะครับ 2-3 ปีที่ผ่านมาจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่ากระทบไปเรียบร้อยในบางส่วนนะครับในบางส่วนบางธุรกิจก็ใช้ AI agent เข้ามาไอตัวที่มีปัญหาแล้วนะครับที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะที่ Anthropic ที่อะไรเขาออกมากันในเรื่อง AI agent เนี่ยนะก็โอเคละมันก็มีบางธุรกิจบางบริษัทผมว่าก็ใช้ AI agent เข้ามาละมาแทนคนนะครับมาแทนคนเพราะว่า1ก็อาจจะถูกกว่านะครับแล้วก็2คนบางตำแหน่งก็หายากอันนี้ก็เร็วกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเนี้ยนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะว่าถ้าเอา AI agent มาใช้แล้วเกิดมันมีประเด็นมีอะไรแล้วมันต้องสโลว์ดาวน์เนี่ยจะเป็นอย่างไรผมไม่แน่ใจว่าแต่ละธุรกิจเขามีแผนนะครับสำรองมี business continuity plan ในส่วนนี้มากแค่ไหนอย่างไรนะครับส่วนที่2นะครับส่วนที่2เนี่ยเราเคยคุยกันถึงคำว่าเอ๊ะ AI จะเข้ามาทดแทนงานนะในหลายๆตำแหน่งอาจจะไม่ใช่เอเจนต์อาจจะเป็นพวก generative AI หรืออะไรนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ย AI เนี่ยก็เข้ามาอาจจะยังไม่ทดแทนได้ 100% หรอกในหลายองค์กรในหลายบริษัทหลายธุรกิจหรือแม้แต่ภาครัฐนะครับแต่มันเข้ามาในลักษณะของการที่เข้ามาช่วยนะครับช่วยให้คนทำงานให้เสร็จนะครับได้รวดเร็วขึ้นแต่ทีนี้ถ้ามันสโลว์ดาวน์ในเชิงที่บอกเรื่องเน้น data privacyเน้นเรื่องความปลอดภัยนะครับมันอาจจะทำให้คนที่ทำงานเนี่ยต้องปรับตัวเหมือนกันนะว่าเอ๊ะบางอย่างอาจจะไม่ได้ดังที่เราเคยคาดหวังไว้นะครับถ้า capacity มันถูกจำกัดลง capacity มันอาจจะไม่ได้เหมือนที่เราเคยใช้ก่อนหน้านี้ที่มันฟรีแต่ว่าอย่าลืมนะครับถ้ามันไม่เซฟเนี่ยนะครับบางทีข้อมูลมันก็ผิดได้เหมือนกันอันเนี้ยผมถึงย้อนกลับประเด็นว่าในเรื่องตลาดแรงงานเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญวันนี้เลยก็คือว่าต้องมี literacy และ skill ให้ได
1: ้
0: นะครับต้องมี literacy และ skill ให้ได้ซึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยนะผมยกตัวอย่างนะครับวันก่อนก็เพิ่งคุยกับเพื่อนกันที่เป็น professor เป็นชาวเกาหลีนะครับโอ้โหคือ skill การใช้ AI ในการทำวิจัยเนี่ยนะครับคือเขาไปไกลกับกว่าค่าเฉลี่ยของอาจารย์นักศึกษาไทยที่ผมคุ้นเคยเนี่ยพอสมควรเลยนะครับส่วนมากเราก็คือของคนไทยเนี่ยอาจจะเน้นเรื่องชีวิตประจำวันใช้เยอะใช้ดูดวงใช้คุยเล่นใช้อะไรนะครับแต่ว่าสกิลที่มันจะตอบโจทย์จริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเป็นการใช้ในสกิลที่เรียกว่าเป็น advanced skill หรือทักษะขั้นสูงซึ่งถามว่าในบ้านเราก็มีนะครับคนจำนวนไม่น้อยสามารถใช้ได้แต่ยังมีอีกจำนวนมากเลยที่วันนี้เราอาจจะใช้ AI ในลักษณะของการโอเคคุยเล่นนู่นนี่นั่นแต่เรายังไม่สามารถใช้advanced skill กับมันได้เพราะฉะนั้น2เรื่องเนี้ยนะครับสำหรับตลาดแรงงานเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากทั้ง literacy นะครับแล้วก็ skill แล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ส่วนบุคคลละมันต้องเป็นภาพรวมขององค์กรนะครับที่จะต้องมองว่าแล้วทิศทางของการ integrate AI เข้ามาเนี่ยให้มันมีลักษณะของความ balance หรือสมดุล นะก็คือ safety ด้วยนะปลอดภัยด้วยแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นในการทำงานด้วยเนี่ยมันจะทำได้อย่างไรแล้วสุดท้ายไปขั้นสุดครับท่านผู้ฟังคุณกมลชนกที่เราอยากเห็นก็คือภาพรวมนะครับของทิศทางนโยบายของรัฐด้วยนะว่ามันจะไปกันยังไงในเมื่อวันนี้ในโลกมันก็คือเราเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองไม่ได้อยู่แล้วอเมริกาจีนเขายึดตรงนั้นไปเราคงไม่ได้หวังว่าเราจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองของโลกด้าน AI แต่ว่าแล้วในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยไทยเนี่ยจะเดินหน้ายังไงนะครับกับเรื่องของ AI กับเรื่องของเศรษฐกิจเพราะวันนี้โอ้โหข่าวมันออกมาเนี่ยรายวันแต่เราก็โอเคเราก็มีหนึ่งนโยบายที่มันเด่นชัดขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันตอบโจทย์จริงๆไหมกับบริบทที่วันนี้ทั่วโลกเขามีคอนเซิร์นเขากังวลเขาก็จะไปทิศทางไหนกันนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็อาจจะต้องแบ่งเป็นเลเวลนะทั้งแต่ระดับบุคคลนะครับระดับหน่วยงานหรือองค์กรแล้วก็สุดท้ายระดับเชิงยุทธศาสตร์ระดับประเทศครับ
1: ค่ะเพราะว่าถ้าพูดถึงนโยบายที่อาจจะชัดเจนที่เราได้เห็นกันก็น่าจะเป็นเรื่องของพลังงานใช่ไหมคะอาจารย์ที่จะต้องออกมาตอบรับกับยุค AI หรือว่า Data Center ที่เราเห็นกันอยู่เนาะเพราะว่าช่วงห่วงเวลานี้ก็เป็นห่วงเวลาการจัดงาน Gas Tech 2026เหมือนกันเราก็จะได้เห็นนโยบายเหล่านี้แต่ว่ายังไม่พอใช่ไหมคะอาจารย์
0: ครับก็คงต้องผมคิดว่ามันก็ต้องเป็นเชิงยุทธศาสตร์ที
1: ่
0: ดูทิศทางนะครับทั้งหมดของโลกแล้วต้องบอกอีกอย่างนึงเลยนะครับว่ามันต้องปรับเร็วเปลี่ยนเร็วด้วยเพราะว่าเห็นไหมครับใน1สัปดาห์เนี่ยข่าวเรื่อง AI เนี่ยแป๊บเดียวเปลี่ยนนะครับแล้วมันก็กระทบเศรษฐกิจพอสมควรแต่โอเคละเราก็มีการเตรียมการประมาณหนึ่งแต่อาจจะต้องมีลักษณะของการปรับตัวที่เร็วด้วยครับ
1: ค่ะอาจารย์คะสงสัยนิดนึงนอกจากเรื่องของตลาดหุ้นเรื่องของตลาดแรงงานที่ถ้าเราชะลอการพัฒนา AI มันอาจจะกระทบแต่ว่าเราเห็นว่ามันไม่ได้หยุดอยู่แค่บริษัทเทคต่างๆแต่ว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการมีอุปกรณ์ต่างๆที่มันเกี่ยวข้องหรือแม้แต่เรื่องของการสร้าง data center ศูนย์ข้อมูลต่างๆขึ้นมาแล้วนะคะอาจารย์อันนี้มันจะกระทบยังไงไหมคะ
0: ใช่ครับอันนี้ก็แน่นอนก็ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันเป็นอีโคซิสเต็มของธุรกิจ AI นะครับคือถ้า AI มันโตนะครับคนใช้เยอะเนี่ยดีมานด์ของสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่คุณกมลชนกกล่าวมานะครับ data center เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันก็จะมีดีมานด์ใช่ไหมครับที่มากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ามันเกิดslow down นะครับดีมานด์ตรงนี้ก็เป็นคำถามเหมือนกันว่าแล้วมันจะไป slow นะพวก ecosystem อื่นๆด้วยหรือไม่คือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าการลงทุน data center เนี่ยมันก็เป็นไปตามนะเป็นไปตามขาขึ้นนะครับของ AI ในช่วง2ปีที่ผ่านมานะแล้วก็ก็ต้องคิดต่อใช่ไหมครับว่าพอมันมีความต้องการนะเรื่องพลังงานเรื่อง data center ต่างๆเนี่ยนะครับมันจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่ามันต้องสร้างอ่ะถูกไหมครับมันต้องมีการก่อสร้างมี manufacturing เป็นเหมือนเป็นโรงงานเป็นการก่อสร้างต่างๆเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันไปพร้อมมันคือตัวกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ะถ้าพูดง่ายๆนะครับซึ่งตรงนี้มันก็มีหลักฐานในอเมริกาเองเนี่ยนะครับเฟดก็เคยพูดนะว่าพวกเนี้ยมันคือกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจเลยนะครับมันจะมีดีมานด์มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้านะครับไม่มันเกิดสโลว์ดาวน์ขึ้นนะแล้วดีมานด์พวกนี้มันลดลงก็มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์เหมือนกันที่การกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ก็อาจจะได้ประโยชน์ลดลงหรือน้อยลงครับ
1: ค่ะอาจารย์สุดท้ายค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าชะลอการพัฒนา AI เกิดขึ้นจริงๆนะคะจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาคนทั่วไปที่ฟังอยู่เนี่ยเราควรจะจับตาผลกระทบเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมคะอาจารย์เรื่องงานรายได้ค่าจ้างหรือภาวะเศรษฐกิจ
0: ครับผมคิดว่าเดี๋ยวก็ดูทิศทางอีกนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่าลดลงได้ขนาดนั้นนะคือต้องไปดูของท่านว่าจีนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสมมติคือมันเคยมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะชะลอไหมจะดีเลย์ไหมนะครับคุยกันไปกันมาสุดท้ายผมก็ไม่ได้เห็นเขาดีเลย์อะไรนะหรือเขาจะดีเลย์ข้างหลังกันเราก็อาจจะไม่ได้เห็นข้อมูลตรงนั้นนะครับแต่แน่นอนอะถ้าสมมติในคำถามคุณกมลชนกถ้าเกิดมันดีเลย์มันสโลว์ดาวน์ขึ้นจริงๆเนี่ยก็มีสิทธิ์นะครับที่มันอาจจะไปกระทบตัวภาพรวมนะครับของฝั่งตลาดทุนนะครับพวก Stock Exchange ทั้งหลายก็อาจจะ Sensitive หน่อยนะครับแต่สุดท้ายผมเชื่อว่าก็น่าจะนะที่จะพอปรับตัวได้นะครับแต่ว่าความผันผวนในตลาดทุนตลาดหุ้นระยะสั้นของฝั่งอเมริกาเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นเหมือนกันครับ
1: ได้ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะการพัฒนา AI ที่ชะลอตัวลงเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่ภาคเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าเราได้เห็นแล้วแหละว่าตอนนี้มันอาจจะเชื่อมไปถึงทั้งตลาดทุนการลงทุนตลาดหุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจโดยเฉพาะถ้าจีนกับสหรัฐเนี่ยนะคะถ้าเขาคงไม่ยอมกันหรอกนะคะแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆมันก็อาจจะมีผลกับการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐด้วยโดยเฉพาะเมื่อลงทุนด้าน AI แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันมีบทบาทมากขึ้นต่อเศรษฐกิจแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยการพัฒนา AI ที่มันเร็วมันก็เสี่ยงต่อเรื่องของการจ้างงานค่าจ้างโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเหมือนกันที่มันอาจจะในขณะที่เรื่องของการชะลอตัวมันก็อาจจะกระทบความสามารถของการแข่งขันของทั้งสหรัฐแล้วก็จีนเช่นกันนะคะก็เป็นประเด็นที่เดี๋ยวเราได้คงได้ตามกันต่อนะคะเรื่อง AI เนี่ยเป็นอะไรที่ เร็วมาเร็วไปไวนะคะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะก่อนจะไปพักเบรกกันนะคะคุณผู้ฟังธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งนะคะบัญชีเดียวครบทั้งออมได้แล้วก็ใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตัวเองได้แล้วนะคะวันนี้ทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะคะรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีค่ะสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทค่ะแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนะคะรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มนะคะไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนะคะที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะคะใครที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตนเองนะคะผ่าน MyMo ได้เลยแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่GSB Contact Center นะคะ115หรือ www.gsb.or.th นะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกและดร.ธัญพรกฤติทายาวุฒิดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
7: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
2: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
7: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
8: เส ิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Beats ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกและดร.ธัญพร กฤติทายาวุฒิดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
10: กลับเข้าสู่อีคอนบีทปากท้องต้องคิดนะคะก่อนที่จะไปดูประเด็นข่าวที่น่าสนใจกันในวันนี้นะคะมีเรื่องที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังมองหาบ้านนะคะหรือว่ามีแผนจะสร้างบ้านมาฝากกันนะคะแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มตรงไหนก็ต้องห้ามพลาดนะคะงานนี้กับงาน Landy Home Open House วันที่25ถึง27กันยายนนี้นะคะที่ Landy Home ทุกสาขามาปรึกษากูรูสร้างบ้านนะคะทั้งสถาปนิกวิศวกรธนาคารชั้นนำครบจบในที่เดียวนะคะถ้าติดปัญหาเรื่องรื้อบ้านเก่าเพื่อที่จะสร้างใหม่เนี่ยหรือว่ากังวลเรื่องกู้เคยกู้แล้วไม่ผ่านหรือว่ายังไม่ได้มีแบบบ้านที่ตรงใจนะคะต้องการจะปรึกษามืออาชีพเรื่องของการสร้างบ้านก่อนงานนี้ก็ตอบโจทย์นะคะไม่ควรพลาดแล้วก็ภายในงานก็จะได้เจอกับ7แบบบ้านใหม่ล่าสุดก่อนใครเลยนะคะแล้วก็รับโปรโมชั่นสร้างบ้านลดแรงนะคะลดแรงสุดแห่งปีเลยเป็นโปรโมชั่นที่เป็นส่วนลดสูงสุด 34% นะคะจองเท่าไหร่ลดคูณ2สูงสุด1ล้านบาทนะคะแล้วก็มีบริการปรึกษาสินเชื่อกู้เต็ม 100% ทราบผลอนุมัติทันทีนะคะแถมยังได้บ้านพร้อมกับระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 แล้วก็เชื้อโรคได้จริงด้วยแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่แถวราชพฤกษ์ต้องห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษนะคะฟรีเสวนาสร้างบ้านจบงบไม่บานแบบบ้านตรงใจนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะคะในวันที่29กันยายนนี้บ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงครึ่งนะคะที่ Landy Home สาขาราชพฤกษ์ได้ทั้งเทคนิคยื่นกู้ให้ผ่านแล้วก็เรทดอกเบี้ยพิเศษวิธีคุมงบตอนรื้อบ้านเก่าสร้างใหม่ไม่ให้บานปลายนะคะก็รีบลงทะเบียนจองที่นั่งก่อนเต็มนะคะที่เบอร์โทรศัพท์029383456นะคะแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งนึงว่าLandy Home เขาจัดพร้อมกันทุกสาขานะคะคิดสร้างบ้านพกโฉนดมางานเดียวนะคะได้ครบทุกเรื่องสร้างบ้านเลยทั้งบริการสร้างบ้านแบบครบวงจรนะคะนัดสำรวจที่ดินกับทีมมืออาชีพวางแปลนบ้านบนที่ดินจริงนะคะหรือจะเช็คระยะร่นตามเทศบัญญัตินะคะปรึกษาแล้วก็ร่วมออกแบบบ้านกับทีมสถาปนิกด้วยนะคะเราได้รู้ราคาประเมินเบื้องต้นทันทีแล้วก็ยังปรึกษาสินเชื่อสร้างบ้านได้ภายในงานนะคะก็สัมผัสประสบการณ์สร้างบ้านแบบมืออาชีพกับ Landy Home นะคะเป็นศูนย์รับสร้างบ้านอันดับหนึ่งของเมืองไทยค่ะมีประสบการณ์กว่า40ปีมั่นคงนะคะด้วยทุนจดทะเบียน200ล้านบาทแล้วก็มีการส่งมอบบ้านคุณภาพแล้วนะคะกว่า 10,000 หลังแล้วก็มีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดนะคะที่งาน Landy Home Open House นะคะ25ถึง27กันยายนนี้นะคะที่ Landy Home ทุกสาขาหรือจะสอบถามแล้วก็ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษก่อนใครได้ที่เว็บไซต์ landyhome.co.th นะคะหรือว่าโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์029383456นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าสร้างบ้านทั้งทีเนี่ยต้องเลือกให้ดีนะคะสร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home นะคะมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจกันต่อนะคะไปดูความคืบหน้าการให้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link นะคะหลังจากกำหนดจะหมดสัญญานะคะกับ Asia Airwan ในวันที่30กันยายนนี้นะคะซึ่งมีการเจรจาระหว่างรฟท.กับเอกชนเนี่ยถือว่ามีความคืบหน้านะคะใกล้ได้ข้อยุติแล้วก็คาดว่าจะสามารถที่จะทำ MOU ฉบับใหม่นะคะภายในสัปดาห์หน้าเพื่อให้เอกชนบริการรถไฟ Airport Rail Link ต่อได้อีก4เดือนนะคะก็คือถึงวันที่31มกราคมปี70การดำเนินการครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เป็นการยืนยันว่า การให้บริการ Airport Rail Link เนี่ยจะยังคงเดินหน้าต่อไปโดยรฟท.นะคะแล้วก็เอกชนคู่สัญญาก็จะร่วมกันให้บริการประชาชนต่อเนื่องนะคะส่วนเงื่อนไขการเดินรถเนี่ยก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดเรื่องค่าจ้างเดินรถเพิ่มนะคะจะใช้แนวทางเดิมก็คือเอารายได้จากการให้บริการมาหักค่าใช้จ่ายตามหลักการที่ใช้อยู่ณปัจจุบันนี้แล้วก็ดำเนินการภายใต้กรอบเดิมต่อไปอยู่นะคะขณะเดียวกันทางรฟท.ก็มีการเตรียมแผนสำรองคู่กันไปก็มอบหมายให้รถไฟฟ้ารฟท.จำกัดเนี่ยนะคะบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดหรือว่ารฟฟท.ซึ่งเป็นบริษัทลูกนะคะของรฟท.เตรียมความพร้อมกรณีที่อาจจะต้องเข้ามาดำเนินการที่มันเกี่ยวข้องกับการให้บริการจะต้องเตรียมทั้งการตรวจสอบสภาพโครงสร้างทางรถไฟตัวรถไฟแล้วก็เตรียมบุคลากรสำหรับการเดินรถเนี่ยให้มีความพร้อมนะคะสำหรับการ MOU กับเอเชียเอราวัณเนี่ยให้บริการเดินรถไปอีก4เดือนนะคะมติของคณะกรรมการโครงการก็วางหลักการเอาไว้ว่าสามารถให้เอกชนเข้ามาดำเนินการเดินรถได้แต่ว่าเอกชนจะต้องวางหลักประกันสำหรับการเดินรถเพื่อสร้างความมั่นใจนะคะว่าการให้บริการเนี่ยมันจะปลอดภัยแล้วก็มีหลักประกันรองรับสำหรับภาระหน้าที่ต่างๆที่มันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันการทำ MOU ฉบับใหม่เอกชนจะนำหลักประกันฉบับใหม่เข้ามาวางนะคะขณะที่หลักประกันเดิมตาม MOU ฉบับเดิมเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการถอนคืนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันนะคะวงเงินหลักประกันใหม่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ533ล้านบาทก็เป็นการคำนวณในสัดส่วนประมาณ 15% ของค่าใช้สิทธิ์แล้วก็ย้ำว่าเงินจำนวนนี้เนี่ยไม่ใช่ค่าใช้สิทธิ์แต่เป็นหลักประกันเพื่อรองรับการเข้ามาสนับสนุนเดินรถของเอกชนนะคะก็สำหรับใครที่เดินทางด้วย Airport Rail Link อย่างนกเองนะคะคอนโดก็จะอยู่ใกล้ Airport Rail Link มักกะสันก็จะใช้อยู่เป็นประจำแล้วก็จะเห็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงห่วงเวลาที่ผ่านมานะคะว่าวิกฤต Airport Rail Link เนี่ยมันก็ค่อนข้างหนักสำหรับคนที่ต้องใช้การเดินทางในช่วงเร่งด่วนนะคะประชาชนผู้โดยสารเนี่ยเดือดร้อนนะคะขัดข้องก็ดีนะคะมีจำนวนขบวนรถไม่พอนะคะจะต้องมาต่อคิวโอ้หนาแน่นมากๆนะคะแล้วก็อาจบางทีเนี่ยจำนวนขบวนรถเนี่ยให้บริการมันก็ลดลงนะคะจนบางต้องมีการระดมทั้งรถเมย์ขอสมก.รถไฟดีเซลรางของรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเข้ามาเป็นกองหนุนเราได้เห็นภาพนั้นมาในห่วงเวลาที่ผ่านมานะคะก็เห็นใจประชาชนเหมือนกันคนที่ต้องเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะมันเป็นเรื่องของเขาก็เดิมพันเหมือนกันแหละว่าเขาจะเดินทางไปทำงานทันไหมในเวลาเร่งด่วนแบบนั้นนะคะมาต่อกันอีกหนึ่งต้นทุนสำคัญของเศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตประจำวันก็คือเรื่องของพลังงานนะคะวันนี้เนี่ยมีประเด็นว่าทีมเศรษฐกิจมีการเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือประชาชนนะคะจากผลกระทบของวิกฤตราคาพลังงานให้ครม.นะคะในจะต้องให้พิจารณาในวันที่22กันยายนมาตรการทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องผ่านการพิจารณาแล้วก็เห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะเอาเข้าสู่ที่ประชุมครม.อย่างเป็นทางการเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยสถานการณ์พลังงานในตลาดโลกตอนนี้ก็ความขัดแย้งในต่างประเทศมันก็มีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อแล้วก็รุนแรงกว่าที่ประเมินเอาไว้เดิมนะคะโดยเฉพาะการปิดเส้นทางเดินเรือตรงทะเลแดงทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เคยพุ่งสูงถึง126ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วก็ราคาน้ำมันสิงคโปร์เคยแตะอยู่ที่195ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะพอพิจารณาเงินเฟ้อของไทยในช่วง7-8เดือนแรกของปีเนี่ยก็ยังต่ำอยู่ 2% นะคะแล้วก็คาดว่าภาพรวมทั้งปีก็จะน่าจะไม่เกินกรอบเป้าหมาย 3% นะคะแต่อันนี้มันก็ยังต่ำกว่าเพื่อนบ้านอยู่นะคะอาเซียนเนี่ยอย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยเงินเฟ้อเขาพุ่งสูงเกิน 6% ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็คงต้องได้ดูแล้วค่ะว่าจับตาดูว่า ทางทีมเศรษฐกิจเนี่ยจะมีการเสนอมาตรการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องอะไรบ้างในวันที่22กันยายนนี้นะคะอีกด้านหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภาคประชาชนนะคะวันนี้เนี่ยทางที่ประชุมกปช.ก็มีมติเห็นชอบนะคะขยายกรอบส่งเสริมโซลาร์ภาคประชาชนจากข้อเสนอเบื้องต้น 5,000 เมกะวัตต์เป็น 10,000 เมกะวัตต์หรือว่าประมาณ1ล้านครัวเรือนนะคะอันนี้เพื่อที่จะเพิ่มการผลิตแล้วก็ใช้พลังงานสะอาดในระดับครัวเรือนนะคะสำหรับแนวทางรับซื้อไฟฟ้าก็จะใช้ระบบเน็ตดิวลิงนะคะประชาชนใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองก่อนแล้วก็เอามาขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบในอัตรา2 บาท 20 สตางค์ต่อหน่วยนะคะกำหนดปริมาณเสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์แล้วก็ขยายระยะเวลาสัญญารับซื้อจากเดิมเนี่ย10ปีไปเป็น20ปีอันนี้เพื่อให้สอดคล้องกับอายุการใช้งานของแผงโซลาเซลล์นะคะกรอบรับจ่ายไฟเพิ่มเติมก็ครอบคลุมปี69ถึงปี71นะคะแล้วก็ที่ประชุมเองก็ยังมีการเห็นชอบนะคะเรื่องของการขยายรูปแบบการติดตั้งจากเดิมที่เน้นโซลาร์บนหลังคานะคะก็ให้ติดตั้งบนพื้นดินนะคะบนผิวน้ำสำหรับภาคครัวเรือนได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยที่มีข้อจำกัดเนาะบางคนเขาอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องของพื้นที่หลังคาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนเหล่านี้ก็จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้มากขึ้นนะคะประชาชนอาจจะติดตั้งระบบขนาดมากกว่า5กิโลวัตต์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ว่าเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินเนี่ยจะจำกัดไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์นะคะประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเดิมนะคะแล้วก็อาจจะมีสัญญารับซื้อไฟฟ้า10ปีที่ประชุมก็มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจัดทำแนวทางนะคะให้มันเกิดมาตรฐานเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นธรรมด้วยแล้วก็พิจารณาแนวทางแก้ไขสัญญาเดิมให้กับเพื่อไม่ให้ผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยจะต้องมายกเลิกสัญญาแล้วก็สมัครใหม่นะคะแล้วก็ทางกพช.ก็ยังมีการเห็นชอบนะคะเรื่องของนโยบายลดภาระค่าไฟฟ้าสำหรับงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมปี69นะคะคงค่า FT ขายปลีกอยู่ที่16.23 บาทต่อหน่วยนะคะแล้วก็กำหนดแนวทางเรื่องของการบริหารต้นทุนเชื้อเพลิงเพื่อลดผลกระทบจากราคา LNG นะคะที่มันปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะคะจากเรื่องของพลังงานมาดูความคืบหน้าการเจรจาปรับลดและก็ยกเลิกภาษีนำเข้าระหว่างไทยกับสหรัฐนะคะตามข้อเสนอของฝ่ายสหรัฐซึ่งณเวลานี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเตรียมความพร้อมนะคะทั้งในส่วนของกรมศุลกากรที่ต้องเร่งสะสางปมการสวมสิทธิ์แหล่งกำเนิดสินค้าซึ่งมันเป็นข้อกังวลหลักของฝ่ายสหรัฐนะคะแล้วก็มีการวางแนวทางป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรไทยเป็นด่านสำคัญด้วยนะคะเป็นการทำงานเชิงรุกร่วมกับฝั่งของกรมการค้านะคะแล้วก็ BOI เพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็ยืนยันแหล่งกำเนิดสินค้าผลการตรวจสอบเนี่ยก็เจอว่ามีการสวมสิทธิ์เกิดขึ้นจริงทั้งจากผู้ประกอบการคนไทยแล้วก็คนจีนแต่เขาบอกว่ามีปริมาณน้อยมากถ้าเทียบกับมูลค่าการส่งออกของไทยไปสหรัฐในช่วง11เดือนแรกสูงถึง 2.7 ล้านล้านบาทนะคะแล้วฝั่งของกรมการค้าต่างประเทศจะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้านะคะโดยนำข้อมูลจากกรมศุลกากรเนี่ยมาประกอบการตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้นแล้วก็กรมศุลก็จะต้องเน้นตรวจสอบพฤติกรรมของบริษัทกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกรณีนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าที่มีพิกัดอัตราศุลกากรแตกต่างกันโดยไม่มีการแปรรูปสินค้าอย่างแท้จริงนะคะรวมถึงต้องตรวจสอบพวกการมีอยู่ของโรงงานก็ดีเครื่องจักรกระบวนการผลิตจริงมีไหมภายในโรงงานนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้าที่ส่งออกจากไทยเนี่ยมีการผลิตแล้วก็แปรรูปในประเทศจริงๆนะคะกรมศุลก็มีการเสนอ ไปเสนอแนวคิดนะคะไปที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแล้วก็สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์สัดส่วนวัตถุดิบในประเทศหรือว่า local content ซึ่งปัจจุบันเนี่ยกำหนดไว้ที่ 40% ก็เสนอก็คือว่าให้คำนวณนะคะให้การคำนวณสะท้อนการใช้ทรัพยากรภายในประเทศที่มันเกิดขึ้นจริงมากขึ้นทั้งแรงงานแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่ใช้ในการผลิตแทนการคำนวณที่ไปอาศัยการบวกมูลค่ากำไรอย่างเดียวนะคะก็เป็นความคืบหน้าในการเตรียมรับมือเรื่องภาษีของฝั่งของกรมศุลกากรนะคะเปลี่ยนมาดูเรื่องใกล้ตัวของเรากันบ้างนะคะก็คือเรื่องของสุขภาพล่าสุดเนี่ยทางคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาตินะคะมีมติเห็นชอบเพิ่ม4โรคใหม่เข้ามานะคะเข้ามาเป็นโรคติดต่อที่เราจะต้องเฝ้าระวังก็อาจก็มีโรคดีเจนแนร์นะคะโรคไข้ร่วมกับภาวะกรดเลือดต่ำชนิดรุนแรงโรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจจากเชื้อ RSV แล้วก็โรคงูสวัสด้วยนะคะซึ่งการเพิ่มโรคเหล่านี้เนี่ยก็เพื่อที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลให้มันเป็นระบบสำหรับว่าเราจะต้องเอามาวิเคราะห์จัดทำมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็จะช่วยเป็นสัญญาณเตือนให้กับหน่วยบริการทางการแพทย์และก็บุคลากรเนี่ยได้เพิ่มความตื่นตัวในการเฝ้าระวังโรคเหล่านี้มากขึ้นนะคะจากประเด็นโรคติดต่อที่เราจะต้องเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นมา4โรคเนี่ยนะคะจะเห็นว่าการดูแลสุขภาพมันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะการที่จะต้องดูแลร่างกายในชีวิตประจำวันนะคะและก็ใครที่เป็นผู้ใหญ่เป็นอยู่ในวัยผู้ใหญ่จะต้องรู้เลยว่าเรื่องสุขภาพมันเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้นะคะโดยเฉพาะการดูแลร่างกายในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้ก็มีอีกหนึ่งตัวช่วยมาแนะนำนะคะคุณผู้ฟังเป็นยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวละออนะคะมีส่วนช่วยคงสภาวะปกติของระดับไขมันในหลอดเลือดในผู้ใหญ่นะคะก็เป็นยาสามัญประจำบ้านรับประทานง่ายนะคะในรูปแบบของแคปซูลพืชไม่มีกลิ่นรบกวนนะคะแตกตัวในลำไส้สำหรับคนวัยทำงานหรือผู้ใหญ่ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพนะคะรับประทานพร้อมอาหารครั้งละ1แคปซูลทานวันละ1ครั้งนะคะแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายโดยบริษัทขาวละออเภสัชจำกัดนะคะหาซื้อได้ตามร้านค้าขายยาทั่วไปนะคะแล้วก็ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศหรือจะสั่งผ่าน LINE Official ก็ได้นะคะแอดขาวละออหรือจะโทรที่เบอร์โทรศัพท์02-819-7991-5นะคะและถ้ากำลังมองหาทางเลือกในการดูแลตัวเองนะคะยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวละออก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่อยากจะแนะนำนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก่อนใช้ก็อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากด้วยนะคะอีคอนบิดปากท้องต้องคิดวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกและดร.ธัญพรกฤติทายาวุฒิดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
11: ขณะนี้เวลา 21:00 น.
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวรวรรณชาวบ้านแจ้งผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบขยะอุตสาหกรรมที่นำมาทิ้งไว้ในที่ดินใกล้แหล่งน้ำแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีผู้ลักลอบทิ้งขยะกากอุตสาหกรรมในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลหนองปลืออำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีหลังได้รับแจ้งจึงเดินทางเข้าตรวจสอบพบกองวัสดุเหมือนกากอุตสาหกรรมขยะอิเล็กทรอนิกส์จึงได้แจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งทางนายอำเภอพนัสนิคมได้ส่งปลัดอำเภอลงมาตรวจสอบกองวัสดุดังกล่าวเนื่องจากเกรงว่าชาวบ้านจะได้รับผลกระทบอันตรายจากกองขยะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และพบว่าถูกทิ้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำด้วยจึงได้เข้าไปตรวจสอบและใช้เชือกกั้นไม่ให้เคลื่อนขนย้ายรอจนกว่าอุตสาหกรรมจังหวัดจะเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งจากการสอบถามนางครองทรัพย์ใบใหญ่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบลหนองปลือบอกว่าชาวบ้านเจอกับขยะอุตสาหกรรมที่ถูกนำมาทิ้งไว้จึงมาแจ้งตนได้รับทราบโดยเจ้าของที่บอกว่าได้ซื้อกองวัสดุมาเที่ยวละ 2,000 บาทขนมาเป็นรถเทลเลอร์มา3เที่ยวจะมาคัดแยกขยะแล้วที่เหลือจะนำกลับไปฝังในที่ดินของตนเองแต่พอทราบว่าไม่ถูกต้องและมีความผิดจึงต้องรอหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบและเข้ามาดำเนินการตามกฎหมายก่อนคิมหนุนใช้ AI ในอาวุธสื่อเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพถ่ายขณะที่นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตอาวุธยุทธภัณฑ์ระดับแนวหน้าในวันนี้เป็นการเน้นย้ำถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการขยายและปรับปรุงการผลิตอาวุธให้ทันสมัยนายคิมซึ่งเดินทางไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนกล่าวชมเชยคนงานที่สามารถบรรลุเป้าหมายการผลิตยุทโธปกรณ์ทางการทหารเรียกร้องให้มีการขยายอุตสาหกรรมยุทธภัณฑ์อย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้ยกระดับกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและเพิ่มการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในระบบอาวุธทั้งเชิงรุกและเชิงรับทรัมป์แบน3สำนักข่าวอ้างเสนอข่าวปลอมโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้สั่งห้ามสำนักข่าว CNN สำนักข่าวเคเบิลทีวี MS Now และสำนักข่าวออนไลน์ Politico เข้าทำข่าวในทำเนียบขาวโดยกล่าวว่าสำนักข่าวเหล่านี้นำเสนอข่าวปลอมแต่คำสั่งห้ามของทรัมป์มีแนวโน้มที่จะถูกคัดค้านและท้าทายทางกฎหมายเนื่องจากขัดต่อเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพสื่อตามบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญข้อที่1ของสหรัฐสำนักข่าวทั้ง3แห่งยังไม่ได้แถลงถึงเรื่องนี้และเมื่อปีที่แล้วทรัมป์เคยสั่งห้ามสำนักข่าว A หลังไม่ได้ใช้ชื่ออ่าเม็กซิโกตามที่ทรัมป์ต้องการซึ่งเขาได้ออกคำสั่งฝ่ายบริหารให้เปลี่ยนชื่อเป็นอ่าวอเมริกาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินทุวราวรรณรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ระวั ังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
13: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
14: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
13: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
14: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
15: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
14: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
16: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก

0: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับสวัสดีในรายการของบอกเล่า965ช่วงเวลาของ Vintage Talk นะครับอยู่กับผมจอห์นวินเทจครับแล้วก็สวัสดีครับพี่อ้นครับ
1: สวัสดีครับจอห์นครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: ครับแล้วก็เปิดกันด้วยบรรเลงนะครับจากเป็นงานจากจอร์จเบนซันนะครับ Listen นะครับอาจจะยาวนิดนึงนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับI've Never Been To Me นะครับแล้วก็ไอเพลงล่าสุดเมื่อกี้นะครับที่ผมเปิดคือผมได้ยินมาจากคลื่นวิทยุหนึ่งเหมือนก๊อปเข้าแหละไม่แต่คือวันนั้นน่ะฝนมันตกแล้วก็ฝนตกพรำๆแล้วมันมีเพลงนี้ขึ้นมาผมว่าทำให้บรรยากาศค่อนข้างดีมากเลยนะครับเหมือนกับว่าฝนตกแล้วมันดูแบบมีความแบบเศร้าๆนิดๆ นะครับเออผมก็เลยเออเลือกเปิดแต่ว่าไม่อยากให้แบบว่าต้องมาเศร้ากันแต่ว่าคิดว่าฟิลมันได้
1: บรรยากาศ
0: บรรยากาศ
1: แบบนี้มันส่งให้แบบมันชวนแบบว่าเงียบเหงาหดหูยังไงก็ไม่รู
0: ้ครับ
1: หรือว่ามันชวนให้นึกถึงแบบความวังเวง
0: วังเวงเลยเหรอ
1: เออก็ได้เลยนะ
0: วีคที่แล้วก็เราทำอะไรนะวีคที่แล้วอ๋อนักดนตรีมาใช่ไหม
1: ใช่
0: เพื่อนผมมา
1: ใช่คนที่เขามาเล่นแทนคุณแล้วก็คุณก็ได้เดินทางต่อเขาไปทำงานแทนคุณ
0: ใช่ทำงานแทนผมนะครับก็อาวีคนี้ก็ยังไม่มีนักดนตรีมานะเพราะว่าเหนื่อยแล้วนะครับเดี๋ยววีคถัดไปนะครับจัดให้แน่นอนแต่ก็อยากจะชวนหลายคนได้มากันนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อกี้ก่อนที่จะเข้ามาจัดรายการก็คุยกับพี่อ้นถามเล่นๆว่าเอ้ถ้าเกิดเราย้อนเวลากลับไปได้มีทางแมชช
1: ีนทางฉันมีทางแมชชีนแต่ย้อนเวลา
0: เพลงอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ไอเพลงของนี่ไงวงอะไรสักอย่าง
0: อ่าฮะก็นั่นแหละถ้าเกิดมีทางแมชชีนย้อนเวลากลับไปได
1: ้ เ
0: ราจะซื้ออะไรกลับมาขายในปัจจุบันนะครับก็น่าคิดหลายอย่างแต่ผมอันนี้มีกฎอยู่อย่างนึงว่าทองคำไม่นับนะ
1: ไอ้ที่ทองคำห้าม
0: ทองคำห้าม
1: เออ
0: นั่นแหละอย่างพี่อ้นเอาอะไรมาขาย
1: ง่ายๆเลย
0: น้ำมันก็ไม่เอานะน้ำมันไม่เอานะ
1: ที่เห็นล่าสุดเห็นมีคนโพสต์รับซื้อ
0: ครับ
1: ผมจะชอบตามไอ้เพจที่เขาซื้อขายของแบบมือเก่าๆขายมือสองอะไรเงี้ย
0: อ่าฮะ
1: เขาโพสต์รับซื้อถ่านกระดุมถ่านนาฬิกา
0: ถ่านนาฬิกา
1: ถ่านนาฬิกาเม็ดแบนๆอ่ะกิโลกรัมละ 6,500 บาท
0: เราซื้อเซเว่นมาขายเขาได้ไหมฮะ
1: ก็ได้แล้วแต่คุณอย่าลืมว่า1กิโลเนี่ยไอ้ถ่านไทยใส่รายการ
0: ได้
1: มันใช้จำนวนเท่าไหร่
0: อ่า
1: เออผมก็เลยนึกขึ้นว่าเออเมื่อกี้จอนถามก็เลยว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บไอ้ถ่านนาฬิกาที่ใช้แล้วของเราของพ่อของแม่ของคนรู้จักของเพื่อนของใครก็ไม่รู้อ่ะ
0: ครับ
1: เก็บตั้งแต่ตอนที่เรายังอายุ7ขวบจนปัจจุบันเนี่ยเราโตมาเป็นหนุ่มวัยเบญจเพสเนี่ย
0: เบญจเพสฮะ
1: 25ปี
0: ครับ
1: พูดไปขำไปเราจะได้ทานนาฬิกาเท่าไหร
0: ่
1: น่าจะหลายกิโลนะ
0: แต่ว่าใครจะเก็บไว้แบบว่าไม่ทิ้งถังขยะแบบเก็บแบบหยอดกระปุกเอาไว้อ่ะใครจะสักกี่คน
1: ก็อันนี้ไงเรามีถามแมชชีนแล้วไงแล้วถึงรู้ไงว่ามันมีมูลค่ากับโหคิดดูผมก็งงว่าเอ๊ะเขาเอาถ่านทำอ๋อมันสกัดพวกแร่ออกมา
0: อ๋อฮะ
1: คุณได้ยินข่าวไหมว่ามันมีเรื่องของเหรียญกระสาบที่มันหายไปจากระบบอ
0: ่
1: ะ
0: เคยได้ยินครับเคยได้ย
1: ิน เพราะว่ามันก็นั่นแหละอาจจะเกี่ยวกับกระบวนการนี้แหละ
0: อ๋อฮะ
1: เขาเอาเหรียญไป
0: มาสกัดใช่ไหม
1: ใช่เอาไปสร้างของที่มันมีมูลค่ามากกว่า
0: ไอ้มีอันนึงนะเขาเอาไปสกัดได้เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ท่อแคตไลติกในรถยนต์
1: อ
0: ะท่อไอเสียมันจะมีเหมือนกับเขาเรียกว่าฐานไออะไรนะถังชาโคลเอาไว้ตรวจจับไอเอาไว้ซับไอเสียไอแล้วเขาก็จะรับซื้อนะแล้วก็เอาไปสกัดเป็นแร่อะไรชาโคลอะไรทองคำขาวอะไรของเขา
1: เหรอ
0: มันมีคนรับซื้ออยู่นะครับก็อันนึงอ่ะมันก็อันละ 2,000-3,000 บาทได้เยอะเหมือนกันนะ
1: เยอะ
0: แต่ว่าแบบมีบางอู่เขาก็แบบแอบตัดไปขายก็มีนะแต่ว่าไอ้คนขับรถเขาจะไม่รู้เรื่องเลยเลย

0: จอรถเต่า
1: Folkswagen
0: Volkswagen ซึ่งตอนนี้เนี่ยครับก็ร้านก็มีแต่ว่า
1: เดี๋ยวนี้นะ
0: ใช่เดี๋ยวน
1: ี้รถโฟกรถเต่าแบ
0: บ
1: ตัวเก่าๆเลยนะหายากนะแทบไม่เห็นเลยทำไมเป็นอย่างนั้น
0: ผมเปิดหนังสือเปิดหนังสือดูเอาคนมาเล่นกันผมเปิดหนังสือรถมือสองดูราคาเมื่อปี2533นะครับ ราคา second hand
1: ครับ
0: คันละ 30,000 บาท
1: โอ้ยแพงนะ
0: ไม่แพงนะถูกนะ
1: ไม่ถึง 30,000 นะ 30,000 ในปี33นะก็ยังถือว่าแพงนะ
0: ยังแพงอยู่ใช่ไหม
1: แพงสิ
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูรถพวกรถป้ายแดงรถป้ายแดงตอนนั้นราคาก็พอๆกันกับสมัยนี้นะอย่างเบนซ์ก็คันละ2ล้านเกิดราคาก็ไม่ได้เท่าไหร
1: ่
0: นะครับ
1: แล้วก็เมื่อกี้เดี๋ยวก่อนนะคุณพูดถึงเรื่องของราคาขายปลีกของรถMercedes Benz คุณน่าว่าน่าคิดไหม
0: ว่า
1: ผ่านมาถึงวันเนี้ยราคามันก็ยังไล่ๆแต่แต่อยู่นะ
0: มันจะไล่ๆ
1: ทำไมคุมคอสได้ขนาดนั้น
0: เพราะว่าคนมันเล่นไงคนมันเล่นแต่ถ้าเกิดอะไรที่มันตกยุคแล้วมันก็จะราคาก็จะร่วง
1: มันเป็นไปได้ไหมว่าไอราคาที่เขาตั้งไว้ตอนนู้นไอตอนยุคปี2533อ่ะมันคือเรื่องของแบรนดิ้งก็คือต้นทุนการผลิตนวัตกรรมเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะไม่ได้ขนาดนั้น
0: ครับ
1: ไม่ได้มูลค่านะแต่มูลค่าทางแบรนดิ้งเขาอะมันคือ2ล้าน2ถึงทุกวันนี้มันขยับมาเขาน
0: ิดนึงขยับมานิดนึง
1: เขาอาจจะตีเรื่องของค่าตัวของไอ้เจ้ารถยี่ห้อเนี้ยด้วยมูลค่าของแบรนดิ้งมากกว่าคุณภาพรถหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แต่ถ้าวัดกันด้วยอะสเปคเดียวกันกับรถญี่ปุ่นนะผมว่าไอ้เบนซ์กับ BM มันก็กินอยู่อะ
0: พอๆกันนะ
1: ค่อมๆนะ
0: ใช่เลย
1: ถูกไหมค่อมกันอะ
0: ใช่ๆๆๆแต่ถ้า
1: เป็นรถของไอ้นี่ที่ผมเทียบคุณภาพรถยุโรปกับรถญี่ปุ่นนะให้เครื่องยนต์เท่ากันขนาดอะไรเท่ากันพอๆกันผมก็ว่าเรามั่นใจรถยุโรปอย่าง BM กับ Benz มากกว่า
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าอย่างผมเคยขับ Accord ใช่ไห
0: ม
1: กับขับ Benz ขับ BM มันก็เฮ้ยมันถามว่ามันต่างกันก็ไม่เคยต่างกันเลยแต่เราไม่เชื่อเองหรอวะ
0: แต่อาจจะใช่คือแบบว่าเรามีความแบบ bias ในเองแล้วก็กลับมาที่อีกอย่างนึงอีกคันนึงที่ผมอยากได้นะ
1: ครับ
0: Ford Mustang ปี6768
1: มันเป็นรถที่แบบ
0: เท่มาก
1: ใครหลายคนมันเป็นความฝันของใครหลายคนที่อยาก
0: จะมีนะสำหรับคนที่เล่นรถมันคือเป็นแบบความฝันที่ค่อนข้างที่จะสูงของคนเล่นรถเก่านะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้นะสนนราคาประมาณสัก3-5 ล้านบาท
1: เป็นเกรย์มาร์เก็ตด้วยนะ
0: อันนี้ไม่ใช่สิเป็นรถเซคันด์แฮนด
1: ์หมายถึงรถที่จะเข้ามาส่วนใหญ่มันก็ต้องเป็นเกรย์มาร์เก็ตก็คือเป็นรถที่นำเข้ามาโดยอะไรสักอย่างบริษัทต่างมันไม่ได้มีเอาเข้ามาตรงๆเนี่ย
0: ส่วนใหญ่เอาเข้ามาตรงๆนะเพราะว่า
1: ไม่คือเข้ามาตรงๆแต่ว่าไม่ได้ผ่านทางฟอร์ดตรงๆไงอ๋อ
0: แต่ก่อนเขาไม่ใช่ฟอร์ดสิเขาก็เป็นยี่ห้อเชลบี้แล้วก็เอามาขาย
1: ก็คือเบสเป็นรถของฟอร์ดแหละแต่ว่าไปเข้าสำนักของเชลบี้ไปแต่งไปทำ
0: เอาอย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นก็ได
1: ้ก็เหมือนไมบัตคุณเห็นไมบัตไหมล่
0: ะ
1: ไมบัตนี่คือเบนซ์นั่นแหละแต่ว่าเอามาทำเป็นเวอร์ชันที่แบบแพงกว่าอะไรกว
0: ่
1: าใช่ไหม
0: ก็ในปี67นะครับ
1: ครับ
0: ผมไม่รู้หรอกว่ามือหนึ่งในเมืองไทยเท่าไหร่แต่ว่าเขาขายมือสองในปี33อ่ะก็ขายคันละ 50,000 บาทคันละ 50,000 บาทถ้าเกิดคุณผู้ฟังบอกว่ามันแพงลองมาเทียบกับรถกระบะธรรมดาอย่าง
1: ครับ
0: Mazda Familia นึกออกใช่ไหม
1: Familia คันเล็กๆน่ารัก
0: เดี๋ยวนี้ขายกันนะครับคันเท่าไหร่ 3-40,000 นั่นแหละกลับไปในยุคนั้นนะไอ้ Mazda Familia อะไรเนี่ยมันแพงกว่า Mustang อีกเพราะว่า Mazda Familia นี่คันเป็นแสน
1: อ
0: ันนี้ขนาดมือ2นะ
1: ครับ
0: แล้วขนาดที่Mustang ขายคันละเท่าไหร่อ่ะ3-4-50,000 เท่านั้นเอง
1: เออ
0: ผมว่าถ้าเกิดว่าเราย้อนเวลากลับไปได้นะผมก็จะไปซื้อไอ้ Mustang คันนั้นนะ
1: หิ้วกลับมาด้วย
0: เอาหิ้วมาด้วยเอามาขายนั่นน่ะรวยเลยแล้วจะมีโอ้โหจริงๆมีอีกหลายคันมากๆที่แบบว่าผมก็ตกใจกับราคานะครับ
1: อ่ะอย่างนี้ก่อนเบรกนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวต้องไปฟังเพลงพักเบรกเดี๋ยวมาคุยกันต่อ
0: เดี๋ยว
1: ว่ากันต่อเลย
0: โอเค
1: มีเพลงอะไรบ้าง
0: อ่ะได
1: ้ครับ
0: นะครับก็เอาสักเพลงนึงแล้วกันครับก่อนที่จะไปพักเบรกนะครับก็ JQ Band นะครับ One Last Kiss แล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ามาพูดคุยกันต่อโอเค

0: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
3: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
2: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
3: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
2: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
4: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆคุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk

0: สองเพลงนะครับก่อนเปิดเบรกก็มีของ The Rolling Stone นะครับ Angie Angie นี่เราเปิดบ่อยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนี่นี่ก็ยาวนะผมชอบเปิดเพลงยาวมันก็ขี้เกียจจัดรายการ ไม่ใช่หรอกผมมาชอบ
1: ไม่คุณต้องพูดให้มันในนี่ดิคุณบอกว่าเราก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้สุ
0: ข
1: สับกับเพลงที่มันแบบมีเนื้อหาหรือว่าทำนองที่มันใช้การตีความใช้การรับฟังที่ยาวนานกว่านิดนึง
0: นั่นไงพูดซะยืดยาวผมว่าเปิดเพลงยาวพอกันเลยนะครับ I just don't want to be lonely ของคณะ Blue Magic นะครับเพลงนี้ก็อินโทรมันเท่มากเลยนะมันจะรัวกลองทอมตีอย่างละใช่ตีอย่างละ6ครั้งเพื่อนเขาเคยสอนมาผมก็ลองตีดูก็ง่ายดี
1: คุณเชื่อไหมผมเอาเพลงนี้ไปใส่ไว้ในเป็นเบคซาวด์แท็กของคลิปรีวใน Facebook ผมอ่ะมีคนมาอินบ็อกซ์ถามนะนี่เพลงนี้ของใครบอกนี่ไงของไอ้ just wanna be lonely
0: Blue Magic ครับก็นั่นแหละคร
1: ับบางคนเขาลืม
0: ฟังกันแล้วก็มีเรื่องที่แบบว่าผมฟังแล้วผมรู้สึกดีอยู่อย่างนึงอันนี้ผมยังไม่บอกพี่อ้นนะคร
1: ับ
0: ผมมีเพื่อนดนตรีคนหนึ่งที่ซึ่งไม่ได้เจอกันนานมากแล้วก็อาจจะร่วมงานกับเขาแค่ครั้งเดียวแล้วตอนนี้เขาไม่ได้ร้องเพลงละเพราะว่าเขาป่วยก็ต้องเหมือนกับเป็นเบาหวานไปฟอกไตแล้วตาเขามองไม่เห็นแล้วนะตอนนี
1: ้โอ้ครับถือว่าอาการค่อนข้างเยอะนะเป็นเยอะนะ
0: คือไปมาเมื่อเช้าผมเปิดแชทเมื่อเช้าเลยนะ
1: ครับ
0: เขาส่งข้อความเสียงมาหาเขาบอกว่าผมคิดถึงคุณจอนมากเลยครับแล้วก็พี่อีกคนนึงผมฟังรายการเขาทุกวันเลยถ้ามีโอกาสถ้าผมไปไหวผมอยากไปร้องเพลงในรายการ
1: เฮ้ยจริงดิ
0: เขาติดตามรายการVintage Talk
1: จริงไหมจริงอันนี้จริง
0: อันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยก็ได้
1: ขอบคุณมาก
0: ผมว่าผมเชื่อว่า
1: เราก็ไม่คิดว่ามีคนฟังอยู่นะ
0: ใช่
1: เพราะว่าที่เราคุยกันก็เหมือนเพื่อนคุยกันเรื่องเพลงอ
0: ่
1: ะมากกว่าน
0: ะครับก็
1: เรื่องเก่าๆอ่ะ
0: ก็ขอให้หายไวๆแล้วก็วันไหนหายแล้วมารายการผมนะฮะ
1: คือขอให้ดีวันดีคืนแล้วกัน
0: ฮะ
1: คร
0: ับผมเคยผมจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งเขาไปโพสต์ในกลุ่มนักดนตรีเขาไปหาหมอแล้วทีนี
1: ้ครับ
0: เหมือนกับเขาต้องกลับบ้านแล้วก็ตาเขามองไม่ค่อยเห็นแล้วก็ผมก็ว่างผมก็อาสาเขาอะมารับเขาไปส่งที่บ้านตอนนั้นเขาก็ตามองไม่เห็นแล้วก็ก็แต่ก็คุยกันสนุกตลอดทางคุยกันถึงเรื่องวันเก่าๆที่เราเล่นดนตรีกัน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็แต่ว่าหลายๆคนก็ติดตามเขาได้นะครับเพราะว่าเขาก็ทุกวันนี้เขาก็ยังไลฟ์สดร้องเพลงแล้วก็ช่วยค่าขนมในการแบบว่าค่ารถไปหาหมออะไรพวกนี้เขาก็ยังร้องเพลงอยู่โหสู้มากเลย
1: นะครับเดี๋ยวคุณส่งอินบ็อกซ์ให้ผมดูหน่อยนะเดี๋ยวผมไปติดตาม
0: ที่พีเอ็ม
1: ผมก็ไม่ทราบว่าพีเอ็มใช่ไหม
0: พีเอ็ม
1: ผมไม่ทราบว่าพี่เขาได้ฟังรายการ
0: ใช่ใช่เขาติดตามอยู่นะครับก็นะครับผ่านไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็กลับมาถึงเรื่องเมื่อกี้ที่ถ้าเกิดย้อนกลับไม่ได้อยากจะเอาอะไรกลับมาบ้างผมได้รถไปแล้ว
1: คุณได้รถไปเลยไหมอีกอย่างผมนะจะไปเอาไอ้แบงค์ที่มันเก่าๆอ่ะสมัยที่สมัยเรามันไม่ได้มีมูลค่ามากมายเหรียญบาทเนี่ยเหรียญ5สมัยก่อน
0: เหรียญบาทนี่มันใหญ่นะใหญ่เกือบเท่าเหรียญ10ผมจำได้เหรอ
1: เหรียญบาทใหญ่เหรียญ5ใหญ่เนี่ยเขารับซื้อแพงมากอันนี้จะเก็บไว้เยอะ
0: ๆครับ
1: แบงค์บาทที่เราไม่ทันหรอก
0: แบงค์บาทผมเคยเห็นอยู่
1: ผมเคยได้นะ
0: ครับ
1: คือเหมือนกับญาติผู้ใหญ่เขาเก็บไว้ให้เราแล้วมันเป็นแบงค์บาทสภาพที่ผมว่าไม่ได้ถูกใช้เลยก็คือเหมือนเขาไปแลกเก็บไว้หรือก็ไอ้แบงค์แบบว่าที่เป็นในวาระพิเศษต่างๆธนบัตรวาระพิเศษต่างๆ ที่เขาแลกเก็บไว
0: ้ครับผม
1: ก็จะไปแลกกลับมาไม่ได้ขโมยนะจะไปบอก
0: เดี๋ยวไปแลกกลับมา
1: ผมจะไปปล้นไม่ได้ ถึงแม้ผมว่าจะมีไทม์แมชชีนย้อนเวลากลับไปได้ก็ตามแต่ผมก็คิดว่าเราควรจะต้องทำอะไรที่มันแบบอย่างน้อยขอให้มีจรรยาบรรณหน่อยให้มันเข้าตามตรอกออกตามตู
0: นะครับอันนี้ผมกำลังเปิดดูหนังสือรถมือสอง
1: ครับ
0: เจอรถตู้อะไรอะไฮเอสโตโยต้าไฮเอส
1: ครับ
0: โอ้แพงกว่าเบนซ์อีกนะคัน 300,000 กว่าบาทแพงอยู่สมัยนั้นน่าจะเป็นรถใหม่ขณะที่เบนซ์มือสองนะครับในตอนนั้นเขาเขียนว่าปี72เบนซ์ปี72ในราคา 300,000 กว่าบาท
1: 304,000
0: นะครับขณะที่รถตู้นี่ปี73นะรถตู้โตโยต้าแพงกว่ารถเบนซ์ปี72
1: มีรถกระบะ ไฮลักส์ไมตี้เอ็กไหม
0: นี่แหละมีอีซูซูสเปซแคป
1: สเปซแคปตัวแรกมีแอร
0: ์มีอวอวท
1: แอร์
0: วิทยุเทป
1: ก็ผมจำได้ถ้าเป็นสเปซแคปตัวแรกอ่ะเขาจะมีโฆษณาแบบว่า
0: ครับ
1: แถมแอร์ของดิฉัน
0: ใช่คันนี้ปี88ให้เดาราคามือสองพี่โอนว่าเท่าไหร
1: ่80,000
0: ได้อ๋อราคามือสองใช่ไห
1: ม
0: รถปี88แต่ว่าเล่มนี้ออกตอนปี90แสดงว่ารถมีอายุ2ปีนะ
1: ครับ
0: 80,000 ไม่ใช่200,000กว่าบาท
1: 208,000 โอ้โหเฮ้ยเมื่อก่อนนี้ราคารถยนต์มันตกยากนะ
0: ตกยากมากนะครับผมดูคือหนังสือรถบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความนิยมนะครับอย่างรถยุโรปบางยี่ห้อ
1: นี่ไงผมเห็นแอบไปกวาดสายตาเห็นแอบมองหนังสือคุณ
0: อ
1: ่
0: ะ
1: นี่เลย Nissan Big M
0: ไหนเดี๋ยวก่อนหา
1: ขวามือเห็นไหมขวามือกระบะเจอไหม
0: กระบะขวามือ
1: ขวามือไหน
0: นี่หรอนี่ใช่ไหมนะครับคุณผู้ฟังดูกันพร้อมๆกัน
1: นี่อีซูซู
0: กระบะอีซูซูกระบะอีซูซูก
1: ็ตัวนึง
0: 200,000 กว่าบาทนะครับ
1: ไอตัวตอนเดียวอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่านี่เอาอีกแล้วเบนเก่าปี73
1: ครับ
0: นะครับในยุคนั้นปี73กับปี90บวกเลขมัน20กว่าปี27ปีใช่ไหม
1: ฮะ
0: เดี๋ยวนะปี73 90ลบ73ได้เท่าไหร
1: ่เดี๋ยวกูนะ17
0: ปีนะครับไอ้นั่นนะอีซูซูเมื่อกี้คันละ 200,000 กว่าบาท
1: ครับ
0: เบนเก่าอายุประมาณ17ปี
1: ครับ
0: นะครับราคาก็แซงเหมือนกันนะเป็น 300,000 กว่าบาทราคาไม่ตก
1: ด้วยความเป็นเบน
0: ซ์อาจจะใช่นะครับแต่บอกให้นะไอ้รุ่นพวกนี้ปัจจุบันนี้คนขับหันมาเล่นกันเยอะเหลือเกินแล้วก็ยิ่งกลับมาเล่นปุ๊บก็ทำให้ราคามันก็สูงขึ้นอยู่พักหนึ่งเพราะมันสูงขึ้นแล้วราคามันคนเล่นมันก็แบบเล่นเยอะแล้วก็ทำทิ้งทำขว้างทำให้มันเสียราคาแบบซื้อมาแล้วไม่ซ่อมจอดทิ้งทำให้มันราคาตกไอ้รุ่นที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับก็เป็นเบนซ์ตาตั้งอะนะ
1: นี่ถ้าเกิดว่าผมอยากจะเจอเนี่ยผมไปเดินชมโฉบแถวๆไอ้ห้าง1981จะเจอไหม
0: เจอผมดิ
1: ไม่ได้เจอรถอะอยากเจอรถ
0: เออมันมีนะครับ
1: เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันมาเลยนะมันเอาชอบมันจะมีที่จอดสำหรับรถเก่าด้วยเนี่ย
0: จะมีที่จอดสำหรับรถคลาสสิกคาร์แล้วก็ซูเปอร์คาร์นี่ไม่มีแล้วนะไม่ต้องพูดถึงซูเปอร์คาร์ไปจอดช่องธรรมดาแต่ใครที่ขับรถเก่าๆก
1: ็
0: นั่นแหละเอามาจอดพอรถเลื่อนออกไปเวลาห้างมันปิดแล้วก็ไปดูที่ซองจอดน้ำมันเครื่องหยดทุกซองจอด
1: แสดงว่าของแท
0: ้ฮะใช่ครับนั่นแหละครับก็ที่
1: อยากอีกเยอะเลยอยากว่าเวลาหมดแล้วอะ
0: ถูกต้องโอ้โหดีเล่มนี้ผมซื้อมาก็หลายบาทกันนะ
1: เท่าไหร่
0: สมัยก่อนผมซื้อเล่มนี้มาน่าจะร้อยหนึ่งแต่ว่าเขาขาย5บาทสมัยก่อนเมื่อตื่นเล่มละ5บาท
1: แต่ว่ามาซื้อย้อนหลังก็จะแพงอย่างนี้แหละ
0: ใช่ใช่
1: เราไม่ได้ซื้อหนังสือแต่เราซื้อความทรงจำซื้อเรื่องในวัยเด็กหรือเรื่องที่มันเกิดก่อนเรายังไม่เกิด
0: แล้วก็ประวัติศาสตร์ของรถนะผมคิดว่าจากที่ผมวิเคราะห์นะครับ
1: ครับ
0: รถราคาตกยากมากเลยสมัยก่อนนะครับแล้วก็ BMC ที่3นี่ E30 อ่ะไอ้ไฟกลมคู่อ่ะ
1: ตัวนั้นตัวยอดนิยมนะ
0: 4ประตูราคาแพงกว่า2ประตูอีกแต่ถ้าเกิดกลับมาปัจจุบันนี้2ประตูนี่แพงกว่า
1: คูเป้แพงกว่า
0: ใช่คูเป้แพงกว่าสมัยก่อนซีดานแพงกว่าเฉยเลยนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเล่มใหม่เดี๋ยวจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อนะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปฟังเพลงก่อนนอนหรือบางคนอาจจะเพิ่งตื่นมาทำงานนะครับก็ให้เพลงเป็น MV เป็นซาวด์แทร็กประกอบชีวิตของคุณผู้ฟังแล้วกันนะครับเพลงนี้ดีกว่าง่ายๆทุกคนก็รู้จัก The Banker นะครับ Eternal Flame แล้วก็ถ้าเกิดมีเวลาก็เดี๋ยวแถม Shadow of Watanabe อีกสักเพลงหนึ่งแล้วกันสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมนะครับจอห์นวินเทจแล้วก็พี่อ้นลาไปก่อนสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
1: สวัสดีครับ

0: ับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk
1: 95 FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
5: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอยู่กับหนุ่ยเจ้าของเพจการตลาดวันตอนนะครับสวัสดีครับ
10: อาจารย์ครับ
11: สวัสดีครับ
9: เมื่อวันที่10กันยายนของทุกปี
10: ครับ
9: นะฮะ Apple ก็จะออกเป็นประจำปีก็คือออก iPhone รุ่นใหม
10: ่รุ่นใหม
9: ่แต่ปีนี้มีความพิเศษก็คือจะออก iPhone แบบพับได้เรียกว่าแบบ iPhone Duo
10: ครับ
9: ซึ่งปรากฏว่าiPhone แบบพับได้ไอ้โทรศัพท์มือถือพับได้เนี่ย มีมานานแล้ว
10: เกือบ10ปีแล้ว
9: ก็ทำหัวเว่ยก็ทำเสี่ยวมีก็ทำแต่ว่าไม่ได้รับความนิยม
10: อืม
9: ว่าพอ Apple ทำเนี่ยได้รับความนิยม เริ่มต้นเกือบ 80,000 บาท
10: ขาด100นึง
9: คนจะรอซื้อกันมากผมก็ยังคิดอยู่ว่ายังคิดอยู่ว่าจะซื้อไหมเออจะเอาไหม
10: ถ้าคิดผมครึ่งนึงคือเอาแล้วนะ
9: ก็ยังฮะแต่ผมจะเอาโปรก่อนเอาโปรก่อน
10: โอเคโอเคครับ
9: ส่วนไอ้นั่นอีกทีอีกเรื่องนึงว่าจะเอาเปล่านะฮะ
10: ครับ
9: อ่ะคุณมีความเห็นยังไง
10: โอเคคือผมก็สนใจเหมือนอาจารย์นะผมว่าไอ้คือมันเหมือนอาจารย์รู้สึกแบบนี้ไหมเวลามันเจาะอะไรใหม่คือเรารู้อยู่แล้วแหละมันเจาะอะไรบ้างอ่ะแต่เราก็ยังคงอดตื่นเต้นกับมันไม่ได้อ่ะเมื่อเราได้เห็นของจริงชื่อจริงฟีเจอร์จริงหน้าตาจริงอะไรจริงก็แล้วแต่มันก็ยังคงทำให้เกิดกระแสคอนติเนียต่อไปได้เรื่อยๆด้วยพูดตรงๆตัวผมเองเนี่ยผมรู้สึกผมอยากลองผมอยากใช้ผมอยากรู้ว่าไอโฟนพับได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างด้วยตัวที่เพื่อนผมเพื่อนๆวัยผมเองเนี่ยต้องบอกแบบนี้อาจารย์ก็ส่วนใหญ่พับได้เป็นเยอะแล้วเพราะว่า1เราใช้ตัวหนังสือใหญ่ขึ้นเนาะตามวัยผมด้วยแล้วกันเนาะตัวหนังสือใหญ่ขึ้นหน้าจอเดิมมันก็ดูเล็กๆลงมันก็ดูน่าเกียจฉะนั้นไอ้มือถือจอใหญ่ขึ้นที่มันพับได้เนี่ยก็เลยดูกลายเป็นคำตอบที่ดีสุดสำหรับคนวัยแบบผมขึ้นไปแล้วจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าโดยโทรศัพท์มือถือครับอันนี้บอกเผื่อทุกคนนะทุกอินเตอร์แอคชั่นที่เราใช้งานมันทุกครั้งที่เรากดอะเก็บ data อยู่ตลอดแหละว่าเราใช้แบบไหนยังไงการที่เขาออกมือถือหน้าจอใหญ่ได้เนี่ยครับส่วนหนึ่งมาจาก data การใช้ของเราเขารู้ว่าคนส่วนใหญ่กดตัวหนังสือใหญ่ขึ้นตัวหนังสือหน้าจอมันเบียดดูน่าเกียดก็เลยทำมือถือที่จอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตาม target ขึ้นไปนี่เป็น insight เบื้องหลังรูปแบบนึงแต่ทีนี้ผมก็ต้องบอกตรงผมเองก็อยากได้ครับแล้วผมก็เลยไปเสิร์ชใช้ social listening อาจารย์ดูคนพูดถึงแบบไหนยังไงคนคอมเมนต์เรื่องไหนเป็นเรื่องหลักก็เลยเอามาเล่าให้ฟังมันมีอยู่8ประเด็นครับ8ประเด็นที่คนพูดถึงอย่างแรกเรื่องชื่อรุ่นครับชื่อรุ่นนี่กลายเป็นมีมถูกล้อมาเยอะเดิมถ้าจำไม่ผิดเหมือนเขาจะบอกว่าน่าจะชื่อ iPhone Ultra ใช่ไหมครับอาจารย์ได้ยินประมาณนั้นเหมือนกันไหม
9: ก็เป็นไปได้ผมจำไม่ได้
10: ทีแรกเขาว่ากันว่าต้องชื่อ Ultra แหละอารมณ์ก็เหมือนแบบApple Watch Ultra ที่มันแพงมากๆมันก็จะกระโดดเป็นแบบนั้นเนาะทีนี้มันก็เลยเป็นชื่อ iPhone Duo ซึ่งไอ้ชื่อเนี้ยหลุดมาก่อนหน้ามีคนเดาๆว่าน่าจะชื่อเนี้ยประมาณวันเดียวก่อนหน้าเท่านั้นก็ยังถือว่าแม้ว่าเราจะรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะแต่การเก็บความลับของ Apple ก็ยังต้องยอมรับว่าบายชื่อรุ่นต่างๆเนี่ยก็ยังดูดีอยู่เสมอคือไม่หลุดนะครับก็ไอ้ชื่อรุ่นเนี่ยเลยกลายเป็นมีมที่คนเอาไปเล่นต่อกันไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Duolingo เอาไปเล่นว่าแบบเนี้ยชื่อรุ่นมือถือเหมือนฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับประเด็นที่2คือคนก็พูดถึงเรื่องของการเปิดตัวอยู่ว่าการเปิดตัวเนี่ยมันก็ยังดูมีความสนุกมีความเป็นฟีโนเมนอนอยู่นะใครพูดถึงแบบไหนยังไงบ้างกลายเป็นกระแสไปทั่วโลกพร้อมกันนั่นคือประเด็นที่2นะครับประเด็นที่3เนี่ยคนพูดถึงเรื่องราคาอาจารย์เรื่องราคา มีการทำเป็นคอนเทนต์เปรียบเทียบกับค่าครองชีพ 79,900 หรือว่าที่ต่างประเทศคือ 2,000 เหรียญซื้ออะไรได้บ้างซื้อไอ้นู่นได้เท่าไหร่ไอ้นี่ได้เท่าไหร่ก็ว่าไปเทียบกับค่าครองชีพอื่นๆนะครับอันที่4ที่น่าสนใจก็คือพูดถึงเรื่องของฟีเจอร์หลักเนาะจอพับเนาะอันนี้จะถูกพูดถึงในแง่ดีครับว่าจอพับเนี่ยเป็นอะไรที่ดูดีมากตรงที่ว่ามันดูแทบจะไม่มีรอยเห็นก็ต้องบอกว่าเขาก็เทียบกับบรรดาอินฟลูเอนเซอร์หรือคนที่เป็นบล็อกเกอร์ที่ไปรีวิวที่งานจริงครับก็จะเทียบกับจอพับยี่ห้ออื่นที่เขาเคยใช้อยู่ใช้มาก่อนว่าอันอื่นนะมันเห็นเส้นชัดเจนแต่อันเนี้ยมันดูเรียบเนียนมากดูเหมือนจะไม่เห็นเลยนี่คือสิ่งที่เขาเคลมกันประเด็นถัดมาที่คนพูดถึงครับก็คือเรื่องของดีไซน์ดีไซน์ว่าดีไซน์แบบดูเป็นยังไงบ้างดีไซน์ต้องบอกตามตรงว่าอาจจะไม่ได้ว้าวมากกับคนโดยทั่วไปอาจจะเพราะมันก็ดูเหมือน iPhone อ่ะแต่คนคงไปว้าวกับเรื่องพับเป็นหลักนะครับประเด็นถัดมาก็คือเรื่องของฟีเจอร์กับสเปคว่าแบบอ๋อโอเคแบตเตอรี่อยู่ได้ตั้งเท่านี้อะไรก็ว่าไปนะครับแบตเตอรี่อยู่ได้เท่าไหร่นะก็ว่าไปนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นสุดท้ายขอดูซิก็คือพูดถึงเรื่องของโมเมนต์การเปิดตัวคนรู้สึกแบบไหนยังไงบ้างนี่คือประมาณสัก 7-8 ประเด็นหลักครับที่คนพูดถึง iPhone Duo ไอ้เครื่องละ 79,900 บาทเนี่ยแหละอาจารย์ฟังแบบนี้จาก Data คนพูดถึงอาจารย์คิดยังไงรู้สึกเหมือนเขาไหม ว่าจอพับมันดูเนียนมาก
9: ไม่ได้คิดเลยนะจนกระทั่งอีกชื่ออะไรไม่รู้ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขามาเปรียบเทียบว่าดีกว่าของ Samsung คือใช้จอ Samsung ก็จริงแต่เขามาพัฒนาเยอะเขาไม่ได้เอา Samsung มาแล้วก็มาใช้โดดๆแบบนั้นเลยเนี่ย Samsung เป็นคนผลิตจอให้แต่เขาเอามาตกแต่งอะไรเยอะแยะใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้ที่คุณพูดอะว่ามันใช้ไอ้อะไรนะเฟซไม่ได้ใช่ไหมเฟซเฟซไม่ได้ใช่ไหมแล้วคุณแล้วเวลาเราจะโอนเงินทำไงอะเวลาห้าหมื่นนะขึ้นไปทำไงอะ
10: โอเคเรื่องนี้เป็นแบบนี้อาจารย์ผมเองก็อยากรู้ต้องบอกก่อนคือผมอะใช้คำว่าผมเข้าใจว่าแล้วผมก็เคยได้ยินมาว่าทุกวันนี้แอปธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยที่สแกนหน้าเนี่ยเวลาระบบสแกนหน้ามันไม่ได้ใช้แค่กล้องแต่มันใช้กล้องที่เป็นกล้องอินฟราเรดหรือว่ากล้องที่สองไอ้กล้องอินฟราเรดเนี่ยมันคือการยิงออกมาแล้วมันก็จะมาดูว่าองศาหน้าเราเนี่ยมันใช่ไหมเพราะมันเคยมีเคสแบบคนหน้าแฝดคนที่เป็นแฝดกันมาปลดล็อกเครื่องกันได้นั่นคือเมื่อก่อนแต่วันนี้มันไม่ได้ละด้วยระบบ default ของ iPhone เนี่ยมันมีกล้องอินฟราเรดตัวนึงเพื่อมาจับมุมองศาบนใบหน้าผมก็เลยคิดว่าอ๋องั้นแอปธนาคารเวลาสแกนหน้าก็ใช้ระบบเดียวกันใช่ไหมซึ่งผมคุยกับเพื่อนที่อยู่ในสายแบงก์เป็นเทคเพื่อนบอกอ๋อไม่ใช่ระบบสแกนหน้าธนาคารอาจารย์ไม่มีอะไรมากความมันไม่ซับซ้อนก็เป็นใช้ระบบเหมือน
9: กล้องอั
10: ดวิดีโอปกติจริงๆใช้กล้องหน้าอัดวิดีโอเราในตอนที่เราขยับหน้าต่างๆเนี่ยมันจะไปหาหนึ่งรูปที่เป็นรูปที่ดูจริงที่สุดของเราเอารูปหน้าเราตอนนั้นไปเทียบกับฐานข้อมูลที่มีว่าใช่ไอตัวตนเจ้าของแอคเคาท์ตัวเนี้ยจริงไหมฉะนั้น iPhone Duo ไม่มีระบบ Face Recognition แต่ยังสแกนหน้าด้วยกล้องหน้าได้ตามปกติครับ
9: ก็คือหมายถึงว่าเวลาที่เราพุทธเข้าแอปอะไรก็ตามแต่อย่างเงี้ยเราก็ต้องใส่กดรหัสใช่ไหม
10: ถ้าเป็นแอปมันใช้วิธีปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือครับ Fingerprint อาจารย์มันจะสามารถสแกนลายนิ้วมือได้ในตัวเหมือน iPad
9: ก็คือพูดง่ายๆคือใช้เฟซไม่ได้Face Recognition ไม่ได้
10: แต่ใช้ Finger ได้
9: แต่ว่าเวลาที่จะโอนเงินเกิน 50,000 เนี่ยก็คือสแกนหน้าได้
10: กล้องหน้าสแกนหน้าปกติเพราะมือถือแอปธนาคารไม่ได้สแกนหน้าเขาหารูปที่ดูเป็นรูปจริงของเราครับ
9: โอเคเพราะว่าจริงๆคนมันก็พูดตรงๆก็ไม่เคยสแกนเท่าไหร่หรอกหน้า
10: ทำไม
9: ใครมันจะไปโอนเงิน 50,000 มันต้องเป็นคนรวยไงซื้อทองซื้ออะไรพวกนั้นแกเปล่าถ้าไม่ถึง 50,000 มันก็ต้องโอนไงนะ
10: โอเคนึกออก
9: ไม่แต่คนที่ไม่รวยมึงจะซื้อ 79,900 ได้เหรออ
10: ืม
9: คนซื้อ 79,900 ได้นี่มีแนวโน้มว่าแม่งก็ต้องใช้สแกนหน้าใช่ไหม
10: อ
9: ัน
10: นิดนึงครับนิดนึง
9: ตัวผมเนี่ยผมชอบใหญ่ๆนะแต่ความใหญ่ของผมเนี่ยผมไปใช้ iPad 12.9 เลยใช่ไหม
10: ก็ iPad อ๋อ iPad ไซส์แบบ
9: iPad 12.9 เลยใช่ไหม
10: ครับ
9: แต่ตัวเล็กๆยังไงเนี่ยผมก็เฉยๆนะคือ20ปีที่แล้วเนี่ยผมสอนที่มองเทพแล้วผมเนี่ยก็จะต้องเขียนบทความลงตอนนั้นลงพฤติการรายสัปดาห์ด้วย
10: ครับ
9: ทุกอาทิตย์เลยเนี่ยระหว่างนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยผมก็เขียนบน iPhone 4เนี่ย
10: โอ้โห iPhone 4มัน
9: iPhone 4สัก17กว่าปีเออผมยังเขียนได้เลย
10: มือเดียวอ่ะโอ้โห
9: ใช่ผมยังเขียนได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่เคยหมายเท่าไหร่ทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ผมก็ไม่ได้ซื้อ Pro Max นะผมซื้อแค่ Pro ผมว่า Pro Max นี่มันใหญ่ไปเวลาถือมันใหญ่ไป
10: โอเคเข้าใจนะ
9: เออแต่ผมเคยเห็นหลานผมเนี่ยเคยใช้ไอ้แบบพับก็กำลังคิดว่าคือแบบโทรศัพท์แบบพับเนี่ยสมัยก่อนมันมีแต่มันพับคนละแบบเมื่อก่อนเนี่ยมันก็เป็นพวก Motorola อะไรเงี้ยถึงเวลาก็ต้องเปิดขึ้นมาอะไรเงี้ยส่วนตัวผมคิดว่าบางทีมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ใช่ไห
10: ม
9: ถึงเวลาปุ๊บเราก็ต้องผมไม่แน่ใจว่าเราจะต้องพับเพราะว่าการเราจะต้องใช้ทุกครั้งเราจะต้องเปิดออกมาเปล่าหรือว่าเราไม่เปิดก็ได้ไม่ต้องใช่ไหม
10: เปิดก็ได้ครับอาจารย์ใช่ครับ
9: ก็คือยกเว้นว่าเราจะดูหนังดูบอลอะไรพวกนี้ใช่ไหม
10: ดูไฟล์ซัมติงที่มันจะต้องวุ่นวายอ่ะ
9: เออแต่ตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดอย่างนั้นมันต้องแหกทุกครั้งในกูไม่เอานะเหมือนเนี่ยเหมือนไอ้ดิจิตอลดอร์ล็อกเนี่ยเอ๊ะผมไปติดนี่พอดีผมอยู่ห้องมุมเนี่ยแล้วมันมีไอ้นี่ไง มันมีไอ้ CCTV อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวมันมองเห็นรหัสหูบอกว่า
10: เห็นรหัส
9: เออโอ้ประตูมันมีวิธีปลดล็อกหลายแบบใช้นิ้วมือก็ได้ใช้นิ้วมือก็ได้ใช้บัตรก็ได้นะ
10: คร
9: ับ รุ่นที่สูงๆมากๆก็ใช้ Face Recognition ก็ได้อะไรพวกน
10: ี้ได้เลยเหรอ
9: เออ
10: ว้าว
9: เนี่ยใช่มั้ยเอออันนี้ก็เหมือนกันผมนึกว่าเฮ้ยมันต้องแหกทุกครั้งแยกทุกครั้งเออไม่ต้องเออถ้าอย่างนั้นน่าสนใจ
10: ครับ
9: น่าสนใจ
10: โอ
9: ้
10: โห
9: เออพวกเราจะดูบอลอย่างเงี้ยเออบางทีแบบให้เราไปข้างนอกเราดูบอลเว้ยเราก็ตัวเล็กๆนี่แบบมึงก็ต้องถอดแว่นดูไงเออถ้ามันใหญ่ขึ้นหน่อยก็ดีอะไรเงี้ยแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องพก iPad ตัวเบลอไป
10: จริงๆ
9: จริงใช่ไหม
10: จริงครับจริงครับโอ้โห
9: แต่ตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจ
10: คืออะไรครับ
9: สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคือ Apple เนี่ยนับตั้งแต่ innovate iPhone มาแล้วเนี่ย
10: ครับ
9: Apple แทบไม่ได้ innovate อะไรเลยนะ
10: หมายถึงว่าสิ่งที่มันใหม่ต่อ
9: กรณีของแม้กระทั่งตัวแท็บเล็ตนี่ก็มีมาก่อน Apple ทำนะไม่ใช่ Apple เป็นคนทำคนแรกนะ iPad ได้เป็นคนแรกนะ
10: ครับครับ
9: แล้วก็แต่ว่าเวลาที่ Apple ทำเนี่ยมันจะเกิด impact ใช่ไหมหรือแม้กระทั่งตั้งแต่ตัว iPod เนี่ย Apple ไม่ได้มีไอตัวไอเครื่องฟังเพลงแบบนี้เป็นคนแรกนะ
10: ถูกครับมันมีมาก่อน
9: มียี่ห้ออื่นมีนะของรุ่นเก่าของสิงคโปร์เพียงแต่ว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยเอาเพลงเนี่ยประมาณ1,000เพลงเข้าไปใส่ได
10: ้ครับ
9: แล้วก็ทำให้หน้าตาดูมีดีไซน์และที่สำคัญก็คือว่ามันเป็น Apple ในกรณีของ iPod เนี่ยก็คือซื้อถูกกฎหมายได้ด้วยซื้อเพลงถูกกฎหมายเมื่อก่อนเนี่ยไอเครื่องเล่นแบบนี้มัน
10: โหลด
9: ไ
10: ม่ผิดที่สามเพื่อน
9: ผิดลิขสิทธิ์แล้วก็อาจจะไม่เฉพาะเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งอย่างไอหูฟังเอียบัตอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนแรกๆนะหรือนาฬิกาเนี่ยนาฬิกาไอวอทเขาก็ไม่ได้คนแรกที่ทำนะ
10: ตอนนั้นก็มีพวก Fitbit หัวเว่ยถูกๆออกมา
9: เยอะพวกนี้ก็รู้แล้วก็ทำกันอะไรเงี้ยอย่างไอจอพับนี่ก็มันก็รู้อยู่แล้วว่าเขาก็ไม่ได้ทำหรือแม้กระทั่งตัว iPhone เนี่ยไอตอน iPhone 4 iPhone 5เนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำจอใหญ่นะ
10: อ่ะถูกยังเป็นจอไซส์ปกติอ่ะ1มือถืออ
9: ่ะจนกระทั่งไอ้ Samsung เนี่ยก็ออกโฆษณาอ่ะดูโอ้ไอ้คนเล็กติดเดียวนี่เหลาไปเริ่มเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นประเด็นเนี่ยมันก็คือว่าเออกูทำได้กูทำไม่ได้หรือกูไม่ทำ
10: ครับ
9: ใช่ไหมทำไม่ได้หรือไม่ทำนี่คนละเรื่อง
10: จริงคร
9: ับตอนนี้คำถามก็คืออ้าวแล้วก็คือไม่ทำเพราะอะไรเพราะว่า market timing มันยังไม่สุกงอมหรือเปล่าหรือเพราะว่าเอ้ยยอดขายของดวงกูก็ยังดีอยู่ดีว่ะใช่ไหมอย่างกรณีเงี้ยที่เปิดเนี่ยเปิดเพราะว่า demand มันมาหรือว่าเปลี่ยน CEO เปลี่ยน CEO มันต้องมีอะไรที่มันใหม่นะไม่ใช่มาก็ไม่มีอะไรก
10: ็เลย
9: เอออาจจะใช้ไอชิปที่มันแรงขึ้นมาหน่อยกล้องที่มันปรับแสงได้มันไม่มีอะไรใหม่ไงหมายถึงว่าตัว product อ่ะมันมองข้างนอกมันไม่มีอะไรใหม่เหมือนคนเราหน้าตาใหม่อาจจะมึงดูเอาไตใหม่นะเพื่อไปเปลี่ยนไตมา ไปเปลี่ยนปอดมาอะไรเงี้ยเราไม่เห็นนี่

0: แล้วก็อยู่ที่มีตอนนั้นมีบ้านไร่กาแฟใช่ไหม
1: ถูก
0: ไอ้สามตัวนี้มันกลายเป็นอีโคซิสเต็มที่ทำให้คนเข้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องน้ำสะอาดเพราะในเวลานั้นเนี่ยห้องน้ำของปั๊มอื่นๆเนี่ยมันสกปรกคือมันเก็บตังค์ไม่ได้คือมันเก็บตังค์ไม่ได้ไงนี่มันก็สกปรกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวปั๊มน้ำมันเจ็ตเนี่ยไม่มีความแตกต่างนะความแตกต่างไปอยู่ที่ไอ้ตัวสามตัวนี
1: ้
0: ซึ่งเป็นความแตกต่างซึ่งเป็นความแตกต่างที่ผู้บริโภคให้แวลูด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ในสภาพปัจจุบันเนี่ยคุณจะสร้างความแตกต่างที่ตัวโปรดักต์เองเลยเนี่ยอาจจะไม่มี
1: ผมอาจจะไม่ไปได้ยากมากถ้าตัวจริง
0: ๆหรือผมยกตัวอย่างก็ได้อย่างกรณี EV อ่ะโหรถจีนเนี่ย
1: เป็นไงครับ
0: มันอินโนเวทมากกว่าแม่งมีตู้เย็นแทบจะมีหม้อหุงข้าวพัดลมอะไรแบบนี้แล้วใช่ไหมไอ้ญี่ปุ่นได้พูดธรรมดาสมัยก่อนแอร์วิวเทปล้อแม็กอะไรเงี้ยอวทม
1: อวทม
0: เหมือนเดิมหน้าจอก็ยังเล็กอยู่ทำไมโตโยต้ามันยังขายดีอ่ะเพราะฉะนั้นความแตกต่างของโตโยต้าเนี่ยคือให้คูลอัพเดทเซลล์สวิตนะ
1: ครับ
0: เฮ้ยความแตกต่างผมเนี่ยผมอยู่ที่อะไรผมเนี่ยมีอะไรเทียบเยอะนะ
1: มีศูนย์มี
0: แล้วช่างผมเนี่ยช่างเนี่ยมึงจบไอ้ช่างคนที่ไหนเนี่ยถ้าเป็นช่างยนต์เนี่ยซ่อมโตโยต้าได้ทุกคนเพราะโตโยต้าเนี่ยเอาเครื่องไปให้เอาเครื่องไปให
1: ้
0: แต่ถ้าคุณเนี่ยไอ้สมัยก่อนมันก็มีรถยี่ห้อเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ซีตรองเนี่ยไฮโซมากเลยแบบไฮโซลิกขึ้นลงมึงจะไปมึงจะขับเอาถังวัดทีเดียวเชียวขึ้นรถพังทีมึงต้องขึ้นรถลากมาเลยแหละมันไม่มีใครซ่อมได้ใช่ไหม
1: โอ้โห
0: เหมือนรถจีนเนี่ยคุณอย่าให้ไปโดนอะไรสักอย่างหนึ่งนะมันล้ออะไรมีชาติหนึ่งเลยอ่ะตัวเขาไม่ได้
1: สองสัปดาห์อย่างน้อย
0: สองสัปดาห์นี่ถือว่าโชคดี
1: จริงจริง
0: เพราะคุณดูรถยี่ห้อจีนนี่เอาเข้ามาทีเป็นสิบรุ่นผมถามหน่อยว่าจีนเนี่ยจะมาสต็อกเหรอคุณรู้ป่าวโตโยต้าสต็อกรุ่นหนึ่งเนี่ย 3-4 พันล้านนะอะไรอ่ะสต็อกไปว่าอะไรสต็อกไปว่าเฮ้ยคุณจะต้องรอวะไม่รู้ว่าดีมานด์มีป่าวแต่คุณจะต้องเอาเงินมาตั้งรอไว้อ่ะใช่มั้ยไม่รู้ว่าดีมานด์มีเมื่อไหร่อ่ะใช่มั้ยอันเนี้ยนะเพราะว่าฉะนั้นตอนนี้ในยุคนี้ความแตกต่างที่ตัวโปรดักต์เนี่ยมันทันกันหมด
1: จริง
0: ดู AI ดิไอ้อเมริกาทำอะไรจีนแม่งพรุ่งนี้ก็ทำ
1: ถูกต้อง
0: ไปกว่าอีก
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหม
1: ถูกต้องคือฟังมุมนึงผมอยากที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ผมเห็นด้วยเลยข้อนึงที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยบางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องรีบทำตามคู่แข่งก็ได้นะเหมือนที่มาร์เก็ตไม่พร้อมเหมือนที่อาจารย์บอกจริงๆแล้ว Apple เนี่ยแทบจะไม่ได้ทำอะไรใหม่ตั้งแต่ต้นอันที่โทรศัพท์มือถือแบบหน้าจอทัชสกรีนมันก็มีมาก่อนยุคนั้นเป็น O2เป็นปาล์มอ่ะแต่ความต่างอ่ะ iPhone ให้ข้อหนึ่งแล้วกันเป็นมัลติทัชครั้งแรกกดได้มากกว่า1นิ้ว5นิ้วครั้งแรกนี่คืออันนี้คือคนว้าวมากนี่คือข้อหนึ่งผมว่านี่เป็นอินโนเวชั่นจริงๆครั้งแรกส่วนที่เหลือที่อาจารย์บอกฟิงเกอร์สแกนตอนที่ iPhone สแกนลายนิ้วมือได้น่าจะ iPhone 5มั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนาะก็มันก็มีเจ้าอื่นทำมาก่อนแต่เจ้าอื่นสแกนไม่ค่อยผ่านแต่ Apple เนี่ยสแกนโดนแค่ปลายขอบนิ้วติดหมดเฟซสแกนเจ้าอื่นมีไหมมีมาก่อนแต่กว่าจะสแกนผ่านก็ยากแต่พอ iPhone ทำเป็นไงครับสแกนหน้าเป็นเรื่องง่ายผมว่าทุกอย่างที่ตระกูล Apple ทำเนี่ยมันคือการที่รอจนตลาดมันพร้อมรอจนเทคโนโลยีมันพร้อมแล้วก็ค่อยทำในเวลานั้นแล้วผมว่าบวกกับแบรนด์ที่ Apple ทำมาดีแล้วบอกก็มีสาวกอะไม่ว่าคุณจะอะไรช้าเขาเทคโนโลยีอาจจะ CPU ไม่ทันเท่าเขาแต่คนก็พร้อมรักแล้วก็เชื่อใน ecosystem Apple เสมอผมว่าอันนี้ก็จะวนกลับไปเรื่องแบรนด์ที่อาจารย์พูดตอนต้นว่าจริงๆพอ product มันต่างกันไม่ทันอะ branding ทำให้คน trust ตั้งแต่ต้นอะสำคัญมากเลยนะครับผมคิดแบบนี้นะ
0: ไอ้วรวิสุทธิ์พิญโยยางเนี่ยพูดว่าสตีฟจ็อบส์เคยบอกว่าลูกค้าไม่รู้หรอกว่าเราต้องการอะไรจนกว่าจะได้เห็นของจริงซึ่งตรงมากเพราะตอนนี้คนใช้พับคนใช้โฟร์8นี่หงุดหงิดมากผมโฟร์8ผมไม่รู้ว่าซัมซุงว่าไม่รู้นะมันดับและเปิดแบบดีเลย์ไม่ต่อเนื่องจนคิดว่านี่เป็นเรื่องปกติของมือถือพับมั้งแต่พอเห็น iPhone โอ้โหไม่มีปัญหาเลยเอาตั้งสมูทมากๆนะผมก็เลยบอกว่า first mover เนี่ยบางครั้งไม่มี advantage

0: คือคนที่ทำคนที่ทำก่อนเนี่ยคนที่ลงตลาดก่อนเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะมีความได้เปรียบของคนที่มาก่อนแต่ว่าคนที่มาก่อนเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องครองตลาดเสมอไปผมยกตัวอย่างเช่น EV เนี่ยคนที่ทำก่อนเลยแบบเป็นแมสเนี่ยก็คือนิสสันลีฟนะ
1: ใช่ใช่นิสสันลีฟมาคนแรก
0: ขายหลายแสนคันเลยขายหลายแสนคันเลย
1: ทั่วโลก
0: แต่ว่าตอนนี้คนที่กลายเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยกลายเป็น BYD
1: ครับ
0: ซึ่ง BYD ย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วนี่ยังเรียนแบบ Toyota อยู่เลย
1: ใช่ไหม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่เป็น first mover เนี่ยคุณอาจจะเป็น smart follower
1: ครับ
0: ซึ่งจีนเนี่ยจะเป็นแบบนี
1: ้จ
0: ีนเนี่ยก็จะไม่ค่อยทำอะไรเป็นคนแรกหรอกแต่ถ้าเกิดทำอะไรปุ๊บเนี่ยกูก๊อปมึงแบบเร็วมากเลยแล้วพอถึงเวลาก๊อปจริงๆแล้วเนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มมาจากการก๊อปทั้งนั้นนะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ก๊อปนะก็เรียกว่า copy and in อันเนี้ย copy and developmentCD copy development ใช่ไห
1: ม
0: แต่ว่าจีนเนี่ยพอ copy development แล้วตลองให้ innovate ด้วย
1: ทำให้ดีขึ้นอีก
0: innovate เลยก็คือช่วงหลังเนี้ยอย่างมีหนังสือเล่มหนึ่งผมจำชื่อไหมคือเมื่อก่อนเนี้ย innovation เนี่ยมันจะต้องอยู่ในโลกตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกา
1: ครับ
0: แต่ตอนหลังเนี่ยไม่จำเป็นคือไม่จำเป็น innovation อาจจะไปถือกำเนิดในประเทศตะวันออกก็ได้เหมือนอย่างเงี้ยไอ้เคลียร์เงี้ยไอ้เคลียร์นี่เริ่มในไทยนะ
1: เคลียร์
0: เครดิตเคลียร์เนี่ยเครดิตเคลียร์เนี่ยคนไทยน
1: ั่
0: งแคร์เยอะไงเออคนไทยนั่งแคร์เยอะไงใช่ไหมก็เลยเมื่อก่อนชื่อเครดิตเคลียร์แล้วตอนหลังมันยาวไปเขาเอาเครดิตออกก็เลยเป็นเคลียร์เพราะนั้นโปรดักต์หลายตัวเนี่ยก็ทำในประเทศแบบด้อยพัฒนาหรือว่ากำลังพัฒนาหรือว่าไอ้ชักโครกประหยัดน้ำเนี่ยเริ่มต้นในถ้าจำไม่ผิดจะเริ่มในอินเดียนะ
1: อินเดียหรอ
0: เพราะว่าอินเดียน้ำมันยากหายากน้ำมันหายากใช่ไหมหรือว่าไอตัวแชมพูที่แบบประหยัดน้ำเนี่ยนะของ P&G เนี่ยเขาก็ไปดูผู้หญิงจีนที่อยู่ในมณฑลที่ไกลๆรายได้วันละ2หยวนวันละประมาณ2ดอลลาร์ก็คือประมาณ
1: 80ได้น้อยรายได้ต่ำ
0: ประมาณ70กว่าบาทเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เขาไปดูผู้หญิงคนนี้ว่ามันไว้ผมยาวแล้วก็รายได้ก็ต่ำแล้วก็น้ำก็หายากแล้วก็น้ำก็แพงด้วยเขาก็ตั้งคำถามว่า เออเนี่ยเจอข้อจำกัดแบบเนี้ยเราจะทำอินโนเวทแชมพูอินโนเวทยังไงที่ใช้น้ำน้อยแล้วมันไปสระผมแล้วมันก็สะอาดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอินโนเวชันเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันต้องมาจากข้อจำกัดนะหมายถึงว่าแต่ถ้าคนผมถามหน่อยถ้าคนสมมติว่าคนอาจจะความสำเร็จของคนเงี้ยเฮ้ยถ้าคุณเป็นลูกคนรวยพ่อมีเงินเป็นหมื่นล้านคุณทำธุรกิจประสบความสำเร็จนี่คุณโอเคมันใครยกย่องไหมไม่มีย
1: ากมันเหมือนต่อยอด
0: แต
1: ่
0: ค
1: ุ
0: ณนี่โอ้โหพ่อแม่ทะเลาะกันพ่อแม่ทิ้งไปอยู่กับป้าก็ไม่ได้รู้แลนี่ก็ขยันขันแข็งแล้วก็จนสร้างตัวเนี่ยอันเนี้ยสื่อจะไปคุยสื่อจะเอามาเชิดชูแล้วเอามาเป็นตัวอย่างก็เป็นไอดอลน
1: ะ
0: เหมือนกัน
1: โอ้โห
0: นะฮะไออินโนเวชันเนี่ยมันบางทีมันเกิดจากความแร้นแค้นนะจำได้ไหมคุณบรรษัทเขาก็ใช้คำว่ากันดารคือสินทรัพย์
1: นะคำนี้ครับ
0: หมายถึงว่าคุณอยู่ในพื้นที่ที่แบบไม่มีอะไรไม่มีทุนนะพูดง่ายๆทุนต่ำอย่างเง
1: ี้
0: ยแต่คุณก็อาจจะแบบดิ้นรนอะไรทำนองนี้ขึ้นมาใช่ไหม
1: แล้วต้อง
0: ซึ่งอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ Apple นะคือ Apple เนี่ยคง
1: พูดถึง innovation
0: Apple คือ market timing คิดว่า
1: สรุปหน่อย
0: ก็เนี้ยก็คือจังหวะเวลากรณี Apple
1: ครับ
0: แต่ที่สำคัญของ Apple นั่นคือเขาคอนโทรลตัว operating system คือถ้าคุณเป็น Android คุณทำอย่างเงี้ยคุณตายไปแล้วคนอื่นก็ทำกันหมดแต่มึงมานั่งทำที่หลังเนี่ยต่อให้มึงสมูทด้วยก็ยากแต่เพราะว่าคุณเป็น Apple คุณเป็น mass luxury ใช่ไหมคนลูกค้าคุณส่วนใหญ่เป็นคนมีตังค์หรือไม่มีตังค์กูก็พร้อมผ่อน20เดือน
1: อยากจะมีไม่ได
0: ้นะฮะเอาละพบกันใหม่ไปลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Thinking Connect
2: เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนรุ่นก่อนมักสอนคุณว่าตั้งใจเรียนให้มันสูงๆเพื่อเข้าทำงานเงินเดือนสูงๆแต่วันนี้เรากลับตั้งใจเรียนในสถาบันที่ค่าเทอมสูงเพื่อรายได้ที่ต่ำลงทุกวันแถมบางคนกู้มาเรียนพอจบมาต้องแบกรับหนี้ขณะที่เงินเดือนหมื่นกว่าๆแล้วสรุปเราจะเรียนไปเพื่ออะไรกันเมื่อการลงทุนทางการศึกษากลับไม่ได้กลายเป็นหลักประกันของอนาคตยิ่งยุคนี้ยุค AI กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานไม่ต้องเรียนจบแต่จบงานได้ร่วมเปิดทุกมุมของปัญหาตั้งแต่ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาศักยภาพของเด็กธุรกิจการศึกษาและการมาของ AI พร้อมหาทางแก้ไขติดตามได้ในเวทีความคิด Hot Issue ปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูกเริ่ม21กันยายนนี้2ทุ่มที่ Thinking Radio ฟังสดและฟังย้อนหลังทุกช่องทาง
5: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create ไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์

0: ขึ้นได้สมัครเลยในราคาพิเศษก่อน30กันยายนนี้ที่ LINE Thinking Radio
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
4: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
3: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
4: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
5: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
6: สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับผมอาจารย์โอวีระเจริญพันธิตครับอยู่กับคุณพจน์ธนพงษ์พันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันครับสวัสดีครับอาจารย์พจน์ครับ
7: สวัสดีครับสวัสดีโค้ชโอและท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยฮะ
6: โอ้โหช่วงนี้ฮะไม่กี่ข่าวต้นชั่วโมงเราก็พูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วนะครับแต่ชวนคุณพจน์มาขอความเห็นนะครับเรื่องนี้ที่วันนี้ฮะ AI มันต้องชะลอหรือเดินหน้าเมื่อคนสร้าง AI เนี่ยเขาเริ่มออกมาเตือนกันเองนะครับจากข่าวล่าสุดครับที่ CEO ของ Anthropic เนี่ยก็บอกว่าเสนอวาระว่า AI เนี่ยควรจะเริ่มเว้นจังหวะให้มีมาตรการความปลอดภัยมาตรฐานความปลอดภัยมากขึ้นนะฮะมาร์คซักเคอร์เบิร์กเองก็ออกมาบอกว่าแต่ละบริษัทเนี่ยควรจะชะลอได้เองเมื่อพบความเสี่ยงโดยไม่จำเป็นต้องออกกฎระเบียบอะไรออกมาแล้วก็หลายคนฮะออกมาให้ความเห็นในช่วงนี้แล้วก็มีฟอรัมใหญ่ๆนะครับที่พูดถึงการให้ชวนจะชะลอ AI แต่พี่ช้ำนะฮะลุงช้ำของเราเนี่ยก็ออกมาขวางนะฮะบอกว่าถ้าเราชะลอการพัฒนาเนี่ยมันอาจจะเปิดโอกาสให้คู่แข่งอย่างเช่นประเทศจีนเนี่ยเขาก้าวแซงเราไปได้นะครับเลยชวนคุณพจน์ในเรื่องความเห็นมุมมองนี้สักนิดนึงครับ
7: ก็จริงๆมันก็ไกลตัวเนาะเพราะว่าจะบอกว่าไม่ให้ชะลอ AI เนี่ยใช่ไหมฮะชะลอการพัฒนา AI เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าทุกคนคู่แข่งฮะทุกคนฮะห้ามใช้ AI นะคือเอาลองใกล้ตัวนะใช่ไหมครับกับสองคือมันก็จะมีวาระทางการเมืองหรือวาระอะไรก็ตามแต่เนี่ยผมว่ามันเกินความควบคุมอ่ะผมว่าถ้าพูดเซฟที่สุดนะผมว่าต่างคนต่างทำหน้าที่ให้มันเหมาะสมอ่ะผมว่าดีที่สุดว่าตกลงแต่ละใครที่มีบทบาทอะไรใช่ไหมครับว่าเอาไม่ต้องพูดเรื่อง AI เอาเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องของโซเชียลยังเป็นปัญหาทุกวันเลย เราใช้อินเทอร์เน็ตมาตั้งแต่ยุคปี90เนี่ยปีนี้ปี2026กี่ปีแล้วล่ะ 3-40 ปีแล้วมันก็ยังมีเหต
6: ุ
7: ใช่ไหมฮะดังนั้นผมว่ามันไม่เกี่ยวกับความเห็นส่วนตัวนะเทคโนโลยีส่วนหนึ่งแหละแต่ส่วนหนึ่งคือเรื่องของการการกำกับดูแลการที่แต่ละฝ่ายแต่ละคนที่ใช้หรือใครมีอำนาจหน้าที่อะไรเนี่ยผมว่ามันก็ต้องทำอย่างเต็มที่โอ้ไม่ต้องเรื่อง AI หรอกครับเอาเรื่องที่เราจับต้องได้กินได้ก่อนดีกว่าเรื่องปัญหาคอร์รัปชันเรื่องปัญหา PM 2.5 เรื่องปัญหาไฟไหม้ป่าเรื่องของขยะเรื่องของป่าไม้ลุกคืบป่าไม้ผมว่าอะไรเนี่ยเอาใกล้ตัวดีก่อนดีกว่าที่เราสามารถคุมได้ทำได้เนี่ยเรายังทำไม่ได้เลยต้องบอกว่าห้ามทำ AI ผมว่าตัดอินเทอร์เน็ตเลยดีกว่าผมว่าง่ายกว่าเยอะแต่เอาถูกไหมถ้าผมว่าห้าม AI จะทำอย่างนั้นอย่างนั้นคุณตัดอินเทอร์เน็ตเลยให้ใช้อินเทอร์เน็ตเฉพาะในประเทศอ่ะใช่ไหม
6: อ
7: ันนี้ก็สุดโต่งอีกพอสุดโต่งเสร็จก็บอกว่าวันนี้ใช้โซเชียลวันนี้ข่าวปลอมเยอะแยะไปหมดใช่ไหมฮะมีจับแครอทเดี๋ยวจะมีแครอทแถวสมุทรสาครหรือเปล่าไม่รู้สมุทรสงครามอย่างเงี้ยมันเรื่องใกล้ตัวยังเอาไม่รอดเลยใช่ไหมผมว่าถ้าจะถามซีทีความคิดเห็นผมต่างคนต่างทำหน้าที่แล้วก็ผมพูดว่าโอ้ยามพัฒนา AI ผมว่าเรามาพูดถึงเรื่องเนี้ยเราทำอาหารกินยังไงดีกว่า
6: ในฐานะพวกเราประเทศผู้ใช้เนาะเราไม่ใช่ผู้พัฒนา
7: ใช่
6: เราเป็นผู้ใช้เราจะเอาส่วนที่เขามีอยู่แล้วพัฒนาแล้วเนี่ยมาใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์อย่างสมสุดนะฮะ
7: ใช่หรืออย่างง่ายๆถ้าการใช้เนี่ยใช่ไหมครับหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบแต่หลายท่านก็ทราบแล้วคือเราจริงๆเราจะใช้โมเดล AI ฉลาดล้ำๆเนี่ยบางทีเราไม่ต้องจ่ายค่า subscription นะเราไม่ต้องใช้โมเดลเมืองนอกที่จะกลัวว่า
6: ข้อมูลได้ด้วยเหรอครับ
7: ได้สิครับเราสามารถดาวน์โหลด open source ไปเลยดาวน์โหลด open source มานะครับโมเดล AI เนี่ยมันฉลาดแทบจะใกล้เคียงกันแบบไม่ต่างกันหรอกฮะถ้าคุณมาใช้ส่วนตัวถ้าคุณมาใช้ในเรื่องของในองค์กรเองเนี่ยคุณดาวน์โหลดโมเดล AI มาแต่คุณก็ต้องมีเครื่องคล้ายๆเครื่องเซิร์ฟเวอร์มารันโมเดล AI
6: เอง
7: ต่างเซิร์ฟเวอร์เองทำในองค์กรเองอันนั้นแน่นอนข้อมูลไม่หลุดใช่ไหมไม่ต้องเสียค่าโทเค็นไม่ต้องเสียค่า subscription
6: ได้ยินตรงนี้มาระยะหนึ่งแล้วครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยได้สัมผัสแต่ผมเห็นหลายคนนะฮะเริ่มซื้ออาจจะเป็นเครื่องตัวใหญ่ๆมาบอกว่าจะเอามาทำ AI server
7: เดี๋ยวนี้เครื่องใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้เขาไม่เครื่องใหญ่ๆที่รันได้ในองค์กรเนี่ยที่ผมก็รันอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เริ่มกันประมาณแสนกว่าบาทเองนะ
6: ถ้าเหรอฮะ
7: AI workspace ตัวเดียวเนี่ยเขาเรียกว่า AI workspace ใช่ไหมครับหรือคอมแรงๆเดี๋ยวนี้มันต้องสักชิปมีสัก16ตัวขั้นต่ำนะครับมันก็คือคอมประมาณสักรุ่นละแสนกว่าบาทนะครับแต่ AI Workspace ขออนุญาตพูดชื่อยี่ห้อเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพหลายองค์กรเนี่ยนะครับเริ่มใช้เนี่ยใช้มาระยะหนึ่งแล้วคือตัวของ Nvidia Spark นะครับกับของ AMD Halo อันนี้เริ่มต้นประมาณแสนปลายๆนะฮะ200,000ต้นเลยนะ 2.1 2.2 ไม่ใช่แบบ 2.9 นะไม่ใช่โอ้ถูกกว่าผมว่าถ้าคุณจะซื้อ iPhone 18ไอโฟนดูโอเนี่ยนะครับผมว่าเนี่ยเอามาซื้อ AI ตัวเนี้ยนะครับ AI Workspace ตัวหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเสียค่าแรงวิชาชีพให้คนมาเซตอัพสำหรับองค์กรของคุณเนี่ย คุณประหยัดค่า subscription นะพนักงานคุณไม่รู้กี่สิบคนเนี่ยกี่สิบกี่ร้อยคนสองก็คือค่าโทเค็นใช่ไหมครับสมมติเดือนหนึ่งเนี่ยคุณบอกว่าคุณต้องจ่ายเดือนหนึ่งหลายแสนบาทหลักแสนขึ้นไปเนี่ยใช่ไหมครับเดือน2เดือนก็คุ้มค่าแล้ว
6: ลองมองว่าเราทำเฉพาะเราใช้เอง
7: ใช้ในองค์กรทุก
6: ครับ
7: ใช่ไหมฮะแต่โอ้ยเซิร์ฟเวอร์แต่หลายคนก็บอกเป็นหลักล้านเนี่ยบอกว่าโอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนี้คือหลักแสนฮะ1-2 แสนบาท
6: เรื่องเดียวกันเนี่ยนึกถึงในยุคหนึ่งเนาะที่คนบอกว่าอยากมีคอมพิวเตอร์ในองค์กรเนี่ยต้องมีเมนเฟรมต้องมีอะไรที่ต้องมีห้องใหญ่ๆมาเก็บ
7: แต่ก่อนใช่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละเดี๋ยวนี้มันตัวเล็กนิดเดียวอ่ะเท่าแม็กมินิอ่ะแต่ประมาณโอ้ยเล็กกว่าเค้กกี่ปอนด์น่ะเค
6: ้
7: ก
6: 5ปอนด
7: ์ไม่ถึงผมว่าเท่ากับเค้ก1ปอนด์น่ะไม่เกิน2ปอนด์น่ะ จริง
6: ๆใช้ประมาณ
7: ใช้ประมาณนั้น
6: มินิครับ
7: ใช่ไหมฮะดังนั้นผมว่าการที่บอกโอ้มันเหมือนเราเลือกข้างหรือว่าอุ้ยเหมือนสงครามเย็นเนาะตอนนั้นว่าเราบอกว่าเราจะเอา AI เจ้าไหนดีจะเอาค่ายตะวันตกจะเอาค่ายตะวันออกใช่ไหมครับดังนั้นผมบอกว่ามันไม่ต้องเลือกค่ายแล้วแหละคุณเอาตัวองค์กรคุณเองให้รอดดีกว่าใช่ไหมฮะดังนั้น
6: โดยบูบอกนี้ที่เห็นพี่พจน์มาพูดแบบที่คุณเรียนดาวินติดต่อเดี๋ยวนี้มันมีแนวคิดทำฟิสิคอล AI ไอ้พวกหุ่นยนต์ทั้งหลายแหละอุปกรณ์ IoT ที่มันมีชิป AI ของตัวเองก็คือแนวคิดประมาณนี้ก็คือไม่ใช่ต้องต่อเน็ตตลอดเวลา
7: ถูกต้อง
6: สามารถคิดเองทำเองได้
7: ใช่
6: ครับ
7: หรืออย่างหลายท่านเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยกลัวข้อมูลความลับจะรั่วไหลแล้วมันต้องอยู่ในโรงงานในไซต์ใช่ไหมครับจะทำยังไงล่ะเราไม่สามารถต่อโทเค็นแล้วต้องเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับการต่อเน็ตขึ้นอยู่กับโทเค็นที่มาไม่งั้นโรงงานมันรันไม่ได้ก็เลยต้องทำแบบนี้แหละใช่ไหมครับว่าเราจะต้องมีโมเดลสักอย่างเราไปดาวน์โหลด open source หรือจะไปเทคนิคไหนก็แล้วแต่เนี่ยมาอยู่ในเครื่องดึงนะครับจริงๆเนี่ยผมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรื่องนี้เราคุยกันด้วยนะฮะในงานของที่เราเปิดตัวศูนย์ตัว TBS Air เนี่ย
6: วันนี้ตั้งใจมากเลยครับอยากจะขอแบบสรุปจากงานนี้น่าสนใจมากเสียดายไม่ได้ไปงานนี
7: ้คืองานนี้นะครับงานนี้เราเปิดตัวศูนย์ซึ่งมันไม่ใช่ศูนย์เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยี AI อันนี้คือศูนย์โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เราเปิดศูนย์ TBS Air เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่โอ้โหผมว่าหลายท่านรอเซสชันนี้คือรองานเสวนานะครับคือเราบอกว่าเอ้ยเรารู้อยู่แล้วเทคโนโลยี AI มันมาใช่ไหมครับแล้วอย่างที่สองคือแต่ว่าการใช้ AI เดียวอ่ะมันไม่ใช่การันตีว่าเราจะประสบความสำเร็จใช่ไหมเพราะทุกคนเข้าถึง AI ได้หมดวันนี้ทุกคนใช้ AI ฟรียังได้เลยไปดาวน์โหลด Open Core มาไปดาวน์โหลดเนี่ย LLM สักที่หนึ่งแล้วมาไว้ใน AI Workspace ในองค์กรเนี่ยใครก็ทำได้คำถามคือทำอย่างไรให้สำเร็จอันนี้คือมิชชั่นของศูนย์ TBS Air เรานะครับประเด็นก็คือเรามีงานเสวนาผมเชิญมา3ท่านนะครับ3ท่านเนี่ยท่านแรกเนี่ยนะครับท่านแรกเนี่ยจะเป็นมาจากทางHPE นะครับ HPE คืออะไรสมมติทุกท่านอยากจะตั้ง data center ตั้งศูนย์ AI ทุกอย่างทุกท่านบอกว่าต้องมีชิป Nvidia AMD หรือจะหัวเว่ยอาลีบาบาก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่มันต้องมีเขาเรียกว่าฮาร์ดแวร์เนี่ยเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งคือทุกชิปจะต้องไปอยู่กับเขาเนี่ยก็คือของ HP ก็คือ Hewlett Packard Enterprise เราได้คุณประสานเลือกอำนวยโชคมาโอ้โหท่านเป็นโอ้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ระดับอาเซียนนะครับท็อป100ของท็อป100เนี่ย2ตัวเนี่ยท่านเป็นคนทำนะมือคนเนี้ยทั้งที่ปตท.สผ.ทั้งที่สวทช.ก็คือทางคุณประสานเลือกอำนวยโชคมาพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีว่าแค่เทคโนโลยีอย่างเดียวไม่พอนะมันไม่พอคือมันต้องมีอ่ะมันเหมือนกับเอ้ยคุณต้องติดเน็ตนะออฟฟิศของคุณต้องมีอินเทอร์เน็ตต้องมีคอมพิวเตอร์แต่มันไม่พอไงคุณต้องมีเรื่องของการทำเอาเทคโนโลยีมาสร้างขีดความสามารถขององค์กรไม่งั้นมันก็เฟลลงทุนไปแล้วก็เฟลอีกท่านนึงคือดร.กฤตนะครับนาสิงขันผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยไทย SC ก็คือซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ลันตาเนี่ยนะครับที่บอกว่าบอทน้อยนะครับหรือของทางกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์กลุ่มกสิกรไทยก็มาอยู่ก็มาใช้ LLM นะครับที่พัฒนาโดย Thai SC Dettech ของสวทช.นะครับ okay. ว่าสมมติเนี่ยทุกท่านบอกว่าเอ้ยทำไมต้องมี LLM ของคนไทยด้วยก็เพราะว่าขนาดเราใช้ของต่างประเทศเนี่ยมีภาษาไทยเนี่ยน่าจะไม่ถึง 1% แต่นี่คือ LLM ที่เป็นภาษาไทย 100% นะครับ
6: โอ้เยี่ยมเลย
7: ใช่ดังนั้นเนี่ยหลายองค์กรน่าจะประมาณสัก100กว่าองค์กรในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเนี่ยการเงินนะครับของบัตรน้อยด้วยนะครับหรือจะเป็นของการผลิตยาหรือของความมั่นคงของหน่วยงานรัฐบาลไทยก็มาใช้ของสวทช.นะครับอีกท่านหนึ่งคือคุณรุติรพันธ์จึงเริ่มลงกิจนะครับโอ้ท่านนี้เป็นศิษย์เก่าของธรรมศาสตร์ด้วยแล้วก็เป็นทำตั้งแต่สตาร์ทอัพ SME ธุรกิจครอบครัวจนไปถึงธุรกิจใหญ่ในเครือของไทยสมิทด้วยก็มาคุยกันทีนี้มาคุยประเด็นคือทุกท่านก็จะบอกนะว่า เฮ้ยเทคโนโลยีแค่เป็นในหนึ่งในเรื่องหลักอีกหลายเรื่องเนี่ยยังต้องทำเลยนะอีกหลายเรื่องยังต้องทำคือคุณมีแผนกลยุทธ์หรือยังถ้าคุณบอกว่าคุณโยนให้ฝ่ายไอทีทำทันทีเนี่ยนี่คือเวที่เกิดความเสี่ยงมากๆเลยนะที่บอกว่าก็เหมือนเราบอกว่าอุ้ยซื้อเฟอร์รารี่มาแต่คนขับเฟอร์รารี่ไม่เป็นอย่างน
6: ี้
7: ใช่ไหมฮะ
6: เป็นปัญหายุคคลาสสิกก็คือแบบว่าอยากตั้งนะอยากให้บริษัทใช้ไอทีนะก็เลยอยากทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นก็เลยมอบหมายให้ช่าง
7: ไอที
6: ประจำบริษัท
7: ซึ่งไม่ได้ผิดนะต้อง
6: ฝ่ายโสดอะไรเงี้ยมาทำงาน
7: ซึ่งไม่ได้ผิดซึ่งมันต้องมีฝ่ายไอทีอยู่แล้วแต่ว่าบทบาทของการเอาเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคนิคอลมันไม่ใช่ของเรื่องของวิศวกรรมทางซอฟต์แวร์อย่างเดียวใช่ไหมครับมันจะเป็นเรื่องของอ่ะสมมติเอาเข้ามาอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บอย่างแรกเลยคำถามคือใครจะใช้ล่ะก็ในเมื่อคนอย่างทั่วไปก็พอเราพูดถึง AI สมมติโค้ชโอจะเอา AI เข้ามาใช้ท่านผู้ฟังจะเอา AI มาใช้ในองค์กรมากยิ่งขึ้นปัญหาคืออะไรปัญหาคือคนทำงานอยู่กลัวทันทีว่าเฮ้ยตกลงเจ้านายเนี่ยจะเอา AI มาแทนฉันหรอใครจะต้องออกจากออฟฟิศ
6: กลัวตกงานก่อน
7: ทุกซึ่งถามว่ากลัวกับความจริงคืออะไรคนละเรื่องนะการที่องค์กรใช้ AI เยอะขึ้นนะครับแล้วสร้างขีดความสามารถใหม่ไม่มีงานเพิ่มต้องการคนเพิ่มด้วยซ้ำ
6: ครับ
7: ไม่ใช่ว่าโอ้โหการเอารถคนเนี่ยมันคือเวที่ไม่น่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่น่าจะถูกต้องอันนั้นจะคิดสั้นไม่ได้วางแผนระยะยาวไงดังนั้นเนี่ยในไฮไลท์ทั้งหมดหลายทุกท่านบอกแต่จะมารีวิวไม่ทันหรอกครับเพราะว่างานเนี่ยมี2ชั่วโมงแต่ว่าผมเลยชี้พอยต์ก่อนคือเรามีรายงานแจกฟรีรายงานเนี่ยมันคือรายงานที่เราวิจัยองค์กรต่างๆนะครับใน10ประเทศหลักในเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วยเราจะได้เห็นว่าองค์กรที่ใช้แล้วสำเร็จเนี่ยเขาใช้อย่างไรนะครับแล้วองค์กรที่ใช้แล้วไม่สำเร็จส่วนใหญ่เนี่ยรวมถึงประเทศไทยเนี่ยนะครับเฮ้ยทำยังไงถึงจะปิดแก๊ปปิดคอขวดปิดเพื่อสร้างโอกาสใหม่ทาง AI ได้ก็ดาวน์โหลดฟรีเดี๋ยวผมให้ลิงก์ให้ใครเปิดหน้าจอในไลฟ์อยู่สแกน QR code ได้เลยก็ดาวน์โหลดฟรีเพื่อจะได้เห็นว่าเฮ้ยองค์กรเนี่ยในประเทศUAE ซาอุดิอาระเบียจีนสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับเวียดนามแล้วก็ไทยเนี่ยใช้อย่างไรแล้วเอ้ยมันทำไมต่างกันปัจจัยอะไรนะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างความแตกต่างผมใบ้เองหนึ่งในนั้นมีเทคโนโลยีอยู่แล้วแต่เทคโนโลยีทราบไหมครับคือค่าเฉลี่ยนะครับของเอเชียเนี่ย10ประเทศที่เราเซอร์วิส 4,000 กว่าองค์กรเนี่ยนะครับ 4,000 กว่าองค์กรเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ 3.17 เต็ม5ทุก
6: ไม่เร็ว
7: นี่คือค่าเฉลี่ยไงทุก10ประเทศ
6: ครับ
7: 10ประเทศ 4,000 กว่า 3.17 เต็ม5แต่
6: เราก็ต้องวัดตัวแล้วล่ะ
7: ของไทย
6: เราเอาตัวไปเทียบกับมาตรฐาน
7: ขององค์กรไทยคือ
6: 2.8 ฮะเราใช้ยังไม่เยอะ
7: ยังไม่เยอะแต่ค่าเทคโนโลยีของเราครับมิติด้านเทคโนโลยีของเราอ่ะสูงกว่า 3.17 อีก
6: เราเน้นใช้เงินฮะแต่ไม่เน้นใช้งาน
7: ใช่ดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันมีมิติอื่นที่สมมติว่าเราจะลงทุนด้านเทคโนโลยี AI เราอาจจะต้องมองละการลงทุน AI เนี่ยมันมีหลายเรื่องมีทั้งเทคโนโลยีมีทั้งเรื่องของ upskill reskill หลายคนก็จะสอบมิติเนี้ยสูงมากเลยถูกไหมแต่สองมิติเนี้ยยังมีอีกตั้ง30กว่ามิติที่เราอาจจะต้องโฟกัสให้ความสำคัญมากกว่านี
6: ้ครับ
7: เช่นในเรื่องของไซตี้เรื่องของคอมมูนิเคชันการสื่อสารเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรความร่วมไม้ร่วมมือต่างๆแบบเนี้ยคือสิ่งที่บอกว่าเนี่ยคือเขาเรียกว่าลายแทงแล้วว่าองค์กรจะทำอย่างไรไม่ต้องไปจ้างที่ปรึกษาแล้วไม่ต้องไปจ้างโค้ชโอไม่ต้องจ้างผมอ่านอันนี้ก่อนฟรีในงานเราแจกฟรีด้วยนะหมดเลยมีคนร่วมงานร้อยกว่าคนเพราะว่าสถานที่ไม่ได้ใหญ่แล้วหมดเลยแล้วก็เรามีแจกเป็นอีบุ๊กด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยนะครับคือการเริ่มประเมิน
6: ครับ
7: ที่บอกว่าเต็ม5เนี่ยแล้วค่าเฉลี่ยเอเชียเนี่ย คือ 3.17 ในประเทศไทยอยู่ 2.8 เต็ม5
6: ครับ
7: ไม่ต้องสนฮะองค์กรอื่นเขาได้เท่าไหร่สนองค์กรเราดีกว่าได้เท่าไหร่ทาง TBS นะครับศูนย์ TBS Air เนี่ยก็เปิดให้ประเมินฟรีเลยเนี่ยฟรีอย่างเดียวเลยเข้าประเมินฟรี
6: เข้าไปที่เข้าไปที่ TBS Air นะคร
7: ับ
6: ลอง Google ดูได้นะครับผมลองดูแล้วพิมพ์ว่า TBS แล้ว AIR เจอเลย
7: เจอเลยนะครับแล้วก็เข้าไปประเมินฟรีอะไรจ่ายตังค์เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเว็บสอบเว็บทดลองนะฮะอันนี้คือประเมินฟรีเข้าไปประเมินเราจะรู้ว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยองค์กรเราอยู่ตรงไหนสองควรจะปรับปรุงพัฒนาเรื่องอะไรก่อนก็คือจุดคอขวดจุดคอขวดมีอยู่สองเรื่องนะหนึ่งคือสิ่งที่เป็นเพนพอยต์ขององค์กรเราที่เราควรจะต้องปรับปรุงพัฒนาก่อนกับสองจุดคอขวดที่เป็นเส้นผมบางภูเขาบางๆว่าเฮ้ยถ้าเราแก้เรื่องนี้นะมันอาจจะสร้างโอกาสให้กับธุรกิจเรามากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นทุกอย่างฟรีหมดเลยนะครับเข้าไปแล้วก็จริงๆเนี่ยในงานเนี่ยนะครับไฮไลท์เนี่ยอย่างแรกคือการเปิดตัวศูนย์ TBS Air 2คือด้วยผมได้เชิญวิทยากรมาทั้ง3ท่านมาร่วมเสวนา1คือดร.กิจจากสวทช.เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของระดับประเทศระดับมหภาคระดับการสร้างอีโคซิสเต็มของประเทศเนี่ยสวทช.โดยศูนย์ไทย SC มีบทบาทอย่างไรถูกไหมฮะสองคือจาก HPE คุณประสานจะมาบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยนะครับทั้งโลกเนี้ยนะครับสิ่งที่สำคัญคือการสร้างเทคโนโลยีให้เกิด impact ไม่ได้สักแต่ว่าใช้นี่คือท่านที่สามท่านที่สามเนี่ยนะครับก็คือทางคุณรุจิตยพันธ์นะครับจากไทยสมิธมาพูดบอกว่าความแตกต่างบทบาทของผู้บริหารหรือสื่อ CEO เนี่ยตั้งแต่บทบาทสตาร์ทอัพ SME Family Business หรือ Corporate ใหญ่ระดับหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยบทบาท CEO แตกต่างกันอย่างไรผมเนี่ยเลยบอกในหน้างานเลยฮะแล้วก็บอกกับพี่ๆสื่อมวลชนบอกว่างั้นในงานเนี่ยเรามีเวลาจำกัดไปคุยกับ3ท่านเต็มๆดีกว่าไอ้เรื่องรายงานเนี่ยผมสามารถเขาเรียกว่าอะไรมาออนไลน์ได้ทีหลังได้หรือทุกท่านไปดาวน์โหลดอ่านเองได้ถูกไหมฮะดังนั้นฮะหลายท่านก็บอกว่าไม่ทันทำยังไงโค้ชโอหรือท่านผู้ฟังก็บอกว่าอยากติดตามยังไงติดตามผ่านทางสื่อต่างๆได้อยู่แล้วในเว็บไซต์ที่ให้ไปใช่ไหมครับกับอีกอันนึงผมก็เลยบอกว่าเอ้ยพรุ่งนี้ผมมีเวลาช่วงเช้าเรียนตรงๆโดดประชุมฮะโดดประชุมบอกว่าเฮ้ยงั้นขออนุญาตบอกว่าที่มีหลายท่านอยากรู้อินไซต์ของรายงานผมเลยบอกว่าพรุ่งนี้10โมงเช้าผมจะไลฟ์ให้นะครับไลฟ
6: ์
7: เจาะลึกเลยเจาะลึกรายงานเลยว่าไม่ต้องไปอ่านเองให้สรุปให้หน่อยว่าเฮ้ย10ประเทศในเอเชียอินไซต์ที่สำคัญที่แต่ละองค์กรผมพูดถึงองค์กรของทุกท่านนะถ้าองค์กรของคุณจะเอาอินไซต์เอาไปใช้ key finding recommendation แล้วไปปรับใช้ในองค์กรของเราเองเนี่ยควรจะเป็นยังไงหลายท่านก็บอกว่าอยากให้ผมพูดเพราะว่าวันนั้นผมพูด5นาทีเรื่องรายงานผมพูดว่า อ๋อในเอเชีย 3.17 ฮะพูดเหมือนให้กับท่านผู้ฟังกับโค้ชโอเลย 3.17 ฮะอินไซต์เกิดอะไรขึ้นไม่ได้พูดเลยฮะเพราะว่าผมบอกว่า3วิทยากรท่านมาเนี่ยเสียเวลามาแล้วมาพร้อมๆกันมันเป็นเรื่องยากไอ้เรื่องง่ายคือผมมาพูดรายงานให้กับทุกท่านฟังเนี่ยได้ก็พรุ่งนี้10โมงเช้าเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไปฟรีเหมือนกันนะครับงานนี้งานฟรีทั้งหมดแล้วก็ทุกท่านก็จะบอกชีพเป้าบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวติดตามย้อนหลังเลยอะไรแล้วดาวน์โหลดที่ไหนเนี่ยผมให้ลิงก์เนี่ยอ่ะผมเปิดอีกลิงก์หนึ่งลิงก์เนี้ยทุกท่านเข้าไปได้นะครับของทาง TBS Air ก็คือที่ร่วมกับทางสถาบัน AI Transformation Readiness.org นะครับเราเปิดเนี่ยอย่างเงี้ยพอเข้ามาเว็บไซต์นะครับตามเข้ามาเว็บไซต์เนี่ย1ดาวน์โหลดฟรีเลยไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแล้วอยากอ่านฟูลรีพอร์ตบอกว่าที่หลายท่านก็บอกว่าเฮ้ยมัน10-20หน้าเองใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าเป็น Executive Insight กับ Action Recommendation เหมือน Action แทนว่าตกลงเนี่ยจากรายงานในองค์กรควรจะปรับตัวอย่างไรมันมีประมาณ 10-20 หน้าฟูลรีพอร์ตก็มีหรืออยากจะไปอ่านรายงานเต็มของเอเชียก็มีนะครับหรือหลายท่านอยากติดตามเกี่ยวกับ Fact Sheet Release Presentation ก็มีนะ60หน้าหลายท่านทวงบอกว่า presentation ในงานเนี่ยมีประมาณสักมี60หน้าขอดาวน์โหลดได้ไหมเพราะว่าโอ้โหถ่ายรูปแบบดาวน์โหลดฟรีเลย ดาวน์โหลดฟรีเลยก็เข้าไปเนี่ยผมคลิกเข้าไปเนี่ยสมมติทุกท่านเห็นดูนะไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องจ่ายตังค์ดาวน์โหลดฟรีทั้งหมดเนี่ย60หน้านะครับหลายท่านบอกว่าอยากได้อินไซต์ของเอเชียอยากได้อินไซต์ของประเทศไทยเนี่ยเนี่ยสมมติว่าเข้าไปดูเนี่ยนะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับฟรีทั้งหมดเลยนะครับสไลด์60หน้าหมดเลยนะครับก็เข้าไปที่ลิงก์นี้ได้เดี๋ยวผมแปะไว้ใน Facebook Page เรานะครับ Thinking Radio ในคอมเมนต์นะครับส่วนท่านใดบอกว่าอยากติดตามพรุ่งนี้นะครับว่าอินไซต์เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง1ชั่วโมงเป็นเหมือนกับทานกาแฟไปตอนเช้านะครับแล้วก็ฟังผมเล่ารายงานแต่ไม่ได้เล่าว่ารายงานคืออะไรนะผมจะเล่าว่าเฮ้ยอินไซต์สำหรับผู้บริหารเนี่ยควรจะเรียนรู้และเอาอะไรไปปรับใช้กับองค์กรของเรานะครับพรุ่งนี้10โมงเช้านะครับ
6: เดี๋ยวช่องทาง MBAKU จะช่วย PR ช่องนึง
7: โอ้ขอบพระคุณฮะได้เลยฮะ
6: ปีนี้เนี่ยเป็นมิชชั่นคล้ายกันเลยครับแต่ว่าคือที่ MBA ที่ KKU เนี่ยก็สอนเด็กนักศึกษาปี1นะ MBA ปี1เนี่ยคือทุกคนจะมาเรียนก่อนเข้าวิชาการจริงๆเนี่ยเรามีเวลาให้เขา1เดือนในการเรียนรู้ทุกบริบทเพื่อปรับจุดพร้อมกันแล้วก็ตั้งหมุดหมายตัวเองว่าจะเอา AI มาใช้ในองค์กรยังไงปรากฏว่าสิ่งที่ทำเกิดขึ้นจริงเนี่ยคือไม่ได้ mindset ในการทำงานเครื่องมือยังไม่ถึงแต่ mindset ในการทำงานมาละเริ่มใช้มีความคิดเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นละแต่ก็ยังต้องพัฒนาต่อที่เป็นน่าจะเป็นบทสรุปที่ดีที่ให้เขาไปต่อยอดได้จริงๆ
7: มาเลยฮะ
6: ต้องขอบคุณ GPS AIR
7: เหมาะทั้งสตาร์ทอัพ SME ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะเป็นภาครัฐเอกชนมาได้หมดนะครับงานฟรีเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไปนะครับเปิดเข้ามาฟรีแล้วไทยบอกว่าเอ้ยพรุ่งนี้ติดงานดูไม่ทันดูย้อนหลังได้เดี๋ยวก็ให้ลิงก์ตามไปแต่ดูไลฟ์มันจะอินกว่านะเรา
6: ได้คุยมันได้คุยกันได้ถามตอบทุกคนที่มาให้ความรู้เนี่ยความรู้จะไม่มีคุณค่าถ้าไม่มีคนฟังต้องใช้ภาษาของนะคุณยุกรมนะ
7: ใช
6: ่แล้วถ้าไม่มีพวกคุณจะมีความหมาย
7: ถูกและจะไม่มีความหมายอีกถ้าทุกท่านที่ฟังอยู่นะครับไม่สามารถเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวท่านเองกับองค์กรท่านเองได้อันนี้สำคัญที่สุด
6: แต่พรุ่งนี้ติดตามได้ที่ช่องทางไหนครับไลฟ
7: ์เดี๋ยวผมโพสใน Facebook ให้ใช่เดี๋ยวผมโพสใน Facebook ให้นะครับรวมถึงลิงก์ที่ทุกท่านสามารถไปลงทะเบียนเพื่อติดตามได้ในไลฟ์นี้แหละนะครับใน Facebook Thinking Radio ฮะ
6: โอ้โหเป็นเรื่องราวที่ดีมากครับทวนอีกครั้งหนึ่งครับสามารถตรวจเอกสารงานสัมมนา AI เอเชียอินเด็กซ์นะฮะได้ที่ TBS Air นะครับ TBS AR นะฮะเข้าไปดาวน์โหลดได้หรือใครที่ดูผ่านฟังทางวิทยุนะครับเข้ามาที่ Facebook ของ Thinking Radio นะครับดูได้แล้วก็สแกน QR Codeแล้วก็ดูกดที่ลิงก์ได้นะครับในคอมเมนต์อาจารย์พดเอาลิงก์มาฝากเอาไว้แล้วนะครับแม่เสียดายวันนี้เวลาหมดแล้วไม่มีโอกาสเล่าต่อยังไงสัปดาห์หน้าผมอยากชวนมาสรุปเรื่องราวนี้ให้ท่านฟังได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ
7: วันนี้ครับยินดีคร
6: ับวันนี้ครับหมดเวลาแล้วนะครับผมอาจารย์โอวีระเจริญปฏิรัตน์แล้วก็อาจารย์พดธนพงพันธ์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงศ์พันธ์ธัญญารัตกุล
8: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
11: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้าน ค่าไฟก็ลดลงได้จริง
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
13: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
6: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้ครับพบกับอาจารย์หัวหน้าแบงค์วงศกรธนูถนัดครับสวัสดีครับหัวหน้าแบงค์ครับ
14: สวัสดีครับอาจารย์โอและผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
6: สวัสดีครับมาหนึ่งในคนที่มีผู้ติดตามเยอะสุดๆนะฮะในเพจ Facebook ตอนนี้นี่ได้ข่าวว่า1เดือนนี่มีคนดูวิดีโอหัวหน้าแบงค์เนี่ยหลักล้านเลยใช่ไหมฮะ
14: ครับครับก็เยอะแหละนะก็เยอะแหละก็แต่ไม่เท่าคนอื่นแล้วฮะก็ทำไปเรื่อยๆนะครับ
6: เป็นบุคคลที่ให้ความรู้กับพวกเรามาตลอดนะครับแล้วก็เป็นนักป้ายยามือฉมังนะฮะชวนเสียตังค์ทุกแพลตฟอร์มแต่เสียตังค์ก็ใช้ได้จริงนะล่าสุดโอ้ ChatGPT อัปเดตล่าสุดวันนี้ต้องขอความรู้จากหัวหน้าแบงค์ครับว่า ChatGPT ตัวล่าสุดเนี่ยมันอัปเดตอีกแล้วนะฮะอัปเดตอีกแล้วชื่อเขามีความหมายด้วยใช่ไหมฮะ
14: มีฮะก็อย่างล่าสุดนะฮะมันก็มี ChatGPT 6นะฮะ Astra นั่นเองนะครับก็ChatGPT 6คืออะไรครับก็คือมันเป็นโมเดลใหม่โมเดลก็คือหัวสมองของ AI เนาะในตัวของ ChatGPT ที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับซึ่งเป็นตัวที่เรียกว่าซึ่งอัปเดตมาเนี่ยก็ประมาณเกือบ2สัปดาห์ละเรียกว่าเกือบ2สัปดาห์ละในที่ผ่านมานะก็เรียกว่าเป็นตัวที่เรียกว่าผมว่าเรียกทำให้ภาพเนาะทำให้ภาพการโลกของการใช้ AIชัดเจนแบบมากขึ้นแบบมากขึ้นแบบชัดเจนแล้วนะฮะเราเรียกว่าเราติดสปีดกันชัดเจนแล้วนะครับแต่ทีนี้เรามาคุยกันว่าแอสตรามันคืออะไรนะครับแอสตราเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยของ ChatGPT ที่ก่อนจะอัปเดตเป็นแอสตราเนี่ยมันจะมีชื่อ ChatGPT 5.6 แล้วตามด้วยโซเทอร่าลูน่านะครับนะทีนี้ไอ้เทอร่าโซลูน่ามันคืออะไรนะครับก็คือง่ายๆฮะลูน่าคือพระจันทร์ใช่ไหมฮะเทอร่าคือโลกแล้วก็โซคือพระอาทิตย์ก็เรียกว่าเรียงตามความเก่งเรียงตามความเก่งพระจันทร์ก็น่าจะเก่งน้อยสุดใช่ไหมฮะ
6: คร
14: ับเทอร่าก็เก่งขึ้นมานิดนึงโซก็คือเก่งมากๆนะครับแต่ทีนี้ล่าสุด2สัปดาห์ที่ผ่านมาอัปเดตอัสตาขึ้นมาก็แต่ว่าอะไรฮะมันก็จะมีตัวที่เก่งกว่าโซขึ้นมาแล้วนะฮะก็คือแอสตราก็คือเป็นเหมือนระบบสุริยะประมาณนี
6: ้นี่คืออะไรตัวพ่อมาแล้ว
14: ตัวพ่อมาแล้ว
6: ระบบสุริยะใหญ่กว่านั้นอีกไม่รู้จะเลิกอะไรแล้วนะเดี๋ยวต้องรอลุ้นต่อไปแ
14: ต่มันไปตรงเดโมิด้าม
6: ันอัปเดตอะไรบ้างครับคราวนี้ครับคุณตัง
14: ทีนี้ผมบอกก่อนว่าสิ่งที่มันอัปเดตเข้ามาเนี่ยในตัวของ6 Astra เนี่ยคือยังไงนะครับคือตัวของ6 Astra เนี่ยต้องบอกก่อนว่าความเก่งของมันนี่คือชัดเจนละคือเนื่องจากสิ่งที่มันไฮกันก่อนหน้าไอ้ที่ในช่วงที่ใน period 2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือก่อนที่จะมี Astra เนี่ยครับมัน AI ของฝั่ง HT ก็เรียกว่าเก่งเทียบเท่าระดับ Cross อย่างที่ผมบอกเนาะเก่งระดับว่า Cross Cover Cross Code ละเก่งแบบมากๆแล้วที่เพราะมี ChatGPT Work แล้วก็ ChatGPT Codecนะครับทีนี้การทำงานมันเหมือนคอร์สโค้ดโคเวิร์กได้แล้ว แต่ทีนี้ChatGPT ที่ก่อนหน้าเนี่ยมันมีฟีเจอร์หนึ่งก็คือสิ่งที่ว่าปลักอินตัวหนึ่งชื่อว่า Computer Use นะครับ Computer Use ของมันเนี่ยก็คือมันเป็นปลักอินที่แบบสามารถให้ไอ้ตัว ChatGPT เนี่ยไปทำงานให้ทำงานให้ก็ยังไม่แปลกอะไรสักเท่าไหร่เนาะแต่ทำงานให้ในที่นี้คือสมมติคุณให้มันไปลงสินค้าบน Shopee ให้คุณเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะใช้ฟีเจอร์ของคอมพิวเตอร์ยูสไปลงให้อย่างเงี้ยนะครับหรืออ่ะอย่างก่อนหน้าเนี่ยในช่วงเดือนที่แล้วผมเปิดยูสเคสบางอย่างก็คือผมลองใช้อะไรฮะใช้เสียงนะฮะใช้เสียงแล้วใช้ปลั๊กอินตัวของคอมพิวเตอร์ยูสไปยิงแอดบน Facebook ให้อย่างเงี้ยนะฮะอันเนี้ยคือตัวของปลั๊กอินของคอมพิวเตอร์ยูสนะครับที่ใช้อยู่แล้วก็อ่ะเราผมลองอะไรฮะผมลองให้มันเข้าไปกดใน ERP ของเราไปวาดรูปในเพนของเราเนี่ยอ่ะมันไปทำได้นะครับในก่อนหน้านี้ไปทำได้แต่สังเกตอย่างนึงครับเวลามันไปกดให้อ่ะมันก็ยังมีความช้านิดนึงอ่ะก็ค่อยๆเลือกค่อยๆกดอยู่นะครับยังช้าขึ้นนะครับแต่ทีนี้พอมันมีตัวของ ChatGPT Asta เกิดขึ้นมาไอ้ตัวของสิ่งที่ได้ประโยชน์เต็มๆก็คือตัวของ Computer Use เนี่ยแหละมันได้ประโยชน์ขึ้นแบบทันตาเลยก็คือคุณอ่ะอย่างตัวอย่างของทางใช้วิธีที่เขาโชว์ก่อนหน้านี้นะฮะก็คือนั่งอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็พูดแล้วให้ไอ้ ChatGPT Asta เนี่ยไปวาดรูปบนเพนท์ให้เลยแล้วก็วาดโอ้โหวาดซะเนียนดีเลยแล้วคือแล้วการวาดของมันคือมันอะไรฮะมันคุมคอมคุณแล้วไปวาดรูปบนเพนท์ให้คุณโปรแกรมเพนท์นะฮะอย่างนั้นน่ะวาดได้เลยนะครับหรืออ่ะหรืออย่างง่ายๆตอนนี้ผมลอง Asta แบบไปตัดต่อวิดีโอให
15: ้โอ้เดี๋ยว
14: ตัดต่อวิดีโอให้
15: ครับตัดต่อวิดีโอเลยเหรออ
14: ่ะตัดต่อวิดีโอแล้วตัดดีด้วยผมบอกเลยว่าตัดดีด้วย
15: อ่ะแล้วมันไปตัดในโปรแกรมอะไรครับ
14: อ่ะผมบอกเลยนะเลือกได้เลยครับว่าอยากให้ตัดที่ไหนใช้คำนี้เลยนะ เลือกได้เลยจะให้ตัดที่ไหนอ่ะก็คือเอาง่ายๆฮะคุณอยากให้ตัดในชั้นที่เลยก็ได้คุณอยากให้มันตัดบนแคปคัทให้ก็ได้คุณอยากให้มันตัดที่ตัวของ Premiere Pro ก็ได้ดังนั้นแปลว่าอะไรฮะแต่ว่ามันสามารถใช้ AI ของ ChatGPT Asta เนี่ยคุมเมาส์แล้วไปตัดต่อบน CapCut ให้คุณเลยได้เลยนะครับนะมันทำแบบนั้นได้ละนะครับนะหรือแบบใครที่ต้องทำงานคู่กับ ERP ก่อนหน้านี้ถ้าเราใช้ Cross เนี่ยมันไปยุ่งกับ ERP ไม่ได้ละแต่ใช้วิธีเข้า ERP คุณแล้วไปกดให้ได้เลยนะครับนะเนี่ยคือของความเก่งของ ChatGPT Asta ที่มันทำแบบนี้ได้ละมันคือคุมหน้าจอคอมของคุณละแล้วก็ทำงานให้พูดง่ายๆครับตอนเนี้ย ChatGPT เนี่ยการอัปเดตรอบเนี้ยผมเรียกว่าเป็นการอัปเดตที่เรียกว่าสเตจของการเปลี่ยนโลกอีกรอบนึงละผมใช้คำนี้นะเป็นสเตจของการเปลี่ยนโลกอีกรอบนึงการเปลี่ยนโลกรอบล่าสุดคือช่วงเดือนกุมภาเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
15: ครับ
14: นะครับก็คือมันมีคอร์สโคเวอร์ขึ้นมันก็เลยทำงานบนคอมพิวเตอร์ของเราได้ใช่ไหมฮะไปทำงานแทนให้เป็น AI agent
15: คือถ้าเราท่านผู้ฟังลองนึกภาพนะครับว่าเมื่อก่อนเนี้ยเรามีโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เนี่ยความสามารถของเราเนี่ยเท่ากับเรารู้ว่าความสามารถเรารู้ว่าทำอะไรได้แค่ไหนเราก็ทำคอมพิวเตอร์ทำได้แค่นั้นเท่าที่ความสามารถที่เราได้แต่พอเป็น AI เนี่ยมันเรียนรู้เลยว่าโปรแกรมเนี้ยจะใช้เต็มประสิทธิภาพทำยังไง
14: ถูก
15: คือทำอะไรไม่เป็นเนี่ยเราทำอะไรไม่เป็นเนี่ยเราสั่งมันทำแทนได้แล้วเหมือนกับมีน้องแบบฉลาดมากที่จะใช้โปรแกรมอยากตัดต่ออยากจะเขียนโปรแกรมอยากจะวาดรูปมันวาดได้สวยไม่ใช่วาดได้เท่าที่มือเราวาด แต่มันวาดได้ตามแบบความสามารถของ AI ในการทำเลยโอ้โหอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงของโลกเมื่อเอา AI มาคุมโปรแกรมแทนเรา
14: ครับใช่นะฮะก็อย่างที่บอกไปครับว่าสปีดเนี่ยค่อนข้างไวเพราะเปลี่ยนโลกล่าสุดก็อย่างที่บอกไปฮะกุมภาต้นปีที่ผ่านมาทีนี้ช็อตนี้คือเปลี่ยนของจริงละเพราะอะไรฮะมันคุมคอมของเราได้ใช่ไหมใช้โปรแกรมของเราได้ก็พูดง่ายฮะงานผมเรียกว่างานเกือบ 90% บนคอมพิวเตอร์ของเรา AI ทำได้แล้ว
15: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใช้ผ่านแอปถูกไหมฮะแอป
14: ก็อาจจะต้องติดตั้งตัวของ ChatGPT ลงคอมพิวเตอร์นะฮะเราติดตั้งลงคอมพิวเตอร์ทีนี้อันนี้เราอย่างที่บอกไปนะว่างานเกือบ 90% ที่อยู่บนคอมมันสามารถไปยุ่งได้ไปทำได้อย่างยกตัวอย่างง่ายๆงานที่เราไม่คิดว่ามันจะไปทำได้เ มันทำได้คืออะไรฮะตัดต่อวิดีโออันนี้อันแรกเนาะคอนเทนต์คนตัดต่อวิดีโอจะรู้สึกว่าโอ้มันยังอีกนานของจริงมาแล้วของจริงแล้วตัดต่อวิดีโอมาแล้วหรือสถาปนิกอินทีเรียดีไซน์โดนแล้วนะครับก็คือคุณจะให้มันแบบปกตินะคุณไปถ่ายรูปไปทำโครงแปลนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะคุณก็ต้องใช้เวลาว่าใช่ไหมอันเนี้ยเราขึ้นเป็นโมเดล 3D ด้วยนะขึ้นเป็นโมเดล 3D มันต้องใช้เวลาเยอะทำแคปขึ้นมาโมเดล 3D ต้องไปทำในโปรแกรม Blender อะไรพวกเนี้ยใช้เวลาเยอะมากตอนนี้คือคุณมีแปลนคุณโยนแปลนแล้วให้ไอ้ ChatGPT Asa ไปขึ้นไปทำบน Blender แล้วทำโมเดล 2D ให้ได้เลย
15: ซึ่งมันเพราะว่าเขาพอเขาเข้าโปรแกรมได้เขาก็สามารถทำงานบนโปรแกรมได้
14: ใช่
15: แค่สั่งแล้วก็ไปกินกาแฟรอ
14: ประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลย
15: โอ้ตายนึกสภาพใครบ้างจะตกงานโอ้โห
14: อันนี้คือช็อตนี้คือแบบคนแอนตี้ AI ก็จะไม่ชอบแหละแต่เราปฏิเสธไม่ได้อะเราพูดตรงๆเนาะคือสุดท้ายโลกมันก็ต้องเปลี่ยนโลกมันก็ต้องเปลี่ยนดังนั้นงานที่เราทำอยู่จากโบติตั้งแต่อดีตจนถึงตอนเนี้ยพอ AI เป็นแบบเนี้ยงานบางอย่างเราก็ต้องมองแล้วแหละว่างานตัวเนี้ยถ้ามันเป็นแบบเนี้ยถ้าเรายังทำเหมือนเดิมเราน่าจะถูกอะไรฮะถูกดิสรัปแน่ๆดังนั้นโลกการทำงานคุณอาจจะต้องเปลี่ยนอาจจะผมต้องพูดตรงๆนะโลกการทำงานเราก็เปลี่ยนเราจะพูดให้เห็นภาพเนาะก็คืออันนี้ผมก็ยังไม่ทันเนาะในยุคสมัยก่อนอะแต่ก็ยกตัวอย่างง่ายๆฮะยุคก่อนที่จะอ่านยุคเป็นที่มันเป็นเปเปอร์ใช่ไหมเป็นบนกระดาษอะใครที่ทำงานอยู่บนกระดาษอะตอนยุคนั้นก็ได้แหละแต่ถ้าใครเริ่มใช้ Excel เป็นทำไงฮะคุณเริ่มเพิ่มมูลค่าตัวเองได้เพิ่มเงินเดือนได้ใช่ไหมทีนี้พอมันเป็น Excel ปุ๊บเริ่มเป็นคนที่วางระบบในคอมพิวเตอร์วาง data ได้เริ่มอัพตัวเงินได้คนทำโปรแกรมได้เป็นโปรแกรมเมอร์เริ่มอัพค่าตัวได้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนผ่านแบบนี้ไปเรื่อยแล้วถ้าเราสังเกตในช่วงของ Excel ก่อนที่จะเป็น Excel มีอาชีพอะไรฮะพิมพ์ดีดถูกไหมมีพิมพ์ดีดมีโรงเรียนเปิดสอนพิมพ์ดีดเลยแล้วผมถามตอนนี้แล้วอาชีพพิมพ์ดีดหายไปไหนครับเพราะอะไรฮะโลกมันก็เปลี่ยนแสดงว่าอะไรครับมันก็ต้องมีอาชีพบางอาชีพที่หายไปแต่ก็จะมีอาชีพใหม่ที่เข้ามาแทน มันก็เป็นเรื่องปกติแหละครับก็คือมันมีอันที่หายและมีอันที่มาแทนดังนั้นมันก็คือการที่เราก็ต้องดูผมเรียกว่าคือมันมีโอกาสผมเรียกงี้นะทุกอย่างที่ AI มันเปลี่ยนแปลงหรืออะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาใหม่ๆนะฮะมันมีอะไรฮะมันมีที่สิ่งที่ว่าทำให้เราสูญเสียและมีทำให้เราไปต่อและมีสิ่งที่เรียกว่าฉวยโอกาสผมอยากให้ทุกคนอยู่ในสเตจที่ว่าฉวยโอกาสจากตรงนี้มากกว่า
15: เพราะว่าวันนี้เนี่ยมันพร้อมแล้วนะอะไรที่เราเคยคิดว่ามันน่าจะมีใครสักคนมาทำแทนเราได้เกิดอยากจะต้องแบบได้อย่างเงี้ยเราต้องจ้างพนักงานที่เก่งมากในการรีคูทในการสรรหาก็เป็นได้ง่ายแล้วโดยเฉพาะบุคคล SME เนี่ยจะหาคนอีกเก่งเนี่ยมาทำงานองค์กรเนี่ยมันยากแต่พอเรามีเจ้า 6.0 ใช่ไหม
14: 6
15: ตรงๆนะฮะยังไม่มีจุดออกมาให้นะฮะเดี๋ยวมันคงมีแบบนะ minor change
14: มาแล้ว 6.1 6.2 มาแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วง
15: มาก็เท่ากับเราสามารถมีเงินจ่ายไปก็ได้สมองอันฉลาดฉลาดแล้วก็ทำงานแทนเราได้ไม่ต้องรีครูทฮะใช้เงินอย่างเดียวแต่พอมันเนี่ยมันเริ่มกินโทเค็นเยอะขึ้นเรื่อย
14: อ่ะนี้เราต้องคุยเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องเนี้ยเราต้องบอกก่อนนะฮะคือเนื่องจาก AI ที่เราคุยกันไปเมื่อกี้มันทำได้ขนาดเนี้ยมันก็แลกกับสิ่งที่ว่าโทเค็นเนาะโทเค็นก็คือขีดจำกัดการใช้งานของ AI ว่าเราสามารถใช้งานได้เท่าไหร่เป็นรายชั่วโมงเป็นรายสัปดาห์นะครับทีนี้ไอตัวของโทเค็นที่มันมีเนี่ยมันก็จะมีจำกัดเนาะว่าเราใช้ได้เท่าไหร่ทีนี้ผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะฮะในช่วงตอนนี้มันเป็น early เนาะ early ในของใหม่ที่เข้ามามันก็อาจจะใช้โทเค็นแพงมันอาจจะใช้โทเค็นแพงการันตีว่าคุณใช้ Asta เนี่ยถ้าคุณใช้เดือนละ700นะเดือน700นะแป๊บเดียวหมดโทเค็นหมด
15: ไม่พอครับเนี่ย10วันหมดละ
14: ไม่พอหรอกผมบอกอย่างเงี้ยใช้วันเดียวก็หมดคือยังไงเพราะว่ามันใช้โทเค็นเยอะผมพูดอย่างงี้เลยของใหม่ใช้โทเค็นเยอะแต่ผมพูดแต่ผมว่าแต่ละกันเนาะ แต่ถ้าคุณเห็นประสิทธิภาพมันผมพูดอย่างเงี้ยคุณเห็นประสิทธิภาพมันคุณรู้สึกว่าโอ้มันเอาไปใช้งานนี้ได้มันเอาไปทำแบบนี้ได้แล้วรู้สึกว่าโอ้ฉันควรจะอัปเกรดผมแนะนำให้อัปเกรดแพ็กเกจอย่างตอนเนี้ยผมใช้ 7,000 พูดตรงๆใช้แพ็กเกจเดือนละ 7,000 20เท่า
15: เลขา1คนยังจ้างไม่ได้แล้ว 7,000
14: ยังไม่ถึง
15: เลขา1คนเราจ้างมาเป็น PA สักคนหนึ่งเนี่ยผมว่าก็ต้องมีสัก 12,000-13,000 อันนี้ 7,000 ทำอะไรแทนหัวหน้าแบงค์อยู่ครับตอนนี้ AI ตัวนี้
14: 7,000 เอาบอกเลยอะทำทุกอย่างใช้สร้างโปรแกรมช่วยยิงแอดลงสินค้าใน Shopee Lazada TikTok ให้ทำรูปภาพทำสไลด์อันนี้งานของส่วนตัวเนาะตัดต่อวิดีโอคุณภาพ
15: พอ
14: กี่คะแนนครับ
15: 7,000นี่พอใช่ไหมฮะ
14: พอครับ
15: โอ้โหนี่
14: เหลือด้วย
15: นะหัวหน้าแบงค์ผมต้องไปอัปเกรดแล้วนะเออ
14: คือแต่ว่าต้องใช้งานเท่าผมนะ
15: เออไปกราฟเกรดแต่ล่าสุดเนี่ยผมใช้เขาคือผมคุยเรื่องราวใช้แชทมานานอะแชทมานานแล้วแบบระหว่างการสอนลูกการเตรียมตัวให้ลูกไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ทำหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งเป็นแบบคู่มือเพื่อให้เขาแบบใช้ได้ตั้งเป้าหมายชีวิตแต่ละวันทำอะไรการที่จะมีโอกาสไปเรียนแล้วหาอะไรได้โหหนังสือ200หน้าเขาช่วยผมเบลจนเขียนหนังสือหนึ่งเล่มเสร็จแล้วเสร็จไม่พอนะครับ
14: ใส่รูปให้ด้วยนะ
15: ใส่รูปแล้วอาร์ตเวิร์กพร้อมสั่งพิมพ์อาร์ตเวิร์กพร้อมสั่งพิมพ์นี่คือสามารถทำทันจากโปรเจกต์ที่คิดว่าลูกสาวจะเป็นวันที่15เนี่ยเราเริ่มคิดวันที่1อุ๊ยเรามีออกมาเป็นหนังสือเป็นเล่มเพื่อให้ตัวตนเราไปอยู่กับเขาในรูปแบบหนังสือได้ตลอดตอนที่เขาอยู่ที่อังกฤษเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อครับคุ้มค่ามากครับโทเค็นหมดเกลี้ยงเลย
14: 700ยังก็หมดแหละ
15: 700หมดแน่นอนครับนี่ต้องตามไปละ 7,000 ละโอ้โหแต่มันได้20เท่า
14: ไม่ต้องถึง20เท่าคือ20เท่าคือยังไงก็คือง่ายๆฮะคืออาจารย์โอใช้700ใช่ไหมฮะก็คือ1เท่าโทเค็นมี1เท่าแต่ผมใช้ 7,000 ผมมีโทเค็นมากกว่าอาจารย์โอ20เท่
15: า
14: แสดงว่าอะไรฮะผมได้เยอะกว่า
15: สามารถทำโอ้โหได้มหาศาลเลยนึกภาพต่อเลยเพราะว่าแล้วพอเราสั่งให้เขาทำงานบนคอมพิวเตอร์เราได้เนี่ยมันหลายๆอย่างที่เราต้องทำแมนนวลอ่ะที่มันเราจะคิดแบบจะเขียนโปรแกรมมาสำเร็จรูปเนี่ยมันไม่มีอย่างเช่นแบบไปดึงไลน์จากช้อปปี้ไปลงสินค้าในไปลงข้อมูลในเพจเขาทำให้เราได้หมดเลย
14: ใช่
15: ครับ
14: เนี่ยมันเลยแบบผมเลยบอกว่าอันนี้คือเริ่มต้นอันนี้ให้ผู้ฟังคิดตามนะนี่คือเริ่มต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองผม

0: ChatGPT ช่วยตัดต่อต้นทุนการตัดคลิป1คลิปคุณภาพดีๆอ่ะสมมุตินะคะแนนเต็ม10เนี่ยให้ AI ตัดให้เนี่ยให้ ChatGPT ตัดให้ได้ระดับประมาณคะแนน7คะแนนแล้วนะเต็ม10นะเอาแบบคลิปแบบคุณภาพจัดๆเลยนะตอนนี้ได้7แล้วนะผมใช้ว่า7แล้วนะตอนนี้ได้7แล้วนะฮะแต่ทีนี้ราคาที่มันตัดให้7คะแนนเนี่ยจากเต็ม10เนี่ยตกคลิปประมาณ50 บาท60 บาทเอง
1: โอ้ผมไปเที่ยวเมืองจีนมานี้วิดีโอเต็มเต็มเครื่อง
0: เด
1: เ
0: ี
1: ล
0: ๋ย
1: ย
0: วต่อเลยพรุ่งนี้เลย
1: วิดีโอเต็มเครื่องเลยแล้วเราทำสคริปต์ไว้พร้อมแล้วอ่ะ
0: โอ้
1: แต่ก็เลยต้องมานั่งอัดวิดีโอปรับภาคเสียงลงไปเองโอ้โหตายแล้วอ้าวรู้แล้วว่าทำไงให้มันออกมาเสร็จท่านผู้ฟังครับ
0: นะแต่ผมบอกนะอาจารย์โอแบบมีฟุตสมมติมีฟุตแบบเยอะมากแล้วฟุตนั้นเคยใช้ซ้ำ AI คิดบทให้ใหม่ตัดให้ใหม่ย้ำให้ใหม่เปลี่ยนฟุตอาจารย์โอสามารถมีฟุตเดิมๆเป็นร้อยๆคลิปได้
1: โอ้โห
0: ผมขายอย่างนี้เลยนะ
1: อันนี้ผมกำลังโดนอาจารย์หัวหน้าแบงค์ป้ายยาให้ไปอัพแพ็กเกจอีกแล้วนะครับเราไม่มีคำว่าถอยเราไม่มีคำว่าถอยแต่ละคนตอนนี้ที่บอกว่าถอยนี่คือแบบ Gemini ก็จ่าย Chat GPT ก็จ่ายคอร์สก็จ่ายแต่ก็คงไม่เลือกสักอันหรอกเราก็แค่ดูซิจะถอยแพ็กเกจไหนไปเพิ่มแพ็กเกจไหนเพราะว่าตอนนี้อย่าง ChatGPT เอ้ย Gemini เนี่ยเราอัลต้าใช่ไหมอัลต้าคือทำวิดีโอเยอะๆต้องใช้อัลต้า
0: ผมไม่จ่ายแล้ว ผมถอยเรียบร้อยแล้วผมไปคนแรกเลย
1: ไม่ไปแล้วเหรออ้าวโอ้โห
0: ผมถอยคนแรกเลย
1: ถอยไปชวน
0: ก็เนี่ยนะฮะ
1: ใครถ้าฟังเมื่อ2 เดือนที่แล้วเนี่ยอาจจะแบบมีโดนหัวหน้าแบงค์ป้ายยานะวันก่อนชนจานเบนมาก็ป้ายยาอีกนะอัลต้าสิครับอัลต้าสิครับตัดต่อวิดีโอดีอ้าว
0: แล
1: แล
0: ้
1: ้
0: วว
1: ต
0: ด
1: อ
0: ี
1: นนี้เราใช้วิธีตัดต่อได้เลย
0: ใช้ไม่ทีตัดต่อได้เลยแล้วอย่างห้าคุณต้องใช้ AI Gen VO ใช่ไหม Gen VO AI อ่ะห้าอย่าประหยัดนะอันนี้ผมพูดในแง่ของประหยัดนะฮะคุณไปใช้ Meta AI ได้เลยครับ
1: เมตา
0: Facebook
1: ของ Facebook เนี่ยนะ
0: ครับอัปเดตใหม่ล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาดีมากถูกด้วยฟรีอ่ะเอาพูดนะไม่ได้ถูกฟรีอ่ะคุณภาพระดับโฟลว์เลย
1: นี่หัวหน้าแบงค์อย่าพูดเยอะเดี๋ยวไม่มีใครไปใช้อะไรนะที่ประชาชนคนไทย1,600 ล้านอะไรเงี้ย
0: อย่าไปพูดเยอะอย่าพูดเยอะ
1: โอเคกลับมาคือเมตาให้ใช้ฟรีด้วยทำวิดีโอได้ด้วย
0: เมตาใช้ฟรีนะครับแต่ว่า
1: ถามว่านายกชื่ออะไรเขาตอบถูกใช่ไหม
0: อะไรนะฮะ
1: ถามว่านายกชื่ออะไรเขาตอบถูกใช่ไหม
0: ก็ถูกถูกถูก
1: ถูกแล้วโอเค
0: ไม่เหมือนตอนนั้นยังไม่เหมือนตอนนั้นอันนั้นมันเป็นโมเดลเก่านะฮะ
1: ครับ
0: ทีนี้ประเด็นคือตัดต่อวีโอเนี่ยแต่ต่อวีโอต้องใช้ ChatGPT หรือจะใช้คอร์สก็ได้แต่ว่าถ้าจะเอาดีๆผมว่าน่าจะใช้ ChatGPT นะครับตอนนี้ ChatGPT ค่อนข้างดีมากๆนะฮะเพราะเดี๋ยวจะมีหลักการนิดนึงด้วยเพราะว่าผมพูดอย่างนี้เลยกันอาจารย์โออยากตัดต่อเหมือนใครอาจารย์โอสามารถตัดต่อเหมือนเขาได้แล้วนะฮะ
1: โอ้สมมติว่าผมแบบนะอยากตัดต่อแบบโอ้รายการดีๆสักรายการหนึ่งที่อสมทเรามีอยู่อย่างเงี้ยตีโปรดักชันดี
0: สา
1: ๆส
0: ม
1: า
0: าม ร
1: า
0: ถ
1: รถ
0: ให้มันเรียนรู้วิธีการตัดต่อการเล่าเรื่องราวแล้วมาตัดต่อเป็นของเราได้เลยครับ
1: เอา
0: นี่
1: หรือ
0: เราหน้าเก่านะครับ
1: นี่ใครจะตกงานอีกสักคนหนึ่งเอาสินะใช่ไหม
0: ก็อีดิเตอร์นี่แหละผมพูดเลยนะคือ
1: น
0: ถ
1: ะ
0: ้าอีดิเตอร์ยังทำงานผมเรียกว่ายังทำงานแบบง่ายๆนะฮะก็คือยังเลเวลกลางๆหรือการปานกลางเนี่ยน่าเป็นห่วงแต่ถ้าอีดิเตอร์ที่เป็นมีความครีเอทีฟอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้อยู่ยาวๆอยู่ละนะครับ
1: เครื่องมือพร้อมอยู่ที่เราจะสามารถใช้โอกาสจากเครื่องมือนั้นได้หรือเปล่า
0: ใช่
1: นะครับ
0: ใช่
1: มันต้องบอกว่าอย่างเงี้ย AI ไม่ได้มาทดแทนคนเนาะ AI มาทำให้งานเราทำได้เร็วขึ้น
0: ขึ้น
1: ได
0: ป
1: ้
0: ระส
1: มี
0: บ
1: ป
0: ก
1: รา ะ
0: ร
1: ส
0: ณ
1: ิท
0: ์
1: ธิภา
0: เย
1: พ
0: อะ
1: มา
0: ขึ้น
1: สุดท้ายเราต้องดูว่าเฮ้ยเราอยากได้อะไรเพราะอย่างเมื่อกี้อาจารย์วัฒนาไปบอกแหละว่ากูต้องมีแบบไอเดียก่อนนะสั่งไม่ดีมันก็เปลืองโทเค็นเฉย
0: ใช่
1: ๆถ้าเราสั่งไม่เป็นก็เท่ากับเราใช้ลูกน้องเก่งๆแต่สั่งงานไม่เป็นซึ่ง
0: ใช
1: มัน
0: ่
1: ก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้
0: ถูกต้องนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าเนี่ยการใช้ AI อ่ะมันก็อยู่ที่การหลักการที่การสั่งมีหลักคิดมีผมว่ามีเป้าหมายให้เขาดูอ่ะ

0: มีอะไรบางอย่างให้เขาศึกษาอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันก็ทําให้มันทํางานได้แต่ถ้าเรามาแบบตัดต่อวิวให้หน่อยตัดให้ไหมตัดได้แต่ตัดมาคุณเอาไปใช้คุณจะได้ยอดขายไหมคุณจะได้คนดูไหมอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าคุณมีหลักคิดคุณมีคุณรู้ข้อมูลคุณมีเรื่องเนี้ยคุณมีประสบการณ์เรื่องเนี้ยแล้วคุณเล่าให้มันศึกษาแล้วให้มันทําตามที่คุณให้มันศึกษาคุณสอนมันแล้วทํามาผลลัพธ์ที่ได้มามันคนละเรื่องดังนั้นผมอยากให้ผมพูดอย่างนี้ AI มันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆผมกล้าพูดเลยนะ AI มันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆ AI จะพยายามดีลับกันเองดีลับด้วยความง่ายและถูกลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้พอมันดีลับด้วยความถูกและง่ายขึ้นไปเรื่อยๆครับทุกคนจะสามารถใช้ AI ได้ทุกคนจะสามารถใช้ AI ได้ทุกคนสามารถใช้ AI ตัดต่อได้ทุกคนสามารถให้ AI ทำแดชบอร์ดได้ทุกคนสามารถสร้างโปรแกรมใช้งานเองได้แต่ไม่ใช่แปลว่าทุกคนจะสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างคนอื่นได้เพราะการที่จะให้แตกต่างคุณต้องมีประสบการณ์คุณต้องมีความครีเอทีฟคุณต้องมีคริติคอลทิงกิ้งอยู่ในส่วนนั้นเพราะถ้าไม่มีคุณก็แค่ช่วยสร้างโปรแกรม ERP ให้หน่อยช่วยสร้างโปรแกรม HR คณะมาสายให้หน่อยคุณจะได้โปรแกรมที่เหมือนคนอื่นแต่ไม่ใช่เพราะของบริษัทคุณดังนั้นมันต้องลงสิ่งที่ว่าดีเทลหรือตัวของความรู้และก็ประสบการณ์ที่คุณมีเข้าไปด้วยมันถึงจะแตกต่างจากคนอื่นนะครับน่าจะฝากไว้แค่นี้แหละครับ
1: ครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วแต่เดี๋ยวชวนหัวหน้าแบงค์มาเล่าให้เห็นเลยว่าของจริงมันใช้งานยังไงนะครับ
0: ครับ
1: กดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้แล้วก็คอมเมนต์ไว้ถ้าอยากรู้อะไรเดี๋ยวผมจะขุดกับหัวหน้าแบงค์นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมอาจารย์โอวีระเจริญพนิษฐ์แล้วหัวหน้าแบงค์วงศกรธุรศักดิ์สุราท่านพอครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
5: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
4: โอ้ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
5: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คนรุ่นก่อนมักสอนคุณว่าตั้งใจเรียนให้มันสูงๆเพื่อเข้าทำงานเงินเดือนสูงๆแต่วันนี้เรากลับตั้งใจเรียนในสถาบันที่ค่าเทอมสูงเพื่อรายได้ที่ต่ำลงทุกวันแถมบางคนกู้มาเรียนพอจบมาต้องแบกรับหนี้ขณะที่เงินเดือนหมื่นกว่าหลังสรุปเราจะเรียนไปเพื่ออะไรกันเมื่อการลงทุนทางการศึกษากลับไม่ได้กลายเป็นหลักประกันของอนาคตยิ่งยุคนี้ยุค AI กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานไม่ต้องเรียนจบแต่จบงานได้ร่วมเปิดทุกมุมของปัญหาตั้งแต่ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาศักยภาพของเด็กธุรกิจการศึกษาและการมาของ AI พร้อมหาทางแก้ไขติดตามได้ในเวทีความคิด Hot Issue ปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูกเริ่ม21กันยายนนี้2ทุ่มที่ Thinking Radio ฟังสดและฟังย้อนหลังทุกช่องทาง
7: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
8: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้ถ้าวันไหนหัวหน้าแบงค์มานี่เราชวนหัวหน้าแบงค์ขายของป้ายยาไม่ใช่ชวนหัวหน้าแบงค์ทำให้ดูเลยนะครับว่าสิ่งที่เราได้ฟังมาเนี่ยแล้วของจริงเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับหัวหน้าแบงค์วงศกรธุรศักดิ์ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์โนและผู้ฟังทุก

0: ตามเดือนนะครับ
1: ครับวันนี้ครับอาจารย์หัวหน้าแบงค์ติดค้างพวกเราทุกคนไว้นะครับคือเมื่อวานเนี่ยวันพฤหัสนะถ้าใครย้อนฟังดูเนี่ย ChatGPT Astra นะครับ ChatGPT Astra คือเวอร์ชั่นตัวล่าสุดเนี่ยมันสามารถทำงานแทนมนุษย์ได้ทำงานแทนคนที่เป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้เลยอยากให้ทำอะไรทำได้อะไรที่ว่ายากอะไรที่ว่ายากเราทำเองโปรแกรมนี้ไม่เข้าใจสั่งให้เขาทำได้ถูกต้องไหมครับ
0: ถูกครับแล้วอย่างง่ายเนาะก็คือเอาง่ายๆผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมติผมอยากเล่นเกมหนึ่งเกมเก่ามากลงเครื่องลงแล้วมันติดบั๊กมันติดเออร์เลอร์ลงไม่ติดผมทำอะไรฮะผมให้ ChatGPT Astra ทำแล้วไปลงเกมให้แล้วติดตั้งแก้ไขบั๊กให้เลยแล้วก็ได้เล่นอย่างเงี้ย
1: โอเค
0: อันนี้ไม่เกี่ยวงานเลย
1: งั้นเราก็ลงเกมแล้วเราก็เล่นกันได้สิตอนนี้
0: ใช่เล่นได้
1: โอ
0: เน
1: เ
0: ี
1: ค
0: ่ยคือยกตัวอย่าง
1: ซึ่งวันนี้ครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตเชิญหัวหน้าแบงค์ช่วยเปิดหน้าจอของจริงให้ดูเลยนะ
0: ครับ
1: ว่าหน้าจอหน้าตา Astra มันเป็นยังไงแล้วถ้าเราอยากจะให้เขาทำงานบนคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยสักอย่างหนึ่งเชิญหัวหน้าแบงค์ครับ
0: ได้เลยนะครับอ่ะอันนี้คือ ChatGPT Astra นะครับก็คือ ChatGPT ที่เราต้องติดตั้งลงเครื่องนะฮะต้องบอกก่อนนะต้องติดตั้งลงเครื่องแต่ว่าถ้าใช้ตัว Astra ที่อยู่บนเว็บไซต์นะครับที่อยู่บนเว็บไซต์อยู่บนแอปมือถือสามารถใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะฟีเจอร์ค่อนข้างจำกัดมากๆอะไรที่มันอยู่บนเว็บที่เราเข้าไป http.com หรือเราใช้บนแอปมือถือเนี่ยฟีเจอร์มันจะถูกจำกัดดังนั้นถ้าคุณอยากให้มันแบบสมมติไปตัดต่อบน CapCut ให้คุณอยากให้มันไปดึงข้อมูลจาก ERP ให้อะไรเงี้ยฮะคุณจะต้องติดตั้งเนี่ย ChatGPT ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์แบบนี้ลงเครื่องก่อนนะครับนะทีนี้การที่เราจะใช้ Astra ได้เนี่ยคุณจะใช้ได้แค่2อย่างก็คือตัวของ ChatGPT WorkนะฮะChat Work ที่เราเคยคุยกันไปนะก็คือเหมือนเป็น Cross Cowork ก็แหละแต่เป็นฝั่งของ Chat GPT แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ Codec นะครับCodec นะฮะ Codec คืออะไรนะฮะ Codec ก็คือที่ Cross Code พูดง่ายๆมันคือ Cross Code นะเป็น Cross Code ในฝั่งของ Chat GPT นะฮะนะฮะก็คือทำโปรแกรมต่างๆได้นะถึงจะใช้ตัวของ Astra ได้นะครับทีนี้ประเด็นคือสมมุติเราจะใช้ Astra ทำไงฮะมันจะอยู่ด้านล่างเนี่ยด้านล่างของช่องพร้อมนะมันจะมีให้เลือกครับว่าคุณจะใช้โมเดลไหนถ้าคุณจะใช้ Astra คุณก็แค่เลือก6 Astra เท่านั้นเองนะครับนะทีนี้ต้องบอกก่อนนะไอ้โมเดลเนี้ยมันสูบโทเค็นมากๆดังนั้นต้องระวังให้ดีนะฮะระวังให้ดีคือถ้าโทเรียกว่าแพ็กเกจของเราเนี่ยมันเป็นแพ็กเกจที่ราคาไม่ได้มากก็คือ700กว่าบาทอะไรเงี้ยฮะใช้นิดเดียวมันจะหมดเลยดังนั้นต้องระวังดังนั้นเลือกเฉพาะงานที่อยากจะใช้จริงๆค่อยใช้อัตรานะครับเพราะโทเค็นมันมีจำกัดจริงๆแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำงานได้เยอะมากคุณอยากจะลงทุนซื้อแบบเดือนละ 3,000 ก็ได้นะครับนะก็แนะนำให้อัปเกรดมากกว่านะครับนะอ่ะทีนี้มาดูกันนะครับนะอ่ะเนี่ยอันนี้คือกรณีอันนี้ผมใช้ Chat Work เนาะแล้วก็ผมก็เลือก6 Astra นะครับนะทีนี้ดูกันนะวิธีใช้เนี่ยอันนี้ผมพอดีผมสร้างสกิลมาแล้วแหละผมสร้างสกิลนะครับสกิลตัดต่อทีนี้กัดต่อเลยครับตัดต่อตามเฟรมเวิร์คของผมผมอยากให้ใช้ฟอนต์ตามนี้จัดวางแบบนี้ใส่รูปประกอบแบบนี้ผมก็จะมีหลักคิดของผมไว้นะครับนะครับเป็นสกิลไว้นะฮะทีนี้เวลาจะสั่งให้เขาตัดต่อเนี่ยทำไงฮะก็พิมพ์พร้อมฮะช่วยตัดต่อคลิปนี้ให้ดูน่าตื่นเต้นก่อนบอกเงื่อนไขและถ้ากรณีถ้าคุณอยากให้มันตัดต่อผ่านแคปคัตทำไงฮะโดยตัดต่อผ่านแคปคัตบนคอมนี้พิมพ์แบบนี้เลยพิมพ์แบบนี้เลยนะฮะเราสามารถพิมพ์แบบนี้จากนั้นผมก็ผมลองกรณีบอกลองเทสนะผมกดปุ่มบวกปุ๊บผมกดเลือกไฟล์ทีนี้ผมเลือกโฟลเดอร์ผมเลือกโฟลเดอร์นี้เลือกโฟลเดอร์นี้ไปนะครับโฟลเดอร์นี้คือโฟลเดอร์อะไรครับโฟลเดอร์นี้คือโฟลเดอร์ที่เรียกว่านี่ครับมันจะเป็นโฟลเดอร์ที่รวมฟุตเทจที่ผมถ่ายเก็บไว้เนี่ยถ่ายเก็บไว้เนาะสั้นๆแบบ5วิ10วิรวมๆยำๆไว้นะครับใส่ไปแล้วให้แล้วก็ผมใส่โฟลเดอร์นี้ไปที่ AI เพราะเดี๋ยวให้ AI ไปดูครับว่าผมมีฟุตเทจอะไรบ้างแล้วก็พยายามมาให้หน่อยยามตัดต่อคลิปมาให้เป็นคลิปหนึ่งให้ผมหน่อยก็ไปดูฟุตมาเล่าเรื่องราวมาให้หน่อยนะครับนะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันครับว่าผมสั่งแค่เนี้ยใส่ไฟล์แค่เนี้ยให้มันไปคิดเองคิดบทให้ตัดต่อให้

0: มันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะมาดูกันนะทีนี้ผมส่งไปปุ๊บนะฮะก็ปล่อยมันรันก่อนนะฮะผมขออนุญาตใช้เป็น ChatGPT X Asta แล้วเปิดเป็น Fast นะครับ Fast ก็คือให้มันทำงานไวขึ้นนะก็ผมยอมใส่เสียโทเค็นมากขึ้นแหละให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพนะฮะว่าเฮ้ยเวลามันทำให้มันคือไงอ่ะทีนี้อันนี้ผมยกมือไว้ก่อนเลยนะเนี่ยมือผมเนี่ยอยู่แบบนี้นะฮะเนี่ยมันเปิด CapCut ขึ้นมาเองมันเปิด CapCut ขึ้นมาเองผมไม่ได้เปิดนะฮะอันนี้คือ AI เป็นคนเปิดนะฮะมันเปิดโปรแกรมขึ้นมาเองก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมมันเปิดให้ละทีนี้เรามาดูกันนะว่ามันเปิดแล้วมันทำอะไรต่อเนี่ยเห็นไหมมันจะบอกว่าผมจะมาคิดบทให้ไปทำจัดวางให้ไปดูฟุตเทจให้ก่อนว่ามีฟุตเทจอะไรบ้างนะครับแล้วก็ค่อยมาตัดในแคปคัตแต่มันเปิดโปรแกรมรอแล้วนะเดี๋ยวทีเรามาดูนะฮะว่ามันทำอะไรต่อนะครับนะเนี่ยอันนี้คือการใช้ตัวของคอมพิวเตอร์ยศนะฮะปลั๊กอินคอมพิวเตอร์ยศในการที่ให้มันไปจัดการโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยนะครับทีนี้เรามาดู
1: มีสองอย่างที่ต้องทำก็คือเราต้องเชื่อมต่อใช่ไหมครับเปิดสิทธิ์ให้เขาเป็นคอมพิวเตอร์ยูสก็คือเปิดใช้ให้คอมพิวเตอร์ยูสเสร็จปุ๊บก็ต้องอาลาวให้เขาใช้แอปอะไรบ้างด้วยใช่ไหมครับ
0: ไม่ต้องเลยครับตอนนี้คือไม่ต้องอาลาวนะฮะมันจัดการเลย
1: ครับอ๋อ เดี๋ยวนะอ๋อพอคอมพิวเตอร์ยูสแปลว่า open all ครับไปตรงไหนก็ได้ในคอมพิวเตอร์ของเรา
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: อันนี้เนี่ยรอดูมันทำอะไรมาแล
1: ้วแล้วเวลาเราเมื่อกี้โยนโฟลเดอร์เข้าไปเนี่ยอันนี้มันเมาส์จิ้มอยู่ใช่ไหมเนี่ยเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้ด้วย
0: เนี่ยเมาส์จิ้มเนี่ยผมไม่ทำปัดต่อเสร็จแล้ว
1: โอ้โหนี่ฟาสของแท้นะครับฟาสของแท้นี่คือตัดต่อแล้วเอาวิดีโอมาต่อย
0: ครับต่อยย่อยแล้วครับตัดจังหวะฟุตเนี่ยใส่เนี่ยใส่ซับแล้วเนี่ยนี่ผมยกมือช้างไว้นะเนี่ยเมาส์มันทำเอง
1: ดูนี่คือ
0: เอา
1: เทคมาใส่คือปกติเนี่ยเราแค่ตัดเลือกซีนนี่ก็วันหนึ่งนะโดยมือเป็นอย่างเราเลือกซีนนี่วันหนึ่งนะฮะใช้เวลาคิดนี่เนี่ยโอ้โหนี่คือใส่เทคลงไปนะ
0: อันนี้มันผมพูดอย่างนี้อาจารย์โลสังเกตไหมฮะที่มันซอยย่อยๆพวกเนี้ยฮะมันคือเอาฟุตมาต่อกันฟุตไหนเกี่ยวข้องกับเนื้อหานี่มันประกอบให้ใส่เทคเข้าให้ซูมเข้าซูมออกใส่ซับใส่ฟุตเทใส่รูปภาพให้ตัดต่อให้เหมือนให้หมดเลยครับวางโครงให้หมดอันนี้คือเขาวางโครงให้เลยนะครับถ้าอันนี้ทำไมผมถึงพูดว่าวางโครงให้สังเกตดูนะครับก็คือในชั้นวิธีเนี่ยผมบอกว่าช่วยตัดต่อคลิปนี้ให้น่าสนใจรุนระทึกมากๆหน่อยแค่นี้เลยแล้วมันไม่ทำอะไร
1: ผมก็แอบเห็นว่าหัวหน้าแบงก์ก็ไปสร้างสกิลเอาไว้ก่อนซึ่งสกิลเนี้ยต้องติดตั้งต้องติดตั้งลงไปถ้าไม่มีสกิลนี้มันทำได้ไหมครับ
0: ก็ไม่มีสกิลนี้ก็ตัดต่อได้ครับผมพูดอย่างนี้ไม่มีสกิลนี้ก็ตัดต่อได้แต่ว่าไอ้ที่มันผมใช้สกิลนี้เพราะอะไรผมอยากให้มันตัดต่อตามหลักคิดของผม
1: ซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าสกิลทำยังไงนะครับย้อนกลับไปดูอาจจะย้อนนานนิดหนึ่งเราเคยสอนการสร้างสกิลไว้แล้วนะครับ
0: เนี่ยอันนี้ให้เห็นภาพนะก็เนี่ยปล่อยเขาทำไปแล้วก็ไปทำอะไรฮะไปทำอย่างอื่นครับนะอันนี้คือรูปแบบที่ให้เห็นนะครับนะอันนี้ก็เห็นไหมครับมันไปคุมคอมไปทำให้นะครับทีนี้ตัวของคอนเทนต์ที่ได้มาเนี่ยผมจะเปิดตัวอย่างให้ดูเนาะก็คือตัวของคอนเทนต์ที่มันทำออกมาเนี่ย
1: เดี๋ยวคุณอาแบงค์เราปล่อยมันทำงานแล้วเราทำอย่างอื่นได้ด้วยหรอครับไม่ต้องรอ
0: ก็จริงๆก็ได้นะฮะก็คือเราก็ไปทำอย่างอื่นได้เลยไม่ต้องมานั่งเฝ้านะฮะก็ปล่อยมันกดไปครับ
1: เราไม่ต้องแบบขอคอมพิวเตอร์ฝากมันไว้แล้วเราก็ไปทำครอบครองกันอื่นไม่ต้องแล้วใช่ไหมฮะ
0: ก็ไม่ต้องแล้วฮะจบเรียกว่าจบในนี้ได้ระดับหนึ่งแล้วฮะ
1: โอเค
0: จริงๆถ้าเราเรียกว่าถ้าเรามีคอมอันนี้เงี้ยสมมตินะเรามีนอมคอมหนึ่งเครื่องแต่มีหน้าจอสองเครื่องมีหน้าจอสองอันเนาะพอมีหน้าจอ2อันเนี่ยหน้าจอ1อ่ะ AI เอาหน้าจอนั้นไปอีกหน้าจอ1ฉันจะทำงานของฉันอย่างนี้ก็ได
1: ้ถ้าคอมพิวเตอร์คุณแรงพอนะคร
0: ับครับใช่ถ้าแรงพออ่ะทีนี้อันนี้ก็ปล่อยเขาตัดไปเดี๋ยวผมขออนุญาตอยู่แล้วกันเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันสลับไปสลับมาทีนี้นี่โทเค็นจะหมดละเหลือ 10% ใช้เยอะอ่ะทีนี้ประเด็นคือตัวของคอนเทนต์ตัวที่มันตัดต่อได้มันจะเป็นแบบไหนอันนี้ผมให้ดูเนาะคือผมให้ดูตัวอย่างของการตัดต่อคอนเทนต์ บนในชั้นพีตรงๆนะฮะเมื่อกี้ผมให้มันตัดต่อบนแคปคัตใช่ไหมอันเนี้ยผมจะให้ดูว่าแล้วถ้ามันตัดต่อบนมือถือเลยอะแล้วตัดผ่านChat GPT ตรงๆเลยอะที่เป็นเวิร์กอะแล้วใช้ Atta คุณภาพเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวให้อาจารย์โอทายด้วยนะผมเอาหลักคิดตัดต่อเหมือนใครให้ดูด้วยนะถ้าอาจารย์โอคุ้นๆอาจารย์โอจะพอรู้อ่ะเดี๋ยวผมเปิดนะให้ดูนะฮะอันนี้ให้เราวันนี้เราให้เห็นภาพก่อนนะฮะอ่ะอันนี้คือ ChatGPT อันนี้คือ ChatGPT นะฮะอ่ะอันนี้ก็คือ ChatGPT อันนี้ผมพอดีขออนุญาตเปิดบนเว็บเนาะคือเพราะอันเนี้ยจริงๆอ่ะวันนี้ผมใช้ตัดต่อบนมือถือผมอยากลองดูว่าในมือถือเนี่ยถ้าผมสั่งในมือถืออ่ะมันทำได้ไหมสรุปทำได้ครับ
1: ใครใช้มือถือเนี่ยมันจะไม่สามารถจะไปเอาทั้งโฟลเดอร์เรามาได้บนมือถือ
0: ใช่ใช่อ
1: ัพโหลดขึ้นไปนะครับ
0: แล้วเราก็สั่ง
1: งานไป
0: ใช่ครับ
1: ตายขึ้นไปสั่งคำสั่งไปชุดหนึ่งคือบอกว่าคำสั่งที่เขียนโค้ดยากที่สุดในโลกเลยอยากทำอะไรช่วยทำสิ่งนี้ให้ด้วยนะจ๊ะ
0: ครับเนี่ยเห็นไหมช่วย LVO ที่เนี่ยไปทั้งหมดเนี่ยก็คือเนี่ยผมแนบฟูไปทั้งหมดเนี่ยมันใส่ได้สูงสุด10คลิปนะครับที่ใส่ถ้าเป็น ChatGPT ที่อยู่บนแอปอยู่บนเว็บใส่ได้สูงสุด10คลิปนะครับผมใส่ไป10คลิปเนี่ยแล้วผมบอกช่วยเอาคลิป LVO ทั้งหมดเนี่ยไปตัดต่อตามที่13มาให้หน่อยใช้สีฟอนต์การจัดวางรูปภาพประกอบให้เหมือนศึกษามาเลยตัดคล้ายที่ศึกษามาให้น่าสนใจนะผมก็ให้มันตัดต่อปุ๊บปุ๊บทีนี้ผมก็ไปภาคเสียงมาเองเนาะก็คือมันก็จะมีบทภาคมาให้ผมนะผมก็ลองไปภาคจริงๆคุณสามารถให้มันภาคก็ได้แต่ผมไม่ชอบให้มันภาคอ่ะมันยังไม่ใช้มันก็ใช้ได้แหละแต่มันดูตลกหน่อยแต่ถ้าคุณจะไปโคลนเสียงจากที่อื่นแล้วมาให้เอาเสียงคุณโคลนเข้าไปก็ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาแต่ผมอยากภาคเองอ่ะนะฮะทีนี้ผมภาคเองเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันตัดมามันได้แบบนี้ครับอันนี้ผมกดดาวน์โหลดนี้เลยนะครับคลิปที่ได้มาเนี่ยอันนี้ผมดาวน์โหลดให้เห็นเลยนะว่าคลิปที่มันตัดมาเป็นยังไงนะฮะผมบอกเลยว่างานตัดต่อเนี่ยง่ายขึ้นเยอะอะไรที่เคยถ่ายเล่นๆไว้ไม่ได้ใช้ก็ได้ใช้กันวันนี้แหละอ่ะมาดูกันนะครับนี่นะอันนี้คือผมใช้มันตัดต่อนะฮะมาดูกันครับ
2: คิวโชว์คลิปนี้ครับมี3รีวิวที่ผมอยากให้ดูนะครับเริ่มที่แรงหุบเขาทาคาชิโอน้ำตกอยู่ข้างหน้าผาสวยครับด้านล่างมีคนพายเรือเพียบเลยครับแต่ต้องจองล่วงหน้านิดนึงนะครับมาหน้างานเต็มตลอดครับลองมองตรงละอองน้ำครับมีลุงเล็กๆด้วยครับสวยมากครับอีกบรรยากาศหนึ่งคือแถวอโศกคูมาโมโตภูเขาทุ่งหญ้าดูดิครับพื้นที่สีเขียวกว้างสดชื่นมากครับมีทางเดินกลางทุ่งด้วยนะครับแต่เดินลงไปไม่ได้แล้วก็มีแสงลอดผ่านเมฆสวยมากครับอยากเดิน
0: เนี่ยเห็นไหมฮะ
1: ตอนฮิตนะฮะที่เดินครับกินครับ
0: คุณบทจะคล้ายๆแต่นี้ถ้าดูวิธีการตัดต่อล่ะคล้ายๆอะไรฮะผมว่าคล้ายๆช่องรีวิวท่องเที่ยวบางช่องอยู
1: ่อาสาไปหลงไม่ใช่
0: อย่างเงี้ยนี่โปไปไม้เหมือนกันโปไปไม้เหมือนโปเวนโกนะฮะ
1: โปเวนโกใช่ไหม
0: ถ้าดู
1: ใ
0: ครพี่บ้านเลยนี่เป็นพี่แบงค์
1: โก
0: เว้นก่อนโกเว้นก่อนไปก่อนผมลองให้มันตัดต่อให้ดูว่ามันตัดต่อได้ไหมมันตัดต่อเหมือนโกเว้นโกเลยครับคล้ายๆเลย
1: ก็คือ
0: เดียวฟอนต์ไม่เหมือนนิดเดียว
1: เราโยนลิงก์วิดีโอของต้นฉบับไปบอกให้ช่วยศึกษาในการตัดต่อแบบนี
0: ้
1: ท่อนเปิดใครดูท่อนโกเว้นโกท่อนเปิดก็คือเขาจะตัดภาพเหมือนกับรวมทุกอย่างมาตัดเป็นให้ดูก่อนแล้วค่อยลงดีเทล
0: เนี่ยเกือบคล้ายแล้วไม่คล้ายมันแค่แบบฟอนต์ไม่เหมือนแต่ถ้าฟอนต์เหมือนนะปุ๊บมันจะเป็นแบบลายเส้นอันนี้เขาไปทำเองแล้วเขาเขียนของเขาเองก็เลยแบบมันเลยได้แค่นี้แต่ว่าถ้ามันมีฟอนต์ที่เหมือนเป๊ะนะผมว่าเหมือนเป๊ะเลยมาระดับนี้ละ
1: ซึ่งเราไม่สามารถที่คือจริงๆเนี่ยโดยไอเดียเราก็แอบว่าอยากตัดต่อแบบ Apple อยากตัดต่อแบบถ้าใครเป็นคนสายเขาบอกนะใครเป็นคนสายแฟชั่นดีไซน์เนี่ยถ้าเราสังเกตงานของแต่ละค่ายแฟชั่นต่างๆเนี่ยอาร์มานี่ตัวแบรนด์ต่างๆเนี่ยที่เป็นแบรนด์ต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีสไตล์ของเขาเองถ้าเกิดเราอยากได้สไตล์นั้นเอาให้ AI เรียนรู้ แล้วก็เอาตัวไปใส่แล้วบอกว่าเอาสไตล์อย่างนั้นจ้ะ
0: อืมแล้วก็ลองเปลี่ยนแบบอะแดปต์นิดนึงแล้วกันเอาอะแดปต์ให้เหมือนเป็นแบรนด์คุณนิดนึงก็คือผมพูดง่ายๆกันนะอย่า 100% ปรับให้มันเป็นของคุณนิดนึงเอามีการปรับเค้าโครงอะไรเงี้ยเราเลือกให้มัน CI ของคุณชัดแบรนดิ้งคุณชัดขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ก็พูดงี้อันนี้เราเห็นภาพแล้วเนาะว่าคือการว่างานตัดต่อจากที่ปกติเราต้องไปจ้างทำคลิปแบบเนี้ย1,500หรือ50 บาทครับอืมแล้วสามารถอันนี้ผมบอกถ้าคุณภาพแบบเนี้ยมันไม่มี500โดยบางทีบางเจ้าคิด1,000-2,000ด้วยซ้ำอ่ะแต่เนี้ย50 บาท60 บาท AI จัดการให้คิดบทให้คุณไม่ต้องบีบเลยคุณตีกับ AI เองเนี่ยมันทำได้ระดับนี้แล้วเนี่ยคือใช้ ChatGPT ช่วยตัดต่อนะครับ
1: อันนี้ก็คือตัดต่อบนแอป ChatGPT เลยไม่ต้องไป
0: ChatGPT เลยใช่ครับอันนี้ผมลองเทสดูนะระหว่าง ChatGPT กับ CapCut นะครับแล้วก็ Premiere Pro นะฮะพูดง่ายๆก็ทำได้หมดแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าตัดผ่านใน ChatGPT ตรงๆเนี่ยข้อเสียคือเสียงเพลงกับเอฟเฟกต์นะครับหรือฟอนต์ที่มีจะไม่ได้เยอะเท่ากับที่คุณไปตัดบน Premiere Pro กับ CapCut เพราะPremiere Pro กับ CapCut เขาจะมีแบบพวกเอฟเฟกต์ที่มีให้มีเสียงเพลงให้และก็มีฟอนต์ที่คุณเซตทิ้งไว้มีให้เลือกใช้เยอะกว่าเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าการใช้โทเค็นระหว่างให้มาตัดบน CapCut เลยหรือให้ตัดกันผ่านตัวของ ChatGPT ตรงๆอันไหนใช้โทเค็นเยอะกว่ากันนะครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ยูสแล้วไปกดบนพวก CapCut หรือ Premiere Pro เลยจะใช้แพงกว่าอยู่นะครับแต่ถ้าให้ตัดต่อที่นี่ค่อนข้างจะราคาไม่ได้แพงมากผมลองละราคาจะไม่ค่อยแพงมากโทเค็นใช้ไม่ค่อยเยอะมากเท่ากับการที่ไปตัดที่แคปคัตนะครับแต่ก็บอกเลยว่าคุ้มผมค่อนข้างการันตีว่าคุ้มเพราะอะไรครับพอมันทำแบบนี้ได้ปุ๊บเรียบร้อยครับ 7,000 ผมยอมจ่ายครับเพราะอะไรฮะคอนเทนต์จากที่แบบผมต้องรอทีมอีดิเตอร์ผมทำให้มันคือเขาก็ต้องทำนานเนาะเพราะมันก็มีคุณภาพทีนี้หลายๆงานที่เราอยากให้มันทำอยากมีคอนเทนต์ออกไปก่อนน่ะแต่คุณภาพพอได้ด้วยแบบเนี้ยสบายผมละทุกอย่างคอนเทนต์ที่ไม่เคยทำได้ทำหมดละคิดดูนะฮะอาจารย์โอผมว่าจากปกติที่เราต้องทำช็อตวีโออย่างเดียวคุณสามารถทำ YouTube ยาวได้แล้วนะครับ
1: ผมก็คิดถึงเนี่ยครับเพราะว่าพอบอกว่ามันสามารถที่จะไม่จำถูกลิมิตด้วยความสามารถในการทำวิดีโอสั้นๆแต่ก่อนนั้นใช้จิมินายนะแล้วไปทำที่อะไรล่ะในตัวตัดต่อวิดีโอของ Google Flow
0: Flow
1: มันก็จะจำกัดช่วงเวลาของวิดีโอในการสร้างแต่พอมาอย่างนี้จินตนาการเราสามารถกว้างขึ้นได้เพราะว่าเราเอาฟุตเข้าไปให้เขาเองเราคือตัดต่อจริงๆนะไม่ใช่ใช้พลังของ AI ทั้งหมด 100% เรามีต้นแบบของเราแต่เราต้องการ mood and tone แบบไหนก็สามารถใส่ลงไปได
0: ้เนี่ยอันนี้คือข้อดีแล้วเอาผมพูดอย่างนี้กันคือเนื่องจากแพลตฟอร์มต่างๆเนาะโดยเฉพาะ TikTok แล้วกันเนาะ TikTok กับ YouTube เนี่ยค่อนข้างซีเรียสกับคอนเทนต์ที่เป็นประเภท AI เยอะคือคุณทำคอนเทนต์จาก AI จากGoogle Flow มาแล้วคุณก็ไปลงใช่ไหมฮะบางทีมันจับว่าเป็น AI ล้วนแล้วคนมันตีว่าคอนเทนต์นั้นคุณไม่ได้คุณภาพคุณภาพต่ำมันจะทำให้
1: เจ
0: ๊ก็ตีว่าไม่ต้องดันนะบางคนโดนแบนด้วยมันเป็นแบบนั้นจริงๆมันเป็นแบบนั้นจริงๆดังนั้นถ้าคุณจะใช้ AI ในช่วยการทำ VO AI แบบเพียวๆแบบ 100% ตอนนี้คือคุณต้องทำเรื่องราวให้มันครีเอทีฟน่าสนใจเหมือนอย่างเคสผักกาแก้วเนาะผักกาแก้วอาจารย์โอรู้จักผักกาแก้วไหมผักกาแก้วดังมากเลยนะฮะตอนเนี้
1: ยยังไงครับ
0: ผักกาแก้วโอ้โหอาจารย์โอไม่รู้จักผักกาแก้วหรอโอ้โหถึงดังมันเป็นละคร AI
2: ญี่ปุ่น
0: อ่ะมันเป็นละคร AI ที่เรียกว่าใช่เขาสร้างละคร AI ขึ้นมาเนาะ
1: ไหนผู้ฟังรู้จักไหมครับผมไม่รู้จัก
0: โอ้โหดังมากดังหนึ่งขั้นย่าคอลแลบกับผักกาแก้วเลยฮะดังขนาดนี้แล้วนะครับคอลแลบกันแล้วนะครับ
1: ครับซึ่งนี่ละคร AI ฝีมือคนไทย
0: คนไทยครับเก่งแล้วก็เก่งผมยอมต้องยอมรับเลยอมเก่งมากเจ้าของคือโอมเนาะโอมเป็นคนทำอาจารย์โอมเป็นคนทำเนี่ยอันนี้คือช่องนี้เนาะ
1: โ
0: อนี่ทีเป็ดเที่ยว
1: เห็นแล้ว
0: นี่ฮะดังมากผ ผมบอกเลยว่าดังมากมัน

0: คือเขาไม่ได้แค่ TikTok อ่ะคือทั้ง Facebook ด้วยอ่ะยอดวิวรวมกัน800ล้านอ่ะอ่ะเพราะว่าคือต้องยอมรับว่าเก่งเก่งจริงเก่งจริงทำได้ระดับนี้คือเก่งเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าเนี่ยก็คือการทำ AI แบบ Creative คือทำเป็นเรื่องราวเนาะอ่ะคุณฟังลองไปดูนะเนี่ยชื่อช่องว่าโพนี่ขี่เป็ดเที่ยวเนี่ยลองไปดูครับว่าเขาทำเรื่องราวอะไรอย่าดูเพลินนะพอดูเพลินปุ๊บไถไปดูเรื่อยๆเลยแน่นอนนะฮะมันก็เป็นอารมณ์เหมือนแบบละครคุณธรรมที่เป็นเหมือนแบบเป็นผักอ่ะนะฮะเอาผักมาเป็นทำเล่นละครคุณธรรมประมาณนี้นะครับนะลองไปดูอันนี้ก็เป็นการใช้ AI แบบ Creative ในการหาเงินอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะอันนี้มันถึงท่าน success ที่ success ถึงขั้นแบบกันตนาผมเรียกอันนี้บริษัทกันตนาเนาะที่ก็ผมว่าไม่รู้นะครับเห็นจากตรงนี้หรือไปเห็นเทรนจากละครแนวตั้งของจีนมาเนาะก็เลยเปิดเลยฮะเปิดละครแนวตั้งเหมือนกันใช้ AI ทำอันนี้คือเทรนเหมือนกันนะครับก็สุดท้ายการใช้ AI ก็วัดกันที่ Creative เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าใครจะใช้ AI ในแง่ของเนี่ยเจนภาพเจนวีโอมาเพียวๆเนี่ยคุณอาจต้องมีเรื่องราวในการเล่าแบบนี้แล้วแหละนะครับจะมาแบบมาปากตะกร้าขายของปกติผมว่ามันหมดยุคไปแล้วมันหมดซีรีส์เหมือนตอนนั้นไปแล้วต้นปีมันทําได้ตอนนี้มันทําไม่ได้แล้วอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่จะต้องใช้ AI Gen VO ก็ลองเล่าเรื่องเป็นครีเอทีฟแบบนั้นแต่ถ้าใครไม่สะดวกไม่อยากทำ Gen ก็ผมว่าเรียกโอกาสแล้วกันเนาะก็คือคุณสามารถถ่ายเล่นเล่นเก็บฟุตไปเรื่อยๆแล้วให้ AI มันยำเป็นคอนเทนต์ได้ละยำเป็นคอนเทนต์พอยำเป็นคอนเทนต์ปุ๊บคุณคิดบทไหมฮะจริงๆคุณก็ควรจะคิดบทนะแต่ถ้าคุณคิดบทไม่ออกมันให้มันคิดบทให้แล้วตัดต่อให้ได้เลยดังนั้นแปลว่าคอนเทนต์ที่จากที่มันคิดยากๆคุณมีฟุตอยู่มันสามารถยำแล้วทำเป็นคอนเทนต์แล้วลงได้เลยและการทำแบบนั้นไม่ผิดกฎนะครับคุณใช้ AI ช่วยตัดต่อแต่ฟุตคือของจริง
1: นี่แหละประเด็นในยุคปัจจุบันนี้ทุกแพลตฟอร์มเนี่ยก็มันจะพยายามขึ้นเตือนนะว่าอันนี้ผลิตโดย AI อย่างใครดูช่อง YouTube ก็จะขึ้นเลยอันนี้ผลิตโดย AI ก็จะมีเตือนขึ้นมาเพราะว่าด้วยความที่มันเหมือนจริงมากเสียงเหมือนจริงมากนะครับการใช้ AI หรือการเสพคอนเทนต์ก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นล่าสุดนี้คุณพี่แท็บลวิทย์เองก็ออกมาเตือนทุกวันเลยเสียงผมระบาดมากครับคุณแท็บลวิทย์หา
0: ภาษ
1: า
0: ผมรู้นะ
1: โอ้โห
0: ของพี่แท็บเนี่ยโดนเพราะว่าไอ้แพลตฟอร์มอันนี้พูดกันพูดตรงๆนะแพลตฟอร์มไอ้ AI จีนตัวหนึ่งอะนะชื่อว่า E ลงท้ายว่า Lab อะมันเอาเพียงพี่แท็บเป็น default ทิ้งไว้เลยอะ
1: ก็แสดงว่าคนอะสามารถไปสร้าง
0: คนทั่วไปสามารถสร้างเพียงพี่แท็บได้ตลอดมันเป็นแบบนั้นไงก็เลยเนี่ยมันต้องโทษที่จีน
1: พูดมาสักขนาดนี้เดี๋ยวก็มีคนไปทำตามเพียบเลยนะครับ
0: แต่ก
1: ็ต้องเตือนเตือนเพราะว่าจริงไม่ใช่
0: เตือนจริง
1: ไม่ใช่คุณแท็บคนเดียวที่โดนเอาเสียงไปตั้งเป็นต้นแบบเนาะเคสนี้มีในต่างประเทศเยอะมากดาราดังๆหลายๆคนก็โดนเอาเสียงไปใช้นะครับและแน่นอนนะฮะเราจะไปฟ้องเอาความกับแพลตฟอร์มจีนนี่ก็คงจะเหนื่อยพอสมควรนะครับก็คงจะเหนื่อยพอสมควรอันใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็ภาพหรือวิดีโอต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันมีความเหมือนเสมือนจริงมากนะครับก
0: ็
1: ใช้อย่างมีคุณธรรมแล้วก็เสพอย่างระมัดระวังนะครับ
0: แล้วก็
1: สุดท้าย
0: ดูเพื่อสังคมด้วยนะฮะผมฝากไว้ที่หนึ่งนะครับก็แบบคือเราจะใช้ AI ในการหาทำธุรกิจทำการตลาดหรืออะไรทำอะไรก็ตามเนาะในการทำงานเนาะคือพอเราเห็นมันเก่งขึ้นเยอะเนาะมันก็มีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสมีการก็ผมบอกว่าคุณสามารถฉวยโอกาสได้นะครับแต่ว่าการฉวยโอกาสในที่เนี้ยการหาโอกาสเนี่ยมันไม่ใช่แบบคุณไปเบียดเบียนคนอื่นใช้คำนี้นะไปเบียดเบียนคนอื่นก็คือคุณไปทำเทาๆอย่างเงี้ยไปทำเทาๆไปหลอกลวงคนอื่นหรือไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนต่ออีกทีเนี่ยผมว่าไม่ควรผมแนะนำว่าบางทีเราต้องคือใช้ AI มันต้องคิดเผื่อสังคมอ่ะใช้คำนี้นะคือใช้ AI มันต้องคิดเผื่อสังคมว่าเราใช้ AI เนี่ยสังคมจะดีขึ้นไหมจากการใช้ AI ของเรานะครับอันนี้คือสำคัญเพราะว่าคือคุณทำคลิป AI แล้วก็ทำหลอกนะผมเจอเยอะช่วงหลังๆนะคือมันจะมีคลิป AI แบบแบบแมวตกถนนแล้วก็คือมันเป็นแบบไม่ได้ตกจริงอ่ะแล้วก็ไปเรียกร้องเรียกรายได้แล้วแมวตกถนนแล้วแบบขากระเพงเงี้ยแล้วแบบเรียกรายได้เนี่ยระดมทุนอะไรเงี้ยคือก็ต้องระวังมันมีเยอะจริงๆมันแล้วมันทำเนียนไงนะครับก็ต้องระวังดังนั้นถ้าเรารู้วิธีการทำก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากเท่านี้แหละนะครับ
1: ครับผมก็ใช ช้ให้เต็มที่

0: แต่ต้องมีจริยธรรมในการใช้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีคำถามอะไรจะฝากหัวหน้าแบงค์ติดตามหัวหน้าแบงค์ได้ที่เพจไหนนะครับขออีกทีนึงครับผม
1: หัวหน้าแบงค์ฟูแนลได้เลยครับคุณสามารถติดตามจนหัวคุณใช้เอจนคล่องได้เลยนะครับ
0: ครับมีที่เราพูดไปทั้งหมดนี้นะครับถ้าดูตามไม่ทันหรืออยากดูดีเทลไปดูที่เพจหัวหน้าแบงค์ฟูฟันแนลได้นะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ครับรายการ Thinking Connect หมดเวลาแล้วต้องขอบคุณอาจารย์หัวหน้าแบงค์วงศกรธนูถนัดเป็นอย่างสูงครับที่มาเล่าให้เราฟังในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมอาจารย์โอวีระเจริญพันธุ์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
6: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
7: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
11: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
10: โอ้ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
11: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เมื่อปัจจัยรอบตัวกลายเป็น3สูงที่น่ากลัวหนี้สูงต้นทุนสูงความเสี่ยงสูงสวนทางกับ3ต่ำที่กำลังฉุดรั้ง GDP ต่ำกำลังซื้อต่ำและศักยภาพการแข่งขันต่ำเศรษฐกิจไทยต่อจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่คือเรื่องการอยู่รอดของคุณมองผ่านวิกฤตค้นหาทางรอดและโอกาสพลิกฟื้นใหม่ในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจ3สูง3ต่ำสแกนจุดดับปรับจุดรอดพบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบไม่กักเผยกลยุทธ์ตั้งรับและรุกข้ามทุกความท้าทายโดยกูรูเศรษฐกิจชั้นนำเริ่ม17สิงหาคมนี้ 8:30 นที่ Thinking Radio บนทุกช่องทาง
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับเดี๋ยวบอกคุณผู้ฟังก่อนนะครับวันนี้เรามวยแทนทั้ง2คนเลยนะครับวันนี้ทั้งคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และคุณกมลเนตรนวลจันทร์นะครับติดภารกิจวันนี้อยู่กับคุณมนตรีอุดมพงษ์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับสวัสดีครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับพี่ป๋องครับ
2: ครับเดี๋ยวเราอย่างที่บอกนะมวยแทนวันนี้ประเด็นร้อนๆก็เยอะเหมือนกันแต่ก่อนที่จะมาดูประเด็นร้อนๆทางภาคใต้ที่เกิดเหตุกันอีกแล้วขอเอาเหตุการณ์ที่เพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่นี้เองไม่แน่ใจว่าตัวคุณมนตรีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามหรือเปล่าพิธีเปิดเอเชียนเกมเราเริ่มรายการวันนี้ด้วยความยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติในเอเชียของเรากันก่อนละกันนะครับก็ถือว่าเป็นภาพเหตุการณ์ที่จริงๆแล้วเนี่ยเอเชียนเกมที่นาโกย่าเมืองไอจิเนี่ยเขาเริ่มแข่งกันมาตั้งแต่วันที่10กันยายนแล้วแหละแต่เพิ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้และเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งพิธีเปิดกีฬาเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่า2026มีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้นอกจากนี้ยังมีมกุฎราชกุมารอากิชิโนะด้วยนะครับพร้อมกับเจ้าชายฟูมูฮิโตะแล้วก็พระชายานะครับที่เสด็จพระราชดำเนินร่วมในพิธีเปิดที่อัธจันทร์กิติมศักดิ์ในฐานะพระราชวงศ์ชั้นสูงของประเทศเจ้าภาพนอกจากนี้ก็จะมีแขกผู้มีเกียรติสำคัญที่มาร่วมในพิธีเปิดทั้งคริสตี้โคเวนทรีซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลมีชีคโจอันบินฮามัดอัลทานีซึ่งเป็นประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียร่วมในพิธีเปิดด้วยส่วนของไทยเราคุณมนตรีคุณผู้ฟังฮะก็มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าแล้วก็ทรงเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้ก็ส่งนำทัพนักกีฬาไทยเนี่ยนะครับเข้าสู่สนามโดยผู้ที่ถือธงไตรรงค์ธงชาติไทยนะครับที่นำกระบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดครั้งนี้ก็คือเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ซึ่งเป็นนักกีฬาขี่ม้าและอีกคนหนึ่งนะครับทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งตอนนี้เราก็กำลังตั้งความหวังไว้นะว่าจะได้เหรียญแต่ว่าเส้นทางต่างๆเนี่ยน่าจะหนักอยู่เหมือนกันจะเหมือนตอนที่เราชิงแชมป์เอเชียเราได้แชมป์เราได้ตั๋วไปโอลิมปิกเลยหรือเปล่าเนี่ยคงต้องติดตามกันก็เอาเป็นว่าส่งกำลังใจเชียร์สำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งไทยเราเนี่ยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ถึง690คนนะครับ690คนใน43ชนิดกีฬานะครับที่เราจะต้องสู้ศึกกันก็เอาเป็นว่ายังไงก็ตามทีความหวังอ่ะนะนักกีฬาไทยเขาเนี่ยเรียกว่าใจเป็นต่อในเรื่องของเวลาการแข่งขันทุกๆอย่างนะครับแต่ทีนี้ไปดูเรื่องของการเปิดงานเขาหน่อยเขาก็จะต้องมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมใช่ไหมเขาก็มีการแสดงศิลปะต่อสู้พื้นบ้านโมโนเตะเขาบอกว่าเป็นศิลปะพื้นบ้านในประจำเขตชิโกะเมืองโตโยต้าจังหวัดไอจิของญี่ปุ่นเขาบอกเป็นศิลปะต่อสู้พื้นบ้านของญี่ปุ่นที่มีประวัติยาวนานนับร้อยปีเป็นการผสมผสานทุ่งท่าการใช้อาวุธโบราณมีทั้งไม้พลองดาบแล้วก็ง้าวเข้ากับการร่ายรำบวงสรวงเทพเจ้าเขาบอกเป็นการถ่ายทอดออกมาอย่างดุดันแล้วก็งดงามทีเดียวครับคุณมนตรี
3: ครับเป็นประเด็นที่หลายคนให้กำลังใจนะครับโดยเฉพาะชัยชนะของทีมวอลเลย์บอลหญิงก็อาจจะเป็นหนึ่งประเด็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเรียกว่ายังอินอยู่นะเราก็เห็นฟีดขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะแม้กระทั่งการเก็บตัวของนักกีฬาหรือแม้กระทั่งช่วงที่นักกีฬาของไทยที่ได้รับความสนใจจากชาติต่างๆที่เข้าร่วมเราอะนักกีฬาฟุตบอลเราหรือว่าวอลเลย์บอลของเราเนี่ยเคยมีชาติอื่นๆที่เป็นไอดอลแต่คราวนี้นักกีฬาของเราก ก็มีคนมาขอถ่ายรูปแล้วก็เป็นไอดอลของเขาด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่าหนึ่งทั้งความภาคภูมิใจกับสองอาจจะเห็นถึงกำลังใจในการที่จะไปโอลิมปิกในโอกาสข้างหน้าด้วยครับ
2: ก็อย่างที่ตอนเราได้แชมป์เอเชียเนาะถามว่าญี่ปุ่นเขาผิดหวังไหมในรอบรองที่เราชนะเขามาได้โอ้โหผิดหวังนะว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นสกอร์แบบนี้แล้วเราชนะ 3-1 ไม่ได้ 3-2 ด้วยเนี่ยค่อนข้างขาดทีเดียวแล้วพอมาเอเชียนเกมเนี่ยแล้วเราอยู่ในสายเดียวกับเขาด้วยนะเราอยู่ในสายเดียวกับจีนที่เราจะไปเจอถ้าเกิดเราฝ่าไปทุกรอบเนี่ยรอบรองเราจะไปเจอกับจีนเราเพิ่งชนะเข้ามาตอนชิงแชมป์เอเชียถ้าเราชนะจีนได้เราจะไปเจอญี่ปุ่นในรอบชิงโหน่าสนุกทีเดียวคุณมนตรีอันนี้เฉพาะวอลเลย์บอลนะเพราะกีฬาอื่นๆเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามีกว่า45ชาตินักกีฬา 11,000 คนนะที่เข้าร่วมการชิงชัย43ชนิดกีฬาแล้วก็469เหรียญทองในครั้งนี้ดูนะว่าไทยจะได้อันดับที่เท่าไหร่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเราเห็นความพร้อมแล้วนักกีฬาไทยเราเต็มที่ในทุกการแข่งขันครับ
3: ครับถือว่าเป็นกำลังใจให้นะครับโดยเฉพาะเราอยู่ฝั่งนี้รอเชียร์ครับ
2: ใช่

0: เสกุลมนตรีต่อเลยครับ
1: ครับเมื่อสักครู่พี่ป๋องพูดถึงสถานการณ์ในภาคใต้ซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่าทั้งความรุนแรงและความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก็ล่าสุดก็มีเหตุการณ์ลอบวางระเบิดรถยนต์ซึ่งเป็นรถบรรทุก6ล้อแล้วก็ยิงไปที่อาสาสมัครรักษาดินแดนหรืออสที่อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสนะครับก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนแล้วก็บาดเจ็บอีก16คนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนหมายเลข4115สายสุขิรินทร์ยุสงยองนะครับไปพื้นที่นราธิวาสที่จริงเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุความไม่สงบต่อเนื่องมานะครับแล้วก็ล่าสุดครับมีข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคงที่ประเมินสถานการณ์ว่าตอนนี้กลุ่มที่ก่อเหตุในครั้งนี้นะครับเป็นการรวมตัวกันของ4กลุ่มแกนนำระดับปฏิบัติการของกลุ่มที่ก่อเหตุแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอระแงะอำเภอเจาะไอร้องแล้วก็อำเภอสุขิรินทร์ซึ่งอยู่ที่นราธิวาสตามข้อมูลของฝ่ายความมั่นคงทั้งกรมน.รวมถึงกองทัพภาคที่4บอกว่า 3-4 คนในกลุ่มนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนายฮาบูดิงบือซอกนายมูฮัมหมัดฟิตรียูโซและนายลียะลาบอรวมถึงนายซอและมะเสงมีเป้าหมายที่จะก่อเหตุในพื้นที่ตำบลดุสงยออำเภอเจแนกเป็นพื้นที่ที่1ใน2ของญาติของผู้เสียชีวิตที่มีการวิสามันฆาตกรรมไปเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาที่บริเวณแนวเทือกเขาตะเวนะครับแต่ว่ากลุ่มผู้ที่ระบุว่าเป็นเครือข่ายที่เคลื่อนไหวหรือผู้ก่อเหตุเนี่ยได้เรียกว่าหลบหนีปรับเปลี่ยนนะครับจากพื้นที่ก่อเหตุที่ดุสงยอไปที่อำเภอสุขิรินทร์แทนนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีความรุนแรงครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้จัดกำลังในการติดตามกลุ่มคนเหล่านี้นะครับสำหรับอาสาสมัครที่เสียชีวิต2คนนะครับก็คืออสอิกรินแก้วระวังอายุ52ปีนะครับญาติได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าชุมทองตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินทร์นราธิวาสนะครับอีกท่านนึงคือคุณณัฐธนันท์แก้วสุโภอายุ21ปีครับก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่ศาลาในประสงค์บ้านภูเขาทองที่ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินทร์นราธิวาสเช่นเดียวกันนะครับมีการให้การช่วยเหลือการเยียวยาไม่ว่าจะมาทั้งจากฝ่ายปกครองรวมถึงจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างสอบตก็ให้การช่วยเหลือนะครับหรือแม้กระทั่งหน่วยงานอย่างหน่วยงานด้านพัฒนาสังคมนะครับที่ให้การช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะการเยียวยาไปถึงญาตินะครับหรือทายาทของครอบครัวนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับที่ไปรักษาตัวแล้วกลับบ้านพักแล้วมี6คนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอาสาสมัครรักษาดินแดนนะครับหรืออสนั่นแหละครับแต่ว่าที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอีก10คนครับอย่างเช่นคุณสุไลมานหรือคุณมโนรมนี่ทั้งหมดเป็นอสนะครับแล้วคุณมักคอเซงส่วนใหญ่เนี่ยจะบาดเจ็บจากแรงอัดของระเบิดนะครับแล้วก็รวมถึงสะเก็ดระเบิดด้วยบางคนบาดเจ็บที่บริเวณแผ่นหลังบางคนบาดเจ็บที่บริเวณลำคอที่ศีรษะหรือที่เท้านะครับยังได้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกนะครับเมื่อบ่ายวันนี้ครับคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.4ก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกรับฟังการบรรยายสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนภูธรจังหวัดนราธิวาสและนายอำเภอสุขิรินทร์ครับที่มาสรุปสถานการณ์ซึ่งสรุปได้ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับใช้ระเบิดแสวงเครื่องคือระเบิดที่ทำขึ้นเองนะครับประกอบด้วยอาวุธหรือเชื้อปะทุรวมถึงสิ่งที่จะใช้เป็นสะเก็ดระเบิดบรรจุลงในถังแก๊สหุงต้มครับน้ำหนักถึง90กิโลกรัมหลังจากนั้นก็ต่อด้วยอุปกรณ์พวกต่างๆครับคุณพี่ปองครับคุณผู้ฟังครับนี่ก็จะเป็นวิธีการที่กระบวนการหรือกลุ่มคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับมักจะใช้วิธีการแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นก๊าซหุงต้มถังดับเพลิงหรือเมื่อก่อนก็เป็นทัปเปอร์แวร์นะครับขนาดเล็กแม้กระทั่งเอาไปซุกซ่อนไว้ตามถังขยะหรือกระถางต้นไม้นะครับเพื่อที่จะใช้วัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นนะครับให้กลายเป็นสะเก็ดระเบิดไปโดยปริยายแต่กรณีนี้ใช้ถังแก๊สหุงต้มน้ำหนักถึง90กิโลกรัมครับจึงกลายเป็นแรงระเบิดที่เรียกว่าก่อให้เกิดความเสียหายมากนะครับแต่ว่าเฉพาะกรณีนี้เนี่ยพื้นที่เนี่ยนะครับใช้วิธีการลากสายแบตเตอรี่เข้าไปในพื้นที่แนวป่ารอจนกระทั่งรถเจ้าหน้าที่ผ่านมานะครับก็กดระเบิดขึ้นแล้วก็จากนั้นก็ใช้จังหวะชุลมุนจากเหตุระเบิดนะครับเข้าไปยิงซ้ำนะครับหรือเกิดการปะทะกันนะครับอันนั้นก็เป็นมักจะเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับทางด้านรัฐมนตรีช่วยประการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะครับก็ลงพื้นที่นะครับแล้วก็ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจไปพูดคุยรวมถึงไปพูดคุยกับทางฝ่ายปกครองถึงมาตรการถึงแนวทางที่จะรับมือป้องกันแน่นอนล่ะครับมันไม่ได้จบโดยง่ายครับ
0: ครับ
1: คุณบริษัทครับเพราะว่าเฉพาะเท่าที่เรานับย้อนหลังไปปี2547นี่ก็20ปีมาแล้วล่ะครับแต่ว่าสถานการณ์มันจะเบาหรือจะหนักหรือจะแรงขึ้นอยู่กับปัจจัยตัวแปรแต่ว่าที่สําคัญที่มันจะไม่เติมเชื้อไฟหรือไม่เติมปมข้อขัดแย้งนั่นคือการไม่พยายามไปแสดงความเห็นอะไรที่ไม่ได้เกินเป็นข้อเท็จจริงหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความคลาดเคลื่อนแต่ว่าควรจะใช้กระบวนการในการสืบสวนสอบสวนและหาข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้เชื่อถือได้อันนี้จะทําให้ข้อสงสัยของทุกฝ่ายนะครับจึงจะสามารถที่จะคลายหรือปลดล็อกชนวนที่มันจะต่อเติมไปได้เอาละไฟเก่าอาจจะยังดับไม่ได้สนิทแต่ว่าก็จะเติมไฟใหม่อันนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญบริษัทฟังกัน
0: โอ้ไฟเก่ายังดับไม่สนิทที่คุณมนตรีพูดมันก็ยังไม่สนิทจริงๆนะเราถ้าจำกันได้ย้อนกลับไปเดือนที่แล้ว50จุดในคืนเดียวอะเราจำเหตุการณ์นั้นได้ถูกไหม
1: คร
0: ับว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ที่จะมุ่งหวังในการที่จะเอาชีวิตหรือว่าในส่วนของทําร้ายประชาชนนะแต่เขาเป็นการแสดงเหมือนกับสัญลักษณ์ของเขาที่ว่าเขาก่อเหตุพร้อมกันได้แล้วบอกกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงซึ่งเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเองก็บอกว่าเนี่ยหวังเพื่อจะดิสเครดิตของหน่วยงานความมั่นคงถ้าถามว่ามันสามารถดิสเครดิตได้ไหมมันก็สามารถที่จะทําให้คือประชาชนก็อาจจะเริ่มระวังเริ่มระแวงในการใช้ชีวิตว่าเอ๊ะเรายังใช้ชีวิตได้ปกติหรือเปล่าถ้าเกิดในสถานการณ์ถ้าเกิดเขาโจมตีกันหนักๆแบบนี้มันก็เลยตามมาว่าจริงอยู่ไฟใต้มันยังไม่ดับแต่ว่าอย่าไปจุดให้มันคุกรุ่นขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงสถานการณ์ถ้ามันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างนี้มันก็ต้องมีคำตอบให้ได้นะคุณมนตรีอย่างที่คุณมนตรีอาจจะเคยไปลงไปทำข่าวในพื้นที่เองถูกไหมฮะเราก็บอกว่าเนี่ยมันก็เป็นพฤติการแบบเดิมๆนะใช้อะไรใช้ถังแก๊สปิกนิกถูกไหมฮะใช้เป็นระเบิดแสวงเครื่องที่เป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายๆตามเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของแก๊สเรื่องของเกี่ยวกับอาวุธต่างๆเครื่องทั้งดับเพลิงอะไรอย่างเงี้ยที่บอกเมื่อสักครู่มันก็ยังกลายเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างคราวนี้ที่เกิดเนี่ยนอกจากอสเสียชีวิตไป2นายแล้วเนี่ยยังมีอสรับบาดเจ็บถึง16นายอย่างที่คุณมนตรีบอกบางคนเนี่ยยังรักษาตัวในโรงพยาบาลบางคนกลับบ้านได้เรียบร้อยแล้วแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกันค่อนจะบ่อยขนาดเนี้ยแล้วอย่างอสที่เสียชีวิตอย่างคุณอิรินเนี่ยเขาก็มีลูกใช่ไหมลูกยังเล็กอยู่ด้วยเนี่ยบางคนเนี่ยที่ต้องรับผิดชอบแม้ว่าจะมีความพยายามคือจะดูแลในส่วนของครอบครัวต่างๆเนี่ยอย่างดีที่สุดแต่มันก็ไม่เหมือนกับเรื่องของคนในครอบครัวอยู่เองแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางเจ้าที่รัฐก็พยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะดูแลแล้วก็เยียวยาสำหรับผู้ที่รับผลกระทบที่สำคัญคือประชาชนในพื้นที่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่สุขีรินมันอยู่ที่ตำบลร่มไทรแต่ว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เองเขามีการเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแล้วนะครับเพื่อเป็นการป้องกันเหตุซ้ำการก่อเหตุซ้ำที่จะเกิดขึ้นอีกนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์ก็ลงพื้นที่เมื่อช่วงบ่ายเห็นบอกได้รับการมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้ลงพื้นที่เพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยแล้วก็สถานการณ์ต่างๆซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คุณมนตรีเล่าไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับนอกจากที่จังหวัดนราธิวาสแล้วในงานความมั่นคงของจังหวัดยะลาเองเขาก็มีการยกระดับมาตรการคุมเข้มเขตเมืองยะลาขึ้นอย่างสูงสุดด้วยโดยเฉพาะบริเวณจุดตรวจสเตงในเขตเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองยะลาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตั้งด่านตรวจความมั่นคงเน้นในการตรวจสอบบุคคลแล้วก็ยานพาหนะแล้วก็เป้าหมายที่ต้องสงสัยอย่างละเอียดเพื่อสกัดกั้นและป้องกันการฉวยโอกาสลอบเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในเขาบอกมีรายงานถึงแหล่งข่าวความมั่นคงเลยนะเขาบอกแบบนี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นที่นราธิวาสเนี่ยคาดว่าเป็นการมุ่งก่อเหตุเพื่อตอบโต้ปฏิบัติการเชิงรุกและการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายของเจ้าหน้าที่ในห้วงที่ผ่านมาทำให้ฝ่ายผู้ก่อเหตุหรือฝ่ายตรงข้ามทางการเนี่ยต้องสูญเสียกำลังพลไปขณะที่เขาบอกว่ามีหน่วยข่าวกรองมีการแจ้งเตือนกลุ่มก่อเหตุรุนแรงเตรียมมีการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีเพื่อตอบโต้เจ้าหน้าที่หลังสูญเสียกำลังพลจากการปฏิบัติการเชิงรุกของเจ้าหน้าที่อันนี้คือสิ่งที่ทางด้านของหน่วยงานความมั่นคงเขาออกมาชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อครั้ง50เหตุการณ์ในคืนเดียวแล้วจนถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่ยิงอสที่นราธิวาสเนี่ยก็เนื่องจากว่าเขาสูญเสีย

0: ในเวทีนี้มีคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาครับที่เป็นผู้ดำเนินการเสวนาแต่เอาละในการเสวนานะครับในโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนมีการพบปะกับกรรมธิการเชิญกรรมธิการนะครับได้มาพูดคุยด้วยเราก็มีหลายคณะนะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการเกษตรและสหกรณ์กรรมธิการที่เกี่ยวกับการติดตามการบริหารงบประมาณและกรรมธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐรวมถึงกรรมธิการติดตามการบริหารงานงบประมาณที่มาร่วมด้วยแต่ว่าเจาะจงไปที่กรณีเรื่องกรรมาธิการว่าด้วยการทหารและความมั่นคงของรัฐครับก็มีการพูดคุยในประเด็นเรื่องการใช้งบประมาณซึ่งแน่นอนเหตุการณ์ภาคใต้อย่างที่เราพูดถึงกรณีระเบิดที่สุรินทร์หรือก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นระเบิดขึ้นหลายจุดนะครับหนึ่งในประเด็นที่ถูกตั้งคําถามตามมาก็คือว่านอกเหนือจากการพยายามที่จะดิสเครดิตเจ้าหน้าที่รัฐให้เห็นว่าไม่สามารถปกป้องพื้นที่ทางเศรษฐกิจได้ไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้อถนนหนทางหรือเนี่ยมันถูกตั้งคําถามไปถึงการใช้งบประมาณของรัฐในการจัดการว่าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพไหม
1: ครับ
0: จาก2547ที่ผ่านมางบที่ใช้ในการเอาไปแก้ปัญหาเนี่ยใช้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับใช้ไปมากน้อยแค่ไหนทําไมการข่าวยังคงมีปัญหาอยู่แต่ก็อย่างที่บอกนะครับฝ่ายความมั่นคงพยายามจะบอกว่าก็มันมีการปรับปรุงและมีการปรับตัวอยู่เสมอไม่ใช่ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับจะใช้วิธีการเดิมๆแต่เขามักจะใช้วิธีการอื่นนะครับที่สามารถที่จะหลบเลี่ยงการติดตามของเจ้าหน้าที่ได้ในเวทีการเสวนาที่กรรมธิการทางสวจัดขึ้นในวันนี้นะครับยังมีการตอบคำถามหรือมีการพยายามชี้แจงในแง่ที่ทางสสพรรคประชาชนคุณประมวลปัญจก็ตั้งคำถามเรื่องการใช้งบประมาณของกรมนด้วยนะครับในการชี้แจงดังกล่าวคุณธนพงศ์ซึ่งเป็นกรรมธิการด้านกิจการทหารก็ตอบคำถามว่ากรณีที่มีความเป็นห่วงว่าการใช้งบประมาณใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้ไปมากแต่ขณะเดียวกันเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นมากนั้นทางสวธนันพงศ์ก็บอกว่ามันมีหลายปัจจัยนะครับบางอย่างไม่ได้ขึ้นตรงกับกองทัพโดยตรงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลกิจการด้านความมั่นคงภายในนะครับส่วนทหารจะดูแลเรื่องบริเวณชายแดนอย่างไรก็ตามนะครับได้มีการพูดคุยนะครับกับคุณรมดอนบรรจอสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนถึงแนวทางและมาตรการในการที่จะรับมือโดยเฉพาะการชี้แจงข้อเท็จจริงคุณผู้ฟังคงจะพอจำได้นะครับว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ดูทรงยอเนี่ยนะครับพื้นที
1: ่
0: ที่ดูทรงยอเนี่ยหลังจากเหตุการณ์การยิงพร้อมกันหลายจุดนะมันมีข้อถกเถียงที่ขณะนี้ยังไม่ได้บทสรุปก็คือว่ามีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ขี่รถจักรยานยนต์ในคืนวันเกิดเหตุแล้วต่อมาวัยรุ่นกลุ่มนั้นนะครับก็บาดเจ็บนะครับถูกกระสุนแล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกเนี่ยแหละครับพอส่งถูกส่งตัวไปที่นั่นแล้วก็พี่ชายของวัยรุ่นคนนี้ก็บอกว่ามีการยิงมาจากที่สูงซึ่งสันนิษฐานว่ายิงมาจากเฮลิคอปเตอร์แล้วคนที่เปิดประเด็นก็คือคุณรมดอนปัญจรนี่แหละว่าลงพื้นที่ไปแล้วซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่มันจะกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐใช้ทรัพยากรอย่างเฮลิคอปเตอร์ยิงจากที่สูงลงใส่ผู้คนที่อยู่ด้านล่างเอาละน้องเยาวชนคนนั้นจะเป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้ต้องสงสัยหรือไม่อย่างไรแต่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าเขากลับมาจากการไปตั้งแคมป์ระหว่างทางแล้วกำลังจะกลับแล้วก็มาเจอเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วเฮลิคอปเตอร์ก็มาในอันนี้เป็นคำทั้งการเปิดเผยของผู้บาดเจ็บรวมถึงสสรมดอนซึ่งในฐานะของคนอยู่ในพื้นที่แต่ทางกองทัพก็พยายามชี้แจงนะครับว่าไม่ได้มีแบบนั้นหรอกเฮลิคอปเตอร์ขึ้นจริงเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์แต่ว่าไม่มีใครนำอาวุธขึ้นไปแต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็จบลงตรงที่การพยายามจะหาคนกลางมีการยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ท่านนายกอนุทินช่วยตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของกรมน.และแม้ทัพภาคสี่ที่จะสามารถตัดสินใจได้นายกเข้าไปแทรกแซงอยู่ดีไม่ได้เพราะนั้นมันจึงค้างอยู่ประเด็นนี้แหละครับว่าเอาข้อจริงการจะหาข้อเท็จจริงว่ามีการยิงหรือไม่ยิงน่ะมันจะมีบทสรุปอย่างไรแต่แน่นอนแหละครับเราคุยกันอยู่บนพื้นฐานว่าเป็นข้อถกเถียงของสองฝ่ายเมื่อข้อที่จริงยังไม่มีจึงยังตอบไม่ได้ในตอนนี้ว่าตกลงข้อที่จริงเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไรกันแน่ครับบริษัทครับผู้ฟัง
1: คือคุณมนตรีอย่างพูดถึงเรื่องประเด็นนี้ที่เราย้อนกลับไปว่ายิงบนจากเฮลิคอปเตอร์ลงมาข้างล่างเนี่ยก็มีคนที่เขาบอกชำนาญในเรื่องศึกษาเรื่องนี้ว่าถ้าเกิดว่าเอ๊ะถ้าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยอาวุธที่จะยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์มันควรจะเป็นอาวุธที่หนึ่งมีขนาดใหญ่ไหมแล้วมันจะมีคือประเด็นการทำลายล้างสูงหรือเปล่าดังนั้นถ้าเกิดว่ายิงจากที่สูงลงมาจริงๆแล้วเนี่ยเขาว่าอาการบาดเจ็บหรือว่าแผลที่ได้รับเนี่ยมันต้องใหญ่กว่านี้มีความรุนแรงกว่านี้อันนี้สิ่งที่เขาพยายามที่จะที่ถ้าเราจำกันได้นะเขาพยายามที่จะหายผมกันว่า

0: เอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยแล้วปืนแล้วอาวุธที่ยิงจริงๆเนี่ยเป็นอาวุธจากในเฮลิคอปเตอร์หรือว่าเป็นอาวุธจากในส่วนของที่ติดตัวเป็นอาวุธ
1: ประจำกาย
0: อาวุธประจำกายเนี่ยฮะของบรรดาเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์หรือเปล่ามันก็เลยเป็นกลายเป็นข้อถกเถียงอยู่นี่ไงว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเอาอาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ยิงจริงเนี่ยแผลมันน่าจะเล็กไม่น่าจะเล็กขนาดนี้มันต้องใหญ่กว่านี้แต่ถ้าเกิดเป็นรูปปืนประจำกายโอเคมันจะเล็กได้แต่ทางด้านของกองทัพฝ่ายความมั่นคงว่าไม่เคยมีเลยนะการที่จะใช้เฮลิคอปเตอร์แล้วก็ยิงจากข้างบนลงมาข้างล่างอันนี้มันก็กลายเป็นประเด็นซึ่งขณะนี้อย่างที่คุณมนตรีบอกมันก็ยังไม่มีข้อสรุปเลยนะว่าตกลงแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่ผู้เสียหายเขาออกมาแล้วชี้แจงแบบนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยบทสรุปมันจะเป็นยังไงอยู่เลยคุณมนตรี
1: ครับผมขออนุญาตแชร์สักเล็กน้อยในประเด็นต่อเนื่องนะครับอย่างที่พี่บริษัทพูดคุณผู้ฟังครับว่าในฐานะที่เคยทำงานในภาคใต้หลายปีแล้วก็เชื่อว่าผมก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์กับเจ้าหน้าที่รัฐที่ด้านหลายครั้งในการทำงานเฮลิคอปเตอร์อาวุธที่ติดอยู่บนเฮลิคอปเตอร์มี2แบบนะครับจริงๆอาจจะมีหลายแบบแหละแต่ที่ผมเห็นเนี่ยมันมีแน่ๆคือที่ติดกับตัวเครื่องเลยคือจะยึดติดอุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็การทำงานเนี่ยเวลาที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปเวลาผู้หลักผู้ใหญ่ไปบุคคล VIP ไปเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจะบินโคเวอร์อาวุธเนี่ยจะติดอยู่กับตัวเครื่องเลยนะครับจะติดอยู่กับตัวเครื่องเลยแล้วก็อย่างเช่นเวลาที่ปฏิบัติงานอย่างเช่นชุดคุ้มครองฝูงเอาว่าสถานการณ์ดูเดือดมากๆเนี่ยตอนเช้าตอนเย็นหรือบุคคล VIP เนี่ยเฮลิคอปเตอร์จะบินอยู่ที่สูงในระดับพอสมควรแต่ว่าจะมีอาวุธประจำเครื่องซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่เหมือนที่หมายถึงตัวชนิดของอาวุธนะครับจะเป็นตัวใหญ่แล้วก็ติดประจำเลยแต่ขณะเดียวกันตัวของข้าราชการเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเวลาทำงานเขาก็จะมีอาวุธประจำกายข้างกายติดตัว
0: อ
1: ันนี้ประจำตัวอันนี้ไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะขึ้นหอนั่งรถก็ต้องพกอาวุธนี้ด้วยออกไปปฏิบัติงานก็ต้องนั่งรถอสนั่งรถทหารนั่งรถ GMC นั่งรถยูนิมอร์ก็ต้องใช้อาวุธนี้ด้วยทีนี้มันก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วอาวุธที่ถูกกล่าวหาว่ายิงจากเฮลิคอปเตอร์น่ะมันเป็นอาวุธประเภทไหนเพราะถ้าเป็นอาวุธที่ติดกับเฮลิคอปเตอร์น่ะรับรองไม่บาดเจ็บแค่นี้หรอกน่าจะเล็กน้อยมากกว่านี้ต้องหนักมากกว่านี
0: ้
1: นั่นจุดมันเลยเกิดคำถามว่าอ่ะงั้นก็ไปพิสูจน์ที่บาดแผลสิไปพิสูจน์ที่ร่องรอยที่เกิดเหตุสิว่ามันเป็นหัวกระสุนชนิดอะไรมันมีสะเก็ดไหมมันมีบาดแผลแบบไหนนะครับเรื่องที่เจ้าหน้าที่มีอาวุธประจำกายในพื้นที่ต้องบอกตรงๆว่าไม่แปลก
0: ลองคิดปกตินะมนตรีนะ
1: ลองคิดถึงว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปโดยไม่มีอาวุธประจำกายเลยนะไม่ว่าจะเป็นติดเฮลิคอปเตอร์หรืออาวุธประจำตัวก็ตามแล้วเกิดเฮลิคอปเตอร์ขัดข้องลงจอดฉุกเฉินกลางทุ่งนากลางป่ากลางไร่เขากลางไร่ยางจะมีอะไรปกป้องตัวเองจะมีอะไรโคเวอร์ตัวเองในขณะนั้นอ่ะมันจะต้องมีอาวุธประจำกายแต่ผมไม่ได้บอกว่าอาวุธประจำกายนั้นคือสิ่งที่เอาไปทำร้ายเจ้าทำร้ายกรณีที่เกิดประเด็นกำลังจะบอกว่ามันมีประเด็นแหละหรือว่ามันมีอาวุธประจำกายได้แต่ก็ต้องไปพิสูจน์ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อถกเถียงที่มันเป็นข้อเท็จจริงแต่ว่าเราแค่จะบอกว่าไม่อยากให้มันกระจายออกไปโดยที่ไม่มีข้อเท็จจริงรองรับเพราะมันจะก่อให้เกิดข้อขัดแย้งทางความคิดเห็นมากกว่าจะก่อให้เกิดการแก้ปัญหากับผู้บริษัทผู้ฟังครับ
0: ก็อย่างที่บอกไปว่าคือทางฝ่ายตรงข้ามด้านความมั่นคงของเราแหละเขาก็พยายามที่จะสร้างกระแสข่าวอันนี้เป็นส่วนสำคัญถูกไหมให้เรามีความเข้าใจผิดให้เรามีความระแวงฝ่ายความมั่นคงว่าจะดูแลความปลอดภัยของเราได้ดีมากน้อยแค่ไหนขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็พยายามที่จะซุ่มโจมตีทางเราเองนี่ก็พยายามที่จะกวาดล้างต่างๆแต่ทีนี้การข่าวต่างๆมันก็ต้องแม่นข่าวกรองต่างๆนะคุณมนตรีนะเราเห็นหลายๆเหตุการณ์หลายๆครั้งบอกเออการข่าวเตือนมาแล้วแต่บางทีเนี่ยอาจจะช้าไปหน่อยไหมโดยเฉพาะในช่วงที่มีเหตุการณ์สำคัญของกลุ่มของเขาทางภาคใต้อันนี้มันก็ต้องเป็นการที่จะประมวลในเรื่องของความน่าเชื่อถือต่างๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลองไปดูนะมีเพื่อนที่อยู่ทางพื้นที่ภาคใต้จริงๆหลายๆคนนะคุณมนตรีเขาก็ใช้ชีวิตเป็นปกตินะในชุมชนของเขาเขาบอกเขาก็รู้ว่าค่ำมืดแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ออกไปไหนเขาก็อยู่ในบ้านของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่ไปในพื้นที่เปลี่ยวหรือว่าพื้นที่เสี่ยงอันเนี้ยมันก็ไม่โดนเพราะว่าถ้าเขาถามว่าแล้วจะให้เขาย้ายบ้านไปไหนเนี่ยเขาก็ย้ายไม่ได้ ขาคือแต่เขาต้องอยู่กับในพื้นที่ที่มันมีแล้วเขาก็พยายามที่ต้องเชื่อฟังการข่าวของเจ้าหน้าที่เขาจะมีผู้นำชุมชนของเขาอย่างถามคนรู้จักกันเนี่ยเขาในพื้นที่ที่โอ้โหเวลาเกิดเหตุแบบเนี้ยก็จะไลน์ไปถามโทรไปถามเป็นยังไงเขาก็บอกว่ามันยังอยู่ได้เขาก็อยู่ในชุมชนของเขาแล้วก็เชื่อในการข่าวของเจ้าหน้าที่เวลาที่ผู้นำชุมชนเขามาเตือนมาบอกกล่าวอะไรต่างๆเนี่ยนะส่วนที่ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงเนี่ยที่เขาจะดักซุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อจะให้มันเกิดเป็นข่าวไงนั่นคือสิ่งที่ถามว่ายังอยู่ได้ไหมก็ยังอยู่ได้กันอยู่คุณมนตรีลงพื้นที่แล้วเวลาคุยกับชาวบ้านทำชุมชนต่างๆเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาก็ยังอยู่ได้ตามปกติถูกไหมคุณมนตรี
1: ครับก็เป็นสิ่งที่ตัวชาวบ้านเองใช้คำว่าปรับตัวถ้านับจากปี2547เป็นต้นมาคือปรับตัวแล้วเราก็จะสังเกตเห็นว่าอยู่ได้นะก็ต้องอยู่แหละเหมือนที่พี่วิรศักดิ์พูดเมื่อสักครู่นะครับว่ามันต้องอยู่ไม่รู้จะย้ายไปไหนแต่ว่าต่อให้รู้ว่าจะย้ายไปไหนแต่นั่นก็คือแผ่นดินเกิดมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นแหละมันอยู่ตรงนี้แหละมันไม่มีที่ไหนสุขใจเท่าแผ่นดินเกิดของตัวเองเพียงแต่ว่าเขาก็ใช้วิธีการปรับตัวเราสังเกตเห็นว่าวันนี้ผิดปกติถ้าคนในแวดวงในวงการหรือการข่าวจะเห็นว่าวันนี้เอาบ้านเรากรุงเทพที่ไหนก็บ้านเราอะนะขออภัยเพียงแต่ว่าเอาว่าเราเทียบกับพื้นที่ภาคกลางหรือพื้นที่ต่างจังหวัดที่ไม่ใช่3จังหวัดภาคใต้นะถ้าการข่าวของตำรวจดีมาแถวถนนราชพฤกษ์เนี่ยฝั่งรอยต่อปทุมนนท์เนี่ยก็ได้นครปฐมนะครับคือเนี่ยมีวัยรุ่น 40-50 คันที่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมารวมตัวกันอ่ะอันนี้มันก็จะเห็นสัญญาณอันนี้เราในฐานะคนพื้นที่นะบ้านเราอยู่ใกล้แถบเนี่ย2ทุ่ม3ทุ่มเริ่มเห็นมาจอดอยู่ริมถนนแล้วแสดงว่าคืนนี้จะต้องมีกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นอันนี้เราจะรู้เลยว่าอ๋อแข่งรถตรงนี้อ๋อเด็กแว้นจากตรงนี้เราจะรู้พฤติกรรมจากการสังเกตคนในพื้นที่ก็เหมือนกันเอ๊วันนี้ร้านน้ำชามันดูผิดปกติถ้าไม่คึกคักผิดปกติมันก็จะเงียบผิดปกติคนเขาจะไม่ออกมาอันนี้ผิดปกติแล้วหรือว่าบางแห่งที่มันมีการส่งสัญญาณแปลกๆที่เป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังครับไม่ได้หมายความว่าคนในพื้นที่รู้เห็นเป็นใจกับคนที่ก่อเหตุหรือก่อความรุนแรงแต่ชวนให้คิดว่าทุกครั้งที่ก่อเหตุความรุนแรงเป้าหมายหลักไม่ใช่ต้องการเอาชีวิตเป้าหมายหลักต้องการก่อกวนเพราะฉะนั้นเขาก็จะส่งสัญญาณให้คนรู้ว่าคืนนี้จะก่อเหตุเพราะฉะนั้นที่ไหนที่ไม่ปลอดภัยอย่าไปเขาก็จะส่งสัญญาณกันไปเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในพื้นที่นะเขาก็จะรู้แหละครับว่าคืนนี้จะมีปฏิบัติการแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเห็นด้วยนะแต่ถามว่ารัฐอาจจะเป็นตั้งคำถามว่าแล้วถ้ารู้ทำไมไม่บอกเขามันก็ไม่รู้จะบอกยังไงผมชวนให้คิดย้อนกลับไปปี2520ปี2521หรือ1819ช่วงที่เราต่อสู้กันทางความคิดในบริเวณเทือกเขาภูพานพื้นที่การต่อสู้ทางความคิดระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศไทยกับความรักไทยชาวบ้านรู้ว่าคืนนี้พรรคคอมมิวนิสต์สมาชิกจะก่อการอย่างใดอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่เขาทำได้ก็คืออยู่ในบ้านเขาไม่ได้เห็นด้วยกับคอมมิวนิสต์หรอกแต่เขาก็กลัวเหมือนกันกลัวคอมมิวนิสต์เหมือนกันเพราะว่าเจ้าหน้าที่รัฐมาเดี๋ยวก็ไปจะให้เขาไปเป่าประกาศว่าคืนนี้เขาจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งเขาก็ไม่มั่นใจว่าข้างบ้านเขาเนี่ยอยู่หรือยึดถือแนวคิดไหนถ้าสมมติว่าคนข้างบ้านกลายเป็นสายของฝั่งตรงข้ามแล้วอยู่ดีๆเขาไปบอกเนี่ยตัวเขาเองจะเป็นอันตรายเทียบกับภาคใต้ผมเชื่อว่าจะมีแบบนี้หลายคนคือรู้ก็เลยอยู่เงียบๆไม่ออกจากบ้านเหมือนที่คุณบริษัทไม่ออกจากบ้านดีกว่าไม่ทำอะไรเงียบเพื่อที่จะโปรเทคตัวเองไว้อันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีคิดหนึ่งที่เราสังเกตเห็นว่าเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าต้องระมัดระวังเรื่องการเห็นชาวบ้านเขาเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าชาวบ้านจะเห็นด้วยทั้งหมดนะนะอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญก็เหมือนเคสหนึ่งล่าสุดสั้นๆว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันกลางเมืองปัตตานีหลายปีแล้วครับปรากฏว่าคนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาจอดมอเตอร์ไซค์ข้างๆหัวจ่ายน้ำมันแล้วก็ตะโกนบอกคนในปั๊มน้ำมันว่าในมอเตอร์ไซค์คันนี้มีวัตถุระเบิดให้ทุกคนวิ่งออกไปตัวเขาเองเขาก็วิ่งออกไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนนี้ไปส่วนพนักงานที่อยู่ในปั๊มก็วิ่งออกจากที่เกิดเหตุหลังจากนั้นมันก็เกิดระเบิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครได้รับอันตรายแต่เรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่โตแล้วก็ไฟก็ลุกไหม้แต่นี่มันสะท้อนให้เห็นว่าไม่ใช่เป้าหมายเรื่องชีวิตคนทั้งหมดยกเว้นว่าบังเอิญไปเจอในเหตุการณ์นั้นอันนี้อาจจะเป็นเคสตี้ได้ครับคุณรัศดรครับ
0: ก็เหมือนอย่างเหตุการณ์50เหตุการณ์ในคืนเดียวอะ ใน3จังหวัดภาคใต้อันนั้นเขาก็บอกเองเลยนะเขาไม่ได้มุ่งหวังในการทำร้ายประชาชนแต่เขาสร้างสถานการณ์เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนแล้วก็ discredit เรื่องของงานด้านการข่าวของเราอ้าวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนจะร่วมเป็นเรื่องของการข่าวต่างๆที่จะแจ้งหน่วยทางราชการถ้าพอเป็นไปได้นะถ้าเห็นความผิดปกติเขาก็ให้เบอร์ไว้คือ1341 1341ตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันในช่วงท้ายของข่าวเด่นสุดสัปดาห์ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
0: กลับมาคุยกันในช่วงท้ายของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับกับเรามวยแทนทั้งสองคนเลยนะครับคุณมนตรีอุดมพงษ์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยข่าวกันต่อขายของกันหน่อยแล้วกันนะเชิญชวนนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากที่จะหลีกหนีโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะบรรดาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD จริงๆแล้วโรคแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมของเราที่สะสมกันมาชอบกินหวานบ่ายๆเนี่ยกินข้าวเสร็จนะต้องมีกาแฟมีไขมันด้วยมีวิปครีมโอ้ต่างๆเยอะแยะมากมายโรคแบบนี้นะคุณผู้ฟังถ้าเป็นสักโรคแล้วเดี๋ยวมันจะกวักมือเรียกเพื่อนมาอีกเยอะแยะมากมายนะเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลสูงต่างๆลองดูนะครับถ้าเกิดว่าคิดอยากที่จะหลีกหนีจากพวกโรคเหล่านี้อันจะเป็นสาเหตุของทั้งโรคอ้วนโรคหัวใจโรคสมองเสื่อมรวมถึงมะเร็งนะครับมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตกันหน่อยเสวนาประสาหมอครับกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อันนี้จะชวนให้เปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยที่สำคัญสตรองด้วยนะครับก็มีทั้งด้านของคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะครับมาย่อยเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายปรับเปลี่ยนเรื่องของการดำเนินชีวิตนะครับอย่าปล่อยให้ร่างกายต้องร้องขอความช่วยเหลือใครสนใจนะครับอยากที่จะร่วมในการเสวนาประสาหมอเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วห่างไกลจากโรค NCD 3ตุลาคมนี้นะครับ8:30 น.ถึง16:30 น.ที่โรงแรม The Emerald รัชดาค่าใช้จ่ายคนละ 1,500 บาทนะครับใครสนใจก็สมัครได้ที่ LINE @thinkingradio นะครับ LINE คือ @thinkingradio พลาดกันไม่ได้นะครับมากินอยู่เป็นไปด้วยกันครับไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยคุณมนตรีวันนี้ส่งมาทักทายเราหลากหลายช่องทางนะครับทั้งทาง YouTube คุณชวนันท์นะครับทักทายคุณกมลเนตรคุณวิเชษมาไม่มานะในตุลาบาลีทั้ง2คนนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาทักทายตัวผมเองแล้วคุณมนตรีด้วยขอบคุณมากนะครับคุณสมประสงค์อันนี้แฟนประจำเลยจากที่ฝรั่งเศสบอกที่ปารีสวันนี้21องศาอากาศดีเลยนะครับคุณกมลเนตรกับคุณวิเชษติภารกิจนะครับสอบถามมาคุณพัฒนานะครับบอกว่าสถานการณ์ไม่ปกติยังอุตส่าห์ไปตั้งแคมป์ถือว่ามีใจรักธรรมชาติจริงนับถืออันนี้คือใครฮะคุณมนตรีเปล่าไม่ใช่นะ
1: พูดถึงกรณีที่เรายกตัวอย่าง
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นะครับทางด้านของ Facebook กันบ้างนะครับที่คุณฟังทักทายมานะครับคุณชวนันท์ก็ทักทายมาคุณอะไรนะบอกว่าเอ๊ะทำไมข่าวสารของท่านเอกอัครราชทูตจีนหายไปจากหน้าสื่
1: อ
0: โกรธอะไรไหมเอ๊ะไม่นะไม่มีประเด็นเนาะคุณมนตรีเนาะเท่าที่ก็ติดตาม
1: มีคุยกันเล็กน้อยวันนี้หายไปจากหน้าสื่อคือไม่ได้สื่อสารต่อสาธารณะประมาณสักระยะหนึ่งครับแต่ว่าที่เหลือเป็นการวิเคราะห์ของคนทั่วไปซึ่งยังหาข้อเท็จจริงไม่ได
0: ้โอ้เราก็อย่าทำให้มันเป็นประเด็น
1: คร
0: ับ นะ ก็เป็นความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีต่อกันอยู่ณขณะนี้นะครับ

0: ก็มันก็ทำให้คนอดสงสัยไม่ได้ขอบคุณมากนะครับคุณผู้ฟังครับที่พูดคุยข้อมูลข่าวสารแล้วก็ส่งประเด็นต่างๆมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับมาในเบรกสุดท้ายนี้เตือนหน่อยแล้วกันนะฝนตกช่วงนี้คุณมนตรีเป็นผู้ประสบภัยบ้างหรือเปล่าผมไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยวันโอ้โหแจ้งวัฒนะคุณมนตรียังกับคลองไงสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ใช่ใ
0: ช่ก็ยังคงมีฝนตกอยู่นะครับล่าสุดเพิ่งออกมาเลยเนี่ยของกรมอุตุเป็นประกาศเตือนฉบับที่10แล้วที่จะบอกเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ยังคงมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับให้เตือนเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับบริเวณไหนบ้างที่จะมีฝนตกหนักมากก็คือที่ภาคกลางแล้วก็ทีเนี้ยหลังจากที่ภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานเริ่มเย็นๆมวลอากาศเย็นมาประเทศจีนฝนตั้งแต่หลังกันยาไปเนี่ยจะลงใต้อันนี้เป็นเหตุการณ์ปกติในทุกๆปีแล้วฝนใต้ก็จะเป็นหนักทางตั้งแต่กลางตุลาเรื่อยขึ้นไปถ้าเราจำกันได้น้ำท่วมหัดใหญ่ปีที่แล้วก็นี่แหละปลายตุลาต่อต้นพฤศจิกายนนะครับแต่ว่าช่วงนี้จนถึงวันพรุ่งนี้คงต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ของเหนืออีสานแล้วก็ภาคกลางกันอยู่นะครับกรุงเทพมหานครอันนี้หนีไม่พ้นอย่างแน่นอนฝนเนี่ย60-70% ทีเดียวนะครับก็หลายๆพื้นที่ก็กลายเป็นผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้แม้ว่าฝนจะยังอยู่เหนือแล้วก็อีสานแต่ภาคใต้ก็เริ่มที่จะมีอิทธิพลของมรสุมกันบ้างแล้วเหมือนกันนะคุณมนตรีล่าสุดตอนนี้เขาบอกว่าอุทยานแห่งชาติเขาศกเขาแจ้งข่าวมาเรื่องของน้ำป่าเนี่ยไหลหลากลงมาท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรเขาว่าตอนน้ำมาครั้งแรกเลยเนี่ยที่เขาศกน้ำเนี่ยสูงราวๆ150 ซม.นะเมตรครึ่งทีเดียวโอ้โหเกินเอวผมอ่ะผมตัวไม่ใหญ่ไงอ่ะก็บอกว่าตอนนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ทางด้านปภ.เองและมูลที่กู้ภัยต่างๆก็กำลังเข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วนะครับก็ตอนนี้เขาบอกระดับน้ำที่เขาศกก็เริ่มจะลดลงมาแล้วแหละเหลือประมาณ50 ซม.แต่ว่าลดประมาณ50นะยังเหลือประมาณเมตรหนึ่งอยู่ณขณะนี้สำหรับในพื้นที่ของเขาศกนะครับเพราะว่าเขาตอนนี้กำลังรอดูทิศทางของมวลน้ำทั้งหมดกำลังไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างที่จะลงสู่แม่น้ำพุ่มดวงแม่น้ำตาปีเพื่อจะออกสู่ทะเลกันต่อไปอันนี้คือที่เขาศกที่ภาพเหตุการณ์ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเหมือนกันคุณมนตรี
1: ครับอีกที่หนึ่งนะครับต่อเนื่องจากที่พี่บริษัทพูดเมื่อสักครู่สดๆร้อนๆครับเมื่อบ่ายวันนี้ก็คือที่อำเภอมวกเหล็กครับตำบลมวกเหล็กสระบุรีตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งนะครับฝนตกหนักครับแล้วก็น้ำหลากคือบริเวณนั้นก็ตกต่อเนื่องมานะครับทำให้เกิดน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่หมู่ 6หมู่ 12 หมู่ 13ที่บ้านท่าเสาตำบลมวกเหล็กนะครับมีประมาณ25ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบมีคนติดอยู่ในบ้าน6หลังคาเรือนครับถนนที่จะสัญจรเข้าหมู่บ้าน2เส้นทางเข้าออกไม่ได้ก็คือหมู่บ้านซับประดูหมู่ที่6และถนนแก่งคอยแสลงพันธ์ครับที่วัดท่าเสาหมู่13ตำบลมวกเหล็กนะครับตอนนี้ทางจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางปปทางอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ได้นำเรือท้องแบนเข้าไปสนับสนุนรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็กครับที่เข้าไปตัดกระแสไฟเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายครับถ้าดูจากคลิปภาพก็เห็นความเชี่ยวกรากของพื้นที่ดังกล่าวมากพอสมควรคือพอมันตกกระหน่ำจากสภาพอากาศที่เรามักจะเห็นสัญญาณได้ว่ามันแปรปรวนนะครับความจริงต้องจะคุยกันในกองบรรณาธิการข่าวครับคุณวิศักดิ์ครับว่าเนี่ยจนถึงขณะนี้ถ้าเรานับชื่อพายุจริงๆนะในฤดูฝนปีนี้นะเรายังไม่มีชื่อพายุใดที่เป็นชิ้นเป็นอันที่ผ่านเข้ามาในประเทศไทยเลยนะในแต่ละปีจะมีชื่อพายุหมวยฟ้าพายุขนุนพายุนั่นพายุนี่นะนี่ถ้ายังไม่นับจังหวัดน่านที่เกิดฝนถล่มหนักซึ่งก็ไม่ได้มีชื่อพายุแต่เป็นปรากฏการณ์เรนบอมคือตกที่เดียวแช่อยู่อย่างนั้นหนักๆคืน2คืนแล้วดินก็หลากสไลด์มานอกจากนั้นเรายังไม่เห็นชื่อพายุที่พาดผ่านเข้ามาในช่วงหน้าฝนนี่เลยสิ่งที่หลายคนกำลังจับตาคือปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญหรือสภาพอากาศแปรปรวนวิปริตนั้นมันอาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นบางจุดกระจุกเหมือนหาดใหญ่เมื่อปีก่อนแต่หลังจากนั้นมันก็จะเกิดภาวะ
0: แห้งแล้ง
1: แล้วทีนี้พอแห้งแล้งเนี่ยในสภาพอากาศของคนเราก็มักจะคิดถึงทางกายภาพที่มองเห็นคุณบริษัทคุณผู้ชมครับคุณผู้ฟังครับคือพอฝนมันตกหรือไม่ตกเราก็มองเห็นได้ด้วยตาแต่สภาพอากาศที่มันแปรปรวนมันเป็นมากกว่าเรื่องน้ำหรือไม่น้ำเช่น ชื้อโรคบางชนิดมันปรับตัวไปกับสภาพอากาศที่มันแปรปรวนไปได้หรือพืชบางชนิดจากที่มันเคยออกดอกออกผลพอปรากฏว่าแล้งมากขึ้นหรือหนาวมากขึ้นนะครับมันก็จะเกิดให้ก่อให้เกิดวิกฤตทางด้านพืชพันธุ์ธัญญาหารมากขึ้นอันนี้เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าจับตาอย่างใกล้ชิดทีเดียวฮะเพราะนี่มันอย่างที่พี่บริษัทพูดมาสักครู่อีกสักพักหนึ่งพายุลงใต้แล้วและเดี๋ยวทางเหนือก็จะมวลอากาศเย็นก็จะพาดผ่านเข้ามาเพราะนั้นต้องจับตาตัวเลขของน้ำในอ่างเก็บน้ำด้วยแต่แน่นอนการฟังคำเตือนของปภว่าจะมีฝนตกหนักช่วงนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำแต่ว่าพอมองถึงภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็ต้องน่าสนใจว่าปริมาณน้ำที่สะสมมันเพียงพอที่จะต่อยอดไปถึงหลังจากสิ้นฝนเข้าสู่หน้าแล้งได้หรือเปล่าครับ
0: คือหลายคนบอกว่าวันนี้ฝนเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยฝนมันเรายังไม่ได้เจอกับพายุเต็มๆสักลูกเลยนะคุณมนตรีที่คุณมนตรีบอกว่าเราแค่เฉียดๆหรือว่ามาใกล้ๆเฉยๆนี่แค่ผลกระทบที่เราได้รับจริงๆในส่วนของอย่างน่านเนี่ย300กว่ามิลโอ้โหคืนนึงเนี่ย300กว่ามิลลิเมตรเนี่ยหนักนะแล้วมันจะไปไหนน้ำอ่ะมันก็ไม่มีที่ไปมันก็ต้องลงในพื้นที่เริ่มจากปัวแล้วก็ไหลไปตามในเส้นทางของน้ำต่างๆอันนี้เราได้เห็นผลกระทบแล้วแต่ถ้าถามว่าอย่างที่เขาศกที่สุราษฎร์ที่มวกเหล็กวันนี้วัดปริมาณน้ำฝนสูงสุดได้85มิลลิเมตรนะไม่ถึง100นะแต่เราเห็นมวลน้ำที่กระแสน้ำในคลิปภาพต่างๆเนี่ยโอ้แรงนะคุณมนตรีมันก็ได้เห็นเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราคงต้องจับตาแต่สิ่งที่ต้องเป็นห่วงกันต่อไปอย่างที่คุณมนตรีพูดก็คือดูระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆถ้าลองดูเนี่ยเขาเองเนี่ยมีระดับน้ำที่ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะอะไรเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเอลนีโญมาปลายปีไงมันจะแล้งถ้าเก็บน้ำไม่พอเนี่ยน้ำเราจะไม่ถึงในส่วนของแล้งปีหน้าเมษาหน้ารองน้ำหมดแล้วแน่ๆตามอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆต่างๆดังนั้นก็เลยณขณะนี้ก็เลยยังไม่ค่อยมีการร่องน้ำตามอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆสักเท่าไหร่เพื่อเขาก็เก็บเอาไว้กลัวว่าเอลนีโญมันมาแล้วมันจะแล้งจริงๆไงนะคุณมนตรีเขาก็เลยตอนนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าอยู่ๆเนี่ยเจอเรนบอมฝนตกเรียกว่าฝนตกหาใหญ่ลงมาเนี่ยอันนี้โอกาสที่ระดับน้ำเนี่ยจะสูงแล้วก็จะล้นเนี่ยมันก็มีอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราต้องเหลือไปเผื่อในส่วนของแล้งปีหน้าไงคุณมนตรี
1: ครับก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามนะครับผมขออนุญาตอีกสักข่าวนึงสั้นๆครับ
0: เชิญเลย
1: พอมีเวลานะครับสำหรับท่านที่อยู่ในกรุงเทพติดตามสถานการณ์กรณีของน้ำมันที่มันรั่วซึมนะครับที่บริเวณถนนพระราม3หรือถนนเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้สักเกือบ 10-15 วันที่พยายามหาสาเหตุท่านผู้ว่ากทมก็พยายามจะหาสาเหตุจากการที่ประชาชนที่คลองเตยก็ได้กลิ่นนะครับจนกระทั่งไล่ไปจนกระทั่งยืนยันชัดเจนว่าพบแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่าแล้วจริงๆตั้งแต่คืนมาก่อนแล้วล่ะนะครับว่าจุดที่มันรั่วซึมนั้นมันมาจากท่อไหนวันนี้ทางผู้ว่าชาติก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการติดตามต่อเนื่องเข้าสู่วันที่15แล้วนะครับโดยเข้าไปวันนี้ครับยังพบว่าท่อน้ำมันที่บริเวณแอ่งที่มีน้ำมันขังอยู่นั้นอยู่ใกล้กับตอม่อทางด่วนขั้นที่1คือทางด่วนเฉลิมมหานครครับท่อน้ำมันดังกล่าวมีลักษณะพาดผ่านบริเวณตอม่อแล้วก็มีปลอกเหล็กหุ้มป้องกันเอาไว้อีก1ชั้นตอนนี้ทีมปฏิบัติการสันนิษฐานว่าอาจจะมีรอยรั่วซึมจากท่อน้ำมันบริเวณจุดที่อยู่ภายในปลอกเหล็กซึ่งทำให้น้ำมันเนี่ยรั่วซึมออกมาอย่างต่อเนื่องครับวิธีการตัวนี้คือทีมปฏิบัติงานได้นำเครื่องมือเฉพาะทางเข้าไปตัดปลอกเหล็กที่หุ้มท่อน้ำมันออกแล้วก็ใช้วิธีทยอยตัดออกทีละชิ้นนะครับเพราะว่าปลอกเหล็กเนี่ยมีความฝืดและแน่นหนาทึบนะครับไม่สามารถทำได้ภายในครั้งเดียวหลังจากนี้ก็จะมีการถอดออกมาแล้วก็เพื่อที่จะหาจุดหรือหาปล่องที่มันรั่วซึมนะครับแล้วก็ทำอย่างระมัดระวังมากเพราะว่ามีโอกาสที่จะก่อให้เกิดประกายไฟได้เนี่ยต้องป้องกันไว้นะครับแล้วก็บริเวณพื้นที่นั้นนะครับยังมีการตรึงกำลังปิดพื้นที่โดยรอบอย่างเข้มงวดนะครับท่านผู้ว่าก็ไปดูแล้วก็ยืนยันว่าจะพยายามดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วยืนยันนะครับว่าทางคลองเตยเองยังไม่ได้มีการอพยพผู้คนออกนอกพื้นที่ดังกล่าวนะครับแต่ว่าตัวประชาชนเองก็ขอให้เยียวยาผลกระทบจากการที่ต้องปิดถนนดังกล่าวเพราะว่าทำให้ขาดรายได้อันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเพราะว่าในคนกรุงอย่างที่พี่วิรศักดิ์พูดเมื่อสักครู่นอกจากเราจะเผชิญน้ำท่วมในหลายพื้นที่เวลาที่ฝนตกหนักจากการระบายน้ำหรือเป็นน้ำท่วมขังเนี่ยนะครับใต้ดินหรือใต้ผิวถนนของเราเนี่ยมันมีหลายอย่างที่มันจะต้องใช้อย่างระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการขุดเจาะเพื่อที่จะวางสายไฟหรือการทำรถไฟฟ้าในแนวใต้ดินหรือแม้กระทั่งกรณีท่อน้ำมันดังกล่าวด้วยครับ
0: ก็จริงๆแล้วท่อน้ำมันนี้มันมาตามหลังของที่อยู่ๆเรามาพบเรื่องของการเก็บน้ำมันไว้ใต้พื้นดินกว่า 400,000 ลิตรของอาคารแห่งหนึ่งที่เป็นข้อมูลเขาเป็นอาคารสร้างเป็น data center ถูกไหม
1: ครับ
0: อ่ะแต่ทีเนี้ยคือมันเลยกลายเป็นเหมือนพวกอ้าวแล้วอยู่น้ำมันรั่วคนก็คิดไปต่างๆนานาเลยว่าเอ๊ะตกลงมันเชื่อมโยงอ่ะแกนทัดมันเกิดขึ้นทันทีคุณมนตรีในประเด็นเนี้ยเราก็เข้าใจนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลองดูว่าคือท่อน้ำมันที่มันอยู่ใต้พื้นดินเนี่ยมันก็มีมานานแล้วถูกไหมล่ะว่าในการที่จะส่งแต่ทีเนี้ยพอมันประจวบเหมาะกับไปเจอในแบบโอ้โหคลังน้ำมันขนาดหลายแสนลิตรเนี่ย200,000-400,000 ลิตรเนี่ยที่อยู่ใต้พื้นดินของตึกบางตึกเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นจุดที่หลายๆคนเริ่มถามเรื่องความปลอดภัยไงโดยเฉพาะถ้าเกิดเชื่อมโยงประเด็นนี้ตอนนี้เขาหาจุดรั่วของน้ำมันได้แล้วใช่ไหมผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่แล้วเนี่ยแต่ทีเนี้ยถ้ามาพูดถึงในประเด็นของความจำเป็นว่าเออเราต้องมี data center ไหมมันจะต้องช่วยในเรื่องของการที่จะใช้ประโยชน์มากหรือเปล่าเราไม่ปฏิเสธนะเรื่องของการเติบโตก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆหรือแม้แต่การที่จะมีศูนย์ data center ที่จะเป็นอาคารต่างๆแต่ขณะนี้ตัวของผู้ว่าชัดชาติเองก็ออกมาบอกว่ามันมาในลักษณะรูปแบบก่อนๆเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เป็น warehouse คือเป็นโกดังมากกว่าแล้วก็มาเป็นศูนย์ data center ของตัวเองแล้วก็สร้างขึ้นมาคือ data center มันจำเป็นไหมมันก็จำเป็นนะเพราะว่ายุคข้อมูลข่าวสารยุคของ AI ที่มากันกระหน่ำแบบเนี้ยเราปฏิเสธกันไม่ได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าศูนย์ข้อมูลเนี่ยมันไปอยู่ไกลดังนั้นแทนที่ว่ามันจะสามารถได้ข้อมูลอย่างเร็วมันอาจจะใช้เวลานานขึ้นอันนี้มันก็เลยจำเป็นที่ต้องมี data center แต่ทำอย่างไรให้คนรู้สึกปลอดภัยรัฐบาลเองเขาก็ตั้งเรื่องของกรรมการที่มีคุณเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีคลังเนี่ยมาเป็นประธานในการศึกษาให้ได้ข้อมูลภายในเดือนนึงแต่ทีเนี้ยถามว่ามีความจำเป็นไหมก็มีความจำเป็นหลายคนถามว่าdata center เนี่ยมันใช้ไฟเยอะใช้น้ำเยอะใช้ไฟเยอะเพราะอะไรเพราะว่าข้อมูลมันต้องมีการประมวลผลตลอด24ชั่วโมงถูกไหมถ้าไฟดับแค่นาทีเดียวเนี่ยโอเคมันเสียหายปริมาณมหาศาลกันทีเดียวดังนั้นเลยต้องมีอะไรมีน้ำมันมาสำรองเพื่อปั่นไฟในการที่จะเลี้ยงข้อมูลต่างๆเอาไว้อ้าวแล้วน้ำล่ะเอามาหล่อเย็นเพื่อให้อุณหภูมิมันน้อยลงมันลดลงแต่ที่พอเสร็จปุ๊บจะปล่อยออกสู่อากาศล่ะมันสร้างมลพิษไหมเอ๊ะถ้าเกิดจะมี data center มาตั้งที่พื้นที่ชุมชนของเรามันไหวหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนเริ่มถามกันอยู่เหมือนกันวันนี้โฆษกของรัฐบาลก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าเรื่องของ data center เนี่ยยังคงมีความจำเป็นนะแม้ว่าหลายคนจะแสดงความกังวลต่อเรื่องของภัยของความมั่นคงทางไซเบอร์และธรรมาภิบาลของ data center ท่ามกลางการพัฒนา AI ต่างๆคือเขาก็บอกว่า AI เนี่ยมีประโยชน์มหาศาลต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศนะไทยควรส่งเสริมเทคโนโลยีดังกล่าวให้มีการพัฒนายิ่งขึ้นแต่ความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็ต้องพัฒนาให้เท่าเทียมกันด้วยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของธรรมาภิบาลของผู้ประกอบการ Data Center หรือว่า Corporate Governance ที่จะทำให้ทุกๆคนเนี่ยมันต้องมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติการในทุกๆด้านนะครับซึ่งทางด้านของโฆษกรัฐบาลนางสาวศศิการเขาก็บอกนะว่าประเด็นเนี้ยคือมันต้องมีความดำเนินการอย่างจริงจังนะครับอันนี้คือโฆษกรัฐบาลเขาที่แล้วนะแต่ว่าเขามาให้หาเหตุผลแล้วก็มาให้สถานการณ์นี้ว่าคือเรียกร้องเอาอย่างเงี้ยเขาบอกเรียกร้องละกันเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาดูในเรื่องของความปลอดภัยของไซเบอร์แล้วก็ทำอย่างไรก็ได้ให้ประชาชนนั้นมีความเชื่อมั่นเพราะตอนนี้พอข่าวออกมาแล้วเจอแบบนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะอยู่จะมาตั้ง data center อยู่ในชุมชนเราเนี่ยมันจะมีความพร้อมไหมเราจะรู้ไหมเนี่ยว่าข้างใต้ตึกนั้นน่ะมีการเก็บน้ำมันหลายแสนลิตรอยู่เราก็ไม่ปลอดภัยนั่นเอง
1: ครับผมว่าคณะกรรมการชุดนี้ที่ต้องทำเร่งด่วนซึ่งผมเชื่อว่าอยู่ในแผนแล้วนะฮะก็คือ กฎหมายแหละครับเอาง่ายๆว่าอาคารสถานที่ที่ตั้งนะตั้งภายใต้กฎหมายใดถ้าตั้งนอกกทม.ใช้หลักการขออนุญาตจากใครใช้หลักเอกสารอ.1การขออนุญาตจัดตั้งใช้อ.5จากใครแต่ถ้าอยู่กทม.เป็นโยธาธิการและผังเมืองอันนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานเลยเพราะไม่งั้นมันจะมาตั้งเป็นโกดังเฉยๆเหมือนโกดังของบริษัทขนส่งสินค้าไม่ได้เพราะว่าด้วยแรงงานเครื่องจักรกี่แรงม้าด้วยกำลังคนเท่าไหร่จะต้องจดทะเบียนเป็นสถานประกอบการแรงงานไหมเป็นโรงงานประเภทรม.4ไหมเป็นโรงงานประเภทไหนก็ต้อง มีความชัดเจนนี่คือประเด็นที่มันยังเกิดความขัดแย้งใจอยู่ในตอนนี้ครับ
0: ครับก็นะเขาบอกว่าน่าจะทำอินโฟกราฟิกเอาเข้าใจง่ายๆได้พี่น้องประชาชนได้รู้เพราะอย่างตัวท่านชัดชาติบอกแล้วเนี่ยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะเขาบอกว่าตอนนี้สิ่งสำคัญคือบางคนเนี่ยที่เขาเริ่มสร้างแล้วนะมันจะปรับเปลี่ยนแผนไม่ได้แต่ถ้าอันไหนถ้าเกิดว่ากฎหมายออกมาเร็วอย่างที่มนตรีบอกเมื่อสักครู่เนี่ยมันสามารถที่จะบอกว่าเอ๊ะปรับเปลี่ยนและวิธีการในการตามกฎหมายได้ไหม อะไรแบบนี้เจ้าใหม่ที่จะเข้ามาแน่นอนกฎหมายเนี่ยใหม่เนี่ยเริ่มบังคับใช้แต่เจ้าที่กำลังดำเนินการสร้างอยู่เนี่ยจะทำอย่างไรให้เขาเป็นไปตามแผนที่เราอยากจะได้อันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อความปลอดภัยและเพื่อความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนในพื้นที
1: ่
0: ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามมวยทางเราทั้งสองคนนะครับมีโอกาสได้เรากลับมาคุยข่าวกันใหม่ครับสำหรับข่าวเด่นสุดสัปดาห์วันนี้คุณมนตรีอุดมพงศ์ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
7: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่อย่างก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
6: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
7: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: วิสุทธ์คมวัชระพงษ์ชาว Thinking Radio คงรู้จักชื่อนี้ดีในมุมมองของนักจัดรายการอดีตผู้บริหารองค์กรสื่อและนักวิเคราะห์ที่เจาะลึกทุกประเด็นแต่วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักเขาคนนี้ในมุมโคซี่โคซี่ในรายการ CEO โคซี่ตอนใหม่พบกับวิสุทธ์คมวัชระพงษ์ที่มาพร้อมกับมุมมองและแง่คิดในการทำงานที่ไม่เหมือนใครฟังมุมมองสบายสบายวิธีคิดในวันหลบมุมข่าวมาฟังพลังบวกและคาแรคเตอร์หลังใหม่ของเขาคนนี้ติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยนะครับอีคอนบิสตั้ง 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดนะครับผมบัญชาชุมชัยเวชครับทักทายทุกท่านนะครับฟังบนรถยนต์ที่บ้านหรือแม้แต่จะเป็น Facebook ของ 96.5 โอ้แม้แต่แอปพลิเคชันของ M-Pod กันด้วยนะครับวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังคงอยู่ในความคาดหวังว่าตกลงเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นไหมนะเศรษฐกิจมันจะตื่นขึ้นไหมนะฮะแล้วก็ความพยายามต่างๆที่พยายามไม่อยากจะให้เกิดเรื่องราวของราคาน้ำมันแพงสงครามจะไปต่ออู้สารพัดสารเพนะครับแล้วก็ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ยังมีเรื่องของราคาน้ำมันที่เร้าใจจริงๆแต่วันศุกร์แล้วเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ทุกคนกำลังนึกถึงว่าอีกประมาณสัก3เดือนครึ่งถูกไหมอีก3เดือนครึ่งนี้เราจะจบปีมาไฟแล้วเนี่ยนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องมีหรือเปล่านะฮะและจะเป็นมาตรการแบบไหนวันนี้ก็ชัดเจนขึ้นเยอะแล้วนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60 40อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้แวะไปดูทางด้านของการลงทุนในต้นสัปดาห์กันนิดนึงนะครับโอ้ยคุมมือคอทองคำกระจายหายใจคว่ำกันต่อแล้วครับวันนี้ปรากฏว่า19รอบปรับราคาทองคำลงต่อครับหายไป650บาทนะครับราคารับซื้อตอนนี้หลุด 6,600 68,000 ละเหลือ 67,400 บาทนะครับส่วนขายออกทองคำแท่งนะฮะราคาเนี่ยมาอยู่ที่ 67,600 บาทรูปพรรณนะครับราคาขายออกนั้นหลุด 69,000 ลงมาเหลือ 68,400 บาทนะครับแล้วก็วันนี้ปรากฏว่าหุ้นไทยนี่นะครับละเนระนาดตามทั่วโลกแล้วครับเพราะว่าแหมเจอมาเตือนๆกันเรื่องของ AI ก็ดีน่ากลัวเหมือนกันนะครับดัชนีหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้หลุด 1,600 จุดครับมาปิดที่ 1,591 จุดตก 13.45 จุดประมาณ 0.8% และมูลค่าการซื้อขายวันนี้ 61,899 ล้านบาทนะครับว้าวเพราะฉะนั้นวันนี้ผมให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮะไทยช่วยไทยพัส60 40เพราะว่าส่งสัญญาณและประชัดแล้วนายกก็เคาะนะฮะว่าตกลงแล้วนี่โยกงบได้นะฮะเพื่อที่จะมาต่อนะเรียกกันว่า60 40สำหรับการจับจ่ายใช้สอยพวกบรรดาร้านอาหารเครื่องดื่มอะไรต่างๆจำได้ไหมครับเราเคยคุยเรื่องนี้ว่า4เดือนเนี่ยนะฮะโอ้โหบรรดาร้านอาหารที่แบบนะขึ้นห้างภัตตาคารหรืออาจจะเป็นแบบอยู่ห้องแถวแต่อยู่ในระบบภาษีเนี่ยเขาก็อดควรกันและนี่ตกลงจะต่อไปอีก 1-2 เดือนนี่นะครับจบพฤศจิกายนเลยนึกถึงเนี่ยเรื่องนี้ต้องคุยเลยนะฮะกับคุณธนิวันคุณมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยนะครับสวัสดีครับคุณธนิวันครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณประชาชนท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
2: ครับค่ะคุณธนิวันครับนายกส่งสัญญาณต่อนะฮะ60 40คิดยังไงฮะ
3: ก็หวังว่ารอบนี้คงจะเข้าหูท่านนายกรัฐมนตรีนะคะว่าท่านเพราะว่าจริงๆแล้วก็พยายามมีคนให้เพื่อนๆน่ะไปคุยกับคุณเอกนิติและคงนักข่าวอ่ะคุณเอกนิติก็ไม่เคาะก็รอท่านนายกเคาะตอนนี้ขอใช้สิทธิ์ความเป็นเพื่อนนายกหนูหน่อยนะคะโอ้ยหนูจะเคาะหน่อยเถอะร้านอาหารเนี่ยรักนายกเนาะเราเองก็เอาใจช่วยนะคะอยากได้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตอนคนละครึ่งรอบแรกก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้เฟสต่อไปอะไรเงี้ยพอมาเป็นไทยช่วยไทยพลัสก็ลืมเราอีกแล้วเราเป็นคนเสียภาษีนะคะ
2: เรา
3: เป็นคนอยู่ในระบบตอนนี้เขาจะออกจากระบบกันหมดแล้วนะคะเนี่ยขับไปเป๋าจ่ายกันดีกว่าน
2: ะคะโอ้ครับ
3: ก็คือตอนเนี้ยคือตอนนี้ร้านอาหารเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างที่บอกว่าถ้ามันไม่มีสัญญาณดีเนี่ยนะคะก็เริ่มบ่นกันแล้วว่ามันปริ่มแล้วนะตุลากันยาตุลาเนี่ยจะเป็นเดือนที่กระแสเงินสดมันจะไม่ไหวกันแล้วนะคะ
2: โ
3: อ้เชื่อไหมเมื่อวานวันศุกร์นะเมธาเขาจัดงานที่อยุธยาเรื่องข้าวแกงนะคะเจ้าของร้านน่ะโบราณนะคะริมถนนตรงข้ามวัดลาดบุรณะเขาต้องขายได้วันละแสนนะคะเขาบอกบางวันน่ะ 7,000 ยังไม่ได้เลยอ่ะคุณบัญชา
2: โอ้โห
3: น่าตกใจไหมพนักงาน30คนน่ะ
2: โอ
3: ้
2: โห
3: คุณบัญชาเราจะอยู่กันได้ยังไง
2: โอ้
3: เออท่องเที่ยวนะตรงข้ามวัดลาดบุรณะเลยนะคะนี่คือความทุกข์ของเจ้าของร้านอาหารก็ต้องแบกเอาไว้อัดเงินกันเข้าไปเดือนละกี่แสนก็อัดกันเข้าไปอัดสมมติอัดเดือนละ300,000นะเดือน3 ล้านแล้วนะ
2: โอ้ใช่
3: เรียนเนี่ยตอนเลิกร้านอาหารรถเกษตรเมื่อใดจะเป็น10 ปีนะพออัดเงินเข้าไปเนี่ยอัดไปปีละ3 ล้านบอกโอ้ยฉันเอา3 ล้านไปเลี้ยงลูกดีกว่าเลิกทดเชยพนักงานเป็นล้านเลยเก็บ2 ล้านเอาไว้เลี้ยงลูกอะไรนั่นเนี่ยค่ะเพราะนั้นมันเห็นไหมฮะก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคนเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะอะไรที่มันไม่คือเขาเรียกภาษาว่าอะไรนะตัดอวัยวะไงฮะใช่ไหมรักษาชีวิต
4: อ
3: ันนี้คุณบัญชาลองคิดนะสมมติเจ้าของร้านอาหารร้านนี้เขาไม่มีธุรกิจอื่นซัพพอร์ตนะคะเขาต้องทำยังไงอะในเมื่อมันเดือนละ3 ล้านไอ้เดือนปีละ3 ล้านบางคนเนี้ยมีร้านเยอะใหญ่กว่านี้นะเขาอาจจะปีละหลายล้าน2 ปีที่มันลำบากลำบากเนี่ยโอ้ชายเป็นหนี้10 ล้านไอ้กำไรมาเนี่ยมันมีใครเหรอตอนนี้มีเงินสดที่กำไรมาตั้ง10 ล้านนะคะถ้ามี10 ล้านคุณอยู่เฉยๆไม่ดีกว่าเหรอคุณจะขัดทุนไปทำไมเรื่อยๆถูกไหมคะเพราะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจพวกเราด้วยนะคะว่าเราก็ถ้าสมมติว่าเรามีพนักงาน30 คนพนักงาน30 คนเนี่ยคูณครอบครัวเข้าไปเอา3 คนก็จะมีคนลำบากอีก90 คนนะคะถ้าร้านอาหารจำนวน1,000 ร้านคิดแบบนี้ก็จะมีคนตกงานอีกเท่าไหร่เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ขออะไรรัฐบาลนะในแง่ของเรื่องคนละครึ่งเนี่ยมันก็คือภาษีที่เก็บไปจากพวกเราหนึ่งด้วยเน
4: า
3: ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้เราบ้างผู้กินนะพวกประชาชนอย่างเงี้ยคุณบัญชาจะกินร้านไหนก็ได้จะกินตลาดนัดจะซื้ออะไรก็ได้ใช่ไหมคะแต่ก็ต้องให้พวกเราที่อยู่ในระบบภาษีเนี่ยมีโอกาสด้วยในการที่จะแข่งขันเพราะจริงวันหนึ่งไม่เกิน300 บาทจะได้อะไรนะประชาชนตรงแต่ว่าความรู้สึกว่ารัฐบาลไม่ได้ดูแลเราอ๋อไม่เป็นไรรอดูรัฐบาลดูแลเรื่องอื่นก็ดูแลอะไรล่ะตอบเราได้ไหมว่าอะไรที่คุณดูแลเราอ่ะบอกว่าคนรอบที่แล้วคุณเอกนิติตอบคนที่ดิฉันให้ไปตอบว่าขอเราดูคนตัวเล็กตัวน้อยด้อยโอกาสของสังคมก่อนก็ไม่เป็นไรเพื่อนดิฉันก็ปิดไป7 สาขาแล้วอ่ะ
4: โอ้
3: รัฐบาลไม่ดูแลเขาก็ต้องเลือกที่จะรักษาชีวิตเขาไว้ดีมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเขามีโอกาสใช่ไหมแต่ถ้าเขามีโอกาสที่จะได้กำลังใจจากรัฐบาลเขาก็ได้มีโอกาสที่จะเติบโตได้มีอะไรอย่างน้อยเนี่ยรัฐบาลให้ได้ที่จะมาบอกว่าเดี๋ยวรอท่องเที่ยวเหรอเดี๋ยวมีคูปอง1,500-2,000ถึงเวลามีนี่พูดเอาไว้เลยนะคะคุณรัฐบาลคนคิดกระทรวงท่องเที่ยวหรือใครคนคิดขนาดเวลานี้ไทยช่วยไทยพลัสนะเงิน 40% เงิน40ใช่ไหมที่เราจ่ายเนี่ย
4: ใช่ครับ
3: เข้าเที่ยงคืนรอบแรกเนี่ยนะคะรอบที่2เข้าอีกวันนึงเนี่ยบางร้านยังไม่อยากได้เลยก็คิดว่าไอ้คูปองที่บอกว่าให้ไปกินน่ะ 1,500-2,000 น่ะร้านอาหารรอดิฉันน่ะเป็นกรรมการตรวจรับของปตท.คุณจะได้เงินน่ะ2 เดือนคิดว่าร้านอาหารจะรับเหรอคุณกำลังออกแคมเปญมาช่วยโรงแรมไม่ได้ช่วยร้านอาหารนี่ขออนุญาตฟันไปตรงนี้เลยนะคะพูดชัดๆเลย
4: ได้เลยฮะได้เลย
3: ค่ะไม่รู้จริงๆดิฉันไม่ใช่คนรุนแรงแล้วนะคุณประชาเราคุยกันเนี่ย
4: ใช่ใช่
3: เราคุยกันเราคุยกันคอมโพไมซ์มาตลอดนะคะว่าดิฉันเองก็ไม่รู้จะแบ่งหน้าไปคุยกับเพื่อนผู้ประกอบการร้านอาหารยังไงนะคนละครึ่งมีความจริงใจมาจากรัฐบาลลุงตู่ให้ช่วยร้านอาหารนะคะก็ถึงรัฐบาลอนุทินโอ้เราดีอกดีใจเดี๋ยวช่วยพวกเราแล้วขอมารอรัฐบาลคุณอุ้งอิงก็ถึงรัฐบาลคุณอนุทินคุณเอกนิติก็ไม่เห็นให้เราเลยบอกให้เที่ยวดีมีคืนใครคะได้อ่ะโรงแรมได้ร้านอาหารในโรงแรมได้ไงคุณเห็นไหมช่วงนี้สมาคมโรงแรมเงียบกริบเลยอ่ะ
4: โอ้ใช่
3: ตัวเองได้ไงถูกไหมนายกสมาคมบ้านอาหารไทยอาจจะไม่ด่าใครไงไม่ตำหนิไม่ร้องขอไม่อะไรอธิบายให้ฟังว่าเราก็เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนะเวลาคุณพูดอะไรคุณมักจะรวมอาหารเข้าไปด้วยร้านอาหารเข้าไปด้วยคุณช่วยคิดถึงเราที่เสียตั้งแต่แวด เสียประกันสังคมนี่1ตุลาคมนี่ต้องเสีย 0.25 กองทุนลูกจ้างอีกแล้วนะคะ
4: ถูกต้องถูกต้อง
3: คุณเคยฟังไหมดิฉันน่ะไม่ได้เป็นเสียงใหญ่หรอกค่ะก็ขอบคุณขอบคุณคุณบัญชาที่คิดถึงตลอดนะคะก็อยากจะพูดให้ฟังว่าจริงๆอ่ะทุกวันนี้อายอับอายใส่หน้าเพื่อนๆไม่รู้จะไปตอบเพื่อนๆได้ยังไงเล็กก็ไม่ได้ใหญ่ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะกลางเขาไม่ใหญ่ไม่เป็นไรใหญ่เนี่ยพี่ๆเบอร์ใหญ่อ่ะเขามีแรงเขาได้นะคะเบอร์ที่บรรดา S เนี่ยไซส์ S
4: อ่
3: ะแค่มันมีรายได้เดือนหนึ่งวันหนึ่งเดือนละหมื่นเดือน 300,000 ปีหนึ่งขาย 2-3 ล้านเนี่ยมันต่างยังไงกับไอ้ 1.8 ล้านของที่คุณเอกนิติช่วยบ้างอะคะช่วยให้ความยุติธรรมบ้างนะคะ
4: ครับคือที่ผมนึกถึงเรื่องนี้เนี่ยก็เพราะว่าคุณธนิวัลเคยพูดถึงเหมือนกันว่าโอ้เอา4เดือนมาสู้ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ตรงๆนะฮะเพราะว่าผมเองก็ไปทานอาหารอะไรก็แล้วแต่ผมก็ไปตามตลาดบ้างเข้าห้างบ้างอะไรบ้างเขาก็พูดกันอยู่ว่าโอ้4เดือนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่รู้ตรงๆอ่ะนะฮะเขาบอกว่า4เดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเดาอารมณ์ทางเขาออกใช่ไหมฮะทีนี้ก็เลยนึกถึงตรงเนี้ยว่าถ้าอย่างนั้นตอนเนี้ยคือใช่นายกบอกว่าส่งสัญญาณทำต่อทีนี้รายละเอียดมันยังไม่คลอดคำถามคือว่าจริงๆคราวนี้ถ้าสมมติต่อไปอีก2เดือนเนี่ยมันควรจะรวมล้านดวงที่อยู่ในระบบภาษีเข้าไปด้วยไหมหรือยังไงครับ
3: ควรจะรวมแต่คุณอาจจะบอกว่าอ้าวการยอดขายเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือไอ้บางคนเนี่ยมีอะไรนะเป็นร้อยๆล้านหรือแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ไม่รู้นะคือเราก็ไม่ได้อยากดิฉันเองก็ไม่ได้อยากอะไรนะคือจากจิ๋วแล้วไปถึงโอ้โหขึ้นโรงแรมขึ้นอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะได้เยอะเกินไปถูกไหมฮะร้านอาหารในโรงแรมอย่างเงี้ยโรงแรม5ดาวก็ได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้ขำเล่นอะไรเงี้ยนะมันก็เดี๋ยวก็บอกว่ามีเงินน้อยอีกช่วยแต่คนตัวเล็กช่วยตัวไมโคร SME ตอนนี้ช่วย SME ได้ไหม SME เนี่ยคำนิยามของคือยอดขายปีละไม่เกิน200ล้านประมาณนี้นะประมาณหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ช่วยหานิยามช่วยเราบ้างนะคะเพราะนั้นคือจริงๆเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยตอนที่ถามนักข่าวถามดิฉันเนี่ยก็ตอบตลอดว่าเข้าใจได้ให้เวลารัฐบาลเอาเงินภาษี 200,000 ล้านเงินกู้เนี่ยมานะคะมาทำโครงการนี
4: ้
3: แล้วก็หวังว่าก็จะมีเรื่องอื่นถามเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ฟังคุณชาพูดเรื่องน้ำมันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไฟฟ้าหรือวัตถุดิบนี่ก็ขอแสดงความยินดีร่วงหน้ากับอธิบดีกรมการค้าภายในคนเดิมนะฮะท่านตังเนี่ยหวังว่าคงจะมาช่วยกำกับเรื่องราคาวัตถุดิบได้บ้างในฐานะคนเคยทำมาอย่างเงี้ยนะฮะก็จะถามว่าเราคนร้านอาหารเราอยากได้อะไรจากรัฐบาลนะ
4: จริงๆเราไม่อยาก
3: มีน้องคนหนึ่งให้ข้อมูลว่าพี่เดี๋ยวต้นเดือนเนี่ยนะปลาแซลมอน 2,000 มันจะขึ้นเป็น 4,000 เนี่ยพี
4: ่อู้ 100%
3: จะอยู่ได้ยังไงอ่ะ
4: โอ้
3: นี่ตัวเดียวเนาะ
4: โอ้โห
3: แต่อย่างที่บอกไงถ้าน้ำมันขึ้นเนี่ยวัตถุดิบมันก็จะขึ้นไปอีกทั้ง100อย่างอย่างเงี้ยแล้วขนาดเดียวคือสมมติว่ายอดขายเราดีนะคุณบัญชาต
4: ้
3: นทุนมันจะสูงยังไงแต่เรายอดขายเราดีเราก็มีเงินน่ะมีสายป่านมาใช่ไหมแต่พอยอดขายมันก็ไม่ดีแล้วรัฐบาลก็สปอยมาไม่ถึงเราอะไรเงี้ยไม่ดูแลเราอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเราให้อะไรเรานิดเดียวเนี่ยเราก็รู้สึกว่านะรัฐบาลเหลียวแลแล้วอยากพวกรัฐบาลจะพูดใช่ไหมว่าร้านอาหารอยากให้เข้าระบบร้านอาหารอยากให้เสียภาษีร้านอาหารอยากเสียภาษีป้ายเสียประกันสังคมทำไม่ถูกต้องได้ฟูดเซฟตี้ได้มาตรฐานเป็นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยพวกไปเถอะต้นทุนทั้งนั้นเลยนะคะ
4: อ
3: ๋
4: อใช่ถูก
3: เวลาที่เราเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็พูดถึงเราดีดีแต่ว่าเราต้องช่วยตัวเองจนรอดนะคะ
4: ฮะเอ้าถ้าสมมติว่าตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยอยากให้รวมร้านอาหารเข้าไปสมมติว่าต่ออีก2เดือนรวมในที่นี้คือหมายความว่าได้10 60 40เหมือนกันได้รับการสนับสนุนเหมือนกันถูกใช่ไหมครับ
3: ค่ะใช่ค่ะ
4: ฮะ
3: ช่วยหน่อยช่วยทำหน่อยด้วยค่ะช่วยทำหน่อยด้วยค่ะก็ตอนนี้คุณก็ได้ดีเพราะคนละครึ่งนะคะที่ชื่นชมจากคนละครึ่ง ร้านอาหารก็เลือกคุณมาจนถล่มทลายขนาดนี้แล้วเนี่ยนะก็ช่วยเราหน่อยละกันให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเลือกคุณมาเนี่ยไม่ผิดนะคะ
4: ครับ
3: คนละครึ่งเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยถ้าพูดไปใครเนี่ยคนที่มีความรู้สึกมากที่สุดก็คือคนละร้านอาหารนะคะเพราะมันเกิดมากับเราแต่เราไม่ได้ประโยชน์อะไรกับเขาเลยอย่างเงี้ยมันจะทำลายไหมคะคือดิฉันว่าทุกวันนี้นะแทบถ้าไม่ได้จำเป็นนะไม่ถ้าไม่อยากเสนอหน้าพูดอะไรเรื่องนี้เลยเพราะว่าเรารู้สึกผิดหวังมากๆว่าสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในสายตาของรัฐมนตรีคลังเลยมีคนชวนดิฉันเยอะๆไปหาคุณเอกนิติบอกไม่ไปหรอกเขาก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่คุณจะใช้คำพูดว่าคุณช่วยแต่คนตัวเล็กคนตัวน้อยคนเล็กคนตัวเล็กคนตัวน้อยอย่างเงี้ยแล้วอย่างที่บอกไงเพื่อนนี้ตัดสินใจปิด7สาขาเลย
4: ให
3: ้ขาดใจรัฐบาลไปเลยเพราะคุณไม่ช่วยเรานี
4: ่
3: ใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าปิดจะปิดเท่าไหร่ใช่ไหมฮะมันก็มีคนที่ทนไม่ได้เพราะอย่างที่เราคุยกันตลอดนะว่าผลกระทบเนี่ยมันเหมือนว่ามันมีผลกระทบอะไรคุณบัญชาก็ยังไปซื้อหมูซื้อไก่ซื้อนู่นซื้อนี่คุณบัญชาก็ไม่เข้ามากินร้านอาหารที่พวกเราเสียภาษีอ่ะใช่ไหมเพราะเราไม่มีป้ายใครช่วยไทยซัส60 40

0: นึกออกไหม
1: พยายามนึกพยายามนึกอยู่เหมือนกันนะเนี่ย
0: คือมันบังเอิญมันเป็นเงินตั้ง200,000,000,000 บาทน่ะ
1: ใช่ใช่
0: ถูกไหมแล้วมันเรื่องอะไรคุณมากีดกันฉันนะ
1: ก็เนี่ยคือไอการที่จะต่อไปอีก2เดือนเนี่ยก็มีการโยกงบจากอีกก้อนหนึ่งเข้ามาสนับสนุนใช่ไหมครับทีนี้ถ้าถามว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยถ้าดูจุดสำคัญคืออยากให้รวมแต่ถ้าสมมติไม่รวมเลยคือไม่รวมกลุ่มของเรานี่เข้าไปอยู่ในอีก2เดือนเลยเนี่ยสถานการณ์มันจะยังไงมันจะเลวร้ายกว่าเดิมกว่า4เดือนที่ผ่านมามั้ยครับ
0: ก็คือเขาก็มองปีที่แล้วอ่ะที่ดิฉันให้สัมภาษณ์ว่าปีที่แล้วอ่ะนะตอนที่ออกมาพฤศจิกาธันวาเนี่ยมันไฮซีซั่นพอดี
1: พอใช่
0: เราก็เลยไม่ด่ามากเขาไม่ถูกผลกระทบมากเพราะว่ามันขายได้แต่วันนี้คุณบัญชาว่ามันจะขายได้ไหมล่ะเศรษฐกิจเรามีหรือเปล่าล่ะราคาเศรษฐกิจก็ไม่ดีอันนี้นะอันมองไปเห็นอะไรก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีอะไรดีมีวัตถุดิบมีแต่จะขึ้นใช่ไห
1: ม
0: รายได้เราจะมาจากที่ไหนในขณะที่มีอีกเป็นแสนๆรายแย่งลูกค้าเราไปอ่ะนอกจากไม่ช่วยเราแล้วยังแย่งลูกค้าเราไปอ่ะคุณบัญชาดิฉันก็เข้าใจนะคนตัวเล็กที่คุณอยากช่วยเนี่ยเราทุกอย่างมันแฟร์แฟร์อะไรนะแฟร์เกมใช่ไหม
1: ให
0: ้เราเนี่ยคุณก็แน่ใจยังไงอ่ะว่าเขาจะกินเราแต่คุณก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเราไหมฮะแค่นั้นเองเราขอแค่มีโอกาสที่อยากกินกันเราเท่านั้นเหมือนสมัยตอนโควิดน่ะเราบอกกระทรวงสาธารณสุขบอกรัฐบาลว่าเราให้เราทำอะไรก็ได้แต่อย่าห้ามเราจะปิดกั้นอะไรเราใช่ไหมเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันคุณก็ต้องให้โอกาสเรา
1: ก
0: ็ต้องมีอะไรให้เราออกไปบ้างอย่างมาบอกว่าอ๋อนี่เดี๋ยวไปเอาไทยช่วยเดี๋ยวไปเอาไทยท่องเที่ยวก็บอกแล้วไงคะว่าคูปองของคุณเนี่ยมันลดทันทีหรือเปล่ากินไปแล้วได้เงินวันลุกขึ้นเลยหรือเปล่าแต่ถ้าต้องมาเบิกเงินกับกระทรวงท่องเที่ยวหรือธนทอีก60 วันอย่างเงี้ยไม่มีร้านอาหารไหนรับหรอกมันก็กลับย้อนกลับไปคูปองเหล่านั้นก็ไปใช้ในโรงแรมตกลงคุณออกแคมเปญมาเพื่อช่วยโรงแรมเหร
1: อชัดก็ชัดเข้าใจได้ครับ
0: คุณได้ยินเสียเวลานี้คุณได้ยินเสียงร้องจากสมาคมโรงแรมไทยไหม
1: ไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินข่าว
0: ไม่ได้ข่าวไงเพราะคุณออกแคมเปญอะไรมาก็เข้าทางกูหมดไงฮะนี่จริงๆเป็นเพื่อนกัน
1: เอาเหรอ
0: จริงๆไม่ได้เป็นอะไรก็เป็นเพื่อนกันแต่ถามจริงว่าตอนนี้เพื่อนดิฉันเองอ่ะก็ไม่มีหน้ามีตาที่จะพูดกับคนร้านอาหารเลยเพราะที่ฉันช่วยอะไรเขาไม่ได้ขนาดเป็นคนที่อยู่ในสื่อสัมภาษณ์ทุกวันนะก็ยังพูดอะไรเพื่อเขาไม่ได้เลยจดหมายไม่ใช่ไม่ถึงคุณเอกนิตินะจดหมายก็ถึงเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ทำแล้วเนี่ยฝากคุณบัญชาไปบอกแล้วกันบอกนายกหนูแล้วกันรู้อะไรไม่รู้ตู้รู้จักหนูเนี่ยตอนนี้หนูต้องช่วยคุณเหนียวบ้างแล้วล่ะค่ะนะฮะไม่งั้นคุณเหนียวก็อยู่ในสังคมคนร้านอาหารไม่ได้แล้วเหมือนกัน
1: เกิดสมมุติว่ารัฐบาลก็ไปช่วยในเรื่องการสนับสนุนต้นทุนวัตถุดิบเช่นวัตถุดิบค่าก๊าซค่าขนส่งอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ต้องมีก็ต้องมีก็ต้องมีมาตรการออกมาคุณต้องมีมาตรการอะไรออกมาให้ชัดเจนว่าเฮ้ยคุณได้ดูแลเราบ้างนะในฐานะที่เราเปิดเต็มประเทศไทยไปอยู่เนี่ยกี่แสนรายเนี่ยคุณต้องมีความชัดเจนในการบอกเราบ้างนะคะเวลาอย่างที่บอกอะเวลาเราเป็นซอฟต์พาวเวอร์อาหารคุณรักเราเหลือเกินเนาะแต่เวลาที่จะมีอะไรมาช่วยเราเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยเรานะ
1: อ
0: ่
1: า
0: ฮะนะเวลาเป็นหนี้ก็เป็นหนี้พร้อมกันนะก็ไม่ได้อะไรนะฮะก็บอกมาว่าเวลาเป็นหนี้เงินที่รัฐบาลจะเอาไปใช้หนี้ก็คือเงินเก็บจากภาษีไปหาเพราะนั้นเนี่ยก็ช่วยโปรดกรุณาคิดถึงคนที่น้อยใจเวลาเนี้ยน้อยใจมากว่ารัฐบาลไม่ได้ดูแลคนร้านอาหารเท่าที่เราฝากความหวังเอาไว้เลย
1: ครับถ้าพูดกันตรงๆเนาะคุณธนิวัลเพราะว่าคือเวลาเราดูร้านอาหารเนี่ยมันก็จะมีทั้งมีแบรนด์ไม่มีแบรนด์จับกลุ่มลูกค้าต่างกันเช่นจับคนไทยจับนักท่องเที่ยวจับต่างประเทศแล้วก็ไข่ล้วนๆถูกไหมครับทีนี้ไอ้มาตรการเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาไปเติมเต็มตั้งแต่กลางขึ้นบนอ่ะโอเคบน

0: ก็อาจจะแบบสู้ได้อะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติขึ้นห้างใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แต่ตรงกลางที่มันบวมๆตรงเนี้ยมันเยอะใช่ไหมฮะ
1: ก็เนี่ยไซส์ที่ที่ฉันบอกเนี่ยว่าพอคุณบอกว่าคุณตัดจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยพูดตั้งแต่ต้นรัฐบาลว่าทำไมไม่ดูเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะว่าจัดเก็บภาษีประเมินให้เข้าสู่ระบบเนี่ยเมื่อ3ล้านถึง5ล้านบาทใช่ไหมมันได้ขยับไปไอ้พวกเพื่อนดิฉันที่มันโดนพอ2ล้านเนี่ยก็โดนกวาดเข้าระบบไปแล้วเนี่ยกวาดเข้าระบบไปแล้วอ่ะก็ต้องมองดูร้านข้างๆก็นอกแค่กูจ่ายแวดให้รัฐบาลเนี่ยนะกูก็เลยไม่ได้โครงการอะไรของรัฐบาลเลยแค่นั้นเองมันน่าเจ็บใจไหมลูกกูแบบกูจะหลบๆอยู่ใต้ดินเหมือนเดิมดีกว่า
0: โอ้ครับแล้วอย่าง
1: น
0: ี
1: ้อย่างนี้เนี่ยไปหน่อยไหมค
0: ุ
1: ณ
0: บัญ
1: ชา
0: อ๋อไม่กำลังดีฮะถึงลูกถึงคนดีนะคือถ้าอย่างนี้แสดงว่าผู้ประกอบการที่ตอนนี้ก็ไปอยู่ในระบบแล้วแต่ตอนนี้คือเขาก็จะสายป่านเขาก็จะไปต่อได้ยากลำบากเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเขาจะถอดใจเอาซื่อดื้อหรือเขาจะแบบสังเกตว่ามอรัลฮัสซัดอ่ะคือไม่เอาแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: ก็คือคุณบัญชาอาจจะต้องนึกภาพอย่างนี้นะวันนึงเนี่ยมันมีร้านอาหารโทรมาหาดิฉันนะว่าก่อนคนละครึ่งพลัสปีที่แล้วอะนะร้านเขาขายไม่ได้เลย500 800 1,000โอ้โหพอคนละครึ่งมาเนี่ยเชื่อไหมเขาขายได้ 7,000 8,000 หมื่นนึงอะเอออีกแค่2เดือน3เดือนนั่นนะมันรอดเลยนะมันไม่ต้องอยู่มีชีวิตอยู่ต่อมาได้อันนี้เขาโทรมาเล่าเองนะไม่รู้จักกันด้วยเราไปเดินตลาดนัดเขาก็บอกว่าเนี่ยมันชุบชีวิตนะแล้วเหมือนกันเวลาเนี้ยคุณกำพอคุณไอโครงการนั้นมันกับ 2-3 เดือนไปพอมันมีอีกแสนกว่ากับ200ล้านมาเนี่ยเฮ้ยคุณมาทุบเราซึ่งมันเป็นคนเสียภาษีเนี่ยมันก็ทำร้ายกันเกินไปตอนแรกก็บอกอ่ะ4เดือนคนไม่ได้หรอติดแค่4เดือนเท่านั้นอะไรเงี้ยอันเนี้ยแล้วนี่ตอนนี้ออกมามันก็คืออีก2เดือนที่ท้ายซีซั่นก็ยังทุบฉันต่ออย่างเงี้ยเดี๋ยวโดนทุบมั่งนะพี่โหลเดี๋ยวเจอคนพลังคนร้านอาหารทุบบ้างนะคะจะรู
0: ้ไม่ผมเองก็พยายามจะมองแล้วว่าถ้าเป็นในกรณีที่มันเลวร้ายจริงๆเนี่ยนะกลายเป็นว่าพอตรงเนี้ยเรายิ่งจะต้องแบกรับต้นทุนครับโอ้แล้วตอนนี้น้ำมันกลับมาแพงมากด้วยนะ
1: ใช่
0: แล้วมันดีเซลมันตอนนี้ต่างจังหวัดมัน40บาทต่อลิตรละดีเซลเนี่ยใช่ไหมฮะ
1: ก็จะบอกนะคะว่าวัตถุดิบทุกอย่างมันจะขึ้นหมดจากราคาน้ำมันไงคะ
0: ครับแล้วอย่างเงี้ยถ้าไม่มีอะไรเข้ามาไปช่วยในช่วงไฮซีซั่นที่เหลือเลยหรือว่าไม่รวมเราเข้าไปอยู่เลยเนี่ยโอ้ยผมอยากพูดเลยว่ามาการปิดตัวกิจการของร้านอาหารมันจะเยอะมากกว่านี้อีกหรือเปล่ามันจะยังไงครับ
1: ก็ทุกทีเนี่ยตัวเลขกรมธนาธุรกิจการค้าเอามาปิดเนี่ยก็คือจดทะเบียนเลิกอ่ะก็สูงร้านอาหารก็สูงที่สุดน่ะในรอบที่ไตรมาสที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะ
0: ถูก
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณก็มีตัวเลขแต่นั้นน่ะไอ้ที่จากไปเงียบๆเพื่อนดิฉันเองตั้งเยอะแยะเนี่ยไม่ประกาศให้ฟังอะไรเนี่ยเยอะมากแต่เราก็ไม่อยากพูดหรอกเอาเข้าจริงอะนะเราไม่อยากเห็นการเสียกำลังใจหรือพูดเขาเรียกอะไรนะให้สัมภาษณ์ไปแล้วเนี่ยมันทำให้คนกำลังจะตัดสินใจเลิกก็เลิกเลยดีกว่าโดยปกติเนี่ยเราก็ส่งกำลังใจให้รัฐบาลเนี่ยนะคะนั้นเนี่ยแต่พอมันมาถึงนาทีนี้แล้วเนี่ยการตัดสินใจของผู้นำรัฐบาลเนี่ยก็เป็นความสำคัญนะคะเพราะผู้ใหญ่ที่จริงเขาก็พูดกับใครต่อใครว่าถ้าเป็นผมไม่เห็นด้วยไม่ต่ออะไรเงี้ยค่ะแต่นี้นายกทุกมาก็ที่ยังก็บอกว่าเพราะที่ยังก็ไม่พูดกับคุณเอกนิติแล้วก็พูดกับนายกนะคะว่านายกก็ต้องเห็นด้วยนะวันหนึ่งเราเคยเป็นเพื่อนกันนะ
0: ว่
1: าคนร้านอาหารก็รักพี่หนูนะก็รอพี่หนูเนี่ยช่วยเนี่ยค่ะวันนะวันที่มันมีเรื่องวิกฤตโควิดอะไรอย่างเงี้ยพี่หนูก็เป็นขวัญใจพวกเราวันนี้ก็พวกคนร้านอาหารที่อยู่ในระบบเนี่ยเขาก็รอพี่หนูเหมือนกันค่ะพี่หนูจะเห็นใจพวกเราบ้างไหมเราก็ทนอยู่กันมานานๆแล้วนะคะรอจนพี่หนูเป็นนายกเนี่ยค่ะ
0: เห็นนายกเขาก็ชอบไปกินร้านอาหารนะอะไรเงี้ย
1: ใช่ค่ะใช่ไหม
0: ร้านเก่าแก่ร้านดังๆตามย่านดังๆแกก็ชอบไปนะ
1: ใช่ก็ชอบไปค่ะเพราะนั้นก็ต้องน่าจะต้องเข้าใจฉันก็เชื่อว่าก็คงมีคนพูดให้ฟังอ่ะนะเพ พราะเอาเข้าจริงแล้วคนที่โทรมาให้กำลังใจกันก็คนในการเมืองอ่ะทั้งนั้นแหละทุกคนก็รู้อยู่ว่าแค่มีป้ายไทยช่วยไทยกับไม่มียอดขายมันก็เท่ากันคนหนึ่งคนหนึ่งเป็นเด็กดีอีกคนหนึ่งหลบเก่งเนี่ยท่านก็เป็นคนโทรมาเยอะๆออกก็แล้วแต่มันก็ถ้าใครอยากเก่งอยากทำได้ไปเป็นนักการเมืองไงไปกำหนดอนาคตบ้านเมืองดิฉันไม่ทำหรอกสำหรับตัวเองอ่ะนะก็อยากพอเป็นปากเป็นเสียงให้มีคุณบัญชาขอความเห็นก็ช่วยคุยให้นะคะว่าเป็นเรื่องแบบนี้จะถามว่าเราพี่หนูก็เคยชวนค่ะว่ามาเล่นกันมาอยู่พรรคผมมาเล่นกันเมืองกับผมไหมบอกว่าอย่าเลยจริงแล้วขออยู่ในวิชาชีพดีกว่าช่วยมองนะคะว่าอะไรควรจะเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับโอ้แล้วอย่างนี้มันคือมันก็ต้องชั่งใจกันเยอะนะถ้าจะพูดถึงว่าสมมุติกรณีที่เลวร้ายที่สุดเอาละไม่มีการอะไรเลยล่ะแต่ต่อ2เดือนแน่แล้วก็ไม่ช่วยเราเลยเนี่ยนะฮะเราจะมีท่าทีการเคลื่อนไหวหรือจะอะไรยังไงบ้างไหมครับหรือจะ
1: ก็ไม่รู้อ่ะคนร้านอาหารเนี่ยเขาเป็นคนไม่อะไรนะไม่ทะเลาะกับใครแต่ว่าวันนึงที่เขาเลยนะการเลือกตั้งมันอยู่ในมือฉันนะน
0: ะ
1: ก็วันนั้นนะคุณจะได้เห็นพลังก็แล้วกัน
0: โอ้โห
1: ก็ไม่เป็นไรนะคะวันที่เราเลือกถล่มทลายเราก็เลือกกันมาแล้วเน
0: า
1: ะเพราะเรารู้ว่าถ้าพี่หนูมาคนละครึ่งก็มาใช่ไห
0: ม
1: แต่นี่ก็เหมือนไม่ทำร้ายก็เหมือนทำร้ายเรานะเอาพูดตรงๆอ่ะ
0: โอ้โหถ้าจะบอกว่าแต่ผิดหวังเลยหรือเปล่าอ่ะถามตรงๆ
1: ก็ผิดหวังพูดจริงๆว่าผิดหวังว่าเราเป็นคนทำคนร้านอาหารที่อยู่ในระบบเนี่ยเป็นคนมีความตั้งใจนะคะทุกครั้งที่ดิฉันขอว่าให้ช่วยกันอยู่ในระบบเข้าเรียกอะไรนะคะเข้ามาตรฐานนี่นู้นนั้นโน้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บางเรื่องเนี่ยเราไม่ได้อยากพูดอะไรที่เป็นชี้นำนะนักข่าวถามดิฉันว่าเขาอะไรเนี่ยเราควรขึ้นราคาไหมถ้าวันนี้บอกขึ้นราคาเลยไอ้ร้านนั้นไม่ได้ขึ้นแต่บอกอุ้ยนี่ไงเขายังบอกว่าขึ้นเลยคนนั้นคนนี้ขึ้นเอาขึ้นเลยเราก็เข้าใจว่าเสียงเราที่ผ่านสื่อเนี่ยมันคงมีความหมายนะคะในการป้องปรามอย่าทำเลยอย่าขึ้นเลยเดี๋ยวคู่แข่งเขาไม่ขึ้นคุณจะไอ้นี่นะอะไรเราช่วยรัฐบาลได้เราช่วยมาตลอดนะคะแต่นี้เนี่ยฉันทำเพื่อใครอ่ะทำเพื่อคะแนนของท่านทั้งนั้นเลยนะคะท่านจะเป็นที่รักของผู้ประกอบท่านเอาคิดดูผู้ประกอบการร้านอาหารคนหนึ่งอย่างร้านที่บอกที่ยุธยาเนี่ยมีลูกน้อง30 คน 30 คนมีครอบครัวอีกเท่าไหร่3 คน 4 คน
0: 3 คน
1: เป็นร้อยผู้ประกอบการ1คนเนี่ยมีคะแนนมีเสียงอยู่ในมือ100 กว่าคนนะคะ
0: โอ้ใช่
1: ผู้ประกอบการ400,000 คนมีสีเท่าไหร่ก็ต้องว่าที่ท่านได้คะแนนมารอบที่แล้วเนี่ยก็ท่านได้มาเพราะคนละครึ่งพลัสแน่ๆนะคะ2เดือนที่ท่านเป็นรัฐบาลท่านมีผลงานอะไรถ้าไม่ใช่คนละครึ่งพลัส
0: ครับ
1: นี่ก็ไม่ใช่ห่วงนะแต่มันเรื่องจริงแล้วนี่4เดือนเนี่ยมีผลงานมากมายแต่ผลงานด้านเศรษฐกิจถ้าสมมติว่า4เดือนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราให้โอกาสรัฐบาลแล้วรัฐบาลช่วยเราเรื่องอื่นนะ อย่างเนี้ยเรื่องภาษีเรื่องไอ้ลูกจ้าง 0.25 เนี่ยรู้เปล่าว่าผู้ประกอบการร้านอาหารก็พูดกันแค่30 บาทต่อคนต่อเดือนที่ก็ไม่พร้อมจะจ่ายแล้ว
0: จ่ายอะ
1: ไรก็ไม่อย่างเอาไอ้ 0.25 เนี่ยคุณบัญชาลองไปคิดเงินเดือน 12,000 มันแค่30 บาทต่อคน
0: ใช่ถ้า 12,000 ถูก
1: ถ้าสมมติว่ามันเขามีลูกน้อง70 คนมันเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมร้อยคนมันเท่าไหร่เขาไม่น่าเขาอยู่แค่70ก็ร้อยมันต้องเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: แต่คำพูดที่มันบอกว่าที่ไม่พร้อมจะจ่ายอะไรอีกแม้แต่บาทเดียวแล้วเนี่ยค
0: ุณผู้ชมเจ็บปวด
1: มันฟังแล้วเจ็บปวดมากเลยนะโอ้โหแบบสองวันขาดสองวันกำไรสามวันขาดทุนสองวันเสมอตัวโอ้โหนี่นะช่วงนี้เนี่ยสงสารเพื่อนมากเลยเห็นบางคนออกมาไลฟ์มาเต้นมาทำอะไรสารพัดเนี่ยนะเพื่อจะแบบเพื่อเรียกยอดขายสร้างรายได้ให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่ใ
1: ต้องทำช่วยเหลือไม่งั้นไม่ช่วยตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้จะไปช่วยเนาะ
0: ครับฮะโอ้มันกลายเป็นว่าในช่วงปลายปีเนี่ยต้นทุนในการดำเนินกิจการค่าโซลคุยอะไรต่างๆมันขึ้นมากกว่าเท่าตัวเลยใช่ไหมฮะอย่างเงี้ย
1: ใช่ค่ะมันเป็นอะไรที่มองไปเนี่ยมันก็ไม่เห็นความหวังใดๆนะคะเพราะงั้นคุณชาเนี่ยชวนคุยทั้งคุยอาทิตย์เนี่ยชวนถูกนะของขึ้นมากเลยเนี่ยหมายถึงว่ากำลังอยู่ในความรู้สึกที่บอกว่าเนี่ยราคาน้ำมันก็มาอีกนี่ 0.25 เพื่อนก็โทรมาว่าทำยังไงเดี๋ยวมันไม่ไหวแล้วนะ
0: เ
1: นี่ยมันก็เป็นอะไรมันก็แบบเยอะมากเยอะมากช่วงนี้นะ
0: นั่นสิคือผมก็ไม่อยากจะไปได้ยินข่าวแบบว่าโอ้ร้านอาหารนั้นปิดอีกแล้วปิดอีกแล้วแล้วก็อะไรอ่ะปลดพนักงานอีกแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นร้านที่เป็นเชนอาหารนะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ร้านบางร้านที่อยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยโอ้พื้นที่เขาก็ใหญ่คนงานเขาก็เยอะถูกไหมครับอย่างเงี้ย
1: ค่ะคือในผู้ประกอบการ7-8 แสนรายเนี่ยค่ะคุณประชามองไม่เห็นหรอกค่ะว่าเขาล้มหายตายจากกันไปยังไงแต่เขาไปเงียบๆไงตอนเปิดร้านตัดริบบิ้นตอนไปก็ไปง่ายๆเงียบๆอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็บาดเจ็บจนไม่อยากจะบอกใครไงว่าฉันต้องไปแล้วนะก็หลบไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเจ้าของร้านเนี่ยเอาตัวรอดนะอาจจะไปเพราะนี่ก้อนหนึ่งอะไรเงี้ยเมื่อคุณประชารู้เปล่าว่าตอนโควิดนะคะกู้เงินกัน3-5 ล้านบาทนะตอนนั้นก็แบงค์ช่วยไงทั้งออมสินทั้ง SME แบงค์รู้ไหมว่ากว่าจะใช้ได้บางคน3 ปี 5 ปี 7 ปีอ่ะได้เงินมา3ล้านใช้6เดือนให้ประคองตอนโควิดแต่เวลาใช้เวลาคืนน่ะคืนแบงค์7ปีนะคุณบัญชามันไม่ใช่อะไรที่มันง่ายนะคะชีวิตของผู้ประกอบการร้านอาหารรายเล็กๆเนี่ยค่ะแบกอะไรเอาไว้เยอะแล้วก็แบกชีวิตลูกน้องเอาไว้เนี่ยพวกหาคน7 คน 30 คน 50 คนเนี่ยแต่เขาก็ไม่ออกมาพูดอะไรหรอกค่ะนอกจากบรรดาคนที่มีสื่อของตัวเองเนี่ยแต่ตอนนี้เขาก็คืออาจจะแต่เวลาเราพูดว่าหมดหวังรัฐบาลเนี่ยนะเราจะพูดตอนรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้นะคะเราก็ไม่อยากจะพูดประมาณนั้นนะว่าพวกเราอ่ะมันจะเป็นสัญญาเห็นไหมตอนพูดเรื่องคุณอุ้งอิงอ่ะพูดแหกปากพูดกันตั้ง6 เดือนเรื่องคนละครึ่งคลาสเนี่ยไม่เอาไงเพราะมันเป็นโครงการของลุงตู่ถูกไหม
0: คะอ๋อเข้าใจอันนั้นก็เป็น
1: เรียกร้องมา6 เดือนนะพอถึงคุณอนุชินอุ้ยเราดีใจโหหิ้วกันใหญ่เลยส
0: ุ
1: ดท้ายไม่ได้
0: แล้วก็ไม่รวมเราด้วยประมาณน
1: ี้ได้แต่ได้คนอื่นไม่ใช่ได้เรา
0: โอ้อย่างนี้นะ
1: พอเข้าใจเนาะ
0: เข้าใจฮะคือเข้าใจในสถานการณ์แล้วเห็นข่าวออกมาก็นึกถึงแล้วครับว่ากลุ่มแรกที่จะมีผลกระทบถ้าสมมุติไม่ได้รวมหรือไม่ได้มีอะไรชดเชยตามโครงการอีก2 เดือนเนี่ยก็นึกถึงกลุ่มนี้ก่อนนะเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆเราพูดตรงๆว่าอันก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าช่วยตัวเล็กตัวน้อยเสร็จแล้วเนี่ยเม็ดเงินมันเกิดการสะพัดขับเคลื่อนธุรกิจต่อยอดกันมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับ
1: คือจริงๆอ่ะถ้าเราดูแต่ตัวเลขนะคุณประชามันต้องเคลื่อนอยู่แล้วเพราะว่า60ที่รัฐบาลออกมาเนี่ยออกมาสมมุติว่าออกมาแสนล้านเนี่ยนะมันก็จะต้องมีสัดส่วนเนี่ยอีก 40% ก็มันก็ของรัฐของประชาชนน่ะมันขับเคลื่อนอยู่แล้วอ่ะค่ะมันหมุนอยู่แล้วถูกมั้ยคะแต่ว่าถ้าคุณบัญชาดูแล้วเนี่ยมันขับเคลื่อนไปไหนคนเนี่ยเอาไปซื้อกับข้าวซื้อหมูซื้อไก่ซื้อข้าวสารซื้ออะไรพวกนี้นะคะเข้าบ้านถูกไหมคะ5 คนเนี่ยนะ 5,000 บาทเนี่ยรวมกับเงินตัวเองเนี่ยประมาณเท่าไหร่อ่ะเป็นไม่ถึงหมื่นเลยนะ
0: ถึ
1: งได้3 มื้อนะมีชีวิตอยู่ได้ครอบครัวหนึ่งเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: มันก็ไม่มันก็เนี่ยดิฉันถามคนขับรถดิฉันว่าเฮ้ยเธอเพิ่งวันที่8เนี่ยบอกว่าของผลหมดแล้วครับผมซื้อข้าวสารเข้าบ้านซื้อของวัตถุดิบเข้าบ้านเนี่ยนะแล้วมันไปถึงร้านอาหารตรงไหนอ่ะเพราะคนเนี่ยมันก็ไม่มีตังค์จะไปกินอะไรไม่ว่าจะกินอาหารจานเดียวกินข้าวแกงไม่ดีเลยก
0: ิน
1: ข้าวบ้านใช่ไหม
0: โอ้ครับ
1: บ้านรอบนี้เนี่ยคุณประชา
0: ครับ
1: มันเป็นการซื้อวัตถุดิบได้ด้วยถูกไหมฮะตลาดน่ะ ได้นะเราก็ไม่ว่ากันเพราะว่านี่คือคนตัวเล็กไงรัฐบาลดูแต่คนตัวเล็กแต่เวลาคนตัวเล็กก็ไปกาคนอื่นเนี่ยเวลาได้คะแนนนะได้จากคนตัวกลางนะคะ
2: อ
1: ่
2: าฮะ
1: ก็คิดระวังแล้วกันนะฮะเวลาเจ็บมันเจ็บหนักนะคะเนี่ย
2: โอ้เป็นเขาเรียกอะไรฮะเป็นศึกที่มองข้ามไม่ได้นะฮะประมาทไม่ได้ประมาณนี้เลยนะครับ
1: เล่าเรื่องตลกให้ฟังเล่าเรื่องจริงคุณประชาน่าจะรู้จักที่
2: รู้ฮะ
1: ดำรงพุทธาน
2: โอ้ใช่รู้จักฮะ
1: ดำรงสวจำได้ไหมฮะตอนนั้นน่ะ
2: จำได้จำได
1: ้มีคอลัมน์พาคู่พาชิมอะไรฝาชีทองอ่ะนะฮะ
2: โอ้ใช่ใช่
1: กันไงนี่นำร้านอาหารรถเกษตรอยู่ตรงติดพรรคภูมิใจไทยอ่ะ
2: ครับ
1: แล้วพี่สันติอิ่มใจจิตที่เป็นคนเขียนคอลัมน์มาบอกเหมียวเหมียวดำรงเนี่ยนะไปเดินหาเสียงที่ไหนนะมันมีแต่เสียงไม่มีคะแนนบอกพี่อย่างนี้เด็กร้านที่พี่ไปเขียนให้เขานะโอ้โหลงยอดขายวันละเป็นแสนทั้งนั้นเลยนะร้านใหญ่ร้านโตเนี่ยเอาไม่พี่เอามาเนี่ยเอาโปสเตอร์มาติดที่หมดเลยร้านอาหารเนี่ยวันหนึ่งมีคนเข้า 200-300 คนนะเป็นไงอ่ะคุณดำรงได้ที่2ของกรุงเทพจากคนมีแต่เสียงไม่มีคะแนน
2: จนได้ทั้งเสียงและคะแนน
1: ถูกไหมฮะตุลักอย่าประมาทเสียงผู้ประกอบการร้านอาหารนะคะ
2: ครับเพราะฉะนั้นเราถ้าบอกสมมติเลยนะเจออันนี้ถ้าเจอนายกจะยื่นอะไรบ้างครับสำหรับให้ช่วยกับ
1: ไม่ยุ่งแล้วพูดผ่านคุณบัญชาก็พอแล้วไม่ยื่นแล้ว
2: พูดไม่ยื่นแล้วเ
1: ขาฟังจนแบบใครๆก็พูดที่ฉันพูดเนี่ยฟังรู้เรื่องคุณบัญชายังเจอเลยแล้วคนระดับนายกไม่มีคนบอกหรอใช่ไหมสสคเนี่ยตามกันจนจะแบบโอ้โหแบบขนาดไหนแล้วเนี่ยก็แบ
2: บ
1: เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาควรจะเชื่อค่ะเขาควรจะเชื่อช่วยใครนะใครที่เอาคะแนนเลือกเขาเข้ามานะท่านเลือกกันด้วยอันนี้นะคะถามจริงๆนะคะไอ้ที่ถล่มทลายมาเนี่ยไม่ใช่เพราะคนละครึ่งพลัสหรอกวันนี้เนี่ยถามจริงๆเลยผลงานรัฐบาลเองก็พูดเองว่าตอนนั้นเนี่ยเพราะมันช่วงเวลาสั้นถูกไหมคะ
2: ใช่ใช่
1: แล้วมีเนื้องานนั้นเดียวคือคนละครึ่งพลัส
2: จริงครับครับ
1: คนที่ระดับที่ไปเลือกตั้งได้หรือว่าเชื่อกฎอะไรนะมองเห็นอะไรง่ายเนี่ยอย่างกลุ่มผู้ประกอบการรายเสียภาษีเห็นไหมคนดีไหมล่ะหลบได้ก็ไม่หลบเข้าสู่ระบบนะคุณยังไม่เห็นว่าเขาเป็นคนดีหรอทำไมไม่เลือกคนดีมาเลือกไม่ช่วยเลือกช่วยคนดีเพราะเขาเป็นพลเมืองดีของคุณอยู่แล้วถูกไหมให้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็เสียภาษีมูลค่าเพิ่มมันไม่ได้ตามมาด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างเดียวนะมันมาด้วยมันมาตามมาด้วยประกันสังคมมันตามด้วยสารพัดภาษีนะคะ
2: ครับวันนี้ก็ชัดเจนครับแล้วเดี๋ยวรอดูนะเสียงจะส่งไปดังไกลแค่ไหนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกันหรือเปล่านะครับก็เอาใจช่วยนะฮะแล้วก็บรรดาร้านดวงร้านอาหารที่เป็นสมาชิกก็เข้าใจฮะมันเป็นยุคที่แบบนั้นมันก็เหนื่อยทุกฝ่ายจริงๆแต่ว่านะถ้าน้ำหยดลงนิดนะแล้วหัวใจมันชื้นบานมันก็น่าจะเป็นไปได้นะฮะครับ
1: ใช่
2: ครับแล้วครับขอบคุณ
1: เหี่ยวคุณบัญชา
2: เข้าใจครับ
1: คุณบัญชาก็โอ้เนาะวันนี้มันคือดิฉันเองอะนะเวลาเขียนอะไรลงไปเนี่ยก็มีคนอ่านแหละแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าพอดีได้คุยกับคุณบัญชาก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วเน
2: า
1: ะว่าอย่างน้อยเราก็ได้เป็นปากเป็นเสียงให้อย่างน้อยก็ไปเพื่อนกับเพื่อนๆผู้ประกอบการได้ว่าวันนี้ได้ส่งเสียงบอกรัฐบาลแล้วนะเราก็พูดครั้งสุดท้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่ก็บอกไปได้บอกแล้วกันนะคะจะทำไม่ทำก็แล้วแต่ท่านละกัน
2: ครับได้ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณธนิวันคุณมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยขอบคุณครับธนิวันครับ
1: นะคะก็ไม่ให้ดิฉันพูดอีกนะ
2: ขอบคุณขอบคุณมาก
1: นะคะสวัสดีค่ะ
2: จริงครับนะครับก็เป็นผู้นำนะฮะจากนั้นสมาคมภัตตาคารไทยนะฮะก็เป็นซุ้มเสียงอย่างที่บอกกันไปแล้วครับว่าการจะทำให้ทุกฝ่ายทุกกลุ่มก้อนทางเศรษฐกิจเนี่ยฮะได้รับผลประโยชน์ที่ลงตัวนี่นะครับก็คงจะต้องแบบนะดูหลายๆอย่างเพราะมันมีความซับซ้อนนะมันมีหลายกลุ่มหลายก้อนมากๆแต่เป็นที่บอกไปนะครับว่า ทุกสิ่งทุกอย่างอยากให้เศรษฐกิจมันเคลื่อนไปทุกจุดนั่นแหละแต่ว่าอย่างทุกวันนี้เราก็ทราบมันดีเนาะไม่ว่าตัวเลข GDP ไม่ว่าอารมณ์ไม่ว่าความรู้สึกหรือการเห็นด้วยสายตากับธุรกิจที่จับต้องได้ไม่เพียงแค่ร้านอาหารนะฮะยังอีกเยอะแยะมากมายเลยนะฮะก็เอาใจช่วยทุกฝ่ายกันแล้วก็หวังว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกันนะครับเอ้าเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปนะอีคอนบิสกันครับ
3: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
4: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: กลับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับโอ้ยเห็นตัวเลขต่างประเทศแล้วเหนื่อยใจจริงๆครับโดยเฉพาะราคาน้ำมันนะฮะตายแน่ๆนะฮะใช้คำนี้ได้เลยนะครับเนี่ยไปกัน$109ต่อบาร์เรลกันแล้วนะครับเอาดูกันเลยครับโดยเฉพาะเรื่องราคาน้ำมันตอนนี้สำคัญที่สุดละราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือนะครับซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนในขณะนี้ที่สหราชอาณาจักรเนี่ยนะครับรู้ไหมขึ้นเท่าไหร่$4.94ต่อบาร์เรลคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 4.75% ครับแล้วตอนนี้ราคาเนี่ยขึ้นมาเกิน$109ไปแล้วฮะอยู่ที่$109.52ต่อบาร์เรลนี่เป็นราคาน้ำมันที่กลับมายืนเหนือระดับ$109ต่อบาร์เรลครั้งใหม่นับตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมพฤษภาใช่ไหมมิถุนากรกฎาสิงหากันยารู้ไหมครับว่าตอนนี้คือราคาน้ำมันที่แพงที่สุดในรอบ4เดือนและกลับมาเหนือ$109เป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนโอ้โหสุดยอดแล้วครับตอนนี้ต้นทุนการใช้ชีวิตมนุษย์คนไทยและทั่วโลกเนี่ยนะครับ อย่างวันนั้นก็แซวเล่นๆใช่ไหมมาจบรายการแล้วจะมีขึ้นราคาน้ำมันหรือเปล่าก็ยังโชคดีนะครับวันนี้ไม่รู้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวจบอีก5นาทีจบเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะ2ทุ่มขึ้นหรือ3ทุ่มจะประกาศหรือเปล่าก็อย่าเพิ่งไปไหนฟังข่าวไว้ก่อนเพราะมันขึ้นดุดันมากๆเลยนะครับส่วนราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกสหรัฐนะฮะตอนนี้ปรากฏว่าอีกประมาณ40นาทีจะเปิดทำการเนี่ยนะครับขึ้นมา4.65 เซนต์ประมาณ 4.7% เกิน104นะครับตอนนี้104.73 เซนต์ต่อบาร์เรลไม่น่าที่จะต้องเป็นข่าวดีกันเลยนะครับโดยเฉพาะคนอเมริกันที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้เจอราคาน้ำมันดีเซลเกิน6.50 เซนต์ต่อกัลลอนสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์และทำสถิตินิวไฮถึง3วันทำการติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับกลับเข้ามาดูครับว่าถ้าเปิดสมมติจะเปิดทำการซื้อขายหุ้นเนี่ยอีกประมาณ40นาทีข้างหน้า แดงหมดเลยครับและจะเป็นวันแรกของสัปดาห์ใหม่ด้วยนะฮะดัชนีหุ้นดาวโจนส์ถ้าเปิดตอนนี้ก็ตก261จุดแล้วครับประมาณ 0.5% ดัชนีจะลงเหลือแค่ 52,741 จุดดัชนีหุ้น S&P 500นะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็ตก60จุดเลยครับประมาณ 0.78% จะลงมาอยู่ที่ 7,669 จุดนะฮะส่วนดัชนีหุ้น Nasdaq โอ้โหลงมา515จุดครับหายไป 1.7% นะครับตอนนี้จะอยู่ที่ 29,171 จุดไม่สู้ดีเลยนะฮะในขณะที่ราคาทองคำเป็นไงโอ้โหมือกันนะผ่าปุด 4,400 นะครับราคาทองคำล่วงหน้านะครับโกลด์ฟิวเจอร์ตอนนี้ตก83เหรียญ60เซนต์ประมาณ 1.9% ครับลากราคาทองคำล่วงหน้าโกลด์ฟิวเจอร์หลุด 4,400 มาอยู่ที่ 4,324 เหรียญ20เซนต์ต่อออนซ์นะครับส่วนเงินคริปโตอันนี้สวนแต่สวนไม่เยอะครับบิตคอยน์นะฮะตอนนี้ขึ้น456ดอลลาร์ต่อบิตคอยน์ประมาณ 0.6% ครับอยู่ที่ 77,686 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์นะครับถามว่าราคาน้ำมันตอนนี้ทำไมมันดูเดือดเลือดพ่านกันเหลือเกินนี่นะฮะอ่ะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันละกันนะครับคือเหตุผลเนี่ยมันมาจากที่อยู่ดีๆก็มีโดรนปริศนานะครับมาจากประเทศอิรักแล้วก็ตรงเข้าไปที่เรียกว่าท่อส่งน้ำมันเชื่อมตะวันออกกับตะวันตกของซาอุดิอาระเบียทีนี้พอตรงไปตรงนั้นเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับภาพถ่ายดาวเทียมจับภาพชัดเลยมีกลุ่มควันอะไรขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นว่าซาอุดิอาระเบียก็เลยประกาศหยุดเลยฮะไม่มีการขนส่งน้ำมันดิบผ่านท่อส่งน้ำมันจากตะวันออกไปสู่ตะวันตกของซาอุดิอาระเบียบนเขาเรียกว่าคาบสมุทรแคริบเบียนผ่านทะเลทรายตรงนั้นจะเป็นทะเลทรายนะครับเขาประกาศหยุดตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์มาวันนี้วันจันทร์ที่อยู่มา3วันแล้วนะกลายเป็นว่าข่าวนี้แหละครับที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบในเอเชียวันนี้ที่เปิดขึ้นมาเนี่ยตอนประมาณสัก6โมงเช้าบ้านเราเมื่อเช้าเนี่ยก็พุ่งเลยฮะก็พุ่งมาตลอดจนกระทั่งถึงตอนนี้กรุงลอนดอนเนี่ยก็พุ่งไปต่อจะ110ดอลลาร์อยู่แล้วถามว่าทำไมมันถึงโอ้น่ากลัวขนาดนั้นนี่รู้สึกราคาส่วนต่างของเปอร์เซ็นต์ที่ไล่กันนะฮะสัปดาห์ที่แล้วขึ้น 9% นะสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ที่แล้วขึ้น 16% นะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์นี้มาสตาร์ทขึ้นมา100เกือบ110ดอลลาร์เนี่ยก็ดีไม่ดีนะฮะถ้า 4-5 วันขึ้นนี่อาจจะมี 5% บวกก็เป็นไปได้นี่นะครับคือไอ้ท่อส่งน้ำมันตรงเนี้ยมันจะมีปริมาณในการส่งน้ำมันเนี่ยนะครับประมาณ4ล้านถึง7ล้านบาร์เรลต่อวันทีนี้พอซาอุปิดเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมได้ฟังนึกออกใช่ไหมครับว่าปริมาณน้ำมันดิบที่ผ่านท่อตรงเนี้ยมันจะหายไปเลยขั้นต่ำ4ล้านบาร์เรลสูงสุด7ล้านบาร์เรลต่อวันตรงนี้เท่ากับว่าปริมาณน้ำมันดิบในตลาดโลกจะหายไปถึงประมาณ 4-7% ของสปายโลกนะฮะถามว่าไอ้ท่อนี้สำคัญยังไงท่อนี้เนี่ยนะซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาอุตส่าห์นะไม่ส่งออกตรงช่องแคบฮอร์มุซเพราะว่า6เดือนที่ลบกันมาเนี่ยเรือเขาก็มีปัญหาเขาก็อุตส่าห์เอ้างั้นย้ายการส่งเนี่ยก็มาส่งบนบกผ่านไอ้เจ้าทะเลทรายตรงบริเวณแคบสมุทรของคาริบเบียนเสร็จแล้วก็มาลงตรงท่าเรือที่ทะเลแดงเพื่อที่จะออกตรงทะเลแดงออกไปถูกไหมครับทีนี้ไอ้ตรงทะเลแดงที่ออกมาเนี่ย2-3สัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยเอ้าก็เจออะไรฮะกลุ่มขบวนฮูตีจำได้ไหมฮะเรียกได้ว่าแบบโจมตีเรือซาอุดด้วยแล้วก็อันนี้ก็ขยับเข้าไปยึดเกาะที่มันใกล้กับไอ้ท่าเรือของท่าของทะเลแดงเข้าไปอีกก็เท่ากับว่าตอนนี้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยเหมือนตัดแขนตัดขาถูกตัดแขนตัดขาหมดเลยนะครับฮอร์มุซเองก็มีปัญหาตรงนั้นอยู่ระหว่างอเมริกากับทางด้านของอิหร่านจะมาตรงทะเลแดงตรงนี้กบฏฮูตีที่สนับสนุนโดยอิหร่านก็ลุกคืบเข้ามาใกล้กับท่าเรือตรงทะเลแดงเสร็จแล้วไอ้ท่อตรงนี้ที่มันอยู่บนทะเลทรายเอ้าก็มาถูกโดรนปริศนาออกมาจากอิรักมาโจมตีเข้าไปอีกนะครับดังนั้นเนี่ยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานก็ประเมินกันแล้วนะครับว่าคือซาอุเขาก็ไม่บอกนะซาอุดิอาระเบียเขาก็ไม่บอกอ้าวเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะโดนโจมตีเมื่อตรงไหนและใช้เวลาซ่อมแซมกันแค่ไหนยังไงเขาไม่บอกเลยนะครับแต่ตลาดมันตอบสนองไปแล้วเขากลัวแล้วว่าตอนนี้โอ้ราคาน้ำมันเนี่ยแล้วก็ปริมาณน้ำมันเนี่ยมันจะหายไปเยอะประกอบกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาแจ้งไปที่โอเปกถึงแม้ว่าเขาจะเป็นพี่ใหญ่ในโอเปกก็เถอะเนี่ยครับซาอุดิอาระเบียเนี่ยแจ้งที่โอเปกว่ากำลังการผลิตน้ำมันดิบของเขาเนี่ยลงมาต่ำสุดในรอบ38ปีเกิดขึ้นเป็นครั้งที่2ในรอบ7เดือนที่เกิดสงครามยืดเยื้อมาอันนี้ไม่ใช่เป็นข้อมูลที่ดีเลยนะฮะเพราะนั่นหมายความว่าอะไรครับกำลังการผลิตของซาอุดเนี่ยตกต่ำลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งในกว่า3ทศวรรษแล้วไม่เคยเห็นผลิตต่ำขนาดนี้ตัวเลขมันอยู่แถวๆประมาณ6ล้าน2แสนบาร์เรลต่อวันคือก็ไม่เคยผลิตต่ำอย่างนี้เลยนะฮะปกติแล้วดูนะฮะประมาณ8-9ล้านบาร์เรลเนี่ยนะครับในฐานะที่ซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันใหญ่ที่สุดของโลก แต่ถ้าผลิตน้ำมันเนี่ยนะฮะเขาจะเป็นอันดับ2ต่อจากอเมริกานะครับดังนั้นซาอุดิอาระเบียช่วงนี้จะมีประเด็นพวกนี้เยอะแยะมากมายแล้วก็มันตีชิ่งมาถึงราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนการใช้ชีวิตของคนทั่วโลกเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าสถานการณ์ตรงนี้ไม่สู้ดีเลยนะฮะในขณะที่ทางสหรัฐอเมริกากับอิหร่านก็ไม่รู้หมูหรือจ่าคุยกันก็ยังไม่รู้เรื่องกันเลยเนี่ยนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าราคาน้ำมันจะลงก็ต่อเมื่อผ่านเลือกตั้งกลางเทอมไปแล้วก็คือวันที่3พฤศจิกายนจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมของอเมริกานะครับท่านผู้ชมคิดดูสิครับต้องรอถึง3พฤศจิกายนนะครับถ้าเกิดสมมติมันจบจริงเนี่ยนะฮะตุลาพฤศจิกาแล้วตอนกันยาเดี๋ยวนะกันยาตุลาพฤศจิกาตีสมมติ2เดือนเราต้องซื้อเวลากันอีก2เดือนแล้วก็ไม่รู้จะลงจริงหรือไม่จริงหรือเปล่าแล้วสงครามจะจบจริงหรือไม่จริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นจากนาทีนี้เป็นต้นไปเนี่ยบอกได้คำเดียวครับว่าราคาน้ำมันขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วดูแล้วไม่มีสัญญาณที่มันจะผ่อนคลายเลยนะครับนะฮะก็ฝากกันไว้จับจ่ายใช้สอยประหยัดมีตังกันเยอะๆสำหรับนาทีนี้กันนะครับอ่ะเวลาหมดเวลาครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกท่านกันนะครับก็ฟังกันได้ใหม่ทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
10: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
11: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
13: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
14: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
15: ภัยสารหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
14: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
15: ไม่ซื้อเองล่ะภัยสารหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
2: Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตาม 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดกับผมบัญชาชุมชัยเวททางอสมทกันนะครับและนี่ก็คือ Econ Beats ครับกระแสความเคลื่อนไหวประเด็นเด่นๆทางด้านเศรษฐกิจการเงินการลงทุนติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวนะฮะแล้ววันนี้เราก็มาถึงกลางเดือนของเมืองไทยคือ15กันยายนนะครับแต่มันจะเป็นกลางเดือนที่เร้าใจสำหรับคนที่อยู่ในตลาดหุ้นอยู่ในอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในเรื่องโดยเฉพาะทองคำนะครับเพราะว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่เริ่มกันค่ำคืนวันนี้เป็นวันแรกและแต่ว่าคืนที่เล้าใจที่สุดคือจะคืนวันพรุ่งนี้นะฮะเป็นแมตช์หยุดโลกยิ่งกว่าฟุตบอลโลกเพราะมันเป็นแมตช์ที่ก่อนหน้านี้ทุกคนต่างก็รู้สึกเอ้าเฮ้ยคงไม่ขึ้นหรอกดอกเบี้ยเอาแต่ทำไปทำมาทำไมตอนนี้เนี่ยกลายเป็นแมตช์ที่เล้าใจที่สุดนะฮะแล้วทองคำเนี่ยเปิดการซื้อขายวันแรกในสัปดาห์นี้ของต่างประเทศโอ้โหเมื่อคืนนี้ใจหายนะครับเห็นไปเนี่ยหลุดไปซะดื้อๆเนี่ย 4,400 ก็มาอยู่ 4,300 กว่าๆมองเห็น 4,200 หรือเปล่าไม่แน่ใจทำให้วันนี้ต้องพูดคุยกันละครับว่าแมตช์หยุดโลกของการประชุมดอกเบี้ยในครั้งนี้นี่นะฮะจะทำให้ขาทองคำทั้งหมดเนี่ยนะครับตัดสินใจยังไงจะรอจนถึงวันพรุ่งนี้ไหมหรือว่าจะทำยังไงกับราคากันต่อไปนี่นะครับอยู่ในการพูดคุยกับเรานะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านตลาดทองคำและคุยกับเราเป็นประจำครับคุณหมอกฤชรัตน์ ฮิรัญสิริประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ MTS Go แม่ทองสุขสวัสดีครับคุณหมอกฤชรัตน์ครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีคุณประชาสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
3: ครับคุณหมอกฤชรัตน์ครับเอาแบบเปิดตรงๆแบบยิงกันแบบตรงๆเลยนะฮะคิดว่าแมตช์หยุดโลกคราวนี้เนี่ยเปลี่ยนเกมไปขึ้นดอกเบี้ยจริงหรือไม่จริงครับ
4: คิดว่าจริงครับคิดว่าขึ้นนะครับโดยนักวิเคราะห์มากกว่า 90% มองว่าขึ้นแต่เมื่อ10กว่าวันก่อนเนี่ยเขาให้น้ำหนักไว้เพียง 40% แล้วน้ำหนัก 40% ค่อยๆขึ้นมาทีละ5ทีละ10จนมาหยุดที่บริเวณ 67% เมื่อ3วันที่แล้วแล้วพอยังมีความตึงเครียดและน้ำมันทะลุ100ตอนนี้เนี่ยในช่วง3วันเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่ขึ้นจาก67มาที่ 90% แล้วครับแล้วเราเองก็วิเคราะห์ตรงกันกับตลาดโลกว่าน่าจะต้องเป็นการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมวันพรุ่งนี้ตลาดรับรู้พอสมควรนะครับจะเห็นได้ว่าราคาทองคำเมื่อคืนนี้ก็ร่วงลงมาประมาณ 1% จากบริเวณ 4,340 เหรียญลงไปทำต่ำสุดที่ 4,255 ลงไปตอนนั้นเนี่ยประมาณ 2% กว่าแต่ดีดกลับขึ้นมาได้ครับก็เรียกว่ากลางคืนดีดกลับขึ้นมาที่ 4,285 เหรียญเช้าวันนี้เปิดตลาดในเอเชียบ้านเราในตลาดฮ่องกงและตลาดสิงคโปร์ทั่วไปนั้นราคาดิดเหนือ 4,300 เหรียญครับก็จะเห็นได้ว่าโดยองค์รวมตลาดรับรู้ว่าน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยโดยมีแรงเทขายทำกำไรเข้ามาหนาแน่นในช่วง2วันนี้ครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือมีแรงซื้อกลับเข้ามาหนาแน่นพอสมควรนะครับจะเห็นได้ว่าราคาเด้งกลับมาที่ 4,300 บาทต่อบาททองคำในเช้าวันนี้ได้ก็ต้องถือว่าเป็นแรงซื้อของนักลงทุนระยะยาวเป็นแรงขายของนักลงทุนระยะสั้นก็เรียกว่าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยสร้างสมดุลที่บริเวณราคา 4,300 เหรียญโดยประมาณทองไทยเนี่ยจะเทียบเท่ากับประมาณ67,800 บาทบวกลบ ก็จะเห็นได้ว่าทองไทยในช่วงเมื่อคืนก็มีบางช่วงที่เบี่ยงลงไปแต่ลงต่ำสุดประมาณ 67,400-65,000 แล้วเช้าวันนี้เนี่ยเงินบาทมันอ่อนค่าขึ้นมาจากระดับ 33.10 บาทสตางค์ขึ้นมา 33.23 บาท23สตางค์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ทองของไทยเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาบริเวณ 67,900 บวกลบภาพโดยองค์รวมเนี่ยต้องบอกว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มีความอ่อนไหวต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะครับเพราะการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยนำมาสู่การแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์ตอนนี้ยังไม่ขึ้นดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นมาแล้วในช่วง3วันมานี้จากบริเวณ 98.8 98.9ขึ้นมา 99.1 2 4เช้านี้อยู่ที่ 99.5 ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ทองคำในช่วง10วันมานี้เนี่ยปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วนะครับคราวนี้ถามว่าอย่างที่คุณบัญชาจั่วไว้คือถ้ามีการลดขึ้นดอกเบี้ยของเฟดจริงๆในวันพรุ่งนี้ทองจะตกอีกแค่ไหนตอบว่าผมเชื่อว่าราคาได้รับรู้ไปแล้วมากกว่า 80% แต่ถ้ามีการขึ้นจริงก็มีโอกาสตกอีกนะครับแต่การตกครั้งนี้น่าจะไม่เยอะเพราะว่าตลาดเหมือนกับรับรู้ไปแล้วว่าน่าจะต้องขึ้นดังนั้นการตกครั้งนี้เนี่ยผมให้น้ำหนักว่าสูงสุดน่าจะอยู่ที่100เหรียญหรือประมาณ 2% ครึ่งไม่เกินต่ำสุดน่าจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 0.5ถึง 1% 0.5 ก็ประมาณ25เหรียญต่อออนซ์ถึง50เหรียญต่อออนซ์ก็เป็นช่วงที่ราคาทองคำจะได้รับแรงกดดันและสิ่งที่จะต้องตามต่อไปในคืนวันพรุ่งนี้ซึ่งเขาจะคงประกาศถ้าบ้านเราเนี่ยประมาณคืนวันพรุ่งนี้ตอน 13:30 โดยประมาณนะครับแล้วก็หรือถ้าท่านไม่อยากเฝ้าก็ไปดูผลไปตอนช่วงเช้าวันที่17ได้เลยนะครับก็เชื่อว่าราคาน่าจะมีโอกาสย่อลงมาบ้างแต่น่าจะลงไม่ลึกแล้วก็มีโอกาสเด้งเหมือนกันแต่ก็เด้งไม่ได้ไกลเพราะว่าโดยภาพหลักๆเนี่ยตอนนี้ตลาดกำลังมองว่าโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยอาจจะไม่ใช่1ครั้งอาจจะเป็น2ครั้งในปีนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีปีหน้าอีกทั้งนี้ขึ้นกับสภาวะของตลาดน้ำมันซึ่งกำลังคุกกลุ่นจากไฟสงครามไฟสงครามจากไหนต้องบอกว่าสงครามเดิมเนี่ยรัสเซียอเมริกากับอิหร่านเนี่ยสู้รบกันมันมีปัญหาที่ช่องแคบฮอร์มุซปิดเปิดกันอยู่เนี่ยประมาณ6เดือนคราวนี้พอสงครามเกิดภาวะยืดเยื้อเนี่ยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นณขณะนี้คือลามไปสู่ประเทศในตะวันออกกลางหลายๆประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซาอุอาระเบียซาอุเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันเยอะที่สุดในโลกอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วก็ในช่วงสงครามเนี่ยก็ไม่ค่อยโดนกระทบนะครับเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่ามีท่อน้ำมันส่งให้หลบจากฮอร์มุซไปออกทะเลแดงเขาเรียกว่าท่อทาง East West ปรากฏว่างวดนี้พอสงครามมันยืดเยื้อเนี่ยแล้วสหรัฐไปลุกโจมตีอิหร่านมากๆเนี่ยอิหร่านก็ใช้วิธีการรบแบบกองโจรให้กลุ่มฮูติเข้าไปรบกวนการเดินเรือในทะเลแดงแล้วก็เหมือนกับจะมีการปิดกั้นบริเวณช่องแคบบับอามาเดสซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นร้อนณขณะนี้ของโลกก็เลยทำให้น้ำมันเนี่ยพุ่งขึ้นมาเหนือร้อยทำไมเราต้องเกริ่นยาวตรงนี้เพราะว่าการที่น้ำมันขึ้นมาโดยตลอดในช่วงขึ้นลงในช่วง6เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่กุมภามีนาเนี่ยนะครับที่ลบกันยืดเยื้อแล้วตอนหลังในเดือนสิงหาปรากฏว่าแทนที่จะคุยกันรู้เรื่องก็กลับมาลบกันอีกนะฮะตรงนี้กลับลามไปสู่การปิดทะเลแดงหรือการปิดช่องแคบบับอามาเดสซึ่งเป็นช่องแคบที่เป็นทางผ่านของเรือบรรทุกน้ำมันทางด้านซาอุเยอะนะครับดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออุปทานน้ำมันเข้ามาในตลาดโลกเนี่ยมันหายไปประมาณ 20% บวกลบนะครับแล้วก็ซาอุเพิ่งประกาศปิดท่อน้ำมันที่ขวางระหว่างตะวันออกกับตะวันตกเพราะว่าถูกโจมตีจากโดรนของกลุ่มฮูตีดังนั้นโดยภาพรวมตอนนี้เนี่ยสงครามมันทำให้ลุกลามไปสู่ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างที่ผมพยายามวิเคราะห์หลายทีว่าสงครามที่เกิดโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอยู่นอกตะวันออกกลางทองจะขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้ไปกระทบกับน้ำมันแต่เผอิญการสงครามครั้งนี้เนี่ยมันทำให้ทองร่วงเพราะว่ามันไปกระทบโดยตรงกับราคาน้ำมันแล้วก็ทำให้น้ำมันขึ้นตั้งแต่1เดือนหลังจากที่ลบตั้งแต่เดือนมีนาเนี่ยเราเห็นน้ำมันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเพราะว่ามีการเจรจาพยายามที่จะเจรจากันอย่างมากแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จมากกว่า7ครั้ง8ครั้งแล้วก็คุยกันอยู่เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเหมือนก็จะคุยแต่ว่าก็ไม่สำเร็จฉะนั้นภาพที่มันส่งผลหลักๆคือเศรษฐกิจภาวะเงินเฟ้อที่กระทบแรงและพอกระทบแรงตอนนี้เฟดจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันกระทบไปทั้งโลกไม่ว่าจะกระทบจากสหรัฐอเมริกาเองซึ่งตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็ต้องบอกว่าในเชิงเศรษฐกิจกับหนี้สาธารณะกับภาวะดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเรื่องที่บริหารยากมากยากมากๆเพราะการที่จะให้มีเงินพอใช้โดยที่ดอลลาร์ยังอยู่ในสภาวะที่กระทบน้อยที่สุดตอนนี้มันยากเพราะว่าหนี้สินก็เยอะนะครับแล้วค่าใช้จ่ายก็สูงเงินเฟ้อก็เริ่มคุมไม่อยู่นะครับเริ่มคุมไม่อยู่เหตุผลเพราะว่าน้ำมันมันขึ้นตรงนี้ก็เรียกว่าลูกผีลูกคนละครับในเรื่องของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในอนาคตต่อไปดังนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่าระยะสั้นทองจะมีความผันผวนในทิศทางขาลงลงสุดแค่ไหนผมเชื่อว่าตอนนี้เรามองว่าบริเวณ 4,200 เหรียญต่อทรอยออนซ์น่าจะเอาอยู่ในระยะสั้นหรือกดดันอย่างเก่งที่สุดตอนนี้ 67,800 ลงได้อีกสัก 1,200 ถึง 1,300 เหรียญจะเหลือบริเวณ 66,500 ผมเชื่อว่าบริเวณตรงนี้น่าจะเป็นเซฟโซนพอสมควรในการเข้ารับซื้อครับ
3: ครับที่คุณหมอมองเหตุและผลทั้งอยู่ในโซนคู่กัดเดิมแล้วก็คู่กัดใหม่เนี่ยนะฮะคือคู่กัดใหม่ก็ซาอุกับฮูตีส่วนคู่กัดเดิมก็คืออิหร่านกับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยพอเราบวกดูจากทั้งฐานทางเทคนิคทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่เรื่องนึงที่น่าสนใจครับคุณหมอก็คือว่าคือทรัมป์เองก็พยายามบอกนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยสงครามเนี่ยมันจะจบทันทีหลัง3พฤศจิกายนคือเลือกตั้งกลางเทอมแล้วก็ชี้เป้าไปว่าไอ้ตรงนั้นน่ะไอ้นั้นมันน่ะมันจะลงทันทีเลยนะแสดงว่ามีความพยายามจะจบสงครามด้วยตัวแกเองจริงหรือไม่จริงฮะเรื่องนี้
4: ไม่จริงครับทีนี้เราก็จะรู้ว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่พูดง่ายๆว่าเป็นนักต่อรองในระดับโลกแต่ว่าก็เป็นนักเพ้อฝันแล้วก็เป็นคนดื้อรั้นในเชิงของสงครามเนี่ยต้องบอกว่าเราเห็นได้ว่าผู้บัญชาการทหารหลายคนลาออกไปนะครับเพราะขัดแย้งกันภายในดังนั้นในเรื่องของการให้ความเพ้อเจ้อความฝันอะไรต่อมีอะไรรวมไปทั้งทรัมป์บอกว่าจะแจกเงินถ้าชนะการเลือกตั้งกลางเทอมทั้ง2สภาคือสภาล่างกับสภาบนจะให้คนละ 5,000 นะฮะก็ไม่รู้ว่ามาเรียนแบบเราหรือเปล่านะครับก็ทำให้มันเพ้อเจ้อครับผมว่าเพ้อเจ้อก็เอาอะไรต่างๆนานาเนี่ยครับมาพูดแล้วก็เพื่อที่จะเหมือนกับจะทำให้ตัวเองเนี่ยหลุดพ้นจากข้อครหานินทาว่าเป็นสาเหตุของน้ำมันแพงอะไรทำนองเนี้ยก็เหมือนอย่างที่ถ้าคุณบัญชากับท่านฟังจำได้ทำเข้ามาเนี่ยเดือนแรกหลังจากที่เป็นประธานาธิบดีบอกว่าเขาจะหยุดสงครามยูเครนภายใน24ชั่วโมงตอนนี้มา2ปีก็เชื่อไม่ได้หรอกครับคนนี้ก็อย่างว่านะครับเขาก็พูดของเขาไปเพ้อเจ้อไปฮะก็ต้องตามดูความเป็นจริงมัน คือจริงๆแล้วถ้าคุณหยุดหรือยุ่งกับเขาเนี่ยผมว่าน้ำมันมันก็ลงมาเองพอคุณไปลุกรานเขามากเกินไปเนี่ยเขาไม่มีทางออกตอนนี้สิ่งที่เขาต่อสู้เขาก็ใช้สงครามกองโจรแล้วครับทางช่องแคบโฮมูสใช้ IRGC ทางช่องแคบบับอัลมาเดสใช้ฮูตินะครับเพราะว่าตัวเองก็ออกมานอกประเทศมากไม่ค่อยได้มันเป็นสงครามกองโจรเนี่ยแล้วคุณจะไปลบกับใครอ่ะใช่ไหมครับคุณก็หาเขาไม่เคยเจอเขาพุ่งโผล่เงี้ยมันก็แล้วเขาถนัดอยู่แล้วอ่ะเรื่องกลุ่มผู้ก่อการร้ายแบบนี้เนี่ยเขาก็กระจกกระจายไปอยู่เรื่อยแต่ความที่ยากลำบากของคนทำธุรกิจขนาดใหญ่อย่างเรือบรรทุกน้ำมันอย่างเงี้ยมันไม่สามารถวิ่งหนีได้อย่างรวดเร็วเหมือนเครื่องบินใช่ไหมครับดังนั้นพอมันมีสงครามมันก็จมเรือบรรทุกน้ำมันอย่างเงี้ยแล้วสหรัฐอเมริกาก็ไปจมเรือเขาก่อน5ลำลำหนึ่งเนี่ยบรรทุกน้ำมันต้องเป็นล้านตันนะฮะเป็นล้านบาร์เรลเนี่ยซึ่งมันก็เดือดร้อนกันไปหมดนะฮะคุณไปทำเขามันก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นสงครามของการตอบโต้ไปตอบโต้มามันเดือดร้อนกันทั้งโลกอ่ะมันไม่ใช่เดือดร้อนแค่อิหร่านบอกคุณแซงชั่นแล้วอิหร่านจะเดือดร้อนแซงชั่นอิหร่านนี่คุณแซงชั่นมากี่ปีแล้วล่ะเขาก็ไม่เห็นเป็นไรเลยดังนั้นโดยภาพรวมเนี่ยก็ผมว่ามันต้องหาคนกลางนะครับคนกลางที่จะเข้าไปคุยให้ได้เพราะว่าปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้เนี่ยคนเดือดร้อนคือพวกเราเอเชียเราจริงๆก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับคุณเลยนะฮะแต่เราต้องใช้น้ำมันผ่านทางเส้นนั้นก็เดือดร้อนกันไปหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องความยากลำบากในเชิงของเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ครับ
3: ครับเพราะว่าคือในที่สุดณขณะนี้ก็ต้องยอมรับว่าการที่ราคาน้ำมันดีดกลับขึ้นมาสูงเนี่ยก็มาจากทางกลุ่มของซาอุดิอาระเบียกับฮูตีแล้วพอตรงเนี้ยมันจะเป็นกลไกสำคัญที่จะคุมหรือไม่คุมเงินเฟ้อแล้วสุดท้ายก็ส่งต่อมาที่เรื่องของดอกเบี้ยถูกไหมครับแต่ทีนี้พอเมื่อสักครู่ที่คุณหมอพูดถึงก็น่าสนใจตรงที่ว่าอาจจะขึ้นจริงราคากระแทกทองคำจะลงไปอีกสักนิดนึงนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีมุมมองเกิดขึ้นต่อครับคุณหมอว่าอ่ะถ้าคืนพรุ่งนี้ขึ้นจริงที่เหลือในไตรมาสสุดท้ายที่มันจะขึ้นอีกเนี่ยเขาให้น้ำหนักไปที่ธันวาคมหรือว่าข้ามไปปีหน้าเลยครับ
4: เขาให้น้ำหนักไปที่ธันวาคมครับจริงๆพอพรุ่งนี้ประชุมนะฮะตอนนี้ 90% เขาบอกว่าขึ้นแล้วประชุมอีกทีหนึ่งสิ้นเดือนตุลาวันที่29ตุลาแต่น้ำหนักตอนตุลาเนี่ยเขาให้50-50
3: โอ
4: ้แต่เขาจะให้น้ำหนักตอนประชุมกลางเดือนธันวาคมประมาณ13ธันวาเนี่ยเขาให้น้ำหนักว่ามีโอกาสขึ้นดอกเบี้ย 70% พูดง่ายๆว่าเวลาเขาบริหารนโยบายดอกเบี้ยเนี่ยเขาก็ไม่อยากขึ้นทุกครั้งอ่ะเพราะการขึ้นทุกครั้งเนี่ยมันกระทบรุนแรงต่อตลาดดังนั้นเขาเหมือนกับจะขึ้นครั้งนึงแล้วก็จะขอหยุดดูว่าให้ยาไปแล้วมันได้ผลไหมนะถ้ามันได้ผลยังไงเขาก็อยากจะหยุดยาว่างั้นเถอะคือไม่ขึ้นดอกเบี้ยแต่ถ้าภาพรวมๆเนี่ยเราอย่าลืมว่าน้ำมันที่มันขึ้นมาเหนือร้อยเนี่ยนะครับถ้ามันไม่รีบลงมาเนี่ยไอ้ภาวะเงินเฟ้อในเดือนธันวามันขึ้นแน่ๆเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขเงินเฟ้อภาคการผลิตที่เราเรียกว่า PPI เนี่ยมันก็ขึ้นไปจ่อที่ 5.2 แล้ว 5.2 ใน PPI เนี่ยมันก็จะผ่องถ่ายมาที่ CPI ในเดือนที่2เดือนที่3หลังจากที่มันเหมือนกับต้นทุนผู้ผลิตเพิ่มขึ้นเนี่ยในที่สุดผู้ผลิตก็ผลักภาระไปให้ผู้บริโภคอยู่ดีอะแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลาอีก2เดือนหรือ3เดือนมันไม่ได้ผลักกันทันทีนะดังนั้นถ้าสภาวะน้ำมันมันไม่ลงอะในที่สุดต้นทุนตอนนี้การขนส่งน้ำมันเนี่ยแพงขึ้นกว่าเดิม1เท่าตัวคือ 100% 100% ฉะนั้นผักภาระตรงนี้มันก็เข้ามาที่น้ำมันแล้วโดยที่ เรื่องของอุปทานน้ำมันตอนนี้มันหายไปจากโลก 20% น้ำมันมันจะลงได้ไงมันเริ่มมั่วไปหมดแล้วตอนนี้มันก็เลยจะทำให้ภาพหลักๆของเศรษฐกิจเนี่ยมันจะแย่ลงไปหมดเพราะตอนนี้มันก็แย่อยู่แล้วนะมันไม่ดีมันแย่อยู่แล้วแต่มันจะแย่มากขึ้นเพราะว่าด น้ำมันเนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินอุตสาหกรรมเกือบจะทุกประเภทเลยมากหรือน้อยก็เท่านั้นเองว่าอุตสาหกรรมนั้นใช้น้ำมันเยอะอุตสาหกรรมนี้ใช้น้ำมันไม่เยอะอย่างประเทศไทยบ้านเราเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยใช้น้ำมันพึ่งพาเยอะทีเดียวดังนั้นมันก็กระทบกันไปหมดฮะดังนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรนะถามผมว่ามันลบกันอย่างเงี้ยคือคุณจะไปลบที่ไหนก็ไปเถอะคุณอย่ามาทำเรื่องเศรษฐกิจไงเพราะจะเห็นได้ว่าในช่วงการลบหลังๆของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันทำผิดกฎระเบียบการลบการสงครามใช่ไหมคุณบัญชาเพราะว
3: ่
4: าสงครามจริงๆเนี่ยมันเหมือนคุณเป็นนักมวยอ่ะคุณจะเป็นนักมวยคุณก็อยู่ในสังเวียนคุณก็ต่อยกันไปตามกฎกติกามารยาทลงจากสังเวียนทุกคนก็เป็นคนธรรมดากอดคอกันไปคุยเล่นกันไปได้นะฮะมันไม่ใช่ว่าตอนนี้คุณทำสงครามคุณก็ลบกันในจุดที่เป็นทหารหรือจุดยุทธศาสตร์ถูกไหมครับแต่คุณไปทำลายสะพานอย่างเงี้ยคุณไปทำลายเรือบรรทุกน้ำมันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรือบรรทุกเครื่องบินน่ะ
3: นะ
4: ไม่ถูกหลักทางด้านสงครามนะมันสงครามอย่างนี้มันคือเรียกว่า

0: ช่ไหมครับคุณจะอ้างว่าเพื่อตัดจุดยุทธศาสตร์โอ้มันฟังแล้วมันไม่ดีอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันคุณอ้างกันมั่วหมดอ่ะถ้ามันทุกน้ำมันมา 4-5 ลำคุณจมเขาหมดเลยคุณใช้อำนาจบาดใหญ่ขนาดไหนอ่ะผมว่ามันไม่ถูกหลักเลยอ่ะมันอันธพาลชัดๆอ่ะ
1: ถึงบอกเลยครับว่าเหมือนคนก็ตีกันอยู่ในซอยแต่ก็ลากมาตีแบบตรงไฮเวย์อะไรกันนี่นะฮะ
0: มันใช่ฮะคือสองบ้านทะเลาะกันนะแล้วอีกบ้านหนึ่งก็ไปโยนระเบิดใส่อีกบ้านหนึ่งเนี่ยมันถูกที่ไหนมันก็มั่วกันไปหมดเลยในตะวันออกกลางตอนเนี้ยมันไม่มีกรรมการก็ไม่แล้วว่าไม่ไหวมันไม่
1: กรรมการคือคนเป็นกรรมการก็รู้สึกจะเปลี่ยนไปหลายประเทศแล้วคุณหมอฮะ
0: ใช่เพราะว่ามันคือทุกอย่างครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่คือเขาพยายามเจรจากันจริงแต่ในเมื่อทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่ดื้อรั้นเป็นคนดื้อรั้นแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองมันก็เลยเป็นเรื่องที่สร้างความลำบากใจให้กับคนกลางทั้งหมดทั้งหลายแล้วก็มันจบไม่ลงฮะเพราะมันจบไม่ลงตอนนี้มันก็เป็นเรื่องของสงครามตัดเสร็จตัดเส้นทางการทำมาหากินว่างั้นเถอะก็คือแซงชั่นซึ่งจริงๆคุณก็แซงชั่นเข้ามาเนี่ยตลอดมากี่ปีแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาก็ยังไม่ตายอ่ะเออแล้วคุณจะบอกว่าโอ๊ยจะแซงชั่นให้โหใครลำบากอ่ะคุณแซงชั่นเนี่ยใครลำบากประชาชน
1: เนี่ยมันเลยทำให้นึกถึงว่าแม้แต่คนจะบริหารดอกเบี้ยอย่างแบงก์ชาติบ้านเขาผมว่าเขาเองก็ปวดหัวนะฮะ
0: ปวดหัว
1: สมมติว่า16เนี่ยขึ้นอย่างที่ผมบอกเนาะแล้วเมื่อกี้ผมถามคุณหมอว่ารอบต่อไปเนี่ยเขาเทไปที่ธันวาใช่ไหมฮะถ้าเรานับ16กันยาแล้ว15ธันวามันคือ3เดือนเต็มๆสมมุติเป็นไปตามที่น้ำหนักก็ชี้อย่างเงี้ยแสดงว่า16กันยาถึง15ธันวาเนี่ยนะสมมุติว่าขึ้น2รอบจริงๆเนี่ยนะฮะคุณหมอคิดว่าเล่นทองคำยังไงดีครับ
0: ภาวะทองคำเนี่ยต้องบอกว่าจะถูกกดดันจากเฉพาะดอกเบี้ยดังนั้นทองคำเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยอาจจะไปไหนไม่ได้ไกลแต่เราจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่เราคุยกันเนี่ยคุณบัญชาเรื่องสงครามน้ำมันมันเป็นปัจจัยระยะสั้นปัจจัยระยะยาวกำลังมาก็คือคลื่นพายุเศรษฐกิจ
1: ค
0: ือคลื่นภาวะหนี้และก็คลื่นภาวะเงินเฟ้อที่อาจจะเอาไม่อยู
1: ่
0: สามคลื่นเนี้ยมันจะทำให้ทองขึ้นแล้วคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของโลกคือกลุ่มบริกเนี่ยนะครับที่เพิ่งประชุมกันไปที่อินเดียเนี่ยเขาเองเขาก็จับจ้องว่าแล้วการประชุมกลุ่มนี้อิหร่านก็เข้าประชุมด้วยเนาะ
1: ใช่
0: ก็จะเห็นได้ว่าเขาเองเขาก็ไม่กล้าตัดสินใจว่าจะใช้เงินของหยวนหรือซีรีส์ไหนเป็นเงินต่อสู้กับ US ดอลลาร์เพราะรู้ว่าเดี๋ยวอันธพาลมันจะมากวนนะฮะกวนในที่นี้กวนก็คือการขึ้นภาษีนำเข้าไง
1: เ
0: พราะตอนนี้ก็กวนกันไปหมดเลยงั้นเขาก็เลยบอกว่าเอ้าก็ยังค้าขายเป็น local currencyแต่โครงข้อเคอร์เรนซีเนี่ยความหมายลึกๆของมันก็คือจะดีต่อทองไงคุณบัญชาเพราะทุกคนจะต้องรีเซิร์ฟทองคำเพื่อให้โลคอลเคอร์เรนซีของคุณเนี่ยไม่อ่อนจนเกินไปทุกคนตอนนี้รีเซิร์ฟทองคำแล้วถ้าเราไปมองลึกๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจีนเนี่ยใน22เดือนที่ผ่านมาเนี่ยซื้อทองคำเข้าทุกเดือน
1: ใช่
0: จากที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ5ปีก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ได้ซื้อนะ2ปีนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ครับ
0: เกิดอะไรขึ้นเกิดการโยกเม็ดเงินเข้าสู่การซื้อทองคำแล้วเก็บเป็นรีเสิร์ฟแทนบอนของสหรัฐอเมริกาจากเดิมที่ถือบอนอยู่ประมาณ 1.3 ล้านล้านเหรียญของจีนเมื่อ3ปีก่อนลดลงมาเรื่อยๆเหลือ800,000เหลือ700,000ตอนนี้เหลือ600,000ละเพราะว่าทุกคนก็ไม่ค่อยอยากถือมากเพราะถือมากเดี๋ยวไปทะเลาะกับเขาเขายึดเงินเราไปเฉยๆบ้าเหรอมันยึดเงินไม่พอนะมันยังพิมพ์กระดาษมาเป็นเงินให้เราอีกโอ้โหมันสองเด้งสามเด้งอ่ะแล้วมันจะไม่เป็นเจ้าโลกได้ยังไงล่ะมันไม่ไหวดังนั้นตอนนี้ทุกคนในโลกหนึ่งเริ่มซื้อทองคำพูดถึงขนาดกลางๆนะครับสองเรียกทองคำกลับเอาออกมาจากนิวยอร์กก่อนนะเขาบอกว่านิวยอร์กเคยเป็นเซฟตี้โซนตอนนี้มันชักไม่แน่ใจแล้วเว้ย ไม่แน่ใจเพราะคุณไปลบกับอิหร่านเยอะๆมันทนไม่ไหวมัน

0: จะบอมคุณสักทีที่นิวยอร์กก็บอกผมไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายหลายคนเลยเรียกทองกลับกันเนเธอร์แลนด์ล่าสุดเรียกกลับมา89ตันก่อนหน้านี้เยอรมันก็เรียกกลับนะครับอินเดียก็เรียกกลับดังนั้นตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเวลของทุกคนที่เห็นการที่คุณทำการตัดสินใจในระดับโลกแบบอันธพาลเนี่ยคุณยึดเงินทั้งรัสเซียทั้งอิหร่านเนี่ยนะเขาก็กลัวล่ะกลัวทุกคนก็กลัวถ้าเกิดคุณไปให้ความเห็นไม่ตรงอ่ะเอาสมมติว่าใครก็แล้วแต่ไปค้าขายกับอิหร่านมันเกิดเป็นแซงชั่นแล้วมันบอกว่าเอาคุณค้าขายอิหร่านผมห้ามแล้วไม่ฟังผมยึดเงินคุณเลย
1: หมดเลยนะครับ
0: หมดนะนี่ฮะหมดนะนี่ฮะเออจริงนะเขาบอกแล้วว่าห้ามค้าขายกับอิหร่านนะ
1: ใช่ใช
0: ่
1: ถึงบอกว่าไอ้ทองคำเนี่ยนะคือผมก็เห็นด้วยกับที่คุณหมอมองเลยนะเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกคือตื่นทองกลับบ้านหมดแล้วแล้วก็กลัวทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเดาใจยากมันก็เลยทำให้ไอ้สามเดือนข้างหน้าที่วางกรอบเมื่อสักครู่เนี่ยโอ้โหถ้าขึ้น
0: มัน
1: ขึ้น
0: ไปไหนไม่ไกล
1: เออ
0: มันจะไปไหนไม่ไกลแต่มันจะไม่ตก
1: โอ้ไม่ตกอืม
0: มันก็จะเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในช่วง3เดือนที่แล้วคือมันทรงสุดๆระหว่าง 4,000 เหรียญถึง 4,150 เหรียญจำได้ไหมฮะช
1: ่
0: วงเมื่อประมาณเดือน5เนี่ยมันไม่ไปไหนเลยมันก็อยู่ระหว่างเนี้ยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊ก 4,000 ถึง 4,150 แต่ตอนเนี้ยมันเบรก 4,150 มันขึ้นมา 4,500 เอาละตอนแรกที่มันขึ้นเนี่ยเพราะว่าคุยกันว่าไม่มีแล้วสงครามลองมานั่งจับเข่าคุยกันที่เจนีวานู่นนี่นั่นเอาทำท่าจะดีนะก็หยุดไปได้สองอาทิตย์มาชกกันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอ้ยมันโลกนี้มันวุ่นวายเพราะว่าเจ้าถามคนเดียวเจ้าถามคนเดียว
1: เพราะฉะนั้นถ้ามองการปิดหัวปิดท้ายของกันยาธันวาทองไม่ตกแต่วิ่งแคบๆแน่ถูกไหมครับทีนี
0: ้ว่าอย่างนั้น
1: ทีนี้ถ้าผมกลับมาเลยสมมุติว่าที่เราคุยกันตรงเนี้ยปรากฏว่าเฮ้ยไม่ใช่ฮะแบงก์ชาติอเมริกากลับไม่ขึ้นดอกเบี้ยในคืนพรุ่งนี
0: ้โอ้โหพุ่งเลยฮะ
1: พุ่งเลยเหรอครับ
0: พุ่งเลยฮะถ้าไม่ขึ้นพรุ่งนี้เนี่ยอย่างน้อยต้องเห็นร้อยเหรียญนะ
1: โอ
0: ้ขึ้นนะขึ้นร้อยเหรียญเลยแต่เวลาตกเราผมให้น้ำหนักไม่เยอะเพราะว่าอะไรเพราะมันตกลงมาแล้ว200เหรียญมันตกลงมาจาก 4,500 เนี่ยตอนนี้มาจอดที่ 4,300ด
1: ัง
0: นั้นโอกาสจะตกมันก็มีแต่ก็อาจจะไม่เยอะแล้วเพราะรับรู้ไปแล้วคือการขึ้นเนี่ยไม่ตกใจในทางกลับกันอย่างที่คุณชาขึ้นบอกนะฮะถ้าไม่ขึ้นเนี่ยตกใจ ดีใจ จะดีดากันไปหมดเลยฮะท
1: ั้
0: ง
1: หุ้
0: นทั้งทองคำ
1: เพราะว่าผมก็คิดว่าไอ้ประมาณ 10% เนี่ยที่บอกกันว่าคือตอนนี้90บอกขึ้นถูกไหมฮะแต่ถ้า 10% มันไม่ขึ้นมันตึงเนี่ยแล้วเลขมันไปออกไอ้ตรงนั้นเนี่ย
0: คนซื้อถูกหวย
1: คนซื้อถูกหวย
0: ถูกหวยแน่นอนขึ้นแน่ๆ 100%
1: ขึ้นแน่ๆ 100% ทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยไอ้แรงดันตรงเนี้ยมันจะดันได้ไกลขนาดไหนก่อนที่ทุกคนจะไปเทว่าธันวาจะขึ้นดอกเบี้ยจริงอย่างเงี้ยครับ
0: แนวคิดมันจะเปลี่ยนนะฮะ
1: โอ้เหรอ
0: แนวคิดมันจะเปลี่ยนพอสมควรว่าเป็ดเนี่ยเมื่อไม่ขึ้นเนี่ยนะครับแนวคิดจากธันวามันจะขยับมาตุลาอันนี้พูดถึงนะในเงื่อนไขก่อนนะฮะในเงื่อนไขตามที่คุณชาพูดก่อนแนวคิดมันจะเริ่มขยับมาเพียงแต่ว่าลูกดีใจเนี่ยมันจะทำขึ้นไปก่อนชูดไปประมาณ100 200เหรียญขึ้นไปก่อนแล้วก็จะถูกกดดันจากเนื้อข่าวที่อาจจะมีการขึ้นคือผมเองก็ยังคิดว่ายังไงก็ต้องขึ้นเพราะว่าน้ำมันมันแพงแต่ถ้าน้ำมันมันต่ำกว่า90เนี่ยโอกาสจะไม่ขึ้นเนี่ยสูงหรือพูดง่ายๆว่าคุณบัญชาคิดหรือเปล่าว่าถ้าน้ำมันอาทิตย์หน้าต่ำกว่า90ได้อ่ะผมว่ามันไม่ขึ้นหรอก
1: อ๋อใช่ใช่ถูก
0: ถ้าต่ำกว่า90เหรียญนะหมายความว่ามันแต่ว่าถามว่าเมื่อ2เดือนก่อนมันได้นะน
1: ้
0: ำมันเนี่ยพอคุณเจรจาปังเนี่ยมันหล่นลงเลย15เหรียญน่ะ
1: ใช่ใช่ถูก
0: แต่นี่มันดูแล้วมันไม่มีเขาเลยอ่ะแล้วซาอุยังมาประกาศปิดทอดน้ำมันฝั่งอิสเวสอีกโอ้โหมันเหมือนกับมันไม่มีความหวังที่จะลดลงมาตรงไหนได้เลยแล้วก็ คืออิหร่านก็ไม่ไว้ใจสหรัฐแล้วก็บอกขู่คุยตีทีคุณก็อยากจะเอานู่นเอานี่คือทั้งสองฝ่ายต้องบอกว่ามันไม่ได้ลดลาวาศอกตามปฏิของคนไทยหรือคือตามหลักธรรมของผู้เจ้าอย่างเงี้ยนะคือถ้าคุณไม่ลดลาวาศอกมันจบกันไม่ลงอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเพราะทั้งสองอย่างคุณก็อยากได้ทั้งคู่อยากได้กันอย่างนี้มันก็ไม่ต้องไปไหนก็คนเดือดร้อนคือคนทั้งคนอื่นเนี่ยประเทศไทยอยู่ห่างกันตั้งเยอะคนละซีกโลกยังเดือดร้อนไปด้วยเลย
1: ก็จริงนะฮะผลแสดงว่าไอ้หลักการตรงนี้ที่เราพยายามตามกันชั่วโมงต่อชั่วโมงหรือวันต่อวันเนี่ยนะฮะและเกิดมีการหักมุกหักมุมเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหมันยิ่งทำให้คนที่เล่นระยะสั้นอย่างที่คุณหมอเคยเตือนอยู่ตลอดแต่ขณะเดียวกันคนที่เล่นระยะกลางกับระยะยาวเนี่ยมันก็จะเจอวงแคบของทองคำไม่ไปไหนไกลจากการบีบขึ้นหัวขึ้นท้ายของดอกเบี้ย
0: แต่มันไม่เสียหาย
1: แต่มันไม่เสียหาย
0: เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะระยะยาวมันไม่เสียทรงเลย
1: ต่อเหรอ
0: เพราะว่าตอนนี้โลกกำลังคอนเซิร์นว่าเอ้าแล้วหนี้สินคุณต้องเยอะคุณจะใช้เอายังไงคือตอนนี้มันเหมือนกับทางสหรัฐอเมริกาก็เล่นละครบทว่าดึงให้ไปสนใจเรื่องสงครามดึงไปนู่นนี่นั่นนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอจบสงครามเนี่ยมันต้องมาดูละเอาตกลงเงินหน้าต่างหมดไปแล้วจะเอาเงินจากไหนอ่ะแล้วจะขายพันธบัตรสมัยก่อนมันมีคนแย่งซื้อสมัยนี้คนแย่งขายไม่ได้แย่งซื้อ มันกลับกันนะแล้วมันยากไปหมดเลยมันยากไปหมดเลยแล้วก็เงินคุณใช้ตอนนี้เขาบอกใช้จ่ายเงินจนหมดจนตอนนี้ยูเครนฉันก็ไม่ช่วยแล้วบางคนบอกว่าไอ้ยูเครนถ้าไม่ช่วยอีกเดือนหนึ่งคงเสร็จรัสเซียแน่นอน
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความคือต้องพูดอย่างนี้ครับว่าระยะสั้นเนี่ยทองคำเนี่ยมันจะถูกกระทบแรงแต่ระยะยาวเนี่ยทองคำจะเป็นพระเอกเพราะว่าในที่สุดปากท้องคุณอยู่ตรงไหนเงินคุณอยู่ตรงไหนหนี้คุณอยู่ตรงนี้แล้วก็เงินเฟ้อเวลามันมีแล้วมันลงไห
1: ม
0: ถ้ามันไม่ลงอีกทองก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะทองยังไงพอเงินเฟ้อมาทองก็ต้องขึ้นอีกแต่ตอนนี้มันขึ้นไม่ไหวเพราะคุณกำลังพยายามเอาดอกเบี้ยมาเป็นไม้จิ้มฟันแยงเอาไว้ก่อนซึ่งมันก็ไม่แน่ใจว่าจะแยงอยู่ไหมไงถ้าคุณยังลบไปอย่างเงี้ยมันแยงไม่อยู่หรอกแต่ว่าถ้าคุณเลิกลบอ่ะมันแยงได้แล้วนอกจากเนี้ยคุณหนี้สินล้นพ้นตัวนะฮะคุณยังไปออกข่าวว่าคุณถ้าเป็นรัฐบาลถ้าคุณชนะเลือกตั้งคุณจะแจกคนละ 5,000 อีก270ล้านคนน่ะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้
1: อีก1ล้านล้านตอน
0: เออผมไม่รู้ว่าไอเนี้ยถ้าไปกกต.บ้านเราไม่รู้จะถูกจับเปล่าไหม
1: เดี๋ยวชี้นำซื้อเสียงใช่ไหมโอ้เงินเยอะนะ1ล้านล้านดอลลาร์นะถ้าทำจ่ายจริงนะโอ้โหมันยิ่ง
0: ผมไม่รู้ว่
1: า40ล้านล้านเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่รู้ดิผมงงมากเลยอ่ะประเทศที่เป็นตัวอย่างประชาธิปไตยของโลกเป็นตัวอย่างที่ดี
1: ทีนี้มีอีกสุดท้ายนิดนึงครับคุณหมอก็คือว่าตอนนี้เราลุ้นกันเรื่องดอกเบี้ยของอเมริกาแต่มันก็มีทรงในการกดดันดอกเบี้ยอเมริกาไปก่อนหน้านี้ก็คือธนาคารกลางยูโรโซนขึ้นดอกเบี้ยถูกไหมครับเสร็จแล้วศุกร์เนี้ยก็คือหลังจากวันที่16เนี่ยก็มีทรงว่าญี่ปุ่นจะขึ้นดอกเบี้ย
0: ญี่ปุ่นก็ขึ้นด้วยฮะมันต้องขึ้นหมดเพราะว่าดอกเบี้ยเงินเฟ้อมันเยอะทั้งคู่
1: โอ้ฮะถามว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะยิ่งมีส่วนกดดันให้ดอกเบี้ยอเมริกาเนี่ยยังไงคุณก็ต้องขึ้นเพื่อรักษาช่องว่างเนี่ย
0: มันต่างคนต่างคิดนะครับแต่ว่าหมายความว่าจริงๆอเมริกากดปุ่มก่อนทั้งสองคนตอนนี้ตลาดวิเคราะห์ว่าขึ้นทั้งคู
1: ่
0: คือต่างคนต่างขึ้นไงคุณบัญชามันก็เหมือนกับโลกตอนเนี้ยต่างคนต่างไม่มีเงินเอ้าคุณบัญชาพิมพ์เงินออกมาดิคุณบัญชาเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยคุณพิมพ์ออกมาเอาคุณบัญชาพิมพ์เอาผมขาดเงินประเทศผมก็พิมพ์บ้างดิใช่ไหมต่างคนต่างพิมพ์อ่ะมันก็เลยเงินเฟ้อไงแล้วมันถึงบอกว่าเงินเฟ้อนี่มันจะหยุดอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าหนี้40ล้านล้านแล้วทำเองก็บ่นว่าขึ้นดอกเบี้ย 1% เนี่ยโห ดอกเบี้ยไอ้40ล้านล้านนี่แล้วเงินไปไหนอ่ะ
1: น
0: ั่
1: นใช่ครับ
0: มันไม่รู้จะทำกันยังไงไงมันวนลูปวนลูปวนไปวนมาทำแก้ยังไงครับก็ซื้อบอนโอเปอเรชั่นทวิสต์ซื้อบอนระยะยาวขายบอนระยะสั้นโยนปัญหาให้รัฐบาลหน้าฉันคงไม่มาแล้ว
1: แต่ส่วนตัวทรัมป์เนี่ยเขามีแต่จะบอกว่าคุณต้องลงดอกเบี้ยใช่ไหมฮะเขาพูดอย่างนี้อยู่ตลอดเลยเนี่ย
0: โอ้เขาก็เล่นละครกันอย่างเงี้ยครับละครเกมนี้มันเป็นละครทั้งเกมเลยตั้งแต่ทั้งภาครัฐบาลกระทรวงการคลัง Federal Reserve นะฮะคือต่างคนต่างเล่นบทของตัวเองไงฮะรักษาบทบาทตัวเองแล้วฉันทำดีที่สุดแล้วฉันทำถูกแล้วแต่คนผิดคือคนโน้นก็โยนกันไปโยนกันมาอย่างนี้แหละเห็นไหมว่าขนาดกระทรวงการคลังอ่ะเอ้าเอ้าบอลยิวสูงคนเทขายฉันเอาเงินมาทุ่มซื้อกลับ
1: เออใช่
0: ๆทุ่มซื้อกลับจาก 2,000 เป็น 4,000 4,000 ไม่พอเป็น 6,000 ช่วยเอาเงินมาจากไหนวะเนี่ยเอาเงินมาจากไหน
1: จริงจริงคนเล่นทองจะงงมากอันนี้เห็นด้วยเลยฮะคุณหมอเพราะว่ากระทรวงการคลังก็ไปแนวหนึ่งทรัมป์ก็บอกลงดอกเบี้ยใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเฟดก็จะขึ้นดอกเบี้ยกระทรวงการคลังก็ซื้อกับบอลโอ้มันก็เลยทำให้คนจะเล่นทองคำก็หาทิศหาทางลำบากเหมือนกันนะครับอย่างเงี้ย
0: มันต้องยอมรับอันนี้เป็นภาวะกดดันผมว่าถึงสิ้นปีนี้จบแล้วหนังเรื่องนี้ใกล้จบ
1: ไม่จบไม่ยาวไปข้ามปีหรอครับ
0: ไม่ผมคิดว่าคงไม่ไหวแล้วคงข้ามปีคือคนเริ่มชินชาไงชินชาคนเริ่มชินชาเหมือนอย่างอีหร่านมันก็บอกอยากจะถล่มก็ถล่มไปกูอยู่ใต้ดินหมดแล้วอ่ะ
1: เออ
0: มึงถล่มไปแล้วไม่เจออะไรเลยมันก็หาเรื่องกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ครับ
0: มันไม่ได้โผล่มาให้คุณยิงแล้วนี่มันไม่มีแล้วมันไปยิงก็ไปบอมภูเขาบอมอะไรเล่นไปไม่รู้เรื่องแล้วแล้วมันคนมันเริ่มเบื่อไปหมดแล้วตอนนี้ก็เริ่มมาจับผิดแล้วว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้ทำพอพูดอะไรนักข่าวก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรแล้วเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอ่ะ
1: ครับจริงครับเพราะฉะนั้นแมตช์หยุดโลกคืนนี้นะฮะน้ำหนักมีโอกาสขึ้นเกือบจะร้อยแต่น้ำหนักที่จะไม่ขึ้นมันก็มีอยู่ 10% ซึ่งฉากจะออกคนละทิศคนละทางเลยนะครับแล้วก็จะมีผลกระทบกับใน3เดือนข้างหน้าที่จะล็อกดอกเบี้ยช่วงการประชุมกันยากับธันวาคมหรือจะขยับมาเป็นตุลาถ้ามันออกมาว่าคืนพรุ่งนี้ไม่ขึ้นดอกเบี้ยถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ฮะเพราะฉะนั้นหลายคนที่ฟังในขณะนี้ก็โอ้ไปรู้ตีหนึ่งตีสองพรุ่งนี้จะหลับลงไหมฮะคุณหมอ
0: คือถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นท่านต้องเฝ้าแต่ถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางกับยาวท่านไปนอนเถอะครับมันจะไปยุ่งกับเขาเออเป็นนักลงทุนมันต้องแบ่งให้รู้ว่าพอร์ตตัวเราเป็นยังไง
1: เออผมน่ะเสียวนะว่าถ้าเขาเกิดไม่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยสะดุ้งตื่นกันเลยนะฮะแล้วมันจะเข้าไม่ทันไงฮะ
0: อ๋อไม่ทันแน่นอนถ้าเขาไม่ขึ้นนะฮะ
1: ถ้าไม่ขึ้น
0: ม
1: ัน
0: ก็เชื่อเลยฮะว่าขึ้นทีเดียวเนี่ยดีทีเดียว50เหรียญเลยภายในเวลา10นาทีฮะถ้าไม่ขึ้นนะฮะ
1: ถ้าไม่ขึ้นนะฮะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเรามาดูกันว่าที่สุดกรรมการของคณะกรรมการนโยบายการเงินแบงค์ชาติสหรัฐนั้นจะเป็นคนเสียงข้างมากหรือเป็นคนเสียงข้างน้อยคืนพรุ่งนี้ได้วัดกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณครับประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ MTS Gold แม่ทองสุขนายแพทย์กฤษรัตน์ฮิรัญยศรินะครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วเพราะฉะนั้นใครที่เล่นประเภทเขาเรียกว่า go future trade กันดึกๆ ก็คืนพรุ่งนี้นะฮะก็เครื่องดื่มเสริมพลังงานกันเยอะๆนะฮะแต่ถ้าหากว่ารอได้รอผมถึงบอกครับว่ามันเป็นแมตช์หยุดโลกจริงๆนะฮะหยุดโลกแล้ววันนี้ที่เราคุยกันเราจะเห็นนะครับว่ากรอบการลงทุนการจับการตัดสินใจดอกเบี้ยของอเมริกาในคืนพรุ่งนี้ไม่ว่าจะขึ้นตามที่ทุกคนตอนนี้เทใจไปหมดละหรือไม่ขึ้นเนี่ยนะฮะทุกคนยังไม่ได้เทใจมาทางนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะมีกรอบการวิ่งของราคาภายในล็อกหัวล็อกท้ายความหมายก็คือจับไปเลยครับการประชุมใน16กันยายนและที่กำลังจะบอกว่าขึ้นรอบที่2ส่งท้ายปีนี้คือ15ธันวาคมกรอบนี้น่าสำคัญนะครับก็การลงทุนมีความเสี่ยงติดตามกันให้ดีๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วกลับมาช่วงต่อไปของ Econbiz กัน
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: จุด5 FM 13 Radio ฟ ช่วงความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยครับ
8: เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อีคอนบิทปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิทบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวศ
1: เอาละครับเรากลับเข้าสู่อีคอนบิทในเบรกที่2กันต่อนะครับสำหรับใครที่พลาดเบรกแรกไปก็ไปติดตามฟังย้อนหลังกันได้นะครับทางสื่อออนไลน์ของทาง 91.5 เมกะเฮิร์ตซ์เพราะว่าค่ำคืนของวันที่16เนี่ยเราใจมากนะครับสำหรับสายทองคำหุ้นก็ด้วยนะฮะใครเล่นอัตราแลกเปลี่ยนก็ต้องตามกันต่อนะครับอ่ะมาดูในเบรกที่2ผมว่าตอนนี้เนี่ยสัญญาณของทั่วโลกเนี่ยนะฮะกำลังมองไปถึงความน่ากังวลในการขึ้นดอกเบี้ยกันชนิดที่ทำไมเราให้ความสำคัญในการพูดคุยกันในวันนี้เพราะว่าในแถบเอเชียของบ้านเราวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่มันกดดันให้ความกลัวเรื่องเงินเฟ้อที่จะกลับมาหลอกหลอนและในที่สุดเนี่ยไปกดดันให้ธนาคารกลางที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกก็คืออเมริกาเนี่ยมันคือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ10ปีซึ่งซื้อขายกันในเอเชียในตอนทั้งวันนี้เนี่ยนะฮะมีสถิติใหม่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ10ปีเนี่ยขึ้นไปสูงสุดในรอบ2ปีครึ่งคือตั้งแต่ตุลาคมปี2023ตีหลวมๆก็ประมาณเกือบ3ปี2ปีกว่าแต่ปรากฏว่าวันนี้มันไม่ใช่แค่นี้แล้วครับขึ้นไปสูงสุดในรอบตั้งแต่ปี2007นะฮะตอนนี้2026ใช่ไหมฮะมันไม่ใช่3ปีแล้วครับตอนนี้นาทีนี้ความกังวลเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นไปมากกว่านั้นอีกต่างหากนะครับไอ้เจ้าตัวพันธบัตรรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันขึ้นไปแต่ระดับ 5.02% นี่คือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนะครับเมื่อวานเนี่ยมันยังแต่ 5.00 ก็ถือว่าสูงสุดในรอบ3ปีแล้วแต่พอไป 5.02 นะฮะมันกลายเป็นว่าตอนเนี้ยเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงที่สุดในรอบปี2007จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าตั้งแต่ปี2007เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันคือ19ปีแล้วนะครับเป็น19ปีที่ตอนนี้นักลงทุนเขาสะท้อนออกมาแล้วว่ามันน่ากลัวนะเงินเฟ้อที่จะกลับมาตอนนี้รวมไปถึงยังไงเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยก็เป็นไปได้สูงทีนี้พอทุกครั้งของการขึ้นไอ้ตัวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยท่านผู้ชมต้องฟังเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นสูตรของเขาเลยนะฮะโอกาสจะผิดเพี้ยนการกลับสูตรการลงทุนเนี่ยยากมากถ้าไอ้นี่ขึ้นนะเงินเฟ้อมาดอกเบี้ยขึ้นดอลลาร์แข็งทุบทองลงนี่ฮะสูตรมีเท่านี้เองเนี่ยนะครับแต่ไอสาเหตุหลักจะทำให้พวกนี้ขึ้นหรือไม่ขึ้นก็กลับมาดูที่ความวุ่นวายหรือว่าข้อขัดแย้งที่อยู่ในปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งกินเวลามาขนาดนี้ถึง7เดือนเต็มๆสำหรับสงครามของอิหร่านแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับสิ่งที่เราคุยกันต่อไปเนี่ยเมื่อเป็นตรงนี้จะทำให้อัตราดอกเบี้ยที่จะขึ้นของอเมริกาจะแตะขึ้นที่ระดับ 4% ทันทีเลยนะฮะและถ้าหากว่าขึ้น2รอบในปีนี้มันจะไปจบที่ 4.25% ซึ่งจะทำให้ดอกเบี้ยบ้านเราซึ่งมีการส่งสัญญาณกันชัดเจนแล้วครับว่าไม่ขึ้นไม่ลงนิ่งๆแบบนี้แหละนะฮะ 1% เนี่ยนะครับความห่างจะยิ่งห่างออกไปเรื่อยๆและอย่างที่บอกไปครับว่าถ้าวันที่16เนี่ยผลของอเมริกาออกมายังไงก็แล้วแต่แบงก์ชาติของญี่ปุ่นจะขึ้นวันศุกร์ซึ่งอันนี้ก็ชัดนะฮะเขาพูดมาตลอดว่าเขาขึ้นก็ขึ้นแน่ๆในขณะที่ดอกเบี้ยของธนาคารกลางยูโรโซนอันนั้นขึ้นไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วและเขายังบอกด้วยว่าจะขึ้นอีกอย่างน้อย2ครั้งในช่วงที่เหลือประมาณ3เดือนข้างหน้า แสดงว่าอะไรครับดอกเบี้ยของประเทศที่พัฒนาแล้วดอกเบี้ยของเขตเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่โตอันดับต้นๆเนี่ยขาขึ้นตลอดแต่ในขณะที่ดอกเบี้ยบ้านเราจะนิ่งแช่แป้งเลยนะแล้วพอนิ่งแช่แป้งนั่นหมายความว่ามันก็จะเกิดช่องว่างส่วนต่างของดอกเบี้ยที่จะถากันขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตและจะเกิดขึ้นในปีนี้ด้วยความที่ถางออกไปเรื่อยๆก็จะเกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนออกจากบ้านเราโดยเฉพาะในภาวะตลาดทุนเช่นพันธบัตรหุ้นกู้ตราสารหนี้ตลาดหุ้นรวมไปถึงอัตราแลกเปลี่ยนก็จะเกิดการเงินทุนติดปีกขากลับไปที่ผลตอบแทนที่สูงโดยดูจากดอกเบี้ยเป็นหลักสถานการณ์ตรงนี้เองนี่แหละครับมันก็เป็นโจทย์ที่แตกต่างกันเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจบ้านเรามันก็อย่างที่ทราบกันดีใช่ไหมครับก็ซบเซาอยู่สภาวะแบบนี้เนี่ยและยิ่งมาเจอส่วนต่างดอกเบี้ยห่างก็จะมีผลกับอัตราแลกเปลี่ยนและนั่นก็จะหมายความว่าจะส่งผลย้อนกลับมาที่ค่าเงินบาทของเราในระยะกลางถึงระยะยาวด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนเงินบาทจะส่อไปในทิศทางว่าจะอ่อนค่าลงหรืออย่างไรก็ตามมันจะเป็นผลดีกับการส่งออกในที่หลายคนก็ทราบกันดีแต่ในขณะเดียวกันต้องไม่ลืมนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเรามีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนะฮะด้วยการนำเข้า import เนี่ยนะฮะสูงขึ้นไปเรื่อยเลยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เราเคยคุยกับบรรดานักเศรษฐศาสตร์หลายคนมาเป็นเวลาอย่างยาวนานแล้วว่าเออมันก็จริงเนาะว่าถ้าในที่สุดตรงเนี้ยปัญหาเกิดขึ้นจะส่งผลแบบไหนกันอย่างไรกันนะฮะทีนี้พอด้วยความที่ว่าจังหวะดอกเบี้ยโลกขาขึ้นจังหวะดอกเบี้ยไทยนิ่งแช่แป้งเนี่ยนะฮะมันก็จะอยู่กลับมาตรงที่ความน่าสนใจในเศรษฐกิจของบ้านเราอีกเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับคิดว่าในที่สุดเนี่ยมาตรการของทางรัฐบาลที่เขาจะมีการสลับโยกเงินเพื่อเข้าสู่การกระตุ้นในช่วงของไฮซีซั่นก็มีความเป็นไปได้สูงนะเพราะเชื่อในสูตรของการที่อารมณ์คนช่วงปลายปีเนี่ยนะฮะคือต้องยอมรับนะครับอาจจะไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมดของคนไทยแต่โดยเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยเวลาสุขสนุกแฮปปี้เนี่ยก็เต็มที่กันนะฮะถึงแม้ว่าจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนข้อจำกัดการใช้ชีวิตมันปักหลังกันอยู่เนี่ยก็เชื่อในมุมมองลักษณะเช่นนี้ฉะนั้นจึงเชื่อว่าการที่จะโยกเม็ดเงินเพื่อกระตุ้นในช่วงของปลายปีไฮซีซั่นก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับทีนี้เราก็ต้องกลับเข้ามาดูกันดีครับว่าอารมณ์ตรงนั้นจะมากันแบบต่อเนื่องกันไหมเพราะด้วยสภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะไตรมาสที่3และไตรมาสที่4อย่าลืมนะครับว่าไตรมาสที่2เนี่ยเราโตเพียง 1.9% นะฮะเป็นการโตที่โตต่ำจากไตรมาสที่1อีกต่างหากแล้วก็กำลังลุ้นไตรมาสที่3แน่ตอนนี้เราก็ใกล้จะจบไตรมาสที่3ใช่ไหมฮะคือไตรมาสที่3เนี่ยมันจะมีตัวช่วยกับตัวดึงตัวช่วยก็ชัดคือโครงการที่เรียกกันว่าไทยช่วยไทยพัฒน์6040เพราะมันจะจบในตอนสิ้นเดือนนี้ถูกไหมฮะการจบสิ้นเดือนนี้นะก็คือกันยาก็เท่ากับว่ามันจะจบสิ้นไตรมาสที่3ซึ่งกำลังมีแรงเคาะจะส่งต่อไปอีก2เดือนในไตรมาสที่4นะครับทีนี้พอ2เดือนจะไปไตรมาสที่4เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยตัวเลข GDP ไตรมาสที่3ซึ่งจะไปประกาศเอาอีตอนนู้นประมาณกลางพฤศจิกายนเนี่ยนะฮะก็เป็นไปได้ว่าจะเกิน 2%ไม่งั้นแล้วแต่ละค่ายตอนนี้ไม่ตัดสินใจปรับตัวเลข GDP ปลายปีขึ้นไปแตะเกิน2หรือจะ 2.3 หรือ 2.5 ก็ว่ากันไปนะครับแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นมาแพงตั้งแต่กรกฎาคมจนกระทั่งจะจบไตรมาสที่3ทีนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปจับต้นกรกฎาคมหรือจับต้นสิงหาคมนะซึ่งมันอยู่ในไตรมาสที่3เนี่ยจนกระทั่งมาถึงราคาณวันนี้ก็คือวันที่15กันยายนขึ้นเฉลี่ย 35-40% หมดและในขณะนี้เองเราอยู่ในไตรมาสที่3ซึ่งเป็นไตรมาสที่3ที่เราต้องเผชิญกับราคาน้ำมันที่แพงนะดีเซลนะวันนี้แพงสุดในรอบ3เดือนแล้วนะฮะเบนซินหรือว่าแก๊ส695ตอนนี้ก็แพงสุดรอบ3เดือนแล้วแล้วอย่างวันนั้นที่ผมเคยจับตัวเลขให้ฟังนะครับว่า1เดือนนะครับ1เดือนที่ผ่านมาเอากลมๆเนี่ยมีการขึ้นปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดเนี่ย5รอบซึ่ง5รอบใน1เดือนของประเทศไทยที่คือราคาน้ำมันขายปลีกเท่ากับราคาน้ำมันขึ้นไปแล้วประมาณ 10-11% ภายใน30วันหรือ1เดือนโอ้1เดือนก็คือ1ใน3ของไตรมาส1ดังนั้นไอ้ตรงนี้น่าสนใจครับว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยจังหวะที่มีการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านตรงนั้นแต่ในขณะเดียวกันเจอต้นทุนทางพลังงานที่สูงและขณะเดียวกันเราก็กำลังมองว่าด้วยราคาพลังงานที่สูงก็กำลังส่งต่อให้เกิดการขึ้นราคาปรับราคาเช่นค่าขนส่งหรือการผลิตภัณฑ์หรือการบริการอะไรก็แล้วแต่ที่จะไปสะท้อนต้นไตรมาสที่4ดังนั้นถ้าหากว่าราคาน้ำมันยังทรงตัวในระดับสูงและสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ในการปรับขึ้นไปดูท่าแล้วไม่มีแนวโน้มเลยนะฮะว่าจะมีการเบรกการขึ้นราคาด้วยการปรับราคาขายปลีกในช่วงประมาณครึ่งเดือนข้างหน้าหรือไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยโอกาสในเรื่องของการที่ จะทำให้ปริมาณเรื่องของกำลังซื้อก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจนะฮะเพราะว่าราคาน้ำมันอย่างที่บอกไปครับในคืนที่ผ่านมาเนี่ยสูงสุดระหว่างวันของเมื่อคืนนะ109.42 เซนต์ต่อบาร์เรลเป็นราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือก็เพราะว่าเมื่อคืนคุณทรัมป์เนี่ยแกออกมาโพสต์ข้อความไงว่าโอ้อิหร่านเนี่ยอยากจะเจรจาอย่างรวดเร็วอยากจะเจรจากับอเมริกาอย่างใจจะขาดอันนี้แปลแบบภาษาชาวบ้านกันเลยเนี่ยนะฮะแต่อเมริกาก็จะเลือกว่าจะกลับเข้าไปคุยเจรจายังไงนี่มันก็เป็นอย่างนี้ก็เลยเบรกราคาน้ำมันเมื่อคืนไม่ได้ไปทะลุไปถึง110 ดอลลาร์อะไรก็ว่าไปนี่นะครับวันนี้ถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยก็จะพบว่าราคาน้ำมันดิบในแถบเอเชียตลอดทั้งวันนี้คือ15 กันยายนเนี่ยนะครับมีราคาสูงสุดเนี่ยกลับไปที่ระดับ107.72 เซนต์ต่อบาร์เรลอันนี้ขึ้นเกือบ 2% นะฮะในเอเชียนะครับขณะที่ราคาน้ำมันในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐเนี่ยขึ้นไปถึงเกือบ 2% 103.30 เซนต์ต่อบาร์เรลก็แสดงว่าเนี่ยเราจะเห็นแล้วนะครับว่าตั้งแต่ช่วงของสัปดาห์ที่2ของกันยาเลื่อยมาจนขณะนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่3ราคาน้ำมันทรงตัวเกินร้อยทรงตัวเกินร้อยหมดเลยและถ้าดูจากราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มจะไปต่ออย่างนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับซาอุดิอาระเบียซึ่งผมเคยบอกแล้วว่าจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคือนาทีนี้ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบที่ใหญ่โตที่สุดในกลุ่มโอเปกเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบถ้าเทียบทั่วโลกนะไม่เทียบโอเปกนะใหญ่อันดับ2ของโลกเป็นรองอเมริกาและถ้าหากว่าเทียบในแง่เป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบเขาเป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบที่ใหญ่ที่สุดของโลกคือซาอุดิอาระเบียด้วยสถิติพวกนี้คือสถิติตอนที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาผลิตน้ำมันได้เฉลี่ยถึงวันละประมาณ 9.2 ถึง 10.5 ล้านบาร์เรลแต่ในทุกวันนี้เขาผลิตได้เพียงแค่ 6.3 หรือว่า 6.2 ล้านบาร์เรลกลายเป็นว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยไม่เคยผลิตน้ำมันดิบได้ตกต่ำที่สุดในรอบประมาณกว่า3ทศวรรษเกิดขึ้นในเดือนนี้ละอันนี้คือความที่น่ากังวลเหมือนกันเพราะว่าต้องไม่ลืมครับว่าในประเทศตะวันออกกลางทั้งหมดเนี่ยเวลาเศรษฐกิจดีคือน้ำมันเขาต้องขายได้และน้ำมันเขาต้องขายได้เนี่ยมียุคหนึ่งเคยขายแพงก็ไม่เคยที่จะลดกำลังการผลิตถูกไหมครับทีนี้พอเราพูดถึงซาอุดิอาระเบียถามว่าทำไมถึงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะว่าพอดีผมก็ไม่มีแผนที่ให้ท่านผู้ชมเห็นนะฮะแต่ว่าท่านผู้ชมก็นึกภาพเอาตามผมเหมือนกันนะครับมันมีเกาะหนึ่งอยู่ตรงกลางทะเลปีกซ้ายก็เป็นทะเลแดงปีกขวาก็เป็นช่องแคบออร์มูซถูกไหมฮะติ่งข้างล่างของเกาะเป็นประเทศเยเมนตรงกลางคือซาอุดิอาระเบียและขณะนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับซาอุดิอาระเบียก็คือว่าไอ้ขั้นจะส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซก็ไม่ไหวเพราะว่าเจอปฏิบัติการของทางอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาคุมเชิงปิดกั้นแนวของการส่งออกการที่เรือซาอุจะผ่านตรงน่านน้ำระหว่างโอมานกับอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซเป็นเป้าล้านเปอร์เซ็นต์ชัดเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ส่งทีนี้พอไม่ส่งไอ้ตรงนั้นซึ่งเป็นปริมาณน้ำมันที่ออกจากช่องแคบฮอร์มุซถึง 20% ของโลกเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยก็มีปัญหาอยู่แล้วเรือทุกวันนี้ที่ผ่านช่องแคบตรงนั้นเนี่ยนะครับเคเปอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เขาจับการจราจรการขนส่งเรือเชิงพาณิชย์และเรือน้ำมันดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยเขาก็พูดชัดเลยว่าเฉลี่ย10วันเนี่ยไอ้จำนวนเรือที่ออกช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยจากที่เคยตัวเลข2หลักวันนี้เหลือตัวเลขหลักเดียวแล้วสถานการณ์อย่างเงี้ยยืดเยื้อเงี้ยมานานพอสมควรและยังไม่เห็นท่าทีเลยครับว่าจำนวนเรือที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะเพิ่มขึ้นไปเกิน2หลักเหมือนอย่างก่อนที่จะเกิดสงครามถ้าก่อนเกิดสงครามเนี่ยโอ้3หลักครับเรียกกันว่าเฉลี่ย10วันเนี่ยวันละประมาณ100กว่าลำ100กว่าเที่ยวนะฮะอันเนี้ยขาหนึ่งละขาต่อมาก็เพิ่งโดนไปหยกๆที่เพิ่งคุยกันเนี่ยก็คือท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตกซึ่งเป็นท่อส่งน้ำมันที่พยายามจะเอาน้ำมันจากการผลิตที่เคยส่งออกทางช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยส่งลำเลียงมาตามท่อขนน้ำมันนะฮะส่งลงเรือมาตามท่อซึ่งเป็นท่อบนบกผ่านคาบสมุทรแคสเปียนนะครับแล้วก็มาลงทางด้านของท่าเรือซึ่งเป็นท่าเรือชื่อว่ายันบูออกทะเลแดงอีกซีกหนึ่งนะครับปรากฏไอ้ท่อนี้ถูกทำลายท่อนี้ถูกโจมตีเสียหายเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะซ่อมอีกนานแค่ไหนก็ไม่บอกนะแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าตกลงขีปนาวุธรัสนามปริศนาที่ยิงมาเนี่ยจากอิรักเนี่ยตกลงใครเป็นคนรับผิดชอบอิรักยิงหรืออิหร่านยิงก็ไม่รู้ถูกไหมครับเห็นไหมเพราะฉะนั้น2จุดเนี่ยโดนไปแล้วเท่ากับว่าน้ำมันเพื่อการส่งออกของซาอุเนี่ยโดนกระทบทั้ง2จุดเป็นที่เรียบร้อย และจะออกมาทางช่องของทะเลแดงก็เจอกบฏฮูตีขึ้นมาคุมอีกต่างหากนะครับดังนั้นก็เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่น่าติดตามกันและมีผลต่อเรื่องของดอกเบี้ยเงินเฟ้อและทิศทางของทองคำนะครับเอ้าวันนี้เวลาหมดเวลาครับพบกันใหม่นะครับสำหรับ Econbiz กับผมบัญชาชุนเชเวศวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อน
8: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวศ
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
11: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
12: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่อย่างก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
11: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
12: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
14: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
15: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
14: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
15: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
14: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ThinkingRadio.
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมาพร้อมกับสายฝนบัญชาชุมชัยเวชนะครับสายฝนไม่ใช่ชื่อเล่นผมนะฮะคือฝนมันตกมากในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับสำหรับวันนี้แล้วมาพร้อมกับฝนตกด้วยนะครับใครถูกบ้างก็โชคดีไปใครไม่ถูกเนี่ยนะครับจะรองวดใหม่ก็ดูเงินในกระเป๋าตังค์กันนิดนึงนะครับเรื่องการเสี่ยงโชคเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะฮะโชคบุญพาวาสนาส่งเนี่ยไม่ค่อยคบกันเท่าไหร่นะฮะอ่ะต้อนรับกันนะครับเข้าสู่อีคอนบีสกับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 91.5ไม่เกิดคลื่นความคิดนะครับฟังกันอยู่ในรถเวลาตอนนี้เนี่ยเพราะว่าฝนตกรถติดก็ขับรถกันดีๆนะครับในขณะเดียวกันถ้าฟังอยู่ที่บ้านนะครับโอ้ได้หลายรูปแบบเลย Facebook 96.5 ก็ได้แอปพลิเคชัน Mcot นี่ก็ชัดเสียงแจ๋วใสฟังย้อนหลังได้เช่นเดียวกันนะครับแล้ววันนี้ความน่าสนใจของทั้งกระแสข่าวแล้วก็สิ่งที่ทุกคนรอคอยนี่นะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทองคำตลาดหุ้นวันนี้ตกเยอะนะแต่ว่าทองคำสวนนะครับแล้วก็ตลาดของอเมริกาคืนนี้เนี่ยนะฮะแมตช์หยุดโลกฮะตกลงจะขึ้นหรือจะตึงดอกเบี้ยเดี๋ยววัดใจกันหล่อต่อไปนะครับเอาก่อนรายงานกันก่อนนะครับวันนี้หุ้นไทยนะครับเป็นอีกวันนึงที่ไม่สามารถปิด 1,600 จุดได้นี่ตกหลุด 1,600 จุดมา 2-3 วันติดต่อกันแล้วนะครับวันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ลนไป 15.93.1% พอดีเลยครับปิดที่ 1,562.73 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิตลอดทั้งวันเนี่ย 75,541 ล้านบาทนะครับส่วนทางด้านของทองคำนะครับโอ้โหวันนี้พอทองคำใจชื้นพอยิ้มออกเลยนะฮะปรับเยอะด้วยนะฮะสุทธิแล้วปรากฏว่าขึ้นมานี่นะครับ 1,000 บาทนะฮะ 1,000 บาททองคำแท่งรับซื้อราคาขึ้นมาเหนือ 68,000 เป็นที่เรียบร้อยครับโดยปิดไปที่ 68,200 ขายออก 68,400 บาทนะฮะส่วนรูปพรรณเนี่ยนะครับราคาขายออกขึ้นมาอยู่ที่ 69,200 บาทก็อย่างที่บอกไปครับว่าวันนี้ยังไงก็ยิ้มกันออกสำหรับสายทองคำกันนะครับแต่ก่อนอื่นทุกคนก็กลัวนะฮะว่าก่อนที่มันจะเป็นวันตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยซึ่งตอนนี้ไม่รู้หมูหรือจ่ากันเนี่ยนะครับวันนี้ทองคำบ้านเราและในเอเชียมันขึ้นสวนนะฮะทั้งหมดเนี่ยปรับไปทั้งหมด26รอบด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันในช่วงเบรกที่2เพราะว่าเราตามข้อมูลแบบชนิดที่เรียลไทม์จากต่างประเทศกันอยู่แล้วแต่ว่าเช้าวันนี้เนี่ยนะสื่อในบ้านเราเนี่ยพากันโพสต์หมดเลยนะฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธรรมภาสเนี่ยนะฮะให้สัมภาษณ์กับรายการ Bloomberg TV กับผู้สื่อข่าวของ Bloomberg ด้วยและประเด็นที่น่าสนใจที่สุดคือนี่คือการพูดครั้งแรกที่ชัดเจนที่สุดเพราะว่าผู้สื่อข่าวก็ถามคุณเอกนิติว่าอ่ะตกลงเนี่ยไอ้อัตราภาษีสรรพสามิตรถ EV นำเข้าเนี่ยนะ 30% มั้ย 32% มั้ยคุณเอกนิติตอบว่าอะไรรู้มั้ยฮะมันน่าจะประมาณ 30% โอ้โหนี่คือความชัดเจนที่สุดจากกระทรวงการคลังที่ดูแลเรื่องอัตราภาษีนะครับและมันก็งวดเข้ามาทุกขณะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะภายในกันยายนนี้จะคลอดออกมาไหมอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับการนำเข้ารถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% แบบเต็มรูปแบบเลยนะแล้วก็คุณเอกนิติก็ให้สัมภาษณ์รายการนี้ต่อว่าเนี่ยตอนนี้กำลังเร่งทุกอย่างต้องจบภายในกันยายนนี้นี่ก็เลยประมาณครึ่งเดือนนะครับเพราะเรื่องนี้น่าสนใจนะฮะรถซึ่งเป็นการเผยครั้งแรกแสดงว่ามาแน่ 30% มันจะเกิดอะไรขึ้นครับกับการนำเข้ารถไฟฟ้า EV ไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะจากจีนจากอเมริกาจากยุโรปอะไรก็แล้วแต่จะเกิดอะไรขึ้นแล้วเรื่องนี้เนี่ยถ้ามองในแง่ของนักลงทุนจากต่างประเทศพูดกันตรงๆนะฮะแบบกลางๆแฟร์ๆเนี่ยไอ้จีนก็มาตั้งโรงงานเป็นที่เรียบร้อยมีทั้ง 7-8 เจ้านี่นะครับอยู่ดีๆมาขึ้นภาษีสรรพสามิตเนี่ยนะฮะถอดบทเรียนเรื่องนี้น่าสนใจกันหน่อยนะครับอยู่ในระบบซูมมิทติ้งกันนะครับกับคุณสยามนัทพนัสสอนฮะอุปนายกฝ่ายนโยบายอุตสาหกรรมและสนับสนุนการลงทุนสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยหรือว่า EVAT นะครับสวัสดีครับคุณสยามนัทครับ
3: สวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีครับ
2: ครับคุณสยามนัทครับได้ข่าวเรื่องนี้ไหมฮะว่าคุณเอกนิติบอกเลย 30% ประมาณนั้นสำหรับภาษีสรรพสามิตครับ
3: ก็ได้ข่าวพร้อมทุกท่านนะครับแต่ยิ่งวันนั้นวันที่อยู่ในที่ประชุม EV Board ก็นั่งอยู่ด้วยครับ
2: อืมครับเพียงแต่ว่าวันนี้แกพูดชัดเจนแล้วนะว่าประมาณ 30% นะฮะ
3: ครับผม
2: ครับทีเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราจะมองกันนะว่าอยู่ดีๆอัตราภาษีก็กระโดดปึ้งขึ้นไป2หลักแล้วขึ้นผมว่าหลายเท่าด้วยถ้าเราเทียบกับฐานใช่ไหมครับ
3: ครับผมถ้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เรียกว่าอยู่ดีๆนะครับคุณบัญชาคือจริงๆเราขออนุญาตเรียกพี่บัญชาด้วยนะขอ
2: ให้
3: น
2: ้
3: อยหน่อยครับพี
2: ่
3: ผม FC พี่เสมอนะฮะพี
2: ่ขอบคุณมาก
3: ครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเราเองเนี่ยสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยก็รวมกับอีก9สมาคมนะครับที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะครับเช่นสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนสมาคมรับช่วงการผลิตก็พันธมิตรเราอีก9สมาคมท่านพี่บัญชาจะได้ยินข่าวว่าเรา10สมาคมรวมกันก็ยื่นข้อเสนอครับว่าเฮ้ยเราขอยื่นข้อเสนอหลายข้อนะครับเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยอยากให้มันอยู่คู่คนไทยเราไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับก็1ในข้อเสนอนะข้อแรกเลยนะก็คือขอให้พิจารณาอัตราภาษีที่ต่างกันนะครับระหว่างรถที่ผลิตในประเทศไทยกับรถที่นำเข้ามาทั้งคันนะครับก็ถ้ารอบที่แล้วที่สัมภาษณ์กับพี่บัญชานะครับรอบที่เรานั่งอยู่เยอรมนีทุกคนก็ถามเรื่องนี้ครับวันนี้ตอนนี้นั่งอยู่ประเทศจีนด้วยก็ถามเรื่องนี้เหมือนกันครับ คือทุกวันนี้ถ้าย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะครับท่านก่อนหน้านี้ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ก่อนปัจจุบันนี้นะครับรถยนต์รถผมยกตัวอย่างรถยนต์ไฟฟ้านะครับไฟฟ้าแบตเตอรี่ EV นะครับผลิตในประเทศไทยนะครับเสียภาษีสรรพสามิตในอัตรา 2% นำเข้าทั้งคันนะครับเสียภาษีสรรพสามิตอัตรา 10% ส่วนห่างแค่ 8% มันไม่พอนะที่จะจูงใจให้ผู้ผลิตรถทั้งหลายมาตั้งโรงงานแล้วผลิตในประเทศต่อให้คนที่มีโรงงานตั้งโรงงานแล้วผลิตในประเทศก็กลายเป็นว่านำเข้าจากระบุเลยนะประเทศจีนเนี่ยคุ้มกว่าเพราะว่าประเทศจีนผลิตรถราคาถูกกว่าเราเนี่ยเขาผลิตรถปีละ34ล้านคันปีที่แล้วเราผลิต 1.45 ล้านคันเองครับนั้นนำเข้าทั้งคันแล้วบวกภาษีที่ต่างกันแค่ 8% อันนี้ผมพูดถึงภาษีสรรพสามิตนะครับเพราะว่าภาษีนำเข้าเนี่ยศุลกากรเราเป็นศูนย์อยู่แล้วจากประเทศจีนนะครับมาแค่นี้ก็เลยไม่คุ้มนะฮะมันเลยทำให้การยังมีการนำเข้าสูงอยู่นะครับพี่บัญชาก็เลยเป็นที่มานะครับก็เลยเป็นที่มาว่าการขึ้นภาษีอัตราภาษีสรรพสามิตก็น่าจะช่วยดึงดูดให้คนผลิตแล้วก็ใช้ซัพพลายเชนในประเทศไทยได้นะครับ
4: ครับตรงนี้ก็เข้าใจจากมุมของผู้ประกอบการที่ตั้งโรงงานในบ้านเราถูกไหมครับแล้วก็โอ้คิดตัวเลขคณิตศาสตร์ยังไงอ่ะนำเข้ามันก็ดีกว่าเยอะอันนี้พูดกันตรงๆถูกไหมครับ
3: ใช่ครับ
4: และทีนี้พอขุนคลังแกพูดออกมาเนี้ย 30% เนี่ยคำถามต่อไปผมก็คือว่าเป็นไปอย่างที่สมาคมคิดไว้ไหมฮะสำหรับตัวเลขนี
3: ้เราเองเนี่ยเคยเสนอว่าหลักการนะครับหลักการควรจะขึ้นภาษีสรรพสามิตครับย้ำอีกทีภาษีสรรพสามิตเราไม่แตะภาษีนำเข้าภาษีศุลกากรนะครับไม่ได้แตะภาษีสรรพากรนะฮะภาษีสรรพสามิตนะครับถามว่าเป็นอย่างที่สมาคมคิดไว้ไหมจริงๆสมาคมเราเองเราก็เคยมีนำเสนอนะฮะเพราะว่าถามว่าทำไมคนที่มีโรงงานในประเทศไม่ผลิตนะครับมันก็มีเหตุผลหนึ่งที่เขาพูดถึงเสมอนะครับที่ผู้ประกอบการพูดถึงเล่าให้ฟังเสมอว่าเพราะว่าชิ้นส่วนในประเทศไทยนะครับถ้าจะใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยมาประกอบรถในประเทศไทยเนี่ยราคาเนี่ยก็จะแพงกว่าราคาที่ประเทศจีนอยู่ 30-50%
4: โอ้โห
3: ดังนั้นข้อเสนอของสมาคมก็คือว่างั้นเราก็เอาขอบล่างมาละกันนะครับ 30% อย่างน้อยขึ้นให้ได้อย่างน้อย 30% อันนี้เป็นข้อเสนอเนี่ยเมื่อชุดแรกเลยนะครับก็เราก็หวังว่าผู้ประกอบการเองก็จะต้องปรับตัวด้วยส่วนนึงนะครับคำว่าปรับตัวหมายความว่าท่านอาจจะลงทุนออโตเมชันท่านอาจจะพยายามคอสคัตติ้งนะครับคืออุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยครับท่านถ้าท่านสู้ด้วยอินโนเวชันท่านเรียกราคาได้แต่ถ้าท่านการผลิตชิ้นส่วนแบบเดิมๆท่านก็ต้องลดต้นทุนมันสู้กันแค่นี้เองครับเพราะนั้นเราเองก็เราก็เลือกขอบล่าง 30% อย่างน้อยนะครับอย่างน้อยที่เหลือก็แล้วแต่ภาครัฐจะกรุณาพิจารณาครับ
4: อ๋อเป็นที่มาของตัวเลข 30% อย่างนี้เองใช่มั้ยครับขอบล่าง
3: ใช่ครับใช่ครับก็จากนี่แหละครับส่วนแกปส่วนต่างราคา 30-50% เราก็เลือกขอบล่างมาจะมาเลือกขอบบนก็ไม่ได้สิเพราะยังไงขอบล่างแล้วก็บวกกับการปรับปรุงการพัฒนาตัวเองของผู้ประกอบการผู้ผลิตชิ้นส่วนอันนี้ก็เป็นเรื่องจำเป็นนะครับเราเองก็ไม่ได้คิดคนเดียวนะครับแล้วก็หารือร่วมกับผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยนะครับ
4: ครับทีนี้พอตัวเลขมันออกมาแบบประมาณคร่าวๆจากปากของขุนคลังนี่นะฮะเอาละก็เป็นไปตามขอบล่างที่คิดกันเอาไว้จากนี้ไปเนี่ยนะฮะมันจะก็ต้องรอตัวเลขแบบเป็นทางการนิ่งๆจริงๆซึ่งอาจจะ31ก็ได้หรือ30ก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะในสมาคมจะทำความเข้าใจหรือว่าจะต้องทำการชี้แจงอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
3: ก็จริงๆจริงๆสมาคมเราเนี่ยเราก็ได้ประชุมหารือชี้แจงแล้วก็พยายามหาจุดร่วมกันกับสมาชิกนะครับคือสมาชิกเราเนี่ยก็จะมีทั้งผู้ผลิตรถยนต์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนนะครับผู้ผลิตชาร์จเจอร์นะครับในอีโคซิสเต็มของ EV นะครับเราก็พยายามหาจุดร่วมทำความเข้าใจกันแล้วก็ทำงานร่วมกับภาคส่วนหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะครับเราก็คุยกันหลายภาคส่วนก็คือต้องเรียกว่าตอนนี้พอมันผ่าน EV บอร์ดไปตอนนี้เป็นอำนาจของกรมสรรพสามิตและกระทรวงการคลังนะครับก
4: ็
3: เรียกว่าตอนนี้ก็เรียกว่าพ้นอาจจะเรียกว่าพ้นมือแล้วก็อาจจะพอพูดได้ครับ
4: ใช่ไหมครับเออเนาะเพราะว่าคือเพราะกว่ามันจะส่งถึงฝั่งถึงแต่ละฝั่งกันเนี่ยนะฮะก็ต้องลุ้นกันหน้ากลัวกันเลยทีเดียวนะฮะทีนี้กลายเป็นว่าเอาละ 30% นะอันนี้เดี๋ยวเราพักไว้เดี๋ยวกลับมาคุยตรงนี้อีกทีในวันที่บอร์ด EV ประชุมมาถึงบอร์ดของทางภาครัฐเนี่ยนะฮะเขาจัดกลุ่มภาษีมาเป็น3กลุ่มใช่มั้ยครับ
3: ครับผม
4: ฮะซึ่งตรงนี้แหละความน่าสนใจของแต่ละกลุ่มและมันจะสอดคล้องยังไงกับการที่อัตราภาษีสรรพสามิตกลมๆที่ 30% จะมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงบ้างครับ
3: โอเคครับก็จริงๆอย่างแรกก่อนต้องขอเรียนว่าการจัดกลุ่มเนี่ยแบบ3กลุ่มเนี่ยอันนี้ยังเรียกว่ายังไม่ได้ 100% ยังไม่ได้ชัวร์ว่าจะเป็นอย่างนั้น 100% นะครับมันก็จะมีรายละเอียดหลายอย่างเดี๋ยวจะขออนุญาตเล่าให้ฟังทีละจุดนะครับก็จะมีรายละเอียดหลายอย่างที่ต้องคุยกันต่
4: อ
3: แต่เอาคอนเซปต์ก่อนคอนเซปต์ที่ถูกเนี่ยก็คือว่าผมอาจจะย้อนกลับไปคำถามพี่บัญชาเมื่อกี้ไปตอบคำถามพี่บัญชาเพิ่มคำถามแรกเพิ่มนิดนึงนะครับพี
4: ่
3: คือตัวเลขเนี่ยตัวเลขสถานการณ์วันนี้นะครับคือรถ EV เนี่ยจริงๆเราผลิตเยอะขึ้นเรื่อย
4: ๆ
3: ในประเทศไทยนะเราผลิตเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่พูดใหม่ขอโทษทีขายเยอะขึ้นเรื่อย
4: ๆ
3: ขายเยอะขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ตะวันออกกลางยังไม่นิ่งราคาน้ำมันอย่างเนี้ยปีนี้ขายเรียกว่าระเบิดเป็นประวัติการนะครับตอนนี้สถิติ8เดือนแรกเนี่ยรถยนต์พลังงานใหม่ XEV เนี่ย XEV รวมไฮบริดด้วยนะครับทะลุ 55% ไปแล
4: ้
3: วดูดีนะพี่นะดูดีนะ 55% ไปแล้วนะครับ EV เนี่ย EV อย่างเดียวนะจดทะเบียนไป 168,000 คันแต่ใน 168,000 คันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่ผลิตในประเทศจริงๆเนี่ยประมาณ 30% เองทั้งที่เรามี9โรงงานเนี่ย
4: โอ้เหรอ
3: เราดึงดูดนักลงทุนดึงดูดต่างชาติมาตั้งโรงงานผลิต EV ในประเทศไทยแต่เราขายได้อยู่ 30% อีก 70% เป็นโมเดลที่นำเข้าล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าได้พูดถึงจำนวนรุ่นอันนี้ผมพูดถึงจำนวนรุ่นแล้วนะจำนวนรุ่นเนี่ยมี112รุ่นที่ขายอยู่ปัจจุบันถึงเดือนมิถุนายนนะครับ112รุ่นไอ้112รุ่นเนี่ยผลิตในประเทศไทย21รุ่นเองครับ19%เองครับ
4: โอ้
3: ท่านเห็นไหมมันก็จะสอดคล้องกับประโยชน์ที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าที่จริงๆแล้วการผลิตในประเทศมันควรจะได้รับการสนับสนุนคือวันนี้มันไม่ใช่เรียกว่ามันไม่ใช่กติกาที่เท่าเทียมต้องเรียกว่าไม่ใช่กติกาที่เท่าเทียมเพราะว่าถ้าเรายังมีช่องโหว่ให้เกิดการนำเข้ามาด้วยภาษีศุลกากรนะ 0% อยู่มันก็เลยต้องแก้เกมโดยการใช้ภาษีสรรพสามิตในการปรับกติกาปรับฐานให้มันเท่าเทียมอ่ะอย่างนี้นะครับทีนี้กลับมาที่คำถามที่2ของพี่บัญชาว่าไอ้คอนเซ็ปต์ที่แบ่งเป็นขั้นแบ่งเป็นเทียร์เนี่ยเราก็เลยคิดว่าถ้างั้นเนี่ยโครงสร้างภาษีเนี่ยมันก็ควรลดหลั่นกันตามระดับการลงทุนนะครับการตามระดับการลงทุนตามการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยนั่นหมายความว่าถ้าค่ายรถยนต์เนี่ยมีการลงทุนตั้งโรงงานและมีการใช้ชิ้นส่วนสำคัญในประเทศไทยนะครับเมื่อก่อนเราเรียก local content เนี่ยอนาคตอาจจะเข้มขึ้นเป็นไทยคอนเทนต์นะครับสเปซิฟิกมากขึ้นนะครับเจาะจงมากขึ้นแล้วเป็นชิ้นส่วนจากไทยนะครับก็จะได้รับอัตราภาษีที่จูงใจมากขึ้นโอเคไหมครับคือตั้งโรงงานใช้ชื่อสำคัญจ้างแรงงานไทยมีคอนทริบิวชั่นสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยเนี่ยท่านก็จะได้อัตราภาษีที่จูงใจมากขึ้นอันนี้คอนเซ็ปต์เป็นประมาณนี้แต่ว่าลำดับขั้นเนี่ยจะซอยเป็นกี่ขั้นอันนี้ก็เป็นอำนาจของกรมสรรพสามิตที่ดำเนินการต่อพิจารณาต่อนะครับ
4: อ๋อมิน่าล่ะที่ได้แจ้งออกมาเป็น3กลุ่มแล้วก็มีรายละเอียดอย่างที่คุยกันเมื่อสักครู่ถูกไหมครับ
3: ครับผมถ้าเนื้อหาที่คุยกันใน3กลุ่มนะครับจริงๆมันอาจจะมีมากกว่านี้หรือมียังไงเดี๋ยวตรงนี้มันยังไม่ต้องเรียนว่ายังไม่ไฟนอลนะครับก
4: ็
3: เป็นอำนาจของกรมนะครับผมแต่นี่ก่อนที่มี3กลุ่มเนี่ยก็หลักการวิธีคิดก็คืออ่ะถ้าท่านนำเข้ามาเลยท่านนำเข้ามาขายเลยอ่ะท่านไม่ตั้งโรงงานไม่อะไรอ่ะก็นำเข้ามาเป็นเทรดเดอร์เลยนำเข้ามาแล้วขายเนี่ยอันนี้ท่านโดนอัตราแพงที่สุดซึ่งเท่าไหร่ไม่รู้30xx หรือเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้แล้วแต่อำนาจท่านนะครับอันนี้คือเทียร์แพงที่สุดนะครับเทียร์ต่ำที่สุดก็คือท่านที่ ผลิตในประเทศไทยใช้ชิ้นส่วนไทยแล้วผ่านเกณฑ์นะครับซึ่งเกณฑ์เนี่ยรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวต้องมาหารือกันในทีไอ้คำว่าเกณฑ์เช่นต้องมีใช้ชิ้นส่วนเท่าไหร่ไทยคอนเทนต์เท่าไหร่หรือมีการจ้างงานมีอะไรเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาหารือกันต่อนะครับถ้าท่านผ่านทุกอย่างที่เป็นของไทยท่านได้อัตราถูกที่สุดนะครับอัตราถูกที่สุดปัจจุบันนี้มันคือ 2% อยู่แต่ไอ้แล้วตรงกลางล่ะตรงกลางมันก็มีโจทย์มาอย่างนึงว่าเอ๊ะอย่างนี้ถ้าเราส่งสัญญาณแบบนี้เท่ากับว่าประเทศไทยเราปิดเลยไหมเราปิดรับการลงทุนใครจะเป็น EV ใหม่เข้ามาอ้าวใครจะเข้ามาอ้าวก็ฉันยังไม่มีโรงงานฉันโดนแพงสุดฉันจะมาลงทุนได้ยังไงอยากมาลงทุนเนี่ยแต่อยากมาลองตลาดก่อนก็ไม่มีโอกาสใช่ไหมก็เลยเป็นที่มาของเทียร์ที่3ไอ้เทียร์ตรงกลางเทียร์ตรงกลางมาว่าอ่ะก็เนี่ยก็ดึงงานลงทุนมาไงแต่มันก็มีข้อหารือหลายเรื่องแหละว่าเราจะทำเหมือน EV 3.5 อีกหรอถ้าทำเหมือน EV 3.5 อ่ะให้สิทธิ์ไปก่อนแล้วถ้าเบี้ยวล่ะทำยังไงมีบทเรียนมาแล้วนี่ครับจาก1เจ้าใช่ไหมฮะ
4: อ๋อถูกต้อง
3: ทำยังไงครับก็เลยมีรายละเอียดที่ยังเรียนพี่บัญชาว่ายังต้องหารือกันต่อนะครับแล้วก็มีส่วนดีนะผมก็ไม่รู้จะเรียก3เทียร์หรือ4เทียร์ดีนะครับ
4: อ
3: ีกส่วนนึงก็คือคนที่มีอันนี้มันแน่นอนครับคนที่ต่อให้เป็นคนที่มีโรงงานในประเทศไทยนะครับ
4: ครับ
3: แต่ว่าแน่นอนว่าเราไม่สามารถดึงวอลุ่มมาผลิตที่ประเทศไทยได้ทั้งหมดถ้ามีโมเดลที่มีเทคโนโลยีใหม่มีอะไรที่อยากมาลองตลาดก็นี่ไงให้ผู้ผลิตเดิมเนี่ยผู้ผลิตเดิมที่มีโรงงานแล้วนะครับมีการลงทุนมีการสร้างมูลค่าในประเทศไทยแล้วเอามาแลกโควต้าแล้วเอาโควต้าเนี่ยมานำเข้าในอัตราที่ถูกลงก็ผมก็เลยไม่รู้ว่าทุกวันนี้มันที่คุยกันมันจะ3เทียร์หรือ4เทียร์ไม่รู้จะเรียกยังไงดีนะครับ
4: อ๋อครับดูเหมือนว่าคราวนี้เนี่ยอันนี้พูดตรงๆนะดูเหมือนเขาจะคิดดูเหมือนทางการจะคิดรอบครอบขึ้นไหมฮะ
3: ผมเชื่อว่าภาครัฐคิดรอบครอบทุกครั้งอยู่แล้วครับแต่เพียงแต่ว่าครั้งที่เราก็เรียกว่ามีคือการทำนโยบายอะครับมันไม่มีทาง forecast อนาคตได้ 100% นะครับ
4: อ
3: ะไรที่เรามีบทเรียนมาแล้วก็จะขอปรับปรุงขออะไรขึ้นมาหน่อยก็เป็นเรื่องควรทำครับผม
4: ครับเพราะว่าไอ้เนี่ยคือที่เราคุยกันมาถึงขนาดนี้แล้วก็ติดตามกระแสข่าวมาตลอดจนกระทั่งตัวเลขยอดขายมันฟ้องออกมาชัดอย่างนี้เนี่ยนะฮะผมกำลังนึกถึงไปตอนที่ว่าไอ้ครั้งนั้นเนี่ยเราได้นึกถึงกลไกภาษีสัมปทานมิตรเนี่ยเป็นตัวแก้เกมแก้ปัญหาในภายหลังที่มันมาเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือเปล่าครับ
3: ตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าภาษีสรรพสามิตก็เป็นกลไกหนึ่งนะครับก็เป็นกลไกหนึ่งเพียงแต่ว่าคอนเซปต์สมัยก่อนก็คือตอนที่ทำ

0: การผูกกันที่วอลุ่มนำเข้า1คันนะครับถ้าปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนำเข้า1คันผลิตคืน2คันปีหน้าผลิตคืน3คันนะครับตาม EV 3.5
1: ถ
0: ู
1: ก
0: แต่วอลุ่มกับวอลุ่มมันก็ไม่พอครับวันนี้มันก็ต้องวัดกันที่ value ด้วยนะครับว
1: ั
0: ดกันที่ value ที่เกิดขึ้นในประเทศด้วยมันก็เรียกว่าเป็นการปรับปรุงมาแล้วกันครับแล้วก็สมัยก่อนตอนทํา EV 3 3.5 คือให้สิทธิประโยชน์ก่อนแล้วสัญญาว่าท่านจะมาตั้งโรงงานจะมาทำชดเชยนะครับวันนี้อาจจะนิดนึงอาจจะมีความคิดอีกด้านนึงว่าเอ้ยอย่างนี้เราท่านสร้างประโยชน์ก่อนดีไหมอ่ะสร้างประโยชน์ก่อนเช่นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของท่านนะครับปีที่แล้วท่านผลิตรถกี่คันท่านใช้ชิ้นส่วนเท่าไหร
1: ่
0: ท่านทำก่อนแล้วท่านค่อยมารับประโยชน์ในการเอาโควต้าไปนำเข้ามาปีหน้าไหมอาจจะเปลี่ยนความคิดนิดนึงครับ
1: อ๋ออันนี้คือความต่างถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ซึ่งไอ้ตรงนี้เองเนี่ยถ้าจะว่าหลักไปด้วยอัตราภาษีที่มันเขย่งกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็คือภาษีนำเข้าเนี่ยมันก็ใช่ไหมป้ายรถที่เขาผลิตพวกสันดาปอะไรก็แล้วแต่จะแบรนด์อะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะเขาก็เห็นตรงกันว่าอุ้ยเนาะมันเหมือนกับมวยขึ้นเวทีคนหนึ่งชกอยู่ข้างล่างคนหนึ่งชกบนเวทีอะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะทีเนี้ยพอตัวเลขมันเริ่มฟ้องเข้ามาแม้แต่เฮ้ยรถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็ยังมาเจอนำเข้ามากกว่าผลิตในไทยอีกต่างหากถูกไหมฮะอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตกเรือลำเดียวกันใช่ไหมครับสำหรับฐานผลิตในประเทศกำลังเจอปัญหาอย่างเงี้ยครับ
0: จริงๆปัญหาเดียวกันเลยครับ
1: เออนั่นสิ
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้ผมเนี่ยมานั่งนึกต่อเลยว่าถ้าดูจากตรงเนี้ยนะฮะภาษีสามเทียร์สี่เทียร์แล้วเดี๋ยวตัวเลขจะออกมานิ่งๆยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับดูแล้วนะฮะถ้าผู้เล่นในตลาดที่จะกอบไปตาม 3-4 กลุ่มเนี่ยก็คงต้องมีคนโดนมากโดนน้อยหรือแทบไม่โดนอะไรเลยถูกต้องไหม
0: ครับอันนี้แน่นอนครับทุกนโยบายต้องมีคนได้คนเสียอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยครับพี
1: ่ครับอย่างนี้คิดว่ามันจะเกิดการปรับตัวไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ต้องประกาศแล้วเนี่ย
0: โอ้โหก็อย่างนี้นะครับพี่บัญชาก่อนที่จะตอบคำถามเนี่ยผมต้องเรียนพี่ว่าสถานการณ์วันนี้เราจะแยกนักลงทุนได้2กลุ่มใหญ่นะครับกลุ่มที่1กลุ่มที่ตั้งใจมาสร้างฐานการผลิตในไทยจริง
1: ๆครับ
0: นักลงทุนกลุ่มนี้ผมไม่ได้บอกว่านโยบายทั้งหมดนี้หรือข้อเสนอของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นข้อเสนอที่กันจีนกันไม่เกี่ยวกับสัญชาติเลยครับไม
1: ่
0: เกี่ยวสัญชาติเลยนะครับไอ้นักลงทุนกลุ่มที่1ที่ผมเรียนเมื่อกี้คือกลุ่มที่ตั้งใจสร้างฐานการผลิตในไทยจริงๆนะครับก็รวมถึงรถจีนด้วยหลายยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็น MG Great Wall BYD นะครับกลุ่มนี้ที่สร้างฐานการผลิตจริงๆกลุ่มนี้เห็นด้วยนะครับกล
1: ุ
0: ่มนี้เห็นด้วยต้องการให้รัฐบาลปรับภาษีขึ้นเลยเพราะอะไรเพราะว่าพวกเขาลงทุนจริงๆสร้างโรงงานจริงๆนะครับแล้วก็พอสร้างโรงงานจริงใช้ชิ้นส่วนไทยจริงๆเนี่ยโดนเลยใช่ไหมครับเขาโดนเอ้าฉันผมใช้ชิ้นส่วนไทยผมเสียเปรียบสิเพราะชิ้นส่วนไทยอันนี้ต้องยอมรับว่านะวันนี้มันแพงกว่าชิ้นส่วนนำเข้าจากจีน
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับก็ฉันตั้งใจใช้ชิ้นส่วนไทยช่วยคนไทยแต่ฉันแพงกว่าคนอื่นอันนี้เราก็ต้องช่วยเขาเนี่ยฮะอันนี้เพราะนั้นการที่มีนโยบายแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยกลุ่มนี้เห็นด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นปกป้องประโยชน์ของคนจีนเหมือนกันอันนี้ต้องเรียนงี้นะครับส่วนกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่เน้นการนำเข้าเอานำเข้ารถทั้งคันมาเลยเพราะมันถูกนะฮะมาทำกำไรระยะสั้นนะเหมือนเทรดเดอร์นะครับกลุ่มนี้อาจจะมองกลุ่มนี้ก็จะโวยวายไงบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนกติกาต่างทางซึ่งอันนี้มันก็ถ้าผลประโยชน์ประเทศชาติมาก่อนเนี่ยมันก็เข้าใจได้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ท่านถามว่าปรับตัวยังไงก็จะบอกว่าจริงๆอันนี้มันก็เป็นบทเรียนสำคัญของนักลงทุนต่างชาติเหมือนกันว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ตลาดบริโภคฉาบฉวยนโยบาย EV 3 EV 3.5 ตั้งแต่ไทยเนี่ยของไทยตั้งแต่แรกเนี่ยมันมีเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วเรื่องการ production offset นำเข้าเท่าไหร่ผลิตคืนเท่านั้นนะครับดังนั้นนโยบายนี้มันชัดว่าต้องการให้เกิดการตั้งฐานการผลิตประเทศไทยนะครับดังนั้นในการปรับภาษีครั้งนี้มันไม่ใช่การกลั่นแกล้งหรอกครับมันเป็นการปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้เอาเปรียบระบบนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับการปรับตัวก็แผนการลงทุนอะไร ก็ต้องทำกันใหม่นะครับก็ต้องปรับตัวทั้งคู่นะครับ
1: ครับอย่างนี้ก็แสดงว่าเราเองก็จะได้เห็นเรียกว่ารูปแบบการทำธุรกิจของรถนำเข้าที่เข้าข่ายจะต้องเสียอัตราภาษีสรรพสามิตสูงขึ้นเนี่ยก็เป็นไปได้นะบางเจ้าอาจจะเลิกไม่ทำต่อเลยเพราะว่าเขานำเข้าอย่างเดียวนี่ถูกไหมฮะอย่างเงี้ย
0: ครับใช่ครับ
1: หรือบางเจ้าอาจจะเป็นแบบพันผสมมันมีนำเข้าด้วยแหละนะแล้วก็มีโรงงานอยู่ด้วยอันนี้ก็ต้องปรับอีกแบบ

0: ถูกไหมฮะใช่ครับแต่ละแบบแต่ละโมเดลก็ต้องปรับต่างกันแล้วก็จริงๆคอนเซ็ปที่เราคุยกันก่อนหน้านี้นะครับพี่บัญชา
1: คือเรื่อง
0: ท่านมีคอนทริบิวชันท่านสร้างมูลค่าเพิ่มอะไรให้ประเทศไทยเนี่ยแล้วเอามาแลกโควต้าอันนี้ผมว่าช่องทางนี้ก็ยังเปิดกว้างอยู่นะครับผมเชื่อว่ากรมสรรพสามิตเองหรือว่าสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าเองเราก็เป็นทำหน้าที่เป็นตัวกลางนะครับในการรวบรวมในการประสานงานหารือให้ถ้าท่านคิดว่าท่านลงทุนหรือท่านสร้างมูลค่าเพิ่มอะไรให้ประเทศไทยไม่ว่าท่านจะมาด้วยรีไซเคิลแบตเตอรี่รีไซเคิลนะครับตั้งศูนย์รีไซเคิลแบตเตอรี่ตั้งศูนย์ซ่อมฝึกอบรมนะครับทำหลักสูตรวิชาการกับสถาบันการศึกษาประเทศไทยนะครับหรือแม้กระทั่งการทำชาร์จิ่งสเตชันนะครับพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันยังอยู่ในเฟสที่เปิดรับนะครับก็คุยกันได้ครับว่าท่านอยากเอาอะไรมาแลกโควต้านะครับอาจจะไม่ใช่ผลิตอย่างเดียวก็ได้นะครับหรืออีกมุกนึงนะครับประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีบริษัทคนไทยนะครับที่รับจ้างผลิตนะครับรับจ้างผลิตรถทุกยี่ห้อท่านมีแบบมาท่านไปจ้างเขาผลิตตรงนี้มันก็ถ้ามันเกิดประโยชน์นะครับเกิดการลงทุนในประเทศไทยท่านก็ผมคิดว่ากรมเขาก็ฟังนะครับก็ควรจะได้โควต้านะครับ
1: ครับซึ่งมันก็เลยทำให้เกิดเรื่องราวที่น่าสนใจตรงที่เมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะผมชอบคำหนึ่งนะครับที่ทางด้านของคุณสยามนัทพูดถึงก็คือว่าเฮ้ยทำไปทำมาเนี่ยเมืองไทยกลับลำกลับลำระหว่างทางอะไรประมาณนี้นักลงทุนเขาจะเข้าใจไหมฮะนึกออกไหมฮะคือเขาจะเข้าใจจุดยืนของบ้านเราเกี่ยวกับนโยบายบนสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปซึ่งคือเงินเข้ามาใส่ไปแล้วแล้วจริงๆเนี่ยเวลาทุนต่างชาติไปประเทศไหนเนี่ยเขาจะมองว่านโยบายมันต้องนิ่งแล้วก็มีเสถียรภาพถูกไหมครับ
0: ครับ
1: มุมเนี้ยมันจะสะท้อนเหตุการณ์ตรงนี้ได้ไหมครับ
0: ก็จริงๆเนี่ยก็เมื่อสัก 2-3 ชั่วโมงที่เรายังนึกถึงพี่บัญชาอยู่นะว่าผมบรรยายอยู่ที่จีนนะฮะก็นักลงทุนจีนหลายท่านก็ถามเรื่องนี้นะครับว่าการนำเข้ายังทำได้อยู่ไหมจริงๆต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนโยบายการลงทุนเราไม่ได้ปิดประเทศวันนี้ก็ยังไม่ได้ปิดประเทศนะครับแต่เพียงแต่ว่าให้มองว่าสำหรับผมนะผมอธิบายว่าการเสนอตรงนี้มันเป็นการปิดช่องว่างทางนโยบายนะครับแล้วจริงๆแล้วกลุ่มนี้ก็มันก็ไม่ใช่การกลับลำเพราะว่ามันคือการปิดช่องว่างเพื่อให้รัดกุมมากขึ้นเพื่อให้ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาครับแล้วก็มันก็ไม่ใช่การกลั่นแกล้งอะไรครับ
1: แสดงว่านักลงทุนเข้าใจใช่ไหมฮะสถานการณ์แบบนี้ของประเทศไทย
0: คือผมก็ไปตอบแทนเขาไม่ได้นะครับคือท่านคนที่ยังไม่เข้ามาเนี่ยเขาก็เข้าใจง่ายกว่าคนที่เข้ามาแล้วก็ใช่ไหมครับก็มากกว่าจริงๆก็มีหลายเรื่องนะครับพี่บัญชามีรายละเอียดยิบย่อยจริงหลายเรื่องนี้นะครับที่บอกเข้าใจไม่เข้าใจเพราะอย่างที่บอกผลกระทบเนี่ยถ้าว่ากันตามตรงนะครับผลกระทบอาจจะกระทบกับกลุ่มยุโรปมากกว่าอีกเพราะกลุ่มยุโรปภาษีเข้าก็ไม่ใช่ศูนย์นะครับ
1: โอ้ใช่เพราะเขาไม่ได้อยู่ใน FTA
0: เขาไม่มี FTA นะครับกับยุโรปยังเจรจากันอยู่เลยนะครับ
1: ถูกต้อง
0: ดังนั้นเนี่ยพอเขาไม่มี FTA เขาก็จะบอกว่าภาษีนำเข้าผมก็ไม่ใช่ศูนย์ภาษีสรรพสามิตผมก็เพิ่มอีกตรงนี้เป็นรายละเอียดตรงนี้ก็กำลังหารือกันอยู่นะครับ
1: เออนั่นสิ
0: แล้วก็จะมีครับแล้วก็จะมีกลุ่มรถหรูนะฮะกลุ่มรถหรูที่ว่าบางรุ่นนะครับบางรุ่นท่านจองวันนี้ท่านรอรับรถอีก8เดือนหรือบางทีข้ามปีก็มีนะครับ
1: ใช
0: ่ตรงนี้ทำยังไงเพราะว่าระหว่างท่านจองมาแล้วเนี่ยถึงเวลาพอจองมาแล้วเนี่ยมันเป็นกฎหมายหนึ่งนะครับพี่บัญชามันเป็นกฎหมายว่าด้วยสัญญาจองของสคบครับดังนั้นระหว่างทางรถขึ้นเรือมาแล้วราคาภาษีปรับราคาขึ้นเนี่ยเขาขายราคาไม่ได้ทำยังไงมันต้องไปผิดกฎหมายว่าด้วยสัญญาจองเนี่ยทำยังไงตรงนี้ก็ยังหารือกันอยู่เหมือนกันจะข้อยกเว้นได้ไหมในแง่กฎหมายสรรพสามิตมีช่องทางไหนที่จะยกเว้นให้เขาได้ไหมจะยกเว้นตรงไหนถ้ารถขึ้นเรือมาแล้วยกเว้นได้ไหมหรือต้องไปยกเว้นตั้งแต่อยู่ประเทศต้นทางอะไรอย่างเงี้ยมันมีรายละเอียดเยอะนะครับตรงนี้เขาก็สมควรได้รับการเยียวยานะครับ
1: โอ้โหทำไปทำมากลายเป็นว่าหวยไปออกรถฝั่งยุโรปเลยนะเนี่ย
0: ก็นิดนึงครับก็นิดนึงก็กำลังพยายามหาทางช่วยกันอยู่นะครับระบบโควต้าอาจจะช่วยได้บ้างนะครับ
1: โอ้เขาตั้งราคาลำบากเหมือนกันนะจะพูดกันนะ
0: ก็ตอนนี้ก็เห็นใจนะฮะเห็นใจกลุ่มรถยุโรปเหมือนกัน
1: โอ้ใช่อันนี้หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้แล้วบางคนก็จะคิดว่าเอาหน่ะคนเล่นรถยุโรปเนี่ยนะคนเล่นแบบระดับหรูหราเนี่ยนะอุ้ยเจอภาษีเท่านี้ไหวหรอกรับได้อะไรประมาณนี้ป่ะ
0: แหมมาไปคิดแทนเขาก็ไม่ได้นะครับ ใช่ไหมครับไปคิดแทนเขาก็ไม่ได้ยายเขาก็กระทบนะครับ
1: ถูกถูกเพราะว่านะนาทีนี้เนี่ยเศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะปีนี้ไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนคนอะไรเนี่ยโดนหมดเลยนะใช่ไหมฮะ
0: จริงๆโดนหมดเลยใช่แล้วก็ก็มีเรื่องหนึ่งที่หารือกันมาเรื่องระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับ
1: ครับ
0: คือระยะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็คุยยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าระยะเวลาถ้าเราทอดนานเกินไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็จะเกิดการกักตุนสินค้านะครับท่านสังเกตว่ากฎหมายเรื่องภาษีเนี่ยนะครับบังคับใช้ให้มีผลทันทีนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานั่นหมายความว่าไม่บอกล่วงหน้าไม่บอกล่วงหน้านานแล้วถึงเวลาเข้าครม.ประกาศเลยนะครับเพราะอะไรเพราะถ้ารู้ล่วงหน้านานก็จะเกิดการกักตุนจริงจริงตอนนี้พอข่าวออกมาอย่างนี้จริงๆแหมเรานั่งคุยกันอย่างนี้ครับพี่บัญชาผมว่าถ้าเรือแหลมฉบังก็น่าจะเริ่มเต็มเลยนะ
1: โอ้จริง
0: เริ่มหมดอยากนำเข้ากันเลยนะ
1: โอ้ตอนนี้มองไปสงสัยแน่นเอียดเลยมั้งเนี่ยตอนนี้
0: บอกนานเกินไปก็ไม่ดีแต่บอกสั้นเกินไปก็จะมีกลุ่มที่ผมบอกคุมโดยเฉพาะกลุ่มที่ปลูกเนี่ยที่เขาบอกว่าเอ๊ะมันสั่งมาแล้วเนี่ยทำยังไง
1: นั่นสิครับ
0: ทำยังไงครับ
1: ซึ่งตอนนี้
0: หลายแนวทางครับ
1: อ๋อหลายแนวทางใช่ไหม
0: ครับครับก็หาด้วยกันอยู่ครับพี่ครับ
1: อ๋อครับอ่ะอย่างตอนเนี้ยก็ในเมื่อขุนคลังจะพูดชัดแล้วแสดงว่าระยะเวลาคงน่าจะเร็วๆนี้แหละไม่งั้นแกก็ไม่กล้าพูดมา 30% ถูกไหมครับ
0: วันนั้นที่คณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาตินะครับก็มีถามความเห็นนะฮะสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าก็ตอบว่าควรจะเร็วที่สุดนะครับ
1: ควรจะเร็วที่สุด
0: เพราะวันนี้สำหรับ BEV เนี่ยเลือดมันไหลแล้วอย่างที่บอกนะยอดจดทะเบียน BEV วันนี้นะครับวันนี้มันชนะไฮบริดด้วยนะครับในยอดจดทะเบียนรถทั้งหมดเนี่ยวันนี้อันดับโลคือรถยนต์สันดาปภายในล้วนนะครับ
1: อ
0: ันดับ1คือ Battery EV อันดับ2คือไฮบริดวันนี้แซงไฮบริดแล้วก็แต่ว่า 70% เนี่ยนำเข้าอยู่อันเนี้ยเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะฮะเราเองก็ไม่อยากเราไม่ควรเป็นประเทศเนี้ยมีอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำส่งออกทางทำเงินให้ประเทศมาโดยตลอดมันไม่ควรถูกทำลายในวันนี้แล้วมันก็ไม่ควรประเทศนี้ไม่ควรเป็นแค่ฐานประเทศที่บริโภครถไฟฟ้าราคาถูกมันควรจะเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ยั่งยืนต่อไปไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนอะไรเราก็ควรจะรักษาอุตสาหกรรมนี้ไว้ในประเทศนะครับ
1: แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยด้วยความที่ออกมา 30% เนี่ยมันจะตอบโจทย์แก้โจทย์ทั้งหมดที่เมื่อสักครู่เนี่ยพูดมาโดยเฉพาะตอนท้ายๆนี่เลยเราควรจะเป็นแบบนะฐานผลิตต่อไปเราควรจะแบบว่าลดนะขายในราคาที่เหมาะสมคุ้มกับต้นทุนสตอนต้นทุนที่แท้จริงแข่งขันได้ถูกไหมครับ
0: ครับครับ
1: ซึ่งอันเนี้ยมันจะแก้ได้เลยไหมอ้าว
0: แก้ได้เลยไหมเนี่ยผมว่าเป็นการเรียกว่าต้องเรียนนะครับมันยังไม่ได้แก้ได้หมดหรอกครับแต่เชื่อได้ว่ามันเป็นการเปิดประตูและเดินก้าวแรกที่ถูกนะครับสิ่งที่ต้องทำต่อมีอะไรเพื่อที่เป็นฐานการที่มันคงสิ่งที่ต้องทำต่อคืออะไรสำหรับผมนะฮะสิ่งที่ควรทำเลยคือการยกระดับมาตรฐานนะครับอย่างที่เคยเรียนพี่บัญชานะครับ
1: ครับ
0: ทำไมเขาไม่ใช้ซัพพลายเชนไทยอันนี้เมื่อกี้บอกว่าเขาบอกคนไทยผลิตไม่เป็นผลิตไม่ถูกนะครับผลิตไม่เร็วครับไอ้ผลิตไม่ถูกมันพอแก้เกอร์ได้แล้วมันพอแก้ได้ด้วยการถ่างภาษีนะฮะใช่ไหมฮะแต่อย่าลืมว่าเรื่องสำคัญนะที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานอีกอย่างเนี่ยคือเรื่องทำให้เป็นประเทศไทยเนี่ยควรจะมีเทคโนโลยีทรานสเฟอร์นะครับเราเองก็ผลักดันนะครับให้เกิดการทดสอบมาตรฐานทั้งหลายในประเทศไทยนะครับประเทศไทยแลบพร้อมนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมโดยสถาบันยานยนต์นะครับมีแลบมีห้องปฏิบัติการที่ฉะเชิงเทรานะครับอุปกรณ์พร้อมนะครับเพียงแต่ว่าบางวันก็นั่งตบยุงเพราะว่าถ้าทุกคนผลิตต่างประเทศทุกคนก็เทสต่างประเทศครับแล้วก็เอาใบเซอร์ติฟิเคตเอามายื่นที่เมืองไทยมันโอเคปลอดภัยเหมือนกันแหละแต่เพียงแต่ว่าเราเสียโอกาสเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ไงครับเราเสียโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีจากต่างชาตินะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็อยากผลักดันให้เกิดการทดสอบเกิดการใช้แลบในประเทศเพื่อให้หวังว่าจะเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้คนไทยนะครับ
1: อันนี้
0: ก็เป็นเรื่องหนึ่งสำหรับการแก้โจทย์ในเรื่องการผลิตไม่เป็นนะครับผลิตไม่เร็วอันนี้ก็แหมเราก็ต้องยกระดับซัพพลายเออร์นะครับเราก็ต้องก็เทคโนโลยีทรานสเฟอร์เมื่อกี้ก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆที่สำคัญอาจจะที่ต้องทำควบคู่ไปพร้อมกันก็คือนิยามการนับโลโก้คอนเทนต์ต้องทำให้เข้มต้องนับจริงๆก็เป็นชิ้นส่วนไทยจริงๆใช้แรงงานไทยจริงๆนะครับแต่คำว่าโลโก้คอนเทนต์มันจะมีคีย์เวิร์ดคำใหม่คือคำว่าไทยคอนเทนต์นะครับอย่างนี้เพื่อดึงผู้ที่ชิ้นส่วนไทยให้อยู่ในห่วงโซ่อุปทานต่อไป ะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่น่าจะทำนะครับคือโครงสร้างพื้นฐานนะครับวันนี้ประเทศไทยนะครับอันนี้ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคมนะครับประเทศไทยมีหัวชาร์จสาธารณะ 14,900 จุด 19,400 14,900 หัวชาร์จนะครับสัดส่วนเนี่ยทุกวันนี้มันอยู่ที่ประมาณ29:1ไอ้สัดส่วนนี้ถือว่าแย่29:1คือจริงไอ้สัดส่วนสถานีชาร์จมันก็โตขึ้นเรื่อยๆแหละครับโตจริงๆโตเร็วกว่าทาร์เก็ตรัฐบาลนะครับแต่พี่นะว่าต้นปีพอมีตะวันออกกลางนะครับยอดขายแบตเตอรี่ EV มันพุ่งขึ้นเร็วมากมันทำให้วันนี้สัดส่วน29:1หมายความว่ารถยนต์ไฟฟ้า29คันแย่งหัวชาร์จสาธารณะกัน1หัวซึ่งสัดส่วนนี้จริงๆไม่ดีนะสัดส่วนที่จีนหรือที่มันควรจะเหมาะสมยิ่งอยู่มัน 11-12:1 นะครับอันนี้ผมนับแค่ DC นะอันนี้ผมนับแค่ DC นับแค่ชาร์จเร็วนะครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมีกลไกภาษีในการจูงใจให้ค่ายรถมาช่วยขยายสถานีDC นะครับชาร์จเร็วฟาสชาร์เจอร์เหมือนกันนะครับอาจจะผูกกับเงื่อนไขการได้โควต้านำเข้านะครับหรือผูกกับการลงทุนอย่างอื่นนะครับอันนี้ก็น่าจะช่วยได้นะครับแล้วก็เราควรจะส่งเสริมเชิงพื้นที่เพราะทุกวันเนี้ยประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์นิดๆนะครับของที่ชาร์จสาธารณะอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลภาคเหนือภาคใต้เนี่ยมันคือเราควรจะเจาะจงพื้นที่ที่ควรมีไม่งั้นก็ถ้าปล่อยเป็นไก่กับไข่ให้จะไปเป็นไปตาม business case เนี่ยก็จะผมว่าก็อาจจะไม่โตเร็วเท่าที่ควรนะครับ
1: ครับฮะมันก็ยังมีไอ้พวกโครงสร้างพื้นฐานของยานยนต์ไฟฟ้าที่ยังต้องรีบพัฒนากันใช่ไหมครับเนี่ย
0: ใช่ครับใช่ครับก็มีหลายส่วนแล้วก็มีรถประเภทอื่นด้วยนะครับที่รับที่ได้มีการหารือกันในบอร์ด EV นะครับคือวันนี้รถยนต์4ล้อเนี่ยทุกท่านเห็นแล้วว่าเราสำเร็จมากเลยสำเร็จมากเลยแต่แค่เพิ่มสัดส่วนของไทยนะครับอันนี้สำคัญนะครับแต่สิ่งที่ต้องพัฒนานะครับที่ควรต้องรีบทำคือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วก็รถบรรทุกรถเมล์ไฟฟ้านะครับ
1: พวกนี้เป็นรถเชิงพาณิชย์นะใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับรถเชิงพาณิชย์นี่ impact สูงลดการใช้น้ำมันได้สูงลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้สูงนะครับแล้วก็คนไทยมีความสามารถในการผลิตนะครับ
1: โอ้ใช่โอ้ของเราเก่งเรื่องนี้นะเรื่องรถเชิงพาณิชย์เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบรถแบบในครอบครัวหรือว่าเชิงพาณิชย์แบบเพื่อการขนส่งจริงๆเนี่ยโอ้ยฝีมือเราระดับโลกด้วยซ้ำไปถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับแล้วก็ควรจะเริ่มอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะพวกรถเมล์รถประจำทางนะรถบัสรถโดยสารนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็น่าสนใจนะพี่บัญชา
1: อ๋อเหรอ
0: ที่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าน่าสนใจเพราะอะไรอันนี้ผมว่าโจทย์มันจะเปลี่ยนจากรถยนต์สี่ล้อไปนิดนึงเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศจีนไม่เหมือนประเทศไทยนะครับ
1: อ้าวเหร
0: อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศจีนเนี่ยเป็นรถที่วิ่งสปีดต่ำวิ่งกัน20-30 โลวิ่งใกล้ๆนะครับซึ่งรถไฟมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบนี้พอมาเอานำเข้ามาตรงๆมาใช้ในเมืองไทยเนี่ยยังใช้ไม่ได้ไม่ตอบโจทย์คนไทยคนไทยวิ่งไกลวิ่งเร็วนะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นโอกาสที่จะเกิด R&D เกิดการพัฒนาสินค้านะครับเกิดการเกิดงานวิศวกรรมที่อยู่ในประเทศไทยได้มากขึ้นนะครับซึ่งคนไทยเองก็มีเทคโนโลยีนะครับผมถ้ายี่ห้อคนไทยที่เราเห็นกันดีนะฮะไอมอเตอร์นะครับ EM นะครับเดโก้นะฮะพวกนี้ก็น่าส่งเสริมน่าสนับสนุนนะครับและมีโอกาสที่คนไทยเนี่ยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีแล้วก็มีอธิปไตยทางเทคโนโลยีนะครับ
1: อ๋อโอ้ยจริงๆมันก็ยังพัฒนาได้ต่อเยอะนะถ้าจะว่ากันไปเนี่ยนะฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยกลับมาตรงที่ว่าพอภาษีสรรพสามิตออกมาในอัตราตรงที่ประมาณไว้ก่อนแต่คงจะใช่แล้วล่ะนะแล้วก็ในกลุ่มเทียร์1 2 3อาจจะห้อยติดด้วย4ก็แล้วแต่นี่นะครับมันจะทำให้สิ่งที่เราคาดหวังกันไว้ก็คือยอดขายแล้วก็มาดูยอดผลิตในประเทศทีเนี้ยตัวเลขอ่ะมันจะกลับสัดส่วนกันได้เลยหรือเปล่าครับเมื่อใช้อัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ล่ะ
0: ก็เนี่ยจริงๆผมก็คือเวลาทำซิมูเลชันเรื่องนี้มันต้องรู้อัตราที่แน่นอนก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าคนไทยเองก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า sensitivity to price ครับ ความอ่อนไหวของราคาครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ผลิตกลุ่มราคาต่ำกว่า1ล้านบาทนะครับจะมีความอ่อนไหวทางราคาเยอะใช่ไหมครับ ซึ่งถามว่ามันกลับมันช่วยได้แน่แหละแต่ว่าจะกลับได้ขนาดไหนอันนี้อยู่ที่อัตราอีกทีนะครับ แล้วก็สิ่งหนึ่งที่คุยกันนะครับก็คือการนำเข้าตามโควต้านะครับโดยหลักการนะครับการนำเข้าตามโควต้ายอมให้นำเข้าจากต่างประเทศแหละแต่ไอ้คันที่ยอมให้นำเข้าเนี่ยมันควรจะเป็นรถที่ราคาแพงกว่าเลขหนึ่งอ่ะสมมตินะครับเช่นรถที่นำเข้าตามโควต้าต้องราคา ขายปลีกแพงกว่า 1.5 ล้านบาทเพราะอะไรเพราะเราไม่ต้องการให้มาตีกับลดราคาจับต้องได้ที่ผลิตในประเทศไงครับใช่ไหมครับ
1: เขา
0: จะก็ดีก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุยกันอยู่นะครับ
1: ครับโอ้นี่ยังนึกอยู่เลยนะพักหลังเนี่ยรถนำเข้าเนี่ยนะก็พยายามทำราคาของรถ EV ประเภทเขาเรียกว่าต่ำล้านกันทั้งนั้นแทบทุกแบรนด์ทุกรุ่นเลยอ่ะใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่วันนี้มันเป็นตลาดที่เข้าถึงตลาด affordable ครับกลุ่มจับต้องได้entry level นะครับเป็นกลุ่มตลาดใหญ่ครับ
1: โอ้ยแล้วตรงนี้ถ้าเจอตัดภาษีใหม่เนี่ยกลุ่มตลาดจับต้องได้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเมื่อก่อนเคยต่ำล้านเนี่ยมันจะขยับเกินล้านสิครับ
0: แต่กลุ่มราคาจับต้องได้ส่วนมากผลิตในประเทศได้นะครับ
1: ใช
0: ่ดังนั้นแหละเลยต้องย้ำขอย้ำจุดยืนอีกอย่างอีกทีนะครับว่าถ้าเป็นรถที่ผลิตในประเทศลงทุนในประเทศไทยใช้ชิ้นส่วนไทยมีสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับกลุ่มถ้าท่านไม่ใช้ซัพพลายเชนในประเทศไทยต่างหากอันนี้จะราคาขึ้นครับ
1: อ๋อครับทีนี้แหละครับก็จะได้เห็นคำว่า Made in Thailand กับ Made in จุดๆๆอะไรก็ว่าไปถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: นะเฮ้ยแต่คุณภาพการประกอบรถยนต์บ้านเรามันระดับโลคาสอยู่แล้วนี่ถูกไหม
0: บ้านเราต้องเรียกว่าคุณภาพการประกอบฝีมือแรงงานรวมถึงคุณภาพของซัพพลายเออร์อันเนี้ยหายห่วงนะครับประเทศไทยเราชินกับซัพพลายเชนญี่ปุ่นนะครับเรื่องคุณภาพหายห่วงครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นก็สุดท้ายนะก็คือว่าอยู่ที่ระยะเวลาในการประกาศอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ใช่ไหมครับที่เรากังวลกัน
0: ครับผมใช่ครับ
1: ในความคิดเห็นนะแล้วบอร์ดหรือว่าที่อีแวตคุยกันเนี่ยต้องเร็วที่สุดภายในเวลาเท่าไหร่
0: อันนี้ไม่บังอาจไปก้าวล่วงกรมสรรพสามิตเลยครับวันนี้เพื่อนเพื่อนพี่ๆที่สรรพสามิตอาจจะกำหมัดอยู่ได้นะครับไอ้เบียร์มันเล่นอะไรนะครับ
1: ไม่นี่ก็เพราะว่ารัฐมนตรีคลังพูดตั้งแต่ไก่โฮเลยไก่ขันแต่เช้าเลยวันนี้เนี่ยใช่ไหมฮะ
0: ครับครับอันนี้ผมจริงๆผมเห็นด้วยกับท่านนะครับ เห็นด้วยกับท่านแล้วครับแล้วก็ยินดีสมาคมก็ยินดีรับใช้ทำงานร่วมกับภาครัฐเสมอนะครับ
1: ใช่เพราะว่าแกประกาศจะไก่โหไก่เช้าเลยไก่ขันเลยอ่ะเพียงแต่ว่ายังไม่รู้ว่าตกลงไก่ขันจะจบเมื่อไหร่เท่านั้นเองอ่ะคือต้องเร็วใช่ไหมฮะอย่างเงี้ย
0: ก็สำหรับ BEV นะครับต้องเรียนว่าต้องเร็วเพราะมันเป็นการหยุดเลือดที่ไหลนะครับ
1: ครับหวังว่าจะไม่รอไปจนถึงก่อนงานมอเตอร์เอ็กซ์โปป่ะฮะเนี่ย
0: หวังว่านะครับหวังว่าเพราะไม่งั้นนะครับท่านต้องเรียนว่าผู้ผลิตรถยนต์หลายรายที่มีโรงงานในประเทศไทยเนี่ยทุกวันนี้ก็ใช้ไม่เต็ม capacity นะครับ
1: เอาเหรอ
0: capacity ทุกวันนี้นะครับ capacity ทุกวันนี้จริงๆเนี่ยทุกยี่ห้อรวมกัน BEV เนี่ยประมาณ 500,000 คันนะ 5.5 แสนคัน 5.5 แสนคันท่านต้องมีตลาดในประเทศและท่านต้องส่งออกด้วยนะครับท่านจะใช้ capacity ได้เยอะเพราะนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้แค่ปกป้องอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอย่างเดียวมันปกป้องคนที่มาลงทุนแล้วไม่ได้ใช้ capacity ตัวเองด้วยนะครับ
1: ครับโอ้ยไอเราก็ได้ยินแต่ใช้กำลังการผลิตไม่เต็มเฉพาะในพวกรถสันดาปเพราะว่ายอดขายเขาแย่ใช่ไหมรถกระบะเขาก็แย่ใช่ไหมเอากลายเป็นว่ารถ EV เนี่ยก็ใช้กำลังการผลิตไม่ได้เอาถามตรงอะครึ่งนึงถึงไหมเนี่ย
0: ยังก็ประมาณยังไม่ถึงครับเรียกว่ายังไม่ถึงแล้วกัน
1: โอ้ไม่ถึงครึ่งนึงเลยโอ
0: ้ยังไม่ถึงครึ่งนึงเนี่ยอันนี้เราเห็นนะตอน BOI ประกาศว่ามีเม็ดเงินลงทุนเนี่ยเข้ามาในอุตสาหกรรม EV เนี่ยนะครับ 1.52 แสนล้านบาท
1: อ
0: ันเนี้ยมันควรจะใช้ให้คุ้มแล้วมันก็ควรจะกระจายลงสู่ซัพพลายเชนในประเทศไทยอย่างแท้จริงนะครับ
1: ถูกต้องครับอ๋อเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ได้คุยกันทั้งหมดเนี่ยนะถอดบทเรียนสำหรับนะการลงทุนของต่างชาติในไทยกับกรณีอย่างนี้แล้วก็ในที่สุดเนี่ยนะอะไรที่นึกไม่ถึงมันก็ไปออกไปอีกทางหนึ่งเช่นรถยุโรปซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในข้อตกลง FTA ก็ต้องหาทางช่วยเหลือกันต่อถูกไหมครับแล้วสุดท้ายก็คือว่าระยะเวลาเร็วที่สุดตอนนี้ที่จะต้องทำอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นไม่งั้นนาทีนี้ก็จะเกิดนู่นลานจอดแหลมฉบังเต็มผู้บริโภคก็เฮ้ยตกลงจะรีบซื้อก่อนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ถูกป่ะใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ยุ่งกันใหญ่อีกไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าห่วงเดี๋ยวยอดมอเตอร์เอ็กซ์โปหายไปเยอะ
0: แต่ถ้าประกาศก่อนยอดมอเตอร์เอ็กซ์โปก็ระเบิดเหมือนกันนะครับ
1: ถูกต้องเลยถูกไหมฮะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้อง ขอบคุณทางด้านของคุณสยามนัทพนัสสอนนะฮะอุปนายกฝ่ายนโยบายอุตสาหกรรมและสนับสนุนการลงทุนสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยหรือว่า EVAC นะครับเดี๋ยวคราวหน้ารบกวนกันอีกทีเวลาที่ถ้าเขาประกาศชัดเจนออกมาแล้วนะครับคุณสยามนัทครับ
0: ครับยินดีครับขอไปเจอพี่บัญชาที่ห้องส่งก็ได้นะครับ เป็น FC เสมอนะครับ
1: โอ้เดี๋ยวต้องมีสักวันได้ไลฟ
0: ์ครับผม
1: ขอบคุณครับคุณสยามนัทครับ
0: ครับกราบขอบพระคุณพี่บัญชาครับ
1: ครับสวัสดีครับนะฮะนี่แหละครับก็อดใจรอนะฮะว่าเขาจะประกาศกันเมื่อไหร่กับตัวเลขที่เป๊ะแต่นาทีนี้คุณคังบอกว่า 30% ก็เห็นชัดกันแล้วนะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้า Econbiz กันต่อครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองSig Sigmaสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
7: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
6: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
7: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
9: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
1: ตอนรับกลับเข้าสู่ Econbiz ในช่วงที่2กันนะครับเรากลับเข้ามาดูกันอย่างที่บอกแล้วครับว่าแมตช์หยุดโลกนะครับตามเวลาในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลาประมาณสักบ่าย 2:30 แต่มันจะตรงกับตอนไหนรู้ไหมฮะ 1:30 ของคืนนี้แหละครับโลกจะได้รู้นะฮะว่าที่สุดแล้วเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีหรือไม่นะฮะและจะเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่ที่นั่งบริหารมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้หรือไม่นะครับและถ้าหากว่าไม่ขึ้นตรึงต่อโอ้โหนะครับเหมือนอย่างที่คุยกับคุณหมอกิจรัตน์ไปเมื่อวานเพราะตอนนี้สัญญาณบวกจากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งราคาน้ำมันไม่ว่าจะเป็นทั้งดอลลาร์สหรัฐและไม่ว่าจะเป็นทั้งราคาทองเนี่ยค่อนข้างไปในทิศทางที่บวกพอสมควรถึงแม้ว่าเขาจะเทน้ำหนักว่าตกลงขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆเนี่ยนะครับก็มาดูกันนะฮะตอนนี้ครับดัชนีหุ้นล่วงหน้าของดาวโจนส์เนี่ยนะฮะถ้าเปิดตลาดตอนนี้จะบวก93จุดอยู่ที่ 52,619 จุดขึ้นประมาณ 0.18% ดัชนีหุ้น S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้ก็ขึ้น 20.75 จุดครับประมาณ 0.27% วิ่งอยู่ที่ 7,676 จุดดัชนีหุ้น Nasdaq Future ล่วงหน้านะฮะถ้าเปิดตอนนี้ก็บวกไปเลย3หลัก 131.25 จุดขึ้น 0.45% วิ่งที่ 29,376 จุดเนี่ยนะฮะก็แปลกไหมนักลงทุนมีความรู้สึกว่าซื้อไล่ซื้อเก็บเป็นฐานก่อนจะตัดสินใจและรู้ผลทีหลังเนี่ยนะครับในขณะที่ทางด้านของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรากฏว่าลดลงนะฮะตอนนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษเทรนเหนือซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรเนี่ยลงมาเหรียญ20เซนต์หายไป 1% ครับ107.55 เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐซึ่งจะเปิดทำการอีกประมาณร่วมๆสัก40นาทีข้างหน้านี่นะฮะหายไปเหรียญ87เซนต์ลงไป 1.77% หรือ103.95เซนต์ต่อบาร์เรลอันนี้สาเหตุเท่าที่เช็คไปปรากฏว่างี้ครับซาอุดิอาระเบียตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าส่งออกน้ำมันยากลำบากจริงๆเนี่ยแต่เขาเสนอในการที่จะเอาน้ำมันเก็บสำรองไว้ที่ประเทศโอมานของซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับส่งออกไปเพื่อชดเชยในช่วงนี้ก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับลดลงมาเพียงเล็กน้อยนะครับแต่นั่นก็เป็นเขาเรียกว่ามาตรการระยะสั้นไปดูตลาดทองคำครับแหมติดปีกเลยนะฮะราคาทองคำล่วงหน้าหรือว่า Gold Future นะครับของนิวยอร์กสหรัฐตอนนี้บวก52.20 เซนต์ขึ้นมา 1.20% ครับวิ่งอยู่ที่ 4,385.30 เซนต์ต่อออนซ์นะครับถามว่าทำไมทองกล้าไล่ราคาก่อนจะได้ยินมติสำคัญค่ำคืนวันนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นเพราะอะไรทราบไหมฮะอันนี้เป็นปกติเลยครับก่อนที่จะมีการประชุมในแต่ละครั้งของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะฮะตลาดอัตราแลกเปลี่ยนจะสะท้อนอย่างนี้เป็นปกติเลยนะฮะเทดอลลาร์จะเทดอลลาร์ก่อนถึงช่วงการประกาศตัดสินใจเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงล่วงหน้านะฮะมันเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้จริงๆนะครับเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะถูกเทออกมาเยอะแต่ว่าตอนนี้ก็มีการไล่ราคาขึ้นไปนะครับส่วนคริปโตเคอเรนซีนะครับบิตคอยก็ลงแบบพอเบาบางนะหายไป49ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยอยู่ที่ 75,922 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณที่ลุ้นกันค่ำคืนวันนี้อย่างที่ผมบอกไปครับว่ามันจะเป็นแบตหยุดโลกจริงหรือไม่จริงกันนะฮะทีนี้กลับมาดูเรื่องราวที่น่าสนใจในบ้านเรานะครับโอ้โรงงานเซรามิกที่นครพนมฮะตัดสินใจปลดพนักงานแบบทันที200คนเป็นเพราะว่า สภาพคล่องขาดนะครับคุณณัฐกฤตาดาหารนะครับเป็นรายงานจังหวัดนครพนมเนี่ยเขาก็ตั้งโต๊ะชี้แจงเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นว่าตกลงเนี่ยบริษัทที่ผลิตเซรามิกแห่งหนึ่งเนี่ยเลิกจ้างพนักงาน200คนเดือดร้อนเลยนะครับพนักงานนี่200คนก็เดือดร้อนกันเลยเนี่ยนะครับก็เลยตอนนี้ต้องตั้งโต๊ะเข้าไปช่วยเหลือพนักงาน200คนที่ถูกปลดจากฟ้าผ่าออกมาเนี่ยนะครับพอพูดถึงไอ้เรื่องเดี๋ยวตกงานเนี่ยนะมันมีผลสำรวจชาวเน็ตไทยนะคนที่อยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยนะฮะเป็นรายงานที่มีชื่อว่า Global AI Diffusion ของ Microsoft ผลสำรวจนี่ออกมาอย่างนี้นะฮะว่าชาวเน็ตไทย 33.35% เนี่ยนะครับกลัวตกงานฮะหลังจากใช้ AI คิดแทนงานสร้างสรรค์ได้นี่มันเป็นเรื่องที่น่าห่วงแล้วเห็นไหมไอ้ผลสำรวจตรงนี้เนี่ยยังชี้จุดได้อย่างชัดเจนเลยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าในที่สุดเนี่ยผลสำรวจตรงนี้ที่กำลังสะท้อนไปก็คืออันดับแรกนะการใช้งานในการสร้างสรรค์ประมาณ 36% คนส่วนใหญ่ก็ระบุว่าใช้ AI เพื่อสร้างคลิปสื่อการเรียนการสอนอะไรก็แล้วแต่และมันสามารถทำได้ดีกว่ามนุษย์อีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นผลสำรวจตรงนี้คนเริ่มกลัวเหมือนกันนะว่า AI จะทำให้คนตกงานในประเทศไทยกันเนี่ยนะครับทีนี้ด้วยความที่ก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจกันต่อไปใช่ไหมแต่อันนี้ผมว่าค่ายท่องเที่ยวผิดหวังกันเยอะนะเพราะว่าในที่สุดเนี่ยคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยออกมาบอกวันนี้เลยครับว่าเลื่อนเจอโลกเลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัส4นะพันกว่าล้านบาทที่ตั้งงบหมายมั่นปั้นมือว่าจะผ่านให้ได้ปรากฏว่าไม่เข้าปีนี้ครับไปนู่นเลยฮะรอสงกรานต์หนุนเมษายน2570เนี่ยนะครับเรื่องนี้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงแถลงเองเลยนะฮะจากเดิมที่คิดว่าจะเริ่ม1ตุลาก็กลายเป็นว่าไปนู่นเลยไอ้เหตุผลเขาบอกว่ามันต้องไปใช้ช่วงโลว์ซีซั่นไอ้ตอนใช้ไฮซีซั่นเนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วว่ามันไฮไงฮะเพราะฉะนั้นเกิดไปเติมตรงนี้แต่จริงๆถ้าให้เดานะถ้าให้คาดการณ์นะคงจะเก็บกระสุนไว้กระตุ้นตอนโลว์ซีซั่นมากกว่านะครับอันนี้ก็เดาใจเดาทางกันต่อไปนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับโอ้นี่เรื่องใหญ่นะเนี่ยคนไทยไม่ไปเกาหลีใต้จนในที่สุดเนี่ยสายการบินก็เดือดร้อนนะ Air Asia X ประกาศเลิกเลยฮะเลิกบินเส้นทางตรงดอนเมืองอินชอนนะฮะปรากฏว่าสายการบิน Air Asia X เนี่ยเคยบินเส้นทางนี้มาไม่ต่ำกว่า12ปีแต่ตอนนี้เลิกแล้วค่ะเลิกเด็ดขาดไม่บินแล้วนะคะถอดรหัสโค้ดเที่ยวบินนี้ออกไปด้วยเลยเนี่ยนะครับด้วยเหตุผลก็เพราะว่า น้ำมันมันแพงใช่ไหมผลประกอบการมันก็ไม่ดีและที่สำคัญคืออะไรครับคนไทยลดไม่ไปเที่ยวเกาหลีใต้เป็นจำนวนมากมายเพราะฉะนั้นตรงนี้เองบินไปก็ไม่คุ้มเครื่องมันก็จะว่างเปล่าๆเนี่ยนะครับก็เลยตัดสินใจเลิกโอเซดายนะ12ปีที่ Air Asia X บินตรงระหว่างดอนเมืองอินชอนต่อไปนี้ใครจะไปเกาหลีใต้ก็คงต้องนั่งเครื่องแบบ Korean Air อะไรของเขาไปแล้วเนี่ยนะฮะนี่แหละเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจนะครับสำหรับสถานการณ์ต่างๆโดนกันทุกวงการนะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับสำหรับ Econ Beat กันนะครับติดตามกับผมได้ใหม่วันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
11: Econ Beat ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beat บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
13: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
12: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
13: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
7: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
6: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
7: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์
1: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
2: น. Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวททาง 96.5 MHz คลื่นความคิดของอสมทนะครับวันนี้ฟ้าฝนนะมีหย่อนๆมีตกๆกันบางที่นะครับบางที่ก็โอเมฆทะมึนเลยแต่ไม่ตกดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าติดอยู่บนท้องถนนแล้วก็ฟังเรื่องราวเศรษฐกิจกันตลอดทั้งวันที่ 96.5 MHz ครับหรือจะฟังทางโซเชียลมีเดียนะครับ Facebook ของ 96.5 แอปพลิเคชันของ Mcon ก็ชัดใสแจ๋วเหมือนกันครับแต่ก็เจอกับผมได้นะครับแวะไปดูกันเลยครับเป็นไปตามคาดนะตกลงเมื่อคืนแมตช์หยุดโลกเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยเฉยเลยนะฮะอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีแล้วก็เป็นการขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่เควินบอชเข้ามาดำรงตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หุ้นตกกันทั่วหน้าทองตกกันทั่วหน้านะครับมีแต่บ้านเรานะครับหุ้นไทยสวนกระแสเอาซะดื้อนะฮะแต่ทีนี้หุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์ขึ้น 20.61 จุดแต่ยังไม่พ้น 1,600 ครับปิด 1,583.34 จุดถ้าไม่นับวันนี้นะหุ้นไทยตกมา5วันติดต่อกันนะครับด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 62,461 ล้านบาทแต่วันนี้ทองคำเนี่ยนะครับจริงๆต้องพูดตรงนะหล่นแค่300บาทในแง่ทองไทยนะถือว่าผิดคาดนะหล่นเบาไปหน่อยเองเนี่ยนะครับสำหรับทองคำบ้านเรานี่นะครับประกาศกันทั้งหมดเนี่ย34รอบวันนี้ก็ผันผวนแน่นอนเลยล่ะครับลงไป300บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งปิดนะฮะรับซื้อที่ 67,900 ขายออก 68,100 ส่วนรูปพรรณรับซื้อ 66,537 บาท24สตางค์แล้วก็ขายออก 68,900 บาทนะครับเป็นประจำครับทุกวันพระหัสบดีนะฮะอาจารย์นิพนธ์พงศกรก็จะมาพูดคุยกับผมกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจำได้ไหมพระหัสบดีที่แล้วเนี่ยอาจารย์พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพที่เกิดจาก AI และอาชีพที่ถูก AI ทดแทนในฝั่งประเทศไทยแต่วันนี้เนี่ยอาจารย์มีข้อมูลเด็ดกว่านั้นนะฮะเพราะว่า The Economist เนี่ยเป็นสื่อเศรษฐกิจชั้นนำระดับโลกของทางฝั่งยุโรปเนี่ยนะเข้าไปสำรวจในสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนไปทางการกลายเป็นว่า AI ยังไม่มีผลลบต่อตำแหน่งงานโอ้โหแต่ก่อนหน้านี้ก็ตีคองร้องป่าว่าใครไม่เก่ง AI ตกงานแน่นะครับและถ้าตรงนี้ไม่มีผลล่ะมันจะไปเชื่อมโยงยังไงกับเรื่องของทักษะความสามารถของเด็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะวัยเจนซีคะแนนปิซ่าออกมาเป็นที่เรียบร้อยนี่นะฮะคือภาพรวมนะเอาภาพรวมก่อนนะภาพรวมเรายังตามหลังประเทศชั้นนำในอาเซียนแล้วก็เอเชียอยู่แต่ภาพย่อยเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณจาก TDRI นะครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
4: สวัสดีครับคุณบัญชาครับสงสัยว่าวันนี้อาจจะพูดพิซซ่าไม่ทันไปนั่งดูแล้วต้องมาขยายความข่าวหน้าละเอียดเลยเพราะว่าผมไม่ได้นั่งดูคะแนนอย่างเดียวเผอิญไปดูไอ้ผลการวิเคราะห์ของคือเขามีการวิเคราะห์ด้วยนะโดยไอ้หน่วยงานที่เขาทำพิซซ่าเนี่ยเขามีการสำรวจนักเรียนอะไรต่างๆความคิดเห็นนักเรียนแล้วน่าสนใจมากนะเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจให้มากหน่อยแล้วก็รู้สึกเมืองไทยไม่ค่อยเอารายงานที่เขาทำสำรวจเนี่ยมาทำเป็นข่าวกันเราทำแต่ข่าวว่าคะแนนสูงต่ำคือคะแนนเราดีขึ้นนะฮะแต่ว่าโอ้โหแกประหว่างนักเรียนเก่งสุดกับนักเรียนแย่สุดเนี่ยมันไม่ดีขึ้นแล้วก็ไอ้นักเรียนที่อยู่ที่คะแนนต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยนะต่ำมากๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้น่าห่วงนะเอาเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าจะพูดเรื่องนี้วันนี้เอาเรื่อง AI ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากคื เราเห็นใช่ไหมเมื่อเราฟังได้ยินข่าวเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่อง Data Center
5: ครับ
4: ในกรุงเทพอ่ะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นฮะ
5: ครับน้ำมันรั่ว
4: เราปะทุกันแหลกลานเลยถูกไหม
5: ฮะใช่ครับ
4: มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแย่งไฟอุบัติเหตุจากคลังน้ำมันโอ้โหมันกลายเป็นคลังน้ำมันปั๊มน้ำมันย่อยๆอ่ะ
5: จริงครับ
4: มันก็เลยมีการต่อต้านทั้งจากประชาชนและนักวิชาการจำนวนมากนะแล้วก็ผมคิดว่าครอบครัวของภาคประชาชนแล้วก็นักวิชาการเป็นเรื่องน่าห่วงจริง
5: ๆ
4: ใช่ไหมฮะเพราะว่าไอ้ปัจจัยสำคัญที่มันทำให้เกิดปัญหาทำให้เราห่วงเนี่ยคือไอ้กฎระเบียบมันแย
5: ่โ
4: อ้มันเฮงซวยอ่ะ
5: ครับ
4: ใช่ไหมมันไม่มีไอ้กฎระเบียบคือมันเป็นของใหม่
5: อ
4: ่ะมันไม่มีไอ้กฎระเบียบในเรื่องการจะตั้ง data center เรื่องไอ้ใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารสถานที่ที่จะเป็นอาคารจะเป็นไอ้ data center ไอ้นี่มันช่องโหว่รายการโหว่ลานเลยเข้าใจว่ากทม.ก็กำลังจะรีบปรับปรุงนะรัฐบาลสนใจแค่ไหนพวกเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากอันนี้เป็นเรื่องต้องทำอ่ะเพราะมันไม่มันก็เลยไปจดทะเบียนแบบเอาวิธีอื่นนะใช่ไหมมันอันเนี้ยแก้ไขต้องรีบแก้ไขละแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้กระแสต่อต้านกับไอ้ data center มันอาจจะไปไกลมากนะตัวจนกระทั่งเราปฏิเสธไม่ให้มี data center แล้วก็มันเรามองไม่เห็นประโยชน์เรามองข้ามหรือพยายามไม่มองว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะแล้วประโยชน์เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อการจ้างงานคนไทยมีประโยชน์ต่อการทำให้ค่าจ้างสูงขึ้นเพิ่มรายได้คนไทยแล้วมันก็เกิดการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจของเราอ่ะที่เป็นเศรษฐกิจธุรกิจแบบอนาล็อกอ่ะไปสู่ไอ้ดิจิตอลโดยเฉพาะถ้าจะไปสู่ AI อ่ะ
5: ครับ
4: นะฮะมันเป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องคิดเผอิญไอ้บทความหนึ่งของนิยสารอีคอนมิสเมื่อวันที่4กันยาเนี่ยมันให้ข้อคิดสำคัญเรื่องนี
5: ้ครับ
4: นะฮะเพราะว่ามันมีตัวเลขที่น่าสนใจเรื่องการจ้างงานว่าโอ้โหมันก่อให้เกิดผลกระทบการสร้างงานเนี่ยสำคัญเนี่ย3ด้านนะฮะเรื่องแรกเนี่ยAI เนี่ยมันโดยเฉพาะ data center มันก่อให้เกิดไองานที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคที่สร้าง data center
5: ครับ
4: 5อาชีพเป็นอย่างน้อย
5: โอ้โห
4: นะฮะค่าจ้างเพิ่ม
5: อ
4: ันที่2มันก่อให้เกิดอาชีพใหม่เขาเรียกว่า white collar อาชีพในออฟฟิศนะฮะอาชีพในสำนักงานเนี่ยด้านวิศวะด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆเยอะไปหมดเลยแล้วอันที่3เนี่ย AI มันทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นผลิตภาพสูงขึ้นแล้วเมื่อมันมีผลิตภาพสูงขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็ก่อให้เกิดไอ้งานอีกอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้น
5: ตอบ
4: นะอย่างเช่นไอ้ AI มันช่วยเรื่องสัญญาของทนายความทำสัญไอ้เวลาเนี่ยจะเตรียมทำสัญญาให้ลูกค้ามันเร็วขึ้นหรือทำไอ้บัญชีมันเร็วขึ้นมันก็จะเปลี่ยนแปลงไอ้วิธีการจ้างงานเดี๋ยวผมก็จะอธิบาย3เรื่องนี้แล้วผมคิดว่าเป็นสำคัญแต่คำถามที่คอนเนสเขาถามเนี่ยมันก็ถามลึกลงไปอีกอันนึงนะเขาถามลงไปว่าท้ายที่สุดแล้วไอ้ AI เนี่ยมันทำให้มนุษย์จำนวนมากไม่มีงานทำใช่ไหม
5: ใช่ครับ
4: จนกระทั่งถึงขนาดว่ามันจะเกิดไหมแต่ขนาดนี้เขาบอกสัญญาณที่มีอยู่มันยังไม่เห็นแล้วผมก็ไปคือนอกจากไอ้นิทานอีคอนมิสต์ถามมันตั้งคำถามมานี้ผมก็เลยไปถาม AI มันแล้วผมไม่ได้ถาม AI อันเดียวนะผมถาม AI 2-3 อันเลยว่าเฮ้ยมันจะเกิดไหมนะตัวเลขมันยังไม่ชัดอีคอมมิสมันยังไม่เกิดแล้วตัวเลขมันก็ยังไม่ว่าโอ้ยมันถึงขนาดลดการจ้างงานแต่ทีนี้ของอีคอมมิสมันไปทำสำรวจละเอียดนะไอ้ AI มันไม่ได้สำรวจอ่ะมันไปดูจากข้อมูลแหล่งต่างๆแต่อีคอมมิสมันลงไปทำวิจัยกึ่งวิจัยจริงๆจังๆเลยนะในอเมริกาไปแล้วตรงเนี้ยสำคัญอเมริกาอาจจะเป็นข้อยกเว้นเพราะว่า AI มันเกิดในอเมริกาถูกไหมฮะ
5: ใช่ครับ
4: แต่ว่าถึงแม้ว่าเป็นข้อยกเว้นมาให้ข้อคิดหลายอย่างนะเมื่อวันที่4กันยาเนี่ยไอ้สำนักงานสถิติสหรัฐอเมริกาเนี่ยสถิติแรงงานจำได้สำนักงานนี้ได้นะไอ้ดีเรคเตอร์ของสำนักงานนี้ถูกไอ้ทั้งไล่ออกผู้อย
5: ู
4: ่ในรายงานความจริง ในถูกไล่ออกนะรายงานเนี่ยบอกว่าในอเมริกาเนี่ยตำแหน่งการจ้างงานในเดือนสิงหาคมมันเพิ่มขึ้นนะสูงกว่าที่คาดการด้วย
5: ใช่
4: เนี่ยคร่าวๆก็ 162,000 ตำแหน่งนะฮะว่างาน 4.1% ซึ่งอยู่ในระดับต่ำมากนะฮะต่ำอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติวัยหนุ่มสาวซึ่งถูกมองว่าเป็นกลุ่มเป็นเหยื่อกลุ่มแรกของไอ้ AI เนี่ยสถานการณ์การจ้างงานยังดีมาก
5: ครับ
4: อายุ20ถึง24เนี่ยนะฮะอัตราการว่างงานเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำไม่ได้เพิ่มขึ้นอะไรต่างๆนะฮะเนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างนี
5: ้
4: ทีนี้อันนี้เป็นตัวเลขการจ้างงานโดยรวมเพราะว่าไอ้สำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐมันทำสำรวจทั่วประเทศนะฮะมันก็ไอ้อีโคโนมิสต์มันก็ไปดูรายงานของบริษัทแล้วก็บางกลุ่
5: ม
4: นะเป็นการจ้างงานของกลุ่มธุรกิจเขาไปดูกลุ่มธุรกิจบริการวิชาชีพกับบริการธุรกิจที่ใช้ AI
5: ครับ
4: นะพอเขาไปดูอันนี้เนี่ยเขาพบว่าไอ้บริษัทพวกนี้ธุรกิจพวกนี้มันกำลังปรับโครงสร้างสู่การใช้ AI จำนวนการจ้างงานในภาคบริการวิชาชีพและบริการธุรกิจมันอันเนี้ยจำนวนการจ้างงานเนี่ยมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็จริงนะฮะจำนวนการจ้างงานบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเช่น Microsoft Meta มันกำลังลดการลดจำนวนพนักงานลงแต่เพราะมันมีการปรับโครงสร้างธุรกิจไปสู่เทคโนโลยี AI นะฮะกำลังมีการบริษัทเล็กๆมีการใช้บอทเข้ามาทดแทนแรงงานนะฮะแต่ว่านะอ้าวมันมีการลดจำนวนตำแหน่งงานด้วยบริษัทมีการสำรวจของบริษัทที่ปรึกษาด้านการจ้างแรงงานว่าบริษัทในอเมริกาเนี่ยประกาศลดจำนวนตำแหน่งที่เกี่ยวกับ AI
5: ครับ
4: นะ 16,000 ตำแหน่งต่อเดือนนะฮะแต่การปลดพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ AI มีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับตลาดแรงงานของอเมริกาทั้งตลาดปกติในจ้างในอเมริกาทั้งประเทศลดแรงงานลดการจ้างงานเดือนหนึ่งล้านเจ็ดคนล้านเจ็ดหมื่นล้านเจ็ดแสนคนไอ้นี่เดือนหนึ่งมันลดไปแค่16,000AI น้อยมากแต่หลักฐานขนาดนี้อันนี้คือเข้าไปสำรวจเอามันมีลดไหมนะทีนี้หลักฐานขนาดนี้กับพบว่า AI มันสร้างงานใหม่จำนวนมากมาทดแทนไอ้งานที่มันทำลายมันเงินมหาศาลมันไหลไปสู่ศูนย์ข้อมูล Data Center และการผลิตไฟฟ้า Data Center ต้องใช้ไฟต้องใช้น้ำ
5: ครับ
4: ถ้าไม่เกิดการแข่งขันแย่งชิงกันก่อสร้างแรงงานก่อสร้างก็เพิ่มสิ
5: ใช่ครับ
4: แรงงานโครงสร้างพื้นฐานก็เพิ่มสิ
5: ถูกต้อง
4: บริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI กำลังเร่งจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นพนักงานเพิ่มขึ้นสตาร์ทอัพบริษัทเดิมที่พยายามตามเทคโนโลยีให้ทันก็ต้องสร้างตำแหน่งใหม่ด้าน AI ในบริษัทบริษัทที่เดิมไม่ได้ใช
5: ้
4: ขณะเดียวกัน AI ก็ช่วยเพิ่มผลิตภาพของแรงงานบางกลุ่มส่งเสริมให้ส่งให้ผลก็คือมันความต้องการแรงงานก็เพิ่มขึ้นทีนี้ผมมาดูนะเมื่อรวมแล้วอีคอมเมิร์ซประกาศการว่า AI สร้างตำแหน่งงานได้ตั้งแต่2-3มาถึงปัจจุบันนะล้านตำแหน่ง
5: โอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
4: โอ้เยอะ
5: โอ้ใช้ได้เลยนะครับ
4: ใช้ได้ตัวเลขนี้สูงกว่าการปลดต
5: ั
4: ้งแต่2-3สร้างงาน 200,000 ตำแหน่งปลดเท่าไหร่รู้ไหมฮะปลดคนออกจากงานเพราะ AI เนี่ย
5: เท่าไหร่อ่ะเหรอฮะโอ
4: ้สร้างมา1ล้านปลด 200,000ฉะนั้นโดยสุทธิเนี่ยมันเพิ่มขึ้น
5: ใช่ครับ
4: นะฮะแล้วมันเพิ่มขึ้นมากพอที่จะชดเชยไอ้แรงงานที่ถูกปลดถูกไหม
5: ครับ
4: โอเคแต่มันก็หมายความว่ารัฐบาลก็ต้องเหลียวแลต้องดูแลคนที่ถูกปลดนะ
5: ใช่ใช
4: ่โอเคทีนี้ AI มันทำให้เกิดการจ้างงานประเภทไหนบ้าง
5: เออนี่น่าสนใจ
4: ภาพรวมละ
5: ครับ
4: ล้านตำแหน่งตั้งแต่ปี2523ในล้านตำแหน่งเนี่ยแหล่งที่หนึ่งเนี่ยแหล่งงานที่สำคัญที่สุดเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อ AI
5: อ
4: ือมันใหญ่จริงไม่ใช่เรื่องเล็กนะ
5: ครับใช่เลย
4: เพราะว่ามันเป็นโครงสร้างพื้นฐานต้องทำไอ้ Goldman Sachs มันประมาณการว่าค่าใช้จ่ายเรื่องอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเนี่ยต่อการทำงานของ AI เนี่ยตั้งแต่ชิปเซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูลระบบทำความเย็นระบบไฟฟ้าเนี่ยโอ้โห500,000,000ต่อปี500,000,000ดอลลาร
5: ์ครับ
4: มโหฬารเฉพาะก่อสร้างไอ้ศูนย์ข้อมูลเนี่ยมันปีหนึ่ง 75,000 ล้านดอลลาร
5: ์
4: อเมริกา
5: ครับ
4: นะอันนี้ปีที่ผ่านมาสูงกว่าสูงกว่าปีก่อน
5: ครับ
4: เกือบ 60% ค
5: ือ
4: มันเพิ่มแบบก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นไอ้การก่อสร้างจำนวนมหาศาลนี่มันก็ต้องใช้แรงงานหลายประเภท
5: ใช่ครับ
4: ช่างไฟฟ้าช่างเดินระบบเซิร์ฟเวอร
5: ์
4: ผู้เชี่ยวชาญระบบทำความร้อนระบบระบายอากาศระบบปรับอากาศนะฮะป้องกันอุปกรณ์วิศวกรระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพ
5: ื่
4: อเชื่อมข้อศูนย์ข้อมูลเข้ากับระบบไฟฟ้าช่างเทคนิคสำหรับติดตั้งและบำรุงเครื่องจักรรักษาเครื่องจักรโอ้โหมันเยอะมากเลยนะฮะเขาก็ติดตามไอ้ตัวเลขใน อุตสาหกรรม5กลุ่มที่เป็นหัวใจของการขยายศูนย์ข้อมูลเนี่ยไอ้ศูนย์ข้อมูล Data Center เนี่ยมันมีอุตสาหกรรม5กลุ่มที่มันตั้งแต่ระบบติดตั้งไอ้รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าไปจนกระทั่งถึงผลิตอุปกรณ์เนี่ยต
5: ั้
4: งแต่ปี23มาเนี่ยอุตสาหกรรมเนี้ยพวกนี้นะฮะแรงงาน 302,000 ตำแหน่งมากกว่าแนวโน้มของภาคก่อสร้างทั่วไปนะฮะแล้วก็กระทรวงแรงไอสำนักงานสถิติไอสถิติแรงงานเนี่ยที่เมื่อกี้กล่าวถึงเนี่ยเขาบอกภาคสาธารณูปโภคนะจะเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่เติบโตเร็วที่สุดของไอเดต้าเซ็นเตอร
5: ์
4: ตั้งแต่ปี35มาใช่ไอการเติบโตนี้มันไม่ได้เกิดจาก AI มันเกิดจากอื่นด้วยแต่ AI เป็นตัวสำคัญมากไอ้บริษัทที่เว็บไซต์หางานมันพบว่าตำแหน่งว่างงานในศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่า
5: โ
4: อ้คนไม่ได
5: ้โอ้ไม่ผิดคนโอ้ตายตายละ
4: นะฮะไอ้ LinkedIn เนี่ยนะฮะมันประมาณการว่า2023ถึง2025มีการสร้างงานในศูนย์ข้อมูลในสหรัฐเนี่ยตำแหน่งทางเทคนิคและวิศวกรเป็นกลุ่มที่ได้รับการจ้างงานมากสุดเราสิ่งที่เราต้องระวังก็คือถ้าเรามีวิศวะไม่พอเอาวิศวะจีนเข้ามา
5: โอ้ยุ่งเลยอาจารย
4: ์อันนี้แหมเราต้องระวังใช่ไหมถ้าจะเข้ามาต้องเก็บภาษีให้ครบนะ
5: จริง
4: ใช่ไหมถ้าจะอนุญาตถ้าขาดจริงๆแต่เราเพิ่มได้อะใช่ไหมแล้วเราเอาปวช.ปวส.เนี่ยมาฝึกสักปีสองปีมันก็เป็นวิศวะได้แล้ว
5: ถูกต้อง
4: ค่าจ้างเพิ่มขึ้นนะแ
5: รง
4: งานพวกนี้ค่าจ้างเพิ่มขึ้น 40% ไม่ใช่เพิ่มจ้างงานอย่างเดียวค่าจ้างเพิ่มรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นนะในอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้านี่รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเนี่ยเพิ่มขึ้น 13% แล้วไอ้กลุ่มผู้รับเหมางานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
5: 8%
4: มันไม่ใช่กิ๊กก๊อก
5: เงินดีนะอาจารย์
4: เงินดีเห็นไหมฮะไอ้มันขาดแคลนคนในโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้านะ
5: โอ้ครับ
4: สายงานมันขาดคนนะนะฮะโอเคอันนั้นคืองานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน
5: ครับ
4: ที่จะทำ Data Center ทำอะไรต่างๆ
5: คร
4: ับ งานอีกอย่างหนึ่งก็คืองานในออฟฟิศประเภทใหม
5: ่
4: นะฮะมันไม่ใช่งานสวมหมวกนิรภัยกันน็อกนั่นเองนะฮะ
5: ใช่
4: มันงานปกไอ้ไวคอล่าวิศวกรสร้างแบบจำลอง AI
5: ตอบ
4: ผู้ทำคำอธิบายข้อมูลอันนี้สำคัญนะเวลามี AI เนี่ยมันต้องมีคนทำคำอธิบายกำกับข้อมูลเพื่อใช้ฝึกสอนเรื่องปัญญาประดิษฐ์เรื่อง AI เรื่องแบบจำลอง Machine Learning นะฮะ วิศวกรที่เขาเรียกว่าอันนี้มัน forward deploy คือปรับระบบ AI ซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้ามันจะต้องมันเอา AI มา AI มันไม่ได้ทำมันไม่ได้ตอบโจทย์ของลูกค้าตรงไปตรงมามันต้องมีวิศวกรมาปรับไอ้ระบบอันเนี้ยให้มันตรงกับความต้องการของลูกค้า
5: ใช่ใช
4: ่เห็นไหมแล้วตำแหน่งไงมายังหัวหน้า AI มีหน้าที่กำหนดว่าบริษัทควรจะนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างไร
5: โอ้
4: คือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆซื้อ AI มาแล้วก็ใช้ต้องดูว่าไปใช้อะไรไม่ต้องอยู่หัวหน้าทีม AI ตำแหน่งเราเนี้ยบางประเภทไม่เคยมีอยู่เลยจนกระทั่งเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วมานี่เองแล้วหลายตำแหน่งเพิ่มอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นไอ้สมาคม LinkedIn เนี่ยนึกมันเป็นสมาคมวิชาชีพมันระบุบอกว่าจำนวนประกาศรับสมัครไอ้หัวหน้า AI นะ AI วิศวะ AI Director ของ AI มันเพิ่มขึ้น2เท่าเมื่อเทียบกับปี 2023-2024 เพิ่มมากเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยโดยรวมแล้วสาขาวิชาชีพในสหรัฐทั้งหมดเนี่ย1% เป็นงาน AI นะ
5: โอ้เหรอฮะ
4: เยอะมากนะฮะโอเคอันนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญมาก 1% เนี่ย1ล้านตำแหน่งนะ
5: 1% นี่1ล้านตำแหน่งนะอาจารย
4: ์โอ้โหต้องจ่ายในอเมริกา
5: โอ้โหเชื่อเ
4: ป็นยาใหญ
5: ่
4: นะฮะอาชีพอีกอันหนึ่งอาชีพด้านคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพฟังดูไม่เกี่ยวเลยวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
5: นั่นสิครับ
4: มันต้องใช้ AI ค้นหายาตัวใหม่อะ
5: โอ้เป็นไปได
4: ้นะฮะไอLinkedInเนี่ยมันพบว่า2023ถึง2024

0: สารรายงานทางการเงินพวกเดี๋ยวนี้ทํารายงานการเงินอะไรเร็วมากเพราะฉะนั้นเมื่อผลิตภาพเพิ่มขึ้นมันลดต้นทุนของบริการวิชาชีพเพราะฉะนั้นความต้องการบริการเหล่านี้ก็เพิ่มขึ้นทําให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นไม่ได้ลดลงประสิทธิภาพมันเร็วขึ้น
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นอาชีพบางอาชีพที่คิดว่าจะถูก AI ทดแทนมันกลับมาได้รับประโยชน์ช่วยกฎหมายพาราฟิลีเกิลเพิ่มขึ้น 11% นักวิเคราะห์วิจัยตลาดเพิ่มขึ้น 6%
1: ครับ
0: แต่โอเคมันก็มีบางอาชีพที่กำลังได้รับผลกระทบนะฮะอาชีพที่ได้รับผลกระทบพนักงานบริการลูกค้า
1: โอ้อันนี้แน่นอนเลย
0: โดนจัดโดนเลยแม้กระทั่งตามภัตตาคารมันก็ใช้เครื่องโรบอทมาวิ่งแหละ
1: ถูกต้องอัน
0: นี้ลดลง 10%
1: ครับ
0: เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการลดลง 15%
1: โอ้โห
0: งานอะไรที่ทำซ้ำๆซักซากนะฮะมันก็ลดลงนะฮะก็งานในงานสำนักงานงานสนับสนุนธุรการไอ้สำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐประมาณการว่ามันจะลดลงไปประมาณ 750,000 ตำแหน่ง
1: เยอะต้องขับตาม
0: ันแต่ว่าโดยรวมแล้วมันเพิ่มขึ้นมากกว่า
1: อ๋อสุทธิใช่ไห
0: มอเมริกาคนอเมริกา6ล้านคนยังทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ซึ่งในสมัยก่อนคอมพิวเตอร์มันไม่มีนะและอีก8ล้านคนมันทำงานในอุตสาหกรรมใหม่และกิ๊กอีโคโนมี่อีคอมเมิร์ซสร้างคอนเทนต์เพราะนั้นแรงงานในอนาคตในอนาคตมันมีหน้าที่ที่จะต้องควบคุม AI agent นะเพราะผมคิดว่ามันต้องมองทั้งมุมต่างๆให้ครบแล้วก็ผมคิดว่า data center เนี่ยแล้วก็ AI data center เองไม่ใช่เป็นตัวปัญหาในตัวมันเองAI มันคืออนาคต AI Data Center เป็นส่วนหนึ่งหน้าที่ของรัฐคือพัฒนาทักษะ AI เราเห็นอาชีพต่างๆแล้วในอเมริกาทำไมเราไม่ลงทุนว่าเราพัฒนาอาชีพต่างพัฒนาคนไทยให้มีทักษะเหล่านั้นเพื่อดึงอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆเหล่านั้นเข้ามาลงทุนนี่คือหน้าที่ของรัฐบาลนะขณะเดียวกันอะไรที่มันเป็นปัญหาก็เพิ่มการกำกับดูแลเรื่องการสร้าง data center เรื่องอะไรต่างๆเพื่อลดผลกระทบทางลบ
1: อ
0: ันนี้เรายังไม่เห็นรัฐบาลอนุทินพยายามทำอย่างนี
1: ้
0: นะผมหวังว่าเราคุณอนุทินรัฐบาลเนี่ยมันมีคนหนุ่มคนสาวอยู่ในรัฐบาลนะก็คนเหล่านี้แหละคือคนที่น่าจะเข้าใจแต่เสียงอาจจะบทบาทอาจจะน้อยนะ
1: ครับ
0: ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะ
1: ฮะอาจารย์ครับถามนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ทุกคนตั้งคำถามเรื่องความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล AI และทีนี้ถ้า AI มันไปสร้างงานขึ้นมาเนี่ยไอ้คุณภาพของงานหรือความชัดเจนแม่นยำของงานที่มันผลิตขึ้นมาเนี่ยมันน่าเชื่ออ
0: ันนี้แหละเราต้องดูตั้งแต่ต้นแล้วล่ะคือมันต้องตรวจสอบแล้วผมเวลานี้ผมก็ใช้อยู่ระดับหนึ่งผมก็ต้องตรวจสอบนะฮะมันมั่วมาเป็นประจำอยู่ครั้งหนึ่งนะมันมั่วแม้กระทั่งไอ้แหล่งที่มาแล้วมันก็เขียนแหล่งที่มาให้ผมก็ไปอ่านเนาะผมก็ไปหาที่ไอ้แหล่งที่มานี้เป็นไงปรากฏหาไม่เจอ
1: ผมไม่มี
0: มันมั่วก็เขียนไปต่อว่ามันก็สุภาพมากขอโทษครับแต่ว่ามันโหเร็วมาก
1: นั่นสิจอน
0: มันทำงานเร็วมาก
1: จริง
0: เมื่อเดือนที่แล้วผมใช้ลูกน้องให้มันมีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งนะเป็นข้อมูลสาธารณะที่นักเศรษฐศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกาเขาทำมาไว้เป็นเรื่องผลิตภาพผลิตภาพการผลิตนะของทั่วโลกเลยประเทศต่างๆแล้วเขาประมาณการเอาไว้เลยนะฮะก็เรียกว่า total factor productivity ท่านฟังไม่ต้องสนใจแต่มันเป็นตัวเลขที่ละเอียดเป็นหลายประเทศแล้วแยกเป็นอะไรต่างๆเยอะผมก็ให้ลูกน้องผมทำกราฟให้เขาก็ใช้เวลาประมาณครึ่งวัน
1: โ
0: อ้คือวันเมื่อวานเนี้ยผมหาผมต้องการทำข้อมูลบางอย่างใหม่ของจากชุดนั้นชุดเดียวกันเลย
1: ครับ
0: ผมเข้าไปทำถาม AI ทำไปทำมาเอ้ย AI มันบอกคำนวณไ

0: ผมเลยให้มาคำนวณ
1: โอ้
0: 5 นาที
1: 5 นาที
0: ครับ
1: เสร็จเลย
0: แล้วมาทำกราฟอะไรต่างๆมา
1: สวย
0: ดีกับลูกน้องที่ลูกน้องผมทำด้วย
1: พันเนี่ย
0: ฮะ
1: โอ้ยแล้วลูกน้องอาจารย์มาเห็นผลงานของ AI ไหมฮะ
0: เดี๋ยวผมส่งไปให้เขาดูแล้ว
1: มีผลต่อการประเมินนะครับ
0: ไม่นี่ไงคือก็ AI ต้องได้เองไง
1: โอ้ตายตายตายเนี่ยอาจารย์ผมพูดตรงนะต่อไปเนี่ยการจ้างงานมันเป็นลูกตัวเคนะครับอาจารย์
0: อันนั้นแหละหน้าที่รัฐบาลว่าไอ้คนที่ไม่มีทักษะเราต้องทำยังไง
1: จริงๆ
0: ถูกไหมฮะคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเราต้องมีวิธีการที่จะพัฒนาคนพวกนี้ได้แล้วเดี๋ยวอันเนี้ยพี่ซ่ามาถามตรงนี้ด้วยนะไอ้เรื่องคือนักเรียนไทยที่นักเรียนไทยจำนวนมากเนี่ยไม่ค่อยเชื่อว่าตัวเองสามารถพัฒนาทักษะการพัฒนาทักษะได้พัฒนาความรู้พัฒนาสติปัญญาของตัวเองได้ระดับความเชื่อตรงนี้น้อยกว่าคนในประเทศอื่น
1: หมายถึงประเทศไทย
0: พิซซ่ามันไปทำสำรวจมา
1: เหรอ
0: เฉพาะนักเรียนที่สอบพิซซ่า
1: เอ้าเหรอฮะ
0: ใช่มันสอบทั่วโลกอ่ะกลุ่ม OECD อ่ะแล้วตัวเลขอันนี้ผมถึงบอกว่าเดี๋ยวตอนแรกตั้งใจจะพูดแล้วผมถึงบอกว่าเออตรงนี้มันสำคัญว่ะนะฮะมันเพราะว่าไอ้นักเรียนตรงนี้ที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเชื่อมั่นว่าไอ้การเรียนรู้มันจะพัฒนาตัวเองได
1: ้
0: มันต่ำกว่าประเทศอื่นอันนี้ตัวเลขที่เดียวเอาไว้คราวหน้าพูดเรื่องนี้มันต้องปรับทัศนคติคือก็ช่วยไม่ได้คือบางทีความยากจนเนี่ยทำให้ท้อแท
1: ้ใช
0: ่หมดหวังทุกอย่างอ่ะ
1: จริงอาจารย
0: ์แล้วเราจะทำยังไงอ่ะ
1: โอ้เหรอฮะไม่เชื่อตัวเอง
0: แต่ข้อดีนะนิดนึงนะ
1: ได้ครับ
0: ไอ้นักเรียนไทยนักเรียนไทยที่สอบพิซซ่าเนี่ยไอ้อัตราบูลลี่เนี่ยในโรงเรียนเนี่ยเราน้อยกว่าเฉลี่ยนะ
1: โอ้เหรอครับ
0: ไม่เลวนะ
1: อันนี้ดีอ่ะดีดีขึ้นเยอะ
0: ดีกว่า
1: โอ้ครับถ้าอย่างนั้นอาจารย์ต้องเอาเรื่องของปีซ่ามาคุยกันรายละเอียดกันในสตาร
0: ์มันต้องคุยรายละเอียดไม่ใช่คุยแต่คะแนนอย่างเดียวนะฮะคุยเรื่องหลังของมันว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราต่ำนะถึงแม้ว่าปีนี้จะดีขึ้นแต่เรายังต่ำ
1: จริงอาจารย์เพราะว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยภาพรวมเนี่ยเราต่ำนะฮะอาจารย
0: ์ครับ
1: แต่ถึงแต่ภาพย่อยเราดีขึ้นจริงแล้วเราก็เสนอแต่อันดับแค่นั้นเองแต่ว่าเปเปอร์วิจัยเขาน่าสนใจมาก
0: ใช่ใช่ครับอันนี้ต้องมาดูกันที่คุยกันอีกทีครับ
1: ได้เลยครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
0: ยินดีครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับนะครับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์โพพงศกรครับนักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยวัฒน์ดีอาไอน่าสนใจนะฮะเพราะว่าเป็นอีกมุมนึงที่ AI เองเนี่ยคือมันต้องสุดที่จริงๆนะหมายถึงว่าเน็ตใช่ไหมฮะตกงานเท่านี้จ้างงานใหม่เท่านี้เน็ตเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่าเอ้ยจำนวนสุดที่ของการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งงานมันเพิ่มขึ้นถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยก็อย่างที่บอกไปครับว่ายังไม่มีใครพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการจ้างงานต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่เพราะตอนนี้ AI มันเข้ามาคุมหมดแล้วถูกไหมครับมันจะอันนี้เป็นมุมที่ผมพูดเองวิเคราะห์กันเองนะฮะนอกจากเศรษฐกิจตัวเคแล้วนะฮะก็คือคนรวยก็รวยต่อไปคนจนก็จนต่อไปนี่นะฮะก็ยังจะมาเจอเกี่ยวกับเรื่องของภาวะการว่างงานซึ่งน่าจะเป็นภาวะการว่างงานแบบตัวเคเหมือนกันนะฮะคือใครที่เก่งคุม AI ได้ประสบการณ์สูงเนี่ยโอ้โหเงินดีคนอยากได้นะตำแหน่งงานก้าวกระโดดจ้างดีมากแต่พอมาเจอคนทำงานที่ไม่เอา AI เลยอ่ะหรือเอา AI ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะฮะและนี่จะถูกจ้างยังไงล่ะครับมันก็ยิ่งตกยิ่งติ่งลงไปเนี่ยภาวะการจ้างงานแบบตัวเคเนี่ยเกิดขึ้นอย่างชัดเจนทั่วทุกมุมแรกโลกแม่แล้วก็แม้แต่ประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากดูเรื่องนี้กันเพราะว่ายังไม่มีใครวิเคราะห์เรื่องของการจ้างงานตัวเคกันเท่าไหร่นะอ่ะก่อนจะพักกันนะครับมาดูเรื่องนี้อันนี้น่าสนใจมากนะครับคือ 96.5 เขาจะชวนเปิดประสบการณ์ไปเที่ยวเมืองเก่านะครับไปเล่าเรื่องมรดกโลกเนี่ยนะฮะสัมผัสแห่งอดีตกิจกรรมเรียกว่าเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยแหมถ้าชื่อศรีสัชนาลัยเดี๋ยวร้องออกเลยใช่ไหมครับมันอยู่ที่ไหนใช่ไหมฮะคือเราพร้อมจะเดินทางย้อนเวลานะครับไปดูเมืองเก่าศรีสัชนาลัยผ่านมุมมองประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชุมชนคือมันเป็นกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นมาพิเศษทั้งหมดเนี่ย3 วัน 2 คืนนะครับเรียกได้ว่าสนุกครบรสเที่ยวกินเรียนรู้ สมบัติด้วยตัวคุณเองเลยนะเรียกว่าเที่ยวแบบ DIY กับประสบการณ์มรดกโลกกันเนี่ยนะครับเอามรดกโลกตรงนี้เนี่ยนะเราจะไปดูความยิ่งใหญ่ของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยแห่งมรดกโลกอันทรงคุณค่ากันเลยนะครับไปรู้ประวัติศาสตร์แบบลึกทุกแง่ทุกมุมนะต่อจากนั้นไปสัมผัสพุทธศิลป์ล้านนาที่วัดพิพัฒน์มงคลนะครับโอ้นี่ก็จะมีสถาปัตยกรรมแบบวิจิตรเลิศหรูนะครับไหว้พระกันหน่อยฮะไปสักการะหลวงพ่อทองคำนะครับแล้วก็หลวงพ่อทันใจพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนให้ความศรัทธากันนะครับจากนั้นเนี่ยนะฮะเปิดโลกกับงานทองศรีสัชนาลัยเราจะไปดูนะฮะช่วงนี้ทองลงอยู่นะฮะทองรูปพรรณแบบโบราณที่เรียกทองโบราณนะครับเอกลักษณ์ของศรีสัชนาลัยเลยนะครับนี่คือภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเที่ยวมันต้องมีกินด้วยฮะแต่กินแบบวิถีชุมชนนะครับไปสัมผัสท่องเที่ยวเชิงเกษตรโฮมสเตย์บ้านนาต้นจันนะนี่จะไปเรียนรู้ความเรียบง่ายของชุมชนและอาหารพื้นถิ่นสุโขทัยเขาว่าอร่อยนะต้องไปงานนี้นะครับแล้วก็สนุกกับเวิร์กช็อปสังคโลกโอ้โหชามสังคโลกเป็นเรื่องงานศิลป์ภูมิปัญญาไทยนะครับและคุณสามารถจะสร้างงานศิลป์สังคโลกในแบบตัวคุณเองได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ออกเดินทางนี้เนี่ยนะครับพบกับวิทยากรนะคุณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาหรือว่าอาจารย์นัทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและก็โบราณคดีนะครับจะนำไกด์เลยนะฮะเที่ยวให้สนุกรู้จักเมืองเก่าให้ลึกกว่าเดิมนะครับทริปนี้นะครับ7 8 9 3วันนะครับรับแค่40คนคนที่41ก็ไม่ได้ไปนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้น40คนเท่านั้นเองนะครับอย่าเพียงไปเที่ยวนะฮะแต่ไปสัมผัสเสน่ห์ศรีสัชนาลัยกลิ่นอายแห่งมรดกโลกวัฒนธรรมของบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นฟังแล้วอยากไปใช่ไหมไม่ยากเลยครับหยิบมือถือขึ้นมานะฮะแล้วก็พิมพ์แอดไซน์ต่อด้วยคำว่า Thinking Radio แล้วก็ถามเลยครับถ้าคุณจองเร็วจะเป็น1ใน40คนแรกที่จะได้ไปนะครับอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ครับแล้วกลับมาติดตามช่วงหน้า Econ Beats กันต่อนะครับ
2: Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: จุดจุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Beatsปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
1: กลับเข้าสู่ Econ Beats กับผมบัญชาชุมชัยเวชซึ่งจะพบกับผมได้มันก็จะประมาณ 8:42 นาทีตามเวลาของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเหลือเวลาอีก50นาทีข้างหน้าที่ตลาดหุ้นทองคำน้ำมันจะเปิดนะฮะโอ้เขาเรียกว่าฟ้าหลังฝนมันสดใสเสมอนะครับหลังจากที่ตื่นเต้นตกอกตกใจขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีกว่าไปเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับและยังชี้เป้าว่าจะขึ้นต่ออีกนะนะฮะดีไม่ดีจะอีกรอบนึงในตอนกลางธันวาคมแล้วก็ดีไม่ดีจะข้ามไปปีหน้ามีอีกรอบนึงด้วยเนี่ยนะฮะนักลงทุนตั้งสติได้เบ็ดเสร็จดัชนีหุ้นล่วงหน้า3อย่างนะฮะของตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐนั้นสดใสมากๆเลยเนี่ยนะครับเวลาในขณะนี้ครับทุ่ม42เนี่ยตามเวลาประเทศไทยเนี่ยนะฮะอีกประมาณ50นาทีการซื้อขายของตลาดหุ้นในอเมริกาถ้าเปิดตอนนี้นะครับย้ำว่าถ้าเปิดตอนนี้นะครับเพราะมันเป็นดัชนีหุ้นล่วงหน้าเนี่ยดาวโจนส์จะบวก612จุด 1.18% ครับขึ้นไปอยู่ที่ 52,527 จุดดัชนีหุ้น S&P 500ล่วงหน้านะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็พุ่ง95จุดเลยละครับ 1.25% นะครับอยู่ที่ 7,718 จุดดัชนีหุ้นล่วงหน้าของ Nasdaq ถ้าเปิดตอนนี้ก็474จุดละครับ 1.6% บวกขึ้นไปเขียวๆ 29,731 จุดนะฮะส่วนทางด้านของตลาดซื้อขายราคาน้ำมันดิบเนี่ยโอ้ได้ใจนะลงด้วยครับตอนนี้ครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์กิตเทรนเหนือตกไปถึง3.90เซนต์ประมาณ 3.69% นะครับทำให้ราคาน้ำมันของเบรนท์กิตเทรนเหนือขณะนี้เนี่ยนะฮะอยู่ที่101.82เซนต์ต่อบาร์เรลใกล้หลุดร้อยละส่วนตลาดที่หลุดร้อยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าหลุดไม่เยอะนะฮะคือในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐอีก45นาทีจะเปิดทำการตอนนี้ปรากฏว่า ราคาในเม็กซ์หลุด100มาวิ่งอยู่ที่$99.32ต่อบาร์เรลครับหายไป3.11หรือประมาณ 3.04% นะครับเหตุผลเพราะอะไรทราบไหมฮะซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็สู้วิ่งสู้ฟัดจริงๆเลยนะฮะเพราะซาอุดิอาระเบียบอกว่าไม่เป็นไรนะช่องแคบพอมุสก็ออกลำบากท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตก 1,200 กิโลเมตรก็ถูกโดนโจมตีเสียหายจับมือประเทศไหนก็ไม่รู้ว่าตกลงใครยิงก็ไม่รู้เหมือนกันเสร็จมาทางด้านทะเลแดงอ่ะช่องแคบเอฟเอลมันเจ็บนะถูกทางด้านฮูตีอบุกยึดเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเลยตัดสินใจงี้ฮะว่าจะยังคงส่งน้ำมันดิบออกไปต่างประเทศได้แต่ใช้วิธีอะไรรู้ไหมฮะเรือต่อเรือบนทะเลนะคือเรือขนน้ำมันดิบของซาอุดเนี่ยเพราะมันออกไม่ได้มันก็ลอยลำอยู่ในกลางทะเลถูกไหมฮะตรงบริเวณแต่ละช่องแคบแล้วก็ว่าไปก็ยังมีสต๊อกน้ำมันดิบของที่อยู่ในเรือที่มันขนออกไม่ได้เนี่ยก็จะทำการขนถ่ายส่งระหว่างเรือกับเรือที่มารับเพื่อที่จะส่งต่อไปให้กับลูกค้าเห็นไหมครับทีนี้ไอ้การที่เรือลูกค้ามารับเนี่ยก็เนื่องจากว่าไม่ใช่เรือสัญชาติซาอุดิอาระเบียเพราะฉะนั้นน่าจะผ่านช่องแคบแบบไม่มีปัญหาเฉพาะข่าวนี้เนี่ยแหละครับก็เลยทำให้ราคาน้ำมันนั้นเทขายลงไปเมื่อวันก็เยอะวันนี้ก็ลงเยอะนะครับเดี๋ยวดูกันนะฮะว่าจะลงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้พอราคาน้ำมันมันลงเยอะนะดอกเบี้ยก็ชัดเจนแล้วถูกไหมครับทองคำก็ได้เวลาตีฟื้นคืนกลับตอนนี้ปัจจัยบวกมันมาจากน้ำมันที่ลงไปเยอะถึง2วันติดต่อกันครับทำให้ราคาน้ำอโทษนะราคาทองคำล่วงหน้าหรือว่าโกลด์ฟิวเจอร์ตอนนี้ขึ้นมา21.50 เหรียญครับเหนือ4,400ละมาอยู่ที่4,409.80 เหรียญต่อออนซ์นะครับหรือขึ้นมาประมาณ 0.49% นะครับส่วนด้านของคริปโตเคอเรนซีเป็นบิตคอยน์นะฮะบวกขึ้นมาถึง$991ต่อ1บิตคอยน์วิ่งซื้อขายกันอยู่ที่ 76,791.86 เหรียญต่อ1บิตคอยน์หรือขึ้นมา 1.31% ก็ถือว่าเริ่มใช้ได้เริ่มเขียวนะกลับเข้ามาดูทางด้านของบ้านเรากันนะครับวันนี้ได้เห็นตัวเลขหนี้ครัวเรือนประเทศไทยนะฮะถ้าทองคำนิวไฮหุ้นนิวไฮที่ดีนะฮะแต่ถ้านี่นิวไฮเนี่ยฟังแล้วหดหูเลยนะฮะนี่ครัวเรือนนิวไฮในรอบ17 ปีเหมือนเลี้ยงเด็กคนหนึ่งจนกระทั่งตั้งแต่อนุบาลจนจบม.6นี่ไม่เคยเจอเลยนะครับโอ้โหเหลือเชื่อมาแล้วของการค้าไทยนะฮะเปิดสภาวะนี่ครัวเรือนประเทศไทยบอกเป็นนี่คือมันเป็นปัญหาที่ยังลึกยิ่งลึกยิ่งยากลงไปเรื่อยๆในเศรษฐกิจไทยครับเพราะมันสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าโครงสร้างทางด้านการเงินและหนี้ของครัวเรือนไทยเนี่ยนับวันก็มีแต่จะแย่ลงแย่ลงไปเรื่อยๆนะฮะเขาไปสำรวจมาตอน 7-13 กันยายนเนี่ยนะครับปรากฏว่า 91.8% ของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะฮะมีหนี้นะลดลงจาก 95.1% หมายถึงกลุ่มตัวอย่างก็ใช่ไหมฮะมันลดลงก็จริงในปี68แต่ขณะที่ 8.2% ไม่มีหนี้นะครับโดยภาระหนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือนโอ้โหนี่ไงตัวเลขนี่ไงภาระหนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไทยเพิ่มขึ้นมาเป็น794,945 บาทจากเมื่อปีที่แล้วภาวะเฉลี่ยหนี้ครัวเรือนยังอยู่แค่740,000ปีนี้เป็น794,000นะครับเรียกได้ว่า800,000มีทอนนี่นะครับเท่ากับว่าภาระหนี้ครัวเรือนพุ่งขึ้นข้ามปีถึง 7.3% และในจำนวนนี้เป็นหนี้ในระบบ 77.2% หนี้นอกระบบก็ตี 22% ถูกไหมครับจะได้การผ่อนชำระเนี่ยนะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่เดือนหนึ่งต้องผ่อนใช้หนี้ก็ 21,935 บาทโอ้เรื่องใหญ่นะ 21,000 เนี่ยนะฮะเด็กจบใหม่มาป้ายแดง 15,000 เนี่ยปรากฏว่าการผ่อนชำระหนี้ครัวเรือนถึงครัวเรือนละ 21,000 ต่อเดือนเนี่ยไม่ใช่เล่นๆ นะฮะแล้วการผ่อนชำระหนี้ครัวเรือนเฉลี่ยตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นตั้ง 8% จากปีที่แล้วด้วยนะครับนี่ไงคือถึงได้บอกไงครับว่าหนี้ครัวเรือนต่อ GDP มันลดลงมันดูดีก็เพราะแบงก์เขาไม่ปล่อยเพราะยังไงอ่ะก็ประชาชนคนไทยก็ยังปลดหนี้กันไม่ได้โดยตัวของเขาเองเพราะรายได้มันไม่ฟื้นได้มาก็ต้องจ่ายหนี้ก่อนนะการงานเองก็ยากเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เรื่องใหญ่ละโรงงานเซรามิกนะที่โคราชปลดฟ้าผ่าตกงาน200 คนอย่างนี้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นนั่นคือตัวเลขนะมันเปรียบเสมือนกับคอสเมติกบางอย่างหรือเป็นเครื่องสำอางบางอย่างดูต้องดูตัวนี้ถึงจะเห็นนะครับถ้าหนี้ครัวเรือนเพราะครัวเรือนปลดเองได้อันนี้ของแท้แต่ถ้าหนี้ครัวเรือนเพราะแบงค์ไม่ปล่อยร้องเพลงรอกันละครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะแก้กันได้สักทีเนี่ยนะครับทีนี้ระดับหนี้เฉลี่ยในหลัก800,000 บาทครัวเรือนเนี่ยถือว่าสูงสุดตั้งแต่ปี2552นะหรือในรอบ17 ปีเอาง่ายๆตั้งแต่มหอการค้าไทยเขาเริ่มทำสำรวจหนี้มา17 ปีที่ไม่เคยเจอสูงขนาดนี้เลยนะครับความสามารถในการจ่ายหนี้นะฮะพบว่าอย่างนี้ครับ 73% ยังสามารถชำระได้ตามกำหนดนะไม่มีเลื่อนไม่มีชักดาบนะครับ 16% ชำระได้ไม่เกิน6เดือนมันจะมีอยู่ประมาณเฉียด 9% นะชำระได้ไม่เกิน3เดือนและมีอยู่ประมาณเกือบ 2% ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตัวเลขนี้ก็ยังดีอยู่นะครับมีอยู่ 2% ที่จ่ายหนี้ไม่ได้ ทีนี้คนร้ายคุณจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วหนี้ประเภทไหนพบมากที่สุดครับในปีนี้ปรากฏว่าหนี้บัตรเครดิตครับอันดับ1เลย 55%อันดับ2เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการบริโภค 45% อันดับที่3ก็เนี่ยเป็นหนี้ไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยนะฮะ 41% สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจอันนี้เป็นหนี้เพื่อมาทำธุรกิจนู่นนี่นั่น 33% เป็นอันดับ4นะครับส่วนสินเชื่อบ้านเนี่ย 27% เป็นอันดับ5นะฮะสงสัยใช่ไหมหนี้ buy now pay later นะครับซื้อก่อนผ่อนทีหลังจ่ายทีหลังเนี่ยนะครับตอน 24% โอ้ยขึ้นนะขึ้นจากปี 68 6.2% มาเป็น 14% เนี่ยสายเจนซีสายเจนซีทั้งนั้นเลยเนี่ยนะครับตอนนี้หนี้ขึ้นเร็วจริงๆนะครับส่วนหนี้ส่วนบุคคลและบัตรเครดิตส่วนใหญ่นำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคมี 23% นะครับโอ้ตัวเลขตัวนี้ฟังแล้วใจหายกำลังซื้อครัวเรือนไทยไม่ฟื้นเลยนะครับขณะเดียวกันนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ดอกเบี้ยขึ้นนะฮะนักเศรษฐศาสตร์บ้านเราก็ทำงานกันทันทีครับดร.อมรเทพจาวรานะครับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ของสำนักวิจัยธนาคารเซมบีไทยคือแกบอกงี้ว่าเมื่อคืนที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกและสูงที่สุดในรอบกว่า3ปีนี่นะครับเรื่องนี้ต้องระวังนะฮะมันจะเจอปัญหาคือขึ้นยังไม่จบและเรื่องน่าห่วงจะมีมากกว่านั้นเพราะตรงนี้เองเป็นเรื่องที่น่ากังวลก็เลยเนี่ยมี4ข้อลบที่ต้องระวังต่อไปนี้คือ1แสดงว่าแบงก์ชาติอเมริกาคุมเงินเฟ้อไม่อยู่นะครับเพราะส่งซิกจะขึ้นอีกครั้งสิ้นปีนี้และอีกครั้งนึงประมาณต้นปีหน้าแสดงว่าคุมเงินเฟ้อไม่อยู่ปัจจัยที่2คืออะไรครับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือบอนด์ยูของอเมริกาเนี่ยพุ่งไปหยุดเพราะแสดงว่าคนมีมุมมองว่าเศรษฐกิจอนาคตยังแย่อยู่และเงินเฟ้อมันขึ้นจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยนะส่วนปัจจัยลบตัวที่3ครับเงินบาทจะอ่อนเหลือ34คือถ้ามุมดีมันดีนะมันช่วยนั้นส่งออกไงนะฮะแต่ถ้ามุมแย่มันคืออะไรฮะนำเข้าสุดแพงมากแล้วตอนนี้อย่าลืมนะครับประเทศไทยเข้าสู่ภาวะการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดแล้วมันจะขาดขึ้นไปเรื่อยๆเศรษฐกิจมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเพราะการนำเข้าที่มีมูลค่าสูงจากเงินบาทที่อ่อนอ่วมอรไทยนะครับต่อมาปัจจัยลบที่4ฮะดอกเบี้ยไทยอาจจะยืนระยะไม่ไหวอันนี้ชัดเพราะอะไรครับตอนนี้ดอกเบี้ยทั่วโลกขึ้นหมดแล้วนะฮะอเมริกาขึ้นเมื่อคืนนะฮะสลึงหนึ่งเช้าวันนี้ฮ่องกงเคาะตาเลยขึ้นสลึงหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วธนาคารกลางยูโรโซน ECB ขึ้นนะเสร็จแล้วยังบอกจะขึ้นอีก3รอบเดี๋ยววันเนี้ยไม่เกินวัน2วันเนี้ยแบงก์ชาติอังกฤษประชุมพรุ่งนี้แบงก์ชาติญี่ปุ่นฟันธงขึ้นแง่ๆคือดอกเบี้ยมันขึ้นหมดแล้วดอกเบี้ยพี่ไทยเราบอกว่าจะอยู่ 1% เท่านี้แหละแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับส่วนฐานจะหามาเรื่อยๆเคลื่อนย้ายเงินทุนจะออกจากประเทศไทยหาผลตอบแทนที่ดีกว่าขาขึ้นอันนี้เตรียมตัวกันได้เลยนะครับเนี่ยก็เตือนกันไว้เพราะว่าดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยมันอันตรายจริงๆนะฮะแต่ว่าการลงทุนก็ยังน่าสนใจอยู่นะล่าสุดนี่ทิมล็อกมอเตอร์ชื่อแปลกๆนะแต่ว่าเขาเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยสารสาธารณะขนาดใหญ่พูดง่ายก็เหมือนรถบัสรถเมล์รถโค้ชเนี่ยนะครับวันนี้ทิมล็อกมอเตอร์เนี่ยนะฮะประกาศตัดสินใจเป็นข่าวที่ดีนะบุกมาลงทุนในประเทศไทยฮะถือว่าข่าวดีมากนานๆจะได้เห็นเวียดนามประกาศมาลงหลักปักฐานจ้างงานในประเทศไทยนะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นประเทศจีนกันนี่นะครับคิมลองมอเตอร์บอกอย่างนี้ครับว่าจะมาลงทุนผลิตรถบัสสาธารณะขนาดใหญ่ในประเทศไทยโดยจะใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยเนี่ยนะครับเกิน 50% ด้วยโอ้โหนี่ปรบมือให้เลยนะถ้าทำได้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เจอทุนหลายประเทศเข้ามาเนาะสุดท้ายใช้ไปใช้มาเอ๊ะยังไงมันใช้คนของเขาหมดงงๆเหมือนกันนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนอกจากจะใช้ชิ้นส่วนผลิตรถบัสสาธารณะขนาดใหญ่ประเทศไทยแล้วเขาจะบอกเลยนะการลงทุนคราวนี้ของทุนเวียดนามเนี่ยนะครับจะเป็นการเน้นในประเทศไทยเนี่ยขึ้นเป็นฮับส่งออกรถโดยสารสาธารณะประเภทเครื่อง EVบูงง่ายว่ารถบัส EV เนี่ยนะครับโดยให้ไทยเป็นศูนย์การส่งออกเลยโอ้โหดีมากนะฮะและจะประเดิมตลาดแรกเลยคือตะวันออกกลางนะครับคิมลองมอเตอร์เนี่ยเขาเปิดมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2018ได้ประมาณทุกวันนี้ก็9ปีแล้วถือว่าเป็นผู้ผลิตรถโดยสารสาธารณะที่ใหญ่อันดับต้นๆของเวียดนามนะครับแล้วก็การที่เขาตัดสินใจอย่างนี้ก็แสดงว่าเขามองเห็นศักยภาพของบ้านเราอยู่จริงๆก่อนหน้านี้คิมลองเนี่ยเขาส่งออกรถโดยสารสาธารณะไฟฟ้ามาขายในเกาหลีใต้แล้วก็ในประเทศไทยมาแล้วแต่พอเขาเห็นตัวเลขแล้วก็อีกจุดนึงคือเขาบอกว่าทำไมตัดสินใจลงทุนในไทยรู้ไหมคือปีนี้เป็นปีฉลองแห่งความสัมพันธ์50ปีทางการทูตของทั้งสองประเทศโอ้โหทุกอย่างเหมาะเจาะเหมาะเป๊ะทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเป็นข่าวดีของไทยนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เวียดนามเขาเห็นไหมทุนเขาหนาเขากล้าขยับแล้วเขาก็พยายามเป็นประเทศที่ชี้เห็นว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของเขาไม่ได้เป็นสองรองใคร second to none นะฮะต่อมาครับแต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยดีทุกวันนี้เราก็รู้นะเวลาประกาศGDP ไตรมาสหรือประกาศทั้งปีทีไรหรือตัวเลขคาดการณ์ทีไรไม่ว่าจะ IMF World Bank เราอะรั้งไม่รองสุดท้ายก็สุดท้ายต่อให้จะจัด6ประเทศเศรษฐกิจใหญ่สุดอาเซียนแล้วก็รั้งรองสุดท้ายจัดยังไงแล้วก็ต โตเฉลี่ยต่ำกว่า6ชาติอาเซียน10ชาติอาเซียนอย่างเงี้ยและล่าอันนั้นคืออดีตนะแต่อันนี้เนี่ยฟังแล้วยิ่งเจ็บใจเข้าไปใหญ่นะครับยิ่งหมดหดหูอีก DBS Group Holding ครับเป็นธนาคารพาณิชย์ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์นี่นะฮะปรากฏว่าอะไรทราบไหมฮะเขาเปิดออกมาแทบบอกว่าในอีก2026ถึง2035ก็ตีสักประมาณ 7-8 ปีขึ้นไปนี่นะครับเศรษฐกิจประเทศไทยจะโตเฉลี่ยแค่ 2.2% ในปี2026ปีนี้จนถึงปี2035และไม่เพียงแค่โตต่ำรังบวยสุดใน6ชาติชั้นนำอาเซียนแต่เศรษฐกิจไทย 2.2% ในประมาณ 7-8 ปีข้างหน้ายังโตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวมทั้ง6ชาติอาเซียนด้วยไม่ต้องตั้งคำถามผมนะครับว่าประเทศไหนอันดับ1เวียดนามเวียดนามจะโตอันดับ1อาเซียนใน 7-10 ปีข้างหน้าด้วยตัวเลขเฉลี่ย 6.2% อยากรู้ไหมครับอันดับ1เวียดนาม 6.2% อันดับ2ฟิลิปปินส์ 5.8% อันดับ3อินโดนีเซีย 5.4% อันดับ4มาเลเซีย 4.3% อันดับ5สิงคโปร์ 2.7% และสุดท้ายรังบวยคือประเทศไทย 2.2% เพราะฉะนั้นไอ้การที่ว่าเราจะโตในช่วง 2026 ถึง 2035เฉลี่ย 2.2% เนี่ยมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั้ง6ประเทศด้วยเพราะค่าเฉลี่ยทั้ง6ประเทศมัน 4.8% แล้วรายงานฉบับนี้นะเขาบอกเลยครับมาเลเซียเนี่ยมีการพัฒนาปรับปรุงที่ดีและยิ่งใหญ่ที่สุดเวียดนามเป็นประเทศที่เป็นผู้นำและรักษาความเป็นผู้นำในการขยายตัวเศรษฐกิจที่เร็วและมากที่สุดของอาเซียนนะครับอินโดนีเซียแบบลูกสลับนะฮะถึงแม้ความว่าถ้าเขาไปทำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจแต่เขาจะต้องแลกมาด้วยการคุณภาพของการจ้างแรงงานเนี่ยมันด้อยลงไปนะครับส่วนประเทศไทยเขามีมุมมองว่าไงรู้ไหมฮะเขาบอกสำหรับประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเชื่อมช้าตามหลังเขานะฮะเนื่องจากว่าข้อจำกัดมากมายทั้งเรื่องวัยแรงงานก็หดประชากรก็หดได้เกิดใหม่ก็ไม่มีตลาดก็หดตัวนะฮะรวมไปถึงความอ่อนแอนะครับจากทางด้านของสถาบันเศรษฐกิจที่ส่งแรงเข้าไปไม่ไหวและในขณะเดียวกันปัญหาที่เจออะไรคือรู้ไหมครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและความโปร่งใสโอ้โหรายงานชุดนี้เคาะได้ครบทุกมุมกันเลยนะฮะอันนี้คือ 7-10 ปีข้างหน้านะครับเราก็ยังลังบวยอยู่ดีนะฮะฟังแล้วก็ห่อเหี่ยวเหลือเกินนะครับต่อมาครับเรื่องที่กำลังฮือฮาขนาดนี้ก็คือสายการบินต้นทุนต่ำที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยฮะแอร์เอเชียนะครับรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยบอกว่ากำลังพูดคุยกับสายการบินคู่แข่งในสัญชาติเดียวกันคือมาเลเซียเนี่ยนะครับเพื่อที่จะหาทางออกในการที่จะมารองรับถ้ามันเกิดปัญหาทางการเงินที่รุนแรงกับสายการบินAir Asia นะครับซึ่งโอ้อันนี้เรื่องใหญ่มากเป็นข่าวแบบพื้นฐานมากเลยนะครับทีนี้ถ้าเกี่ยวกับประเทศไทยตรงไหนรู้ไหมเรามีไทย Air Asia X ปรากฏว่าหยุดเลิกไม่บินเกาหลีใต้ปิดฉากเลย12ปีผ่านมาเลิกไม่เอาแล้วเพราะว่าคนไปเที่ยวเกาหลีใต้น้อยแถมตอนนี้ราคาน้ำมันก็แพงทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอื้อเลยเลิกบอกลา12ปีบินจากดอนเมืองไปถึงอินชอนนะครับอ่ะก่อนที่จะหมดเวลากันเนี่ยนะครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยครบทุกเดือนนะฮะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนไปเลยนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะเงินฝากเนี่ยนะฮะสำหรับคนที่ต้องการออมเงินเอาแบบมั่นคงนะครับดอกเบี้ยเนี่ยรับทุกเดือนโอนเข้าบัญชีคู่แบบอัตโนมัติไม่ต้องไปฝากที่แบงค์ไม่ต้องไปถามแบงค์นะครับอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่รู้ไหมฮะ 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่ากับเงินฝากก็ประมาณ 1.52% ต่อปีใช้ได้ถือว่าสูงอยู่นะครับเปิดบัญชีแค่ขั้นต่ำนะครับ 10,000 บาทฝากเพิ่มทีครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะฮะไม่จำกัดวงเงินฝากสูงสุดเป็นเวลาถึง3ปีสำหรับบุคคลธรรมดาก็รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยโอ้ดีๆๆนะฮะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีก็ได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่แบงค์เขากำหนดนะครับฝากได้แล้วตั้งวันนี้จนถึง31ตุลาคม69ก็ไม่กี่วันนะครับได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินก็บอกว่าเขาเป็นธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับเวลาหมดแล้วครับสำหรับวันนี้และสัปดาห์นี้กันด้วยนะครับติดสนใจติดตามฟังผมบัญชาชุนชัยเวชก็พบกันนะฮะในอีคอนบีสทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
7: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมอลเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
6: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบ บรรพฤทธิ์

0: 9:09 นาทีนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการท่องพุทโธนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่20 กันยายน 2569นะครับอยู่กับผมชันเดชบัวหันนะฮะส่วนช่องทางการติดตามนะครับเช่นเคยครับ YouTube Thinking Radio FM 96.5 แฟนเพจนะครับคุณผู้ฟังสะดวกติดตามผ่านช่องทางไหนก็สื่อสารเข้ามาพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนประเด็นกันหรือว่าจะแจ้งสัญญาณการรับฟังก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มีคุณผู้ฟังนะครับส่งข้อความเข้ามาบ่อยเกี่ยวกับเรื่องของในช่วงบางเวลาที่มีสัญญาณติดขัดฟังไม่ได้บ้างนะฮะก็ดีเหมือนกันคือจะได้สำรวจเหมือนเป็นการเซอร์เวย์ไปเลยครับนะฮะว่าในส่วนใหญ่ช่วงเวลาที่ฟังแล้วมันติดขัดเนี่ยเป็นช่วงเวลาไหนนะเดี๋ยวก็จะเก็บรวบรวมสถิติไปให้กับทางฝ่ายวิศวะที่เขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องการออกอากาศนะฮะให้เข้มงวดให้พัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับนะก็เป็นจะเป็นประโยชน์กับทาง96.5ด้วยนะครับเช้าวันนี้นะครับอยากจะชวนคุณผู้ฟังคิดและคุยไปด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องของพระปาราชิกวิกฤตศรัทธาเสื่อมนะผมโจหัวด้วยหัวข้อนี้เนี่ยนะคงไม่ต้องเท้าความมากนะครับสืบเนื่องจากปมปัญหาพระกับสีกาอีกแล้วนะครับนะเรื่องนี้จริงๆก็เกิดขึ้นบ่อยเกิดมานานแล้วนะครับที่ลุกลามสู่การตรวจสอบเส้นทางเงินวัดนะกระทั่งสะเทือนศรัทธาวงการสงฆ์ในเวลานี้นะครับหากจะย้อนมองไปในครั้งพุทธกาลเนี่ยปมของวิกฤตศรัทธาก็มีปรากฏในพระคัมภีร์ให้เราได้ศึกษาเป็นตัวอย่างอยู่ไม่น้อยนะครับวันนี้นะฮะจะมาชวนคิดและคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้กับพระมหาอดิเดชสติวโรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เปลี่ยนธรรมก้าประโยคนะครับพระอาจารย์เป็นประธานสงฆ์สิริบูรพาธรรมสถานนะครับและยังเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามราชวรวิหารและเลขานุการรองประธานศูนย์พระปริยนิเทศแห่งคณะสงฆ์ประจำหนกลางนะครับตอนนี้พระอาจารย์อยู่กับเราแล้วนะครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรโยมชันเดชและท่านผู้ฟังรายการท่องพุทโธทุกท่านเจริญพร
0: ครับพระอาจารย์สบายดีนะครับพระอาจารย์ครับ
1: สบายดีเมื่อวานยังอยู่กรุงเทพอยู่เลยตอนนี้อยู่ชลบุรีซะแล้วเข้าพรรษาที่นี่
0: อ๋อพระอาจารย์เข้าพรรษาที่ชลบุรี
1: ใช่เข้าพรรษาที่สำนักสงฆ์สิริบูรพาธรรมสถานอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีก็เลยต้องเดินทางไปธุระที่กรุงเทพยังไงก็แล้วแต่ต้องกลับมาเพื่อตอนเช้าอรุณน่ะให้ก่อนอรุณขึ้นที่ชลบุรีก็วิ่งไปวิ่งมาประจำนะ
0: ที่สำนักสงฆ์สิริบูรพาธรรมสถานเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้ญาติโยมที่ไปเนี่ยเป็นญาติโยมในเขตชุมชนชลบุรีหรือว่าเป็นญาติโยมในกรุงเทพซะส่วนใหญ่ครับ
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโยมในพื้นที่นั่นแหละนะที่มาเอาตรงๆวัดกับชุมชนน่ะต้องอยู่ใกล้กัน
0: ครับ
1: ถ้าวัดกับชุมชนอยู่ไกลกันแล้วชาวบ้านไม่เข้าวัดเนี่ยอันนี้ลำบากละวัดไหนก็แล้วแต่ลำบากทั้งนั้น
0: ครับ
1: แม้กระทั่งวัดที่เรากำลังโจหัวไปเมื่อตอนต้นก็เหมือนกันนะ
0: ก็ถ้าพูดตรงๆก็คือวัดพุทธไทยสวรรค
1: ์ใช่เช่นนั้น
0: วัดพุทธไทยสวรรค์นะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ที่คุยกันเนี่ยหัวข้อพระปาราชิกวิกฤตศรัทธาเสื่อมคงมาโฟกัสที่คำว่าปาราชิกกับคำว่าศรัทธาใช่ไหมครับพระอาจารย์สองคำนี้เกี่ยวข้องแน่ๆ
1: จะบอกว่าใช่ก็ถูกต้องแหละเพราะว่าตอนนี้คือถ้าพระเนี่ยไม่เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของญาติโยมเนี่ยทีเนี้ยมันอยู่ยากวัดวัดก็เหมือนกันวัดถ้าไม่เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของคนในพื้นที่อ่ะหรือคนในชุมชนน่ะมันจะดูแลตัวเองยังไงเพราะวัดหรือพระที่อยู่ในวัดเนี่ยก็ต้องบิณฑบาตในชุมชนใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้าไม่อาศัยคนในพื้นที่ชุมชนเนี่ยก็จะมองแล้วมันจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ทีนี้วัดบางวัดไม่ได้หมายถึงวัดใดวัดหนึ่งนะวัดบางวัดเนี่ยก็จะชอบมองว่าโอ้วัดเราในใหญ่โตชาวบ้านเนี่ยชอบมาอาศัยพื้นที่ในวัดเนี่ยทำมาค้าขายทำมาหากินวัดเหล่านี้ก็จะชอบมองว่าชาวบ้านเป็นภาระ
0: ครับ
1: พอมองเป็นภาระเสียแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเป็นปัญหาตามมาเนี่ยก็คือว่าแล้วเวลาที่วัดเกิดปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนจะไปขอความร่วมมือจากใครถ้าไม่ได้ขอจากผู้นำชุมชนหรือคนในพื้นที่ พอเป็นอย่างเงี้ยมันกลายเป็นความผูกพันระหว่างวัดนะกับบ้านเนี่ยมันห่างกันนะสายของคำว่าบวรนะมันก็ขาดไง
0: ครับ
1: เป็นเช่นนั้นด้วยเหตุนี้หลายวัดนะได้โยมจากพื้นที่ไกลๆแล้วจากกรุงเทพแล้วจากคหบดีที่มีศรัทธามากหลายที่แล้วละเลยคนในพื้นที่เสียนะโดยมองว่าคนในพื้นที่เนี่ยเป็นปัญหาของเขาทีนี้พอเกิดปัญหาเห็นไหมชาวบ้านไม่ช่วยนะชาวบ้านกลับพูดตามความจริงว่าท่านไม่บิณฑบาตบ้างละ เห็นไหม ท่านไม่ทำกิจสงฆ์บ้างละทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยท่านทำหรือไม่ทำโยมก็ไม่รู้แต่โยมก็จะพูดในมุมของโยมว่าเอาท่านไม่บิณฑบาตเลยท่านไม่ทำกิจของสงฆ์เลยท่านไม่เคยลงทำวัดสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์โยมจะไปเห็นได้ยังไงถ้าโยมไม่ได้เข้าวัดอยู่ทุกวันนะ
0: ครับ
1: ฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นมองเรื่องเนี้ยถ้าวัดกับบ้านเกื้อกูลกันเนี่ยมันก็ทำให้อยู่กันได้ง่ายขึ้นปัญหาไม่เกิดจากวัดเนี่ยละเลยชาวบ้านเป็นอย่างนั้นพอขาดฐานเสียงจากชาวบ้านมาสนับสนุนเนี่ยปัญหาจึงเกิดมองอีกมุมนึงวัดก็ไม่ต้องการให้ชาวบ้านเนี่ยมายุ่มย่ามด้วยเพราะไม่งั้นพอชาวบ้านมายุ่มย่ามกลายเป็นพูดกันไป3บ้าน8บ้านเอาเรื่องในวัดไปนินทาตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นก็แสดงว่าวัดเองก็มีแผลให้ชาวบ้านเขานินทาได้เนี่ยถ้าเราทำวัดให้มันถูกต้องเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาวิกฤตศรัทธามันก็จะไม่เสื่อมไงทีนี้ทำยังไงให้พระเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาได้ล่ะก็ต้องตั้งต้นที่พระเนี่ยมีศีลาจารวัดที่ถูกต้องงดงามตามพุทธธรรมวินัยเนี่ยได้กำหนดไว้ถ้าพระไม่รักษาศีลเนี่ยจะไปแนะนำให้โยมรักษาศีล5ยังไงก่อน
0: ครับ
1: มันก็จะรักษาศีล5ไม่ได้นี่แหละเป็นปัญหาที่เป็นเรื่องตั้งประเด็นในวันนี้ซึ่งจริงๆอ่ะหลักใหญ่ใจความมันก็มาจากวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นหลักนั่นแหละเราเอ่ยได้เพราะว่ามันเป็นข่าวไปแล้ว
0: เป็นข่าวไปแล้วใช่แล้วถ้าถามถึงน้ำหนักของข่าวนะครั้งนี้กับบุคคลคนนี้ที่ดูว่าครั้งนี้จะเขาเรียกว่าอะไรนะจะดังจะใหญ่โตมากเป็นเพราะว่าตัวเจ้าสำนักเองเนี่ยมีชื่อเสียงด้วยไหมครับหรือว่าเพราะว่าตำแหน่งแห่งหนของเจ้าสำนักเนี่ยคืออยู่ในระดับสูงด้วย
1: จริงๆอ่ะตำแหน่งของท่านไม่ได้สุดอยู่สูงนะ
0: ครับ
1: ในมุมโยมอาจจะมองว่าโอ้ถ้าเป็นตำแหน่งสูงจังเลยแต่ในมุมของพระด้วยกันเองเนี่ยท่านไม่ใช่เจ้าคณะปกครองนะพระเนี่ยแบ่งเป็นหลายกลุ่มหลายระดับนะเบื้องต้นเนี่ยถ้ามองในวัดนึงเนี่ยก็จะต้องมีเจ้าวาดใช่ไหม
0: ครับ
1: เจ้าวาดมีผู้ช่วยเจ้าวาดแล้วก็ที่เหลือก็คือพระลูกวัด
0: ครับ
1: ตัวท่านเองเนี่ยก็มาจากเดิมเนี่ยมาอยู่เป็นพระลูกวัดแล้วก็ถูกยกสถานะเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดเพราะทำเรื่องวัตถุมงคลเนี่ยมายาวนานวางงานก็คือหาปัจจัยเข้าวัดได
0: ้ครับ
1: แล้วก็สามารถช่วยงานส่วนต่างๆของวัดได้ใช่ใช่ก็เลยถูกยกให้เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดแล้วก็พัฒนาตัวเองเป็นเจ้าวาดได้ในท้ายที่สุดพอเป็นเจ้าวาดปั๊บเนี่ยโดยความเป็นพระอารามหลวงด้วยความเป็นพระอารามหลวงเนี่ยจึงสามารถยกสถานะตัวเองเนี่ยจากพระครูเนี่ยเป็นเจ้าวาดที่เป็นพระราชาคณะหรือที่เรียกว่าเจ้าคุณได
0: ้ครับ
1: เพราะพระอารามหลวงโดยส่วนใหญ่อ่ะท่านที่จะเป็นเจ้าวาดเดิมนะต้องเป็นระดับเจ้าคุณเท่านั้นแต่ทีนี้พระอารามหลวงต่างจังหวัดเนี่ยมีมากมายหลายที่ซึ่งคุณสมบัติพระในวัดเนี่ยไม่ถึงเป็นแค่พระครูสัญญาบัตรเท่านั้นฉะนั้นท่านก็ต้องถูกยกสถานะในวันใดวันหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าคุณอยู่ดี
0: อ
1: ันนี้ถือว่าเป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามระบอบที่เป็นมาอย่างช้านานแล้ว
0: ของวัดอารามหลวง
1: ของพระอารามหลวงในทุกที่จะเป็นเช่นนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกนะท่านมองในมุมพระนะแต่ทีนี้มองในมุมโยมเนี่ยโอ้ท่านเป็นเจ้าคุณนะท่านเป็นเจ้าวาดนะแต่ในสายปกครองอ่ะคำว่าสายปกครองคือเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดท่านไม่ได้เป็นสายปกครองนะ
0: ครับ
1: ท่านไม่ได้เป็นสายการศึกษาด้วยดังนั้นเนี่ยเรื่องของการเป็นเจ้าคณะปกครองเนี่ยจึงไม่เกี่ยวกับท่านเลยนะ
0: ครับ
1: ในตัวเมืองอยุธยาเนี่ยอาตมาไปบ่อยไปเรื่องงานคณะสงฆ์ไปช่วยงานคณะสงฆ์วันที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยคณะทำงานอาตมาเนี่ยเกี่ยวกับด้านปริยัตินิเทศเนี่ยจริงๆจะต้องเดินทางไปเที่ยวไปเรียกว่าชมสถานที่วัดท่านไปทัศนศึกษาวัดท่าน
0: อ๋อครับ
1: จริงๆจะต้องเดินทางไปวันที่7 แล้วก็วันที่8วันที่9ก็มีข่าวทันทีเลยจริงๆคืออย่างนั้นทีนี้ถ้าว่าตามตรงเนี่ยไอ้ตอนที่เดินทางไปในอดีตหรือแม้กระทั่งที่เตรียมกับทีมงานไว้ว่าจะเดินทางไปเนี่ยเอาพูดตามตรงนะไปอยุธยาบ่อยมากไปประชุมเรื่องงานคณะสงฆ์ไปประชุมเรื่องการศึกษาของพระด้านปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมแผนกบาลีไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของพระในจังหวัดเนี่ยหลายครั้งหลายหนเอาตรงๆนะขนาดไปด้วยตนเองไม่เคยเจอท่านนะหมายความว่าไงอ่ะก็หมายความว่าในจังหวัดเองอ่ะท่านก็ไม่ได้มีบทบาทเรื่องการบริหารงานคณะสงฆ์ในมุมภาพรวมภาพใหญ่สักเท่าไหร่หรอกอันนี้พูดจากที่ตนเองเดินทางไปแล้วก็เห็นอยู่เรื่อย
0: ๆครับ
1: หมายความว่าไงหมายความว่าท่านน่ะยังใหม่ในเรื่องของการเป็นเจ้าวาดก็ใหม่หรือแม้กระทั่งเรื่องของการช่วยงานคณะสงฆ์ในภาพรวมเนี่ยท่านก็ใหม่แล้วก็มันต้องดูว่าวัดเดิมของท่านเนี่ยท่านส่งเสริมเรื่องการศึกษาแค่ไหนทีนี้จะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามหน่อยลองทายซิโยมชันเดช
0: ครับ
1: วัดใหญ่โตเนี่ยอย่างเช่นวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยพื้นที่46ไร่โดยประมาณเนี่ยนะมีพระจำพรรษากี่รูป
0: ถ้าเทียบกับในอดีตถ้าเทียบกับในอดีตผมว่าปัจจุบันเนี่ยน้อยกว่าแน่
1: คำว่าน้อยกว่าเนี่ยเดาหน่อยประมาณเท่าไหร
0: ่ไม่ถึง10รูปได้ไหมครับ
1: ถูกครับแต่ว่าประเด็นมันน้อยกว่านั้นฮะ
0: 5 รูปได้ไหมครับ
1: เอา5 รูปเลยฮะคำว่า5 รูปคืออยู่เพื่อจะได้รับกฐินได้นะแค่นั้นเองนะแล้ววัดใหญ่โตนะวัดอายุ600 กว่าปีนะอยู่มาตั้งแต่สมัยต้นอยุธยาจนมาถึงปัจจุบันเนี่ย670-680 ปีโดยประมาณเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มีวัดมีพระขนาดนี้ได้อย่างไรมันเห็นอะไรบางอย่างไหมถ้าโยมไม่เห็นก็จะรู้สึกว่าเออก็ไม่มีอะไรเนาะปกติแต่ถ้าเราเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะเห็นตั้งแต่สะท้อนเรื่องปัญหาเกิดขึ้นภายในวัดทันทีเลยว่าวัดเนี่ยถ้าไม่ส่งเสริมให้พระมีการศึกษาการเรียนรู้หรือให้พระเนี่ยก็เรียกว่าได้เข้ามามีบทบาทช่วยงานในพระศาสนาเนี่ยวัดนั้นเนี่ยอยู่ไม่ได้นะ
0: ครับ
1: การที่เป็นวัดล้างอ่ะในประเทศไทยหลายๆที่เนี่ยก็เกิดจากการที่พระเนี่ยไม่มีในวัดนั้นๆแล้ววัดใหญ่โตเอาว่าตามตรงเนี่ยมีวิธีหารายได้หรือปัจจัยเนี่ยดูแลพระสงฆ์องค์สามเณรเนี่ยได้มากมายเหตุใดทำไมถึงไม่มีพระอยู่จำพรรษามีข่าวบอกมาเท่าที่ตามดูเขาบอกว่าโอ้เขาจัดระเบียบการศึกษาภายในวัดอยู่เพื่อจัดเขาเรียกว่าจัดระเบียบพระในอารามเนี่ยอยู่เลยจำกัดไม่ให้มีคนอยู่มากจริงๆไม่ใช่หรอกท่านอะเดิมอะวัดเนี้ยมีพระอยู่เป็นหลาย10 รูป
0: ใช่
1: นะแต่เจ้าวาดองค์ปัจจุบันเนี่ยที่ลาสิกขาไปให้สึกไปเนี่ยนะท่าน ท่านให้พระเหล่านั้นเนี่ยย้ายวัดไปทั้งหมดพระที่มีบทบาทเรื่องการศึกษาในวัดเนี่ยก็ต้องจำเป็นต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นมันก็เลยกลายเป็นว่า
0: อาจจะเป็นเพราะว่าพระเหล่ากลุ่มนั้นที่ท่านให้ย้ายไปอ่ะไม่ใช่
1: คนละพวกคนละฝ่าย
0: เนี่ยจะผมจะพูดอย่างนี
1: ้ก็เป็นไปได้แต่ในความเป็นจริงอ่ะเราอ่ะจะพูดยังไงดี
0: ในเรื่องหลักการปกครองใช่ไหมพระอาจารย์
1: เอาตรงๆนะถึงจะหลักการปกครองอย่างไรก็แล้วแต่นะอายมชันเดชลองคิดดูนะอาตมาเนี่ยตอนเนี้ยทางหลวงพ่อเจ้าวาดพระหงรัตนารามเนี่ยท่านก็มอบหมายให้เป็นประธานสงฆ์ด้วยความเป็นประธานสงฆ์เนี่ยเราไปอยู่ใหม่เนี่ยแน่นอนครับมันมีคนเห็นด้วยกับเราแล้วก็คนไม่เห็นด้วยคำถามตามมาว่าเราจะไล่คนไม่เห็นด้วยออกจากวัดไปให้หมดเลยเนี่ยมันดีแล้วใช่ไหมอยู่ๆเรามาถึงใหม่เนี่ยแล้วเราสร้างศัตรูเพิ่มเนี่ยสักคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องดีแล้วใช่ไห
0: ม
1: แต่ถ้าเรามองว่าวันนี้มีมิตรเพิ่มสักคนหนึ่งเนี่ยมันดีกว่ามีศัตรูเพิ่มอีก1 คนเนี่ยเป็นไหนๆเนี่ย มันจะรักษาเขาไว้อยู่ได
0: ้
1: เขาอยู่เดิมก็ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องไล่เขาออกไปให้หมดถ้าเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วสามารถทำงานร่วมกันได้ในบางบริบทเนี่ยมันมีเพิ่มคนหนึ่งมันดีกว่ามีศัตรูเพิ่มเป็นไหนๆสายปกครองอ่ะหลายที่เนี่ยเขาไม่ปราบดาพิเศษแบบนี้หรอก
0: ครับ
1: เอาอย่างโยมชันเดชก็ได้ทำงานในหน่วยงานเดียวกันองค์กรเดียวกัน จะเป็นส่วนงานราชการใดๆก็แล้วแต่มีเจ้านายใหม่มาคนหนึ่งแล้วอาจจะไม่ถูกจริตกับเรายังไงอ่ะต้องไล่คนที่ไม่ถูกกันออกไปหมดเลยหรือไง
0: อันนี้ก็ไม่ใช่
1: เอ
0: ไม่
1: อ
0: ต้อง
1: ถูกไหมมันก็ต้องหาวิธีใช้เขาในบริบทที่พอเหมาะพอควรให้สามารถทํางานร่วมกันได้ให้รักษาความเป็นวัดเนี่ยให้มันอยู่ได้มันต้องมองภาพใหญ่ไม่ใช่มองภาพเล็กส่วนตัวเป็นหลักนั่นแหละประเด็นคือท่านไม่ใช่สายปกครองที่เข้าใจถึงความเป็นคนในการอยู่ร่วมกันความแตกต่างของคนมีอยู่แล้วทํายังไงให้ความแตกต่างเหล่านั้นในอยู่ร่วมกันได้นั่นแหละคือหัวใจของการบริหารที่สําคัญ
0: ถ้าพูดกันตรงๆก็คือพรรษายังอ่อนประสบการณ์ในทางบริหารเนี่ยก็ยังน้อย
1: ไม่หรอกอาตมามองเรื่องการศึกษาสําคัญที่สุดนะ
0: ครับ
1: วันนี้ที่จะมาพูดเนี่ยว่าพระปาราชิกเอ่ยอะไรใดๆเอ่ยวิกฤตศรัทธาเสื่อมเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยประเด็นหลักของมันก็คือเรื่องการส่งเสริมการศึกษาต่างหากล่ะ
0: ครับ
1: วัดใหญ่โตนะมีทุนมากมายแต่ไม่ส่งเสริมให้พระในวัดมีการศึกษาและใช้พระที่มีการศึกษาเนี่ยให้อยู่ได้ยมชันเดชองค์กรยมชันเดชก็ดีวัดที่หลายๆครูบาอาจารย์หลายท่านสร้างไว้ก็ดีพระเนี่ยไม่มีทายาทนะไม่มีลูกมีหลานนะสร้างวัดใหญ่โตไปมีวัดที่ยิ่งใหญ่ไปมีเงินทองมากมายไปท้ายสุดพระก็เอาทรัพย์เหล่านั้นไปไม่ได้เอาวัดเหล่านั้นติดตัวไปในภพหน้าก็ไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่เราจําเป็นต้องมีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการสร้างวัดใหญ่โตแต่คือการสร้างพระสร้างพระให้เป็นศาสนทายาทที่มีความรู้อย่างถูกต้องจริงจังต่างหากเล่า
0: ใช่
1: บริษัทโยมชานเดชก็ดีที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเอกชนหรือมหาชน ทั้งหมดทั้งมวลหรือส่วนงานราชการก็ดีเราหวังให้บริษัทเหล่านั้นเนี่ยอยู่ต่อรอดอยู่รอดปลอดภัยไปได้เรื่อยๆคำถามว่าเราฝากความหวังกับใครถ้าเป็นบริษัทเอกชนทั่วไปก็อาจจะเป็นลูกหลานเจ้าของบริษัทที่ท่านบริหารจัดการอยู่ถูกไหมแต่ในส่วนงานราชการอ่ะเราหวังว่าลูกหลานเหล่านั้นจะมาบริหารแทนเหรอมันฝากกับระบบใช่ไหมวัดก็เหมือนกัน
0: คือองค์กรไม่ได้มีชีวิตแต่สิ่งที่ทําให้องค์กรมีชีวิตอ่ะคือคน
1: ถูกต้องฉะนั้นสิ่งที่ต้องส่งเสริมเนี่ยคือการศึกษา

0: ณะสงฆ์ช่วยงานพระศาสนาเป็นอาจารย์สอนต่างๆนานาเนี่ยใช้เวลาผ่านไปอีกเท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่กับอีกกลุ่มนึงเนี่ยท่านมาถึงท่านก็ศึกษาเรื่องการปลูกเสกเลยสนใจเรื่องการปลูกเสกของขลังเลยการศึกษาไม่จำเป็นหรอกมันเสียเวลาเมื่อก่อนเรามีคำพูดว่าพระสายปริยัติกับพระสายปฏิบัติบางท่านบวชมาเนี่ยอายุมากแล้วท่านไม่สนใจเรื่องการศึกษาปริยัติสนใจเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเข้าใจได้แต่พระสายเกจิจัดอยู่ในสายปริยัติหรือในสายปฏิบัติมันจัดอยู่ในสองสายนี้ไม่ได้ด้วยนะ
1: ครับ
0: พระสายปลูกเสกทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่จัดอยู่ในปริยัติด้วยซ้ำไปแล้วจะบอกว่าตัวเองเป็นปฏิบัติก็ไม่ถูกเสียทีเดียวด้วยนะเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าท่านอยู่ระหว่างสองสายเนี่ยอยู่กลางๆไม่ไปในข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็เป็นคนกลุ่มน้อยมากๆด้วยแต่คนกลุ่มน้อยตรงนั้นเนี่ยกลับถูกยกย่องมีอิทธิพลในการสร้างวัตถุมงคลมากมายเพราะไปเกี่ยวข้องกับปัจจัยอ่ะหรือตัวเงินเนี่ยมากหลายในการทำพิธีปลูกเสกทั้งหมดเนี่ยมีนิมนต์พระสายปริยัติไปซักที่ไหนเล่าถูกไหมจะนิมนต์สายพระปฏิบัติไปโดยส่วนใหญ่ซึ่งพระเกจิส่วนใหญ่ท่านก็จะพยายามพาตัวเองเข้าสู่สายปฏิบัติถ้าท่านอยู่สายปฏิบัติจริงเนี่ยต้องสอนปฏิบัติได้นะแต่หลายท่านเนี่ยก็กลายเป็นสอนเรื่องการปฏิบัติโดยตรงเนี่ยอ้าวโยมเดินจงกรมนะนั่งสมาธิโดยตรงแบบหลวงพ่อจรัญเนี่ยไม่ได้เห็นไหมฉะนั้นท่านก็จะเรียกตัวเองว่าสายปฏิบัติแบบแกนน่ะแบบชัดเจนไม่ได้
1: ภาพจำมันไม่ได้แบบนั้นน่ะ
0: ถูกต้องนะทีนี้มันเลยกลายเป็นว่าคนเนี่ยไปให้ความสำคัญกับท่านท่านจึงสามารถมีวิธีหาปัจจัยได้มากมายพระเองเนี่ยถ้าว่าตามตรงนะการใช้ปัจจัยของพระเนี่ยให้โยมท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังแล้วคิดตามสักหน่อยหนึ่งการใช้เงินวัดเนี่ยไม่ใช่พระใช้ได้ง่ายๆนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่พระจะใช้เงินวัดได้ง่ายๆโดยปกติเนี่ยคำว่าเงินของวัดเนี่ยจะเปิดบัญชียังเปิดไม่ง่ายเลยนะ
1: ครับ
0: บัญชีวัดถ้าจะเปิดหนึ่งครับต้องมีเขาเรียกว่ามีบุคคลที่เปิดบัญชีเนี่ยสามท่านแล้วเบิกก็คือเบิกสองในสามตามที่เราเข้าใจนั่นแหละ
1: ครับ
0: สามท่านครับหนึ่งต้องมีเจ้าวาดแน่นอนครับสองต้องมีวิยาวัจกรวัดซึ่งเป็นโยมคารวาสและสามครับอาจจะมีผู้ช่วยเจ้าวาดท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ถือบัญชีร่วมเป็นคนดำเนินงานหลัก
1: อาจจะเป็นเฮลันยิกก็ได้
0: อาจจะเป็นเฮลันยิกเลขาวัดอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นบัญชีวัดเนี่ยเวลาเบิกจ่ายเนี่ยต้องมีลายเซ็นเจ้าวาดเนี่ยหนึ่งในนั้นแน่น
1: อ
0: นแล้วเวลาเบิกจ่ายเนี่ยใช้อ่ะพระลูกวัดไม่มีสิทธิ์ใช้นะเราคิดว่าพระลูกวัดมีสิทธิ์ใช้ได้หรอด้วยเหตุนี้เงินวัดของวัดพุทธไทยสวรรค์น่ะมันต้องถามกลับว่าท่านเป็นเจ้าวาดปีไหนท่านเป็นเจ้าวาดปี66หรือ67นี่เองนะ
1: ครับ
0: แสดงว่าก่อนนั้นน่ะถอยหลังไป66ลงไป67ลงไปเนี่ยท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดก็ไม่มีสิทธิ์ใช้เงินวัดนะต้องเข้าใจก่อนนะ
1: ครับ
0: โยมก็จะสงสัยว่าเอาแล้วเงินเยอะแยะมันมาจากไหนโอ้นั่นแหละครับมันมาจากการที่ท่านไม่เอาเงินเข้าวัดตั้งแต่ต้นนะท่านเอาเงินไปเข้าช่องทางอื่นซึ่งพอเข้าช่องทางอื่นเนี่ยมันจึงเป็นปัญหาตามมาวัดทุกวัดตอนนี้เขามีระบบบัญชีวัดที่เรียกว่าบริจาคแบบออนไลน์นะอีโดเนชั่น
1: อีโดเนชั่น
0: อีโดเนชั่นเนี่ยข้อดีก็คือเวลาเราโอนปัจจัยนะผ่านการสแกนเท่านั้นด้วยนะสแกน QR code เท่านั้นนะไม่ใช่ว่ากดเลขที่บัญชีแล้วโอนปัจจัยเข้าอันนี้ไม่นับเป็นอีโดเนชั่นนะจำเป็นต้องสแกนปั๊บมันจะถามเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือบัตรประชาชนของโยมแต่ละคน
1: ครับ
0: พอกดบัตรประชาชนปั๊บมันลดหย่อนภาษีได้ครับไม่ต้องมานั่งเขียนไอ้ใบอนุโมทนาบัตร
1: ไม่ต้องยื่นในช่วงปลายปีที่จะยื่น
0: แล้วใบอนุโมทนาบัตรก็ใช้จริงยื่นไม่ได้ด้วยนะ
1: ครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยนะใช้ไม่ได้ด้วย
1: ใช้ไม่ได้แล้วครับตอนนี
0: ้ใช้ไม่ได้เพราะเขาป้องกันไว้ก่อนไม่งั้นมันจะมีช่องทางว่าพระเนี่ยนำปัจจัยเนี่ยจากใบอนุโมทนาบัตรไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หลายๆวัดก็เลยเป็นลักษณะอิโลเดชั่น
1: เพราะเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ทางมศใช่ครับทำให้มศกับกรมสัมภากรเนี่ยเขาดำเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนก็เลยทำให้ทุกวัดเนี่ยเข้าสู่ระบบอิโลเดชั่นครบทุก

0: วันแล้วฮะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเหตุการณ์นี้จริงๆมันเหตุการณ์ก่อนหน้านู้นต่างหากพระมีระบบอีโดเนชันแบบเนี้ยมาตั้ง3-4 ปีแล้วนะ
0: เมื่อก่อนมันไม่ครบไงฮะแต่ตอนนี้เพราะเหตุการณ์เนี้ยเลยทําให้เป็นตัวเร่งที่ทําให้ทุกวัดเนี่ยต้องครบ
1: จะบอกอย่างนั้นก็ได้
0: รู้สึกว่าประมาณเป็น62,000 วัดที่ผมจําตัวเลขไม่ผิดนะ
1: จะบอกอย่างนั้นก็ได้ทีนี้กรมสรรพากรเนี่ยเหมือนมีออกข่าวมาล่าสุดอาตมาไม่ได้ตามข่าวต่อว่าไปถึงไหนอะนะ
0: ครับ
1: ไม่รู้ยมชันเดชได้ตามเปล่าเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าเงินบริจาคจากอีโดเนชั่นทั้งหมดเนี่ยเงินวัดเนี่ยกรมสรรพากรตรวจสอบเนี่ยเจอว่ามีรายได้เนี่ยประมาณ23,000 ล้านบาท
0: ครับ
1: คำถามตามมาว่ากรมสรรพากรบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บภาษีจากปัจจัยในส่วนนี้แล้วรู้ไหมปัจจัยส่วนนี้มันคืออะไร
0: มาจากตรงไหนบ้างใช่ไหม
1: เอ
0: ครับ
1: มันคือเงินบริจาคนะ
0: ครับ
1: เงินบริจาคนับเป็นรายได้ของวัดเหรอ
0: เงินบริจาคนับเป็นเงินรายได้ของวัดเหรอ
1: ถ้าจะเก็บภาษีเนี่ยเก็บสรรพากรจะมาเก็บภาษีเนี่ยเงินบริจาคนับเป็นรายได้ของวัดหรือแล้วการเก็บแบบเนี้ยเรารู้หรือไม่ว่าวัดไหนเนี่ยมีเงินจากระบบอีโดเนชันโยมบริจาคเนี่ยมากหรือน้อยมันต่างกันนะวัดใหญ่ๆโตๆขออภัยอาจจะเอ่ยชื่อได้เช่นวัดพุทธโสธรซึ่งโหคนเนี่ยหลั่งไหลทําบุญมากมายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยโอเควัดใหญ่ๆเหล่านี้มีเงินมากแน่ๆแต่วัดเล็กๆวัดน้อยๆวัดตามหมู่บ้านนะตามไร่ตามนาเราจะรู้ได้ไงเขามีปัจจัยมากน้อยแค่ไหนแล้วอยู่ๆท่านต้องมาแบกภาษีตรงนี้ด้วยเนี่ยมันถูกต้องไหมแล้วเงินบริจาคของเขาเนี่ยบางทียังไม่พอได้ซ้ำไปกับค่าน้ำค่าไฟน่ะฉะนั้นทําอะไรก็คิดให้มันรอบด้านอย่ามองแต่ด้านเดียว
0: คำว่านิยามของคําว่าการบริเงินบริจาคอันนี้เขาไม่ได้ควบเขาไม่ได้หมายรวมแค่วัดวารามอันนี้ผมเพิ่งคลิกเข้ามาดู
1: เอานไ
0: ะ
1: ด้มันถึงอะไร
0: เขาบอกว่าเป็นเงินการบริจาคเงินแก่องค์การกุศลรวมถึงวัดวารามนะจะต้องทําผ่านระบบอีโดเนชั่น
1: ก็ถูกไงแต่ประเด็นคือเราจะต้องเสียภาษีไหมล่ะเงินบริจาคน่ะ
0: เงินบริจาค
1: ไม่ได้สงสัยว่าเงินบริจาคคืออะไรแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าเงินบริจาคนับเป็นรายได้หรือเปล่าจึงจะต้องเสียภาษีเนี่ยยมชันเดชทํางานมีเงินเดือนเป็นของตัวเองชัดเจนจึงต้องเสียภาษีคําถามตามมาว่าวัดเนี่ยนับเป็นรายได้เหรอเงินบริจาคเนี่ยแล้วมันเป็นรายได้ประจําชัดเจนเหรอเดือนหนึ่งได้10,000-20,000หรือเปล่าหรือมันไม่แน่นอนสวิง
0: เรา
1: แต่
0: ไม
1: ล
0: ่
1: ะ
0: ได้
1: วัน
0: มองในมุมโยมพระอาจารย์กำลังบอกให้มองในมุมของวัดว่าเงินบริจาคเนี่ยนับเป็นรายได้หรือเปล่า
1: ถูกต้องก็ถ้ามันไม่เป็นรายได้ที่มั่นคงชัดเจนตายตัวจะไปเก็บภาษีได้ยังไงเรื่องนี้เถียงกันมานานนมกาเลนะพระเนี่ยนับว่ามีรายได้หรือเปล่าก็ในเมื่อพระเนี่ยไปเจริญพระพุทธมนต์ไปสวดมนต์ไปทําบุญวัดบ้านโยมวัดนู้นวัดนี้วัดนั้นไปสวดงานอภิธรรมศพเป็นต้นโยมหน่วยปัจจัยยังไม่รู้เลยพระเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าปัจจัยในซองมีเท่าไหร่แล้วจะนับว่าเป็นรายได้ได้ยังไงฉะนั้นเรื่องนี้ตีความมาอีกนานครับเรื่องเงินบริจาคหรือเงินทําบุญเนี่ยนับเป็นรายได้หรือเปล่าน
0: ี่คือที่ผ่านมาเนี่ยโยมก็มองในมุมโยมนะแต่ว่าไอเนี้ยพอพระอาจารย์ถ่ายทอดเรื่องเนี้ยพอมองในมุมวัดแล้วเกี่ยวข้องกับรายได้เนี่ยแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการเงินที่เข้าวัดเนี่ยตรงส่วนเนี้ยเป็นรายได้หรือเปล่าจริงเพราะว่ามันมาจากแห่งหนไหนบ้างแล้วบางทีใส่ซองมาใคร
1: ระบุไม่ได้หรอก
0: กี่บาท
1: ใช่ถ้าบอกว่ามีเงินเดือน15,000แล้วจะรู้ได้ยังไงพระแต่ละลูกว่ามีปัจจัยเท่านั้นเท่านี้ตายตัวมันตรวจไม่ได้เมื่อตรวจไม่ได้เนี่ยบัญชีเขาเรียกว่าปัจจัยส่วนตัวของพระท่านน่ะจึงเป็นส่วนตัวของท่านนั่นแหละในความเป็นจริงหลายครั้งนะทางสัมภากรพยายามล้วงย่ามพระตรวจสอบยากมากครับว่าพระแต่ละรูปมีปัจจัยเท่าไหร่เพราะเป็นการส่วนตัวของแต่ละรูปแต่ละท่านนะแต่ปัจจัยเข้าวัดเนี่ยอันนี้ตรวจสอบง่ายกว่าเพราะระบบอีโดเนชันเนี่ยตรวจสอบได้ชัดเจนแต่อย่างไรก็ดีเงินที่เข้าบัญชีวัดเนี่ยนั่นคือเงินทําบุญโยมไปทําบุญสแกนสมมติเดินไปวัดบํารุงค่าน้ําค่าไฟ20 บาทผ่านระบบอีโดเนชัน ชำระหนี้200,000เอาโอนผ่านอีโดเนชั่นนี่คือเงินทำบุญนะ
0: ครับ
1: แล้วนับเป็นเงินรายได้เหรอ นับเป็นรายได้เหรอเออมันก็ไม่ใช่ไงฉะนั้นมันต้องคุยกันให้ชัดๆไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าวัวหายแล้วก็ล้อมคอกนะไฟไหม้ฟางไปทีหนึ่งก็คุยกันทีหนึ่งเอาว่าเงินนี้คืออะไรนะประเด็นคือยังไม่ชัดเลยกับเรื่องตรงนี้แล้วจะมาตีความแบบนั้นไม่ได้เอากลับมาเรื่องของเรานะเดี๋ยวมันจะไปนอกเรื่องนะ
0: มันน่าคิดไงพระอาจารย์
1: ใช่ไหมชวนคุยเฉยๆนะ
0: คำว่าเงินบริจาคกับเงินทําบุญนิยามของสองคำนี้มันถูกกําหนดอยู่ในองค์กรการกุศลกับวัดวาอารามที่รวมอยู่ในในประโยคเดียวกัน
1: ถ้าเป็นรายได้อย่างเช่นโรงพยาบาลทำมีกิจการดูแลคนเจ็บคนไข้คนป่วยแล้วเขาเรียกว่ามีการจ่ายค่าอยู่ค่ายาค่ารักษาเป็นชัดเจนอันนั้นเป็นรายได้ถูกต้องแต่เวลาโรงพยาบาลสร้างโรงพยาบาลเองอ่ะการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกหรือโรงพยาบาลอ่ะเปิดรับบริจาคใช่ไหมเปิดรับบริจาคเนี่ยเสียภาษีหรือเปล่าม ันก็ต้องไม่เสียสิเพราะนั่นคือเงินบริจาคไง
0: ครับ
1: มันคนละก้อนกันต้องเปิดบัญชีคนละส่วนกันคนละก้อนกันมันต้องแยกให้ขาดเท่านั้นเองกำลังจะบอกว่าอย่างนี้ว่าวัดกรณีวัดพุทธไทยสวรรค์ที่เกิดปัญหาเนี่ยเงินที่เกิดขึ้นน่ะมันไม่ได้เข้าวัด
0: เข้ามูลนิธิ
1: ถูกต้องตามข่าวที่เกิดขึ้นคือเงินเข้ามูลนิธิแล้วออกเป็นใบอนุโมทนาบัตรมาเพื่อจะได้ให้โยมเนี่ยนำไปใช้ได้ถูกต้องเพราะโยมเนี่ยเวลาเงินเข้าวัดเนี่ยท่านอดีตเจ้าวาดเนี่ยท่านเบิกไม่ได้เพราะมันต้องผ่านกรรมการ
0: ครับ
1: ด้วยเหตุนี้มันลำบากในการที่จะเบิกจ่ายใช้นู่นนี่นั่นมันลำบากก็เลยเอาความสะดวกว่าเอางั้นตั้งมูลนิธิโอนเข้ามูลนิธิแล้วให้มูลนิธิเนี่ยจัดการโอนไปที่ท่านบัญชีท่านหรือในการใช้จ่ายงานต่างๆของวัดแทนเจตนาก็ใช้ได้อยู่แต่ประเด็นคือพอโอนเข้าอย่างเงี้ยวัดเนี่ยมันไม่มีการเคลื่อนไหวยังไงก็ถูกตรวจสอบปัจจุบันเนี้ยมองสั้นไปมองสั้นไป
0: มูลที่มันไม่ได้ไปถึงวัดแต่เข้าตัวบุคคล
1: ถูกในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเป็นเจ้าวาดเนี่ยมันสามารถมีวิธีใช้จ่ายได้สมมุตินะถ้าปกติเนี่ยอย่างสมมุติงานกฐินหลายๆวัดจะมีงานกฐินเกิดขึ้นในช่วงอีกเดือนกว่าๆ2เดือนไม่เกินนี้นะเพราะนี่จะครบ2เดือนแล้วเข้าพรรษามาเนี่ยกฐินแต่ละวัดถ้าว่าตามตรงเนี่ยยอดที่ปรากฏของแต่ละวัดยอดเท่าไหร่ก็แล้วแต่นั่นน่ะคือยอดที่ต้องแจ้งกับทางคณะสงฆ์นะสมมติว่าวัดหนึ่งเอามีกฐินกลมๆนะจะได้งามง่ายๆล้านหนึ่งล้านหนึ่งต้องเข้าบัญชีวัดนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเข้าบัญชีเจ้าวาดนะแล้วต้องแจ้งด้วยต้องแจ้งกับทางเจ้าคณะปกครองคือเจ้าคณะตำบลอำเภอจังหวัดให้ทราบว่าเอ้าเรามีกฐินเท่าไหร่ยอดกระทบต้องชัดเจน
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าจะอยู่จะเอาปัจจัยไปใช้ได้แล้วพอเวลาใช้เงินวัดทำยังไงเอาอย่างสมมติมีค่าน้ำค่าไฟพระก็จะต้องเอาบัญชีค่าน้ำค่าไฟเนี่ยไปตัดกับไอ้ตัวเงินวัดว่าเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟเท่าไหร่ไปค่าสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่ถ้าค่าทำอะไรเท่าไหร่ต้องชี้แจงตรงกับบัญชีวัดได้นี่แหละจะทำให้ตัวท่านปลอดภัยวัดไหนๆก็จะปลอดภัยแต่ที่มันมีปัญหาคืออะไรเงินน่ะมันไม่ได้เข้าบัญชีวัดเพราะเขามองว่าเบิกบัญชีวัดมันเบิกยากเบิกยากจริงครับอาตมาทำมาหลายครั้งเนี่ยรู้ดีว่าเบิกยากจริงๆเพราะมันต้องมีลายเซ็นเจ้าวาดแล้วก็มีลายเซ็นสองในสามอ่ะแล้วต้องมีการกระทบยอดที่มันถูกต้องคืออาจจะต้องไปธนาคารบ่อยหน่อยแต่ข้อดีเนี่ยมันคือป้องกันตัวเองถ้าเรามองถึงการป้องกันตัวเองและเขาเรียกว่าความโปร่งใสนะมันจะเคลียร์ทุกอย่างเลยไม่ต้องมานั่งตอบปัญหาพวกนี้ได้แต่หลายท่านน่ะท่านมองอย่างนี้ท่านมองว่ามันไม่สะดวกมันไม่คล่องในการใช้จ่ายมีวัดหนึ่งนะเล่าสู่กันฟังไปเที่ยวจังหวัดหนึ่งไม่ได้เล่าว่าที่ไหนนะแล้วไปดูว่าเขาขายวัตถุมงคลยังไงก็ไปเห็นว่าตู้ให้เช่าวัตถุมงคลเนี่ยโยมเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนขายเป็นคนดูแลอยู่ละโยมบอกว่าที่นี่ไม่รับเงินสดค่ะเอาเหรอดีจังเลยไม่รับเงินสดแล้วทำยังไงล่ะสแกนเหรอลองสแกนปั๊บเอ้าทำไมเป็นชื่อโยมอ่ะชื่อโยมคารวาสก็เลยถามต่อว่าเอ้า อันนี้เป็นชื่อใครอ๋อนี่เป็นชื่อโยมค่ะก็เลยถามกลับว่าเอาแล้วเงินมันเข้าไหนเนี่ยอ๋อเงินมันก็ต้องเข้าบัญชีโยมสิใช่ไหมอ่ะก็เลยถามต่อว่าเอาแล้วอย่างนี้มันจะไปถึงวัดยังไงโยมบอกอย่างนี้นะโยมบอกอย่างนี้นะโยมบอกว่ามันโยมเนี่ยจะมีวิธีก็คือเคลียร์ปัจจัยเนี่ยวันต่อวันหรือสัปดาห์ต่อสัปดาห์ว่าทำบัญชีเงินเข้าเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เสร็จแล้วจะได้ไปเอาเงินเนี่ยไปถวายวัดแล้วก็จะเบิกวัตถุมงคลเนี่ยกลับมาอีกเพื่อจะได้ให้มันง่ายเพราะถ้าโอนเข้าบัญชีวัดเลยเนี่ยตรวจสอบไม่ได้จริงครับเงินเข้าบัญชีวัดไปแล้วเนี่ยเราจะไปขอดูสเตทเมนต์ย้อนหลังเนี่ยขอยากมากนะ
0: ครับแล้วก็เงินมันหลั่งไหลเข้าใช้คำว่าหลั่งไหลไม่ได
1: ้หลั่งมาจากหลายช่องทาง
0: หลายช่องทางทำให้ไม่ทราบเลย
1: เมื่อจากหลายช่องทางปั๊บมันตรวจไม่ได้เจตนาเขาดีนะแต่ถ้าว่าตามตรงเนี่ยอันนี้เข้าข่ายหลีกเลี่ยงนะทำไมถึงเข้าข่ายหลีกเลี่ยงเอาแน่นอนครับเราจะรู้ได้ไงเจตนาโยมบริสุทธิ์เพียงพอ
0: ครับ
1: จริงอยู่ครับบัญชีเข้าของโยมทั้งหมดสมมติถ้าโยมแจ้งว่าบัญชีเข้าไม่ครบเราจะรู้ได้ยังไงใครตรวจสอบโยมอีกทีหนึ่งวันนี้เงินยังน้อยๆเนี่ยโยมเนี่ยอาจจะยังซื่อสัตย์อยู่ยังบริสุทธิ์อยู่ว่าเราเจตนาตั้งคงในการทำงานเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์วันหนึ่งเงินมันเยอะขึ้นแบบวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นหลักร้อยล้านขึ้นมาหายไปสักล้านหนึ่งใครจะรู
0: ้
1: เงินมีสัก3 ล้าน300 ล้านหายไปสัก4-5 ล้าน10 ล้านใครจะตรวจสอบได
0: ้
1: มันเจตนาไม่ดีฮะพูดตรงๆถ้าจะมีทางออกแบบนี้แล้วมันจะชัดเจนเนี่ยมันต้องมีวิธีอย่างนี้ครับว่าตั้งคณะกรรมการชื่อบัญชีอ่ะต้องเป็นชื่อบัญชีเขาเรียกว่าคณะกรรมการวัดบูชาวัตถุมงคลโดยวัดแล้วมันจะตรวจสอบได้คือให้เงินน่ะถ้าเป็นเรื่องของวัตถุมงคลเนี่ยเข้าบัญชีนี้บัญชีเดียวเป็นบัญชีวัด
0: ครับ
1: แล้วเบิกจ่าย2 คนอะไรใดๆมันทําได้มันตรวจสอบได้มันจะไม่เปรอะเป็นบัญชีกลางก้อนเดียวนึกออกไหมสมมุติถ้าเป็นบัญชีวัตถุมงคลเงินจะโอนเข้าบัญชีนี้บัญชีเดียวตรวจสอบง่าย
0: ครับ
1: มีวิธีจัดการได้พอเราอ้างว่ามันถอนยากมันบริหารจัดการยากเท่านั้นแหละเลยเป็นปัญหาขึ้นมาวัดเนี้ยทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่และแอบไปถามดูเขาก็ยังมองไม่ออกว่าทำไมเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช้บัญชีวัดให้มันถูกต้องนั่นแหละโอนเข้าบัญชีส่วนตัวพระข้อดีมันก็มีท่านก็บริหารจัดการง่ายถูกต้องแต่ยุ่งยากหน่อยก็ดีเหมือนกันเหตุผลก็คือป้องกันตัวท่านเองเนี่ยไม่ให้ผิดข้อครหาของชาวบ้าน
0: ครับ
1: นะคือถ้าเรื่องการเงินก็พูดยากพระไม่ได้เรียนสายบัญชีมาเมื่อท่านไม่ได้เรียนสายบัญชีมาจะมานั่งดูเรื่องงบตรงนี้ทำบัญชีตรงนั้นมันก็ยุ่งยากยิ่งถ้าเป็นวัดระดับกลางจนถึงระดับใหญ่ปวดหัวครับเจ้าว่าไม่มานั่งทำบัญชีหรอก
0: นี่พอผมฟังเนี่ยฟังลึกๆเข้าในเรื่องการบริหารจัดการน่าปวดหัวจริงๆครับน่าปวดหัวจริง
1: เจ้าวาดไม่ทำหรอก
0: ใช่
1: เมื่อเจ้าวาดไม่ทำท่านจะมอบหมายผู้ช่วยเจ้าวาดหรือเลขาวัดเป็นคนจัดการแทนแล้วท่าน
0: จำกัดในหลายส่วนที่เข้ามา
1: ต้อง
0: ด้วย
1: ถูกต้องอันนี้เขาพยายามป้องกันไม่ให้พระไปยุ่งกับเงิน
0: ครับ
1: โดยให้มีบัญชีแบบนี้เข้าใจได้เข้าใจได้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีจริงๆครับอย่างวัดไร่ขิงเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีจริงๆครับระบบอีโดเนชันไม่มีเงินบริจาคเข้าวัดเต็มๆตรวจยังไงมันหลุดระหว่างทางเยอะแยะนะเป็นไปได้จริงๆถูกต้องแต่พอปัจจุบันเนี่ยมีระบบที่ตรวจสอบชัดเจนอีโดเนชันแบบเนี้ยพระใช้เงินนอกระบบไม่ได้ดังนั้นแต่ละวัดบางทีเนี่ยก็จะพยายามหาวิธีว่าเข้าบัญชีโยมบ้างพระรูปเดียวบ้างเพื่อจะได้บริหารจัดการง่ายอันนั้นน่ะพูดตรงๆนะผิดวิธีไปหน่อยอันตรายด้วยก็มันก็เป็นจะบอกว่าเป็นวิกฤตศรัทธาที่มันเสื่อมก็ถูกครับเพราะพระใช้เงินไม่ถูกประเภทนะไม่ถูกวัตถุประสงค์
0: ครับ
1: คือพระปาราชิกที่ว่าเนี่ยหมายถึงว่าท่าน
0: คำว่าปาราชิกมันคงไม่ใช่เรื่องเงินมาก่อน
1: ใช่นะจริงๆอ่ะเหตุผลที่ปาราชิกเนี่ยที่เราตั้งประเด็นคุยกันเบื้องต้นเนี่ยมันทั้ง4 อย่างเลยปาราชิก4เนี่ยนะปาราชิก4มีอะไรบ้างมันก็จะมีตั้งแต่เศษเมถุนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็เสพเมถุนไหมล่ะในข่าวที่เป็นไปนะสองนะถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เนี่ยลักทรัพย์เกิน1 บาทขึ้นไปเนี่ยอันนี้มันตั้งกี่บาทล่ะเจตนามันชัดเจนใช่ไหม
0: ครับฟอกเงินด้วยฮะ
1: ถูกต้องมีข้อสามนี่แหละที่ว่าด้วยเรื่องของการฆ่ามนุษย์นะ
0: ครับอันนี้เรา
1: ไม่
0: ก็
1: ม
0: ไม
1: ี
0: ่รู้อีกไม่แน่ใจ
1: ก็ยังไม่ชัดแต่ข้อสี่เนี่ยอันนี้ชัดเจนคืออวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตนท่านอ้างว่ามีฌานมีญาณมีคุณวิเศษต่างๆนานาในการปลุกเสกจริงๆมันคาบเกี่ยวมากนะมันก็คือเรื่องของปาราชิกสี่นั่นแหละถ้าว่าตามตรงเมื่อพระไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แล้วไม่มีวิธีแก้ปัญหามันจึงเป็นแบบนี้คําถามตามมาว่าจะทํายังไงให้พระไม่เป็นปาราชิกเอาตรงๆนะต้องส่งเสริมพระให้มีความรู้มาก
0: ครับ
1: พอพระมีความรู้มากๆจะป้องกันตัวเองจากปาราชิกได้พอป้องกันตัวเองจากปาราชิกได้แล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือท่านก็จะได้รักษาพระศาสนาให้มันอยู่มั่นคงถาวรไปได้เองนั่นแหละต้องส่งเสริมให้พระมีความรู้จริงๆยังไม่ได้พูดถึงเรื่องพระสึกอีกนะในภาพข่าวที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นไหมว่าตอนสึกลาสิกขาเนี่ยท่านอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยลาสิกขาต่อหน้าพระใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ลาสิกขาต่อหน้าพระทําไมในเมื่อปาราชิกไปแล้ว
0: ขาดจากความเป็นพระไปแล้ว
1: ขาดจากความเป็นพระไปแล้วทําไมต้องไปลาสิกขาให้มันเสียเวลาอีก
0: คร
1: ับ เหตุผลมันก็มีนะคืออย่างนี้ครับทางตํารวจเนี่ยเขาจับพระโดยที่ยังห่มจีวรไปเนี่ยไม่ได
0: ้ครับ
1: ต้องให้ลาสิกขาก่อนเอ้าคําถามตามมา
0: ใช่ไหมครับ
1: คําถามตามมาว่าก็ขาดไปแล้วทําไมต้องมาลาสิกขามันมีประเด็นอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: พระที่ท่านต้องปาราชิกวัดอื่นๆมีข่าวชัดเจนแต่ว่าเป็นข่าวไม่ดังพอท่านไม่ได้ลาสิกขาเนี่ยสึกไปเลยก็ปาราชิกแล้วนี่ออกไปเลยไม่ต้องลาสิกขากับหมู่คณะสงฆ์หรอกไม่ต้องทำข่าวไม่ต้องมีการถ่ายภาพอะไรใดๆด้วยวันดีคืนดีครับท่านไปอยู่ต่างจังหวัดไกลๆไกลปืนเที่ยงอย่างเชียงรายอย่างจังหวัดเลยไกลๆไปเลยอย่างเงี้ยอสงขลาอย่างเงี้ยไม่มีคนรู้จักกันปัตตานีอย่างเงี้ยนะแอบบวชขึ้นมาเนี่ยใครจะรู
0: ้ไกลเรื่องการสื่อสารใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: คนไม่รู้
1: ใครจะรู้เมื่อเขาไม่รู้เนี่ยกลายเป็นบวชมาอีกรอบหนึ่งก็ทำพระศาสนาเสียหายได้อีกครั้งหนึ่งได้ฉะนั้นการที่ท่านต้องสึกอย่างเป็นทางการมีพระมาสึกให้มีการถ่ายภาพข่าวมีการลงข่าวทั้งหมดเอาตรงๆอ่ะเพื่อให้สื่อรับรู้นะให้สื่อรับรู้รับทราบว่าโอเคท่านสึกอย่างเป็นทางการแล้วจริงๆไม่จำเป็นต้องสึกแต่ต้องมีภาพว่าท่านเนี่ยสึกห่มชุดขาวอย่างเป็นทางการเพื่อให้สังคมอ่ะเขารู้พอสังคมรู้แล้วเนี่ยใครจะกล้าบวชให้หลังจากเนี้ยจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เขาก็จะไม่กล้าบวชให้นะจริงๆต่างกันนะต่างกับบางวัดเช่นวัดไร่ขิงนะเบรกก่อนไหมหรือว่าจะต่อเรื่องวัดไร่ขิงนิดนึง
0: ขออนุญาตไปเบรกก่อนดีกว่าครับ
1: เอาได
0: ้นะฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับตอนนี้ไปพักกันสักครู่ครับ
1: เจริญพร
2: รายการท่องพุทโธโดยชาเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพรุจิต
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์@ thinking radio
6: ข
4: คนรุ่นก่อนมักสอนคุณว่าตั้งใจเรียนให้มันสูงๆเพื่อเข้าทำงานเงินเดือนสูงๆแต่วันนี้เรากลับตั้งใจเรียนในสถาบันที่ค่าเทอมสูงเพื่อรายได้ที่ต่ำลงทุกวันแถมบางคนกู้มาเรียนพอจบมาต้องแบกรับหนี้ขณะที่เงินเดือนหมื่นกว่าๆแล้วสรุปเราจะเรียนไปเพื่ออะไรกันเมื่อการลงทุนทางการศึกษากลับไม่ได้กลายเป็นหลักประกันของอนาคตยิ่งยุคนี้ยุค AI กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานไม่ต้องเรียนจบแต่จบงานได้ร่วมเปิดทุกมุมของปัญหาตั้งแต่ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาศักยภาพของเด็กธุรกิจการศึกษาและการมาของ AI พร้อมหาทางแก้ไขติดตามได้ในเวทีความคิด Hot Issue ปริญญาสุดแพงค่าแรงสุดถูกเริ่ม21กันยายนนี้2ทุ่มที่ Thinking Radio ฟังสดและฟังย้อนหลังทุกช่องทาง
6: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
5: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพรุจิต
0: กลับมาคุยกันต่อในรายการท่องพุทโธในเบรกสุดท้ายนะครับเหลือเวลาอีกประมาณสัก7นาทีครับขออนุญาตไปคุยกับพระอาจารย์ต่อเลยนะครับกับนมัสการครับพระอาจารย์ครับ
1: อ้าวเจริญพรถามกันต่อสั้นๆนะเดี๋ยวเผื่อโยมชันเดชได้ทักผู้ชมนะ
0: ครับ
1: ก็ตะกี้ถึงตรงคำว่าต่างจากวัดไร่ขิงที่เขาราศีขาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: คืออย่างนี้ครับปกติคำว่าราศีขาเนี่ยไม่ได้หมายถึงคำว่าราศีขาบทนะโยมบางท่านยังใช้คำผิดอยู่นะราศีขาหมายถึงการศึกนี่แหละหลักๆเวลาพระศึกเนี่ยมันต้องศึกต่อหน้าคนนะต่อหน้าผู้ที่รู้ความเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่รู้ความคนนั้นเนี่ยจะเป็นพระก็ได้จะเป็นโยมก็ได้นะอย่างสมมุติว่าอาตมาจะศึกตอนเนี้ยเอาประกาศเนี่ยแล้วก็สมมุตินะสมมุติเดี๋ยวเข้าใจว่าจะศึกจริงๆนะเดี๋ยวปรับศึกไปเรียบร้อยไม่ได้เนี่ยบอกต่อหน้าโยมชันเดชเนี่ยอ้าวโยมชันเดชนะไม่ต้องพูดเป็นบาลีก็ได้นะพูดเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าเนี่ยตอนนี้อาตมาลาศิกขาแล้วนะให้โยมจำไว้ว่าอาตมาเนี่ยเป็นคฤหัสถ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยสมมุติถ้าพูดอย่างเงี้ยแล้วคนฟังอ่ะเข้าใจจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็ตาม7ขวบขึ้นไปฟังแล้วรู้เรื่องเป็นผู้ใหญ่อายุ80 90แล้วฟังรู้เรื่องถือว่าสมบูรณ์นะถือว่าราศีขาแบบสมบูรณ์แบบนะดังนั้นไม่จำเป็นต้องยกพระพุทธรูปมาก็ได้ว่าเอาต้องยกพระประธานมาพระพุทธรูปมาให้ศึกต่อหน้าพระไม่จำเป็นการศึกสมบูรณ์ตั้งแต่เราพูดต่อหน้าคนแล้ววัดพุทธสวรรค์ก็เช่นกันท่านต้องศึกต่อหน้าพระสงฆ์เห็นไหมเพื่อจะได้กล่าวคำลาสิกขาต่อหน้าสงฆ์ได้มันสมบูรณ์ตรงนั้นเมื่อก่อนนะครับโยมชันเดชเคยได้ยินว่าศึกต่อศึกที่ต้นโพไหมล่ะเคยได้ยินคำนี้ไหม
0: นะครับ
1: ยังไม่เคยนะ
0: ใช่
1: คือบางทีบางครั้งอย่างนี้ครับพระท่านอยู่แล้วร้อนจีวรอยู่ไม่ได้อยากสึกใจจะขาดก็เลยเอาจีวรไปพาดไปที่ต้นโพแล้วก็สึกเลยไม่ต้องบอกใครซึ่งจริงๆอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกต้องต้นโพจะรับรู้ได้ยังไงว่าเราอยากจะสึกหรือเปล่า
0: คร
1: ับ ใครเป็นพยานได้ว่าเราสึกฉะนั้นสึกอย่างถูกต้องเนี่ยมันต้องแจ้งคำกล่าวเนี่ยสมบูรณ์ต่อหน้าคนคนหนึ่งที่เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมคนไหนก็ได้การศึกนั้นน่ะจริงจะสมบูรณ์ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีพิธีกรรมอื่นใดนะความสมบูรณ์เกิดขึ้นตรงนั้นนะกำลังจะบอกว่าพิธีการเนี่ยถึงต้องปราชิกแล้วเนี่ยเหตุผลที่ต้องศึกก็คือต้องการประกาศให้ชาวโลกรู้นั่นแหละจะได้ไม่ไปบวชซ้ำอีกไม่งั้นไม่มีใครรู้บวชซ้ำอีกไม่ได้นะประมาณนั้นเรื่องนี้ทั้งมวลจบลงที่ต้องส่งเสริมพระให้มีการศึกษาถ้ามีการศึกษาอย่างถูกต้องจะรักษาศาสนาได้อย่างแท้จริงเองประมาณนี้นะ
0: ครับผมว่าจับประเด็นในช่วงต้นรายการที่พระอาจารย์น่ะได้พูดถึงความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนกับวัดพอมาดูในกรณีของวัดพุทธไทยสวรรค์นี่ก็เป็นเรื่องจริงที่ ที่ทางวัดเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่มีแอคทิวิตี้ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนเสร็จแล้วพอถึงเวลาที่พระเนี่ยมีน้อยรูปแล้วทุกๆวันเวลามันก็ผ่านไปถ้าไม่มีชุมชนมาคอยที่จะสนับสนุนวัดหรือว่าให้วัดมีชีวิตมีชีวาเนี่ยคือมันก็ทำให้วัดนั้นอ่ะมันไปต่อลำบากในเชิงพัฒนาครับอาจารย์
1: ถูกต้องถูกต้องแล้วพอพระกับบ้านกับวัดมันห่างกันเนี่ยมันก็เลยมีแกปเนี่ยมีช่องว่างพอมีปัญหาปั๊บชาวบ้านเขาก็ไม่รู้จะช่วยอะไรอ่ะ
0: คือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่วัดจะไม่เอาชุมชนเนี่ยนะพระอาจารย์นะ
1: ถูกต้องถูกต้องวัดหลายวัดเป็นอย่างนั้นนะทำเป็นเล่นนะวัดใหญ่ๆที่เขาหาปัจจัยได้เยอะเขามองข้ามวัดมองข้ามชุมชนไปเยอะมากนะ
0: คร
1: ับ ก็มองว่าชุมชนเนี่ยมาเอาเปรียบวัด
0: แ
1: ต่ความเป็นจริงไอ้ตอนเริ่มต้นเนี่ยตัวเองตั้งหลักตั้งฐานมาได้ก็เพราะชุมชนนะ
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็ดูชัยภูมิของวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยคือหลีกเลี่ยงความเป็นชุมชนไม่ได้เลยครับวัดนี้
1: ถูกต้อง
0: มีทั้งท่าเรือนะครับการสัญจรอย่างนี้นะฮะแล้วก็สิ่งปลูกสร้างในความเป็นประวัติศาสตร
1: ์ใ
0: ช่เกี่ยวข้องกับชุมชนล้วนๆเลย
1: ใช
0: ่ครับ
1: เนี่ยมันต้องเกื้อกูลอาศัยกันไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้พอท่านละเลยในส่วนนี้ปั๊บปัญหามาจึงเกิดเนาะ
0: ครับเช้าวันนี้มีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาด้วยมีฟังเยอะนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในแค่ทาง Facebook นะทาง YouTube ก็สตรีมนะฟังผ่านทางแอปพลิเคชันก็ด้วย Mcord Connect นะครับไปดูตัวเลขแล้วนะครับก็พอสมควรเลยเหมือนกันนะครับแต่ที่เห็นเนี่ยที่มีโพสต์เข้ามาทักทายมีคุณทัศยะนะครับฟังจากญี่ปุ่นมีคุณพันธิพาบอกว่าวันนี้มีเลือกตั้งข้างๆบ้านเจ้าหน้าที่เริ่มมาทำหน้าที่ฝนตกเล็กน้อยสัญญาณดีค่ะอันนี้ฟีดแบ็กจากที่ติวานนท์ครับแล้วคุณพนิธาคุณพนิพานะฮะให้ความเห็นในฐานะของโยมนะบอกว่าเข้าวัดคงไม่เห็นตู้บริจาคเป็นทิวแถวแล้วนะคะระบบอีโดเนชั่นแบบนี้ดีค่ะจะมีช่องทางซิกแซกอีกไหมอันนี้เป็นคำถามนะฮะแล้วยังมีคุณสสิมาครับทักทายเข้ามามีคุณอัชราปิ่นทองครับพระอาจารย์นะที่ทักทายกราบนมัสการพระอาจารย์มาคร
1: ับอ้าวเจริญพรถ้าจะตอบสั้นๆนะก็จะตอบว่าถ้าอีโดเนชั่นโอนเข้าบัญชีวัดแล้วเนี่ยใช้ยากครับใช้ยากเพราะถ้าจะใช้เนี่ยต้องเบิกตามวัตถุประสงค์จริงๆยอดต้องกระทบกันในการใช้จ่ายจริงๆฉะนั้นอันนี้เงินเข้าวัด 100% แน่นอน
0: ครับ
1: อ
0: ันนี้คือมองมุมโยมไง
1: ถูกต้องก็เข้าใจแหละว่าเป็นห่วงเพราะว่ามันก็โอ้มีเหตุการณ์หลากหลายนะที่เกิดขึ้นอีโดเนชั่นมันสามารถเปิดได้หลายช่องทางนะตามวัตถุประสงค์ของงานเช่นสมมุตินะเราจัดกิจกรรมเขาเรียกว่าทุนการศึกษาของวัดเป็นเปิดอีโดเนชั่นเฉพาะทุนการศึกษาก็ทำได้นะวัดหนึ่งเนี่ยจะเปิดหลายบัญชีเพื่อกองทุนนั้นนู้นนี้เฉพาะกิจเฉพาะการทำได้หมด
0: ครับ
1: โยมจะได้สบายใจ
0: ครับวันนี้ฟังมีความชัดเจนและเข้าใจในบริบทของการบริหารจัดการวัดมากยิ่งขึ้นนะแล้วความเชื่อมโยงกับชุมชนและทำให้โยมเนี่ยได้เข้าใจในบริบทของคำว่าในบทบริบทของคำว่าการทำบุญกับการบริจาคครับพระอาจารย์นะครับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากครับ
1: นะอนุโมทนาสาธุนะเจริญพรทุกท่านนะ
0: ครับพระมหาธิเดชสติวโรครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เปลี่ยนธรรมก้าประโยชน์ประธานสงฆ์สิริบุรพาธรรมสถานนะพระอาจารย์ก็เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารและเลขานุการรองประธานศูนย์พระปริยนิเทศแห่งคณะสงฆ์ประจำหนกลางนะครับพระอาจารย์ก็มีบทบาทอย่างมากนะครับทั้งในฐานะผู้ช่วยเจ้าอาวาสและยังต้องดูแลสำนักสงฆ์ในเรื่องการบริหารจัดการด้วยเหมือนกันนะครับนะฮะวันนี้ก็ได้ประโยชน์นะครับไม่น้อยเลยทีเดียวจากความรู้ที่พระอาจารย์มาถ่ายทอดจากประสบการณ์ให้ฟังนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้ประโยชน์ในการติดตามในวันนี้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่กับท่องพุทโธในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: เจริญพร
2: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพรุจิต
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุด
8: บ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
12: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โดนครับซื้อครับ
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
14: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
15: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
14: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
15: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
16: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
15: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
17: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
18: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
19: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของ Human Talk ครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์20นะครับกันยายน2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมเชื่อว่าจะมีความสำคัญอย่างมากนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับคนไทยที่ใช้สิทธิ์มีสิทธิ์นะครับในกองทุนประกันสังคมเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนตื่นเต้นและหลายๆคนพยายามที่จะ เข้าอกเข้าใจกองทุนนี้เพิ่มมากขึ้นวันนี้รายการของเราก็จะนำความรู้ที่สำคัญและจำเป็นมาฝากคุณผู้ฟังและตั้งคำถามด้วยว่าอะไรคือความท้าทายและโอกาสกองทุนประกันสังคมไทยซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะเห็นดราม่าหลายๆท่านก็คงจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารและทุกท่านที่มีสิทธิ์ก็คงจะไม่พลาดในการใช้สิทธิ์ของท่านในครั้งนี้วันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณสิทธพงศ์วามสิริพัฒน์นะครับซึ่งท่านเป็น CEO ของ BFIX นะฮะแล้วก็เข้าใจว่าจะเป็นตัวแทนนะฮะที่จะเข้าไปช่วยบริหารจัดการดูแลกองทุนประกันสังคมนี้ด้วยแล้ววันนี้คำถามต่างๆที่จะได้เรียนถามจะเป็นการถามแทนคุณผู้ฟังที่มีสิทธิ์เลยทีเดียวครับว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อมอะไรอย่างไรดังนั้นเดี๋ยวคุยกับท่านเลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณสิทธพงศ์ครับ
20: สวัสดีครับแขกผู้ชมและพี่วิชัยนะครับ
19: ครับผมขออนุญาตคุยกันแบบเป็นกันเองนะฮะ
20: ครับผม
19: ขออนุญาตเรียกท่านว่าคุณหลุยได้ไหมเอ่ย
20: ครับยินดีเลยครับผม
19: จะได้สบายๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีภาระสำคัญอีกหลายแต่หลายอย่างนะครับเบื้องต้นคุณผู้ฟังที่ถ้าว่าอยู่ในแวดวงนะครับที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอาคารสถานที่นะครับราคาและบ้านครบวงจรเนี่ยคงจะคุ้นเคยกับทาง BFIX เป็นอย่างดีแต่ว่าหลายๆท่านที่ยังไม่รู้จักยังไม่คุ้นเคยก็ต้องรบกวนคุณหลุยช่วยแนะนำตัวสักนิดหนึ่งด้วยนะครับ
20: ครับผมผมชื่อสิทธพงศ์วามสิริพัฒน์คุณหลุยส์นะครับ
19: ครับ
20: ปัจจุบันผมเป็น CEO ของ BFIX หรือว่าแบรนด์อีกอันนึงก็คือ Buck Solutionซึ่งเป็นซ่อมแซมอาคารหรือเป็นกำจัดปลวกทั่วประเทศนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็น CEO ของ Keyman Recruit เป็นศูนย์ฝึกอบรมแล้วก็สรรหาจัดหาคนต่างๆเพื่อพัฒนาคนนะครับเพราะว่าพอดีชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคนปัจจุบันเนี่ยผมทำงานมาประมาณ20กว่าปีก็อยู่ในทั้งเรื่องของแวดวงปฏิบัติการการเงินสารสนเทศแล้วก็บริหารทรัพยากรบุคคลครับขอแนะนำเรื่องของประวัติการศึกษาก็คือหลังจากจบวิศวะอุตสาหการจากจุฬานะครับก็เรียนเรื่องการเงินปริญญาโทที่อเมริกาแล้วก็เรียนปริญญาโทธรรมศาสตร์อินเตอร์การตลาดแล้วก็เรียนกฎหมายภาษีที่จุฬานะครับเป็นนิติศาสตร์ครับผม
19: ครับผม
20: แล้วก็ในเรื่องของแรงงานสัมพันธ์หรือ HR วันนี้ที่มาคุยกันเนี่ยผมเคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางดีเด่นปี62ถึง65ได้กิตติบัตรดีเด่นนะครับแล้วก็เป็นบอร์ดของสภา2อีคอนไทยนะฮะหรือว่าชื่อเต็มก็คือสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและกิจการไทย
19: ครับผมครับแล้วก็ยังเป็นนายกสมาคมฆ่าเชื้อและเสริมสุขอนามัยไทยด้วย
20: เพราะนั้นผมเป็นนายกของ TDHA เนี่ยเนื่องจากว่าอุปกรณ์หรือทักษะในทีมงานเนี่ยเราสามารถช่วยคนได้ในช่วงวิกฤตเราเลยไปช่วยคนช่วงที่เกิดไครซิสว่าคนต้องอยู่กักตัวที่บ้านแล้วก็ไปช่วยตามทั้งเซอร์วิสเอกชนเป็นแบบคิดเงินปกติแล้วก็เป็นทั้งช่วยอาคารสถานที่ของภาครัฐหรือตลาดหรืออย่างคลองเตยนะครับช่วงที่เป็นควอรันทีนเพราะช่วงนั้นอันตรายน้ำยาหรืออุปกรณ์เราเนี่ยเป็นโคฟ็อกเกอร์ก็คือจะทำให้เหมือนกับฆ่าเชื้อได้แล้วก็ภาครัฐก็สบายใจแล้วก็เปิดให้พับลิกเซอร์วิสสามารถดำเนินการต่อได้ครับผม
19: โอ้ช่วงเวลาสำคัญมากๆเลยนะครับในช่วงนั้นก็คงเหนื่อยแล้วก็คงได้สัมผัสกับเรื่องราวของวิถีชีวิตของผู้คนเยอะมากทีเดียวนะครับ
20: เยอะมากตอนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยข้าราชการต่างๆเนี่ยต้องมีการกักกันรถยนต์กักกันต่างๆเราก็เป็นหนึ่งในเอกชนหรือเป็นนอนโปรฟิตที่เข้าไปช่วยภาครัฐด้วยนะครับเพราะว่าวิกฤตจริงๆจนเราไปสมาคมเราเนี่ยเราไปช่วยถึงขั้นไปฉีดพ่นในคุกของเรือนจำคลองเปรมเลยนะครับเพราะว่าพอมีการแพร่เข้าไปคนหนึ่งปุ๊บเนี่ยก็มีโอกาสแพร่อีกเป็นหลายพันคนในคุกครับซึ่งการดีเจ็คเนี่ยตอนนั้นต้องเสียค่าตรวจสอบ RT-PCR ต่อเคส1,000 กว่าบาทเลยเราก็เลยเข้าไปช่วยเขาเซกเรเกชันกักกันนิดนึงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวปัญหามันเกิดทั้งที่ทั่วไปจนถึงขั้นที่กักกันในคุกเลยครับพี่วิทย์ที่ไหน
19: ครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องราวตรงนี้เนี่ยเป็นประวัติผลงานที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ครั้งเนี้ยเดี๋ยววันที่27เนี่ยนะครับก็เชิญชวนผู้ฟังไปร่วมลงคะแนนแล้วก็ยกทีมนะครับทีมที่ทางคุณหลุยอยู่ในกลุ่มตรงนี้ชื่อทีมว่าอะไรครับ
20: ครับผมชื่อทีมประกันสังคมไทยยั่งยืนนะครับก็ประกอบไปด้วยทีมงานของทางกกล.ไม่ว่าจะเป็นสภาหออุตสาหกรรมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตแล้วก็ทาง SME แล้วก็ทางสภานายจ้างครับ
19: ครับผม
20: เรียกว่ารวมเอามัลติสกิลมัลติเมทริกเนี่ยเพื่อเข้ามาขับเคลื่อนปฏิบัติการนี้เพื่อปฏิรูปของประกันสังคมให้ดียิ่งขึ้นไ รองรับคนประมาณ24ล้านคนทั้งฝั่งนายจ้างแล้วก็ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องครับ
19: นี่แหละครับพอได้รู้จักหนึ่งในทีมของผู้สมัครแล้วนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเองจะตั้งคำถามอีกเยอะมากเลยทีเดียวครับว่าที่มันผ่านมาอย่างที่ผมเกริ่นตั้งแต่ตอนต้นรายการบางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักบางคนก็คิดว่ามีหน้าที่อย่างเดียวในการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกท่านรู้ไหมครับว่ากองทุนนี้นั้นถ้าจะว่าไปแล้วน่าจะเป็นกองทุนที่มีไซส์ใหญ่ที่สุดในประเทศหรือเปล่าครับเยอะมากฮะเงินทองอะ
20: ครับถ้าที่ผมรีเสิร์ชมาก่อนหน้าอย่างกองทุนของบำเหน็จบำนาญข้าราชการมีไซส์อยู่ประมาณกปข.นะครับมีไซส์อยู่ประมาณ 1.4-1.5 ล้านล้านบาทแต่กองทุนประกันสังคมล่าสุดมีไซส์ประมาณ3ล้านล้านบาทโตกว่าอันดับ2เนี่ยถึง 2.2 เท่าเลยครับพี่วิชัยเรียกว่าไซส์กำลังโตขึ้นในช่วงนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราฟอร์ซีมองอนาคตน่ะอีกประมาณ 15-20 ปีนักนิสสัพประกันภัยรวมถึง ILO ของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาคาดการณ์หรือของ UN นะเขาคาดการณ์ว่าถ้าเกิดโครงสร้างยังไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยน่าจะมีการลดไซส์ลงไปเยอะเลยเหตุผลเพราะประเทศไทยอัตราเกิดต่ำสุดอันดับ2ของโลกเลยครับจากเมื่อก่อน 1.2 ล้านล้านคนที่มีคนเกิดตอนนี้เหลือแค่ 300,000 กว่าคนเองครับพี่วิชัยเราต้องขับเคลื่อนหลายๆอย่างเพื่อปรับโครงสร้างของประเทศไทยซึ่งมีข้อได้เปรียบหลายข้อแต่ปัจจุบันเนี่ยพบว่าเรามีความเสี่ยงหลายๆปัจจัยที่อาจจะทำให้อัตราของเรียกว่าเด็กอนาคตเนี่ยอาจจะต้องดูแลคนแก่เนี่ยสัดส่วนจะชาเลนจ์ขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับ
19: โ
20: อ้นี่เรากำลังสู่ซูเปอร์เอจโซไซตี้ด้วยครับมันหลายปัจจัยที่จะเป็นไซโลเอฟเฟคคือมันเชื่อมกันปุ๊บแล้วมันก็จะเกี่ยวเนื่องกันเป็นเน็ตเวิร์กหมดเลยครับ
19: ครับนี่เรากำลังคุยเหตุการณ์ณปัจจุบันและอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาที่มั่นใจได้เลยครับว่ามาทรงนี้แน่นอนทีเดียวดังนั้นเนี่ยกองทุนประกันสังคมก็จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยทั้งประเทศชาตินะครับในการที่จะฝ่าฟันวิกฤตต่างๆที่เราก็เห็นอยู่โดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจหลายต่อหลายอย่างคุณหลุยส์ครับถ้าจะว่าไปแล้วที่ผ่านๆมาเนี่ยในภาพของกองทุนประกันสังคมผมตัดดราม่าที่นักการเมืองเข้ามายุ่งผมตัดดราม่าเรื่องของชุดก่อนๆไปนะครับอยากจะให้ช่วยวิเคราะห์นิดหนึ่งว่าถ้าหากว่าทีมนี้ไม่ได้เข้าไปนี่จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่าถ้าหากว่าเราไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรบ้างครับเรียนเชิญครับ
20: ผมมองอย่างนี้นะครับผมมองว่าประกันสังคมเปิดมาตั้งแต่ปีพ.ร.บ.2533
19: ม
20: ีบอร์ดทั้งหมด13ชุดชุดที่แล้วที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกเป็นชุดที่14ชุดนี้เป็นชุดที่15ชุดที่แล้วมีผู้มีใช้สิทธิ์เป็นวอเตอร์เนี่ยสามารถลงคะแนนได้ 420,000 ครับแต่ว่ามีคนไปใช้สิทธิ์เพียง 1,465 ถือว่าเป็นเรทแค่ 0.3% เองครับเท่ากับว่า 99.7% เนี่ยไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้หรือไม่สะดวกในการไปใช้สิทธิ
19: ์
20: ทำให้การกันกรองอาจจะได้คนที่ยังเขาเรียกว่ามาจากวอเตอร์น้อยไปนิดนึงครับเพราะต้องมีการลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าแต่โอกาสดีว่า27กันยายนครั้งนี้ศาลปกครองกลางบอกว่าไม่ต้องลงทะเบียนก่อนแล้วแค่เพียงเตรียมสำเนาบัตรหนังสือรับรองไม่เกิน6เดือนไปพร้อมกรรมการไปใช้สิทธิ์ที่ออนไซต์เลยอย่างกรุงเทพมีประมาณ 1,400 ไซต์นะครับ
19: นี่บางคนไม่รู้เลย
20: เดิมเขาประมาณการว่าต้องมีคนมีสิทธิ์ใช้เสียงเพียง 16,000 ตอนนี้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยสามารถปลดล็อกเป็นที่ 420,000 โหวตเตอร์ทั่วประเทศสามารถไปเลือกตั้งในวันนั้นเลยครับ
19: ครับโอ้โหอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์หน้าถ้าว่าใครไม่ไปแล้วมีปัญหาขึ้นมาท่านจะไปว่าคนอื่นไม่ได้นะครับดังนั้นนักศึกษาสิทธิ์โอ้โห400,000กว่าไปเป็นหลักพันมันเป็นตัวเลขที่มันผมไม่วิจารณ์ดีกว่าแต่ว่ามันมีโอกาสแก้ไขดังนั้นเนี่ยความท้าทายและโอกาสของกองทุนประกันสังคมของบ้านเราอะนะครับคุณหลุยส์ครับถ้าหากว่าตรงนี้เนี่ยถ้าทีมนี้เข้าไปปุ๊บเราจะเจออะไรบ้างแล้วเราจะทำอะไรบ้างครับง่าย
20: ๆความท้าทายเรามีอยู่5ข้อที่ผมสรุปมานะครับ
19: ครับผมมีอะไร
20: บ้างแรกเลยก็คือต้องพูดถึงวิสัยทัศน์ของทีมเราก่อนเรามองว่าประกันสังคมมั่นคงแรงงานมั่นใจเศรษฐกิจไทยก้าวไกลไปด้วยกันแล้วก็เราจะทำยังไงให้ถ้าเราได้มีโอกาสเป็นบอร์ดเนี่ยสร้างสมดุลเพื่อให้นายจ้างลูกจ้างและภาครัฐเนี่ยอยู่อย่างสมดุลและปรับตัวกับโลกยุคใหม่ซึ่งไม่เหมือนเดิมเลยไม่ว่าจะเป็น geopolitics หรือเป็น AI disruption ที่อย่างคลิปก่อนๆที่อาจารย์ได้มีการพูดนะฮะว่า middle management ต้องมีการปรับตัวอย่างรุนแรงเลยเพราะว่า ต้องปรับสกิลจากเดิมเป็นซูเปอร์วิเซอร์ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นโค้ชชิ่งทำยังไงให้ AI เก่งขึ้นนะฮะก็ผมเรียกว่างั้นผมอาจจะขอเริ่มจากเสาหลักเสาแรกได้ไหมฮะอาจารย
4: ์ว่ามาเลยครับครับ
20: ก็คืออย่างเพนพอยต์ปัจจุบันความท้าทายนะครับลูกจ้างทั่วไปทั้งประเทศน่ะมีความรู้สึกว่าประกันสังคมบางทีด้อยกว่าบัตรทองนะฮะหรือว่าบางทีโรงพยาบาลคู่สัญญามีน้อยไปเข้าคิวยาวนานไปหรือว่าการที่จะรักษาโรคต่างๆเนี่ยยังมีข้อจำกัดต่างๆเยอะเลยรวมถึง NCD ต่างๆด้วยทีนี้ทางทีมเรามี4มาตรการหลักที่อยากจะขับเคลื่อนแล้วก็พร้อมทำทันทีนะครับ ข้อแรกก็คือเราจะทำให้เป็นคอนเซ็ปต์ของ SSO Anywhere ความหมายคือเราจะมีการสร้างเครือข่ายของประกันสังคมไม่ใช่ว่าสิทธิ์ของทางผู้ประกันตนเนี่ยใช้ได้แค่โรงพยาบาลเดียวจะสามารถใช้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือใกล้ออฟฟิศท่านได้ด้วย
4: อัน
20: นี้คงต้องคอยทำเป็นเฟสเพราะว่าอย่างตอนผมอยู่ศาลแรงงานกลางน่ะจะมีปัญหาประจำเลยครับว่าเวลาลูกจ้างขอลางานเพื่อไปหาหมอบางทีต้องลาครึ่งวันนึงปรากฏว่านายจ้างก็อาจจะไม่สบายใจลูกจ้างก็เสียค่าเดินทางแพงถ้าลูกจ้างสามารถที่จะเฟล็กซิเบิลในการที่ป่วยเบาป่วยหนักแล้วก็มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ดีสามารถเข้าถึง SSO Anywhereจะดีกว่าการที่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งแล้วเป็นธุระทั้งเป็นภาระทั้งนายจ้างและลูกจ้างเลยครับผม
4: ใช่อันนี้น่าสนใจ
20: แล้วก็อันที่สองคือเราต้องการที่จะให้เขาเรียกว่าเป็น proactive health proactive health คือทางทีมประกันสังคมควรจะหรือรวมถึงโรงพยาบาลเนี่ยควรจะต้องปกป้องกันทางการแพทย์เชิงรุกเพราะว่าเรารีเสิร์ชมาแล้วว่าค่ารักษาพยาบาลถ้าเกิดว่าหลังจากเป็นโรคแล้วเพราะเราเป็นเชิงลับนะฮะต้นทุน total cost ครับพี่วิชัยจะประมาณ 3-4 เท่าแต่ถ้าเกิดเรามีการป้องกันแบบเชิงลุกให้กับทั้งลูกจ้างหรือประกันตนเนี่ยสามารถลด cost ทั้งลูกจ้างลงเหลือแค่1จาก 3-4 หรือลดทั้งนายจ้างด้วยที่เปลี่ยนเวลาทำให้ลูกจ้างไม่ลา productivity ดีกว่ารวมถึงเครือข่ายต่างๆเนี่ยเราต้องมีการขยายเครือข่ายที่มากกว่าเดิมนะครับเพื่อลดความแออัดรวมถึงเรื่องของการที่วางแผนเรื่องของการขยายสโคปของปัจจุบันเราเป็นโรคคนสูงวัยเยอะขึ้นก็ต้องมีการขยายสโคปโรครักษายากหรือโรคสูงวัยนะครับ
4: คร
20: ับ ครับอันนี้เป็นความท้าทายแรกเลย
4: ฟังแล้วเห็นความหวังเห็นอนาคตเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมจริงๆแล้วที่ผ่านมาผมก็เป็นคนหนึ่งที่แค่ติดตามนะครับคุณหลุยฮะแต่ว่าพอผมเห็นดราม่าผมเห็นหลายคนวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีพวกการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องปุ๊บผมก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมและสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่าโอ้โหกองทุนนี้ขืนปล่อยไปแบบเนี้ยนะครับผมว่าผลตอบแทนในการลงทุนมันก็จะน้อยลงซึ่งมันน่าเสียดายนะครับอาจารย์โบวานันก็เคยวิเคราะห์เอาไว้แล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีปัญหาลึกๆที่ชาวบ้านชาวช่องผู้ประกอบการเองก็ดีหรือว่าผู้ใช้แรงงานก็ดีจริงๆต้องบอกว่าคนทำงานนะครับแล้วใครต่อใครเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นนี่คือจังหวะโอกาสที่สำคัญมากที่จะต้องเอามืออาชีพขีดเส้นใต้ผู้ฟังมืออาชีพเข้าไปจัดการวางโครงสร้างทำต่ออะไรต่อไม่แล้วพวกนี้นี่คือนโยบายต่างๆที่ทางคุณหลุยยกให้พวกเราได้เห็นได้ฟังได้เข้าใจภาพประเด็นก็คือว่าผมเชื่อว่าไม่ง่ายครับผมรีนตรงนะครับผมเชื่อว่าไม่ง่ายแต่ว่าขณะเดียวกันก็อย่างที่ย้ำกันว่าเป็นความท้าทายเพราะฉะนั้นการที่ทีมนี้จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงเข้าไปปรับเข้าไปสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับพี่น้องทุกคนทุกฝ่ายเราจะต้องเชิญชวนกันยังไงครับเพราะว่าเอาข้อจริงๆเนี่ยถ้าเกิดฟังแล้วผ่านแล้วอาทิตย์หน้าอยู่เฉยๆเนี่ยอันนี้ไม่เกิดมรรคผลเลยครับเราต้องทำกันยังไงดีครับคุณหลุยครับ
20: ครับเดี๋ยวก่อนจะไปถึงจุดนั้นครับอาจารย์ผมอยากจะเสริมอีก 2-3 ประเด็นนะครับ
4: ได้เลยครับ
20: ก็คือเสาหลักที่2นะครับก็คือกองทุนไซส์ใหญ่ขนาดเนี้ยนะฮะเรามองว่าการลงทุนต้องทำให้เป็นอย่างมืออาชีพยิ่งขึ้นโปร่งใสยิ่งขึ้นแล้วก็ตอบแทนผลตอบแทนเนี่ยต้องโดดเด่นภายใต้ความเสี่ยงที่รับได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราต้องมีนโยบายหรือมีการคัดกรองบอร์ดกำกับตรวจสอบมืออาชีพนะฮะซึ่งอาจจะต้องมีเขาเรียกเป็นสกิลเมทริกต่างๆ รวมถึงขั้นมีการเปิด Open Data เพื่อให้สาธารณชนหรือประชาชนเนี่ยเริ่มมีความสนใจมากขึ้นแล้วเนี่ยทำยังไงให้ได้เข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นทำให้เกิดการ Governance มากขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องของเราจะมีช่องทาง Whistleblower ถ้าเกิดเหตุการณ์ผิดปกติเราเป็นฮอตไลน์ท ที่ปกปิดข้อมูลแล้วก็สามารถปกปิดคนชี้แจงสามารถเข้าไปทำการตรวจสอบให้มีการเขาเรียกว่าเขาเรียกไม่กล้าทำอะไรที่ไม่ดีได้นะฮะแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยก็จะมี KPI ต่างๆของเราที่จะให้มันแอคทีฟขึ้นรวมถึงสำหรับข้อที่3นะครับอาจารย์ก็คือปัจจุบันผู้ประกอบการเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ถามเลยผู้ประกอบการทั่วไปเนี่ยมีความท้าทายว่าต้องทำงานทุกวันเพื่อสู้กับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรงในภาวะกำลังซื้อน้อยนะฮะหากประกันสังคมเนี่ยทีมเราไทยยั่งยืนได้เข้าไปช่วยดูแลนะครับเราจะไม่มองว่าการเทรนนิ่งของพนักงานหรือของประชาชนหรือของนายจ้างจะเป็นภาระของเอกชนอย่างเดียวประกันสังคมจะช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนายจ้างเราจะมีเรื่องของ employer productivity clinic คือช่วยนายจ้างในการวิเคราะห์ว่าลดเพิ่ม productivity อย่างไรนะครับรวมถึงตัวพนักงานเองเนี่ยทางประกันสังคมก็อาจจะเซตทีมงานสามารถช่วยในเรื่องของ90วันเรียกว่า 90 day skill boost ทำให้เขามีทักษะในการที่ปรับตัวกับโลกยุคใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมอีกทั้งพนักงานทั้งหมดนะฮะที่อยู่ในระบบ24ล้านคนเนี่ยก็จะมีเราเรียกว่าเป็นสกิลพาสปอร์ตคือถ้ามีการอบรมปุ๊บจะมีการเซอร์ติฟายในพาสปอร์ตมันเป็น ID เขาเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะสอบผ่านและเป็นเครื่องชี้บ่งว่าเขาอาจจะมีโอกาสได้เงินที่เพิ่มขึ้นเพราะเขา access หรือเขา pass ไอ้ qualification ต่างๆนี้แล้วนะครับรวมถึงเสาหลักข้อที่4นะครับอาจารย์ก็คือเรื่องของปฏิเสธไม่ได้เลยครับเรื่องของ AI นะฮะหรือว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยี disruption นะฮะเรามีคอนเซปต์ที่เราเรียกว่าเป็น triple fast triple fast คืออะไรคือข้อมูลต่างๆเนี่ยการเคลมประกันสังคมต้องไวเราเรียกว่า fast claim แล้วก็ fast service แล้วก็ fast solution คือเรียกว่าถ้าทุกอย่างเนี่ยเราปฏิรูประบบ IT ให้ทันสมัยมากขึ้นให้เชื่อมข้อมูลมากขึ้นอันนี้เป็นปัจจัย big project มากๆเลยที่ยุค AI เนี่ยมันเหมือนกับเราอยู่ในยุค fintech คืออะไร fintech คือคนทั่วไปสามารถสั่งขนมสั่งอาหารภายใน3วินาทีจ่ายเงินปั๊บรอรับอาหารได้เลยแต่ประกันสังคมเนี่ยบางจุดยังแบบรอเบิกรอเคลมรอเป็นเดือนถ้าเกิดเรามีการ tracking การเบิกการเคลมหรือการเชื่อมโยงของโรงพยาบาลได้ผมเชื่อว่าทุกคนได้ประโยชน์หมดนะครับครับ
6: นะครับ
20: โอ้อันนี้เราเรียกว่าเป็น digital transformation นะครับ
6: ครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มยังพอมีเวลานิดหน่อยแล้วจะได้เติมเข้าไปนะครับพอฟังคุณหลุยเล่าแล้วผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะเข้าอกเข้าใจเพิ่มมากขึ้นวันนี้ภาพของกองทุนประกันสังคมไม่จำเป็นต้องผูกกับเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรที่เป็นกำลังหลักของเศรษฐกิจของชาติเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเติมองค์ความรู้ที่ทันสมัยและนำไปปรับใช้ได้ทันทีมันก็คือการยกระดับศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์นะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีองค์ความรู้ใหม่ๆแล้วก็พัฒนาไปได้เนี่ยเราจะมีความยั่งยืนทางด้านการเงินลดความเสี่ยงต่างๆลงแล้วพอทีมนี้เข้าไปบริหารผลตอบแทนที่กลับมาดีขึ้นกว่าเก่าเงินจำนวนนั้นเนี่ยจะเข้าไปยกระดับพัฒนาอีกหลายต่อหลายอย่างต่อให้เราเข้าสู่สังคมสูงวัยก็ตามแต่เรายังรับมือไหวครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเน้นในเรื่องของความโปร่งใสธรรมาภิบาลต่างๆด้วยถูกต้องไหมครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับคุณหลุยฮะยังไงดีฮะและขยายความหน่อย
20: คือผู้บริหารที่เข้าไปบริหารหรือทีมตรวจสอบต้องมีความรู้เรื่องการเงินนะครับแล้วก็มีความโปร่งใสในการที่จะ open data อย่างที่บอกเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือเราต้องปฏิรูปเพื่อให้กองทุนรวมถึงกองทุนชราภาพสามารถยั่งยืนไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลานไปเลยครับผม
6: อันนี้สำคัญเพราะฉะนั้นถ้าว่าทีมนี้ได้เข้าไปเนี่ยคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ประกันตนในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็จะสบายใจเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราคุยกันโดยเฉพาะคุยกันผ่านสื่อเนี่ยมันก็คือการที่เหมือนกับให้สัญญากันนะถูกต้องไหมฮะว่าเราจะทำแบบนั้นทำแบบนี้นะฮะแล้วคุณผู้ฟังก็จะมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในการให้กำลังใจแล้วก็การที่เราจะได้ประโยชน์ไม่ใช่แค่ของอะไรเล็กๆน้อยๆอย่าไปจำภาพเดิมนะครับเราต้องมองภาพใหม่นะฮะแล้วเราก็จะได้เห็นว่าถ้าวันอาทิตย์หน้าเนี่ยเราไปลงคะแนนให้กับทางทีมไทยยั่งยืนปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าจะเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนภาพลักษณ์เปลี่ยนหลายหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับกองทุนประกันสังคมเอาล่ะเพราะฉะนั้นเวลามันน้อยไปนิดหนึ่งนะครับเราจะเตรียมความพร้อมอะไรอย่างไรอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณหลุยเพื่อให้คุณฟังค่อยๆจดทั้งหมายเลขทั้งกระบวนการวิธีการเพื่อที่จะให้ท่านนั้นไปใช้สิทธิ์ที่ท่านมีมูลค่ามหาศาลนะครับเท่ากับ
4: โอ้โหงบประมาณของชาติบ้านเมืองเดียวนะฮะเยอะมากเรียนเชิญครับ
20: ครับผมคือผมกล่าวโดยสรุปนะครับก็คือการปฏิรูปประกันสังคมรอบนี้ไม่ใช่เป็นแค่การเลือกตั้งแต่เป็นการกำหนดอนาคตของระบบประสวัติการและขีดความสามารถของประเทศนะฮะและทำให้และทางทีมประกันสังคมไทยยั่งยืนนะฮะพร้อมนำ

0: ข้าคูหาโด
1: ฮ
0: ย
1: ะ
0: พกบัตรประชาชนหรือว่าเป็นไทยไอดีนะฮะแล้วก็หนังสือรับรองหรือต้องทำเอกสารมอบสิทธิ์ในการที่เป็นตัวแทนของกรรมการด้วยกันเนี่ยไปใช้สิทธิ์ตามเขตภูมิลำเนาของทางศาลประกอบการนะครับเพราะว่าครั้งนี้สำคัญจริงๆเพราะว่าเราอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านที่อัตราเงินเฟ้อสูงถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทางประกันสังคมลงทุนผลตอบแทนเพียงแค่2%กว่าแล้วมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนะฮะในระยะช็อตเทอมมิดเดิลเทอมเนี่ยเราจะรู้สึกว่าประกันสังคมยังมีเงินเพิ่มแต่มองโดยลองรันเนี่ยตอนนี้ทางพี่วิชัยทราบนะครับว่าคนเกษียณอายุเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลย
1: จริงครับ
0: ถ้
1: จ
0: า
1: ริ
0: เร
1: ง
0: ียกว่าเป็นภาระกองทุนประกันสังคมเนี่ยเรียกว่ารายจ่ายเพิ่มขึ้นอีกปีละ8,000 ล้านบาท
1: โอ้โห
0: ทบออนท็อปไปเรื่อยๆเลย
1: อ่าน
0: ี
1: ฮ
0: ่เป็
1: ะ
0: นสถิตินะครับเพราะว่าคนเกษียณอายุเพิ่มขึ้นปีละ100,000 คน
1: อืม
0: ก็กับรายจ่ายเพิ่มขึ้นอีกปีละ8,000ทบไปเรื่อยๆเลย
1: ค
0: เ
1: ร
0: พ
1: ั
0: รา
1: บ
0: ะฉะนั้นถ้าโดยประมาณการเพิ่มอีก10 ปีอาจจะเกษียณอายุเพิ่มอีก1,000,000 กว่าคน
1: โ
0: เ
1: อ
0: ท่า
1: ้
0: กับกองทุนก็เพิ่มอีก100,000 กว่าล้านบาทต่อปี
1: ถูกเล
0: ปร
1: ย
0: ะกันสังคมเก็บปีหนึ่งประมาณ2-3 แสนล้านบาทอาจจะไม่พอ
1: โอ
0: เพร
1: ้
0: าะฉะนั้นเราเองอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าลงทุนผลประกอบการเพ
1: ฮ
0: ื่
1: ะ
0: อรองรับความคาดหวังของผลตอบแทนภายใน10 ปี20 ปีข้างหน้า
1: ออ
0: ั
1: ่
0: นนี้
1: า
0: ต้องใช้ financial modeling ของนักคณิตศาสตร์หรืออย่างทีมอย่างผมเองมีประสบการณ์การทำ due diligence valuation ต่างๆเนี่ย
1: อ่า
0: เราเข้าใจเลยว่าต้องเอาคณิตศาสตร์มาคำนวณว่ากองทุนที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ย
1: อื
0: ต้อง
1: ม
0: กระจายเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวจะมาฝากหวังพึ่งผลตอบแทนเพียงฝากเงินพันธบัตรรัฐบาลต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้รวมถึงถ้าเกิดจะ higher risk ลงทุนอะไรที่มันเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพื่อคาดหวังผลตอบแทนที่ดีขึ้นเนี่ยก็ต้องมีการกำกับถ่วงดุลที่มีการโปร่งใส
1: ครับ
0: อันนี้รวมถึงเรื่องของเบสิกเลยนะฮะอันนี้ก็แตะนิดนึงอย่างเช่นการทําปฏิทินมีเพื่อนๆถามว่าเอ๊ะทางคุณหลุยส่วนตัวคิดยังไงผม
1: โอ
0: บ
1: เ
0: อ
1: ค
0: กการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างต้องโปร่งใส
1: นั่นแห
0: ค
1: ล
0: ุ
1: ะ
0: ้ม
1: ครัก บ
0: ับเม็ดเงิน
1: คร
0: ผ
1: ับ
0: มเรียนอันท้ายๆสุดเลยนะครับเมืองไทยบริษัทจ่ายอยู่ที่ประมาณ5%ของกองทุนประกันสังคมแล้วก็ตัวลูกจ้างหรือผู้ประกันตนจ่ายที่5%รวมแล้ว10%แต่พี่วิชัยพอทราบนะครับว่าที่เวียดนามจ่ายเงินก้อนนี้อยู่ประมาณ32%สิงคโปร์จ่ายเงินก้อนนี้อยู่ประมาณ37%ผมเลยวิงวอนทุกท่านนะครับว่าทั้งฝ่ายบุคคลทั้งผู้บริหารว่าหากเราต้องการที่จะลดภาระของนายจ้างและเพิ่มสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างท่านต้องรีบมาใช้สิทธิ์เลือกคนดีคนเก่งทางไทยยั่งยืนทีมเรา7 ท่านนะฮะก็เป็นทางเลือกที่ดีมากทีมหนึ่งที่มาจากกกล.และทุกคนก็มีทั้งหลายเจเนเรชันนะฮะทั้งอย่างรุ่นที่โตกว่าก็จะมีคนที่มากประสบการณ์อย่างผมเป็นนิวเจนผมก็จะเอาในเรื่องของการเป็นวิศวกรเป็นการเงินนะฮะมาแอปใช้กับ AI ในยุคที่เป็นการปรับเปลี่ยนแบบทุกเดือนแหละครับ
1: ครับ
0: อย่างฝ่ายบุคคลเราก็ต้องเปลี่ยนตลอดเลยนะครับผม
1: ครับ
0: ดิจิทัลไลเซชัน AI
1: น่ายินดีที่คุณผู้ฟังขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณปรโมทบอกว่าฟังแล้วได้ความรู้อย่างมากเลยครับเอาเงินประกันสังคมมาพัฒนาบุคลากรดีกว่าเอาไปซื้อตึกที่แพงๆเกินจริงนะครับก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านแล้วก็เป็นช่วงเวลาของการที่คนไทยเราโดยเฉพาะผู้ประกันตนจะต้องใช้สิทธิ์ของท่านนะครับทวนหมายเลขอีกครั้งหนึ่งก่อนจบเบรกนี้ครับเชิญครับ
0: ครับกลุ่มประกันสังคมไทยยั่งยืนนะครับโปรดเลือกเบอร์ทั้งครบทีมนะครับเบอร์15นะครับ18 19 20 21 23และผม24ครับหลุยสิทธิพงศ์ครับผม
1: นะครับวันนี้ขอบคุณคุณสิทธิพงศ์วามสิริพัฒน์นะครับ CEO ของ BFIX นะครับถ้าจะว่าไปแล้วนี่คือจุดเปลี่ยนที่เราต้องช่วยกันเปลี่ยนครับขอบคุณนะครับคุณหลุยครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีครับพักกันสักครู่ครับวันเดี๋ยวเบรกหน้าพบกับดร.ในในเจนเจ้าฉายมีมุมมองดีๆที่น่าสนใจมาฝากกันสักครู่เดียวครับ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับ

0: คนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
1: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
2: ดิงกิ้งเรดิโอถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
1: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
2: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
3: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้ง

0: at Thinking Radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
4: กลับเข้ามาสู่ Human Talk ครับเช้าวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569เบรกที่2อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์และแน่นอนครับพิธีกรของเรานะครับดร.ดนัยจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิทำดีวันนี้ท่านอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับสวัสดีครับคุณดนัยครับ
5: โอ้แหล่งใต้ได้เหมือนมากสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชัยและท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีครับ
4: ผมเมื่อกี้ถามกันนะฮะนอกรอบก่อนเข้ามาคือว่าเป็นไงบ้างครับอากาศที่นครศรีธรรมราชคุณดนัยบอกว่าอากาศดีมากโอ้เพราะว่าเป็นเมืองมรดกโลกนะครับด้วยความที่หลายๆอย่างลงตัวพอดีเลย
5: ฉลองเรียบร้อยตั้งแต่25กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้นะครับแห่งแล้วก็เป็นแห่งแรกที่มีชีวิตครับคุณวิชัย 1,500 ปีนะฮะไม่ใช่เป็นแค่โบราณสถานและวันนี้ก็มีผู้คนนะฮะทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับคุณเฉลเริ่มเดินทางมาท่องเที่ยวที่วัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชมากขึ้นแล้วครับ
4: ครับผมนี่ก็เป็นข่าวดีๆแล้ววันนี้ปลื้มปิติอย่างมากที่จะนำเรียนคุณผู้ฟังนำเรียนคุณดนัยนะครับแล้วก็คนไทยทั่วทั้งโลกก็คือเป็นความภาคภูมิใจทั้งแผ่นดินนะครับเมื่อยูเนสโกยกย่องในหลวงรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกครับตื่นเต้นนะครับผมตื่นเต้นมากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่เรารู้จักกันดีในชื่อของยูเนสโกได้มีมติประกาศยกย่องและบรรจุวาระสำคัญของประเทศไทยไว้ในโครงการเราอ่านชื่อถูกใช่ไหม Anniversary Celebration 2026-2027 นะครับเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมราชพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงอุทิศพระวิริยะอุตสาหะเพื่อประโยชน์สุขของมนุษยชาตินะครับนะครับพระราชกรณียกิจเพื่อการพัฒนาทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 กว่าโครงการคือจริงๆแล้ว 4,000 เท่าไหร่นะฮะหรือว่า 5,000 ฮะ
5: นี่ 5,232 โครงการครับ
4: โอ้ครอบคลุมการจัดการทรัพยากรน้ำการเกษตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับพร้อมพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติครับนะครับพระเกียรติคุณที่ได้รับการยอมรับระดับโลกนะครับการยกย่องครั้งนี้สะท้อนถึงการยอมรับจากประชาคมโลกต่อพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจอันเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังร่วมสืบสารแนวทางการพัฒนาเพื่อความผาสุกของสังคมไทยและประชาคมโลกสืบไปปลื้มจริงๆนะครับคุณนายมีความรู้สึกยังไงบ้างเอ่ย
5: ก็คุณวิชัยครับที่ผมใส่เสื้อตอนนี้คุณวิชัยก็เห็นอยู่คือเรามีความชัดเจนว่าเราทำมานานนะฮะจริงๆตั้งแต่สมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพก็ทำทุกๆโครงการมาแล้วก็หลังจากที่ได้เสด็จสวรรคตแล้วปี2559เราก็ได้เริ่มโครงการตามรอยพระราชาตั้งแต่ปี2561นะครับเป็นโครงการที่ทำมาอย่างยาวนานตอนนี้ก็ปีที่8และทำทุกเดือนคุณวิชัยครับแล้วก็ได้เตรียมการสำหรับปีหน้าอย่างที่ได้เรียนคุณวิชัยกับแฟนๆรายการไปแล้วว่าปีหน้าเนี่ยจากตามรอยพระราชาเราได้มีการขยายเพิ่มนะคะเป็นโครงการ New Gen Change the World คนรุ่นใหม่ใจเปลี่ยนโลกด้วยศาสตร์พระราชาแล้วก็เป้าหมายเนี่ยก็คือคัดเลือกนะฮะเยาวชนอายุ15-25ที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการที่จะได้ลงมือทำจริง ทำตามในหลวงของเราเนี่ยนะครับแต่ตามโครงการต่างๆเนี่ยทำได้เลยฮะลงมือทำจริงแล้วเล่าเรื่องได้ดีก็คือสามารถที่จะออกมาถ่ายทอดได้อาจจะไปถึงยูเนสโกก็ได้หรือจะไปเวทีใดๆก็ได้นะฮะและที่สำคัญก็คือว่าสร้างพลังบวกให้กับสังคมคุณนิชัยเพราะนี่คือโครงการเราก็ตอนนี้เราขยายผลออกไปแล้วแล้วก็จะเริ่มกันตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปด้วยในการเฉลิมฉลองนะครับ100ปีวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9ครับ
4: ครับเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่จะเป็นกำลังหลักเป็นบุคคลที่สำคัญมากในการยกระดับพัฒนาประเทศให้แข่งขันกับคนอื่นได้คุณฟังที่มีลูกมีหลานเตรียมความพร้อมตอนนี้มีเพื่อนก่อน SID Foundation ข่าวต่างๆก็จะเรียนให้ทราบกันต่อไปแต่ทั้งหลายทั้งปวงคุณนายฮะอย่าลืมคนรุ่นก่อนนะครับผู้ใหญ่หลายท่านผมบอกว่าดื่มน้ำอย่าลืมนึกถึงคนขุดบ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเมืองเรามาถึงทุกวันนี้จะดีไม่ดีอะไรอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเราก็เห็นว่าพัฒนาไปไกลอยู่พอสมควรคนรุ่นก่อนซึ่งจะเจน X Y Z อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมีบทบาทใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้ที่จะเชิญชวนคุณนายและคุณผู้ฟังมาติดตามก็คือว่าการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะฮะแล้วก็ประเทศที่ได้รับการยกย่องได้เห็นเป็นแบบอย่างใกล้ๆบ้านเราอะเกาะสิงคโปร์คุณนายเห็นก็บอกว่าเขาสร้างซีเนียร์เมนทอร์นะ
5: ใช่ครับ
4: ก็
5: น่าสนใจครับก็คือยังเก็บเอาประสบการณ์ที่ทรงคุณค่านะครับก็หมายถึงว่าเกษียณจากการทำงานแล้วเนี่ยแต่ยังไม่จำเป็นต้องเกษียณจากคุณค่าอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยนะฮะของโครงการของรัฐบาลสิงคโปร์ครับซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษด้วยคุณชัยช่วยอ่านหน่อยผมพยายามจะอ่านโครงการเขาชื่ออะไรนะฮะTripartite Work Group on Senior Employment นะฮะ
4: ถูก
5: แล้วนะฮะคือหัวใจสำคัญเนี่ยรัฐบาลได้จับมือกับ30องค์กรเอกชนคุณนิชัยนะครับในการสร้าง career longevity ครับเราจะพูดเรื่องของ longevity ก็คือการที่มีอายุยืนยาวนะแต่สิงคโปร์เขากลายมาเป็น career longevity ครับนะก็คือเป็นไม่ใช่แค่เป็นการยืดอายุเกษียณเท่านั้นแต่เป็นการตั้งคำถามใหม่นะฮะว่าถ้าคนอายุ55นี่ early retire ใช่ไหมคุณนิชัย
4: ใช
5: ่ครับอายุ55 retire แล้วเนี่ย early retire อายุ60หรือว่า70เนี่ยยังอยากทำงานเนี่ยนะครับเราจะออกแบบโลกการทำงานอย่างไรครับคุณวิชัยอันนี้เป็นโจทย์ที่ดีมากๆเลยนะฮะให้เพื่อให้ที่สำคัญคุณวิชัยเพื่อให้ประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าของบุคลากรเหล่านี้ที่คุณวิชัยบอกว่าอย่าทิ้งใครไว้ที่หลังไว้ที่หลังไว้ข้างหลังเนี่ยนะฮะให้คนเหล่านี้เขายังมีที่ยืนอยู่ในอาชีพการงานครับคุณวิชัย
4: ต้องเลยครับนะครับเขาบอกว่าจากแคเรียเดียวตลอดชีวิตไปสู่มัลติสเตทแคเรียนะครับสิงคโปร์กำลังทดลองแนวคิดที่เป็นมัลติสเตทถูกต้องไหมฮะมัลติสเตทแคเรียเนี่ยหรือชีวิตการทำงานที่แบ่งออกเป็นหลายช่วงนะครับก็ช่วงหนึ่งเนี่ยบางคนบอกว่าพร้อมลุยงานเต็มที่ดึกดื่นเที่ยงคืนไม่หลับไม่นอนทำอะไรไม่ถนอมสุขภาพอันนั้นก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วพอผ่านวัยหนึ่งเนี่ยเริ่มที่จะสังเกตสังขารนะครับก็อยากจะลดเวลาทำงานลงบางคนไม่ไหวกับงานเก่าเปลี่ยนสายงานใหม่ก็มีหรือว่าบางคนนี่ดาวไซด์ลงไปรับเฉพาะเป็นบายโปรเจกต์ก็มีสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นภาพที่หลายคนคุ้นเคยจริงไหมครับคุณนาย
5: ใช่ครับคุณชัยเพราะว่าแต่ละช่วงวัยของอายุเราอะครับคุณชัยเราก็จะมีเรียกว่าทักษะทางด้านร่างกายทักษะทางด้าน mindset ที่มันจะเปลี่ยนไปเพราะนั่นเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าสิงคโปร์เขาก้าวล้ำนำหน้ามากนะฮะเขาไปไกลเลยเขาพยายามที่จะใช้ประโยชน์เนี่ยใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากชีวิตของคนแต่ละช่วงวัยนั่นเองครับ
4: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูเขาเป็นตัวอย่างแล้วผมเชื่อว่าของแบบนี้เนี่ยอาจจะร่วมมือกันก็ได้อาจจะเอามาเป็นแบบที่เราปรับก็ได้นะครับที่สิงคโปร์ครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของเมโทรชิปซึ่งจะเป็นโมดูลหนึ่งที่จะนำมาทดลองจริงนะครับแทนที่จะปล่อยให้ความรู้ที่สะสมมาโอ้จริงๆนี่สำคัญมากหลายคนสะสมความรู้ประสบการณ์มาตลอดชีวิตอย่างน้อย 30-40 ปีทำนั้นหายไปโดยที่ไม่ได้ทำอะไรกับพวกเขาเลยนะครับเพราะมันเกษียณนะครับก็ค่อยๆเอามาปรับเปลี่ยนด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้รุ่นสู่รุ่น คุณนายมีมุมมองกับวิธีคิดแบบนี้ยังไง
5: ก็บรรทัดต่อไปเขาเขียนน่าสนใจคุณวิชัยเขาบอกว่าความอันนี้เห็นด้วยนะฮะความรู้บางอย่างเนี่ย search AI ไม่เจอนะ
4: จริงใช่
5: เพราะว่าสิ่งที่ AI มีครับคุณวิชัย AI เนี่ยจะมีองค์ความรู้ที่ประมวลมาได้อย่างรวดเร็วทั่วโลกเลยแต่ AI ขาดเรื่องของประสบการณ์การทำงานจริงครับ
4: ใช่อันนี้เนี่ยเป็นแทคติกใช่ไหมฮะ knowledge
5: ใช่
4: นะฮะเป็นความรู้จากการลงมือทำจริง
5: ๆครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์เขาพยายามจะทำก็คือว่าคุณค่าของประสบการณ์คุณวิชัยของคนที่ทำงานมาแล้ว 30-40 ปีเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะให้หายไปฮะซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าฉุกคิดสำหรับสังคมไทยด้วยนะครับเพราะว่าสังคมไทยเราวันนี้เนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาเหมือนกับที่ตอนนี้ญี่ปุ่นเจอก็ได้นะฮะจัดเอเชียนเกมคุณวิชัยนะครับคือมีความไม่พร้อมในเรื่องของคนที่จะมาดูแล
4: คร
5: ับ นะฮะมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ประเทศไทยของเราเร็วนี้น่าจะเจอปัญหาเช่นเดียวกันครับ
4: ครับเพราะฉะนั้นณวันนี้ท่านใดที่ผ่านวัยรุ่นกันมายาวนานตอนนี้อายุท่านแตะ40 50เดี๋ยวนี้40นี่บางคนเรียกว่าคุณพี่นะครับคือดูเหมือนบางคนบอกว่า35แก่อันนี้บางคนบอกต้องไปตีปากนะครับ35ไม่แก่ครับนะครับแล้วก็เป็นวัยที่สะสมองค์ความรู้ต่างๆอยู่เยอะมากนะครับ40 50 60หรือว่าเลยไปถึง70พวกท่านเหล่านั้นยิ่งสะสมมากเป็นเท่าทวีคูณเพราะฉะนั้นถ้าว่าเอาเลข60มาแตะเพื่อเป็นคำว่าเกษียณพวกเนี่ยแล้วไม่ดูแลพวกท่านเหล่านั้นหรือว่าไม่เปิดโอกาสไม่เปิดเวทีไม่เชิญมาเสียดายมากเหมือนกับเรามีอัญมณีเยอะแยะเลยนะครับคุณนาย
5: ครับคุณวิชัยแต่เราก็มีข่าวดีนะเราดูตัวอย่างสิงคโปร์เนี่ยประเทศไทยเราไม่น้อยหน้านะครับเพราะว่าผมก็ไปค้นข้อมูลมานะฮะล่าสุดเลยเดือนนี้เลยกันยายน2569เนี่ยนะครับเพิ่งมีการประชุมของกระทรวงแรงงานคุณวิชัยนะฮะไปค้นหากันต่อได้นะครับเพื่อจะเป็นข่าวดีนะครับในหัวข้อการตั้งคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุครั้งที่1ครับครั้งที่1ทับ2569คือเราก็ต้องค้นข้อมูลว่าประเทศไทยเราก็ต้องไม่น้อยหน้าแต่อย่างนี้คือเป้าหมายของคณะทำงานนี้นะฮะคือยังไม่ได้ออกมาเป็นรูปธรรมชัดเจนแต่อย่างน้อยได้มีการตั้งคณะทำงานแล้วนะครับโดยเป้าหมายก็คือเป็นการพัฒนานโยบายให้กับผู้สูงอายุนะครับมีประเด็นต่างๆคือ1เข้าถึงงานที่เหมาะสมกับศักยภาพนะข้อเหมาะสมกับศักยภาพนะครับข้อที่2ได้พัฒนาทักษะต่อไปนะครับข้อที่3มีสภาพการทำงานที่เหมาะสมและปลอดภัยนะข้อที่4มีหลักประกันทางสังคมที่เหมาะสมครับเพราะฉะนั้นนะเราก็ไม่น้อยหน้าเพียงแต่ว่าเขาออกมาเป็นมรรคเป็นผลแล้วคือของสิงคโปร์เนี่ยเขาร่วมมือแล้วแต่ของเรากำลังเริ่มประชุมกันนะฮะคิดว่าเร็วๆนี้อาจจะมีข่าวดีนะครับคุณชัย
4: ครับแล้วก็ต้องขอชื่นชมบริษัทองค์กรต่างๆที่เปิดรับเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุหรือว่าท่านใดที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแคเรียร์นะฮะแล้วก็เข้ามาด้วยเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นเริ่มคุ้นตาคุ้นชินแล้วเราก็ควรที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนนั่นก็คือ CD Extra ไม่ว่าจะ Macro Lotus นะครับก็มีโครงการ60ยังแจ๋วครับสนับสนุนการจ้างงานและเพิ่มพื้นที่ให้กับผู้สูงอายุนะครับส่วนของ Central Retail ครับเปิดรับสมัครผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปทำงานในแผนกบริการลูกค้าอาหารสดและอื่นๆนะครับ Home Pro นะฮะอบอุ่นมากฮะใครเหงาเข้าไป Home Pro นะฮะละลายร้องกันเต็มไปหมดเลยนะครับในส่วนนี้ก็จะมีเปิดรับพนักงานพาร์ทไทม์รายชั่วโมงสำหรับวัยเก่าด้วยนะฮะแล้วก็ใครไปดูหนังหรือว่าไปดื่มกาแฟนะครับดูหนังที่เมเจอร์ซินิเพล็กซ์หรือว่าไปที่คาเฟ่อเมซอนก็มีโครงการเฉพาะสำหรับพนักงานวัยเก่าเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเว็บไซต์หางานภาคเอกชนก็จะมี JobDKK หางานสำหรับท่านที่อายุตั้งแต่60ถึง65ปีแล้วผมเชื่อว่าจริงๆแล้วถัดจากนี้ไปน่าจะมีองค์กรต่างๆที่เรายกเป็นตัวอย่างเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมเยอะขึ้นนะคุณนาย
5: ใช่ครับคุณวิชัยผมว่านอกจากนี้ที่คุณวิชัยยกตัวอย่างมานะครับเข้าใจว่าทาง SCG มีนะครับมีระบบที่เรียกว่า Mentoring Coaching knowledge management ด้วยนะครับก็คือยังต้องดูแลพนักงานอย่างต่อเนื่องจนถึงหลังเกษียณเลยและมีชมรมพนักงานเกษียณอายุด้วยนะฮะแสดงว่าเราเนี่ยองค์กรของเราหลายๆแห่งเนี่ยมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวัฒนธรรมตรงนี้อยู่แล้วนะครับ
4: ครับแล้วผมเชื่อว่าความอบอุ่นที่เกิดขึ้นจากการที่มีโอกาสได้พบปะเจอหรือแม้กระทั่งใช้บริการจากผู้สูงอายุซึ่งท่านเข้ามาก็ต้องไปเทรนนะครับเหมือนพนักงานใหม่ฮะถ้าที่ผมทราบนะคุณนายนะครับการดูแลการสังเกตการเอาใจใส่และด้วยประสบการณ์ของท่านเหล่านี้ก็จะสามารถช่วยป้องกันปัญหาต่างๆแล้วก็เข้าอกเข้าใจลูกค้าเป็นอย่างดีพวกเรากำลังก้าวเข้าสู่วัย6แล้วนะฮะแล้วเราก็คงจะเห็นว่าถ้าหากว่าวันหนึ่งที่เราต้องไปดูแลลูกค้าเราจะต้องเอาใจใส่เขาอย่างไรเรื่องไหนบ้างที่โอกาสที่อาจจะผิดพลาดเพราะว่าด้วยวัยด้วยอะไรก็ตามแต่มันก็จะลดน้อยลงว่ามันมีข้อดีเยอะนะฮะสำหรับการที่จะจ้างงานผู้สูงอายุครับคุณเดนัย
5: ครับคุณวิชาจริงๆถ้าเรามาวิเคราะห์จริงๆในตลาดแรงงานหรือว่าตามตำแหน่งในโครงสร้างองค์กรปัจจุบันมันมีโอกาสอยู่แล้ว
4: คุ
5: ณวิชาเราจะได้ยินคำว่า senior advisor ได้ยินไหมฮะ senior advisor นะ consultant ที่ปรึกษาแล้วผมนั้นอยู่ใน category ที่ปรึกษาเป็น consultant เป็น mentor นะ mentor นะเป็นกุนซือใช่ไหมฮะเป็น trainer ก็ได้เป็น expert ได้ไหม expert
4: ผู้
5: เช
4: ี่
5: ยวชาญนะเป็น part timeเป็นอย่างเมื่อกี้ที่คุณวิชัยยกตัวอย่างมาเป็นรายชั่วโมงก็ได้พาร์ทไทม์ทำรับเป็นโปรเจกต์ก็ได้แล้วด้วยโปรเจกต์เบสรับงานเป็นโปรเจกต์เลยนะแล้วก็อีกข้อหนึ่ง knowledge transfer ครับการถ่ายทอดองค์ความรู้สิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วครับ
4: อีกเจ้าหนึ่งนอกจาก Amazon รู้สึกคาราบาวแดงร้าน CJก็มีบาริสต้าที่มีผู้สูงอายุรุ่นพี่ที่เป็นนักข่าวท่านก็ไปทำอันนี้เหมือนกันนะนะคร
5: ับ
4: เดี๋ยวคุณฟังท่านใดมีข้อมูลอะไรส่งมาฮะเราอยากจะเชิดชูนะฮะท่านที่องค์กรต่างๆที่เปิดโอกาสให้กับผู้สูงอายุได้มีงานทำแล้วก็ดูแลพวกเขาด้วยนะครับคุณนายฮะในสิงคโปร์ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วภาพพวกนี้ไม่ใช่ภาพที่เพิ่งเกิดใหม่สมัยหลายสิบปีก่อนที่ผมไปสิงคโปร์ร้านอาหารก็เห็นอาแปะอาซิมหลายๆท่านนะฮะก็มาเสิร์ฟก็มาดูแลอยู่พวกนี้เป็นภาพที่เราคุ้นเคยไหมคุณเดนัยไปต่างประเทศเจอผู้สูงอายุเข้ามาดูเข้ามามีส่วนร่วมไหมฮะ
5: คุ้นฮะคุ้นไปหลายประเทศไปญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยฮะตั้งแต่สนามบินคุณวิชัยนะคือหัวใจสำคัญเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยน mindset ใหม่คุณวิชัยจาก silver economy เนี่ยซิลเวอร์ก็คือว่าผมสีเงินสีเงินสีเทาแล้วซิลเวอร์อีโคโนมี่เนี่ยเป็นอันนี้คุณรู้ใช่เป็น experience economy เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าแล้วเรากระมอบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีทรัพย์สินทางปัญญามีเป็น intellectual property ของแต่ละคนเนี่ย
4: ค
5: ืออย่าปล่อยให้หายไปก่อนเอากลับมาใหม่เอากลับมาในการสร้างแล้วก็ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยนะครับ
4: ผมอยากจะฝากไปถึงเจน C Alpha Beta นะครับว่าน้องๆครับถ้าว่าเจอผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าว่าพวกหนูพวกน้องเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับท่านถึงแม้ว่าจะเป็นคนละโปรโตคอลนะฮะคือภาษาจะไม่เหมือนกันเนี่ยเรามีภาษากลางอยู่นะภาษากลางก็คือความนอบน้อมถ่อมตนภาษากลางก็คือการที่จะรู้จักเรียนถามนะครับไม่ต้องถามคำถามยาวๆก็ได้ครับถามคำถามที่คนทั่วไปเขาคุยกันง่ายๆน้องจะได้อะไรกลับมาเยอะมากเพราะว่าผู้ท่านเหล่านั้นก็จะเมตตาแล้วก็อยากจะถ่ายทอดสิ่งต่างๆที่ผู้ท่านรู้โดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวที่จะเป็นพวกพรีสตาร์ทอัพหรือว่าเป็นพวกองค์กรหน้าใหม่ๆครับฟังท่านนะฮะคุยท่านหรือว่ามีโอกาสเชิญท่านมาเป็นที่ปรึกษานะผมว่าจะเริ่มรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับคุณนายคิดว่าไงครับ
5: ถูกต้องเห็นด้วยครับคุณวิชัยคือผมว่ามันมีประเด็นที่เราอาจจะต้องมานั่งคุยกันนิดหนึ่งสมมติสัก 4-5 ข้อนะฮะที่จะทำให้เรื่องนี้จาก Silver Economy เนี่ยกลายเป็น Experience Economy นะเป็นเศรษฐกิจที่แบบเกิดขึ้นจากประสบการณ์ของคนในสังคมข้อที่1คุณวิชัยอาจจะต้องมานั่งทบทวนกันใหม่ว่าอายุ60เนี่ยอายุงานจบหรือยังอายุ60เนี่ยอาจจะแค่เป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทการทำงานคืออาจจะไม่ต้องทำงานประจำเข้าแบบเข้าทุกวัน5วันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจต้องคือต้องมาทบทวนตัวนี้ใหม่คุณวิชัยคิดว่ายังไงครับ
4: ผมเห็นด้วยมากๆเลยครับเห็นด้วยมากๆจริงๆครับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ลองเปลี่ยนดูเอามีข้อต่อมาคร
5: ับ แล้วข้อต่อไปก็คือว่าต้องมาคิดค่าตอบแทนกันใหม่ นะฮะว่าจะคิดยังไงคิดเป็นรายวันได้ไหมรายชั่วโมงได้ไหมรายโปรเจกต์ได้ไหมเป็นรีเทนเนอร์ได้ไหมหรือว่าจากอัตราความสำเร็จที่เกิดขึ้นเราเรียกว่า success fee ตอนงานชิ้นนี้สำเร็จแล้วก็ได้รับผลตอบแทนมันก็จะมีลักษณะการตอบแทนที่มีความหลากหลายแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะครับ
4: แล้วผมเน้นในเรื่องของความเท่าเทียมนะครับเราอย่าไปคิดว่าพอเป็นผู้ใหญ่มาทำงานต้องได้รายได้น้อยลงผมว่าไม่ใช่วิธีคิดแบบนั้นนะครับรายได้ก็คือให้มันสอดคล้องกับผลงานของเขาให้มันตอบโจทย์กับวิถีชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยประสบการณ์ความรู้ต่างๆเนี่ยถ้าจะตีเป็นมูลค่าแล้วผมว่าเยอะกว่ารายชั่วโมงในค่าจ้างอีกนะครับคุณนาย
5: ครับคือตรงนี้เราเรียกว่า value based compensation นะคุณชัยเป็นการจัดการระบบการตอบแทนนะครับตามผลงานของแต่ละท่านผมว่าอันนี้ก็มันเป็นทางออกที่ดีสำหรับองค์กรด้วยเราเอาไปดูนะครับ
4: ใช่นะครับแล้วถ้าว่าเรามีโอกาสได้ทำงานกับบุคคลสำคัญเหล่านี้ผมเชื่อว่าในส่วนขององค์กรเองเนี่ยก็เป็นเรื่องของการสะสมองค์ความรู้ยิ่งเยอะก็จะยิ่งคุ้มค่ากับการลงทุนเพราะฉะนั้นยิ่งขาดแคลนคนโอ้ต้องยิ่งแอดวานซ์เข้ามาเลยครับคุณนายคิดว่าไง
5: ตรงนี้สำคัญคุณนิชัยประเด็นที่คุณนิชัยเรสขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือว่าเราต้องเก็บโปรไฟล์ของผู้ใหญ่เนี่ยแบบใหม่ว่าประสบการณ์ที่เคยทำมาเนี่ยและเรียกว่าเคยทำอะไรมาบ้างอย่างเช่นบริหารโรงงานมา20ปีนะฮะหรือว่าเคยเปิดโรงงานใหม่เคยเป็นเมนเทอร์ให้กับผู้จัดการรุ่นใหม่อันนี้จะต้องเน้นไปที่ประสบการณ์ของนะครับบุคลากรแบบนี้ครับจะทำให้เราเข้าใจว่าประสบการณ์ของท่านเหล่านั้นนะสามารถที่จะเข้ามาเรียกว่าเติมเต็มสิ่งที่องค์กรเรากำลังมองหาอยู่หรือเปล่า
4: ใช่
5: ไหมครับคุณชัย
4: ใช่นะครับคุณประโมทนะครับท่านบอกว่าดีใจครับที่ยังมีคนเห็นศักยภาพของคนวัยเกษียณที่ยังมีคุณค่าให้ได้สร้างสังคมที่รู้หลากและรอบคอบนะครับ
5: โอ้ขอบคุณฮะเราเข้าใจกันและกัน
4: คืออย่างอ้างอิงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่อาจารย์หมอในแพทย์วิโรจน์ตระการวิจิตรนะครับประธานของสถาบันศิลปะแห่งการใช้ชีวิตเอ่ยเปลี่ยนคำอ่ะว่าคนวัยเกษียณเป็นวัยอิสระฮะคุณนายฮะผมว่าคำนี้มันก็สื่อสารอะไรได้ดีพอสมควรทีเดียวนะฮะใช่ไหมฮะ
5: ครับคุณวิชัยทีนี้ข้อต่อไปที่เราจะต้องมาอยู่ในสมการตัวนี้ด้วยในการที่จะสร้าง experience economy นะครับก็คือว่านอกจากประสบการณ์ของท่านต่างๆเหล่านั้นแล้วเนี่ยคุณวิชัยระบบคัดกรองก็สำคัญนะฮะคือมันไม่ได้เป็นอัตโนมัติว่าอายุเยอะแล้วต้องเก่งด้วยนะค
4: ุ
5: ณชัยถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณชัยเพราะนี่เนี่ยมันต้องมีระบบการคัดกรองขององค์กรด้วยว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะฮะประสบการณ์ experience บวกกับ expertise ก
4: ับ
5: ความเชี่ยวชาญของท่านต่างๆเหล่านี้บวกกับ track record แล้วน
4: ะ
5: อายุที่เคยทำงานต่างๆมาเนี่ยแต่หัวใจสำคัญอีกข้อหนึ่งคุณชัย
4: ค
5: ือความสามารถในการถ่ายทอดแล้วก็การสื่อสารด้วยคือ communication skill
4: ค
5: ือบางท่านเก่งจริงนะแต่คุณชัยพอกลับมาเป็นเมนเทอร์เนี่ยคือบทบาทเปลี่ยนไงคือต้องมาถ่ายทอดแล้วต้องมาสอนต้องมาแนะนำต้องมากระตุ้นต้องมาเป็นจิตวิทยาเรื่องอะไรแต่บางท่านมาแล้วเนี่ยมันเกิดความอ่อนเพลียเหมือนกันความอ่อนเพลียเพราะว่าท่านเคยยึดติดกับประสบการณ์ที่ท่านเคยมาพอมาโลกสมัยใหม่โลกใบใหม่ไม่ใช่มันอาจจะไม่เหมือนกันแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยมันต้องมีเรื่องของระบบคัดกรองเอามาประมวลด้วยกันแล้วที่สำคัญพิจารณาในเรื่อง communication skill ทักษะในการถ่ายทอดสื่อสารด้วยครับ
4: สำคัญมากครับนะครับกุณาภากรุณาส่งข้อมูลมาครับว่าโรงพยาบาลของรัฐหลายแห่งนะครับพยาบาลทำงานหนักมากนะครับพยาบาลเกษียณหลายคนยังต้องทำงานต่อซึ่งจริงทำได้นะครับแต่ว่าติดปัญหาโรงพยาบาลรัฐหลายแห่งไม่มีเงินจ้างหรือว่าไม่สามารถที่จะจ้างต่อถ้าโดยเฉพาะอาชีพที่สำคัญอย่างแพทย์คุณหมอทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ผมเข้าใจว่ามีการต่อดีลใช่ไหมครับก็คือว่าอายุการทำงานหลายอย่างเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกข้อมูลที่สำคัญนะครับคุณนายปิดท้ายกันตรงนี้
5: ครับคุณนิชัยหัวใจสำคัญข้อสุดท้ายคือเรื่องของศักดิ์ศรีครับถ้าเราไปเรียกบุคลากรเหล่านี้ว่าเป็นพาร์ทไทม์เป็นลูกจ้างรายวันรายชั่วโมงพาร์ทไทม์ไม่ได้เลยคนเหล่านี้จะไม่มาเพราะฉะนั้นมันเป็นความรู้สึกนะมันเป็นเรื่องของการต้องยกท่านไว้ต่อเป็นอาจจะดูตำแหน่งที่ดีอย่างเช่น Senior Advisor Strategic Advisor ที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์อย่างนี้ได้ไหมหรือคำหนึ่งผมชอบมากเลย Expert in Residence เนี่ย สำหรับแพทย์ได้เลยผู้มีผู้เชี่ยวชาญประจำการอยู่ในองค์กรอย่างนี้ถามว่าคุณหมอต่างๆจะกลับมาไหมกลับมานะ
4: ใช่เพราะฉะนั้นณวันนี้ฮะ60ยังแจ๋วนะคุณฟังครับท่านใดที่อายุเท่าไหร่ก็ตามแต่เนี่ยผมว่าท่านเลือกฟังในสิ่งที่สบายใจนะฮะแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จะดูแลแก้ไขนะครับชาติบ้านเมืองตอนนี้เราต้องมองว่าไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามแต่รวมใจของคนไทยเข้ามาด้วยกันนะครับเราแข่งกับคนอื่นได้เพราะว่าเราก็มีตัวอย่างของความสำเร็จมากมายจริงไหมครับไม่ว่าจะเป็นน้องลิซ่าน้องเนเน่หรือว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมแบดมินตันอื่นๆใดๆก็ตามแต่พิสูจน์แล้วครับว่าคนไทยเก่งนะครับเอาละครับก็มีเรื่องราวดีๆเดี๋ยวมาคุยกันต่อไปอย่าลืมมีเพิ่มเพื่อนนะครับ SID Foundation เอาไว้ด้วยนะฮะ
5: ครับ
4: ขอบคุณคุณดนัยฮะแล้วคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะมีอะไรจะฝากครึ่งนาทีมั้ย
5: ก็เดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับคุณชัยครับ
4: ได้ครับขอบคุณฮะแล้วพบกันฮะสวัสดี
5: ครับสวัสดีครับ
3: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ
0: ์ 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
13: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
12: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
13: ไ